0: รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
1: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
2: มาเรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
1: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: หลักสูตรมาตรฐาน
0: อาจารย์พร้อมให้
1: ใส่ใจประสบการณ
4: ์มันมีโครงสร้างแล้วก็อำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายโดยทั่วไปเจ้าที่ไม่สามารถดำเนินการได้ไม่เหมือนเจ้าที่ตำรวจซึ่งมีอำนาจจับตามปวิยา
5: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสท.กับรองศาสตราจารย์สิริศักดิ์สุภมนตรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธวงศ์ทิพย์
0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งนะครับในส่วนของกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับในรูปแบบใหม่นะครับโดยมองหลายๆส่วนของกระบวนการยุติธรรมนั้นผ่านบัลลังก์คุณธรรมนะครับนั้นเราจะเปิดประตูนะครับเพื่อไปดูศาลในรูปแบบต่างๆนั้นกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดทั้งในตัวศาลทั้งวิธีการต่างๆเหล่านั้นในการที่จะดำเนินคดีต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งทางอาญามันจะมีกระบวนการมันมีขั้นตอนมันมีอะไรต่างๆที่มันพัฒนาขึ้นมาใหม่เยอะนะครับมันมีสารชำนาญพิเศษมันมีอะไรต่างๆเหล่านั้นเยอะแยะมากมายนะครับแล้วในส่วนของกระบวนการสืบสวนสอบสวนเนี่ยปัจจุบันมันก็ยังมีเรียกว่าลักษณะพิเศษนะครับซึ่งหลายคนอาจจะเริ่มคุ้นแล้วนะก็คือ DSI นะครับหรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษใช่ไหมอาจารย์วิทย์วันนี้มีอะไรมาคุยฮะ
1: ใช่ครับอาจารย์ศรีศักดิ์ครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะครับจากทางผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับวันนี้ท่านก็จะมาให้สาระความรู้นะครับแล้วก็รวมถึงกระบวนการต่างๆของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือที่เรารู้จักกันว่า DSI นะครับวันนี้ก็จะขอแนะนำนะครับท่านผู้อำนวยการก็คือท่านผู้อำนวยการธวัชชัยรัตนปรีชาชัยครับท่านเป็นผู้อำนวยการส่วนคดีความมั่นคง2กองคดีความมั่นคงครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
4: อาจารย์ครับ
1: ครับ
0: ขอเรียกอาจารย์กันแล้วกันนะ
1: ครับได้เพราะว่าส่วนนึงท่านอาจารย์ก็ไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยต่างๆด้วยใช่มั้ยครับ
4: ครับผม
1: ครับ
0: ทีนี้คงเริ่มต้นว่าคำว่า DSI เนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะพิเศษแล้วก็คนไทยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะฮะมันคุ้นเอาช่วงหลังๆคดีใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันเกี่ยวกับความใหญ่อะไรของคดีมั้ยครับว่าจะเข้าในสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนพิเศษอะไรต่างๆ
4: ครับขอบคุณมากครับอาจารย์คือกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยมันมีโครงสร้างแล้วก็อำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายโดยทั่วไปนะครับโดยลักษณะของกรมของลักษณะคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยที่กำหนดไว้ในพรบการสอบสวนคดีพิเศษพ.ศ. 2547เนี่ยกำหนดไว้ว่าคดีต้องมีความยุ่งยากซับซ้อนอันดับแรกนะครับสองเป็นคดีอาญาซึ่งมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนสังคมเศรษฐกิจและการเมืองนะครับอันที่สามเนี่ยจะต้องเป็นคดีที่มีลักษณะเป็นการกระทำผิดข้ามชาติอาชญากรที่เป็นอาชญากรข้ามชาตินะครับและอันดับที่4ก็คือก็เป็นคดีที่มีผู้ทรงอิทธิพลมีหรือเป็นผู้ใช้ผู้สนับสนุนนะครับอันสุดท้ายเนี่ยจะต้องเป็นคดีที่เกี่ยวกับผู้ที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ดำเนินคดีอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะการเข้าเงื่อนไขการเป็นคดีพิเศษส่วนเรื่องรายละเอียดว่าการดำเนินคดีการดำเนินคดีอาญาเนี่ยจะต้องมีความเสียหายเท่าไหร่นั้นอันนี้ก็จัดเป็น อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ฮะ
0: คือมันมีก้อนเงินหรือว่าความเสียหาย
4: ความเสียหายบางลักษณะเนี่ยมันเป็นความเสียหายที่กระทบต่อสภาพสังคม
1: เศรษฐกิจ
4: สภาพสังคมเนี่ยอันนี้จะไม่ค่อยไม่ได้มีมูลค่าความเสียหายแต่ถ้าคดีที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยส่วนใหญ่เราจะกำหนดไว้100ล้านบาทขึ้นไปนะครับเช่นคดีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจคนต่างด้าวคดีภาษีอากรคดีการเงินการธนาคารหรือคดีเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์นะครับอันนี้ที่จะกำหนดมูลค่าความเสียหายไว
0: ้
4: นะครับ
1: ดูแล้วรู้สึกว่าทางหน่วยงานของ DSI มากมายที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้เราก็เลยจะต้องขอเรียนถามทางท่านผู้อำนวยการธวัชชัยว่าแล้วอย่างโครงสร้าง ของหน่วยงานของ DSI เนี่ยครับมีอะไรบ้างครับ
4: ครับโดยโครงสร้างของกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยเนื่องจากที่มาของเราเนี่ยส่วนใหญ่เรามาจากสหวิชาชีพ
0: ครับ
4: มีทั้งนักบัญชีมีทั้งนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นักการเงินการธนาคารดังนั้นโครงสร้างเราจึงแบ่งออกเป็นสำนัก10ทั้งหมด19สำนัก19กอง
0: เยอะ
1: มากเลยครับ
4: เป็นกองที่ดำเนินคดีทั้งหมด11กองกองสนับสนุนประมาณ5กองนะฮะก็จะแบ่งไปเป็นสำนักคดีการเงินการธนาคารสำนักคดีภาษีอากรสำนักคดีความมั่นคงแล้วก็สำนักคดีด้านเทคโนโลยีประมาณนี้ครับทั้งหมดรวมๆแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของเป็นกิจการค่อนข้างที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถของเจ้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1: เอ๊ะแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยความแตกต่างระหว่างการทำงานของเจ้าพนักงานตำรวจกับเจ้าหน้าที่ของ DSI อ่ะครับมีความแตกต่างกันยังไงครับ
4: ครับแน่นอนครับว่าเนื่องจากว่าพรบการสอบสวนคดีพิเศษได้กำหนดเงื่อนไขการดำเนินการทางพรบการสอบสวนไว้แตกต่างกับทางพนักงานสอบสวนที่เป็นเจ้าที่ตำรวจก็คือว่าการสืบสวนหรือสอบสวนเนี่ยการจะเริ่มต้นคดีเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการเริ่มรับเรื่องแล้วมาแต่งตั้งคณะทำงานถึงเป็นเจ้าที
0: ่คดีพิเศษ
4: คดีพิเศษดำเนินการตามกฎหมายได้แต่ถ้าไม่มีการแต่งตั้งหรือให้อำนาจไว้เนี่ยเจ้าที่ไม่สามารถดำเนินการได้ไม่เหมือนเจ้าที่ตำรวจซึ่งมีอำนาจจับตามปวิยาเจอความผิดจับได้เลยแต่กรมสอบ
0: อันนี้ต้องมีเคสมาก่อนแล้วถึงมาแต่งตั้ง
4: ถึงจะดำเนินคดีกับ
0: ถ้าอยู่ตามปกตินี่ไม่ได้
4: ก็เหมือนกับแค่การปกติ
1: แล้วก็มีแล้วก็จะมีตัวบทกฎหมาย
4: มีกำหนด
1: ที่กำหนดถึงอำนาจหน้าที่
4: อำนาจหน้าที่อีกทีแล้วการที่จะรับเป็นเรื่องคดีพิเศษได้เนี่ยจะต้องเข้าเงื่อนไขอย่างที่บอกมีความยุ่งยากซับซ้อนเป็นองค์กรอาชญากรร
0: ม
4: แล้วก็คดีขัดต่อความสงบเรียบร้อยแล้วก็ทำความรุนแรงให้กับสังคม
0: ครับทีนี้พอโครงสร้างเนี่ยที่อาจารย์บอกปุ๊บเนี่ยหน่วยงานนี่เป็นหน่วยงานอิสระไหมฮะขึ้นกับอยู่กระทรวงอะไรต่างๆหรือเปล่าครับ
4: ดิไออยู่ภายใต้กระทรวงยุติธรรม
0: ครับอ๋อก็ยังอยู่ในกระทรวงยุติธรรม
4: เป็นกรมๆหนึ่งในกระทรวงยุติธรรม
0: จริงๆแล้วยังควรอยู่ไหมฮะหรือมันน่าจะไปอยู่ตรงไหนหรือว่าอิสระ
4: ผมว่าวันนี้สังคมเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเทคโนโลยีวันนี้การดำเนินคดีอาชญากรรมพิเศษเนี่ยค่อนข้างน่าจะต้องให้พนักงานสอบสวนซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเนี่ยเป็นอิสระในการที่จะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องนะครับ
1: ครับ
4: เพราะว่าความรุนแรงเรื่องอาชญากรรมพิเศษมันกระทบมหาศาลแล้วก็ผู้กระทำความผิดส่วนใหญ่ก็เป็นผู้มีอิทธิพล
0: เชี่ยวชาญด้วย
4: หรือมี
1: เป็นลักษณะของเครือข่ายองค์กร
4: มีกำลังทรัพย์ที่สามารถที่จะทำให้พนักงานสอบสวนรู้สึกเก่งโกได้ครับ
1: ครับก็ยังมีเรื่องที่เรายังต้องคุยกันอีกครับอาจารย์สุริศักดิ์ครับแต่ว่าด้วยเวลานะครับก็เดี๋ยวขอเอาไว้เป็นการพูดคุยกันในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการธวัชชัยรัตนปีชาชัยเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับ
4: ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณ
4: ครับอาจารย์ครับ
6: ลักษณะคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 1. คดีที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน 2. คดีอาญาที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนสังคมเศรษฐกิจและการเมือง 3. คดีที่มีลักษณะเป็นการกระทำความผิดข้ามชาติ 4. คดีที่มีผู้ทรงอิทธิพลและ 5. คดีที่เกี่ยวกับผู้ที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
7: จะเข้าไปยึดได้ยังไงอ่ะมันไม่ใช่ของตัวเองเข้าไปยึดที่นาเขาแบบนี้ได้ด้วยเหรอคะ
5: ช่วง
6: ผู้หญิงรู้ได้
5: ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
6: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
8: ค่ะก็กลับมาพบกับพี่ออยพี่แนนกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนรวยๆค่ะเป็นเรื่องที่ดินค่ะ
9: โอ้ยพี่ออยถ้าเรามีที่ดินเนี่ยเราต้องไปดูละครเรื่องนี้เลยนะคะ
8: ใช่แล้วค่ะ
9: ค่ะ
8: จะเป็นยังไงนั้นพบกับละครของเราเลยค่ะ
10: อุ๋ยช่วงนี้ร้านขายดีนะคะ
11: จ้า
10: อุ๋ยคุณพี่อร่อยไหมคะร้านนี้เขาตำดีนะคะอาหารอร่อย
7: ของฉันเอาให้ลอยๆๆๆนะ
11: จ้า
7: ผมชุบรสแล้วไม่ต้องใส่เยอะนะ
11: อร่อยที่สุดเลยเจ๊

0: เอ๊ะ
1: ปูอ่ะครบ10ขาป่ะ
0: มีแค่8ขาเองจะเอาไปถึง10ขาเลยเหรอ
2: เ
3: สร็จหรือยังล่ะพี่เด
4: ี
3: ๋ยวไม่ทันรถนะ
4: รอแป๊บนึงนี่ติดป้ายก่อนปิดร้าน3วัน
3: ไปกัน
4: เสร็จยัง
3: เสร็จแล้ว
4: เดี๋ยวเราไป
3: อุ๊ยรอรถนานเนี่ย
4: ไม่นานหรอก
1: ได้ยังล่ะ
0: แซ่บนัวแซ่บนัวเอาไปเลยจ้า
2: หอม
0: อุ๊ย
2: จะไปไหนกันเหรอคะ
4: อะไรนะ
1: จะไปไหนกันเหรอคะ
4: จะไปต่างจังหวัดจ้ะ
1: ไปถึงไหนแล้ว
3: พอดีจะไปบ้านลุงที่อุทัยอะจ้ะ
2: ลุงเป็นอะไรเหรอคะ
4: ลุงก็ไม่ได้เป็นอะไรพอดีเมื่อวานเนี่ยลุงก็โทรมามีคนเขาบอกว่าที่นาของลุงอะที่ไม่ได้ใช้อะไรอะมีคนเข้าไปอยู่แล้ว
1: เอ้าจะเข้าไปอยู่โดยที่ไม่ต้องบอกอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอ
3: นั่นน่ะสิคะลุงเขาก็เลยกลัวว่าจะมีคนมายึดที่นา
1: จะเข้าไปยึดได้ยังไงอ่ะมันไม่ใช่ของของตัวเองทำแบบเนี้ยบาปกรรมนะตายไปอ่ะตกนรกด้วยแหละ
4: ไอ้เรื่องนั้นน่ะไม่รู้หรอกก็ถึงว่าจะต้องรีบไปนี่ไง
3: ใช่
4: จะไปดูก่อน
3: แล้วอีกอย่างนึงลุงเขาบอกว่าจะยกที่นาแปลงเนี้ยให้พวกเราด้วย
1: อุ๊ยงั้นไปเถอะไปเถอะโชคดีนะ
4: รถมาพอดีเลย
1: เดินทางด้วยสวัสดิภาพนะคะ
3: เจ๊เดี๋ยวซื้อของมาฝาก
1: อุ๊ยขอบใจจ้า
3: ไปกันพ
1: ี่โชคดีนะคะอาจารย์ออยอาจารย์แนนคะเข้าไปยึดที่นาเขาแบบนี้ได้ด้วยเหรอคะ
5: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะมีคำตอบค่ะ
6: ค่ะพี่ออยก็คือว่าน้องป๊อกแป๊กกับพี่โจอี้เนี่ยเขากลับไปต่างจังหวัดนะคะไปดูที่นาของเขา
5: ใช่ไหม
6: ใช่ค่ะรู้สึกจะเป็นของคุณตานะคะทีเนี้ยเขาก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะมีคนมาอยู่ที่ดินแปลงนี้ของคุณตานานมากแล้ว
5: มันเกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันนะคะยิ่งเฉพาะสำหรับคนรวยเนี่ยคือแบบรวยไงแล้วมีตังค์ซื้อที่ก็ซื้อเยอะๆซื้อเกือบไกลๆบางทีเราอยู่กรุงเทพเนี่ยไปซื้อเชียงรายไปซื้อสุราษฎร์อะไรเงี้ยซื้อไปหมดทีนี้พอซื้อไปแล้วไม่มีเวลาไปดู
6: มันก็กลายเป็นเหมือนแบบที่รกร้างว่างเปล่าบางครั้งก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมีคนอยู่หรือไม่มีคนอยู่ก็มีคนเนี่ยนะคะเข้าไปสร้างบ้านบ้างแหละหรือบางคนก็แบบไปจับจองสถานที่บ้างแหละนะคะ
5: ใช่สำหรับกฎหมายอะค่ะจริงๆก็เปิดช่องไว้ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ด้วยนะคะพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือเหมือนแย่งที่ดินกันได้แหละกฎหมายยอมรับด้วยค่ะกฎหมายใช้คำว่า
6: ครอบครองปรปักษ์ค่ะพี่ออย
5: ครอบครองปรปักษ์
6: นะคะแต่ว่ามันมีเงื่อนไขนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วเนี่ยนะคะคือจะไปครอบครองปุ๊บได้เลย
5: แย่งกันง่าย
6: ไม่ได้ไม่ได้ค่ะก็คือว่าเวลาที่ครอบครองปรปักษ์เนี่ยนะคะมันมีเงื่อนไขค่ะว่า1นะคะจะต้องครอบครองโดยสงบและเปิดเผยค่ะพี่ออยค่ะ
5: สงบคือยังไงคะ
6: ก็คือเข้าไปอยู่นะคะพี่ออยคือพอเข้าไปอยู่แล้ว
5: ไม่มีการ
6: ไม่มีการฟ้องร้องไม่มีคนเข้ามานะคะไม่มีใครเข้ามาบอกว่าเนี่ยที่ดินฉันนะเขาก็อยู่ยาวไปเลยอย่างนี้นะคะพี่ออย
5: เปิดเผยก็คือแบบเอาให้เห็นไปเลยว่าฉันมาแย่งแล้วนะอย่างเงี้ยฉันมาอยู่แล้วนะแทนเจ้าของเดิมน
6: ะ
5: นะคะแล้วก็ถ้ามันแยกได้2กรณีด้วยค่ะมันสามารถแย่งได้ทั้งอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์
6: ค่ะ
5: ถ้าเป็นการแย่งอสังหาเนี่ยจะต้องมีการครอบครองยาวติดต่อกัน10ปีค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นการแย่งสังหาริมทรัพย์
6: 5 ปี
5: ยาวติดต่อกันแค่นี้นะคะจากการครอบครองไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยบวกกับองค์ประกอบที่เมื่อกี้อาจารย์แนนบอกเงี้ยผลคือได้กรรมสิทธิ์ไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครมีที่ดินเยอะๆแล้วไม่ไปดูแลเนี่ยไม่ได้นะคะ
6: ต้องดูแล
5: ต้องไปดูต้องไปแสดงตัวด้วยนะคะไม่งั้นอ่ะอาจจะโดนแย่งอย่างกรณีอย่างนี้ได้นะคะ
6: ค่ะได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีคำตอบให้กับน้องป๊อกแป๊กแล้วก็พี่โจอี้เรียบร้อยแล้วนะคะ
7: โอ้แกก็ดิ้นจังเลยโอ้คนข้างหลังก็อ้วน
4: คิดถึงร้านจะแย่อยู่แล้ว
3: นะคะ
4: อะไรนะ
3: เท่าไหร่คะ
7: รู้สิ
4: เท่าไหร่ครับ
7: 50บาทพอกันเองหรือไม่
4: 50อ้าว50ไปขอบคุณมาก
3: ดูดิพี่ปิดร้านไปตั้ง3วันแถมพี่ก็ไม่ได้อีกตั้งหาก
4: ปิดร้านไม่เท่าไหร่หรอกมีลูกค้ามารอด้วยอาม่ามารอใครครับ
8: รอกาแฟค่ะ
4: รอกาแฟอาม่ามารอตั้งแต่วันไหนครับเนี่ย
8: วันน
4: ี้อ๋อวันนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับ
3: งั้นเ
4: ปิดแฝงมากหน่อย
3: ดูดิพี่ก็โดนยืดอ่ะแถมบอกต้องหยุดร้านอีกตั้ง3วันนะอดได้ที่เลยอ่ะ
4: นี่ไอ้ที่เราไป3วันเนี่ยตกลงที่ดินเราก็ไม่ได
3: ้
4: สุดท้ายต้องมานั่งขายกาแฟต่อเนี่ย
3: นั่งดิพี่เสียเวลาด้วยเนี่ยอุตส่าห์ไปอ่ะโดนยืดซะฉะนั้น
4: ไม่เป็นไรทำมาหากินสบาย

0: การครอบครองปรปักษ์หมายถึงการที่มีคนอื่นเข้ามาแย่งการครอบครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของเราซึ่งถ้าหากบุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดเป็นเวลา10ปีถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา5ปีบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์5เรื่องต้องรู้ไม่ให้ที่ดินเปล่าหรือบ้านของเราโดนครอบครองปรปักษ์1มันไปดูที่ดินเป็นระยะหรือฝากข้างบ้านที่ไว้ใจได้ช่วยดูแล2ติดป้ายหรือล้อมรั้วเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ3เดินเรื่องติดต่อกับกรมที่ดินเป็นประจำเช่นขอรังวัดหรือจ่ายภาษีเพื่อย้ำความเป็นเจ้าของ4ถ้ามีคนอื่นเข้ามาครอบครองให้รีบโต้แย้งหรือคัดค้านและ5ตราบใดที่ยังไม่ได้คำพิพากษาว่าคนครอบครองปรปักษ์ได้กรรมสิทธิ์เราต่อสู้ได้เสมอ
1: กลัวเขาจะรู้ก็เลยไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์ครับผมจะมีความผิดไหมครับอาจารย
2: ์ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
0: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
3: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
1: นะคะลดขายกระเพาะปลาเปล่าคะอาจารย
4: ์ที่คุณมดพระฉันเอง
1: ใช่ค่ะนึกว่ากระดิ่งที่วัดนะคะเนี่ยอาจารย์เสียงดังเรื่อยเกินค่ะอาจารย์คะ
3: อาจารย์ว่ามาเลยคร
1: ับ วันนี้มีคำถามค่ะจากท่านผู้ชมท่านหนึ่งที่คิดว่ายังไม่สั่งเมาค่ะอาจารย์คะ
3: เอาไม่สั่งเมาแล้วจะมาถามอะไรอาจารย์
1: ก็คืออย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมเล่าให้ฟังบอกว่ามีวันหนึ่งท่านผู้ชมก็ไปเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนค่ะทีนี้พอเลี้ยงสังสรรค์กันมันก็มีดื่มมั่งอะไรมั่งนะคะกรึบสองกรึบอะไรก็ว่ากันไปทีนี้หลังจากนั้นก็ขับรถกลับบ้านค่ะอาจารย์ทีนี้ในช่วงขับรถกลับบ้านก็ไปเจอด่านตำรวจพอดีค่ะอาจารย์คะทีนี้พอเจอด่านตำรวจก็เรียกเลยเรียกให้มาเป่าแอลกอฮอล์ท่านผู้ชมก็อุ้ยตายแล้วเรากรึบกรับกรับเข้าไปสองสามกรึบแล้วก็ไม่กล้าเป่าไม่อยากเป่าค่ะกลัวเขาจะรู้ก็เลยไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์ค่ะอาจารย์คะนี่ท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยผมจะมีความผิดไหมครับอาจารย์นี่แหละค่ะอาจารย์คะ
3: อาจารย์เมาเหล้านี่น่ากลัว
1: น่ากลัวเหลือเกินนะคะอาจารย์ยังไม่ค่อยสางค่ะที่ถาม
3: เมาเหล้าเช้าสายก็หายไป
1: ไอ้ย่า
3: แต่เมาใจนี่ประจำทุกค่ำคืน
1: สุดยอดเลยค่ะอาจารย์คะ
3: โอเค
1: ค่ะ
3: คนเมาเนี่ย
1: ค่ะ
3: เมาอะไรก็ได
1: ้ค่ะ
3: แต่เมารักเนี่ย
1: โอ้โห
3: ไม่ได้นะอาจารย
1: ์อาจารย์นี
3: ่เมาเหล้านี่มันไม่ได้มันก็เดี๋ยวก็หาย
1: ค่ะ
3: แต่เมารักนี่มันไม่ได้เลยนะอาจารย์
1: ไม่ได้เลยค่ะอาจารย์
3: ภูเขาจะกั้นขวางหน้าแดดกล้าจะร้อนเพียงใด
1: ไอ้ย่า
3: จะไปหาเธอจนได
1: ้ค่ะ
3: จะไกลแค่ไหนก็จะไปหานาง
1: โอ้
3: โหเมารักนี่มันไปสุดลุ่มสุดลิ่มทิ่มประตูเลยอาจารย
1: ์แต่อันนี้เมาเหล้าค่ะอาจารย์เมาเหล้าค่ะอาจารย์คะ
3: คืออย่างนี้อาจารย
1: ์ค่ะ
3: ขณะขับรถ
1: ค่ะ
3: เขาห้ามเมา
1: อ๋อ
3: ภาษากฎหมายใช้คำว่าในขณะหย่อนความสามารถในการขับ
1: อ๋อค่ะ
3: ไม่ใช่กินเหล้านะ
1: ค่ะ
3: อาจารย์ป่วยไม่สบายเนื้อเต้นเส้นกระตุกหัวใจสั่นแล้วก็มีปัญหาทางสุขภาพร่างกายเนี่ยแปลว่าหย่อนความสามารถ
1: ขับไม่เลยใช่ไหม
3: เขาห้ามขับคุณขับมีความผิดมีความผิดหรือในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นเมาบ้ายาบ้าก็ได
1: ้
3: เมาโคเคนก็ได้แต่เมาโคโยตี้ไม่ได้
1: อาจารย
3: ์นะฮะ
1: ค่ะ
3: แปลว่า
1: ค่ะ
3: ในขณะที่เราเมาเนี่ย
1: ค่ะ
3: กฎหมายห้ามขับ
1: อ๋อ
3: ทีนี้แค่ไหนถือว่าเมาเอ๊ะกินเหล้าก
1: ึบ2
3: เป๊กกึบ2กึบนี่มันเมาหรือยัง
1: ค่ะ
3: กง2กงเมาหรือยัง
1: ค่ะ
3: เออ

0: ะแต่ละคนนี่มันเมาไม่เหมือนกันนะอาจารย์กึ๊บนึงอาจจะเมาหัวทิ่ม
1: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์
0: บางคนเนี่ยช่างกล้องขวดนึงเนี่ยบางทีเพราะยังไม่เมา
1: แต่ทำไมอาจารย์รู้ครับเนี่ย
0: สรุปแล้วกฎหมายเขาลงมีเกณฑ์มาตรฐาน
1: ค่ะ
0: ถ้าเกินกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
1: ์ค่ะ
0: ถือว่าเมาหรือ ถ้ามีแอลกอฮอล์อยู่ในเลือดนะ
1: ค่ะ
0: บางคนนี่เจาะมาปั๊บในเลือดคุณมีแต่แอลกอฮอล
1: ์โอ้ตายแล
0: ้วแปลว่าแอลกอฮอล์ในเลือดคุณนี่มีแต่แอลกอฮอล์ไอ้อย่างนี้มันทั้งตัวตลอดเข้าใจป่ะ
1: ค่ะ
0: แปลว่าถ้ามีการเจาะเลือดแล้วตรวจเนี่ย
1: ค่ะ
0: ถ้ามีแอลกอฮอล์อยู
1: ่
0: ในเลือดเนี่ย
1: ค่ะ
0: เกินกว่า50มิลลิกรัมห้าสิบมิลลิกรัมนี่ขนาดไหนอาจารย์เบียร์กระป๋อง
1: เ
0: บียร์กระป๋องหนึ่งเกินแล้ว
1: ก็โดนแล้วใช่ไหมคะอาจารย
0: ์เกินถ้าไปวัดเมื่อไหร่โดนทันทีอาจารย
1: ์
0: กฎหมายถือว่าเมา
1: อ
0: เอาละแต่คุณเมาแอแล้วบอกเฮ้ยผมไม่เมาไม่เมาไม่ยอมให้ตรวจไม่ยอมให้ตรวจเลยกฎหมายเขาบอกอ้าวไม่ยอมให้ตรวจไม่เป็นไรแกไม่ยอมให้ตรวจ
1: ค่ะ
0: สันนิษฐานว่าเมาแกไม่ให้ตรวจก็ได
1: ้ค่ะ
0: ถ้าแกไม่ให้ตรวจ
1: ค่ะ
0: โดน2เด้ง
1: อ๋อ
0: เด้งที่1
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ป๊อก8ป๊อก9นะเด้งที่1ให้สันนิษฐานว่าเมา
1: ค่ะ
0: เด้งที่2
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: ค่ะ
0: ถือว่าขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน
1: โอ้ค่ะ
0: และถ้าเกิดมีการตรวจแล้วจริงๆนี่เกินกว่า50มิลลิกรัม
1: ค่ะ
0: โทษจำคุกไม่เกิน1ปี
1: โอ้
0: โหสาหัสไหมครับเพราะฉะนั้นกรณีที่ท่านผู้ชมถามมาว่าเอ้ยถ้าผมไม่ยอมเป่าตามที่ตำรวจกำหนดเนี่ย
1: มี
0: ความผิดไหม
1: ค่ะ
0: สามเด้ง
1: โอ้ค่ะ
0: หนึ่งสันนิษฐาน สองขัดคำสั่ง
1: ค่ะ
0: สามถ้าเมาเข้าโทษจำคุก
1: โอ้โหค่ะ
0: เอาไงจะเลือกเอาไงจะให้เป่าไม่เป่า
1: ก็ควรต้องเป่าแล้วนะคะอาจารย์พอเป่าเสร็จก็ว่ากันไปนะคะว่าเกินไม่เกินนะคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมไปดื่มอะไรก็อย่าขับรถเลยพูดง่ายๆนะคะเพราะเผื่อฟลุ๊กไปเจอตำรวจเข้ามันก็จะยุ่งใช่ไหมคะอาจารย์คะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: กฎหมายเพื่อ

0: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
1: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
2: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
3: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
0: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
4: ้สวัสดีครับ

เพื่ออาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้กับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเก่าเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่ขี้นกก็ได้สร้างความสกปรกและทรงกินเหม็นรบกวนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแฮมบอปอไล่จากนกพิราบอาจเป็นแหล่งพ่อพันธุ์เชื้อโรคได้เจ้าบ้านเปิ่นก็เลยไปยื่นหนังสือร้องเรียนตีสำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ก็เลยมีคำสั่งให้นางนกแก้วเนี่ยยุติการให้อาหารนกพิราบแล้วก็ให้ทำความสะอาดเก็บกวาดขี้นกมาให้มีเศษอาหารตกข้างบนปื้นดิ่มรั่วแล้วก็ฝาผนังรอบรั่วต่างๆนางนกแก้วหันว่าคำสั่งดังกล่าวมันบ่ถูกต้องพ่อเปิ้นให้อาหารในบ้านของเปิ้นบ่น่าจะเป็นอีหยังการออกคำสั่งของผอ.เขตเป็นการออก

คำสั่งโดยปราศจากอำนาจพ่อผอ.เคเนี่ยมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในตีสาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนต่ออันเปิ่นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกค้างและก็มีคือหื้อนกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคือจำนวนมากในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายแหมบปอขี้นกก็ได้ทรงกินอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติกรรมดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ฟ้องคดีอีกทั้งผู้ในการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ฮื้อผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือฮื้อระงับเหตุได้บ่ว่าจะเป็นการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้ในการเขตมีคำสั่งฮื้อผู้ฟ้องคดียุติการฮื้ออาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญก็เป็นคำสั่งที่ชอบแล้วศาลเปิ่นพิพากษายกฟ้อง

0: รู้หรือไม่ศาลปกครองซึ่งทำหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองนั้นมีด้วยกัน2ชั้นศาลคือ 1. ศาลปกครองสูงสุดมีแห่งเดียวตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและ2ศาลปกครองชั้นต้นประกอบด้วยศาลปกครองกลางซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและศาลปกครองในภูมิภาคซึ่งตั้งอยู่ในหัวเมืองใหญ่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ยอมแพ้สถนายังไงเจ้าก็เอาชนะอาสวะไม่ได้หรอก
1: ขู่ยังไงข้าก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอก
2: ขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมรับความจริงอีกอาสวะจัดการให้เจ้าสองคนนี้รู้หน่อยสิว่าอาสวะและอนุสัยแท้จริงแล้วมีกำลังร้ายกาจแค่ไหน
0: พวกเจ้าคงลืมไปแล้วสินะว่าตัวเองยังมีเงาของอาสวะและอนุสัยตามติดอยู่รู้ไว้ซะด้วยว่ากิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตของเจ้ามันมีอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นไม่มีทางหายไปได้
1: เจ้าหมายความว่ายังไง
0: อธิบายง่ายๆอาสวะอนุสัยก็คือตะกอนที่อยู่ในจิตเปรียบเหมือนตะกอนนอนก้นตุ่มถ้าไม่กวนน้ำในตุ่มให้ตะกอนฟุ้งขึ้นมาน้ำก็ยังดูใสสะอาดดูเหมือนบริสุทธิ์แต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเพราะยังมีตะกอนนอนจมอยู่ก้นตุ่มจิตของพวกเจ้าก็เช่นกันแม้ในขณะที่รู้สึกว่าบริสุทธิ์ผ่องใสราวกับไม่มีกิเลสไม่รู้สึกรักใครในอะไรต้องการในอะไรหรือบางทีก็ฝึกปฏิบัติอบรมใจจนได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาแต่ว่าความจริงแล้วก็ยังละอาสวะไม่ได้แค่กดทับอาสวะเอาไว้ไม่ให้ฟุ้งขึ้นมาเท่านั้นเอง
1: ก็ต้องการจะบอกว่าอาสวะไม่มีทางหมดไปจากใจของข้าได้ตราบใดที่ตะกอนนอนก้นในจิตของข้ายังไม่ถูกเททิ้งออกไปจนหมดวันหนึ่งพอจิตถูกกวนให้ขุ่นเหมือนน้ำในตุ่มอาสวะก็จะฟุ้งปรากฏขึ้นมาให้เห็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: ถูกต้องแล้วตะกอนนั่นก็เหมือนเงาที่ตามติดตัวเจ้ายังไงล่ะ
1: แล้วแบบนี้เราจะกำจัดอาสวะได้ยังไงกันล่ะทุปัน
3: ก่อนจะกำจัดอาสวะข้าว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทั้งอาสวะและอนุสัยมีที่มาที่ไปยังไงเราจะได้จัดการได้ถูก
1: นั่นสินะข้าอยากรู้เรื่องอาสวะและอนุสัยให้ลึกกว่านี้ท่านอธิบายให้ข้าฟังได้ไหม
0: เรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว อาสวะแบ่งออกเป็น3คือ 1. กามาสวะอาสวะคือกามกามแปลว่าใครก็คือความยินดีพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกาย 2. ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่ 3. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
3: ข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอนุสัยก็มีความหมายสอดคล้องกับอาสวะนั่นแหละอนุสัยแบ่งออกเป็น3คือ 1. ราคานุสัยอนุสัยคือราคะราคะแปลว่าติดคือติดใจ 2. ปฏิคานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะแปลว่าการกระทบกระทั่ง 3. อวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
0: เจ้าเด็กนี่ทำไมถึงรู้มากขนาดนี้เนี่ยน้อย
1: อาสวะอนุสัยความหมายดูคล้ายกันจริงๆด้วยแต่ข้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดี
3: เอาอย่างนี้ข้าจะอธิบายจับคู่อาสวะกับอนุสัยทีละข้อเลยแล้วกันเจ้าจะได้เห็นว่ามันสอดคล้องกันยังไง
1: ดีเลยเจ้าปัน
3: ข้อที่1ในส่วนอาสวะก็ได้แก่กามาสวะอาสวะคือกามในส่วนอนุสัยก็ได้แก่ราคานุสัยอนุสัยคือราคะอย่างที่บอกไปว่ากามแปลว่าใครราคะแปลว่าติดคือติดใจกามกับราคะถึงชื่อจะต่างกันแต่มีความหมายเดียวกันเป็นกิเลสกองยินดีพอใจด้วยกันนี่แหละความเหมือนกันของอาสวะอนุสัยในข้อนี
1: ้โอ้เป็นกิเลสแบบเดียวกันนี่เอง
3: ต่อมาข้อที่2ในส่วนอาสวะได้แก่ภวาสวะอาสวะ

0: ือพบแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่พอเรามีความเห็นว่าเรามีเราเป็นพบก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีตัวเราก็ต้องมีของเราตามมาเราเลยต้องเป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปอีกเรื่อย
1: ๆนึกออกแล้วเหมือนในด่านพบที่เจ้าเป็นนั่นเป็นนี่หลายพบเลย
0: ข้อที่2ในส่วนอนุสัยได้แก่ปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะที่แปลว่าการกระทบกระทั่งเจ้าอาจจะงงว่าการกระทบกระทั่งมันเกี่ยวอะไรกับความเป็นนั่นเป็นนี่ที่พูดออกไปเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะ
1: ไอ้ข้ากำลังสงสัยอยู่เลย
0: ความเกี่ยวข้องกันก็คือก่อนจะมีการกระทบต้องมีความเป็นเราขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีตัวเราซึ่งเป็นที่กระทบกระทั่งปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งก็มีขึ้นไม่ได้
1: ข้าก็ยังนึกภาพไม่ออกอยู่ดีช่วยอธิบายให้ชัดกว่านี้ได้ไหม
0: ได้เซสมมุติว่ามีคนมาชมว่าเราดีเราเก่งแล้วเราออกรับคำชมนั้นความเป็นตัวเราที่ออกรับนั่นละคือพบเพราะมีความเป็นเราเกิดขึ้นคำชมนั้นจึงกระทบมาที่ตัวเราได้การกระทบนั่นแหละคือปฏิฆะ
1: โอ้
0: ในทางตรงกันข้ามถ้ามีคนมานินทาว่าร้ายเราแล้วเราไปออกรับคำนินทานั้นก็จะเกิดการกระทบกระทั่งในทางร้ายทำให้ขัดใจไม่พอใจฉะนั้นถ้าไม่มีพบคือความเป็นเราออกรับการกระทบทั้งดีหรือร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นข้าพูดถูกไหมอาสวะ
2: น้อยรู้มากอะไรขนาดนี้เนี่ย
1: โอ้โหเจ้าปันนี่ฉลาดชะมัดอธิบายต่อเลยอธิบายต่อเลยข้าอยากฟัง
0: ข้อที่3ได้แก่อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาและอวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาเป็นอันเดียวกันนั่นแหละคือไม่รู้ในความจริงความรู้ที่มีคือความรู้ผิดความรู้หลงคือมีอวิชชาแต่ตัวเองกลับไม่รู้ว่ามี
3: เห็นไหมล่ะที่ข้าบอกว่าคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงมันเป็นแบบนี้ยังไงล่ะ
1: อวิชชาอาสวะอนุสัยมีความเกี่ยวข้องกันหมดจริงๆด้วยแถมยังเป็นกิเลสที่ละเอียดจนข้าดูไม่ออกเลยจริงๆแบบนี้จะเอาชนะเพื่อออกไปจากที่นี่ได้ยังไงกัน
2: หนียังไงก็ไม่พ้นข้าจะตามเป็นเงาตามติดเจ้าไปทุกหนแห่งเป็นตะกอนนอนก้นในจิตของเจ้าไปตลอดกาล
1: ไปให้พ้นช่วยด้วยเหนื่อยเหนื่อยไม่ไหวแล้ว
0: หนียังไงเงานี่ก็ไม่หายไปหรอกเราต้องรู้วิธีป้องกันไม่ใช่ให้อาสวะไหลเข้ามาในใจได้อีกไม่ใช่เอาแต่วิ่งหนีแบบนี
1: ้แล้วจะรู้วิธีป้องกันหรือไงเจ้าปัน
0: รู้สิท่านอาจารย์เคยสอนไว้ข้าเพิ่งนึกขึ้นได้เมื่อกี
1: ้เอ๊ะท่านอาจารย์สอนว่ายังไงหรอ
0: เราต้องมีอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจยังไงล่ะ
1: เอ๋ความสำรวมอินทรีย์ข้านึกออกแล้วคุณครูพินฟ้าก็เคยสอนเอาไว้นี
0: ่ใช่แล้วสิล่ะอินทรีย์สังวรเป็นเหตุละอาสวะข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้เลย
1: หมายความว่าถ้าเราระวังไม่ไปยึดถือสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปยินดียินร้ายกับมันอาสวะก็จะไหลเข้ามาตกตะกอนในจิตของเราไม่ได้ใช่ไหมเจ้าปัน
0: ใช่แล้วสิลาที่อาสวะเข้ามาตกตะกอนในใจเราได้เพราะเราไม่เคยระวังเวลาไปรับรู้สิ่งต่างๆเมื่อเห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูคิดถึงเรื่องอะไรทางใจก็ไปยึดถือว่างามบ้างไม่งามบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นความโลภความโกรธความหลงเลยไหลเข้าสู่จิตไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนานเข้าก็กลายเป็นหมักหมมอยู่ในจิตเป็นอาสวะอนุสัยขึ้นมาไงล่ะ
1: ข้าเข้าใจแล้วเจ้าปันแต่ข้ายังไม่มีอินทรีย์สังวรแก่กล้าพอจะป้องกันความโลภความโกรธความหลงได้เนี่ยสิ
0: อย่าว่าแต่เจ้าเลยข้าก็ยังมีไม่มากพอเหมือนกัน

0: ไม่มีอินทรีย์สังวรป้องกันก็เตรียมรับอาสวะเข้าสู่ใจไปอีกเยอะๆเลยก็แล้วกันสมุนข้าจัดการ
1: อะไรเนี่ย
0: แย่แล้วอาสวะส่งสมุนมาขัดขวางพวกศิลา

การขับรถช่วงฝนตกมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเนื่องจากถนนเปียกลื่นและทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ชัดเจนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงขอแนะผู้ขับขี่ตรวจสอบสภาพรถโดยไปปัดน้ำฝนกวาดน้ำบนกระจกหน้ารถได้สะอาดกระปุกฉีดน้ำไม่มีรอยรั่วระบบเบรกหยุดรถได้อย่างปลอดภัยยางรถยนต์มีดอกยางละเอียดร่องยางลึกและเติมลมยางให้มากกว่าปกติจะช่วยให้รถยึดเกาะถนนได้ดีขึ้นสัญญาณไฟมีแสงไฟส่องสว่างทุกดวงรวมถึงจัดเตรียมสายพ่วงแบตเตอรี่สเปรย์ไล่ความชื้นไว้ใช้งานยามฉุกเฉินสำหรับการขับรถช่วงฝนตกผู้ขับขี่ควรปรับที่ปัดน้ำฝนให้สัมพันธ์กับความแรงของฝนเปิดไฟหน้ารถและไฟตัดหมอกไม่เปิดสัญญาณไฟสูงไม่เปิดใช้ไฟกระพริบไม่ขับรถเร็วเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าปกติไม่เปลี่ยนช่องทางกระทันหันไม่เหยียบเบรกให้รถหยุดในทันทีเพราะอาจทำให้เสียการทรงตัวกรณีฝนตกหนักควรจอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยรอจนฝนหยุดหรือมองเห็นเส้นทางชัดเจนค่อยขับรถไปต่อหากมีละอองฝ้าเกาะกระจกรถควรปรับแอร์ให้อุณหภูมิในและนอกรถใกล้เคียงกันเปิดใช้ที่ปัดน้ำฝนลดกระจกข้างลงเล็กน้อยหรือเปิดสวิตช์ขดลวดความร้อนบริเวณกระจกหลังทั้งนี้การเตรียมสภาพรถให้พร้อมใช้งานการเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางช่วงฝนตกด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

0: ินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไงรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมกันสร้างสรรค์ต่อมสำนึกพลเมืองดีให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้ชมทั่วไปด้วยสาระและความสนุกสนานครับ
1: มาร่วมด้วยช่วยกันกระตุ้นต่อมสำนึกดีสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่ในวิถีประชาธิปไตยนั่นเองค่ะ
0: และสำหรับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับไปสำรวจกับพฤติกรรมยอดแย่ของคนในสังคมไม่ให้เรื่องเหล่านี้กลายเป็นเรื่องไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ชินครับ
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะขอเปิดประเด็นที่เราจำเป็นจะต้องมีวินัยกันบ้างค่ะกับเรื่องที่หลายคนเนี่ยเอื้อมระอากันสุดๆเลยค่ะนั่นก็คือการแซงคิวค่ะพี่ปอน
0: ยิ่งชั่วโมงเร่งด่วนนะครับผมบอกเลยว่าชิงไหวชิงพริบกันสุดๆ
1: ใช่ค่ะบางคนเนี่ยหน้าตาดีเป็นถึงพระเอกนางเอกแต่พอเจอคิวเข้าหน่อยเนี่ยกลายเป็นโจรกระจอกเลยนะคะ
0: แค่เข้าคิวตามปกติเนี่ยมันยากเย็นอะไรเขามาก่อนเรามาทีหลังทำไมเราถึงรอไม่ได
1: ้ถูกต้องค่ะแล้วจะเป็นยังไงถ้าตัวเอกในละครคลิปสั้นของเราเนี่ยแซงคิวแบบไม่แคร์ซื่อ
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่า
1: จะต่อคิวกี่โมงคะ

0: อยิ้มได้ตลอดเลยอ่ะ
1: งั้นขอทำให้แอร์ยิ้มได้ตลอดชีวิตได้มั้ยล่ะจ๊ะ
0: อายฝังหวาน
1: ไปฟันเลย
0: แต่ว่าไอหิวแล้วว่ะไปหาอะไรกินกันดีกว่า
1: ได้สิจ๊ะไปสิ
0: เขาอยากกินร้านนี้อ่ะแต่ว่าแถวยาวมากเลยอ่ะอดกินแน่เลย
2: ไม่ต้องห่วงอยู่กับบิ๊กเนี่ยเดี๋ยวได้รับคิวแบบ VIP เลย
1: รับรองได้กินทุกร้านแน่นอนมานี่เลยเบบี
3: ้คิวที่หนึ่งเชิญค่ะ
1: คุณพี่ครับคุณพี่สุดสวยนั่นแหละโอ้ยตายแล้วคุณพี่จำผมได้ไหมครับเนี่ยที่เราเจอกันที่งานทอดกฐินวัดป่าบางยางอะครับ
4: ฉันนับถือศาสนาคริสต์
1: อ๋อจำได้แล้วร้านกุ้งเผา
4: แพ้อาหารทะเล
1: อ๋อจำได้แล้วผมเนี่ยสับสนเองผมจำผิดนี่เมื่อกี้ผมเดินมาตั้งแต่300เมตรเนี่ยผมมองไกลๆนึกว่าอัมพัชราภามายืนรอคิวนะครับเนี่ย โอ้โหเบลล่าร้านนี้ โอ้โหคุณพี่นี่แหม
4: เธอที่ตาถึง
1: ใช่ใช่ไหมล่ะครับ
3: ตาที่สองเชิญค่ะ
4: ไปที่สองเหรออ
1: าจจะเดี๋ยวคุณพี่เฮ้ยเพชรร้านไดมอนด์วังหิน
4: เฮ้ยเธอเก่งมากเลยรู้ได้ยังไงฉันเพิ่งซื้อมาเลยนี
1: ่พี่นี่ตาถึงมากคนก็สวยเพชรก็สวยนี่นะคุณพี่เกินเร็วกว่านี้อีกหน่อยเนี่ยนางสาวไทยคนแรกไม่เกินฝันครับคุณพี่แง่ไปรีบไปรีบไปรีบไปกัน
4: โอ้โหคุยน่ารักหมูจะได้เข้าผิว

0: แถวยาวมากเลยอ่ะเขาปวดท้องไม่ไหวแล้วอ่ะทำไงดี
1: โอ้มันไม่เป็นไรนะที่รักโคกับบิ๊กอะรับรองได้แซงคิวแบบ VIP
2: ไงอ่ะที่รักใช้วิธีนี้มันจะดีหรอ
1: ดีสิที่รักตรงวิธีนี้แหละเราถึงจะได้แซงคิวได
2: ้โอ้คนนี้กันนานเกิน
3: ช่วยด้วยครับ
4: ดีไม่ดีลูกจะไหลออกมาพร้อมครับ
2: โอ้เป็นอันนี้นี่ท่านเธอทั้งหลายให้คนท้องแซงคิวพวกเราไปก่อนเนาะไปเลย
3: โอ้ขอบคุณมากเลยครับ
2: ไปเลย
3: โอ้ที่รักระวังที่รักนี่โอ้ท่านไว้ดีๆนะที่รัก
1: ครับ
2: โอ้ดีแล้ว
3: เอ้าแซงจ๋าที่รักเป็นไงบ้างจ๋าแม่
0: ขอบคุณนะคะ
3: โอ้ลูกจ๋าน
2: ี่ท้องแรกเหรอคะ
3: ท้องแรกคุณนี่เป็นผู้หญิงครับคลอดแล้วลูกสาวจริงๆด้วยชื่อจินตลา
2: โหนี่อยากจะแซงคิวเข้าห้องน้ำนี่ต้องลงทุนหลอกคนอื่นเขาขนาดนี้เฉลอฮะ
5: ใช
2: ่ต้องสำนึกอักเสบหรือไงเห็นแก่ตัวไอ้พวกไม่มีวินัยชอบเอาเปรียบชาวบ้านเขาที่แกรู้ไหมคนไทยมีปัญหาก็เพราะว่ามีคนอย่างพวกแกประเทศชาติมีปัญหาก็เพราะว่ามีคนอย่างพวกแกแกทำแบบนี้ยังไงเฮ้ยไม่จับไม่ยังเปิดไว้ฉันไม่รัก
1: เข็ดแล้วไอ้ทำอย่างนี
0: ้มีคนเดียวเลยอ่ะแผลมีทั้งหมดเลยอ่ะทำเราโดนด่าไปด้วยเลยเราเลิกกัน
3: โอ้โหหลอมน้ำหน้าไอ้แม
6: ่ทำตัวน่าแรงเกียจในสังคมนั้นง่ายแต่ทำแล้วละอายเกียจใจแค่ไหน
7: แบบหน้ามึนมาก
8: พี่ว่าพี่บิ๊กเนี่ยคงทำจนชินแล้วก็เป็นนิสัยแล้วล่ะบอกเลยว่าพฤติกรรมแบบนี้น่ารังเกียจสุด
7: ๆใช่แล้วค่ะสุดท้ายไอซ์ตัดสินใจเลิกกับคนแบบนี้ซีว่ามันยังน้อยไปนะคะจริงๆเนี่ยต้องจัดการแบบไม่ให้มีที่ยืนในสังคมไปเลยเพราะว่าวินัยในตัวเองเนี่ยยังทำไม่ได้เลยจะไปดูแลครอบครัวให้ดีได้ยังไงคะ
8: แต่เพื่อนๆแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยสิครับเขาจะคิดกันยังไงเราลองไปฟังกันเลยดีกว่าครับ
7: ไปกันเลยค่ะ
9: คนชอบแซงคิวเลวครับถ้าคุณรีบแล้วไปแซงคิวคนอื่นเขาไม่รีบหรอกครับถ้าจะให้พูดว่าทำแบบนี้มันละเมิดสิทธิของคนอื่นผมคิดว่ามันไม่เหมาะสมกับคนแบบนี้ครับ
10: ผมว่าถ้าสถานการณ์ที่จำเป็นจริงๆขอกันดีๆก็น่าจะมีคนเห็นใจครับแต่ถ้าเราต้องแซงคิวเพื่อตัวของเราเองแล้วทำให้คนอื่นเกิดปัญหาอย่างนี้ก็ไม่โอเคครับ
11: แซงคิวยังไม่ต้องทำหรอกค่ะแค่คิดก็ไม่ควรมีอยู่ในสมองเลยเพราะเอาจริงๆในสามัญสำนึกของทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันผิดถ้ายังมีที่ยืนในสังคมเลิกเถอะค่ะนิสัยแบบนี้เพราะจะมีแต่คนลุมสาปแช่งคุณ
8: ดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะรังเกียจการแซงคิวเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่จะว่าไปเนี่ยตั้งแต่เช้าจนมืดที่เราออกมาจากบ้านก็เจอแต่คนแซงคิวตลอดทั้งวัน
7: ใช่แล้วค่ะประเทศของเราเนี่ยเจริญหรือยังก็ดูจากการแซงคิวเนี่ยแหละค่ะ
12: พี่ปอนพี่จีจี้ครับแล้วถ้ามีคนแซงคิวต่อหน้าต่อตาทำยังไงดีครับ
8: ถามได้ดีมากครับจริงๆเนี่ยพี่ว่าเราควรตอบเขาอย่างสุภาพก่อนครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่รู้หรือว่าเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้ครับ
7: ใช่ค่ะแต่ถ้าเขาไม่ฟังเนี่ยก็ถือว่าเราได้ทำหน้าที่พลเมืองที่ดีแล้วค่ะ
0: แล้วถ้าเขาไม่ฟังก็แก้ไขไม่ได้สิคะ
7: จีว่าแก้ได้นะคะเราควรเริ่มต้นที่ตัวเราและไม่ส่งเสริมให้คนอื่นทีนี้เนี่ยสังคมของเราต้องน่าอยู่แน่นอนค่ะ
8: ใช่ครับผมลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกคนเนี่ยขาดวินัยแล้วทุกคนต่างแย่งกันเอาเปรียบต่อไปการบอกชาวต่างชาติว่าเราเป็นคนไทยคงเป็นเรื่องที่น่าอายครับ
7: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าวินัยเนี่ยควรเริ่มต้นตั้งแต่ที่บ้านค่ะ
8: ถ้าบ้านของเราน่าอยู่สังคมของเราก็จะน่าอยู่ครับ
7: สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆและผู้ติดตามรายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
8: หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับเรื่องดีๆแล้วก็ข้อคิดดีๆไปด้วยกันนะครับแล้วเจอกันใหม่วันเสาร์หน้า 11:00 น.สวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ

0: มันก็ทำให้ตัวเองไม่อยากเสือกเขา
1: หรอกโอ้ยออกมาตอกปุ๋ยไว้ก่อนได้ไหมอ่ะอยู่แบบพอเพียงอย่างนี้

หรือไม่ราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดและอำเภอรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานนิจังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: อร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
2: เฮ้
3: ดอยตุงพุทธศักราช2536
4: จะห้าปูป่าจะปูป่าปาธามา
3: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
4: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรเกียร
3: ์คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกปลานะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
4: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
3: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเองคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เผื่อมาหลอกเองหรือไง
4: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอยแน่ๆ
5: และท่านก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
4: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอบแต่ถ้าหวานนะว่าวานเนอร์พวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
4: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
1: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุ

0: าร์วทิตมาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
1: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
2: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพ.อ.ส.ว.และโครงการโรงเรียนต.ช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส
3: ่มันสิไปเห็นงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพยุคกาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอาน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ตี้บัตรทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมตอบบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
5: เอาค่ะเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมจำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันนะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบออก

0: พยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
2: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
0: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
3: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
4: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
5: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
2: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
4: นั่นน่ะสิตาถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
5: ครับ
6: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
6: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
0: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
5: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
4: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
5: ครับพ่อ
0: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
4: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
6: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
2: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
0: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
6: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
0: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
2: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
0: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
2: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
6: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม

0: เราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
1: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ
0: ์พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
2: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
3: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
1: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
2: ้ดีจังเลยครับ
1: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
0: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
3: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังไปพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
1: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
3: ทรงพระเจริญ
2: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับโอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
1: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
3: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
2: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับนี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
0: คุณพ่อขับระวังนะคะ
3: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
4: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญ

0: ยานมาให้หยุดรถก่อนคุณอาจจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
1: ครับขอบคุณมากครับ
2: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: ได้ได้ขออย่าให้มีอะไรเลยนะ
3: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
4: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
0: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
4: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
3: น่ากลัวจังเลย
5: อ๋อแล้วครับแล้วครับได้ครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
3: น่ากลัวจังเลย
5: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี
3: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
1: ช่วยช
3: ี
1: ว
3: ิ
1: ตพวกเราอีกแล้ว
6: ช่วยช
1: ี
6: ว
1: ิ
6: ตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
2: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
1: ขอบใจมากนะบาส
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
7: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

MCIU DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่อง Searching ตามหาพ่อหายรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: แนะนำตัวละครเข็มทิศพ่อของเข็มทิศหลวงพ่อค้าลูกชิ้นแม่ค้าน้ำผลไม้ปั่นณบ้านหลังหนึ่งมีสองพ่อลูกอาศัยอยู่ด้วยกันลูกชายมีชื่อว่าเข็มทิศวันหนึ่งเข็มทิศตื่นมาไม่เจอพ่อจึงรู้สึกวิตกกังวลเขาจึงเดินตามหาพ่อในห้องต่างๆของบ้านเช่นห้องครัวห้องนั่งเล่นแต่ก็ยังไม่เจอเลยจึงเดินออกมาหาบริเวณรอบๆบ้านแต่ก็ยังไม่เจออยู่ดี
1: พ่อครับพ่อครับพ่ออยู่ที่ไหนครับอยู่ในครัวหรือเปล่าครับเอ๊ไม่มีนี่นาหรือว่าพ่อจะอยู่ในห้องนั่งเล่นเฮ้ยที่นี่ก็ไม่มีแล้วเราต้องไปหาพ่อต่อที่ไหนดีล่ะหรือว่าพ่อจะรดน้ำต้นไม้อยู่ข้างนอกบ้านวิ่งไปดูดีกว่าเอ๊ะที่นอกบ้านก็ไม่มีเอายังไงต่อล่ะทีนี้เดี๋ยวเข้าไปในบ้านไปเอาโทรศัพท์โทรหาพ่อดีกว่าเลยแล้วจะโทรกลับมาหาเราไหมเนี่ยโอ้พ่อไปไหนนะเราตามหาพ่อกี่ที่ก็หาไม่เจอเลยเอ๊ะแล้วเราจะไปหาพ่อที่ไหนดีนะโอ้นี่ไงนี่คือรูปสถานที่ที่เราเคยไปกับพ่อนี่นาเราน่าจะตามหาพ่อจากสถานที่ในภาพพวกนี้ที่พ่อเคยพาเราไปได้แต่ว่าสถานที่แต่ละแห่งอยู่ที่ตรงไหนล่ะแล้วเราจะไปยังสถานที่แต่ละที่ได้ถูกต้องยังไงดีนะนึกออกแล้วเราต้องค้นหาสถานที่ต่างๆที่เคยไปกับพ่อใน Google Map แล้วเราจะต้องพิมพ์คำว่าอะไรล่ะเนี่ยคิดออกแล้วคุณครูเคยสอนให้เราใช้แอป Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆแต่เอ๊ะวัดที่พ่อเคยพาเราไปชื่อว่าอะไรล่ะนึกก่อนเย้นึกออกแล้วต้องรีบพิมพ์ก่อนเดี๋ยวลืมนี่พิมพ์คำว่าวัดเขาวังในช่องค้นหาแล้วกดที่ปุ่มค้นหาโอ้เจอแล้วเรานี่มันเก่งไม่ใช่ย่อยเลยนั่นเนี่ยนี่แล้วก็เข้าไปที่กดปุ่มเส้นทางทีนี้เราต้องเจอพ่อแน่เลย

0: นมัสการครับหลวงพ
1: ่อสวัสดีเข็มทิศว่ายังไงมีเรื่องอะไรหรือเปล่ามีอะไรจะให้หลวงพ่อช่วยไหม
0: หลวงพ่อครับพ่อของผมหายไปไหนก็ไม่รู้หาไม่เจอเลยพ่อของผมได้มาที่วัดไหมครับหลวงพ่อเห็นบ้างไหมครับ
1: ตั้งแต่เช้าก็ยังไม่เห็นมาที่วัดเลยนะแล้ววันนี้ก็ไม่ใช่วันพระแล้วที่วัดก็ไม่ได้มีการจัดการอะไรด้วยนะ
0: แล้วครับหลวงพ่อแล้วผมจะต้องไปตามหาพ่อต่อที่ไหนดีนะงั้นผมจะลองตามหาดูที่สวนสาธารณะที่เคยไปกับพ่อแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับหลวงพ่อเดี๋ยวเข้ากูเกิลแมปต่อดีกว่าเมื่อหน้าจอแสดงผลลัพธ์การค้นหาขึ้นมาเอ๊ะทำไมพิมพ์คำว่าสวนจักรีแล้วมีชื่อหลายชื่อขึ้นมาล่ะเนี่ยและชื่อก็ไม่ตรงกับที่เราจะหาด้วยโอ้งั้นเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นใช้เสียงแทนการพิมพ์ข้อความตามที่ครูเคยสอนดูดีกว่ากดปุ่มที่ไมโครโฟนแล้วก็พูดว่าสวนสาธารณะจักรีที่ราชบุรีว้าวเจอแล้วนี่แหละที่นี่แหละไปตามหาพ่อกันเลยโอ้นี่ไปที่เส้นทางให้ Google Map

0: ะถามใครดีหาคนที่หน้าตาใจดีหน่อยละกันอ้าวนี่ไงคนนี้ดีกว่าพ่อค้าลูกชิ้นปิ้งเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่คุ้นเลยนะไม่เคยเห็นเลย
0: แน่ใจนะครับลองคิดดูดีๆอีกครั้งหน่อยนะครับ
1: แน่สิลุงขายอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วไม่เห็นคนที่หน้าตาแบบนี้ผ่านมาเลย
0: ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมลองไปหาที่ตลาดดูอีกที่ละกันนะครับตลาดพิมพ์ชื่อตลาดสนามหญ้าอ๋อนี่ไงเจอแล้วไปที่ปุ่มเส้นทางเพื่อให้ Google Map นำทางไปตามหาพ่อที่ตลาดสนามหญ้ากันเลย

0: เหมือนกันนะเนี่ยว่าแต่จะถามใครดีละทีนี้โอ้ยเหนื่อยลองถามคุณป้าที่ขายน้ำปั่นดีกว่าเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่เห็นนะวันนี้ไม่ค่อยมีคนมาซื้อของที่ตลาดเลยจ้ะป้าจำได้ว่ายังไม่เห็นพ่อของเรามาที่ตลาดเลย
0: ไม่ไรครับคุณป้าขอบคุณมากครับเอายังไงต่อดีนะเนี่ยตอนนี้คิดไม่ออกแล้วกลับบ้านก่อนละกัน

0: ผมออกไปตามหาพ่อตั้งนาน
1: พ่อก็ออกไปซื้ออาหารและขนมเค้กมาให้ไงครับวันนี้เป็นวันเกิดของลูกนะแล้วลูกไปตามหาพ่อที่ไหนมาบ้างและไปอย่างไรเนี่ย
0: ผมปั่นจักรยานไปตามหาพ่อที่วัดเขาวัง

สวนจักรีและก็ไปที่ตลาดสนามหญ้าครับ

0: แล้วลูกไปแต่ละแห่งถูกด้วยเหรอไหนลองเล่ามาให้พ่อฟังสิลูก
1: ไปถูกทั้ง3ที่เลยครับผมใช้เว็บ Google Map ค้นหาข้อมูลของแต่ละสถานที่ตามที่เคยเรียนกับคุณครูที่โรงเรียนเลยครับ
0: แล้วการใช้ Google Map ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานที่ต่างๆต้องทำยังไงบ้างไหนลองบอกให้พ่อฟังหน่อย
1: เริ่มจากเราต้องเปิดแอป Google Map ก่อนนะครับแล้วพิมพ์ชื่อสถานที่ที่เราต้องการค้นหาลงไปในช่องค้นหา

แล้วกดที่ปุ่มค้นหาครับจากนั้นรอสักครู่หน้าจอก็จะแสดงผลลัพธ์ที่เราต้องการค้นหาขึ้นมาแล้วเราก็คลิกไปที่ชื่อสถานที่ที่เราต้องการจะไปครับจากนั้นกดที่ปุ่มเส้นทางเพื่อปักหมุดสถานที่ครับแล้วก็กดปุ่มเริ่มต้นเพื่อให้ Google Map บอกเส้นทางนำเราไปยังสถานที่ที่เราเลือกครับ

0: แล้วผมก็ปั่นจักรยานไปตามหาพ่อตามเส้นทางนั้นตามที่ Google แบบบอกครับ
1: เก่งมากๆเลยครับลูกเราสามารถใช้ Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆเพื่อนำทางให้เราไปยังสถานที่ที่เราต้องการไปได้อย่างถูกต้องซึ่งจะช่วยให้เราไปยังสถานที่นั้นได้อย่างสะดวกและช่วยให้เราไม่หลงทางด้วยนะครับ
0: ครับพ่อได้เวลาทานอาหารและขนมเค้กฉลองวันเกิดกันแล้วนะครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนกันเรื่องของการพูดโน้มน้าวใจใช่ไหมการพูดโน้มน้าวใจเนี่ยผู้พูดจะต้องมีทักษะการพูดที่ดีแล้วก็คล่องแคล่วแล้วเวลาที่เราพูดโน้มน้าวใจทุกครั้งจำเป็นต้องมีอะไรประกอบด้วยลูกเหตุผลใช่ไหมถ้าเราพูดมีเหตุผลนักเรียนลองนำไปปรับดูลองไปใช้ดูก็ได้หรือไม่ก็ลองสังเกตคนที่พูดมีเหตุผลคนอื่นก็จะเชื่อผู้ฟังก็จะคล้อยตามแต่ถ้ามีอีกคนที่พูดจาโดยไม่มีเหตุผลขาดความน่าเชื่อถือนักเรียนคิดว่าผู้ฟังจะคล้อยตามไหมไม่ผู้ฟังจะรู้สึกเห็นด้วยไหมไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นในชั่วโมงนี้ก็จะเรียนเกี่ยวกับการพูดเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดเพื่อนำเข้าสู่เนื้อหานะคำถามคือการโต้วาทีคืออะไรนักเรียนรู้จักหรือไม่อย่างไรลูกรู้จักไหมการโต้วาทีเคยได้ยินไหมครับตามรายการช่องต่างๆนะครับหรือใน YouTube ก็มีตัวอย่างให้เห็นใช่ไหมครับเกี่ยวกับการพูดโต้วาทีวาทีแปลว่าคำพูดโต้รู้จักการโต้ไหมโต้ตอบก็คือทำไมมีคนอยู่สองฝ่ายโต้กันไปโต้กันมาด้วยคำอะไรคำพูดวาทีวาทะพาทีอย่างเงี้ยหมายถึงคำพูดเพราะฉะนั้นการโต้วาทีก็น่าจะเป็นการพูดโต้ตอบของบุคคลกี่ฝ่ายสองฝ่ายลูกนะครับคำตอบคือการโต้วาทีเนี่ยเป็นการใช้คำพูดโต้ตอบของบุคคลทั้งสองฝ่ายมีอยู่ด้วยกันสองฝ่ายซึ่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะต้องใช้เหตุผลประกอบในการโต้วาทีเพื่อหักล้างเหตุผลของอีกฝ่ายหนึ่งนักเรียนเคยดูการอภิปรายสภาไหมรู้จักไหมลูกสภาผู้แทนราษฎรไทยรู้จักไหมอภิปรายส.ส.เคยได้ยินไหมลูกเคยเห็นใน YouTube ในโทรทัศน์ไหมครับการอภิปรายการโต้ตอบก็จะต้องนำข้อมูลนำเหตุผลมาหักล้างใช่ไหมครับก็แต่ทำนองนั้นนะครับคำถามข้อต่อมาสำหรับการโต้วาทีเนี่ยผู้พูดจะต้องมีทักษะอะไรบ้างลูกการโต้วาทีก็คือการโต้ตอบสนทนาของบุคคลทั้งสองฝ่ายยังมีเหตุผลต้องมีทักษะอะไรทักษะการพูดตอบดังๆนะลูกมีทักษะการพูดพูดอย่างเดียวโดยไม่มีเหตุผลได้ไหมไม่ได้ก็จำเป็นที่จะต้องมีทักษะการพูดและการให้เหตุผลทีเนี้ยการให้เหตุผลเนี่ยมันก็มีหลายอย่างหลายรูปแบบบางคนอาจจะยกตัวอย่างนำข้อมูลหรือนำข่าวเหตุการณ์ต่างๆมาประกอบกันเป็นเหตุผลในการพูดโต้วาทีก็ได้ต่อมาทักษะต่อมาสำคัญเลยเพราะเราเรียนเกี่ยวกับวิชาภาษาไทยทักษะนั้นก็คือทักษะการใช้ภาษาในใครขยายความได้บ้างว่าทักษะการใช้ภาษาน่าจะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีใครตอบครูสุ่มถามนะครับขอสุ่มถามกลุ่มที่4กลุ่มที่4ลองปรึกษากันแล้วช่วยครูโอบอกหน่อยลูกทักษะการใช้ภาษาเนี่ยภาษาอะไรบ้างภาษาไทยต้องใช้ภาษาแบบใดในการพูด
1: ภาษาที่สุภาพค่ะ
0: ภาษาที่สุภาพใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนนอกจากภาษาที่สุภาพในการโต้วาทีแล้วทักษะภาษายังหมายถึงอะไรอีกได้บ้างการใช้อะไรถ้อยคำใช่ไหมการใช้ถ้อยคำการใช้คำพูดการใช้ภาษาที่สุภาพในการสื่อสารเพื่อที่จะหักล้างอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็ต้องมีทักษะในส่วนนี้ด้วยจึงจะทำให้การพูดโต้วาทีนั้นสำเร็จผลแล้วก็มีประสิทธิภาพปลายทางก็ฟังไปด้วยกันนะครับข้อต่อมานักเรียนรู้จักคำว่ายัตติไหมเวลาที่เราโต้วาทีเนี่ยเราจะต้องมีอะไรหัวข้อยัตติก็คือหัวข้อในการโต้วาที ซึ่งคำถามคือยัตติในการโต้วาทีนั้นควรเป็นลักษณะอย่างไรเช่นขี่รถจักรยานหรือขี่รถมอเตอร์ไซค์ดีกว่ากันระหว่างลอยกระทงโดยใช้วัสดุธรรมชาติที่ทำเป็นกระทงกับการลอยในออนไลน์แบบใดดีกว่ากันแบบนี้คือหัวข้อในการโต้วาทีไม่ควรจะเอ็นเอียงไปฝ่ายหนึ่งหัวข้อต้องมีลักษณะเป็นกลางเพื่อไม่เอื้อไปทางฝ่ายเสนอหรือฝ่ายขานจนเกินไปนะครับควรเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายหาข้อมูลโต้ตอบได้อ่ะสรุปแล้วยัตติในการโต้วาทีควรมีลักษณะอย่างไรลูกอ่ะขอสุ่มถามกลุ่มที่สองต้องเป็นอย่างไรเมื่อสักครู่ครูพูดเกริ่นนำให้แล้วเป็นอย่างไรลูกหัวข้อต้องไม่เอ็นเอียงแสดงว่าต้องเป็นอะไรเป็นกลางอ่ะไหนลองสรุปให้เพื่อนๆฟังหน่อยลูกใครก็ได้อ่ะข้าวหอมนัดนิชาเมื่อสักครู่เห็นข้าวหอมพูดแว่วๆว่าหัวข้อในการโต้วาทีหรือยติต้องเป็นอย่างไรครับลูก
1: มีความเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค
0: ่
1: ะ
0: ถูกต้องปรบมือให้ข้าวหอมลูกนะนานๆทีจะได้ฟังนัดนิชาหรือข้าวหอมพูดนะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อหรือยติในการโต้วาทีควรเป็นยัตติที่มีลักษณะข้อความกลางๆไม่เอ็นเอียงไปทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำไมจะต้องไม่เอ็นเอียงด้วยลูกหัวข้อทำไมจะต้องเป็นกลางใครตอบได้บ้างถ้ามันเอ็นเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากจนเกินไปดีหรือไม่ดีอย่างไรขอสุ่มถามกลุ่มที่1ครับทำไมหัวข้อต้องเป็นกลางด้วยลูกการที่เราทำอะไรเป็นกลางมันดีไหมล่ะมันยุติธรรมไหมเพราะว่ามันเป็นสองฝ่ายโต้ตอบแข่งขันกัน
1: เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการโต้วาที
0: ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนในการโต้วาทีคนที่เป็นกรรมการหรือผู้ที่กำหนดหัวข้อต้องกำหนดหัวข้อที่มันเป็นกลางจะกำหนดให้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดีไหมไม่ดีไม่ได้ก็อาจจะถูกเรียกร้องได้ว่าประธานหรือกรรมการไม่มีความยุติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของการโต้วาทีอยู่ในชั่วโมงที่1ชั่วโมงนี้จะยังไม่ได้ฝึกโต้วาทีจะเป็นเกี่ยวกับการเรียนรู้หลักการแล้วก็ทฤษฎีนะครับทฤษฎีในวันนี้ก็จะให้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการโต้วาทีการโต้วาทีคืออะไรแล้วก็จุดประสงค์ในการโต้มีอะไรบ้างรวมไปถึงมารยาทและเกณฑ์การประเมินด้วยเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์พร้อมกันก่อนเลยนะครับข้อแรกนักเรียนต้องบอกหลักการโต้วาทีให้ได้การโต้วาทีจะต้องโต้อย่างไรข้อ1 2 3ต้องบอกให้ได้ข้อที่2ผู้โต้วาทีได้อย่างถูกต้องและมีเหตุผลนะครับข้อสุดท้ายในการโต้วาทีถ้าเราเป็นผู้พูดเราก็ต้องมีมารยาทในการพูดถ้าเราเป็นผู้ฟังเราก็ต้องมีตอบดังๆลูก
2: มารยาทในการฟัง
0: ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการโต้วาทีเด็กๆทั้งต้นทางปลายทางทราบไหมว่าการโต้วาทีคืออะไรทราบไหมครับในใครทราบบ้างการโต้วาทีคืออะไร
1: เป็นการพูดโต้ตอบของบุคคลทั้งสองฝ่ายค่ะ
0: เป็นการพูดโต้ตอบบุคคลทั้งสองฝ่ายใช่ไหมปรบมือให้เพื่อนถูกต้องเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปความหมายพร้อมกันการโต้วาทีเนี่ยเป็นการใช้คำพูดก็คือวาทะนะครับวาทศิลป์ในการโต้ตอบของบุคคลกี่ฝ่ายลูก
2: 2
0: ฝ่ายนะครับที่ใช้เหตุผลประกอบกันเพื่อหักล้างเหตุผลของอีกฝ่ายหนึ่งนะต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลแต่มันจะต้องมีเหตุผลที่สามารถหักล้างกันได้และยังต้องใช้คำพูดเพื่อโน้มน้าวจิตใจผู้ฟังการโต้วาทีเนี่ยก็จะมีผู้ฟังนั่งอยู่ข้างล่างผู้โต้ก็ไปโต้อยู่บนเวทีในขณะที่เราพูดนั้นผู้โต้วาทีก็จะต้องพูดโน้มน้าวจิตใจให้ผู้ฟังเนี่ยคล้อยตามแล้วก็เห็นด้วยในสิ่งที่ตนเองพูดแล้วก็หาเหตุผลมาสนับสนุนเหตุผลของตนเองหาข้อมูลมาสนับสนุนเหตุผลของตนเองนะลูกเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของจุดประสงค์ในการโต้วาทีพร้อมกันนะทำไมต้องมีจุดประสงค์ในการโต้วาทีละลูกเพื่ออะไร ทำไมเราต้องโต้วาทีทราบไหมเราโต้กันไปเพื่ออะไรลูกแสดงว่ามีคนเห็นต่างใช่ไหม

่างฝ่ายต่างมีทัศนคติมุมมองที่แตกต่างกันเราจึงต้องจัดการโต้วาทีขึ้นมาเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยทำไมได้แสดงเหตุผลโต้ตอบกันไปมาอ่ะข้อแรกอ่านพร้อมกันครับมันเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีทัศนคติมีความคิดเห็นมีมุมมองที่ขัดแย้งแตกต่างกันได้ชี้แจงเหตุผลให้ผู้อื่นทราบแล้วก็ให้ต่างฝ่ายทราบด้วยอ่ะต่อมาข้อที่2ฝึกฝนทักษะการพูดการใช้เหตุผลปฏิภาณไหวพริบในการโต้ตอบไปมานั้นพูดโต้วาทีก็จะต้องฟังอีกฝ่ายพูดเมื่อฟังแล้วก็จะต้องเก็บมาคิดแล้วก็ต้องดูว่าอีกฝ่ายนั้นให้ข้อมูลอย่างไรเราก็จะได้โต้ตอบกลับได้ทันควันเพราะฉะนั้นนี่แหละแสดงถึงปฏิภาณไหวพริบแล้วก็วาทศิลป์วาทะครูบอกว่าคือคำพูดใช่ไหมศิลป์ก็คือศิลปะก็คือวาทศิลป์ก็คือศิลปะในการพูดชั้นเชิงในการพูดต้องมีคารมคมคายมีการใช้น้ำเสียงมีลีลาท่าทางประกอบการพูดแบบนี้ก็จะเรียกว่าลักษณะของวาทศิลป์นะครับแล้วก็ต้องมีประสบการณ์ด้วยคนที่ออกจะพูดโต้วาทีได้ดีนั้นต้องมีประสบการณ์ในการพูดจึงจะโต้วาทีได้ดีรวมไปถึงความรอบรู้และการแสดงออกที่เหมาะสมนะโดยเฉพาะท่าทางสีหน้าเนี่ยจะทำหน้าตาดุตลอดการโต้วาทีเหมาะสมไหมไม่เหมาะท่าทางก็ต้องใช้ท่าทางที่ทำไมสุภาพอยู่ๆจะยกนิ้วใดนิ้วหนึ่งขึ้นมาได้ไหมไม่ได้ในการโต้วาทีเนี่ยนิ้วสำคัญมากถ้า1ข้อข้อที่1 1ประการก็ใช้เลข1นิ้วชี้แบบนี้ไม่ต้องไปใช้ว่าข้อที่1มีไหมแบบนี้ไม่ได้นะครับข้อที่2ก็ไม่มีข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4และข้อที่5แบบนี้นะครับใช้นิ้วให้เหมาะสมอ่ะต่อมาครับข้อที่3อ่านพร้อมกันดังๆพูดโดยภาพรวมเหตุผลข้อมูลที่นำมาพูดข้อเท็จจริงต่างๆต้องมีน้ำหนักแล้วก็มีความน่าเชื่อถืออาจจะอ้างจากการวิจัยอ้างจากข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบันในสังคมไทยหรืออ้างจากตำราเรียนก็ได้ไม่ควรพูดกล่าวลอยๆเพราะจะทำให้เหตุผลนั้นขาดน้ำหนักขาดความน่าเชื่อถือนะครับและข้อที่4เนี่ยเป็นการฝึกฝนการฟังอย่างมีวิจารณญาณด้วยทั้งผู้พูดแล้วก็ผู้ฟังเวลาที่ผู้โต้วาทีออกมาพูดเนี่ยผู้ฟังก็จะต้องฟังไปด้วยคิดตามไปด้วยไม่หูเบาถ้าจะเชื่อก็ต้องเชื่ออย่างมีวิจารณญาณนะครับอ่ะเรามาดูองค์ประกอบของการโต้วาทีนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางคิดว่าองค์ประกอบในการโต้วาทีมีอะไรบ้างครับในการโต้วาทีอ่ะที่จะออกมาโต้ได้ต้องมีอะไรบ้างมียติหรือหัวข้อถูกต้องถ้าไม่มีหัวข้อก็ไม่รู้ว่าจะโต้กันมาทำไมมันก็เหมือนเป็นความขัดแย้งอย่างหนึ่งถ้าไม่มีความขัดแย้งถ้าไม่มีการเห็นต่างหรือหัวข้อก็ไม่รู้จะโต้วาทีไปเพื่ออะไรนะครับต่อมาประธานการโต้วาทีต้องมีประธานในการควบคุมการดำเนินงานต่างๆนะครับต่อมาผู้โต้วาทีนี่สำคัญเลยไม่มีประธานก็ยังโต้วาทีได้แต่ถ้าขาดผู้โต้วาทีก็ไม่เรียกว่าเป็นการโต้วาทีแล้วผู้โต้วาทีก็จะมีทั้งสองฝ่ายฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายเสนอฝ่ายเสนอก็จะบอกว่าสิ่งนั้นมันดีอย่างไรแล้วก็ค้านเหตุผลของฝ่ายค้านฝ่ายค้านก็จะบอกว่าสิ่งที่ฝ่ายเสนอพูดมันไม่ถูกต้องมันยังขาดอะไรบางส่วนบางอย่างแล้วก็ค้านเหตุผลของฝ่ายเสนอเนี่ยเขาเรียกว่าฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านที่ค้านเหตุผลกันไปมาหักล้างเหตุผลซึ่งกันและกันนะครับต่อมากรรมการตัดสินถ้าอยากจะทราบว่าผู้ใดแพ้ผู้ใดชนะเราต้องมีใครกรรมการตัดสินใช่ไหมก็จะมีในพวกกรรมการตัดสินให้คะแนนการพูดโต้วาที

กรรมการจับเวลาด้วยถ้าไม่จับเวลาจะเกิดอะไรขึ้นคนพูดก็ทำไมพูดไปเรื่อยเป็นชั่วโมงเป็น10นาที20นาทีก็เกินเวลาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการจับเวลาในการพูดอ่ะต่อมาเวลาที่ใช้ในการโต้วาทีทำไมต้องมีการกำหนดเวลาล่ะครับลูกถ้าไม่กำหนดผู้พูดก็จะพูดไปเรื่อยเปื่อยไม่จบสักทีพายเรือในอ่างพูดไปสองพายเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองพูดแบบน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งทำไมโรงเรงนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีการจับเวลาอาจจะพูดคนละ2นาที2นาทีครึ่งรู้จัก2นาทีครึ่งไหม2นาทีกี่วิ30วินะครับต่อมายัตติอ่านยัตติพร้อมกันยัตติคืออะไรลูก3 4

0: หัวข้อที่น่าสนใจเป็นอย่างไรใครบอกได้บ้างหัวข้อที่น่าสนใจอาจจะเป็นกระแสอยู่รู้จักคำว่ากระแสไหมกระแสคืออะไรคือสิ่งหรือเนื้อหากำลังทำไมถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นกำลังฮิตฮอตกระแสที่กำลังมาแรงและกำลังเป็นที่น่าสนใจของใครในสังคมของผู้คนในสังคมก็คือพวกเรานี่แหละแล้วก็ทำไมต้องเป็นเรื่องจริงด้วยเอาเรื่องโกหกมาพูดได้ไหมเสียเวลาเปล่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงหรือไม่เคยเห็นไหมลูกเพราะฉะนั้นยังไม่สรุปว่าเป็นเรื่องจริงอะไรอีกที่ไม่ใช่เรื่องจริงเสือบินได้เคยได้ยินเสือบินได้ไหมหมูบินได้เป็ดบินได้มันบินได้นะเป็ดน่ะไก่ก็บินได้เสือกินข้าวเสือกินพืชแบบนี้มันอะไรที่ไม่ค่อยเป็นความจริงมากนักเพราะฉะนั้นไม่ควรเอามาโต้วาทีนะครับแล้วก็สุดท้ายต้องเป็นหัวข้อที่ไม่ให้ร้ายใครเอาหัวข้อมาเสียดสีผู้อื่นได้ไหมไม่ได้นะครับเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอ่ะต่อมาประธานการโต้วาทีก็คือคนที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการโต้วาทีแนะนำผู้โต้วาทีว่าฝ่ายเสนอมีใครบ้างฝ่ายค้านมีใครบ้างรวมไปถึงการรักษาเวลาและสรุปผลการตัดสินนะครับอ่ะเรามาดูผู้โต้วาทีมีหัวหน้าฝ่ายเสนอมีหัวหน้าฝ่ายเสนอแล้วก็ต้องมีหัวหน้าฝ่ายขานแล้วก็สมาชิกหรือลูกทีมหรือเรียกอย่างเป็นทางการว่าผู้สนับสนุนฝ่ายละ2ถึง3คนแสดงว่าฝ่ายเสนอรวมแล้วทั้งหมดมีกี่คน4 3ถึง4คนก็หัวหน้าฝ่ายเสนอเป็น1คนผู้สนับสนุน2ถึง3คน2บวก1ได้3 3บวก1ได้4เพราะฉะนั้นฝ่ายเสนอมีได้ตั้งแต่กี่คนถึงกี่คน3ถึง4คนอ่ะฝ่ายค้านก็เช่นเดียวกัน3ถึง4คนนะครับต่อมากรรมการตัดสินคนนี้ก็สำคัญทำหน้าที่ในการตัดสินกรรมการควรมีจำนวน3ถึง5คนแล้วก็เป็นจำนวนขี้ทำไมอันนี้ไม่ได้บังคับนะว่าต้องเป็นจำนวนขี้มันเป็นการเสนอแนะว่าควรเป็นจำนวนขี้เพราะอะไรสมมติเรามีกรรมการอยู่5คนปลายทางดูนะดูมือครูโอเรามีกรรมการอยู่5คน5เป็นเลขคู่หรือขี้
1: ข
0: ี้ปลายทางดูพร้อมกันถ้าคนที่1ให้10คะแนนคนที่2ให้9คะแนนคนที่3ให้8คนที่4ให้7คนที่5ให้น้อยจังเลยกี่คะแนน6 10 9 8 7 6คนที่6เนี่ยโอ๊ยไม่ใช่คนที่5เนี่ยให้คะแนนต่ำมากตัดทิ้งอาจจะไม่โปร่งใสกดคะแนนเกินไปตัดทิ้งเป็นคะแนนต่ำสุดส่วนคนที่ให้สูงสุดคนที่1ให้กี่คะแนน10คะแนนให้สูงเกินไปไหมจะไม่หักเลยเหรอก็ฉะนั้นก็ต้องตัดคะแนนสูงสุดกับต่ำสุดตัดค่าอะไรแม็กกับอะไรแม็กกับมินรู้จักไหมเนี่ยค่าสูงสุดแล้วก็ค่าต่ำสุดเหลือ3คนก็คือคนที่2กรรมการคนที่3แล้วก็กรรมการคนที่4ให้กี่คะแนน9 8 7เนี่ยเอา3คนมารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ยแบบนี้ก็จะยุติธรรมในระดับหนึ่งซึ่งก็เป็นกติกาสากลที่ส่วนใหญ่เวลามีการแข่งขันก็จะใช้รูปแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าการตัดหัวตัดท้ายนะครับต่อมาเวลาที่ใช้ในการโต้วาทีเราต้องใช้ตามความอะไรลูกตอบดังๆตามความเหมาะสมเช่นหัวหน้าพูดคนละ5นาทีแล้วก็พูดสรุปอีกคนละ3นาทีส่วนผู้สนับสนุนเนี่ยก็พูดเพียงแค่คนละ3นาทีเท่านั้นนะครับเรามาดูขั้นตอนในการโต้วาทีหนึ่งประธานต้องกล่าวแนะนำนะกล่าวแนะนำฝ่ายค้านฝ่ายเสนอ2. หัวหน้าฝ่ายเสนอพูดก่อนนี่คือขั้นตอนเลยต่อมาขั้นตอนต่อมาหัวหน้าฝ่ายเสนอพูดจบหัวหน้าฝ่ายค้านก็พูดต่อนะครับหลังจากนั้นก็ให้ผู้สนับสนุนทั้งสองฝ่ายออกมาพูดสลับกันนะครับจนครบหลังจากนั้นหัวหน้าฝ่ายค้านกับฝ่ายเสนอก็เป็นผู้สรุปเหตุผลของฝ่ายตนเองนะครับมาดูมารยาทในการโต้วาทีพร้อมกันเลยนะครับนักเรียน ปลายทางก็ติดตามชมด้วยนะจะได้รู้ว่าในการโต้วาทีนั้นต้องมีมารยาทอะไรบ้างข้อแรกอันดับแรกเลยต้องใช้คำพูดที่ทำไมสุภาพมีทักษะการใช้ภาษาแล้วภาษาที่ใช้ก็ต้องเป็นภาษาที่สุภาพนะครับไม่ใช่คำหยาบมีน้ำใจนักกีฬาหมายความว่าอะไรใครตอบได้บ้างลูกขอสุ่มถามกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3บอกครูโอมาเลยครับว่าน้ำใจนักกีฬาเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรเพราะว่าเวลาที่มาแข่งขันเสร็จก็ต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะใช่ไหมผู้ชนะเมื่อชนะแล้วข่มผู้แพ้ได้ไหมทำท่าทางล้อเลียนได้ไหมผู้แพ้ก็ต้องแพ้อย่างทำไมมีสติแพ้อย่างนักกีฬาไม่ต่อว่าผู้ชนะช่วยกันตอบเร็วใครตอบพงธนามีน้ำใจนักกีฬาหมายถึงอะไรลูก
1: ให้เกียรติคู่แข่งครับ
0: ให้เกียรติคู่แข่งเช่น
1: ไม่ยอดเย้ยที่เราชนะเขาแล้วเขาแพ้ครับ
0: แล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้แพ้ล่ะ
1: แล้วก็แพ้โดยแบบว่ายินดีกับเขาครับไม่โกรธเขาที่แบบเราแพ้เขา
0: ไม่ยกมือประท้วงใช่ไหมไม่คว้างปาสิ่งของเวลาที่เราแพ้ไม่โกรธด้วยก็ต้องยอมรับในสิ่งที่กรรมการตัดสินปรบมือให้เพื่อนต่อมาแสดงกิริยามารยาทที่เหมาะสมอะไรบ้างที่ไม่เหมาะสมกลุ่มที่1ครับลูกวรัตยากิริยาอะไรบ้างที่มันไม่เหมาะสมช่วยกันบอกหน่อยปลายทางก็ตอบคำถามได้เลยนะตอนนี้ปลายทางตอบมาเลยนะครับอะไรบ้างที่เป็นกิริยาที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมครูถามไม่เหมาะสมก่อน
2: ปาของใส่หน้า
0: ปาของใส่หน้าอีกฝ่ายใช่ไหมหรือในขณะที่พูดทำหน้าตาเยอะเยอะได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้ปรบมือให้เพื่อนต่อปาถามกลุ่มที่4กิริยาอะไรบ้างที่ไม่เหมาะสมครูถามไม่เหมาะสมก่อน
3: การพูดจาหยาบคายค่ะ
0: แบบกิริยานะพูดจาหยาบคายก็ใช่แล้วก็อะไรอีกท่าทางเป็นแบบไหน
3: ท่าทางไม่เหมาะสมค่ะก็คือแบบ
0: ท่าทางไม่เหมาะสมเช่นรู้จักคำว่าเบะปากไหมเป็นภาษาวัยรุ่นใช่ไหมคำว่าเบะปากเราโต้วาทีกันเราเบะมุมปากให้เพื่อนได้ไหมไม่ได้นะครับแสดงฝีหน้าท่าทางเราก็ต้องแสดงฝีหน้าท่าทางที่ทำไมเป็นน้ำใจนักกีฬาเป็นมิตรกันเป็นกัลยาณมิตรนะครับต่อมาเกณฑ์การประเมินในการโต้วาทีก็จะต้องรู้ว่าในการประเมินนั้นเขาให้คะแนนกันอย่างไรเช่นความมั่นใจบุคลิกภาพดีปลายทางดูซิเวลาครูโอออกมายืนเนี่ยเป็นอย่างไรยืนด้วยท่าทางที่สุภาพบุคลิกภาพดียืนหลังงอหลังได้ไหมไม่ได้โดนตัดคะแนนต่อมาเนื้อหาต้องมีเหตุผลใช่ข้อมูลที่นำมาพูดเนี่ยโต้แย้งกันไปมาต้องมีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนมีวาทะเร้าความสนใจผู้ฟังครับทุกท่านครับการโต้วาทีครั้งนี้ดุเดือดมากผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมพูดผมนั่งยันนอนยันยืนยันในวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วไม่มีใครมาหักล้างเหตุผลของผมได้แบบนี้ผู้ฟังสนใจไหมแต่ถ้ามายืนพูดว่าผู้ฟังครับ

0: เหตุผลของผมในวันนี้นะมันก็ดีนะถ้าเชื่อก็เชื่อเชื่อไม่ได้ก็ไม่ต้องเชื่อพูดแบบนี้ได้ไหมครับไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วการมีวาทะที่เราความสนใจผู้ฟังก็เป็นสิ่งที่ดีก็จะมีคะแนนให้ด้วยต่อมาปฏิภาณไหวพริบก็คือการใช้ข้อมูลโต้ตอบกันไปมานะครับและสุดท้ายมีมารยาทในการพูดและการฟังก็อย่างที่บอกทบทวนกันมาแล้วว่ามารยาทในการพูดการฟังมีอะไรบ้างต่อมากยัตติเดี๋ยวเรามาดูว่ายัตติในวันนี้คือยัตติอะไรบ้างต้นทางปลายทางอ่านพร้อมกันมีปัญญาดีกว่ามีทรัพย์อะไรบ้างที่ถือเป็นทรัพย์1
1: เง
0: ิน2ทองสิ่งของมีค่าเพชรนินจินดาแก้วแหวนสร้อยนาฬิกาโฉนดที่ดินอะไรอีกอะไรอีกที่มีบ้านรถยนต์ทองก็ผ่านไปแล้วไงลูกคอนโดอะไรบ้างที่ถือว่าเป็นทรัพย์สินทองอีกแล้วทอง3รอบแล้วครับลูกโซเฟียเพราะฉะนั้นก็เข้าใจกันดีว่าทรัพย์คืออะไรปัญญาล่ะปัญญาคืออะไร
2: ความฉลาด
0: ความฉลาดความคิดความรู้ในใครไม่มีปัญญาเอามือลงทั้งห้องปลายทางก็โดนครูโอหลอกในใครมีปัญญายกมือขึ้นปลายทางฟังด้วยนะใครรู้ตัวว่ามีปัญญาเอามือลงยังไม่มั่นใจอีกว่ามีปัญญาไหมนะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อในการโต้วาทีนี้ก็ค่อนข้างเป็นกลางใช่ไหมไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีปัญญาดีกว่ามีทรัพย์ไม่แน่มีทรัพย์อาจจะดีมากกว่ามีปัญญาก็ได้เคยได้ยินไหมสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราดยังรู้พลังมีความรู้แต่อาจจะพลาดพลังในบางปัญหาก็ได้เดี๋ยวเรามาดูเหตุผลในการสนับสนุนมีปัญญาดีกว่ามีทรัพย์ข้อแรกเขาบอกว่าคนมีปัญญาเนี่ยจะสามารถเอาตัวรอดได้ในยามที่มีปัญหาอันนี้ก็จริงเหตุผลก็ค่อนข้างน่าเชื่อถือต่อมาเหตุผลฝ่ายเสนอเขาบอกว่าคนมีปัญญาเนี่ยยิ่งใช้มากยิ่งเพิ่มมากขึ้นส่วนคนมีทรัพย์ยิ่งใช้ยิ่งหมดจริงไหมสมมติมีเงิน10บาทใช้ไปเรื่อยๆก็เหลือ9บาท8บาท7บาทจนเหลือ0บาทแต่มีปัญญายิ่งใช้ปัญญายิ่งฝึกสมองไปเรื่อยๆความรู้ของเราปัญญาของเราก็จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นการเพิ่มรอยหยักให้กับสมองและสุดท้ายคนที่มีปัญญาเนี่ยก็จะสร้างฐานะและเลี้ยงตนเองได้ก็คือใช้ปัญญาในการแสวงหาความรู้ในการทำงานใช่ไหมคำว่ามีสมองหมายถึงก้อนเนื้ออย่างเดียวไหมหมายถึงก้อนสมองในสมองเราไหมไม่ใช่มันหมายถึงการมีความรู้มีปัญญานะครับนักเรียนต่อมาเหตุผลในการคัดค้านก็คือไม่เชื่อว่ามีปัญญามันดีกว่ามีทรัพย์นี่คือเหตุผลของฝ่ายค้านนะครับฝ่ายค้านเขาบอกว่าการที่เรามีปัญญาเนี่ยแต่เราไม่มีทรัพย์ลงทุนบางคนเก่งมากเรียนได้เกรด4นะมีความรู้เต็มเปี่ยมแต่ไม่มีทรัพย์สินในการลงทุนก็ทำไมไม่อาจทำมาหากินได้ถูกไหมต่อมาเหตุผลค้านข้อที่2คนมีทรัพย์มักมีคนนับหน้าถือตาและมีเพื่อนฝูงมากจริงไหมเพื่อนมาเราดีใจเวลาเราจัดงานเลี้ยงใช่ไหมครับเราจัดอาหารจัดปาร์ตี้จัดงานรื่นเริงมีเครื่องดื่มมีอาหารเต็มเพื่อนมาเราดีใจเพื่อนกลับไปใครล้างจานเพราะฉะนั้นการมีทรัพย์การมีเงินทองเยอะแยะก็จะทำให้คนทำไมนับหน้าถือตาแล้วก็เข้ามาเป็นมิตรกับเรามากขึ้นจริงไหมลองไม่มีตังค์ดูสิจะมีใครคบบ้างนะครับยืนอยู่เฉยๆเนี่ยเขาจะรู้ไหมว่าเรามีความรู้ไม่รู้แต่ถ้ายืนมีนาฬิกาปาเต๊ะมีสร้อยแหวนมีสร้อยคอยืนอยู่เฉยๆเขารู้ไหมว่าเรารวยรู้ยกเว้นทองปลอมนะครับต่อมาเขาบอกว่าเงินมันคือแก้วสารพัดนึก ก็คือมีเงินแล้วทำไมบันดาลทุกอย่างใช่ไหมมีเงินซื้ออะไรก็ได้ซื้อความสุขบางครั้งยังซื้อได้เลยเช่นครูโออยากไปพักผ่อนที่ชายทะเลชายหาดที่ไหนดีเอาทะเลภาคใต้ดีกว่าภูเก็ตเนาะครูโอมีความรู้เยอะมากแต่ไม่มีเงินไม่มีทรัพย์ครูโอจะไปเที่ยวภูเก็ตพักผ่อนที่ภูเก็ตได้ไหมก็ซื้อความสุขไม่ได้แต่ถ้าครูโอมีเงินในกระเป๋าสัก1ล้านบาทโหครูโอไปซื้อความสุขที่ภูเก็ตได้ไหมได้ไปพักผ่อนหย่อนใจไปเช่ารีสอร์ทแพงๆไปกินอาหารหรูหราก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นครูไม่ได้บอกว่าอะไรดีกว่านะเพียงแต่ว่าเนี่ยคือเหตุผลที่เขาเสนอมาแล้วก็เขาค้านกลับไปกลับมานะครับและจำไว้เลยว่าในการโต้วาทีต้องมีอะไรเสมอเหตุผลนะครับจำไว้เลยอ่ะต่อมาหลังจากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีในวันนี้แล้วเราจะยังไม่ฝึกโต้วาทีเดี๋ยวเราไปฝึกโต้วาทีกันในชั่วโมงหน้านะครับสำหรับชั่วโมงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้แต่ละกลุ่มปรึกษากันนะครับโดยทำใบงานที่8เรื่องการโต้วาทีวงเล็บ1นะโดยเขียนเสนอหัวข้อคนละ1หัวข้อแล้วก็ให้ในกลุ่มเนี้ยปรึกษากันว่าจะหัวข้อของใครดีนะครับจากนั้นนำเสนอหน้าชั้นเรียนพร้อมระบุเหตุผลสำหรับปลายทางก็รบกวนแจกชุดกิจกรรมให้นักเรียนด้วยนะครับเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วก็ส่งครูปลายทางได้เลยนะใบงานของนักเรียนก็จะมีช่องให้เขียนหัวข้อที่สนใจแล้วก็เขียนคำว่าเพราะในที่นี้ก็คือเหตุผลนะครับลูกใส่มาให้ครบนะถ้าต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: หลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้ทำกิจกรรมโดยกำหนดหัวข้อคนละ1หัวข้อมาแล้วแล้วก็ปรึกษาการแบ่งปันกันในกลุ่มนำเสนอแล้วก็สรุปเป็นมติกลุ่มนะครับว่าจะนำหัวข้อของใครมานำเสนอดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันขอซูมกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2ออกมาเลยลูกเอาไมค์ออกมาด้วยกลุ่มที่2เนี่ยเลือกหัวข้อของใครมาครับลัลนาใช่ไหมลูกแล้วเราหัวข้อให้ปลายทางทราบด้วยแล้วก็บอกเหตุผลด้วยนะครับลูก
1: หัวข้อที่สนใจคือเลี้ยงแมวดีกว่าเลี้ยงสุนัขเพราะมีหลายคนที่ชอบแมวและมีหลายคนที่ชอบสุนัขค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหัวข้อของกลุ่มที่สองก็คือเลี้ยงแมวดีกว่าเลี้ยงสุนัขเพราะว่าหลายคนอาจจะชอบแมวไม่ชอบสุนัขแต่ก็ยังมีอีกหลายคนทำไมชอบสุนัขไม่ชอบแมวแต่ครูโอไม่ชอบทั้งสองเลยนะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อนี้เป็นหัวข้อของกลุ่มที่สองเดี๋ยวเราจะเอาหัวข้อของแต่ละกลุ่มมาทำเป็นฉลากแล้วก็จับนะครับเพื่อที่จะโต้วาทีในชั่วโมงถัดไปปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งลูกต่อไปครับขอสุ่มกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งออกมาลูกรวดเร็วครับกลุ่มอื่นเตรียมไว้เลยนะว่าใครจะนำเสนออนนทพัฒน์ออกมาลูกหัวข้อของนนทพัฒน์คืออะไรพร้อมบอกเหตุผลนะครับ
2: อาหารหรูดีกว่าอาหารธรรมดาจริงหรือไม่เพราะคนหลายๆคนชอบกินอาหารหรูแล้วคิดว่ามันอร่อยกว่าอาหารธรรมดาครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนอาหารหรูดีกว่าอาหารธรรมดาจริงหรือไม่เพราะคนส่วนใหญ่คิดว่าอาหารที่หรูหราหน้าตาดีจะรสชาติอร่อยแต่สำหรับครูโอทานได้หมดนะครับปรบมือให้เพื่อนต่อไปกลุ่มที่4ครับรวดเร็วครับกลุ่มที่4
3: กินอาหารแบบบุฟเฟ่ดีกว่ากินอาหารแบบปกติเพราะจะได้รู้ว่ากินอาหารแบบไหนดีกว่าและคุ้มค่ากว่าค
0: ่
3: ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนสำหรับหัวข้อของกลุ่มนี้นะครับเขาก็บอกว่ากินอาหารแบบบุฟเฟ่ดีกว่ากินอาหารแบบปกติอย่าลืมนะครับว่าการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์นั้นถ้าทานไม่หมดต้องทำไมโดนปรับแน่แต่ถ้ากินอาหารแบบปกติเราก็จ่ายเงินไปเบ็ดเสร็จแล้วก็ไม่เป็นไรหากทานไม่หมดปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งต่อไปครับกลุ่มที่3กลุ่มที่3ครับนำเสนอได้เลยลูก
1: หัวข้อที่สนใจคือรถเครื่องกับรถยนต์อะไรสะดวกกว่ากันเพราะบางคนอาจจะชอบขับรถยนต์มากกว่ารถเครื่องหรือชอบขับรถเครื่องมากกว่ารถยนต์ค
0: ่
1: ะ
0: สำหรับกลุ่มนี้บอกว่าขับรถยนต์รถเครื่องใช่ไหม
1: ค่ะ
0: รถเครื่องกับรถยนต์อะไรดีกว่ากันใช่ไหมครับบางคนอาจจะชอบแว้นใช่ไหมขับรถเครื่องมันไปได้เร็วตามซอกซอยตามถนนแต่ถ้าเป็นรถยนต์คันใหญ่ก็อาจจะไปได้ลำบากหน่อยต้องไปตามเลนนะครับแล้วก็รถยนต์ทำไมเปลืองน้ำมันด้วยแต่ก็สบายไม่ต้องโดนแดดโดนฝนนะครับปรบมือให้เพื่อนต่อไปกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ลูกมาอยู่ทางนี
4: ้ขึ้นรถไฟดีกว่าขึ้นเครื่องบินหรือไม่เพราะหลายคนอาจชอบที่ขึ้นเครื่องบินกว้างและสะดวก

0: สบายกว่าขึ้นรถไฟค่ะ
1: ปรบมือให้เพื่อนเป็นการนำเสนอหัวข้อที่แปลกใหม่ครูเองก็ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ขึ้นรถไฟหรือเครื่องบิน
0: ขึ้นรถไฟดีกว่าขึ้นเครื่องบินหรือไม่ค่ะ
1: ก็แล้วแต่คนชอบนะบางคนชอบความท้าทายถ้าเครื่องบินก็จะเร็วหน่อยแต่รถไฟต้องติดไฟแดงไหมลูกก็ไม่ต้องติดเครื่องบินต้องติดไฟแดงไหมแต่ข้างบนก็ต้องบินให้ดูนะบินให้ดีเดี๋ยวก็ชนกันบนฟ้านะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ความชอบความถนัดในการเลือกหัวข้อนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาฝึกโต้วาทีพร้อมกันกลับเข้าที่ได้ปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนพร้อมกันเลยนะครับได้ทางอ่านคำถามด้วยนะการกำหนดหัวข้อในการโต้วาทีเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรมีความสำคัญไหมนนทพัฒน
2: ์มีความสำคัญครับถ้าตั้งหัวข้อไม่เป็นกลางหรือว่าเอียงไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็จะไม่เกิดความยุติธรรมครับ
1: ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนเลยการตั้งหัวข้อหรือยติน่ะมีความสำคัญนะต้องตั้งให้เป็นกลางอาจจะเป็นหัวข้อที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ยังไม่มีคนชี้ชัดนะครับเพื่อที่จะได้หาเหตุผลในการมาโต้ตอบสนทนากันโต้ตอบขัดแย้งกันนะครับนะเพราะฉะนั้นจะทำให้เรามีทิศทางในการโต้วาทีด้วยถ้าเราทราบหัวข้อหรือยตินั้นๆ นะครับคำถามข้อต่อมาการโต้วาทีจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดอยู่ๆออกไปพูดแล้วก็ทำไมไม่มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ไหมต้องมีการเตรียมตัวข้อสุ่มถามกลุ่มที่2ครับใครดีณัฐพัฒน์ณัฐพัฒน์บอกเพื่อนหน่อยลูกว่าทำไมจะต้องมีการเตรียมตัวต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
3: เพราะว่าถ้าไม่พร้อมในการไปโต้วาทีก็อาจจะไม่ค่อยขัดแย้งกันเท่าไหร
1: ่ครับเพราะฉะนั้นคือเรื่องของเรื่องเนี่ยทั้งสองฝ่ายเขาขัดแย้งกันอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมข้อมูลใช่ไหมลูกเพื่อให้การโต้วาทีนั้นมันสนุกสนานใช่ไหมครับมีเหตุผลที่น่าเชื่อถืออ่ะนั่งลงครับลูกปรบมือให้เพื่อนการเตรียมข้อมูลที่เราจะพูดเนี่ยถ้าเราพูดแล้วก็ฝึกซ้อมอย่างดีนะครับก็จะทำให้การพูดของเราทำไมคล่องแคล่วแล้วก็ลดข้อผิดพลาดได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับต่อมาบทเรียนครั้งต่อไปเราจะอยู่ในเรื่องของการโต้วาทีแต่เป็นชั่วโมงที่2นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปก็จะมีใบงานใบความรู้เกี่ยวกับการโต้วาที2นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปที่รายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็ได้เรียนเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีการโต้วาทีไปแล้วก็อยากจะให้นำความรู้ครั้งนี้ไปปรับใช้ได้สำหรับชั่วโมงหน้าถ้าโรงเรียนปลายทางจัดการโต้วาทีไม่ทันคุณครูปลายทางก็สามารถจัดการโต้วาทีในเวลาว่างหรือนอกเวลาได้นะครับเพื่อให้นักเรียนของเราเนี่ยได้เตรียมตัวแล้วก็ประเมินความถูกต้องของการโต้วาทีได้ด้วยสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่น

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: ทำยังไงดีฟันใกล้จะหลุดออกมาแล้ว
2: โอ้โอ้วิตตี้ไม่ต้องกังวลนะ
0: ฉันอายนี่นะถ้าฟันหล่อแล้วยังมีเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันอีกหรือเปล่า
2: โธ่มีสิวิตตี้อ่ะกินแอปเปิลนี่ก่อนสิกินผลไม้อร่อยๆจะได้อารมณ์ดี
0: ฟันออกมาแล้วฟันของฉันหลุดออกมาแล้วฟันหล่อแบบนี้ถ้าใครมาเห็นต้องโดนล้อแน่เลย
2: นี่นี่วิตตี้ไม่เป็นไรนะไม่ต้องร้องไห
0: ้เสียงใครนะ
2: ฉันเอง
0: เอ๊ะฉลามนี่นาทำไมมาอยู่แถวนี้ได้ล่ะ
2: ฉันกำลังว่ายน้ำเล่นอยู่แถวนี้แล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงวิตตี้ร้องไห้เพราะฟันหลอน่ะวิตตี้มาอยู่นี่เองไม่ต้องร้องไห้ไปนะวิตตี้ไม่ได้ฟันหลอคนเดียวหรอกดูสิฉลามน้อยเองก็ยังฟันหลอเลย
0: จริงเหรอฉลามก็ฟันหลอได้ด้วยหรอครับ
2: นี่ไงฟันของฉลามน่ะหลุดบ่อยจะตายหลุดเป็นร้อยซี่เลยแต่หลุดแล้วเดี๋ยวก็มีฟันขึ้นมาใหม่ได้ตลอด
0: โอ้ฉลามมีฟันเป็นร้อยซี่เลยเหรอ
2: ฮ่าฮ่าจริงๆมีมากกว่านั้นอีกนะวิตตี้ไม่ต้องเสียใจหรอกนะฟันน้ำนมที่หลุดไปของวิตตี้เดี๋ยวก็มีฟันแท้ขึ้นมาแทนที
0: ่ว้าวแบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วสิครับ
3: ใช่แล้ว

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าปลาฉลามมีลักษณะแตกต่างจากปลาทั่วไปอย่างไร
1: พี่วิกกี้คิดว่าปลาฉลามตัวใหญ่กว่าปลาทั่วไปและมีครีบแหลมครับ
0: พี่แว่นคิดว่าฟันของปลาฉลามจะแหลมและมีจำนวนเยอะมากกว่าปลาทั่วไปเพราะฉลามใช้ฟันในการจับปลาเป็นอาหารไม่ให้ดิ้นหนีไปได้แล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าปลาฉลามมีข้อแตกต่างจากปลาทั่วไปยังไงบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆเป็นคนช่างสังเกตมากเลยนะครับวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมอีกเช่นเคยนะครับและแน่นอนครับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องซากดึกดำบรรพ์เกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาพวกเราได้ร่วมกันสร้างแบบจำลองของการเกิดซากดึกดำบรรพ์ทั้ง2แบบไปแล้วนะครับก็คือแบบจำลองของซากดึกดำบรรพ์ที่เป็นโครงร่างของสิ่งมีชีวิตในอดีตและแบบจำลองการเกิดซากดึกดำบรรพ์ของซากดึกดำบรรพ์ที่เป็นแบบร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตนั่นเองนะครับและคุณครูก็ได้ให้นักเรียนนั้นได้กลับไปเตรียมตัวมานำเสนอกันว่าแบบจำลองของพวกเรานั้นสามารถนำมาใช้อธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพ์ได้หรือไม่นะครับก่อนที่เราจะไปนำเสนอกันคุณครูอยากจะถามพวกเราว่าแบบจำลองที่พวกเราสร้างขึ้นมานั้นสามารถใช้อธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพ์ได้มั้ยครับนักเรียนต้นทางบอกว่าได้นะครับนักเรียนปลายทางล่ะครับคิดว่าได้ไหมสามารถตอบให้กับคุณครูปลายทางของนักเรียนฟังได้เลยนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราก็เข้าสู่กิจกรรมกันเลยนะครับกิจกรรมที่1ซากดึกดำบรรพ์เกิดขึ้นได้อย่างไรสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะครับมีดังนี้เลยข้อแรกนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดจากโครงร่างและร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตถัดไปครับนักเรียนจะต้องลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับการเกิด

ซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดจากโครงร่างและร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตนั่นเองครับคุณครูก็เชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับสามารถผ่านจุดประสงค์เหล่านี้ได้อย่างแน่นอนเลยครับถัดไปครับไปดูใบงานที่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับจะเป็นใบงานเรื่องการเกิดซากดึกดำบรรพ์ซึ่งจะอยู่ในหน้าที่135นั่นเองครับในส่วนนี้นักเรียนก็สามารถเปิดดูตามควบคู่กันไปได้เลยนะครับถัดไปครับจะเป็นในส่วนของวิธีทำกิจกรรมนะครับโดยในวันนี้เราจะเริ่มต้นที่ข้อ4นะครับซึ่งจะต่อเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมาเช่นเดิมนะครับให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับอ่านวิธีการทำกิจกรรมแล้วบอกคุณครูให้ได้ว่าในวันนี้เราจะต้องทำอะไรถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

0: เอาละครับนักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมจบแล้วไหนลองบอกครูสิครับว่าในวันนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรเราจะต้องนำเสนอแบบจำลองที่พวกเราได้ร่วมกันสร้างมานะครับหลังจากนำเสนอแบบจำลองแล้วเราจะต้องทำอะไรต่อครับ
1: สะท้อนการประกาศรวมในท
0: ีตอนที่เราได้ทำงานตอนที่เราได้สร้างแบบจำลองนั้นมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมเดี๋ยวเราก็มาร่วมกันสะท้อนผลนะครับว่าจะเป็นอย่างไรดังนั้นตอนนี้นักเรียนเข้าใจแล้วนะครับว่าในวันนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างดังนั้นก่อนอื่นเลยนะครับคุณครูก็จะให้พวกเราเนี่ยได้เตรียมความพร้อมในการนำเสนอแบบจำลองครับเพราะว่าแบบจำลองของบางคนเนี่ยยังไม่ได้แกะออกมาจากกล่องนมหรือแบบพิมพ์ที่เราได้ทำไว้ในชั่วโมงที่ผ่านมาเลยนะครับแล้วก็ของบางคนนะครับยังไม่เห็นซากดึกดำบรรพ์ที่อยู่ภายใต้แบบจำลองเลยนะครับดังนั้นในช่วงนี้นะครับคุณครูก็จะให้พวกเรานั้นได้เตรียมความพร้อมในการนำเสนอข้อมูลครับถ้าพร้อมแล้วเตรียมความพร้อมได้เลยครับ

0: และตอนนี้นะครับนักเรียนในห้องต้นทางนั้นก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็คิดว่านักเรียนปลายทางนั้นก็น่าจะเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับดังนั้น
1: ครูขอเพิ่มเติมข้อมูลในระหว่างที่นักเรียนหาร่องรอยหลักฐานจากซากดึกดำบรรพ์ในแบบจำลองนะครับนักเรียนจะต้องใช้ความระมัดระวังขุดอย่างเบาๆเพื่อไม่ให้ซากดึกดำบรรพ์เกิดความเสียหายเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาซากดึกดำบรรพ์นั่นเองครับ
0: เรามาเน้นย้ำกันต่อเลยนะครับว่าเราจะต้องทำอะไรกันต่อไปในส่วนของนักเรียนนะครับนักเรียนจะต้องนำเสนอแบบจำลองเพื่ออธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพ์นะครับจากนั้นจะต้องสะท้อนผลการปฏิบัติงานปัญหาที่เกิดระหว่างการสร้างแบบจำลองและวิธีการแก้ปัญหาครับในส่วนของคุณครูปลายทางนั้นก็รบกวนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำเสนอแบบจำลองแล้วก็สะท้อนผลการปฏิบัติงานด้วยนะครับแล้วก็คุณครูสามารถให้คำแนะนำและก็ให้ความช่วยเหลือได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับดังนั้นในช่วงนี้นะครับถ้านักเรียนปลายทางพร้อมแล้วก็เริ่มนำเสนอกิจกรรมได้เลยนะครับในส่วนของห้องต้นทางนั้นนะครับก็พร้อมที่จะนำเสนอแล้วนะครับก็จะเชิญนักเรียนกลุ่มที่1ออกมาด้านหน้าเพื่อทำการนำเสนอเชิญครับ

0: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงทัชนกขุนทองมาจากกลุ่มหนึ่งค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนุรพัฒน์งิ้วงามมาจากกลุ่มหนึ่งครับ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชาลิสาทองพิกมาจากกลุ่มหนึ่งค่ะ
0: อย่างแรกเรามาดูจากร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตกันเลยนะคะอันนี้คือตะกอนชั้นที่หนึ่งค่ะส่วนอันนี้คือตะกอนชั้นที่สองค่ะเมื่อสิ่งมีชีวิตได้มาเดินผ่านตะกอนชั้นที่หนึ่งโดยที่ตะกอนชั้นที่หนึ่งยังไม่แข็งตัวพอก็จะทำให้เกิดร่องรอยค่ะและตะกอนชั้นที่สองก็จะมาปิดทับค่ะและเมื่อตะกอนชั้นที่สองหายไปก็จะรอยของสิ่งมีชีวิตในตะกอนชั้นที่หนึ่งค่ะ
1: ต่อไปนะครับจะเกิดจากโครงร่างแข็งของสิ่งมีชีวิตในอดีตครับอันนี้คือตะกอนชั้นที่หนึ่งครับอันนี้คือตะกอนชั้นที่สองครับเมื่อสิ่งมีชีวิตได้

0: ครับก็จะเห็นโครงร่างของสิ่งมีชีวิตครับดังนี้ครับ
1: ก็จบไปแล้วนะครับกับการนำเสนอแบบจำลองของเพื่อนๆกลุ่มที่1นะครับยอดเยี่ยมมากเลยครับเพื่อนๆที่นั่งอยู่ในห้องต้นทางนะครับคิดว่าผลการนำเสนอของเพื่อนเป็นอย่างไรบ้างครับดีมากเลยใช่ไหมครับทำให้เราเข้าใจกระบวนการเกิดซากดึกดำบรรพ์มากขึ้นไหมครับเข้าใจมากขึ้นเลยนะครับตอนนี้เราลองมาสะท้อนผลกันนะครับว่าตอนที่เราได้สร้างแบบจำลองเราได้เจอปัญหาอะไรบ้างไหมครับ
0: เจอครับ
1: อย่างไรครับ
0: คือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตครับมันได้แตกครับเพราะว่ามันยังไม่แข็งตัวพอครับ
1: มันแตกไปคือเราไปแกะตอนที่ปุ่มบัตเตอร์ยังไม่แข็งก็เลยแตกถูกไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วเจอปัญหาอะไรอีกไหมครับ
0: เจอครับ
1: ครับผม
0: อันนี้ครับความจริงครับมันต้องเต็มครับแต่ตอนที่ผมใส่ลงไปครับมันเริ่มแข็งแล้วครับมันก็จะเป็นรูนิดหนึ่งครับ
1: ก็เลยสังเกตเห็นรูด้านนี้ใช่ไหมครับที่เราพูดถึงแล้วเจอปัญหาอะไรอีกไหมครับ
0: ไม่เจอแล้วครับ
1: แล้วครั้งหน้าถ้าเรามีโอกาสได้ทำอีกนักเรียนคิดว่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไร
2: ใส่สีผสมอาหารให้น้อยลงครับ
1: เพราะว่าอะไรครับ
2: เพราะว่าเวลาที่เราใส่แล้วเวลาผ่านไปมันจะเห็นเหมือนเป็นน้ำของสีขึ้นมาค่ะแล้วมันจะทำให้แห้งช้าลงค่ะ
1: อ๋อก่อนที่แบบจำลองของเราจะแห้งจะเห็นเป็นน้ำสีที่ลอยขึ้นมาซึ่งเราไม่ได้ใช้ในส่วนนั้นถูกไหมครับแล้วก็เราคิดว่าอาจจะมีส่วนทำให้แบบจำลองของเราแข็งตัวช้าด้วยถูกไหมครับโอเคแล้วครั้งหน้าจะแก้ปัญหาอย่างไรกับการที่ซากดึกดำบรรพ์ของเราหักครับ
3: ก็รอให้มันแห้งให้ดีก่อนนะคะถึงจะแกะ
1: ต้องรอให้แห้งให้ดีก่อนถึงเราจะแกะนะครับคราวนี้คุณครูขอกลับมาที่ซากดึกดำบรรพ์อันนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นซากดึกดำบรรพ์แบบ
3: ร่องรอยของสิ่งมีช
1: ี
3: ว
1: ิ
3: ต
1: แบบร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตนะครับทีนี้ซากดึกดำบรรพ์แบบร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตเนี่ยมี2แบบถูกไหมแบบที่เป็นรูปพิมพ์กับแบบที่เป็นรอยพิมพ์อันนี้ของเรานี้ครับเป็นแบบไหนเอ่ย
3: รูปพิมพ์ค่ะ
1: เป็นแบบรูปพิมพ์ซึ่งจะมีลักษณะเป็นอย่างไรครับรูปพิมพ
4: ์น
1: ู
4: นออกม
1: านูนออกมาคล้ายกับอันนี้เป็นรอยเท้าถูกไหมครับก็จะนูนออกมาคล้ายกับรอยเท้าของสิ่งมีชีวิตนั้นๆถูกไหมครับแล้วของเรามันมีแบบจำลองที่เป็นแบบรอยพิมพ์ด้วยไหมครับ
3: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีใช่ไหมแล้วตอนแรกมันต้องมีรอยเท้าของซากดึกดำบรรพ์ไปเหยียบลงตะกอนที่ยังไม่แข็งตัวถูกไหมครับส่วนนั้นเกิดรูปเกิดรอยพิมพ์ขึ้นไหมครับเกิดแล้วมันอยู่ไหนล่ะหายไปแล้วโอเคไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าเราก็จะได้เห็นกระบวนการว่าในขั้นตอนการเกิดก็จะเกิดทั้งรูปพิมพ์รอยพิมพ์แต่บางครั้งในธรรมชาติแล้วเราอาจจะไม่พบเจอก็ได้โอเคก็ขอขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งมากครับต่อไปก็เชิญเพื่อนๆกลุ่มที่2ออกมาด้านหน้าได้เลยครับ

0: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงรัลนาอุไรพันธ์มาจากกลุ่มที่2ค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนภัทรนาวิจิตมาจากกลุ่ม2ครับ
0: ขั้นตอนที่1หนูจะมานำเสนอเกี่ยวกับการเกิดร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตค่ะตะกอนชั้นที่1กลุ่มของหนูได้สร้างเป็นดินน้ำมันค่ะต่อมาได้มีไดโนเสาร์มาเหยียบบนตะกอนชั้นที่1จนกลายเป็นรอยเท้าของไดโนเสาร์ค่ะจากนั้นก็มีตะกอนชั้นที่2มาทับถมค่ะซึ่งกลุ่มของหนูใช้เป็นผงของปูนพลาสเตอร์ค่ะจากนั้นตะกอนชั้นที่2ก็จะค่อยๆหายไปจนเหลือแต่รอยเท้าค่ะ

0: ขั้นตอนที่2กลุ่มของหนูจะมาพูดเกี่ยวกับการเกิดโครงร่างของสิ่งมีชีวิตค่ะโดยเกิดจากตะกอนชั้นที่1ซึ่งกลุ่มของหนูได้สร้างเป็นปูนปลาสเตอร์ล้วนค่ะจากนั้นได้มีไดโนเสาร์ตายลงไปบนตะกอนชั้นที่1ค่ะแล้วก็เกิดเป็นตะกอนชั้นที่2มาทับตัวไดโนเสาร์ค่ะซึ่งตะกอนชั้นที่2กลุ่มของหนูใช้เป็นปูนปลาสเตอร์ผสมทรายและใส่สีผสมอาหารสีฟ้าเพื่อให้โดดเด่นกว่าตะกอนชั้นที่1ค่ะหลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปตะกอนชั้นที่2จะค่อยๆหายไปเรื่อยๆจนเริ่มปรากฏให้เห็นซากดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิตค่ะขอบคุณค่ะ
1: เอาละครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มที่2ด้วยนะครับที่ออกมานำเสนอเกี่ยวกับแบบจำลองการเกิดซากดึกดำบรรพ์ในอดีตของเรานะครับซึ่งก็มี2แบบนะครับแบบจำลองที่เราได้อธิบายไปนั้นเพื่อนๆที่อยู่ด้านในนะครับคิดว่าสามารถใช้อธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพ์ของทั้ง2แบบได้ไหมครับ
2: ได้
1: ยอดเยี่ยมเลยนะครับคราวนี้คุณครูขอดูตรงนี้นิดหนึ่งได้ไหมการเกิดซากดึกดำบรรพ์แบบร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตใช่ไหมครับอันนี้ตอนนี้มันมีผงปูนปลาสเตอร์ใช่ไหมของเราใช้ก็คือถือว่ามันคือตะกอนชั้นที่2ถูกไหมครับเราลองเอาออกให้ครูดูรอยเท้าหน่อยได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะ
1: ไหนลองเอาออกให้ครูหน่อยครับเห็นเป็นรอยเท้าไหมครูช่วยครับใช่ไหมครับอันนี้เป็นรอยเท้าของไดโนเสาร์ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ซ
0: ึ
1: ่งไดโนเสาร์นั้นเป็นไดโนเสาร์พลาสติกใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: โอเคร่องรอยที่เกิดขึ้นตรงนี้เป็นซากดึกดำบรรพ์แบบรอยพิมพ์หรือรูปพิมพ์ครับ
0: ตอนแรกต้องเป็นรอยพิมพ์ค่ะแต่ว่าปูนปลาสเตอร์มันดันแตกค่ะเลยแก้ปัญหาด้วยการนำผงของปูนปลาสเตอร์มาใส่แทนค่ะ
1: โอเคตอนแรกเราตั้งใจจะให้มันมีทั้งสองแบบทั้งที่เป็นแบบรอยพิมพ์แล้วก็แบบรูปพิมพ์ถูกไหมครับโดยเอาปูนปลาสเตอร์ใส่ไปเพื่อที่จะให้เกิดซากดึกดำบรรพ์แบบรูปพิมพ์แต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นปัญหาของนักเรียนเนาะก็คือถือว่าเป็นการสะท้อนผลไปเลยนะครับดังนั้นเมื่อปูนปลาสเตอร์แตกลงไปในชั้นบนก็ทำให้ซากดึกดำบรรพ์แบบร่องรอยของสิ่งมีชีวิตที่เป็นแบบรอยพิมพ์ขอโทษครับที่เป็นแบบรูปพิมพ์หายออกไปเหลือแต่ที่เป็นแบบ
0: รอยพิมพ์
1: รอยพิมพ์เราก็เลยแก้ปัญหาด้วยการ
0: นำผงปูนปลาสเตอร์มาใส่ค่ะ
1: โอเคคราวนี้นอกจากปัญหาตรงนี้แล้วเราเจอปัญหาอย่างอื่นอีกไหมครับ
0: เจอค่ะ
1: เชิญครับ
0: ในขณะที่ทำค่ะปูนปลาสเตอร์ชั้นแรกดูเหมือนว่าจะใส่น้ำเยอะไปค่ะเลยทำให้แห้งช้ามากค่ะ
1: แล้วมีปัญหาอะไรอีกไหม
0: ระหว่างที่ทำอยู่ๆก็มีรูรั่วตรงกล่องค่ะทำให้ปูนปลาสเตอร์บางส่วนมันไหลออกมาค่ะ
1: ตรงกล่องนมใช่ไหมที่เราเจาะแล้วดูดนมออกไปมันมีรูอยู่เราไม่ได้ปิดดังนั้นเมื่อเวลาเราเทของเหลวใส่ลงไปมันก็จะออกมาจากรูนั้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเราแก้ปัญหาอย่างไรครับ
0: ตรงที่ปูนปลาสเตอร์ไม่แห้งค่ะจะทำการเทผงปูนปลาสเตอร์ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหายที่จะเป็นน้ำเยอะเกินไปค่ะแล้วก็แห้งไปเองค่ะ
1: ครับ
0: ส่วนตรงที่เป็นรูเอาดินน้ำมันมาปิดค่ะซึ่งก็ใช้ได้ผลค่ะ
1: แล้วเจอปัญหาอะไรอีกไหมครับนอกจากตรงนี้
0: ไม่เจอแล้วค่ะ
1: ไม่เจอแล้วนะครับคราวนี้ครั้งต่อไปถ้าพวกเราได้มีโอกาสสร้างแบบจำลองเหล่านี้อีกนะครับคิดว่าเราจะปรับปรุงตรงไหนครับ
0: ใส่น้ำให้น้อยลงหน่อยตอนที่ผสมกับปูนปลาสเตอร์ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ควรสังเกตดีๆก่อนว่าที่กล่องนมที่จะใส่ของเหลวมีรูรั่วหรือว่ารอยรั่วหรือเปล่าค่ะถ้าเจอก็ควรหาอะไรมาปิดก่อนที่จะเริ่มทำค่ะ
1: ครับแล้วในส่วนของแบบจำลองที่แตกไปแล้วครับหนูจะแก้ปัญหายังไงหรือครั้งหน้าหนูจะทำยังไงครับ
0: อาจจะต้องทำให้รอยพิมพ์มันมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเห็นชัดเจนขึ้น

0: ค่ะเพราะว่าแบบนี้มันมองไม่ค่อยออกค่ะแล้วก็อาจจะหล่นมาแตกง่ายด้วยค่ะเพราะว่ามันมีรอยลงไปค่อนข้างน้อยค่ะ
1: อืมอ่ะโอเคก็ยอดเยี่ยมไปเลยนะครับกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของเพื่อนๆกลุ่มที่2นะครับอ่ะก็ขอขอบคุณเพื่อนกลุ่มที่2ด้วยครับต่อไปก็เชิญเพื่อนๆกลุ่มที่3ออกมาด้านหน้าได้เลยครับ

0: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชมพูแสงสีมาจากกลุ่ม3ครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพงษ์ธนาวงทองมาจากกลุ่ม3ครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจิรพัฒน์กันวงมาจากกลุ่ม3ครับ
0: ซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดขึ้นจากร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตเมื่อมีสิ่งมีชีวิตในอดีตเช่นไดโนเสาร์มาเหยียบหรือทิ้งร่องรอยเอาไว้ในตะกอชั้นที่1ที่ยังไม่แข็งตัวดีจะเกิดเป็นรอยเท้าหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตครับต่อมาจะมีตะกอนต่างๆมารวมตัวกันจะแล้วถมบนบริเวณรังเก่าจนกลายเป็นตะกอชั้นที่2ครับ
1: ต่อไปเป็นซากสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์ครับเมื่อมีชีวิตเสียชีวิตลงบนพื้นที่ยังไม่แข็งครับก็จะเป็นร่องรอยสิ่งมีชีวิตเป็นซากสิ่งมีชีวิตแล้วก็มีตะกอนชั้นที่2สะสมแล้วมาทับถมซากสิ่งมีชีวิต
3: เอาละครับก็ขอขอบคุณเพื่อนกลุ่มที่3นะครับที่ออกมานำเสนอแบบจำลองที่ใช้อธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพ์ทั้ง2แบบด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับคุณครูขอถามพวกเราว่าในส่วนของซากดึกดำบรรพ์ที่เป็นร่องรอยของสิ่งมีชีวิตนะครับตะกอนชั้นที่1เราใช้อะไรทำครับ
0: ดินน้ำมันครับ
3: แล้วตะกอนชั้นที่2ครับ
0: ทรายครับ
3: ทรายโอเคอันนี้รอยที่เกิดขึ้นนะครับที่เป็นซากดึกดำบรรพ์ของเรานี้เป็นซากดึกดำบรรพ์แบบใดครับรูปพิมพ์หรือรอยพิมพ์
0: รอยพิมพ์ครับ
3: รู้ได้ยังไงครับว่าเป็นรอยพิมพ์
0: รูปพิมพ์ป่ะเพราะมีซากเพราะมีสิ่งที่มีชีวิตในอดีตมาทิ้งรอยไว้ครับ
3: รอยพิมพ์คือซากดึกดำบรรพ์ที่ยุบลงไปใช่ไหมครับถ้าเป็นรูปพิมพ์จะต้องนูนขึ้นมานั่นเองซึ่งของเรานี้มันยุบลงไปนะครับก็จะกลายเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่เป็นร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตแบบรอยพิมพ์นั่นเองนะครับถัดมาในส่วนของการเกิดซากดึกดำบรรพ์ที่เป็นโครงร่างของสิ่งมีชีวิตตะกอนชั้นที่1นักเรียนใช้อะไรทำครับ
1: ปูนปลาสเตอร์ครับ
3: ปูนปลาสเตอร์ชั้นที่2ครับ
1: ทรายทรายครับ
3: ทรายอันนี้ครูยังไม่เห็นซากดึกดำบรรพ์ของเราเลยยกออกได้ใช่ไหมครับอันนี้ตอนนี้เราแยกตะกอนชั้นที่1กับตะกอนชั้นที่2ออกจากกันแล้วก็จะเจออะไรครับ
1: ซากสิ่งมีชีวิตครับ
3: ซากของสิ่งมีชีวิตซึ่งนักเรียนใส่อะไรลงไปครับ
1: เปลือกหอยครับ
3: เปลือกหอยนั่นเองนะครับอันนี้ตอนที่พวกเราสร้างเนี่ยครับเจอปัญหาอะไรไหมครับ
1: เจอครับเพราะว่า
3: เล่าสิครับ
1: ตะกอนชั้นที่1ครับใส่น้ำมากเกินไปทำให้ปูนปลาสเตอร์แห้งช้าครับ
3: แล้วเราแก้ปัญหายังไงครับ
1: แก้ปัญหาด้วยการผสมปูนปลาสเตอร์เข้าไปครับใส่ปูนปลาสเตอร์เข้าไปเพื่อให้แข็งตัวเร็วครับ
3: โอเคแล้วเจอปัญหาอะไรอีกไหม
1: ไม่เจอแล้ว
3: ไม่เจอแล้วนะครับแสดงว่าส่วนใหญ่ของเราแล้วก็ในการสร้างแบบจำลองนั้นก็คือผ่านไปได้ด้วยดีเจอแค่แข็งตัวช้าแค่นั้นก็ได้แก้ปัญหาไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มที่3มากเลยนะครับต่อไปเดี๋ยวเชิญเพื่อนๆกลุ่มที่4ออกมานำเสนอได้เลยครับ

0: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปนัสยาแจ้งประเสริฐค่ะ
1: อย่างแรกก็จะเป็นโครงร่างของสิ่งมีชีวิตครับตะกอนชั้นที่1เราใช้เป็นปูนปลาสเตอร์แล้วก็ดินน้ำมันเป็นตะกอนชั้นที่2ครับเริ่มแรกก็จะเป็นตะกอนชั้นที่1เมื่อมีสิ่งมีชีวิตมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ตายลงก็จะมีตะกอนชั้นที่2ครับมาปิดทับไว้มาปิดไว้ข้างบนครับและเมื่อเวลาผ่านไปนานก็ทำให้ตะกอนชั้นที่2ก่อนออกมาครับทำให้เกิดเป็นโครงร่างของสิ่งมีชีวิตในอดีตครับ
0: ต่อไปเป็นแบบจำลองของร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตตะกอนชั้นที่1จะใช้เป็นปูนปาเตอร์แล้วนำรอยตีนมาทับไว้แต่ว่าตะกอนชั้นที่1แตกเลยเปลี่ยนเป็นตะกอนชั้นที่2ค่ะตะกอนชั้นที่2จะมีรอยเท้าทับอยู่ค่ะ
2: เอาละครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มที่4ที่ออกมานำเสนอแบบจำลองในการเกิดซากดึกดำบรรพ์ด้วยนะครับอ่ะเรามาดูแบบแรกของเพื่อนก่อนนะครับเป็นแบบจำลองที่ใช้อธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพ์แบบโครงร่างของสิ่งมีชีวิตใช่ไหมครับตะกอนชั้นที่1ใช้เป็นปูนปลาสเตอร์นะครับซากดึกดำบรรพ์เป็นเปลือกหอยนะครับตะกอนชั้นที่2ก็เป็นดินน้ำมันนั่นเองนะครับอันนี้มีปัญหาอะไรไหมครับในตอนที่เราได้ทำแบบจำลอง
0: มีปัญหาค่ะคือตะกอนชั้นที่1แตกค่ะ
2: อันนี้ใช่ไหมแตกใช่ไหมทำไมถึงแตกครับคิดว่า
0: คาดว่าตอนแกะน่าจะไม่มัดระวังค
2: ่
0: ะ
2: อ๋อเราแกะไม่ระมัดระวังเองนะครับแล้วมีปัญหาอะไรอีกไหมในการสร้างแบบจำลองแบบแรกของเรา
0: น่าจะไม่มีแล้วค่ะ
2: ไม่มีเลยอ่ะถัดมาในแบบที่2แตกหนักกว่าเดิมอีกถูกไหมครับ
0: แตกหนักกว่าเดิม
2: อันนี้เป็นแบบจำลองที่ใช้อธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพ์แบบร่องรอยของสิ่งมีชีวิตตอนแรกเราตั้งใจว่าเราจะใช้ปูนปลาสเตอร์
0: ใช่ค
2: ่
0: ะ
2: เป็นตะกอนชั้นที่1ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค
2: ่
0: ะ
2: แต่ว่าภายหลังมามันดันแตกถูกไหมเราก็เลยเปลี่ยนเป็นดินน้ำมันแทนใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็ประทับรอยเท้าลงไปในดินน้ำมันดังนั้นก็จะเกิดซากดึกดำบรรพ์ที่เป็นรอยเท้าของสิ่งมีชีวิตในอดีตอยู่ตรงนี้เองนะครับแล้วในระหว่างที่เราทำนั้นเจอปัญหาอะไรอีกไหม
0: ก็ตะกอนชั้นที่1แตกเหมือนเดิมแน่ค
2: ่
0: ะ
2: ก็คือส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการแตกถูกไหม
0: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งสาเหตุก็คือเกิดจากการที่เราไม่ได้ระมัดระวังโอเคดังนั้นครั้งหน้าถ้ามีโอกาสได้ทำอีกหนูจะปรับปรุงหรือแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรครับ
0: จะมาระมัดระวังให้มากกว่านี้ค่ะ
2: ยอดเยี่ยมเลยนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มที่4ด้วยนะครับขอบคุณครับต่อไปขอเชิญเพื่อนๆกลุ่มที่5ออกมานำเสนอได้เลยครับ

0: วัสดีค่ะหนูเด็กหญิงพัทริกากิณภัยค่ะ
1: สวัสดีครับผมเด็กชายธัญวัฒน์คงดินครับ
2: สวัสดีครับผมเด็กชายธนชนันท์ยิ่งเจริญครับ
0: ขั้นตอนที่1จะเป็นรอยตีนสัตว์ค่ะจะมีตะกอนชั้นที่1และตะกอนชั้นที่2ค่ะรอยตีนสัตว์จะเหยียบลงตะกอนชั้นที่1ค่ะทำให้เกิดรอยตีนสัตว์ขึ้นมาค่ะ
1: ต่อไปคือโครงร่างของซากดึกดำบรรพ์อันนี้จะเป็นตะกอนชั้นที่1และเมื่อมีสัตว์มาตายลงก็จะมีตะกอนชั้นที่2มาปิดทับและเมื่อตะกอนชั้นที่2หายก็จะให้ทำให้เห็นโครงร่างของสิ่งมีชีวิตครับ
3: ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มที่5ด้วยนะครับที่ออกมานำเสนอเกี่ยวกับแบบจำลองในการเกิดซากดึกดำบรรพ์ทั้ง2แบบนะครับขอดูแบบแรกที่เรานำเสนอหน่อยนะครับเป็นแบบครับ
0: แบบรอยตีนสัตว์ค่ะ
3: เป็นแบบร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตก็คือของเราเป็นรอยตีนสัตว์ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้คุณครูยังไม่เห็นรอยเท้าสัตว์หรือรอยตีนสัตว์ของนักเรียนเลยอันไหนครับอันนี้ใช่ไหมอันมันน้อยมากนะครับโอเคอันนี้ตะกอนชั้นที่1เราใช้อะไรสร้างครับ
0: ใช้ดินน้ำมันค่ะ
3: ดินน้ำมันแล้วตะกอนชั้นที่2ล่ะครับ
0: ดินน้ำมันเหมือนกันค่ะแต่แค่ว่าต่างสีค่ะ
3: ต่างสีกันโอเคแล้วถัดมาเป็นซากดึกดำบรรพ์ของโครงร่างของสิ่งมีชีวิตตะกอนชั้นที่1ใช้เป็นอะไรครับ
1: ปูนปลาสเตอร์ครับ
3: ปูนปลาสเตอร์นะครับผสมสีเข้าไปด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มีไดโนเสาร์มาตายอยู่แล้วถัดไปตะกอนชั้นที่2ครับ
1: ใช้เป็นดินน้ำมันครับ
3: เป็นดินน้ำมันโอเคคราวนี้ในการที่เราสร้างแบบจำลองเนี่ยเจอปัญหาอะไรไหมครับ
1: เจอครับ
3: เจอปัญหาอะไรบ้างครับ
1: คือรีบแกะปูนบัตเตอร์เกินแล้วมันแตกครับ
3: อันไหนแตกครับยังไม่เห็นมันแตกเลยตรงนี้อ๋อที่แตกอยู่ที่กลุ่มใช่ไหมครับไม่ได้เอามานำเสนอเราก็เลยต้องสร้างอันใหม่ใช่ไหม
1: ครับ
3: โอเคเกิดจากอะไรครับทำไมถึงแตก
1: รีบเกินครับยังไม่แข็งตัวพออ
3: ๋อรีบเพราะว่ายังไม่แข็งตัวก็เลยแตกง่ายนั่นเอง
1: ครับ
3: เจอปัญหาอะไรอีกไหม
0: เจอค่ะเจอในการปูนปัตเตอร์แห้งแล้วค่ะแต่ความระวัดระวังไม่มีเลยแตกไปเหมือนกันค่ะ
3: ก็คือเหมือนที่เพื่อนพูดไป
0: เหม
3: ือ
0: นค่ะแต่แค่ว่ามันไม่ได้ยัง
3: เป็นคนละอันกัน
0: ใช่ค่ะ
3: โอเคหมดหรือยังปัญหาที่เจอไป
0: หมดแล้วค่ะ
3: ครั้งหน้าถ้ามีโอกาสได้สร้างแบบจำลองหนูจะปรับปรุงหรือแก้ไขในส่วนนี้อย่างไรครับ
1: ก็ไม่รีบจนเกินไปครับ
3: โอเค
1: แล้วก็ไม่ประมาทครับ
3: ยอดเยี่ยมเลยก็ขอขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มที่5ด้วยนะครับเชิญกลับไปนั่งที่ได้เลยนะครับในส่วนนี้นะครับก็ขอขอบคุณตัวแทนของเพื่อนๆในแต่ละกลุ่มนะครับที่ได้ออกมานำเสนอด้านหน้านี้นะครับซึ่งคุณครูก็คิดว่านักเรียนในห้องปลายทางนั้นนะครับก็ได้นำเสนอให้กับคุณครูปลายทางของนักเรียนฟังแล้วเช่นกันก็น่าจะเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเกิดซากดึกดำบรรพ์ได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและในตอนนี้นะครับก็พวกเราได้นำเสนอแล้วก็สะท้อนผลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานในการร่วมกันทำงานไปแล้วนะครับซึ่งในส่วนนี้นักเรียนสามารถจดบันทึกผลลงไปในใบงานของนักเรียนได้เลยนะครับซึ่งจะอยู่ในหน้าที่135เราพบเจอปัญหาอะไรเรามีการแก้ปัญหาอย่างไรก็จดบันทึกผลได้เลยนะครับคราวนี้พวกเราลองมาช่วยคุณครูตอบคำถามกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าแบบจำลองนี้ที่พวกเราสร้างขึ้นมานี้นะครับเหมือนหรือแตกต่างจากการเกิดซากดึกดำบรรพ์ในธรรมชาติอย่างไร

0: แบบจำลองที่เราสร้างมาเนี่ยมันเหมือนกับการเกิดซากดึกดำบรรพ์ในอดีตอย่างไรหรือมันไม่เหมือนอย่างไรไหนลองบอกครูสิครับขอตัวแทนนักเรียนห้องต้นทางตอบได้เลยครับเชิญครับ
1: แตกต่างกันค่ะ
0: แตกต่างกันอย่างไรครับ
1: เพราะว่าโครงร่างของสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติแล้วเมื่อเวลาผ่านไปจะถูกย่อยสลายเหลือแต่โครงร่างแข็งค่ะแต่ในแบบจำลองโครงร่างของสิ่งมีชีวิตเมื่อเวลาผ่านไปจะไม่ถูกย่อยสลายจะเหลือแต่โครงร่างแข็งค่ะจะคงสภาพเดิมไว้ค
0: ่
1: ะ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยขอความคิดเห็นจากคนอื่นอีกครับว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเอาเชิญครับ
2: แตกต่างกันค่ะ
0: แตกต่างกันอย่างไรครับ
2: คือเวลาที่เกิดค่ะส่วนของในซากดึกดำบรรพ์ในธรรมชาติอะค่ะจะเกิดยาวนานกว่าแบบจำลองค่ะ
0: แตกต่างกันในส่วนของเวลาถูกไหมครับในการเกิดซากดึกดำบรรพ์จริงๆนั้นต้องใช้เวลาเป็นไงครับ
2: หลายหมื่นปี
0: นานมากๆหลายหมื่นปีนะครับแต่ว่าในแบบจำลองเราใช้เวลาแค่
2: ไม่กี่วันนี
0: ้1ชั่วโมงใช่ไหมครับตอนที่เราสร้างกันแล้วก็ปล่อยให้แห้งอีกใช้เวลาไม่นานนะครับขอบคุณเพื่อนมากครับขอความคิดเห็นจากคนอื่นอีกครับเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเชิญครับ
3: เหมือนครับ
0: เหมือนกันอย่างไรครับ
3: ถ้าสัตว์ตายลงครับก็จะเหลือแต่กระดูกครับก็เหมือนกับที่เราทำครับมันกระดูกมันก็ไม่หายเหมือนไปไหนเหมือนกันครับ
0: ซึ่งกระดูกของพวกเราหรือเราที่เราใช้ก็คือเป็นโครงร่างแข็งถูกไหม
3: ใช่
0: เป็นเปลือกหอยใช่ไหมครับก็คือมันไม่หายไปมันสามารถ

0: ใช้อธิบายการเกิดซากดึกดำมันได้โอเคยอดเยี่ยมเลยครับเอาละครับของคนอื่นมีความคิดเห็นอย่างไรคิดว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรครับนักเรียนปลายทางก็ตอบได้นะครับสามารถบอกคุณครูปลายทางของนักเรียนได้เลยนะครับนักเรียนห้องต้นทางเชิญครับ
1: แตกต่างครับ
0: อย่างไรครับ
1: เพราะว่าในแบบจำลองใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นแบบโครงกระดูกใช่ไหมครับของสิ่งมีชีวิตแต่ว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในที่หนาวครับพอเวลาเขาเสียชีวิตไปหรือตายเนี่ยก็จะมีเนื้อหนังเพราะว่าความหนาวเนี่ยเขาแบบว่าแช่แข็งไว้ยังมีเนื้อหนังมีอะไรอยู่ประมาณนี้ครับ
0: สิ่งที่เพื่อนพูดมาดีมากเลยนะครับเพราะว่าบางครั้งซากดึกดำบรรพ์อาจจะไม่ได้เกิดจากบนชั้นหินชั้นตะกอนอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ายังมีซากดึกดำบรรพ์อีกแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นในน้ำแข็งถูกไหมครับถ้าเพื่อนๆเคยเห็นนะครับก็อาจจะเป็นซากดึกดำบรรพ์ของ
1: แมมมอส
0: ช้างแมมมอสนะครับที่เสียชีวิตอยู่ในน้ำแข็งนะครับที่หนาวเย็นจัดๆเลยนะครับดังนั้นสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เนื้อเยื่อต่างๆก็อาจจะถูกย่อยสลายแต่ก็ยังไม่หมดนะครับถ้าจะพูดแบบนั้นก็ของเพื่อนก็ถูกต้องด้วยเช่นกันนะครับขอขอบคุณเพื่อนมากเลยครับเอาละครับคนอื่นมีใครที่จะอยากตอบคำถามหรือนำเสนอความคิดเห็นของตัวเองอีกไหมครับโอเคหมดแล้วนะครับก็ถือเป็นความคิดเห็นที่สามารถบอกได้ว่าในแบบจำลองนั้นมีทั้งเหมือนแล้วก็มีทั้งแตกต่างจากซากดึกดำบรรพ์จริงๆด้วยก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลยนะครับคราวนี้เราก็เดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงแล้วนะครับก็อยากจะเชิญชวนนักเรียนทุกคนนะร่วมกันสรุปผลการทำกิจกรรมนะครับว่าในวันนี้เราได้ทำอะไรลงไปบ้างและเราได้ใช้ความรู้หรือได้ความรู้อะไรบ้างครับถ้าใครพร้อมแล้วเชิญตอบคำถามได้เลยครับ
2: สามารถวิเคราะห์การเกิดซากดึกดำบรรพ์ได้ครับ
0: วิเคราะห์ได้อย่างไรครับในวันนี้เราได้ทำอะไรลงไปบ้างไหนลองเล่าให้ครูฟังก่อนครับ
2: นำเสนอ
0: นำเสนอเกี่ยวกับ
2: ซากดึกดำบรรพ์ครับ
0: นำเสนอซากดึกดำบรรพ์เหรอนำเสนออะไรครับ
2: แบบจำลอง
0: นำเสนอแบบจำลองการเกิดซากดึกดำบรรพ์ใช่ไหมครับซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้ทำไปแล้วซึ่งในตอนที่เราทำแล้วก็ตอนที่นำเสนอเนี่ยเราได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับก่อนที่เราจะเริ่มทำเราก็ต้องรู้ก่อนถูกไหมว่าซากดึกดำบรรพ์นั้นมีกี่แบบใช่ไหมครับมีกี่แบบครับไหนลองบอกครูซิ
2: สองแบบครับ
0: มีสองแบบคืออะไรบ้างครับ
2: โครงร่างกับร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตครับ
0: มีแบบโครงร่างแข็งของสิ่งมีชีวิตในอดีตแล้วก็ร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตตรงนี้เราก็ต้องใช้ความรู้ที่เราได้เรียนมาครั้งก่อนด้วยนะครับแล้วก็ได้ใช้ทักษะในการสร้างแบบจำลองขึ้นมาโอเคก็ขอขอบคุณเพื่อนมากนะครับเอาละครับซึ่งเราก็สามารถสรุปได้ดังนี้เลยนะครับว่าซากดึกดำบรรพ์นี้มี2แบบนะครับได้แก่ซากดึกดำบรรพ์ที่เป็นแบบโครงร่างแข็งของสิ่งมีชีวิตในอดีตเช่นเกล็ดกระดูกฟันเปลือกหรือกระดองของสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับแล้วก็แบบที่2คือแบบร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตเช่นรอยตีนของไดโนเสาร์ซึ่งส่วนใหญ่จะพบได้ในชั้นหินตะกอนนั่นเองครับซึ่งเราก็สามารถใช้แบบจำลองที่เราสร้างขึ้นมานั้นอธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพ์ของทั้ง2ประเภทได้นั่นเองครับ

และท้ายชั่วโมงนี้นะครับคุณครูก็อยากจะเชิญชวนพวกเรามาประเมินตนเองนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันได้ทำซึ่งจะอยู่ในหน้าที่141นะครับให้นักเรียนทำการประเมินตนเองนะครับในข้อที่4ถึงข้อที่5

0: ตามความเป็นจริงได้เลยนะครับและในชั่วโมงถัดไปนะครับเรายังคงเรียนกันอยู่กับเรื่องซากดึกดำบรรพ์เกิดขึ้นได้อย่างไรและสิ่งที่นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางจะต้องเตรียมมานั้นก็คือใบงานเรื่องการเกิดซากดึกดำบรรพ์นั่นเองครับซึ่งในส่วนนี้คุณครูก็สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยเพื่อเตรียมไว้ให้นักเรียนปลายทางนั่นเองครับและในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง6

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ของที่จำเป็นกันนะ
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งออมเงินที่เหลือจากค่าขนมและเงินที่ได้จากการช่วยคุณยายขายขนมนับหนึ่งจะเอาเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่นับหนึ่งมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่กันนะนับหนึ่งแค่กระปุกออมสินออกมาแล้ว
2: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งนับเงินไปพร้อมๆกันนะว่าออมเงินได้ทั้งหมดเท่าไหร่พร้อมทั้งเขียนแสดงจำนวนเงินเป็นทศนิยมและตัวหนังสือ

0: ธนบัตรฉบับละ100บาทจำนวน4ฉบับเราคำนวณโดยเอา4คูณ100เท่ากับ400บาทมีธนบัตรฉบับละ20บาทจำนวน5ฉบับเราคำนวณโดยเอา5คูณ20เท่ากับ100บาทมีเหรียญ10บาทจำนวน10เหรียญเราคำนวณโดยเอา10คูณ10เท่ากับ100บาทมีเหรียญ1บาทจำนวน20เหรียญเราคำนวณโดยเอา20คูณ1เท่ากับ20บาทและสุดท้ายมีเหรียญ50สตางค์จำนวน3เหรียญเราคำนวณโดยเอา3คูณ50เท่ากับ150สตางค์หรือ1บาท50สตางค์หรือ 1.50 บาทคำตอบที่ได้คือนับ1ออมเงินได้ทั้งหมด621บาท50สตางค์หรือ 621.50 บาทท
1: ุกคนนับเงินได้ถูกต้องเก่งมากๆ
0: เย้ นับเงินเสร็จแล้วงั้นเราไปที่ร้านขายเครื่องเขียนกันนะทุกคน
1: ตอนนี้นับ1นำเงินที่ออมไว้มาซื้ออุปกรณ์การเรียนเป็นเงิน128บาท75สตางค์ทุกคนลองช่วยนับ1คิดหน่อยนะว่านับ1เหลือเงินทั้งหมดเท่าไหร่

0: เราจะคำนวณโดยเอาเงินออมทั้งหมดที่เรานับได้621.50 บาทลบด้วยจำนวนเงินที่เราใช้ซื้อของไป128.75 บาทคำตอบก็คือนับ1จะเหลือเงิน492.75 บาทหรือ492.75 บาท
1: ถูกต้องทุกคนเก่งมากรับนี่ไปเลยดินสอสีสมุดวาดเขียนและกบเหลาดินสอเอาไปวาดรูประบายสีตามจินตนาการกันเลย
0: ทุกคนทำได้วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้กลับมาพบกับคุณครูแจ็คคุณครูกฤตพงษ์พ่วงประสงค์นะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของสมาชิกอาเซียนในปัจจุบันกันครับซึ่งสมาชิกอาเซียนในปัจจุบันเนี่ยเราจะเรียนกันทั้งหมดกี่ครั้งครับ2ครั้งด้วยกันนะครับครั้งแรกเนี่ยเราจะเรียนทั้งหมด5ประเทศนะครับก่อนอื่นเลยครับนักเรียนคุณครูมีเพลงมาให้นักเรียนได้ฟังครับหลังจากจบเพลงหรือวิดีทัศน์ที่คุณครูนำมาเนี่ยคุณครูจะมีคำถามถามนักเรียนนะครับว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากวิดีทัศน์บ้างนะครับ

0: ครับขอบคุณสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมครับนักเรียนครับเมื่อกี้วิดิทัศน์เพลงเกี่ยวกับอาเซียนยั่งยืนใช่ไหมครับนักเรียนเห็นอะไรจากวิดิทัศน์บ้างครับเห็นอะไรบ้างวัฒนธรรมต่างๆของแต่ละประเทศอะไรครับอาหารการกินอะไรอีกวัดวาอารามต่างๆการแต่งกายสถานที่ใช่ไหมครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นภาพรวมของเอกลักษณ์ของอาเซียนนั่นเองนักเรียนครับคุณครูมีคำถาม2ข้อครับเรามาทบทวนกันครับว่าอาเซียนมีทั้งหมดกี่ประเทศครับ
1: 10
0: ประเทศคุณครูขอทดแทน1คนครับพูดว่าอาเซียนมีประเทศอะไรบ้างครับ
2: มีไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์บูไนลาวเวียดนามกัมพูชาพม่า
0: เมียนมาหรือพม่านะครับโอเคเก่งมากครับตบมือเพื่อนหน่อยครับเก่งมากครับแล้วจากวิดิทัศน์นักเรียนจากวิดิทัศน์เนี่ยเขาพูดถึงจุดประสงค์หรือวัตถุประสงค์ของอาเซียนครับนักเรียนคิดว่าคืออะไรครับ
3: พัฒนาด้านเศรษฐกิจด้านการเมืองด้านสังคมและวัฒนธรรม
0: ด้านการพัฒนาก็คือด้านความร่วมมือในการพัฒนาด้านอะไรครับเศรษฐกิจ
3: สังคมวัฒนธรรมแล้วก็การเมืองการปกครอง
0: การปกครองนะครับเก่งมากครับขอบคุณครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็คือเป็นภาพรวมของอาเซียนใช่ไหมครับแล้วก็พูดถึงการร่วมมือกันของ10ประเทศอาเซียนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนจุดประสงค์ในวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจนะครับแล้วก็เกิดทักษะในการนำเสนอข้อมูลรวมทั้งเห็นความสำคัญของการสืบค้นความเป็นมาเกี่ยวกับสมาชิกอาเซียนในปัจจุบันครับ10ประเทศอาเซียนครับเมื่อกี้ที่เพื่อนพูดนะครับเรามาดูกันที่แผ่นดินใหญ่กันครับนักเรียนเข้าใจคำว่าแผ่นดินใหญ่ไหมนักเรียนเข้าใจคำว่าแผ่นดินใหญ่ไหมครับแผ่นดินใหญ่ของอาเซียนเนี่ยก็คือเป็นประเทศที่ติดกับแผ่นดินทั้งหมดใช่ไหมครับมีทั้งหมดกี่ประเทศครับที่ติดกับแผ่นดินใหญ่มีทั้งหมด5ประเทศนักเรียนติดกับแผ่นดินใหญ่นะครับหรือเมนแลนด์นั่นเอง5ประเทศมีอะไรบ้างครับสีเขียว
1: ไ
0: ทยสีม่วงครับ
1: เมียนมา
0: สีฟ้า
1: ล
0: าวชมพูเวียดนามแล้วก็สีสีอันนี้ครับกัมพูชาครับผมส่วนทางตอนใต้เราจะเรียกว่าเป็นประเทศหมู่เกาะมี5ประเทศเช่นกันครับเรามาดูกันที่สีเหลืองก่อนครับฟิลิปปินส์สีส้มครับใช่ไหมสีส้มมี2ฝั่งเลยมาเลเซียมาดูสีม่วงเล็กๆครับ
1: บร
0: ูไนแล้วก็สีเขียว
1: อินโดน
0: ีเซียสุดท้ายครับเป็นประเทศที่เล็กมากๆอยู่ทางตอนใต้สีส้มครับประเทศอะไรครับสิงคโปร์นั่นเองอาเซียนเนี่ยจะแบ่งเป็น2ภูมิภาคหลักๆนะครับก็คือบริเวณแผ่นดินใหญ่หรือเมนแลนด์นะครับแล้วก็บริเวณหมู่เกาะนะครับที่เป็นหมู่เกาะข้างล่างนะครับต่อไปครับคุณครูนำภาพประวัติศาสตร์ของการลงนามปฏิญญาอาเซียนมาให้นักเรียนได้รับชมนะครับนักเรียนครับจุด

กำเนิดของอาเซียนเนี่ยเราเกิดที่จังที่ประเทศอะไรครับที่ประเทศไทยบริเวณที่พระราชวังสาลาลมนะครับเมื่อวันที่8สิงหาคม2510นั่นเองซึ่งภาพนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับแรกเริ่มของอาเซียนมีกี่ประเทศครับ5ประเทศมีอะไรบ้างไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วก็สิงคโปร์นักเรียนครับทั้ง5คนนี้คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศหลักๆนะครับของ5ประเทศดังกล่าวที่ครูนำมานะครับอันนี้เป็นภาพ4นักเรียนเป็นภาพเห็นชัดไหมครับมีทั้งหมด5ธงชาตินะครับก็คือประเทศไทยฟิลิปปินส์สิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียนะครับทั้ง5คนนี้นะครับมาลงสนธิสัญญากันที่กรุงเทพมหานครที่พระราชวังสาลาลมนะครับปฏิญญานั้นเราเรียกว่าอะไรครับปฏิญญาแบงคอกหรือปฏิญญากรุงเทพนั่นเองครับต่อไปเริ่มแรกอาเซียนกันนะครับมีทั้งหมด5ประเทศด้วยกันได้แก่ไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วก็สิงคโปร์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกกันนะครับว่าในแต่ละประเทศเนี่ยมีรูปแบบการปกครองใดบ้างสังคมวัฒนธรรมเป็นอย่างไรนะครับมาเริ่มกันที่ประเทศแรกประเทศอะไรครับประเทศไทยครับประเทศไทยหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าไทยแลนด์หรือทางการครับราชอาณาจักรไทยนั่นเองเราเรียนเกี่ยวกับราชอาณาจักรไปแล้วใช่ไหมครับราชอาณาจักรไทยเนี่ยในรูปแบบการเมืองการปกครองนะครับเป็นแบบไหนครับนักเรียนช่วยกันตอบระบอบประชาธิปไตยอันมีอะไรครับพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับนักเรียนครับทราบไหมครับว่ารัฐธรรมนูญไทยเนี่ยหรือการกำเนิดประชาธิปไตยของไทยเนี่ยเริ่มวันที่อะไรครับเป็นวันรัฐธรรมนูญเลยได้ใช่ครับใช่ไหมครับวันที่10ธันวาคมนะครับถือว่าเป็นวันรัฐธรรมนูญนั่นเองส่วนวันที่มีการเปลี่ยนรูปแบบการปกครองครับจากเดิมเมื่อก่อนเราใช้อะไรครับสมบูรณ์อะไรสมบูรณาญาสิทธิราชย์แล้วมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับเป็นรูปแบบประชาธิปไตยในวันที่อะไรครับทราบไหม24อะไรครับ24มิถุนาพ.ศ. 2475นะครับต่อไปครับด้านสังคมและวัฒนธรรมครับแน่นอนครับสังคมและวัฒนธรรมของไทยเนี่ยอันแรกเลยนักเรียนผู้คนจะมีความเคารพต่อผู้มีอาวุโสจริงไหมครับจริงใช่ไหมครับเนื่องจากมีการเคารพผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ด้านสังคมต่อไปนะครับคือด้านสังคมชนบทพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยเป็นชนบทใช่ไหมครับใช่ครับผมมีสังคมเมืองจะอยู่บริเวณใดครับกรุงเทพปริมณฑลใช่ไหมครับจะเรียกว่าสังคมเมืองหรือจังหวัดที่มีหัวเมืองใหญ่ๆนั่นเองก็เรียกว่าสังคมเมืองนะครับแต่หลักๆของประเทศไทยเนี่ยประชากรส่วนใหญ่นะครับจะเป็นสังคมชนบทนั่นเองนักเรียนครับสังคมชนบทของเราถ้าพูดคำว่าชนบทเนี่ยเราจะเห็นภาพเป็นอะไรบ้างครับทุ่งนาหมู่บ้านอะไรครับถนนถนนยังไงลูกรังใช่ไหมครับอะไรครับเห็นอะไรอีกไร่นาได้เหมือนกันครับพืชสวนก็ได้เหมือนกันนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่นะครับเป็นสังคมชนบทแล้วก็คิดว่าในสังคมชนบทเนี่ยประชาชนประกอบอาชีพอะไรครับทำนาเกษตรกรรมหรือเกษตรกรนะครับเก่งมากต่อมาครับพุทธศาสนาสำคัญอย่างไรต่อสังคมและวัฒนธรรมครับนักเรียนครับเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่เลยใช่ไหมครับส่วนใหญ่เนี่ยชาวไทยเนี่ยจะนับถือศาสนาพุทธนะครับแล้วก็ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆนะครับก็สะท้อนมาจากการนับถือศาสนาพุทธนั่นเองนักเรียนยกตัวอย่างประเพณีที่แสดงถึงพระพุทธศาสนาหน่อยครับมีอะไรบ้างครับตักบาตรเทโวเวียนเทียนประเพณีชักพระเข้าพรรษาก็ใช่ครับออกพรรษาก็ใช่อะไรครับตักบาตรตอนเช้าที่คุณย่าคุณยายนะครับมีการตักบาตรหน้าบ้านก็เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเหมือนกันเห็นไหมครับว่าภาพรวมของสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยจะยึดโยงเกี่ยวกับอะไรครับพระพุทธศาสนานั่นเองแต่ทุกจังหวัดมีการนับถือพระพุทธศาสนาใช่ไหมครับมีจังหวัด
บางจังหวัดครับนักเรียน

0: ที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามให้ทายว่าอยู่ที่ไหนครับ
1: ภาคใต้
0: บริเวณ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็ประชากรส่วนใหญ่เนี่ยมีการนับถือศาสนาอิสลามนั่นเองแล้วก็การสังคมและวัฒนธรรมส่วนใหญ่ของเขานะครับก็จะยึดโยงเกี่ยวกับอะไรครับศาสนาอะไรอิสลามนะครับโอเคต่อไปครับเรามาดูกันที่ประเทศที่2ครับชื่ออย่างเป็นทางการเรียกว่าอะไรครับ

เรามาดูกันที่การเมืองการปกครองครับการเมืองการปกครองของสาธารณรัฐอินโดนีเซียเนี่ยเป็นรูปแบบการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐนะครับมีประธานาธิบดีเป็นประมุขแล้วก็เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารด้วยเลยก็คือคนคนเดียวกันครับนักเรียนเป็นทั้งประมุขแล้วก็เป็นทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารบ้านเราคือใครครับนายกรัฐมนตรีแต่ที่อินโดนีเซียเนี่ยคนคนเดียวกันเลยเป็นทั้งประมุขแล้วก็เป็นทั้งฝ่ายบริหารนะครับมีการเลือกตั้งขึ้นมานะครับในการปกครองบ้านเมืองนั่นเองต่อไปครับส่วนประเทศอินโดนีเซียนะครับก็อันแรกเลยครับนักเรียนมีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติแล้วก็เผ่าพันธุ์ต่างๆนะครับนักเรียนครับอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศหมู่เกาะใช่ไหมครับให้ทายครับว่าประเทศอินโดนีเซียมีทั้งหมดกี่เกาะครับโดยประมาณ25น้อยไปครับ30น้อยไปมากๆครับ150น้อยมากเลยครับ 1,000 ยังน้อยอยู่ครับ10,000ยังน้อยอยู่ครับเด็กๆครับเฉลยครับประเทศอินโดนีเซียเนี่ยมีประมาณทั้งหมด 17,000 กว่าเกาะนะครับเยอะไหมครับเยอะมากถ้าเป็นเกาะนักเรียนคิดว่ามีการติดต่อสะดวกไหมครับประชาชนไม่สะดวกนะครับทำให้แต่ละเกาะเนี่ยมีเชื้อชาติแล้วก็มีเผ่าพันธุ์มากมายใช่ไหมครับใน 17,000 เกาะเนี้ยครับผมต่อไปครับประชากรส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียเนี่ยจะปัจจุบันนับถือศาสนาอะไรครับปัจจุบันนะครับมีการนับถือศาสนาอิสลามเป็นหลักนะครับแล้วก็ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆนะครับก็จะยึดโยงเกี่ยวกับศาสนาอิสลามนั่นเองแต่อันสุดท้ายคุณครูนำศาสนาฮินดูมาด้วยทำไมศาสนาฮินดูถึงมีอิทธิพลต่อสังคมและวัฒนธรรมของอินโดนีเซียครับคิดว่าคืออะไรคิดว่าทำไมศาสนาฮินดูครับถึงเป็นศาสนาเนี่ยคุณครูยกมาครับมันยึดโยงอะไรเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมครับนักเรียนครับใครตอบได้บ้างก่อนหน้าที่ศาสนาอิสลามจะเข้ามาศาสนาอะไรเข้ามาก่อนครับศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามาก่อนนั่นเองทำให้ทั้งโบราณสถานประเพณีวัฒนธรรมต่างๆนะครับหรือภาษาวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยของอินโดนีเซียเนี่ยจะยึดโยงเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั่นเองนักเรียนปัจจุบันครับโดยพื้นที่โดยรวมของประเทศอินโดนีเซียเนี่ยจะนับถือศาสนาอิสลามครับแต่มีแค่จังหวัดเดียวของอินโดนีเซียนะครับที่ยังนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่ไหนครับทราบไหมใครรู้จักบาหลีบ้างเคยได้ยินใช่ไหมครับนักเรียนบริเวณบาหลีเนี่ยมีการนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับต่อไปครับอีกหนึ่งประเทศครับประเทศอะไรครับสหพันธรัฐมาเลเซียเราเรียนเรื่องของมาเลเซียไปยังครับเรียนไปแล้วนะเมื่อ EP ก่อนๆใช่ไหมครับเกี่ยวกับเพื่อนบ้านของเรานั่นเองมาดูกันครับว่าการเมืองการปกครองของสหพันธรัฐมาเลเซียเนี่ยเป็นอย่างไรรูปแบบการเมืองการปกครองนะครับจะเป็นรูปแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเหมือนกันนะครับแล้วก็รูปแบบการปกครองเนี่ยจะเป็นแบบสหพันธรัฐมาเลเซียเนี่ยจะมีทั้งหมด13รัฐด้วยกันครับแต่จะมีทั้งหมด9รัฐที่จะมีสุลต่านรู้จักสุลต่านไหมครับเคยได้ยินไหมสุลต่านเนี่ยจะเป็นผู้ปกครองหรือผู้นำดินแดนที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับแล้วก็สุลต่านทั้ง9เนี่ยของมาเลเซียเนี่ยจะมีการเลือกตั้งกันครับนักเรียนทุก5ปีจะมีการเลือกตั้งกษัตริย์ของมาเลเซียนะครับจะผัดเปลี่ยนการรัฐนั่นเองต่อไปครับเรามาดูสังคมและวัฒนธรรมของมาเลเซียกันครับอันแรกเลยครับนักเรียนครั้งที่แล้วครั้งก่อนๆเนี่ยที่เราเรียนเกี่ยวกับมาเลเซียคุณครูพูดถึงคำว่าพหุวัฒนธรรมใครตอบได้บ้างครับว่าพหุวัฒนธรรมคืออะไรครับจำได้ไหมมาเลเซียจำได้ไหมครับพหุวัฒนธรรมมีหลากหลายแล้วครับมีหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายวัฒนธรรมนักเรียนครับพหุวัฒนธรรมของมาเลเซียเนี่ยมีทั้งหมดกี่เชื้อชาติครับหลักๆเลยจำได้ไหมหลักๆครับมี3เชื้อชาติจีนอินเดียหรือทมินใช่ครับสุดท้ายคือไม่ใช่ไทยครับมาเลเซียหรือชาวมาลายูครับหลักๆของพหุวัฒนธรรมของมาเลเซียเนี่ยจะมี3ชนชาติด้วยกันครับก็คือชาวมาลายูดั้งเดิมนั่นเองก็คือชาวมาเลเซียใช่ไหมครับชาวจีนแล้วก็ชาวทมินที่มาจากอินเดียนะครับต่อไปครับภูมิบุตรหรือภูมิบุตราเนี่ยจะเป็นคำของประเทศมาเลเซียนะครับนักเรียนคิดว่าคืออะไรครับ

เป็นคนทำไมครับเกี่ยวยังไงเป็นยังไงครับภูมิบุตรคืออะไรลูกหลานอะไรครับยังไม่ใช่ครับนักเรียนภูมิบุตรเนี่ยของประเทศมาเลเซียใช่ไหมครับคำของประเทศมาเลเซียเนี่ยจะแปลว่าเป็นบุคคลนะครับที่เป็นคนดั้งเดิมเป็นชาวมาลายูแล้วก็เป็นชาวพื้นเมืองของประเทศมาเลเซียใช่ไหมครับคำว่าภูมิบุตรเนี่ยจะมีสิทธิเหนือกว่าชนชาติอื่นๆนั่นเองในประเทศมาเลเซียนะครับต่อไปศาสนาส่วนใหญ่ครับของประเทศมาเลเซียคืออะไรครับศาสนาอิสลามนั่นเองวัฒนธรรมประเพณีต่างๆนะครับก็จะยึดโยงเกี่ยวกับศาสนาอิสลามเหมือนกันนะครับนักเรียนครับศาสนาอิสลามของมาเลเซียนิกายอะไรครับนิกายของศาสนาอิสลามที่ประเทศมาเลเซียที่เขานับถือกันนักเรียนไม่ทราบไม่เป็นไรครับนิกายซุนนีนะครับก็เป็นนิกายหลักของศาสนาอิสลามนะครับต่อไปครับประเทศอะไรครับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์นะครับรูปแบบการเมืองการปกครองเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับเป็นประชาธิปไตยเหมือนกันแบบสาธารณรัฐนะครับที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขแล้วก็เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารเหมือนกันนะครับก็คือนักเรียนเข้าใจคำว่าประธานาธิบดีเป็นประมุขแล้วก็เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารไหมครับเข้าใจไหมก็คือคนๆเดียวกันเลยเป็นทั้งประมุขประเทศแล้วก็เป็นทั้งฝ่ายบริหารประเทศนะครับต่อไปครับคำว่าสังคมและวัฒนธรรมของประเทศฟิลิปปินส์นะครับนักเรียนอันแรกครับนักเรียนที่เราเรียนมาเพื่อนบ้านของเราแล้วก็ประเทศหลักของอาเซียนเนี่ยเราเจอคำว่าศาสนาคริสต์หรือยังครับยังเลยนะนักเรียนครับประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นประเทศเดียวในอาเซียนเลยหรือประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่ประชากรส่วนใหญ่เนี่ยนับถือศาสนาอะไรครับศาสนาคริสต์นั่นเองแล้วก็มีวัฒนธรรมผสมผสานกันระหว่างตะวันตกแล้วก็ตะวันออกครับนักเรียนครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์แล้วก็วัฒนธรรมตะวันตกเนี่ยทั้งสองเนี่ยเป็นอิทธิพลของอะไรครับให้ทายทำไมฟิลิปปินส์ถึงนับถือศาสนาคริสต์ครับใครตอบถูกบ้างยกมือครับไม่ใช่ครับเขาไม่ใช่รับวัฒนธรรมมาจากอินเดียครับศาสนาคริสต์ไม่อยู่ในอินเดียตะวันตกด้วยนักเรียนยุโรปถูกต้องนักเรียนครับประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นประเทศเดียวในอาเซียนนะครับที่มีการรับวัฒนธรรมตะวันตกมามากที่สุดนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นเมืองขึ้นของอะไรครับสเปนเป็นเมืองขึ้นของสเปนนะครับประมาณเกือบ300ถึง400ปีเลยนานไหมครับนานมากๆนะครับทำให้สังคมและวัฒนธรรมต่างๆของประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยจะยึดโยงเกี่ยวกับประเทศสเปนนะครับแล้วก็มีวัฒนธรรมเกี่ยวกับลาตินอเมริกานั่นเองนักเรียนครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนะครับแล้วก็มีการรับวัฒนธรรมตะวันตกตะวันออกเนี่ยก็คือมีทั้งสเปนมีทั้งจีนแล้วก็มีทั้งอเมริกานะครับหลังจากที่สเปนเนี่ยให้เอกราชกับฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับแต่ฟิลิปปินส์ได้เป็นเอกราชยังครับยังไม่ได้เป็นนะครับนักเรียนแล้วก็มีอเมริกาซึ่งเป็นชาติตะวันตกเหมือนกันเข้ามายึดครองดินแดนของฟิลิปปินส์เหมือนกันนะครับต่อไปครับฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นประเทศหมู่เกาะเหมือนกันครับนักเรียนเด็กๆครับฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นประเทศหมู่เกาะเหมือนกันครับเมื่อกี้อินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะมีประมาณ 17,000 เกาะใช่ไหมครับฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นลำดับที่2ของโลกครับที่มีเกาะเยอะที่สุดรองจากอินโดนีเซียครับนักเรียนคิดว่ามีทั้งหมดกี่เกาะครับ 10,000 เยอะไปครับ 1,000 น้อยไปครับ 8,000 ใกล้เคียงฮะประมาณ 7,000 เกาะครับนักเรียนประมาณ 7,000 ถึง 8,000 เกาะนะครับด้วยดินแดนที่เป็นเกาะใช่ไหมครับนักเรียนทำให้เชื้อชาติหรือความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของฟิลิปปินส์เนี่ยมีจำนวนมากนะครับแล้วก็ภาษาส่วนใหญ่ของฟิลิปปินส์พูดภาษาอะไรครับประเทศปกครองคือประเทศอะไรสเปนนะครับแล้วก็รวมถึงศาสนารวมถึงภาษาตากาล็อกซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นของฟิลิปปินส์นั่นเองตากาล็อกนะครับหรือภาษาฟิลิปปินส์นะครับต่อไปประเทศสุดท้ายครับนักเรียนอ่านว่าอะไรสาธารณรัฐสิงคโปร์นะครับเป็นประเทศเล็กๆทางตอนใต้ของประเทศอะไรครับ
มาเลเซียรูปแบบการเมืองการปกครองของประเทศสิงคโปร์นะครับคือระบอบสาธารณรัฐแบบรัฐสภาครับซึ่งมีสภาเดียวด้วยซึ่งมีสภาเดียวมีประธานาธิบดีเป็นประมุขนะครับแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีผู้นำรัฐบาลนะครับนักเรียนครับเป็นรูปแบบประชาธิปไตยแบบหนึ่งนะครับก็คือแบบสาธารณรัฐเป็นแบบรัฐสภานะครับซึ่งสภาเนี่ยจะมีสภาเดียวนะครับแล้วก็มีประธานาธิบดีเป็นประมุขแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นฝ่ายบริหารนั่นเองก็คือมีประธานาธิบดีเป็นประมุขแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นฝ่ายบริหารนะครับต่อไปครับด้านสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสิงคโปร์นะครับเด็กๆครับสิงคโปร์ของเราเนี่ยจะมีขนาดเล็กมากๆถ้าเทียบกับกรุงเทพมหานครนะครับมีขนาดครึ่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครเล็กไหมครับเล็กมากถ้าเทียบกับนักเรียนต้นทาง นะครับที่อำเภอหัวหินเนี่ยก็คือเล็กกว่าครึ่งหนึ่งของอำเภอหัวหินเล็กไหมครับเล็กมากๆใช่ไหมครับแต่ที่น่าอัศจรรย์ของประเทศสิงคโปร์นักเรียนสิงคโปร์เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศเล็กๆครับเรียกว่าเป็นประเทศสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับทำไมเรียกว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมเพราะอะไรครับคิดว่าเพราะอะไรมีอะไรครับมีหลากหลายเชื้อชาติมีหลากหลายชาติพันธุ์ใช่ไหมครับหลักๆของสิงคโปร์มีชาติพันธุ์อะไรบ้างครับคล้ายๆกับมาเลเซียเลยครับนักเรียนจีนอินเดียยังไม่ใช่ครับชาวอะไรครับชาวมาลายูนั่นเองเด็กๆครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก60ปีที่แล้วประเทศสิงคโปร์เนี่ยจะอยู่ร่วมกับประเทศมาเลเซียดินแดนเนี่ยจะอยู่ร่วมกันกับมาเลเซียนะครับต่อมาเนี่ยมีการแยกดินแดนนะครับเมื่อประมาณ60ปีที่แล้วนำโดยลีกวนยูนะครับนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศสิงคโปร์นะครับนโยบายหลักๆของลีกวนยูเนี่ยที่เกี่ยวกับชาติพันธุ์ต่างๆของสิงคโปร์ซึ่งมีจำนวนหลากหลายชาติพันธุ์มากนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นทมิฬหรืออินเดียนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นมาลายูซึ่งเป็นชนพื้นเมืองนั่นเองนโยบายหลักๆของเขานะครับก็คือการให้สิทธิในแต่ละชาติพันธุ์เนี่ยเท่าเทียมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาด้านการประกอบพิธีกรรมแล้วก็ด้านต่างๆนะครับของแต่ละชนชาติเนี่ยแต่ละเชื้อชาติเนี่ยมีความเท่าเทียมกันนะครับซึ่งประเทศสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับต้นแบบเลยที่คนในชาติเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติภาพนะครับไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันเลยนะครับต่อไปครับนักเรียนครับกิจกรรมต่อไปนะครับคุณครูมีใบงานที่7นะครับให้นักเรียนได้ทำนะครับเรื่องสมาชิกอาเซียนในปัจจุบันนะครับคำชี้แจงครับคุณครูใช้นักเรียนนะครับศึกษาสื่อจาก PowerPoint นะครับแล้วก็ทำใบงานที่7ครับรบกวนคุณครูไปทางแจกใบงานให้กับนักเรียนครับชี้แจงคำสั่งรวมทั้งกำกับดูแลนักเรียนตามความเหมาะสมครับเรามาดูเนื้อหาของใบงานกันครับนักเรียนใบงานเนี่ยจะให้นักเรียนวิเคราะห์เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนเริ่มแรกทั้ง5ประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วก็สิงคโปร์นะครับให้วิเคราะห์ในเรื่องของลักษณะภูมิศาสตร์การเมืองการปกครองและสุดท้ายคือสังคมวัฒนธรรมนะครับนักเรียนเริ่มทำได้ครับ

0: ใบงานที่7เรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยนะเดี๋ยวมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับว่าคุณครูเฉลยเป็นอย่างไรแล้วก็นักเรียนเขียนเป็นอย่างไรนะครับมาดูกันที่ประเทศแรกครับประเทศอะไรครับประเทศไทยครับนักเรียนประเทศไทยเนี่ยลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศไทยนักเรียนเขียนมาว่าอย่างไรบ้างครับเป็นที่ราบลุ่มมีภูเขาด้วยอะไรครับมีภูเขาทางไหนทางไหนมีภูเขาเยอะที่สุดครับเรามาดูแผนที่กันครับนักเรียนสำหรับภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเนี่ยบริเวณตอนกลางของประเทศทำไมครับเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำแม่น้ำอะไรแม่น้ำเจ้าพยาใช่ไหมครับส่วนบริเวณที่มีภูเขาหนาแน่นใช่ไหมครับเทือกเขาเยอะๆที่ไหนครับภาคเหนือนั่นเองหลักๆนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยจะเป็นที่ราบนะครับเฉลยนะครับใจกลางแผ่นดินแล้วก็ตั้งอยู่ใจกลางแผ่นดินด้วยนะครับของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับส่วนรูปแบบการเมืองการปกครองเป็นอย่างไรครับครูขอตัวแทน1คนครับรูปแบบไหน
1: ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคร
0: ับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับถูกต้องครับผมแล้วก็สังคมและวัฒนธรรมครับมีอะไรบ้างครับช่วยกันพูดนักเรียนเคารพผู้อาวุโสใช่ไหมครับอะไรอีกครับชนบทด้วยแล้วก็พระพุทธศาสนาเป็นหลักนะครับแล้วก็เคารพผู้ใหญ่นั่นเองต่อไปครับประเทศอินโดนีเซียเด็กๆครับที่นักเรียนเขียนมาครับประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีลักษณะภูมิศาสตร์แบบไหนครับเป็นหมู่เกาะส่วนใหญ่นะครับประมาณ 17,000 เกาะนะครับถ้าดูจากแผนที่นักเรียนประเทศอินโดนีเซียเนี่ยจะอยู่ทางตอนใต้สุดใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่ามีอะไรครับจำนวนเกาะมากมายเลยทีเดียวที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นเกาะใหญ่ๆใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะมีเกาะเล็กๆยิบย่อยมากมายนะครับมีประมาณ 17,000 เกาะเลยนะครับใหญ่มากต่อไปครับด้านการเมืองการปกครองครับของอินโดนีเซียเนี่ยจะเป็นแบบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐนะครับส่วนสังคมและวัฒนธรรมของอินโดนีเซียคืออะไรครับมีความหลากหลายทางเชื้อชาติแล้วก็เผ่าพันธุ์มีอะไรครับมีการนับถือศาสนาอิสลามเป็นหลักแล้วก็มีฮินดูบางส่วนนะครับที่เป็นรากฐานของสังคมและวัฒนธรรมนะครับเก่งมากครับต่อไปครับประเทศมาเลเซียครับลักษณะภูมิศาสตร์เป็นอย่างไรครับมีการแบ่งเป็น2ฝั่งถ้าดูจากแผนที่ครับนักเรียนแผนที่เนี่ยบริเวณทางตอนใต้ของประเทศไทยจะเรียกว่าอะไรครับคาบสมุทรมาลายูส่วนฝั่งอีกฝั่งนึงครับจะเรียกว่าเกาะบอร์เนียวนะครับอินโดนีเซียเนี่ยจะมีประเทศ2ฝั่งนะครับก็คือฝั่งมาลายูกับฝั่งบอร์เนียวนะครับต่อไปครับการเมืองการปกครองของมาเลเซียนะครับก็คือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับแต่รูปแบบการปกครองเนี่ยจะเป็นแบบสหพันธรัฐนั่นเองที่คุณครูบอกไปนะครับว่ามาเลเซียมีทั้งหมดกี่รัฐครับ13รัฐด้วยกันนักเรียนแต่มีทั้งหมด9รัฐใช่ไหมครับที่มีใครครับปกครองยังไม่ใช่ประธานาธิบดีครับพระมหากษัตริย์ของมาเลเซียเรียกว่าอะไรครับสู่อะไร
2: สุลต
0: ่
2: าน
0: ทั้ง9รัฐเนี่ยจะมีสุลต่านใช่ไหมครับแล้วก็ทุก5ปีเนี่ยจะมีการเลือกตั้งกันภายในรัฐนะครับแล้วก็มีการเลือกสุลต่านองค์เดียวเลยให้ปกครองประเทศมาเลเซียทั้งหมดนะครับ5ปีเปลี่ยนที5ปีเปลี่ยนทีนะครับต่อไปครับสังคมและวัฒนธรรมของมาเลเซียเป็นอย่างไรครับนับถือศาสนาอะไรครับนับถือศาสนาอิสลามเป็นหลักแล้วก็มีสังคมอะไรครับพหุวัฒนธรรมคำว่าพหุวัฒนธรรมในมาเลเซียมีอะไรบ้างครับชาวอะไรบ้างมาลายูชาวจีนแล้วก็ชาวทมินหรือชาวอินเดียนะครับเก่งมากต่อไปประเทศต่อไปครับฟิลิปปินส์ลักษณะภูมิศาสตร์ของเขาเป็นอย่างไรครับถ้าดูจากแผนที่นะครับนี่ฟิลิปปินส์อยู่ทางด้านตะวันออกสุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเป็นลักษณะประเทศที่เป็นหมู่เกาะนั่นเองทางมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับซึ่งหมู่เกาะของประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยมีประมาณทั้งหมด 7,000 กว่าเกาะนะครับซึ่งเยอะมากๆเลยรองจากอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียมีประมาณ 17,000 ใช่ไหมครับส่วนฟิลิปปินส์เนี่ยจะมีทั้งหมด 7,000 เกาะนะครับแล้วก็การเมืองการปกครองของฟิลิปปินส์นะครับรูปแบบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐเหมือนกันนะครับแล้วก็สังคมและวัฒนธรรมเป็นแบบไหนครับ เป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยครับที่นับถือศาสนาคริสต์เป็นหลักนะครับเนื่องจากรับอิทธิพลมาจากอะไรครับยุโรปประเทศสเปนเป็นเจ้าอาณานิคมของฟิลิปปินส์นะครับก็คือสเปนนั่นเองต่อมาครับสิงคโปร์ประเทศเล็กๆครับแต่มีอะไรครับเป็นลักษณะภูมิศาสตร์เป็นไงเป็นเกาะเล็กๆนักเรียนเป็นเกาะเล็กๆนะครับแล้วก็มีทรัพยากรธรรมชาติน้อยมากเลยแทบจะไม่มีเลยนะครับรวมทั้งรูปแบบอ่านถ้านักเรียนดูจากแผนที่ขอโทษนะครับแผนที่เนี่ยสิงคโปร์อยู่ทางตอนใต้ของมาเลเซียทางด้านคาบสมุทรอะไรครับมาลายูเล็กไหมครับเล็กมากๆแทบจะไม่เห็นเลยใช่ไหมครับในแผนที่แล้วก็เป็นประเทศที่เป็นเกาะขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีเกาะโดยรอบเล็กๆโดยรอบประเทศเท่านั้นนะครับส่วนรูปแบบการเมืองการปกครองของสิงคโปร์นะครับเป็นแบบระบอบสาธารณรัฐแบบรัฐสภานะครับซึ่งมีสภาเดียวด้วยนักเรียนครับจะเข้าใจคำว่าสภาเดียวไหมประเทศไทยมีกี่สภาครับมี2สภานะก็คือสภาของสสกับสภาของสวนะแต่ที่สิงคโปร์เนี่ยจะมีแค่สภาเดียวเลยต่อไปครับด้านสังคมและวัฒนธรรมครับเป็นแบบไหนสังคมพหุวัฒนธรรมคล้ายๆกับประเทศอะไรครับมาเลเซียเลยซึ่งสังคมพหุวัฒนธรรมของสิงคโปร์เนี่ยมีชาติอะไรบ้างครับชนชาติอะไรบ้างเชื้อชาติอินเดียทมิฬแล้วก็อะไรครับจีนคนพื้นเมืองคือมาลายูนะครับทั้ง3เชื้อชาติชนชาติเนี้ยก็มีความสันติภาพการรักใคร่กลมเกี่ยวกันนะครับต่อไปครับโอเคครับนักเรียนครับวันนี้ครับช่วงท้ายครับวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างครับช่วยกันตอบหรือตัวแทน1คนก็ได้ครับมาขอตัวแทน1คน
3: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ในแต่ละประเทศในอาเซียนค่ะ
0: ลักษณะภูมิศาสตร์ในแต่ละประเทศในอาเซียนเลยอะไรครับ
3: แล้วก็ได้รู้ระบบการเมืองการปกครอง
0: การเมืองการปกครองสุดท้ายคือ
3: ได้รู้สังคมวัฒนธรรมในอาเซียน
0: และวัฒนธรรมนะครับเรามาวิเคราะห์ขอบคุณครับเรามาวิเคราะห์เกี่ยวกับการเมืองการปกครองรูปแบบทางลักษณะภูมิศาสตร์แล้วก็สังคมและวัฒนธรรมนะครับ

0: 5ประเทศแรกที่ก่อกำเนิดอะไรครับประชาคมอาเซียนนะครับ5ประเทศแรกมีอะไรบ้างครับ
1: ไทย
0: อินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วก็สิงคโปร์นะครับ5ประเทศแรกส่วนในครั้งต่อไปครับนักเรียนบทเรียนครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมาเรียนกันเรื่องของสมาชิกอาเซียนในปัจจุบันครับครั้งที่2ซึ่งครั้งที่2เนี่ยเราจะเรียนทั้งหมดกี่ประเทศครับเหลือ5ประเทศเหมือนกันมีประเทศอะไรบ้างครับลาวเวียดนามบรูไนกัมพูชาแล้วก็เมียนมานะครับอีก5ประเทศที่หลังเนี่ยเราจะมาเรียนกันภายในคาบหน้านะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถศึกษาข้อมูลและดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: คนที่เราเลือกก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้น
1: แต่เราเก่งนะ

0: ะเนี่ยขยันดีจังเลยนะตื่นแต่เช้าช่วยมะทำความสะอาดบ้านแถมยังเก็บหมอนผ้าห่มเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกต่างหากมะภูมิใจในตัวหนูนะคะ
1: ก็เรื่องพวกนี้นี่มันเป็นหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนี่คะเราต้องช่วยกันมะสอนไว้ตากินข้าวเสร็จแล้วไปโรงเรียนกันค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวมะไปส่งหนูที่โรงเรียนเสร็จแล้วมะก็จะเลยไปทำงานเลยโอเคนะคะ

0: ำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนเด็กๆจำได้ไหมคะว่าทั้ง5ข้อมีอะไรกันบ้าง
1: มีความสัมพันธ์ที่ดี
0: ข้อที่2
2: ช่วยเหลือเผื่อแผ่ครับ
0: ค่ะข้อที่3จ้ะ
3: ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนค่ะ
0: ข้อที่4
4: เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมครับ
0: และข้อที่5
5: ชุมชนมีความสุขครับ
0: ถ้าสมาชิกในชุมชนของเราทำได้ทั้ง5ข้อนี้เลยนะคะชุมชนของเราก็จะมีความสุขนักเรียนคนไหนมีคำถามไหมคะ
6: คุณครูคะลุงข้างบ้านหนูเขากวาดหน้าบ้านของตัวเองแล้วเลยมากวาดหน้าบ้านของคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่หน้าบ้านของเขาเองทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะคะ
0: เพราะคุณลุงเขาเป็นคนมีน้ำใจยังไงล่ะคะและสิ่งนี้ก็เป็นหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนทุกคนเลยนะคะ
7: นอกจากการมีน้ำใจแล้วหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนยังมีอะไรอีกไหมคะ
0: มีสิจ๊ะเช่นการช่วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำไม่วาดรูปบนกำแพงบ้านคนอื่นเพราะคิดว่างานนั้นน่ะเป็นงานศิลปะแค่นี้เราก็ช่วยการอนุรักษ์ได้แล้วค่ะ
8: คุณครูสอนว่าการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันเราเป็นสมาชิกในชุมชนควรมีส่วนร่วมและรักชุมชนที่เราอยู่
0: และตอนนี้ก็ได้เวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วนะจ๊ะเด็กๆและก่อนกลับบ้านจ้ะเราจะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กัน
9: เพื่อนๆเรามีวิธีประหยัดน้ำมาแนะนำ
10: ยังไงหรอ
9: เอาน้ำที่เราใช้ล้างมือโดยการเอาแก้วน้ำไปรองไว้แล้วเอาไปรดน้ำต้นไม้เพื่อนๆว่าทำแบบนี้ดีไหม
10: ดีดี
9: ไปกันเถอะพวกเรา
0: เด็กๆเหล่านี้น่ารักจังเลยอ่ะนี่สิเป็นสิ่งที่สังคมต้องการเอาละค่ะนักเรียนและตอนนี้เราก็จะได้เวลาที่จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะซึ่งมีคนเสนอชื่อมาทั้งหมด2คนด้วยกันนั่นก็คือฟาอิกและไลลา
2: ให้เราเป็นหัวหน้าห้องสินายมีเหตุผลอะไรก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะคนที่เราเลือกต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นแต่เราเก่งนะ
0: ใครเลือกฟาอิกยกมือขึ้นค่ะ
11: ลูกม้าเนี่ยใส่ชุดนักเรียนแล้วดูน่ารักมาก

0: เลยนะคะมาเรามารีบทานข้าวกันเสร็จแล้วมะจะรีบไปส่งหนูที่โรงเรียนนะคะ
1: ค่ะมะ
0: ไลลาคะเมื่อวานอ่ะหนูยังไม่ได้บอกมะเลยว่าใครได้เป็นหัวหน้าห้องคนใหม่คะ
1: อ๋อคุณครูบอกว่าที่จะเป็นหัวหน้าห้องคนใหม่ได้ต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองรักครอบครัวรักโรงเรียนรักชุมชนค่ะมะ
2: แล้วหัวหน้าห้องคนใหม่นั่นก็คือไลลาค่ะ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: มดแดงแฝงดอกสร้อยเย่เย่ปิดเทอมแล้วมีขีดจะให้คุณพ่อพามาหนองประจักษ์ทุกวันเลย
4: พ่อพามาเที่ยวทุกวันก็ได้แต่หนูอย่าลืมว่าต้องทำการบ้านช่วงปิดเทอมด้วยนะ
3: น่าเบื่อที่สุดมีขีดไม่ทำการบ้านได้ไหมคะทำการบ้านไม่สนุกเหมือนมาเที่ยว
4: งั้นพ่อพาหนูไปดูอะไรตรงนู้นดีกว่า
3: โอ้ยไอ้เจ้ามดแดงบ้าออกไปนะนี่แน่นี่แน่
4: ออกมาห่างๆก็พอไม่ต้องไปเหยียบมันนะลูก
3: ทำไมล่ะคะมดพวกนี้ไม่มีประโยชน์เลย
4: นี่ไงล่ะที่พ่ออยากให้หนูดู
3: อะไรคะคุณพ่อแปลกจัง
4: รังของมดแดงที่ลูกเหยียบไงล่ะพวกมันจะต่อตัวกันจากใบไม้ใบหนึ่งไปอีกใบหนึ่งแล้วใช้แรงดึงใบไม้ขนาดใหญ่เข้าหากันปล่อยเส้นใยสีขาวเชื่อมไปทีละใบทำไปทุกวันถ้ามีลมพัดแรงหรือมีคนมาทำลายมันก็ต้องเริ่มสร้างรังใหม่อีกถ้ามันคิดแต่เที่ยวเล่นไม่ขยันสร้างรังและหาอาหารพวกมันก็อาจจะตายก็ได
3: ้โชคดีจังที่หนูไม่ต้องสร้างรังและหาอาหารเหมือนพวกมันน่ะ
4: แต่หนูก็มีหน้าที่นะทำการบ้านทบทวนบทเรียนไงล่ะ
3: แต่หนูไม่ทำก็ไม่ตายเหมือนมดนี่คะ
4: ถ้าไม่มีความรู้ไปทำงานก็ไม่มีเงินไปซื้อข้าวกินพ่อกับแม่น่ะอยู่กับหนูตลอดชีวิตไม่ได้มีคิดฟังกลอนดอกสร้อยบทนี้นะลูกเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษา

0: เมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถึงลำบากตรากตรำก็จำทนเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ่ยทำการบ้านไม่สนุกแต่ถ้าเราอดทนกับเรื่องที่ไม่สนุกได้เหมือนมดหนูจะได้ทำงานที่หนูชอบไงล่ะ
1: เจ้ามดแดงยังสร้างรังทุกวันได้ทำไมหนูจะทำการบ้านทุกวันบ้างไม่ได้หนูไม่ยอมแพ้เจ้ามดแดงหรอกหนูจะเป็นพยาบาลให้ได้เลย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนเพื่อนใหม่จากนอกโลก
1: วันนี้อย่าลืมทบทวนบทเรียนที่พวกเราเรียนกันมานะคะ
2: ครับ
3: ครับ
4: ครับ
5: นักเรียนทำความเคารพ
6: ขอบคุณครู
7: ขอบคุณครู

0: ัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ย
1: นายคือใครเนี่ย
0: เฮ้ยฉันคือใครเหรอฉันชื่อฉันชื่อ DLTV
2: แล้วเธอออกมาจากทีวีได้ยังไงนะ
0: ฉันก็ไม่รู้ฉันรู้แค่ว่าฉันคือพลังชีวิตที่ถูกส่งออกมาจากดาวดอนโมที่นั่นมีภัยพิบัติมากมายทำลายดาวของฉันจนดาวเกิดระเบิดแตกสลายฉันถูกแรงระเบิดกระเด็นตกลงมากระแทกกับดาวเทียมแล้วมารู้ตัวอีกทีก็พุ่งออกมาจากโทรทัศน์ในห้องของพวกนายนั่นแหละล้ำสุดๆไปเลยนายเนี่ย
1: ให้พวกเราเรียกนายว่า DLTV เลยใช่ไหม
0: เรียกฉันว่า DLTV ได้เลย
3: อยู่ดีๆเราก็ได้เพื่อนใหม่จากนอกโลกดีเหมือนกันแฮะ
2: ยินดีต้อนรับสู่โลกใบใหม่นะฉันชื่ออิงฟ้าจ้ะ
1: เราชื่อปกป้องนะ
0: เราชื่ออะตอม
3: ส่วนฉันต้นกล้าย
0: ินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะ
1: เราเลิกเรียนกันแล้วนายจะไปเที่ยวเล่นที่ลำห้วยใกล้ภูเขากับพวกเราไหมล่ะ
0: ก็ดีนะไปสิ
2: คือฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแล้ววันนี้ฝนก็หยุดตกพอดีเราก็เลยจะไปเล่นน้ำกันก่อนกลับบ้านนะ
0: ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันขนาดนี้ดีที่น้ำไม่ท่วมนะ
3: ถ้าวันนี้ไม่หยุดตกมีหวังท่วมแน
0: ่รีบไปเถอะเดี๋ยวมีเวลาเล่นน้อยนะ
3: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดีโอ้โห
4: มีพลังสีด้วยด้วย
2: น้ำปลาไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัว
0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำปลาไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
3: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอะเอาไงดี
0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
3: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
2: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลยพวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
0: ไม่เห็นได้ยินเลย
3: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำปลาไหลหลากได
2: ้น้ำปลาไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
3: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดี DLTV
0: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
3: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา
2: ไหวไหมต้นกล้า
3: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
2: ับมาแล้วค่ะ
5: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
0: ปลอดภัยทุกคนครับ
1: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุก
5: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
0: ใช่ครับนู่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
2: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
3: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
1: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
0: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
2: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
0: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
1: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
5: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
1: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
2: ุ
1: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
0: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
2: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
0: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
3: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
0: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
5: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
0: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่าย ช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
5: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
0: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.thยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
2: ใช่ใช่น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
0: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
2: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
3: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

รับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา

0: sẵn sàng. Nam mô Phật Thọ Tham Mô Sang Khô. Sa thú.
1: พระพุทธเจ้า The Series ตอนนักบวช

0: ต้นกล้าเนี่ยนะนึกว่ามารที่ไหนมาผจญรถถังจะเตรียมตัวไว้บวชภาคฤดูร้อน
1: บวชเหรอบวชทำไมเล่ารถถัง
0: บวชเพื่อฝึกตัวเองให้มีความสงบมีสติไง
1: โอ้ยไม่ไหวหรอกแต่ตอนที่รถถังนั่งนิ่งๆอ่ะน่าแกล้งมากเลย
0: แล้วจะแกล้งทำไมนั่งสมาธิก็ต้องนั่งนิ่งๆสิเป็นการฝึกตนฝึกสติไง
1: ต้นกล้าว่าฝึกตีป้อมสนุกกว่าเยอะเลยอ่ะหรือว่ามีสมาธิแบบสนุกๆมา
2: แบบสนุกๆไม่มีหรอก
0: นมัสการครับ
1: นมัสการด้วยครับ
2: การฝึกตนเขาฝึกให้สงบฝึกให้มีสมาธิมีสติการบวชมีอะไรมากกว่าที่พวกเจ้าคิดนะไม่ใช่เพื่อฝึกสมาธิหรือสติแต่ยังต้องมีการเรียนรู้อีกด้วย
0: เรียนเหรอฮะ
2: ก็ที่เขาเรียกว่าบวชเรียนยังไงล่ะ
1: โหแค่เรียนอย่างเดียวก็จะแย่แล้วอ
2: ่
1: ะ
2: ไม่แย่หรอกถ้าแย่เนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะจะตัดสินใจบวชเหรอ
0: ก็นั่นนะสิฮะ
1: เรื่องมันเป็นยังไงล่ะฮะหลวงอา
2: ความชราการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ความตายเจ้าชายสิทธัตถะได้พบเห็นและได้เข้าใจในสัจธรรมโลกทั้งหมดแล้ว
3: แต่ถึงกระนั้นแล้วก็ยังเหลืออีกหนึ่งสิ่งที่จะนำเจ้าชายไปสู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าขอรับหน้าที่นี้เอง

0: ทรงเป็นอย่างไรบ้างพระเจ้าค่ะ
1: ข้าไม่เข้าใจฉันนะ
0: เรื่องใดพระเจ้าค่ะ
1: ทำไมคนเราต้องเจอกับความชราความเจ็บป่วยและความตายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขได
0: ้ด้วยความรู้อันน้อยนิดข้าพระองค์ก็ไม่อาจรู้ได้พระเจ้าค่ะ
1: ข้าเชื่อว่ามันจะต้องมีคำตอบสิเพียงแต่ข้ายังไม่พบหนทางที่จะนำไปสู่คำตอบเหล่านี้ได้ฉันนะเจ้ารู้หรือไม่ท่านที่นุ่งห่มเหลืองผู้นั้นเขาเป็นใคร
0: เป็นนักบวชพระเจ้าค่ะ
1: นักบวชคืออะไรเหรอฉันนะ
0: คือผู้ที่สละทางโลกพระเจ้าค่ะ
1: สละทางโลกงั้นหรือ
0: พระเจ้าค่ะสละ

0: พย์สมบัติเงินทองหรือชีวิตตามปกติทั้งหมดว่ากันว่าการเข้าสู่การเป็นสมณะก็เพื่อแสวงหาหนทางดับทุกข์ที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้พระเจ้าค่ะ
1: หนทางดับทุกข์อย่างนั้นเหรอ
0: พระเจ้าค่ะ
1: ฉันนะท่านผู้นี้เขาสงบนิ่งเช่นนี้ตลอดเลยเหรอ
0: พระเจ้าค่ะ
2: เจริญพรมหาบพิตรมีสิ่งใดที่ท่านอยากถามข้าหรือ
1: ข้าอยากรู้ว่าหนทางที่ท่านเลือกจะช่วยให้เจอหนทางดับทุกข์ได้จริงหรือไม
2: ่ทุกข์ของท่านเป็นของท่านทุกข์ของข้าเป็นของข้าหนทางของท่านกับข้าอาจจะเหมือนหรือต่างก็ได้ทั้งสิ้น
1: ถ้างั้นข้าควรทำเช่นไรล่ะ
2: จิตของท่านจะนำท่านไปสู่หนทางของท่านเอง

0: ช่างสงบเสียนี่กระไรวันนี้เรากลับกันเถอะวันหน้าข้าอาจรู้หนทางที่จะดับทุกข์ได
1: ้พระเจ้าค่ะ
2: เรื่องการบวชของนักบวชก็เป็นเช่นนี้แหละ
3: นั่งนิ่งนิ่งก็จะรู้เหรอมันจะมหัศจรรย์หันไปหรือเปล่าเนี่ย
4: ก็หลวงอาบอกไว้แล้วไงว่าบวชเรียนบวชไปด้วยเรียนไปด้วยก็ต้องรู้สิ
3: แล้วหลวงตาก็ไม่ตามแฟชั่นไม่อยู่บ้านแต่มานอนวัดไม่เป็นคนอินเทรนไม่กลัวเพื่อนล้อเหรอ
2: แล้วต้นกล้าว่าจะมีใครล้อที่หลวงอาบวชหรือเปล่าล่ะ
3: ไม่น่านะต้นกล้าเองยังไม่ค่อยกล้าล้อหลวงอาเลย
4: ล้อพระบาปหนาเลยเนาะ
2: หลวงอาเลือกที่จะบวชก็ต้องปฏิบัติตนให้เหมาะกับสิ่งที่เลือก
3: เอาเป็นว่าหลวงอาก็กำลังหาทางดับทุกข์ว่างั้น
2: สาธุ
3: โอเคครับงั้นรถถังพวกเราก็ไปหาหนทางดับทุกข์ของเราดีกว่า
4: ทุกข์อะไรเหรอ
3: เกมใหม่มาแรงต้องไปหาเซียนคอม
4: ลุย
2: แล้วรถถังไม่เตรียมตัวฝึกก่อนบวชเหรอ
4: เดี๋ยวพรุ่งนี้จะฝึกเป็นพิเศษเลยครับ
3: ใช่ครับวันนี้ไปกับต้นกล้าก่อนพรุ่งนี้ไม่มีแกล้งแน่นอน
2: สาธุ
4: ไปเถอะ
2: สมณะหมายถึงนักบวชทั่วไปแต่ในพระพุทธศาสนาหมายถึงผู้ระงับบาปผู้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชู

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่18การพึ่งตนเอง
4: พี่ร่มเย็น
5: เป็นสุขว่าไงน้องทำเสียงแบบเนี้ยจะให้พี่ช่วยอะไรล่ะ
4: ไม่ได้ให้ช่วยอะไรค่ะเป็นสุขแค่จะขอยืมเงินนิดหน่อยเป็นสุขอยากได้กระเป๋าใส่ดินสอใบใหม
6: ่ยายว่านะแทนที่เป็นสุขจะยืมเงินพี่ร่มเย็นลองมาทำคุกกี้ขายกับยายเพื่อหารายได้ด้วยตนเองก่อนดีกว่าไหมล่ะยายว่าน่าภูมิใจดีด้วยนะเหมือนหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ท่านทรงสอนให้ชาวไทยพึ่งตนเองเหมือนที่ในชุมชนของเราได้นำเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาเช่นการปลูกเองกินเองและแบ่งปันกันเน้นการพึ่งพาอาศัยกันมากกว่าการแสวงหาผลกำไรทำให้ชาวบ้านและคนในชุมชนรายจ่ายลดลงเพียงแค่นี้น่ะก็สามารถพึ่งพาตนเองได้ง่ายๆแล้วและยังมีพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ที่สอดคล้องกับการพึ่งพาตนเองตัวอย่างเช่นบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนและพื้นที่ใกล้เคียงโดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ราษฎรที่มีฐานะยากจนมีอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้เป็นที่มาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีและปัจจุบันนี้ประชาชนที่อ่าวคุ้งกระเบนก็สามารถพึ่งพาตนเองได้จริงๆจากโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นี้อีกด้วยนะ
4: กระเป๋าใบแรกที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงของเป็นสุขเป็นสุขภูมิใจจังเลยค่ะ
5: เก่งมากเลยเป็นสุข
6: ภูมิใจใช่ไหมเป็นสุขเก่งมากจริงๆหลานยาย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษาเมืองนะคะวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
0: เรามาเริ่มด้วยประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องของสแกมเมอร์แล้วก็ในเรื่องของการฟอกเงินนะครับซึ่งกรณีเอกสารเผยแพร่สภาพแทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังของสหรัฐตรวจสอบบุคคล26คนและนิติบุคคล2แห่งซึ่งก็ปรากฏชื่อของอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทยเพื่อพิจารณาคว่ำบาตรตามกฎหมายจากข้อกล่าวหาความเชื่อมโยงกับเครือขายของสแกมเมอร์นายไบรอันมาสประธานคณะกรรมการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ส่งหนังสือถึงนายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศและนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐเพื่อขอให้ตรวจสอบบุคคลและกิจการที่ถูกระบุว่าอาจมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมสแกมออนไลน์ในเอเชียตอนออกเฉียงใต้หนังสือดังกล่าวนั้นขอให้2กระทรวงสอบสวนและพิจารณาภายใน180วันว่าบุคคลหรือว่ากิจการในรายชื่อเข้าเกณฑ์ที่จะถูกใช้มาตรการคว่ำบาตรภายใต้อำนาจตามกฎหมายของสหรัฐหรือไม่ตลอดจนมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับเมียนมาอาชญากรรมไซเบอร์และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติคณะกรรมการการต่างประเทศของสภาแทนราษฎรสหรัฐระบุว่าหนังสือดังกล่าวมีเป้าหมายให้รัฐบาลสอบสวนบุคคลต่างชาติที่มีข้อมูลน่าเชื่อถือบ่งชี้ว่าอาจเชื่อมโยงกับศูนย์สแกมออนไลน์และหากผลสอบพบว่าเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายจึงจะพิจารณาใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อไปในส่วนของเมียนมานั้นหนังสือดังกล่าวได้พูดถึงการปราบปรามศูนย์สแกมขนาดใหญ่ที่ชเวโกโกและเคเคพาร์คพร้อมกับระบุว่าเครือข่ายศูนย์สแกมตามแนวชายแดนไทยเมียนมานั้นยังคงขยายตัวขณะที่ในส่วนของกัมพูชาหนังสืออ้างรายงานหลายฉบับที่กล่าวถึงการทุจริตการคุ้มครองจากเจ้าหน้าที่และการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์สแกมจึงขอให้รัฐบาลสหรัฐนั้นตรวจสอบ28รายการซึ่งประกอบด้วยบุคคล26รายและกิจการ2แห่งโดยมีชื่อของอดีตรัฐมนตรีของไทยอยู่ในรายชื่อดังกล่าวด้วยและยังมีชื่อของเบนสมิธและยิมเลียกรวมอยู่ด้วยด้านนายวรพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ชี้แจงกรณีที่รายชื่อของตนเองนั้นปรากฏในหนังสือของคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาที่เสนอให้ตรวจสอบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติโดยได้ระบุว่ามีการประสานไปยังสำนักงานควบคุมทรัพย์สินในต่างประเทศหรือ OFAC กระทรวงการคลังสหรัฐเพื่อเตรียมส่งหลักฐานชี้แจงความบริสุทธิ์พร้อมกับเดินหน้าพึ่งพากระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยโดยการฟ้องร้องคดีหมิ่นประมาทต่อผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวหนังสือฉบับดังกล่าวเป็นเพียงการขอให้หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐตรวจสอบข้อมูลว่าบุคคลในรายชื่อเข้าเกณฑ์การใช้มาตรการคว่ำบาตรทางกฎหมายหรือไม่มิใช่ผลการสอบสวนคำวินิจฉัยความผิดหรือการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรแล้วแต่อย่างใดขอยืนยันเห็นว่าไม่เคยมีส่วนร่วมสนับสนุนหรือรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของสแกมเซ็นเตอร์ในการฟอกเงินการค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมข้ามชาติใดๆตามที่มีการกล่าวถึง
1: และจากกรณีที่ปรากฏชื่ออดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเข้าไปมีส่วนเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์และการค้ามนุษย์นะคะซึ่งทางการสหรัฐอเมริกาก็เตรียมพิจารณาในการคว่ำบาตรเรื่องนี้ค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันบอกว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมระบุให้ผู้ที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตัวเองตามกระบวนการกฎหมายค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวนะคะว่าได้รับทราบถึงรายชื่อที่ปรากฏแล้วพร้อมให้ความเห็นว่าบุคคลที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาจะต้องดำเนินการจัดตั้งทนายความและหาวิธีการเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการดำเนินงานของรัฐบาลนอกจากนี้ค่ะในประเด็นที่ทางการสหรัฐอเมริกาเรียกร้องรัฐบาลเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นนายกรัฐมนตรีย้ำนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีที่เกิดขึ้น
2: ก็เห็นชื่ออยู่ครับก็เรื่องพวกนี้ใครที่โดนกล่าวหาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาก็ต้องไปตั้งทนายแล้วก็ไปหาวิธีในการที่จะเคลียร์ตัวเองนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทางรัฐบาล
3: แต่พอดีว่าทางสหรัฐเขาไปใช้เวลาที่ให้รัฐบาลเร่งดำเนินการเรื่องนี้แล้วก็เอาใช้คำว่าถ้าเกิดใครไม่ดำเนินการจะคว่ำบาตร
2: รัฐบาลไหนอ่ะ มันไม่ใช่รัฐบาลนี้ฮะ
0: ทางด้านของเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็เข้าตรวจค้นคฤหาสน์หรูย่านบางบอนครับหลังพบเบาะแสการจัดตั้งเป็นฐานปฏิบัติการของเครือข่ายมิจฉาชีพข้ามชาติโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้15คนซึ่งมีพฤติการตั้งศูนย์โทรศัพท์หลอกลวงผู้เสียหายชาวญี่ปุ่นขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งติดตามตัวนายจ้างชาวจีนที่อยู่เบื้องหลังพลตำรวจตรีพันธนนุชนาถรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนำกำลังเข้าตรวจค้นคฤหาสน์หรูซอยเอกชัย112แขวงบางบอนเหนือเขตบางบอนกรุงเทพมหานครหลังรับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีชาวต่างชาติเดินทางเข้าออกภายในบ้านหลังดังกล่าวเป็นจำนวนมากรวมทั้งมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยเจ้าหน้าที่จึงได้ขออนุมัติศาลเพื่อออกหมายค้นจากการเข้าตรวจสอบภายในอาคารพบว่ามีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นห้องต่างๆอย่างชัดเจนเช่นห้องทำงานสำหรับใช้โทรศัพท์หลอกลวงผู้เสียหายซึ่งมีหลักฐานเป็นบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นติดไว้ที่ผนังนอกจากนี้ยังพบห้องที่จัดเตรียมเครื่องแบบตำรวจพร้อมทั้งตราสัญลักษณ์ของสถานีตำรวจต่างๆในประเทศญี่ปุ่นเพื่อใช้ประกอบการหลอกลวง
1: การสืบสวนเพิ่มเติมก็พบนะคะว่านายจ้างชาวจีนเนี่ยใช้ชื่อบุคคลอื่นหรือว่านอมินีค่ะเป็นผู้เช่าคฤหาสน์หลังนี้มาเป็นระยะเวลานานกว่า1ปีค่าเช่าเนี่ยสูงนะคะถึงเดือนละกว่า 900,000 บาทเบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมด15คนแบ่งเป็นสัญชาติไทย1คนชาวต่างชาติอีก14คนซึ่งประกอบด้วยสัญชาติญี่ปุ่นจีนไต้หวันและเมียนมาโดยทั้งหมดเนี่ยจะทำหน้าที่ในระดับปฏิบัติการเพื่อโทรศัพท์หลอกลวงเหยื่อสำหรับเครือข่ายนี้ค่ะจะมุ่งเป้าหมายไปที่กลุ่มผู้เสียหายชาวญี่ปุ่นเป็นหลักโดยมีรูปแบบในการกระทำความผิดด้วยการสุ่มโทรศัพท์หาเหยื่อแล้วก็อ้างว่ามีพัสดุผิดกฎหมายหากเหยื่อหลงเชื่อก็จะมีการโอนสายไปยังผู้ร่วมขบวนการที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจากนั้นก็สร้างเรื่องบอกว่าพบธุรกรรมทางการเงินที่ต้องสงสัยแล้วก็หลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินมาเพื่อทำการตรวจสอบทางนี้นะคะเจ้าหน้าที่เชื่อว่านายจ้างชาวจีนหนีอยู่ภายในประเทศซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามตัวแล้วก็เฝ้าระวังการหลบหนีออกทางช่องทางธรรมชาติ
0: สำหรับของกลางที่สามารถตรวจยึดได้นะครับก็ประกอบไปด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือชิปแลกเงินตลอดจนยาเสพติดประเภทไอซ์และอุปกรณ์การเสพอีกจำนวนหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของกลางทั้งหมดพร้อมทั้งควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งมอบให้พนักงานสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินการผลักดันกลับประเทศต้นทาง
4: ลักษณะของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เกิดความน่าเชื่อถือเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งมันอาจจะเป็นเคสคอลเซ็นเตอร์ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยอาจจะหลอกต่างประเทศแต่ว่าเคสคอลเซ็นเตอร์ที่ต่างประเทศมาหลอกไทยลักษณะเดียวกันมีความน่าเชื่อถือเหมือนกันแต่งตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้AI เฟกลักษณะเดียวกันนะครับไปทั้งหมดเนี่ยก็อยากจะฝากพี่น้องสื่อมวลชนช่วยกันเผยแพร่เพื่อเตือนประชาชนให้เห็นแล้วก็จะทำให้ประชาชนคนไทยนั้นน่ะถูกหลอกลักษณะแบบนี้น้อยลง
1: ไปกันที่จังหวัดขอนแก่นนะคะตำรวจก็ไปจับ3ชาวจีนแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะหลังจากที่หลอกเหยื่อซึ่งเป็นหญิงสูงวัยอ้างบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารค่ะหลอกให้มีการถอนเงินสดถึง6ล้าน1แสนบาทเพื่อนำมามอบให้แต่เท่านี้ยังไม่พอนะคะยังมีการออกอุบายขอเพิ่มอีกกว่า2ล้านบาทแต่ว่าเหยื่อเนี่ยไหวตัวทันแจ้งตำรวจซ้อนแผนจับกุมได้ในทันควัน

0: ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นแนะนำกำลังเข้าจับกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์สัญชาติจีน3คนหลังร่วมกันก่อเหตุหลอกลวงหญิงสูงวัยอายุ67ปีอ้างตัวบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารและ DSI โทรเข้ามาข่มขู่เหยื่อบอกว่าบัญชีเนี่ยมีส่วนพัวพันเกี่ยวกับเรื่องของการฟอกเงินจนเหยื่อเกิดความกลัวถอนเงินสดทั้งหมดเลยนะคะ6,150,000บาทมาส่งมอบให้กับคนร้ายที่หน้าอพาร์ตเมนต์แห่ง1กลางเมืองขอนแก่นค่ะแต่ว่ามิจฉาชีพได้เงินไปแล้วก็ยังไม่พอใจค่ะโทรกลับมาขอเงินเพิ่มอีก 2,650,000 บาททำให้เหยื่อเนี่ยเริ่มสงสัยแล้วก็เลยตัดสินใจเข้าไปแจ้งความกับทางตำรวจเจ้าหน้าที่จึงวางแผนไปดักซุ่มจุดที่นักส่งมอบเงินในรอบ2นะคะภายในซอยหลังเมือง8ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นจนกระทั่งเนี่ยแหละค่ะหนึ่งในแก๊งปรากฏตัวมารับเงินก็เลยล็อกตัวเอาไว้คนร้ายเนี่ยสารภาพบอกว่ารับจ้างผ่านทางแอปพลิเคชันเทเลแกรมก่อนขยายผลรวบผู้ร่วมขบวนการอีก2รายที่นั่งรออยู่บนรถหรูใกล้กับจุดที่เกิดเหตุแล้วก็มีการยึดของกลางนะคะเงินสดกว่า 500,000 บาทบัตรเดบิตต่างประเทศบุหรี่ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือหลายเครื่องรวมถึงรถยนต์หรู BMW ด้วยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาค่ะร่วมกันครอบครองของผิดกฎหมายตามพรบ.ศุลกากรแล้วก็ลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ขยายผลหาผู้บงการต่อไป
1: ตม.ชลบุรีเปิดปฏิบัติการสินสมุทรสยบมังกรดำบุกเข้าจับกลุ่มนายลีเจียนลู่ผู้ต้องหาชาวจีนเครือข่ายเว็บพนันข้ามชาติหลังหนีหมายจับแดงตำรวจอินเทอร์โพลมาซ่อนตัวอยู่ในบ้านพักหรูที่จังหวัดชลบุรีพันตำรวจโทกิตติพัฒน์หงชูเวศสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีนำกำลังบุกเข้าจับกลุ่มนายลีเจียนลู่อายุ37ปีสัญชาติจีนผู้ดูแลระบบเอเจนต์และการเงินของเครือข่ายพนันออนไลน์ข้ามชาติและเป็นบุคคลตามหมายแดงของตำรวจอินเทอร์โพลโดยจับกลุ่มได้ที่บ้านพักหรูในย่านตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีสืบเนื่องจากปี2564-65นั้นนายลีได้ร่วมกับพวกจะตั้งเครือข่ายชักชวนชาวจีนเล่นเว็บพนันออนไลน์ต่างประเทศโดยมีเอเย่นรายย่อยมากกว่า300รายและก็มีสมาชิกเล่นพนันกว่า 1,000 คนยอดเงินหมุนเวียนสูงถึง 1,500 ล้านบาทในลีจะรับประโยชน์ไปประมาณ15ล้านบาทนี้หมายจับจากจีนลอบเข้ามาซักหลบซ่อนตัวอยู่ในประเทศไทยเบื้องต้นนั้นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีมีการเพิกถอนวีซ่าและก็นำตัวในลีเนี่ยมาส่งฝากขังรอส่งกลับไปดำเนินคดีที่ประเทศจีนต่อไป
0: เตือนภัยกันต่อนะคะกรณีการถูกหลอกลวงค่ะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เตือนภัยมิจฉาชีพหลอกลวงว่ามีใบสั่งจราจรที่มีการค้างชำระนะคะก่อนที่จะมีการให้กดลิงก์เข้าไปเพื่อปลอมแล้วก็ขโมยข้อมูลต่างๆส่วนบุคคลโดยย้ำบอกนะคะว่ามี3แนวทางที่จะต้องปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยดังนี้ค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันนะคะว่าไม่มีนโยบายในการทวงค่าปรับผ่านทาง SMSที่มีการแนบลิงก์หรือว่า QR code นะคะหลังพบมิจฉาชีพส่งข้อความเข้าไปหลอกลวงประชาชนว่ามีใบสั่งค้างชำระก่อนที่จะให้กดลิงก์เพื่อเข้าไปยังเว็บไซต์ปลอมแล้วก็หลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลบัตรหรือข้อมูลทางการเงินค่ะประชาชนเนี่ยสามารถตรวจสอบได้นะคะว่ามีใบสั่งจริงหรือไม่ผ่านช่องทางที่เป็นทางการอย่างเช่นแอปทางรัฐนะคะ Police Care หรือระบบ PTM แต่หากได้รับ SMSแนบลิงก์หรือ QR code ค่ะก็ต้องเร่งรัดให้กดหรือว่าชำระเงินในทันทีถ้าเจอข้อความแบบนี้อย่าหลงเชื่อเด็ดขาดอย่างไรก็ตามหากกรอกข้อมูลบัตรหรือว่าข้อมูลธนาคารไปแล้วค่ะให้ติดต่อธนาคารทันทีเพื่อระงับความเสี่ยงและหากเกิดความเสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ก็ให้รีบติดต่อ AOC 1441
2: หนึ่งเลยหากมีลิงก์เข้ามาห้ามกดรับลิงก์ไม่ว่าจะเป็น SMS หรือว่า LINE อ้างใบสั่งที่ส่งมาเนี่ยแบบนี้ลบทิ้งได้ทันทีนะครับ2คือห้ามใส่ข้อมูลรหัสผ่านหรือว่า OTP One Time Password ห้ามกรอกรหัสผ่านหรือว่าแนบลิงก์ปลอมเด็ดขาดแบบนี้ก็ลบได้เช่นกันนะฮะ3คือเช็คผ่านแอปทางการตรวจสอบใบสั่งผ่านเว็บหรือแอปพลิเคชันทางการของตำรวจจราจรเท่านั้นนะครับหรือหากเป็นหน่วยงานรัฐอื่น20กระทรวงคุณผู้ชมสามารถติดต่อไปที่ต้นสังกัดของแต่และหน่วยงานได้แต่ถ้าหากพลาดไปแล้วล่ะทำอย่างไรให้รีบโทรไปอายัดบัญชีทันทีนะฮะที่สายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าจะแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th ครับ
1: ช่วงนี้เรียกว่าฝน

0: ฟ้าตกต่อเนื่องกันทุกวันบางพื้นที่นี่ตกหนักด้วยแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยเป็นผู้ประสบภัยกันเยอะเลยทีเดียวเชอรี
1: ่อย่างก่อนหน้านี้เนี่ยพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลปทุมนะคะที่นนทบุรีแจ้งวัฒนะก็เป็นคลองมาแล้วนะคะ
0: ครับก็ในช่วงนี้คงต้องระวังในหลายจุดแล้วก็หลายพื้นที่ทั่วประเทศเรื่องของฝนที่ตกหนักในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะ 17-20 กันยายนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเองก็เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากครับโดยเริ่มจากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้นให้เฝ้าระวังต่อในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปอพอก็มีการแจ้งเตือนฝนตกหนักที่อำเภอนาน้อยอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านครับระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำลาดเชิงเขาปภ.มีการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์ว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่นและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้อพยพไปอยู่อย่างพื้นที่ปลอดภัยและถ้าต้องการความช่วยเหลือก็ให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้นำชุมชนในพื้นที่ด้านนายทวีศักดิ์พุ่มมรดกในอำเภอนาน้อยก็ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดที่ตำบลสถานบ้านนาดอยหมู่ที่10และบ้านทุ่งหมู่ที่12ประเมินสถานการณ์หลังในพื้นที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องจากการสำรวจพบว่าสถานการณ์น้ำยังคงอยู่ในภาวะปกติและยังไม่มีสัญญาณอันตรายในอำเภอนาน้อยนะครับได้กำชับให้ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดและให้รายงานสถานการณ์ทุกๆ1ชั่วโมงขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้เตือนสภาพอากาศประเทศไทยในหลายพื้นที่ครับว่าจะเสี่ยงเรื่องของฝนตกหนักมากโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
2: แต่ฝนในที่ตกในครั้งนี้จะมีการเคลื่อนตัวเป็นระนาบลงมาตั้งแต่วันที่17ทางภาคเหนือไล่18ไล่19ครับฝนจะเป็นฝนลักษณะการตกผ่านพื้นที่ต่างๆตามมวลอากาศเย็นที่ผลักเข้าลงมานะครับเมื่อมาดูข้อมูลการสะสมของฝน24ชั่วโมงครับวันที่17เราจะเห็นว่าฝนก็สอดคล้องกับโมเดลฮะก็จะเกิดขึ้นทางด้านภาคเหนือเป็นหลักนะครับรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับฝนก็จะมีอยู่ประมาณสัก100กว่ามิลสีแดงๆนะครับแล้วก็อาจจะมีทางด้านภาคตะวันออกบ้างในบางพื้นที่นะฮะแล้วก็ภาคตะวันตกด้วยที่จะมีเรื่องของลมมรสุมที่ตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นเนี่ยฝนที่เป็นแนวรับลมมรสุมพังงานะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับวันที่18นะฮะ17 18นะฝนสะสม2วันพื้นที่ไหนเพิ่มขึ้นมาบ้างก็พื้นที่โซนเดิมนะฮะภาคเหนือยังมีอยู่นะครับแล้วก็ภาคกลางเริ่มมีมากขึ้นเพราะเนื่องจากว่ามวลอากาศเย็นเนี่ยผลักลงมาแล้วนะครับภาคตะวันตกนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจังหวัดตากก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมรสุมที่ตะวันตกเฉียงใต้ก็จะแรงขึ้นนะตอนกลางของประเทศก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นรวมถึงนครราชสีมาภาคตะวันออกนะครับภาคใต้ที่เป็นแนวรับลมมรสุมก็จะมีฝนเพิ่มขึ้น
1: ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครที่คาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องนะคะแต่ว่าประชาชนในย่านโชคชัย4ยังไม่กังวลกับฝนที่จะตกในช่วงนี้ค่ะแม้ว่าจะส่งผลให้บนถนนนั้นมีน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างแต่ว่าปัจจุบันก็พบว่าการระบายน้ำถือว่าทำได้ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนค่ะเราส่งทีมข่าว NVT นะคะลงพื้นที่ไปสำรวจถนนโชคชัย4เขตลาดพร้าวซึ่งเป็นหนึ่งในถนนเส้นหลักที่มักจะเกิดน้ำท่วมหากมีฝนตกหนักนอกจากน้ำที่ท่วมขังบนผิวการจราจรแล้วค่ะยังท่วมเข้าไปในซอยแล้วก็ชุมชนต่างๆที่มีพื้นที่อยู่ต่ำกว่าระดับถนนอย่างเช่นซอย36ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ต่ำที่สุดชาวบ้านในซอยเนี่ยยอมรับนะคะว่าถนนภายในซอยมักได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาก็มีหน่วยงานของกรมราชทัณฑ์เข้ามาช่วยขุดลอกท่อระบายน้ำน้ำระบายได้เร็วขึ้นเทียบกับแต่ก่อนที่ใช้เวลาเป็นสัปดาห์จึงไม่กังวลหากมีฝนตกหนักในพื้นที
3: ่ท่วมจะท่วมทุกรอบถ้ามันตกหนักอ่ะ
4: อย่างช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเป็นไงบ้าง
3: หนักสุดคือเที่ยงคืนยังไม่แห้งคือมันตกแรงมากแถวเนี้ยมันจะแรงทั่วกันไปหมดน่ะ มันจะแห้งช้า

0: แต่เช้ามามันก็แห้ง
1: น้ำมันก็คือไหลจากถนนลงมาในซอย
0: ใช่ใช่ซอยเนี้ยมันต่ำสุดไง
1: แล้วที่ผ่านมาทางเขตเขาได้มีการมาลอกท่อหรือว่าม
0: าม
1: าไปยังไงบ้าง
0: มาเขาจะมาลอกให้กรมราชทัณฑ์มาลอก
1: ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนกับตอนนี้ถือว่าตอนนี้ระบายเร็วขึ้นไหม
0: เร็วขึ้นเพราะแต่ก่อนนี้ตอนมาอยู่ใหม่อ่ะเป็นอาทิตย์ก็ไม่แห้งเดี๋ยวนี้ชั่วโมง2ชั่วโมงก็แห้งแล้ว
2: ไม่ก่อนในหมู่บ้านสูงกว่าถนนนะลูกสูงกว่าเยอะเหมือนกันแต่ตอนนี้พอเขาทำถนนมันก็ไหลอยู่แล้วแต่ทีนี้ทางเขตเขาก็ไม่ได้ละเลยหรอกเขาก็คนไอจำในพื้นที่น่ะเขาก็มาดูแล้วเขามีเครื่องปั๊มน้ำไม่ใช่จะเป็น2ปั๊มได้ไหมมันไม่ผิดนะเขาก็สูบมันก็จะลงเร็ว
1: ตอนนี้มันมีการพยากรณ์ว่าอีก 3-4 วันเนี่ยมันจะตกติดกันไปอย่างเงี้ยยังเรากังวล
2: กังวลไหมกับมนุษย์เนาะมันก็ต้องกังวลอยู่แล้วกังวลคือหนึ่งการไปมาไงลูกมันก็ต้องลำบากใช่ไหมฮะอย่างคนบ้านชั้นเดียวเนี่ยมันตก 2-3 วันมันจะถึงเนี้ยมันจะมากน้อยแค่ไหนมันกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ตรงนี้ไงลูกถ้ามันตกตามฤดูกาลจะแรงหน่อยแต่มันก็ไม่ถึง 2-3 ชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็โอเค
3: เมื่อก่อนท่วมตลอดตอนแบบข้ามวันข้ามคืนเลยข้ามวันข้ามคืน
1: ตอนนี้น้ำยังระบาย
3: ดีกว่า
1: เป็นเพราะว่าตรงแถวบ้านเลยกันแล้ว
3: ก็มาอยู่นะบางทีก็มีผมได้ทันมาลอกล่าสุดเห็นใน TikTok ก็มีนักพักเพลงสุขมาลอกด้านหลัง
4: ส่วนบนถนนโชคชัย4ค่ะก็มีบางร้านค้าที่อยู่ติดริมถนนก่อนนำกระสอบทรายมาวางเตรียมเอาไว้หากมีน้ำท่วมขังก็จะสามารถช่วยกันคลื่นน้ำที่เกิดจากรถวิ่งสัญจรไปมาเข้าร้านได้โดยบอกนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยใช้เวลาไม่นานน้ำก็สามารถแห้งได้ไวขึ้นค่ะส่วนขยะที่ลอยมากับน้ำเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเก็บกวาดทุกวันเพื่อไม่ให้ไปขวางทางระบายน้ำ
5: คือซอยทุกซอยแถวนี้มันต่ำไงซอยมันต่ำเกือบจะหลายซอยนะที่ท่วมนะ
6: หลายซอย
5: อ่ะแล้วมันก็ท่วมแล้วน้ำมันก็จะเอ่อออกมาตรงถนนแล้วถ้าท่วมถ้าฝนตกหนักมากๆก็มาท่วมถนนเลยแต่เนี้ย
1: นี้การท่วมมันทิ้งเวลาระยะเวลานาน
5: ไม่นานนะ
6: ไม
5: ่นาน
1: เจ้าหน้าที่เขาแบบมาดูแลในเรื่องการขุดถังล็อกท่ออะไร
5: มาเมื่อก่อนนะมาบ่อย
6: กรมราชทัณฑ์มา
5: บ่อยละช่วง
6: ทำเป็นจุด
5: ช่วงที่เขาลอกท่อมาบ่อยเลย
1: แล้ว
5: เห็นบ่อย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของ
0: ฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอกเ
2: ฮ้ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
3: มาชาพีหรอหนูนี่มากาแฟ
4: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
5: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากินอะไรก็เลยต้องปลูกผีกันนะ
4: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
3: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาธรรมา
2: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
3: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
2: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกป่านะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
3: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
2: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
3: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้าไม่มีโคกาพัฒนาดอยตูขอท่านป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆเจ้าป่าหมดดอนแน่ๆ
5: แล้วท่านก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
3: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอแต่ถ้าหวานะว่าวันเนอพวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
3: นี่มาอะไรอ่ะ
4: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
6: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
4: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
0: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพอ.สว.และโครงการโรงเรียนตชด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเอ็งสิไปใส
3: ่มันสิไปเห็ดงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านทรงตั้งกลุ่มทอผ้าไหมแพร่ว่าและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอานี่แมวผู้ใดนี่

ใช่แล้วค่ะเราก็ได้เรียนกันไปเรื่องของสาเหตุของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเราก็ทราบกันแล้วนะคะว่าอะไรที่จะทำให้เป็นปัจจัยเสี่ยงหรือว่าสาเหตุที่ทำให้เราเสี่ยงต่อการไปมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรซึ่งเด็กๆก็ได้รู้จักวิธีการแก้ไขหรือว่าการปรับตัวไปแล้วและอะไรบ้างที่จะทำให้เราเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงค่ะในวันนี้คุณครูเล็กค่ะจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรซึ่งถ้าหากว่าเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อไม่ให้ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและถ้าหากว่าเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นมาเราจะมีการดูแลตัวเองอย่างไรซึ่งก่อนอื่นนะคะคุณครูเล็กก็มีบทสนทนาเล็กๆน้อยๆมาให้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้รับชมค่ะ

0: เอาละค่ะเด็กๆก็ได้รับชมไปแล้วนะคะจะเป็นบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจำพี่มาริโอได้ไหมคะจำได้นะคะครั้งนี้ค่ะพี่มาริโอเนี่ยก็ได้ชักชวนแฟนสาวไปไหนเอ่ยไปกินข้าวไปทานข้าวที่บ้านแล้วแฟนสาวตอบตกลงไปหรือเปล่าคะไม่ให้เหตุผลว่าอะไรเอ่ยเขาบอกก่อนว่าที่บ้านเขาไม่มีคนอยู่บ้านใช่ไหมคะพี่มาริโอก็บอกว่ายังไงคะดีเลยดียังไงอ่ะดียังไงคะลูกเขาก็ได้ชักชวนให้ไปค้างที่บ้านมาริโอแล้วเด็กๆคิดว่าถ้าหากว่าแฟนสาวของพี่มาริโอเนี่ยตอบตกลงที่จะไปนอนค้างบ้านพี่มาริโอจะเป็นอย่างไรคะเด็กๆคิดว่าอย่างไรขอฟังความคิดเห็นจากนักเรียนห้องต้นทางสักหนึ่งคนค่ะว่าถ้าหากว่าแฟนสาวของพี่มาริโอตอบที่จะตกลงไปนอนค้างที่บ้านของพี่มาริโอจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างคะใครดีนะกลุ่มไหนดีนะขอเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5ขอ1คนค่ะร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะ
1: ทำให้อาจมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรได้ค่ะ
0: ทำให้อาจจะเกิดมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรได้ปรบมือให้กับเพื่อนค่ะ

ซึ่งจากที่เราอ่านนะคะเด็กๆคิดว่าบทสนทนานี้เนี่ยมีความเสี่ยงไหมคะเป็นปัจจัยที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรหรือเปล่าเอ่ยเป็นจากที่เราได้เรียนกันเมื่อครั้งที่แล้วนะคะอาจจะถูกชักชวนหรือว่าอาจจะมีการถูกชักชวนจากคู่รักแล้วถ้าเกิดว่าเรามีการไว้ใจคนรักหรือคู่รักของเรามากเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้เราเนี่ยตกไปเป็นเหยื่อของการทดลองหรือว่าการอยากรู้อยากลองก็ได้ดังนั้นคุณครูเล็กมีคำถามนักเรียนคิดว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรจะเกิดปัญหาใดตามมาอีกหนึ่งนะคะนักเรียนคิดว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรจะเกิดปัญหาใดตามมาตอนนี้นะคะจะให้เด็กๆนะคะลองคิดวิเคราะห์กันว่าถ้าหากว่ามีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรจะเกิดปัญหาอะไรตามมาได้บ้างจะให้นักเรียนร่วมกันคิดเลยค่ะทั้งนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางเลยนะคะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะคุณครูอเล็กก็หวังว่าทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ได้ร่วมวิเคราะห์ได้แสดงความคิดเห็นกับคำถามนี้กันไปแล้วนะคะคำถามของเราค่ะนักเรียนคิดว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรจะเกิดปัญหาใดตามมาเดี๋ยวเราจะมาฟังกันนะคะว่านักเรียนในห้องของเรามีความคิดอย่างไรกับคำถามนี้ค่ะขอตัวแทนจากกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1คิดว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรจะเกิดปัญหาใดตามมาบ้างเชิญค่ะ
1: การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรค่ะแล้วก็การมีโรคติดต่อค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนค่ะซึ่งแน่นอนนะคะถ้าหากว่าเราอาจไปพลาดพลั้งมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรก็อาจจะทำให้ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและที่สำคัญค่ะก็อาจจะทำให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยเช่นกันซึ่งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นี้นะคะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงเลยแต่เพศหญิงเนี่ยก็จะมีปัญหาที่มากขึ้นกว่าก็คืออาจจะเกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนั่นเองดังนั้นค่ะเราจึงต้องมาเรียนรู้กันค่ะว่าถ้าหากว่าเกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรจะมีผลกระทบอะไรบ้างตามมานะคะโดยจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะข้อที่1นักเรียนจะสามารถวิเคราะห์ปัญหาจากการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรได้ข้อที่2นักเรียนจะสามารถหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรได้และในข้อที่3นักเรียนจะเห็นประโยชน์ของการหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนั่นเองค่ะซึ่งปัญหาจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรอย่างที่เพื่อนได้ตอบไปแล้วนะคะปัญหาแรกเลยก็คือการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรอันนี้เราทราบดีอยู่แล้วอย่างที่เราได้เห็นพี่มาริโอเนี่ยพี่มาริโอบอกว่าแค่ครั้งเดียวไม่เป็นไรหรอกจริงหรือเปล่าเอ่ยจริงไหมคะไหนมีใครคิดว่าแค่ครั้งเดียวเนี่ยก็ไม่สามารถทำให้ตั้งครรภ์ได้หรอกยกมือขึ้นไหนใครมีความเชื่อเหมือนพี่มาริโอมีไหมคะไม่มีนะคะและนักเรียนปลายทางล่ะคะมีความเชื่อเหมือนกับพี่มาริโอหรือเปล่าพี่มาริโอได้บอกในข้อความว่ามีแค่ครั้งเดียวเนี่ยไม่เป็นไรหรอกจริงๆแล้วเนี่ยไม่จริงเลยถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่รู้จักการป้องกันที่ถูกวิธีก็อาจจะทำให้เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ได้และก็มีโรคติดต่อตามมาด้วยซึ่งก็จะเป็นปัญหาต่อไปอีกนั่นเองปัญหาต่อไปค่ะก็

คือการยุติการตั้งครรภ์และการทำแท้งและปัญหาต่อที่พูดไปแล้วก็คือเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นปัญหาจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนั่นเองซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนเป็นเรื่องหลักในวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูกันค่ะว่าเด็กๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับคำถามข้อนี้นักเรียนคิดว่าการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรหมายถึงอะไรอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนคิดว่าการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรหมายถึงอะไรโดยคำถามนี้นะคะคุณครูเล็กจะให้ทั้งนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางได้แสดงความคิดเห็นเขียนความหมายของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรลงในสมุดบันทึกของตนเองค่ะโดยครูเล็กจะให้เวลาคิดและเขียนลงไป2 นาทีค่ะ

เอาละค่ะตอนนี้นะคะคุณครูเล็กก็หวังว่าทั้งนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางนะคะจะได้ตอบคำถามนี้ลงไปในสมุดบันทึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งคำถามของเราค่ะการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรหมายถึงอะไรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆก็ได้ให้ความหมายของคำว่าวัยอันควรไปเป็นที่เรียบร้อย

0: คือของการตั้งครรภ์ใช่ไหมคะดังนั้นคำว่าการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรหมายถึงอะไรขอฟังความคิดเห็นจากตัวแทนในห้องของเรากลุ่มไหนดีนะกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3มีความคิดเห็นอย่างไรคะกับคำว่าการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรหมายถึงอะไรเอ่ย
1: คือการที่เราตั้งครรภ์ตอนที่เราไม่พร้อมรับผิดชอบครับ
0: ไม่พร้อมรับผิดชอบแล้วถ้าหากว่าเราไม่พร้อมต่อการรับผิดชอบแล้วจะเกิดปัญหาใดตามมาคะ
1: ก็การทำแท้งแล้วก็การติดโรคทางเพศสัมพันธ์ครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนค่ะซึ่งถ้าหากว่าเกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนะคะก็อาจจะทำให้ต้องไปทำแท้งหรือว่ายุติการตั้งครรภ์และปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนะคะจะหมายถึงการตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อมอาจเกิดจากหลายสาเหตุเช่นไม่ป้องกันขณะมีเพศสัมพันธ์หรือว่าหากป้องกันแล้วนะคะแต่เกิดความผิดพลาดการตั้งครรภ์เมื่ออายุยังน้อยหรือการตั้งครรภ์ที่เกิดจากความรุนแรงทางเพศเช่นถูกบังคับล่อลวงข่มขืนให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ตั้งใจซึ่งเรื่องเหล่านี้นะคะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆถ้าหากว่าเราติดตามข่าวสารหรือว่าตามหนังสือพิมพ์เนี่ยก็มักจะเห็นเป็นประจำในเรื่องของความรุนแรงทางเพศนั่นเองซึ่งถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยรู้ว่าเหตุการณ์ไหนจะทำให้เราตกไปอยู่ในความเสี่ยงเราก็จะได้ระมัดระวังตัวเองเพื่อไม่ให้เป็นเหยื่อของความรุนแรงทางเพศค่ะแล้วถ้าหากว่าพลาดพลั้งเกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเราควรทำอย่างไรคะคำถามนี้เด็กๆคิดว่ายากไหมยากไหมคะยากเนาะเพราะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากต่อการตัดสินใจแต่ถ้าหากว่าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคุณครูอเล็กก็มีวิธีการแนะนำมาให้กับเด็กๆในวันนี้ค่ะซึ่งเราจะเริ่มกันที่เกิดจากความรุนแรงทางเพศซึ่งความรุนแรงทางเพศอย่างที่เราทราบกันไปแล้วนะคะอาจจะเกิดจากการถูกบังคับถูกล่อลวงถูกข่มขืนให้มีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ยอมดังนั้นค่ะก็ถ้าหากว่าเกิดปัญหานี้เกิดขึ้นแล้วเด็กๆคิดว่าการเกิดความรุนแรงทางเพศนี้นะคะจะเกิดขึ้นได้แค่เฉพาะผู้หญิงหรือเปล่าผู้ชายก็สามารถเกิดได้เช่นกันค่ะความรุนแรงทางเพศนี้นะคะเกิดขึ้นได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงค่ะซึ่งถ้าหากว่าเราตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงทางเพศแล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องรับมือได้เพราะว่าเราจะเริ่มจากการที่1เลยต้องรีบไปบอกผู้ปกครองทำไมถึงต้องรีบไปบอกผู้ปกครองเพราะว่าคนที่จะสามารถดูแลและให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ดีที่สุดก็คือครอบครัวของเรานะคะเราต้องบอกให้ผู้ปกครองทราบก่อนเมื่อผู้ปกครองทราบแล้วนะคะก็ให้ผู้ปกครองพาไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายเก็บหลักฐานทำไมถึงต้องเก็บหลักฐานเพราะว่าคนที่กระทำความรุนแรงทางเพศเด็กๆคิดว่าเป็นคนดีหรือเปล่าคะไม่ใช่คนดีเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายด้วยดังนั้นนะคะเราจำเป็นที่จะต้องจับคนที่กระทำความผิดมาลงโทษดังนั้นเมื่อเราไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายเก็บหลักฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องแจ้งความดำเนินคดีทางกฎหมายเพื่อนำคนผิดโทษนั่นเองค่ะแต่ว่าหลายๆข่าวที่พบเจอนะคะก็จะมีหลายๆคนเนี่ยที่ไม่กล้าที่จะบอกผู้ปกครองหรือว่าไม่กล้าที่จะไปแจ้งความทำให้บุคคลที่กระทำความผิดออกมาทำอยู่ซ้ำเรื่อยๆนั่นเองและที่สำคัญคนที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงทางเพศนี้นะคะก็อาจจะทำให้เกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในผู้หญิงและอาจจะทำให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายค่ะต่อไปค่ะการที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันหรือป้องกันผิดวิธีซึ่งหากเด็กๆนะคะได้เรียนรู้กันไปแล้วเนี่ยเด็กๆก็จะทราบว่าการมีเพศสัมพันธ์เราสามารถป้องกันได้แต่ตอนนี้เด็กๆได้เรียนแล้วหรือยังคะว่า

การป้องกันที่ถูกวิธีทำอย่างไรรู้หรือยังเอ่ยบางคนก็รู้เพราะว่าอาจจะมีการศึกษาแต่บางคนที่ไม่รู้หรือว่ารู้แบบผิดๆก็อาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ดังนั้นถ้าหากว่าเกิดมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ป้องกันหรือป้องกันผิดวิธีไปแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญค่ะนั่นก็คือการรีบบอกผู้ปกครองค่ะเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดก่อนเรื่องของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรหรือว่าถ้าหากเราได้รับเชื้อมาแล้วเนี่ยเราไม่สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ด้วยตนเองจำเป็นที่จะต้องแจ้งผู้ใหญ่ให้ทราบอาจจะต้องบอกผู้ปกครองหรือถ้าหากว่าไม่สะดวกใจที่จะบอกผู้ปกครองอาจจะต้องแจ้งกับคุณครูเพื่อให้คุณครูช่วยหาทางออกให้กับนักเรียนค่ะและต้องศึกษาวิธีการดูแลตนเองอย่างถูกวิธีเพื่อให้มีความปลอดภัยเรื่องนี้นะคะคุณครูเล็กจะกล่าวรวมทั้งเพศหญิงและเพศชายเลยอย่างที่ทราบกันดีค่ะว่าผู้หญิงเนี่ยอาจจะต้องเกิดการตั้งครรภ์ได้ถ้าหากว่ามีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรแต่ถ้าหากว่าเป็นเพศชายเนี่ยก็จะเสี่ยงในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ดังนั้นนะคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายถ้าหากว่าเกิดมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ป้องกันหรือป้องกันผิดวิธีเราก็ต้องแจ้งให้กับผู้ใหญ่ทราบเพื่อจะได้หาวิธีการแก้ไขก่อนที่เราเนี่ยจะเกิดการติดเชื้อและก็เป็นโรคอื่นๆซึ่งเกิดให้ผลเสียต่อสุขภาพของเราค่ะต่อไปค่ะเราจะมาดูกันค่ะว่าถ้าหากว่าเราตั้งครรภ์แล้วเนี่ยการดูแลตนเองเมื่อเกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรจะต้องทำอะไรบ้างในเรื่องนี้นะคะเราจะต้องปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนใช่ไหมคะถ้าหากว่าผู้ปกครองของเราเนี่ยมีความเห็นว่าให้ตั้งครรภ์ต่อไปได้หรือว่าให้เราเนี่ยเลี้ยงดูต่อไปได้สิ่งแรกค่ะเราต้องไปฝากครรภ์การฝากครรภ์คืออะไรทราบหรือเปล่านักเรียนหญิงทราบไหมคะการฝากครรภ์คืออะไรนะการฝากครรภ์นะคะหมายถึงการที่เราเนี่ยนำครรภ์ของเราหรือว่าทารกในท้องของเราเนี่ยไปฝากให้กับคุณหมอช่วยดูแลแต่ไม่ได้ฝากโดยที่เราเนี่ยเอาทารกออกไปคือคุณหมอจะเป็นคนติดตามอาการความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นขณะที่คุณแม่เนี่ยกำลังตั้งครรภ์ซึ่งการที่เรามีเด็กอีกคนนึงอยู่ในท้องเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงหลายๆอย่างในชีวิตดังนั้นค่ะการที่เราไปฝากครรภ์เนี่ยคุณหมอจะช่วยดูแลสุขภาพทั้งแม่และลูกที่อยู่ในท้องด้วยทำให้เกิดความปลอดภัยในขณะที่คุณแม่กำลังตั้งครรภ์นั่นเองค่ะต่อไปค่ะคือการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะซึ่งถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยเกิดเป็นเหยื่อของความแรงทางเพศหรือว่าเรามีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรโดยที่เราไม่ได้ป้องกันหรือป้องกันผิดวิธีสิ่งที่เราควรจะทำนั่นก็คือการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพราะว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะจะต้องมีระยะของการฟักตัวซึ่งถ้าหากว่าเราเกิดตั้งครรภ์แล้วในผู้หญิงนะคะและเกิดเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยนั้นนะคะนั่นเป็นปัญหาใหญ่มากๆแสดงว่าเด็กที่จะเกิดมานะคะก็จะได้รับเชื้อที่เกิดจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นเดียวกันค่ะต่อไปค่ะถ้าหากว่าเกิดการตั้งครรภ์การดูแลตัวเองเนี่ยก็คือการออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แต่ว่าการออกกำลังกายของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นะคะเราจะต้องออกกำลังกายเบาๆไม่สามารถออกกำลังกายที่ใช้แรงหรือใช้กำลังมากเนื่องมาจากว่าอาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อครรภ์ของแม่นั่นเองและที่สำคัญค่ะการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยสำคัญมากๆสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนื่องจากว่าสารอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยจะเดินทางผ่านสายสะดือเข้าไปสู่ทารกโดยตรงดังนั้นอาหารที่คุณแม่รับประทานเข้าไปจึงจำเป็นต่อทารกมากๆค่ะและที่สำคัญค่ะในข้อนี้ค่ะถ้าหากว่าเกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรค่ะควรมีการพูดคุยเพื่อระบายความเครียดกับคนรอบข้างแน่นอนค่ะว่าคนที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเนี่ยก็จะต้องแบกรับความกดดันต่างๆดังนั้นการพูดคุยหรือว่าสนทนาระบายความเครียดต่างๆกับคนรอบข้างจะเป็นหนึ่งวิธีที่ช่วยให้สภาพจิตใจของคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเนี่ยดีขึ้นได้

0: ใช่ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นการดูแลตนเองเมื่อเกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรค่ะแต่ถามว่าการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเนี่ยจะเป็นปัญหาหรือไม่ถ้าหากว่าเราท้องขึ้นมาหรือว่าตั้งครรภ์ขึ้นมาในขณะที่เรากำลังเรียนอยู่คิดว่าเป็นปัญหาไหมคะเป็นปัญหาอย่างมากเลยนะคะดังนั้นทางที่ดีค่ะเราควรหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ไปจะดีกว่าเพราะว่าการมีเพศสัมพันธ์นะคะอาจจะทำให้เกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและอาจจะทำให้การแก้ไขปัญหายิ่งยากมากขึ้นค่ะต่อไปค่ะในคำถามนี้ถ้าหากว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนักเรียนคิดว่าจะเกิดผลกระทบอย่างไรอีกครั้งหนึ่งนะคะการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนักเรียนคิดว่าจะเกิดผลกระทบอย่างไรเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆของเราช่วยกันตอบนักเรียนคิดว่าจะเกิดผลกระทบอย่างไรบ้างขอฟังคำตอบจากสมาชิกกลุ่ม4ค่ะกลุ่มที่4มีความคิดอย่างไรคะว่าถ้าหากว่าเกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนักเรียนคิดว่าจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างเอ่ย
1: อาจจะเสี่ยงเป็นโรคติดต่อทางเพศครับ
0: อาจจะเกิดเสี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้และมีคำตอบอื่นๆอีกไหมคะว่าถ้าหากว่าเกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรขึ้นมาแล้วจะเกิดผลกระทบอะไรอีกบ้างขอฟังตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2เชิญเลยค่ะ
2: ถ้าดูแลเด็กในครรภ์ไม่ดีอาจจะทำให้เด็กในครรภ์ไม่สมส่วนได้ครับ
0: โอ้โหเยี่ยมมากๆปรบมือให้กับเพื่อนค่ะโอ้โหนั่นก็เป็นหนึ่งในผลกระทบที่อาจจะเกิดตามมาถ้าหากว่าเราตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรด้วยนะคะและก็ยังมีผลกระทบอื่นๆอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆค่ะในภาพนี้นะคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมเอ่ยว่ามีใครอยู่บ้างมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมคะที่ตั้งครรภ์และก็มี2คนที่เป็นผู้ใหญ่อยู่ด้านหลังเรามาดูกันค่ะว่าบทสนทนาที่เกิดขึ้นในภาพนี้จะมีอะไรบ้าง

0: นี่นะคะก็อาจจะเป็นหนึ่งในผลกระทบถ้าหากว่าเราตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรซึ่งในภาพนี้เท่าที่เราเห็นคือผลกระทบเรื่องอะไรคะการถูกดินทาใช่ไหมคะเราชอบไหมเอ่ยถ้าหากว่าถูกดินทาชอบไหมคะ
1: ไม่
0: ชอบไม่มีใครชอบที่จะถูกดินทาดังนั้นค่ะถ้าหากว่ามีการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรแน่นอนค่ะว่าคนบนโลกใบนี้เนี่ยไม่ได้มีใครที่เห็นด้วยกับเราอยู่ทุกคนใช่ไหมคะดังนั้นก็จะมีคนที่ไม่เห็นด้วยก็จะกล่าวคำนินทาเหมือนกับบุคคลในภาพนี้ค่ะเขาก็กล่าวว่าให้ดูเด็กคนนี้สิยังเด็กอยู่เลยก็ท้องโตซะแล้วใช่ไหมคะถึงแม้ว่าเขาจะไม่รู้จักเราแต่เขาก็อาจจะพูดกับเราได้และถ้าหากว่าเป็นคนที่รู้จักกันเป็นคนที่รู้จักกับเรามาพูดกับเราแบบนี้เราเสียใจไหมคะ
1: เส
0: ีย
1: ใจ
0: เสียใจนะคะดังนั้นค่ะถ้าหากว่าไม่อยากให้เกิดผลกระทบแบบนี้เนี่ยเราก็ควรหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเพื่อไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์ค่ะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีผลกระทบอื่นๆอีกด้วยค่ะอย่างที่เพื่อนได้ตอบไปนะคะนั่นก็คือในเรื่องของเสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นั่นเองค่ะอันนี้เนี่ยที่บอกไปแล้วนะคะว่าเกิดขึ้นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงใช่ไหมเอ่ยเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และต่อไปค่ะผลกระทบจากการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในเรื่องต่อไปก็คือเกิดปัญหาด้านสุขภาพเนื่องจากการตั้งครรภ์เมื่ออายุยังน้อยเนี่ยเพราะว่าในผู้หญิงที่อายุยังน้อยร่างกายยังไม่สมบูรณ์อาจจะทำให้เกิดภาวะโลหิตจางความดันโลหิตสูงและส่งผลทำให้เกิดการคลอดก่อนกำหนดนั่นเอง

ดังนั้นอย่างที่เพื่อนได้ตอบไปว่าถ้าหากว่าคุณแม่ดูแลสุขภาพได้ไม่ดีก็อาจจะทำให้ลูกที่เกิดมาเนี่ยทำให้เป็นพิการได้ด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นนี่ก็จะเป็นปัญหาทางด้านสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งคุณแม่และเด็กค่ะต่อไปค่ะเกิดผลกระทบต่อไปก็คือเกิดปัญหาทารกถูกทอดทิ้งหรือการไม่พร้อมต่อการอบรมเลี้ยงดูซึ่งแน่นอนค่ะปัญหาในเรื่องนี้เนี่ยเป็นปัญหาทางด้านสังคมทำให้เกิดผลกระทบอื่นๆเช่นถ้าหากว่าเลี้ยงดูไม่ดีเด็กที่ไม่ถูกการอบรมมาอย่างดีก็จะทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีตามมาในสังคมของเราเกิดเรื่องร้ายๆตามมาในสังคมของเราดังนั้นนี่ก็เป็นปัญหาสังคมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าเด็กที่ถูกคลอดออกมาหรือว่าทารกที่ถูกคลอดออกมาเนี่ยถูกทอดทิ้งหรือว่าไม่พร้อมต่อการอบรมเลี้ยงดูค่ะซึ่งการเลี้ยงดูลูกคนนึงเด็กๆคิดว่าใช้เงินเยอะไหมคะเยอะนะคะดังนั้นค่ะคนที่พร้อมต่อการมีลูกนั่นหมายถึงว่าจะต้องมีการใช้เงินที่มากต้องทำงานพร้อมที่จะมีเงินคอยดูแลเลี้ยงลูกใหเติบโตมาเพื่อเป็นบุคคลที่มีคุณภาพนั่นเองค่ะแต่ถ้าหากว่าเรายังเด็กอยู่เราก็ไม่สามารถทำเงินทำงานหาเงินมาเลี้ยงดูลูกได้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะก็อาจจะเกิดผลกระทบทางด้านจิตใจเช่นความรู้สึกว้าวุ่นใจอารมณ์แปรปรวนง่ายภาวะซึมเศร้าความเครียดซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะอาจจะเกิดขึ้นจากฮอร์โมนคุณแม่ค่ะที่มีการเปลี่ยนแปลงไปและรวมไปถึงด้านสังคมที่ถูกคนอื่นนินทาหรือว่าถูกคนอื่นต่อว่าอาจจะทำให้เกิดผลกระทบทางด้านจิตใจดังที่ครูได้กล่าวไปนั่นเองค่ะนี่ค่ะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะการที่ถูกมองด้วยทัศนคติหรือพฤติกรรมเชิงลบจากคนรอบข้างจนทำให้เกิดความรู้สึกอับอายเรื่องนี้นะคะก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อจิตใจของคุณแม่ถ้าหากว่าเกิดความเครียดหรือว่าความกดดันนั่นก็จะส่งผลกระทบต่อทารกที่อยู่ในครรภ์ด้วยเช่นกันค่ะ

เอาละค่ะที่เราได้จดกันไปหรือว่าได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะก็จะเป็นผลกระทบจากการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะดังนั้นค่ะก็อาจจะมีสาเหตุอื่นๆหรือว่าผลกระทบอื่นๆที่อาจจะตามมาได้ด้วยเช่นกันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยอยู่ในปัจจัยหรือว่าสภาพสังคมหรือว่าครอบครัวแบบไหนนะคะไม่ใช่เพียงแค่มีผลกระทบเพียงเท่านี้อาจจะมีผลกระทบในเรื่องของครอบครัวครอบครัวอาจจะไม่ยอมรับใช่ไหมคะถ้าหากว่าตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรหรือว่าอาจจะเกิดปัญหาอื่นๆเรื่องของการเรียนทำให้เราเรียนต่อไปไม่ได้จนต้องออกจากสถานศึกษาก็เป็นได้ค่ะดังนั้นค่ะถ้าหากว่าเด็กๆมีความคิดเห็นอย่างไรเราจะมาทำในกิจกรรมของเราวันนี้ค่ะใบงานที่4เรื่องการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรค่ะโดยให้นักเรียนนะคะทำแผนผังความคิดในหัวข้อผลกระทบจากการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรพร้อมตกแต่งให้สวยงามค่ะซึ่งใบงานที่4นี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะในช่วงของการทำกิจกรรมวันนี้นะคะก็จะให้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ลงมือปฏิบัติใบงานที่4เรื่องการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและให้คุณครูปลายทางนะคะแนะนำและควบคุมดูแลนักเรียนตลอดการทำกิจกรรมค่ะตอนนี้นะคะคุณครูก็จะให้ทั้งนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางได้ร่วมลงมือปฏิบัติกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาในการทำกิจกรรมของเราแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูเล็กค่ะอยากจะทราบจังเลยค่ะว่าเด็กๆได้เขียนผลกระทบอะไรถ้าหากว่าเกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรขึ้นมาจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างขอฟังจากกลุ่มที่1ค่ะหนูคิดว่าถ้าหากว่าเกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรอาจจะเกิดผลกระทบอะไรได้คะ
1: ทำให้ศึกษาไม่จบครับ
0: ทำให้ศึกษาไม่จบหรือว่าเรียนไม่จบนั่นเองนี่ก็อาจจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นได้เช่นกันค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่2คิดว่าอย่างไรคะ
2: เสี่ยงต่อการเป็นโรคติดต่อครับ
0: อ๋อเสี่ยงต่อการเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และก็อาจจะทำให้ทารกที่อยู่ในท้องเนี่ยเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ส่งต่อจากมารดาได้ด้วยนะคะเรื่องนี้ก็สำคัญมากๆต่อไปค่ะกลุ่มที่3
3: เกิดการขัดแย้งกับคนในครอบครัวครับ
0: เกิดการขัดแย้งกับคนในครอบครัวเยี่ยมมากเลยค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนะคะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆอาจจะทำให้เกิดการขัดแย้งได้แต่บุคคลที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยผ่านปัญหานี้ไปได้ก็คือคนในครอบครัวเช่นกันค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่4ค่ะ
4: เกิดผลกระทบทางด้านจิตใจค่ะเช่นอารมณ์แปรปรวนง่ายค่ะ
0: โอ้เยี่ยมมากค่ะก็อาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อจิตใจของมารดาหรือว่าคุณแม่นั่นเองเช่นเกิดอารมณ์แปรปรวนเกิดความเครียดเพราะว่าอาจจะถูกสังคมหรือว่าคนรอบข้างเนี่ยนินทาได้ค่ะและกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มสุดท้ายคิดว่าผลกระทบถ้าหากว่าเราตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรจะเกิดผลกระทบอะไรได้
5: อาจเกิดปัญหาด้านสุขภาพเช่นปวดหัวความดันโลหิตสูงและโลหิตจางค
0: ่
5: ะ
0: โอเคค่ะนั่งได้ค่ะเยี่ยมมากๆปรบมือให้กับทุกๆคนเลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการเสนอแนวทางของเราค่ะที่เพื่อนๆได้เสนอไปแล้วนักเรียนปลายทางก็สามารถนำกลับไปปรับเพิ่มเติมในใบงานของตนเองได้เช่นกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนกันค่ะบทเรียนของเราที่เราเรียนกันไปก็จะเป็นเรื่องของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนั่นเองซึ่งเราก็ทราบไปแล้วว่าความหมายของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรคืออะไรนะคือการตั้งครรภ์ตอนไหนเอ่ยคือการตั้งครรภ์ในขณะที่เรายังไม่พร้อมต่อการเลี้ยงดูซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่างๆตามมามากมายเลยค่ะซึ่งการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนี้นะคะอาจจะเกิดได้จากการที่ไม่ป้องกันเมื่อมีเพศสัมพันธ์หรือว่าการป้องกันที่ผิดพลาดนั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่าเราจะต้องป้องกันอย่างไรเพื่อไม่ให้ผิดพลาดนะคะและเกิดจากความรุนแรงทางเพศซึ่งถ้าหากว่าเกิดจากความรุนแรงทางเพศเราก็ได้รู้แล้วว่าเราจะต้องมีการปฏิบัติอย่างไรถ้าหากเราเป็นเหยื่อของความรุนแรงทางเพศนะคะทั้งหมดนี้ค่ะก็จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนถ้าหากว่าเราเนี่ยเกิดไปมีเพศสัมพันธ์ขึ้นมานั่นเองค่ะซึ่งบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของการยุติการตั้งครรภ์และการติดเชื้อ HIV ค่ะซึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมมาในครั้งต่อไปค่ะก็จะมีโซดาไฟสารฟีนอลเฟอรีนน้ำเปล่าแก้วน้ำที่ใช้แล้วทิ้ง2เท่าของจำนวนนักเรียนหลอดหยดสารตามจำนวนของนักเรียนซึ่งทั้งหมดนี้เราจะใช้ในการทำกิจกรรมที่เราจะต้องใช้ร่วมกันค่ะถ้าหากว่าโรงเรียนปลายทางไม่มีเราสามารถมาศึกษาร่วมกันในห้องเรียนได้ค่ะและไปงานที่5เรื่องการติดเชื้อ HIV ซึ่งครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะ
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: เช่นนี้นะเทป1ซีน6คัด1เทคหนึ่งขออนุญาตติดไว้เรียนนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
2: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัด1เทคหนึ่ง
5: สวัสดีค่ะเพื่อนๆเคยปลูกป่ากันไหมคะวันนี้หนูดีมีเรื่องราวเกี่ยวกับหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องการปลูกป่าในใจคนมาฝากเพื่อนๆกันค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: วันนี้กิจกรรมของเพื่อนๆพี่ๆเยาวชนที่โรงเรียนวัดใหม่จังหวัดนครศรีธรรมราชถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของเด็กและเยาวชนไทยที่เข้าใจและรู้จักการปรับใช้หลักการทรงงานของพ่อในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องการปลูกป่าในใจคนที่นอกจากจะสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมแล้วยังลดการสร้างความเสียหายให้กับธรรมชาติได้อีกด้วยค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเพียรพัชชุมณีโจมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการปลูกป่าในใจคนการปลูกป่าในใจคนเป็นแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อให้ราษฎรรู้ถึงประโยชน์ของป่าจะตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าและร่วมกันปลูกป่ากลยุทธ์การปลูกป่า 1. ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกคือปล่อยไปตามระบบนิเวศโดยทิ้งไว้5ปี 2. ปลูกป่าในที่สูงคือปลูกต้นไม้ไว้บนภูเขาโดยให้เมล็ดหล่นลงมาข้างล่างจนเจริญเติบโตเป็นป่า 3. ปลูกป่าเพื่อทดแทนป่าที่ถูกทำลายไปการที่จะฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมานั้นจะต้องปลูกฝังจิตสำนึกให้รักธรรมชาติก่อนโดยรวมแล้วคือไม่คิดจะทำลายธรรมชาติ

0: ในหลวงรัชกาลที่9เคยตรัสไว้ว่าการปลูกป่าไม้นั้นควรที่จะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อนและคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตัวเองดังนั้นในการจะฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมาจะต้องปลูกจิตสำนึกรักผืนป่าให้คนก่อน
1: หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นล้วนเกิดจากความรู้รอบตัวประสบการณ์ที่ผ่านการสะสมมาทดลองและลงมือปฏิบัติจริงด้วยพระองค์เองมาก่อนจึงถือเป็นเรื่องที่เราในฐานะเด็กและเยาวชนไทยควรจะศึกษาทำความเข้าใจและที่สำคัญที่สุดคือต้องรู้จักนำมาปรับใช้กันด้วยนะคะและพบกันใหม่ตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
2: โอเคไม่พลอยใส่โบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
1: ทีมงานเคลียร์แซด
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพงศกรเยอะมานี่อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5อยู่โรงเรียนวัดใหม่คำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ที่ผมนำมาปรับใช้คือเรื่องความซื่อสัตย์ครับ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กธนพลศรีการเป็นตัวแทนของโรงเรียนวัดใหม่อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5หลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ที่หนูนำมาปรับใช้คือความรักสามัคคีค่ะ
5: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทะเลนายเชนจะคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ที่ผมนำมาปรับใช้คือเรื่องความกตัญญูครับ
0: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าการทำงานให้สำเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถ2อย่างเป็นสำคัญคือสามารถในการใช้วิชาความรู้อย่างหนึ่งสามารถในการประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นอีกอย่างหนึ่งทั้ง2ประการนี้ต้องดำเนินควบคู่กันไปและจำเป็นต้องกระทำด้วยความสุจริตกายสุจริตใจด้วยความคิดเห็นที่เป็นอิสระปราศจากอคติและด้วยความถูกต้องตามเหตุตามผลด้วยจึงจะช่วยให้งานบรรลุจุดหมายและประโยชน์ที่พึงประสงค์โดยครบถ้วนแท้จริงพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนวันจันทร์ที่1เมษายนพุทธศักราช2528

0: จูนค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวที่หนูดีนำมาฝากกันในวันนี้เมื
1: ่อแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนกันเรื่องของการพูดโน้มน้าวใจใช่ไหมการพูดโน้มน้าวใจเนี่ยผู้พูดจะต้องมีทักษะการพูดที่ดีแล้วก็คล่องแคล่วแล้วเวลาที่เราพูดโน้มน้าวใจทุกครั้งจำเป็นต้องมีอะไรประกอบด้วยลูกเหตุผลใช่ไหมถ้าเราพูดมีเหตุผลนักเรียนลองนำไปปรับดูลองไปใช้ดูก็ได้หรือไม่ก็ลองสังเกตคนที่พูดมีเหตุผลคนอื่นก็จะเชื่อผู้ฟังก็จะคล้อยตามแต่ถ้ามีอีกคนที่พูดจาโดยไม่มีเหตุผลขาดความน่าเชื่อถือนักเรียนคิดว่าผู้ฟังจะคล้อยตามไหมไม่ผู้ฟังจะรู้สึกเห็นด้วยไหมไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นในชั่วโมงนี้ก็จะเรียนเกี่ยวกับการพูดเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดเพื่อนำเข้าสู่เนื้อหานะคำถามคือการโต้วาทีคืออะไรนักเรียนรู้จักหรือไม่อย่างไรลูกรู้จักไหมการโต้วาทีเคยได้ยินไหมครับตามรายการช่องต่างๆนะครับหรือแม้แต่ใน YouTube ก็มีตัวอย่างให้เห็นใช่ไหมครับเกี่ยวกับการพูดโต้วาทีวาทีแปลว่าคำพูดโต้รู้จักการโต้ไหมโต้ตอบก็คือทำไมมีคนอยู่สองฝ่ายโต้กันไปโต้กันมาด้วยคำอะไรคำพูดวาทีวาทะพาทีอย่างเงี้ยหมายถึงคำพูดเพราะฉะนั้นการโต้วาทีก็น่าจะเป็นการพูดโต้ตอบของบุคคลกี่ฝ่ายสองฝ่ายลูกนะครับคำตอบคือการโต้วาทีเนี่ยเป็นการใช้คำพูดโต้ตอบของบุคคลทั้งสองฝ่ายมีอยู่ด้วยกันสองฝ่ายซึ่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะต้องใช้เหตุผลประกอบในการโต้วาทีเพื่อหักล้างเหตุผลของอีกฝ่ายหนึ่งนักเรียนเคยดูการอภิปรายสภาไหมรู้จักไหมลูกสภาผู้แทนราษฎรไทยรู้จักไหมอภิปรายส.ส.เคยได้ยินไหมลูกเคยเห็นใน YouTube ในโทรทัศน์ไหมครับการอภิปรายการโต้ตอบก็จะต้องนำข้อมูลนำเหตุผลมาหักล้างใช่ไหมครับก็แต่ทำนองนั้นนะครับคำถามข้อต่อมาสำหรับการโต้วาทีเนี่ยผู้พูดจะต้องมีทักษะอะไรบ้างลูกการโต้วาทีก็คือการโต้ตอบสนทนาของบุคคลทั้งสองฝ่ายยังมีเหตุผลต้องมีทักษะอะไรทักษะการพูดตอบดังๆนะลูกมีทักษะการพูดพูดอย่างเดียวโดยไม่มีเหตุผลได้ไหมไม่ได้ก็ที่จะต้องมีทักษะการพูดและการให้เหตุผลทีเนี้ยการให้เหตุผลเนี่ยมันก็มีหลายอย่างหลายรูปแบบบางคนอาจจะยกตัวอย่างนำข้อมูลหรือนำข่าวเหตุการณ์ต่างๆมาประกอบกันเป็นเหตุผลในการพูดโต้วาทีก็ได้ต่อมาทักษะต่อมาสำคัญเลยเพราะเราเรียนเกี่ยวกับวิชาภาษาไทยทักษะนั้นก็คือทักษะการใช้ภาษาในใครขยายความได้บ้างว่าทักษะการใช้ภาษาน่าจะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีใครตอบครูสุ่มถามนะครับขอสุ่มถามกลุ่มที่4กลุ่มที่4ลองปรึกษากันแล้วช่วยครูโอบอกหน่อยลูกทักษะการใช้ภาษาเนี่ยภาษาอะไรบ้างภาษาไทยต้องใช้ภาษาแบบใดในการพูด
1: ภาษาที่สุภาพค่ะ
0: ภาษาที่สุภาพใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนนอกจากภาษาที่สุภาพในการโต้วาทีแล้วทักษะภาษายังหมายถึงอะไรอีกได้บ้างการใช้อะไรถ้อยคำใช่ไหมการใช้ถ้อยคำการใช้คำพูดการใช้ภาษาที่สุภาพในการสื่อสารเพื่อที่จะหั

0: ล้างอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็ต้องมีทักษะในส่วนนี้ด้วยจึงจะทำให้การพูดโต้วาทีนั้นสำเร็จผลแล้วก็มีประสิทธิภาพปลายทางก็ฟังไปด้วยกันนะครับข้อต่อมานักเรียนรู้จักคำว่ายัตติไหมเวลาที่เราโต้วาทีเนี่ยเราจะต้องมีอะไรหัวข้อยัตติก็คือหัวข้อในการโต้วาทีซึ่งคำถามคือยัตติในการโต้วาทีนั้นควรเป็นลักษณะอย่างไรเช่นขี่รถจักรยานหรือขี่รถมอเตอร์ไซค์ดีกว่ากันระหว่างลอยกระทงโดยใช้วัสดุธรรมชาติที่ทำเป็นกระทงกับการลอยในออนไลน์แบบใดดีกว่ากันแบบนี้คือหัวข้อในการโต้วาทีไม่ควรจะเอ็นเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหัวข้อต้องมีลักษณะเป็นกลางเพื่อไม่เอื้อไปทางฝ่ายเสนอหรือฝ่ายขานจนเกินไปนะครับควรเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายหาข้อมูลโต้ตอบได้สรุปแล้วยัตติในการโต้วาทีควรมีลักษณะอย่างไรลูกขอสุ่มถามกลุ่มที่2ต้องเป็นอย่างไรเมื่อสักครู่ครูพูดเกริ่นนำให้แล้วเป็นอย่างไรลูกหัวข้อต้องไม่เอ็นเอียงแสดงว่าต้องเป็นอะไรเป็นกลางอ่ะไหนลองสรุปให้เพื่อนๆฟังหน่อยลูกใครก็ได้ข้าวหอมนัทนิชาเมื่อสักครู่เห็นข้าวหอมพูดแว่วๆว่าหัวข้อในการโต้วาทีหรือยัตติต้องเป็นอย่างไรครับลูก
1: มีความเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะ
0: ถูกต้องปรบมือให้ข้าวหอมลูกนะนานๆทีจะได้ฟังนัทนิชาหรือข้าวหอมพูดนะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อหรือยัตติในการโต้วาทีควรเป็นยัตติที่มีลักษณะข้อความกลางๆไม่เอ็นเอียงไปทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำไมจะต้องไม่เอ็นเอียงด้วยลูกหัวข้อทำไมจะต้องเป็นกลางใครตอบได้บ้างถ้ามันเอ็นเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากจนเกินไปดีหรือไม่ดีอย่างไรขอสุ่มถามกลุ่มที่หนึ่งครับทำไมหัวข้อต้องเป็นกลางด้วยลูกการที่เราทำอะไรเป็นกลางมันดีไหมล่ะมันยุติธรรมไหมเพราะว่ามันเป็นสองฝ่ายโต้ตอบแข่งขันกัน
2: เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการโต้วาที
0: ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนในการโต้วาทีคนที่เป็นกรรมการหรือกำหนดหัวข้อต้องกำหนดหัวข้อที่มันเป็นกลางจะกำหนดให้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดีไหมไม่ดีไม่ได้ก็อาจจะถูกเรียกร้องได้ว่าประธานหรือกรรมการไม่มีความยุติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของการโต้วาทีอยู่ในชั่วโมงที่1ชั่วโมงนี้จะยังไม่ได้ฝึกโต้วาทีจะเป็นเกี่ยวกับการเรียนรู้หลักการแล้วก็ทฤษฎีนะครับทฤษฎีในวันนี้ก็จะให้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการโต้วาทีการโต้วาทีคืออะไรแล้วก็จุดประสงค์ในการโต้มีอะไรบ้างรวมไปถึงมารยาทและเกณฑ์การประเมินด้วยเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์พร้อมกันก่อนเลยนะครับข้อแรกนักเรียนต้องบอกหลักการโต้วาทีให้ได้การโต้วาทีจะต้องโต้อย่างไรข้อ1 2 3ต้องบอกให้ได้ข้อที่2ผู้โต้วาทีได้อย่างถูกต้องและมีเหตุผลนะครับข้อสุดท้ายในการโต้วาทีถ้าเราเป็นผู้พูดเราก็ต้องมีมารยาทในการพูดถ้าเราเป็นผู้ฟังเราก็ต้องมีต่อดังๆลูก
3: มารยาทในการฟัง
0: ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการโต้วาทีเด็กๆทั้งต้นทางปลายทางทราบไหมว่าการโต้วาทีคืออะไรทราบไหมครับในใครทราบบ้างการโต้วาทีคืออะไร
4: เป็นการพูดโต้ตอบของบุคคลทั้งสองฝ่ายค่ะ
0: เป็นการพูดโต้ตอบบุคคลทั้งสองฝ่ายใช่ไหมปรบมือให้เพื่อนถูกต้องเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปความหมายพร้อมกันการโต้วาทีเนี่ยเป็นการใช้คำพูดก็คือวาทะนะครับวาทศิลป์ในการโต้ตอบของบุคคลกี่ฝ่ายลูก
5: 2
0: ฝ่ายนะครับที่ใช้เหตุผลประกอบกันเพื่อหักล้างเหตุผลของอีกฝ่ายหนึ่งนะต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลแต่มันจะต้องมีเหตุผลที่สามารถหักล้างกันได้และยังต้องใช้คำพูดเพื่อโน้มน้าวจิตใจผู้ฟังการโต้วาทีเนี่ยก็จะมีผู้ฟังนั่งอยู่ข้างล่างผู้โต้ก็ไปโต้อยู่บนเวทีในขณะที่เราพูดนั้นผู้โต้วาทีก็จะต้องพูดโน้มน้าวจิตใจให้ผู้ฟังเนี่ย

ตามแล้วก็เห็นด้วยในสิ่งที่ตนเองพูดแล้วก็จะต้องหาเหตุผลมาสนับสนุนเหตุผลของตนเองหาข้อมูลมาสนับสนุนเหตุผลของตนเองนะลูกเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของจุดประสงค์ในการโต้วาทีพร้อมกันนะทำไมต้องมีจุดประสงค์ในการโต้วาทีละลูกเพื่ออะไรทำไมเราต้องโต้วาทีทราบไหมเราโต้กันไปเพื่ออะไรลูกแสดงว่ามีคนเห็นต่างใช่ไหมในประเด็นหนึ่งเนี่ยมันมีคนเห็นต่างกันอีกฝ่ายว่าแบบนี้อีกฝ่ายว่าแบบนี้ว่าไม่เหมือนกันต่างฝ่ายต่างมีทัศนคติมุมมองที่แตกต่างกันเราจึงต้องจัดการโต้วาทีขึ้นมาเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยทำไมได้แสดงเหตุผลโต้ตอบกันไปมาข้อแรกอ่านพร้อมกันครับมันเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีทัศนคติมีความคิดเห็นมีมุมมองที่ขัดแย้งแตกต่างกันได้ชี้แจงเหตุผลให้ผู้อื่นทราบแล้วก็ให้ต่างฝ่ายทราบด้วยต่อมาข้อที่2ฝึกฝนทักษะการพูดการใช้เหตุผลปฏิภาณไหวพริบในการโต้ตอบไปมานั้นพูดโต้วาทีก็จะต้องฟังอีกฝ่ายพูดเมื่อฟังแล้วก็จะต้องมาคิดแล้วก็ต้องดูว่าอีกฝ่ายนั้นให้ข้อมูลอย่างไรเราก็จะได้โต้ตอบกลับได้ทันควันเพราะฉะนั้นนี่แหละแสดงถึงปฏิภาณไหวพริบแล้วก็วาทศิลป์วาทะครูบอกว่าคือคำพูดใช่ไหมศิลป์ก็คือศิลปะก็คือวาทศิลป์ก็คือศิลปะในการพูดชั้นเชิงในการพูดต้องมีคารมคมคายมีการใช้น้ำเสียงมีลีลาท่าทางประกอบการพูดแบบนี้ก็จะเรียกว่าลักษณะของวาทศิลป์นะครับแล้วก็ต้องมีประสบการณ์ด้วยคนที่ออกจะพูดโต้วาทีได้ดีนั้นต้องมีประสบการณ์ในการพูดจึงจะโต้วาทีได้ดีรวมไปถึงความรอบรู้และการแสดงออกที่เหมาะสมนะโดยเฉพาะท่าทางสีหน้าเนี่ยจะทำหน้าตาดุตลอดการโต้วาทีเหมาะสมไหมไม่เหมาะท่าทางก็ต้องใช้ท่าทางที่ทำไมสุภาพอยู่ๆจะยกนิ้วใดนิ้วหนึ่งขึ้นมาได้ไหมไม่ได้ในการโต้วาทีเนี่ยนิ้วสำคัญมากถ้า1ข้อที่1 1ประการก็ใช้เลข1นิ้วชี้แบบนี้ไม่ต้องไปใช้ว่าข้อที่1มีไหมแบบนี้ไม่ได้นะครับข้อที่2ก็ไม่มีข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4และข้อที่5แบบนี้นะครับใช้นิ้วให้เหมาะสมต่อมาครับข้อที่3อ่านพร้อมกันดังๆพูดโดยภาพรวมเหตุผลข้อมูลที่นำมาพูดข้อเท็จจริงต่างๆต้องมีน้ำหนักแล้วก็มีความน่าเชื่อถืออาจจะอ้างจากการวิจัยอ้างจากข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบันในสังคมไทยหรืออ้างจากตำราเรียนก็ได้ไม่ควรพูดกล่าวลอยๆเพราะจะทำให้เหตุผลนั้นขาดน้ำหนักขาดความน่าเชื่อถือนะครับและข้อที่4เนี่ยเป็นการฝึกฝนการฟังอย่างมีวิจารณญาณด้วยทั้งผู้พูดแล้วก็ผู้ฟังเวลาที่ผู้โต้วาทีออกมาพูดเนี่ยผู้ฟังก็จะต้องฟังไปด้วยคิดตามไปด้วยไม่หูเบาถ้าจะเชื่อก็ต้องเชื่ออย่างมีวิจารณญาณนะครับเรามาดูองค์ประกอบของการโต้วาทีนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางคิดว่าองค์ประกอบในการโต้วาทีมีอะไรบ้างครับในการโต้วาทีอ่ะที่จะออกมาโต้ได้ต้องมีอะไรบ้างมียติหรือหัวข้อถูกต้องถ้าไม่มีหัวข้อก็ไม่รู้ว่าจะโต้กันมาทำไมมันก็เหมือนเป็นความขัดแย้งอย่างหนึ่งถ้าไม่มีความขัดแย้งถ้าไม่มีการเห็นต่างหรือหัวข้อก็ไม่รู้จะโต้วาทีไปเพื่ออะไรนะครับต่อมาประธานการโต้วาทีต้องมีประธานในการควบคุมการดำเนินงานต่างๆนะครับต่อมาผู้โต้วาทีนี่สำคัญเลยไม่มีประธานก็ยังโต้

โต้วาทีได้แต่ถ้าขาดผู้โต้วาทีก็ไม่เรียกว่าเป็นการโต้วาทีแล้วผู้โต้วาทีก็จะมีทั้งสองฝ่ายฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายเสนอฝ่ายเสนอก็จะบอกว่าสิ่งนั้นมันดีอย่างไรแล้วก็ค้านเหตุผลของฝ่ายค้านฝ่ายค้านก็จะบอกว่าสิ่งที่ฝ่ายเสนอพูดมันไม่ถูกต้องมันยัง

ก็จะมีในพวกกรรมการตัดสินให้คะแนนการพูดโต้วาทีกรรมการจับเวลาด้วยถ้าไม่จับเวลาจะเกิดอะไรขึ้นคนพูดก็ทำไมพูดไปเรื่อยชั่วโมงเป็น10นาที20นาทีก็เกินเวลาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการจับเวลาในการพูดอ่ะต่อมาเวลาที่ใช้ในการโต้วาทีทำไมต้องมีการกำหนดเวลาล่ะครับลูกถ้าไม่กำหนดผู้พูดก็จะพูดไปเรื่อยเปื่อยไม่จบสักทีพายเรือในอ่างพูดไปสองพายเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองพูดแบบน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งทำไมโรงเรงนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีการจับเวลาอาจจะพูดคนละ2นาที2นาทีครึ่งรู้จัก2นาทีครึ่งไหม2นาทีกี่วิ30วินะครับอ่ะต่อมายัตติอ่านยัตติพร้อมกันยัตติคืออะไรลูก3 4

หัวข้อที่น่าสนใจเป็นอย่างไรใครบอกได้บ้างหัวข้อที่น่าสนใจอาจจะเป็นกระแสอยู่รู้จักคำว่ากระแสไหมกระแสคืออะไรคือสิ่งหรือเนื้อหากำลังทำไมถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นกำลังฮิตฮอตกระแสที่กำลังมาแรงและกำลังเป็นที่น่าสนใจของใครในสังคมของผู้คนในสังคมก็คือพวกเรานี่แหละแล้วก็ทำไมต้องเป็นเรื่องจริงด้วยเอาเรื่องโกหกมาพูดได้ไหมเสียเวลาเปล่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงหรือไม่เคยเห็นไหมลูกเพราะฉะนั้นยังไม่สรุปว่าเป็นเรื่องจริงอะไรอีกที่ไม่ใช่เรื่องจริงเสือบินได้เคยได้ยินเสือบินได้ไหมหมูบินได้เป็ดบินได้มันบินได้นะเป็ดน่ะไก่ก็บินได้เสือกินข้าวเสือกินพืชแบบเนี้ยมันอะไรที่ไม่ค่อยเป็นความจริงมากนะเพราะฉะนั้นไม่ควรเอามาโต้วาทีนะครับแล้วก็สุดท้ายต้องเป็นหัวข้อที่ไม่ให้ร้ายใครเอาหัวข้อมาเสียดสีผู้อื่นได้ไหมไม่ได้นะครับเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอ่ะต่อมาประธานการโต้วาทีก็คือคนที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการโต้วาทีแนะนำผู้โต้วาทีว่าฝ่ายเสนอมีใครบ้างฝ่ายค้านมีใครบ้างรวมไปถึงการรักษาเวลาและสรุปผลการตัดสินนะครับเรามาดูผู้โต้วาทีมีหัวหน้าฝ่ายเสนอมีหัวหน้าฝ่ายเสนอแล้วก็ต้องมีหัวหน้าฝ่ายค้านแล้วก็สมาชิกหรือลูกทีมหรือเรียกอย่างเป็นทางการว่าผู้สนับสนุนฝ่ายละ2ถึง3คนแสดงว่าฝ่ายเสนอรวมแล้วทั้งหมดมีกี่คน3ถึง4คนก็หัวหน้าฝ่ายเสนอเป็น1คนผู้สนับสนุน2ถึง3คน2บวก1ได้3 3บวก1ได้4เพราะฉะนั้นฝ่ายเสนอมีได้ตั้งแต่กี่คนถึงกี่คน3ถึง4คนฝ่ายค้านก็เช่นเดียวกัน3ถึง4คนนะครับต่อมากรรมการตัดสินคนนี้ก็สำคัญทำหน้าที่ในการตัดสินกรรมการควรมีจำนวน 3-5 คนแล้วก็เป็นจำนวนขี้ทำไมอันนี้ไม่ได้บังคับนะว่าต้องเป็นจำนวนขี้มันเป็นการเสนอแนะว่าควรเป็นจำนวนขี้เพราะอะไรสมมุติเรามีกรรมการอยู่5คนปลายทางดูนะดูมือครูโอเรามีกรรมการอยู่5คน5เป็นเลขคู่หรือขี้ปลายทางดูพร้อมกันถ้าคนที่1ให้10คะแนนคนที่2ให้9คะแนนคนที่3ให้8คนที่4ให้7คนที่5ให้หน่อยกี่คะแนน6 10 9 8 7 6คนที่6เนี่ยโอ๊ยไม่ใช่คนที่5เนี่ยให้คะแนนต่ำมากตัดทิ้งอาจจะไม่โปร่งใสกดคะแนนเกินไปตัดทิ้งเป็นคะแนนต่ำสุดส่วนคนที่ให้สูงสุดคนที่1ให้กี่คะแนน10คะแนนให้สูงเกินไปไหมจะไม่หักเลยเหรอก็ฉะนั้นก็ต้องตัดคะแนนสูงสุดกับต่ำสุดตัดค่าอะไรแม็กกับอะไรแม็กกับมินรู้จักไหมเนี่ยค่าสูงสุดแล้วก็ค่าต่ำสุดเหลือ3คนก็คือคนที่2กรรมการคนที่3แล้วก็กรรมการคนที่4ให้กี่คะแนน

0: 987เนี่ยเอา3คนมารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ยแบบนี้ก็จะยุติธรรมในระดับหนึ่งซึ่งก็เป็นกติกาสากลที่ส่วนใหญ่เวลามีการแข่งขันก็จะใช้รูปแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าการตัดหัวตัดท้ายนะครับต่อมาเวลาที่ใช้ในการโต้วาทีเราต้องใช้ตามความอะไรลูกตอบดังๆตามความเหมาะสมเช่นหัวหน้าพูดคนละ5นาทีแล้วก็พูดสรุปอีกคนละ3นาทีส่วนผู้สนับสนุนเนี่ยก็พูดเพียงแค่คนละ3นาทีเท่านั้นนะครับเรามาดูขั้นตอนในการโต้วาที1ประธานต้องกล่าวแนะนำนะกล่าวแนะนำฝ่ายค้านฝ่ายเสนอ2หัวหน้าฝ่ายเสนอพูดก่อนนี่คือขั้นตอนเลยต่อมาขั้นตอนต่อมาหัวหน้าฝ่ายเสนอพูดจบหัวหน้าฝ่ายค้านก็พูดต่อนะครับหลังจากนั้นก็ให้ผู้สนับสนุนทั้ง2ฝ่ายออกมาพูดสลับกันนะครับจนครบหลังจากนั้นหัวหน้าฝ่ายค้านกับฝ่ายเสนอก็เป็นผู้สรุปเหตุผลของฝ่ายตนเองนะครับมาดูมารยาทในการโต้วาทีพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนปลายทางก็ติดตามชมด้วยนะจะได้รู้ว่าในการโต้วาทีนั้นต้องมีมารยาทอะไรบ้างข้อแรกอันดับแรกเลยต้องใช้คำพูดที่ทำไมสุภาพมีทักษะการใช้ภาษาแล้วภาษาที่ใช้ก็ต้องเป็นภาษาที่สุภาพนะครับไม่ใช่คำหยาบมีน้ำใจนักกีฬาหมายความว่าอะไรใครตอบได้บ้างลูกขอสุ่มถามกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3บอกครูโอมาเลยครับว่าน้ำใจนักกีฬาเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรเพราะว่าเวลาที่มาแข่งขันเสร็จก็ต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะใช่ไหมผู้ชนะเมื่อชนะแล้วข่มผู้แพ้ได้ไหมทำท่าทางล้อเลียนได้ไหมผู้แพ้ก็ต้องแพ้อย่างทำไมมีสติแพ้อย่างนักกีฬาไม่ต่อว่าผู้ชนะช่วยกันตอบเร็วใครตอบพงธนามีน้ำใจนักกีฬาหมายถึงอะไรลูก
1: ให้เกียรติคู่แข่งครับ
0: ให้เกียรติคู่แข่งเช่น
1: ไม่ยอดเย้ยที่เราชนะเขาแล้วเขาแพ้ครับ
0: แล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้แพ้ล่ะ
1: แล้วก็แพ้โดยแบบว่ายินดีกับเขาครับไม่โกรธเขาที่แบบเราแพ้เขา
0: ไม่ยกมือประท้วงใช่ไหมไม่คว้างปาสิ่งของเวลาที่เราแพ้ไม่โกรธด้วยก็ต้องยอมรับในสิ่งที่กรรมการตัดสินปรบมือให้เพื่อนต่อมาแสดงกิริยามารยาทที่เหมาะสมอะไรบ้างที่ไม่เหมาะสมกลุ่มที่1ครับลูกวรัตยากิริยาอะไรบ้างที่มันไม่เหมาะสมช่วยกันบอกหน่อยปลายทางก็ตอบคำถามได้เลยนะตอนนี้ปลายทางตอบมาเลยนะครับอะไรบ้างที่เป็นกิริยาที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมครูถามไม่เหมาะสมก่อน
2: ปาของใส่หน้า
0: ปาของใส่หน้าอีกฝ่ายใช่ไหมหรือในขณะที่พูดทำหน้าตาเยาะเย้ยได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้ประมือให้พึ่งต่อปาถามกลุ่มที่4กิริยาอะไรบ้างที่ไม่เหมาะสมครูถามไม่เหมาะสมก่อน
3: การพูดจาหยาบคายค่ะ
0: กิริยานะพูดจาหยาบคายก็ใช่แล้วก็อะไรอีกท่าทางเป็นแบบไหน
3: ท่าทางไม่เหมาะสมค่ะก็ค
0: ือแบบท่าทางไม่เหมาะสมเช่นรู้จักคำว่าเบะปากไหมเป็นภาษาวัยรุ่นใช่ไหมคำว่าเบะปากเราโต้วาทีกันเราเบะมุมปากให้เพื่อนได้ไหมไม่ได้นะครับแสดงฝีหน้าท่าทางเราก็ต้องแสดงฝีหน้าท่าทางที่ทำไมเป็นน้ำใจนักกีฬาเป็นมิตรกันเป็นกัลยาณมิตรนะครับต่อมาเกณฑ์การประเมินในการโต้วาทีก็จะต้องรู้ว่าในการประเมินนั้นเขาให้คะแนนกันอย่างไรเช่นความมั่นใจบุคลิกภาพดีปลายทางดูซิเวลาครูโอออกมายืนเนี่ยเป็นอย่างไรยืนด้วยท่าทางที่สุภาพบุคลิกภาพดียืนหลังงอหลังได้ไหมไม่ได้โดนตัดคะแนนต่อมาเนื้อหาต้องมีเหตุผลใช่ข้อมูลที่นำมาพูดเนี่ยโต้แย้งกันไปมาต้องมีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนมีวาทะเร้าความสนใจผู้ฟังครับทุกท่านครับการโต้วาทีครั้งนี้ดุเดือดมากผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมพูดผมนั่งยันนอนยันยืนยันในวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วไม่มีใครมาหักล้างเหตุผลของผมได้แบบนี้ผู้ฟังสนใจไหมแต่ถ้ามายืนพูดว่า

0: ผู้ฟังครับเหตุผลของผมในวันนี้นะมันก็ดีนะถ้าเชื่อก็เชื่อเชื่อไม่ได้ก็ไม่ต้องเชื่อพูดแบบนี้ได้ไหมครับไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วการมีวาทะที่เร้าความสนใจผู้ฟังก็เป็นสิ่งที่ดีก็จะมีคะแนนให้ด้วยต่อมาปฏิภาณไหวพริบก็คือการใช้ข้อมูลโต้ตอบกันไปมานะครับและสุดท้ายมีมารยาทในการพูดและการฟังนะก็อย่างที่บอกทบทวนกันมาแล้วว่ามารยาทในการพูดการฟังมีอะไรบ้างต่อมาการตั้งยัตติเดี๋ยวเรามาดูว่ายัตติในวันนี้คือยัตติอะไรบ้างอ่ะต้นทางปลายทางอ่านพร้อมกันมีปัญญาดีกว่ามีทรัพย์อะไรบ้างที่ถือเป็นทรัพย์หนึ่ง
1: เง
0: ินสองทองสิ่งของมีค่าเพชรนินจินดาแก้วแหวนสร้อยนาฬิกาโฉนดที่ดินอะไรอีกอะไรอีกที่มีบ้านรถยนต์ทองก็ผ่านไปแล้วไงลูกคอนโดอะไรบ้างที่ถือว่าเป็นทรัพย์สินทองอีกแล้วทองสามรอบแล้วครับลูกโซเฟียเพราะฉะนั้นก็เข้าใจกันดีว่าทรัพย์คืออะไรปัญญาล่ะปัญญาคืออะไร
2: ความฉลาด
0: ความคิดความรู้ในใครไม่มีปัญญาเอามือลงทั้งห้องปลายทางก็โดนครูโอหลอกในใครมีปัญญายกมือขึ้นปลายทางฟังด้วยนะใครรู้ตัวว่ามีปัญญาเอามือลงยังไม่มั่นใจอีกว่ามีปัญญาไหมนะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อในการโต้วาทีนี้ก็ค่อนข้างเป็นกลางใช่ไหมไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีปัญญาดีกว่ามีทรัพย์ไม่แน่มีทรัพย์อาจจะดีมากกว่ามีปัญญาก็ได้เคยได้ยินไหมสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราดยังรู้พลังมีความรู้แต่อาจจะพลาดพลั้งในบางปัญหาก็ได้เดี๋ยวเรามาดูเหตุผลในการสนับสนุนมีปัญญาดีกว่ามีทรัพย์ข้อแรกเขาบอกว่าคนมีปัญญาเนี่ยจะสามารถเอาตัวรอดได้ในยามที่มีปัญหาอันนี้ก็จริงเหตุผลก็ค่อนข้างน่าเชื่อถือต่อมาเหตุผลฝ่ายเสนอเขาบอกว่าคนมีปัญญาเนี่ยยิ่งใช้มากยิ่งเพิ่มมากขึ้นส่วนคนมีทรัพย์ยิ่งใช้ยิ่งหมดจริงไหมสมมติมีเงิน10บาทใช้ไปเรื่อยๆก็เหลือ9บาท8บาท7บาทจนเหลือ0บาทแต่มีปัญญายิ่งใช้ปัญญายิ่งฝึกสมองไปเรื่อยๆความรู้ของเราปัญญาของเราก็จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นการเพิ่มรอยหยักให้กับสมองและสุดท้ายคนที่มีปัญญาเนี่ยก็จะสร้างฐานะและเลี้ยงตนเองได้ก็คือใช้ปัญญาในการแสวงหาความรู้ในการทำงานใช่ไหมคำว่ามีสมองหมายถึงก้อนเนื้ออย่างเดียวไหมหมายถึงก้อนสมองในสมองเราไหมไม่ใช่มันหมายถึงการมีความรู้มีปัญญานะครับนักเรียนต่อมาเหตุผลในการคัดค้านก็คือไม่เชื่อไม่เชื่อว่ามีปัญญามันดีกว่ามีทรัพย์นี่คือเหตุผลของฝ่ายค้านนะครับฝ่ายค้านเขาบอกว่าการที่เรามีปัญญาเนี่ยแต่เราไม่มีทรัพย์ลงทุนบางคนเก่งมากเรียนได้เกรด4นะมีความรู้เต็มเปี่ยมแต่ไม่มีทรัพย์สินในการลงทุนก็ทำไมไม่อาจทำมาหากินได้ถูกไหมต่อมาเหตุผลค้านข้อที่2คนมีทรัพย์มักมีคนนับหน้าถือตาและมีเพื่อนฝูงมากจริงไหมเพื่อนมาเราดีใจเวลาเราจัดงานเลี้ยงใช่ไหมครับเราจัดอาหารจัดปาร์ตี้จัดงานรื่นเริงมีเครื่องดื่มมีอาหารเต็มเพื่อนมาเราดีใจเพื่อนกลับไปใครล้างจานเพราะฉะนั้นการมีทรัพย์การมีเงินทองเยอะแยะก็จะทำให้คนทำไมนับหน้าถือตาแล้วก็เข้ามาเป็นมิตรกับเรามากขึ้นจริงไหมลองไม่มีตังดูสิจะมีใครคบบ้างนะครับยืนอยู่เฉยๆเนี่ยเขาจะรู้ไหมว่าเรามีความรู้ไม่รู้แต่ถ้ายืนมีนาฬิกาปาเต๊ะมีสร้อยแหวนมีสร้อยคอยืนอยู่เฉยๆเขารู้ไหมว่าเรารวยรู้ยกเว้นทองปลอมนะครับต่อมาเขาบอกว่าเงินมันคือ

คือแก้วสารพัดนึกก็คือมีเงินแล้วทำไมบันดาลทุกอย่างใช่ไหมมีเงินซื้ออะไรก็ได้ซื้อความสุขบางครั้งยังซื้อได้เลยเช่นครูโออยากไปพักผ่อนที่ชายทะเลชายหาดที่ไหนดีเอาทะเลภาคใต้ดีกว่าภูเก็ตเนาะครูโอมีความรู้เยอะมากแต่ไม่มีเงินไม่มีทรัพย์ครูโอจะไปเที่ยวภูเก็ตพักผ่อนที่ภูเก็ตได้ไหมก็ซื้อความสุขไม่ได้แต่ถ้าครูโอมีเงินในกระเป๋าสัก1ล้านบาทโหครูโอไปซื้อความสุขที่ภูเก็ตได้ไหมได้ไปพักผ่อนหย่อนใจไปเช่ารีสอร์ทแพงๆไปกินอาหารหรูหราก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นครูไม่ได้บอกว่าอะไรดีกว่านะเพียงแต่ว่าเนี่ยคือเหตุผลที่เขาเสนอมาแล้วก็เขาค้านกลับไปกลับมานะครับและจำไว้เลยว่าในการโต้วาทีต้องมีอะไรเสมอเหตุผลนะครับจำไว้เลยอ่ะต่อมาหลังจากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีในวันนี้แล้วเราจะยังไม่ฝึกโต้วาทีเดี๋ยวเราไปฝึกโต้วาทีกันในชั่วโมงหน้านะครับสำหรับชั่วโมงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้แต่ละกลุ่มปรึกษากันนะครับโดยทำใบงานที่8เรื่องการโต้วาทีวงเล็บ1นะโดยเขียนเสนอหัวข้อคนละ1หัวข้อแล้วก็ให้ในกลุ่มปรึกษากันว่าจะเอาหัวข้อของใครดีนะครับจากนั้นนำเสนอหน้าชั้นเรียนพร้อมระบุเหตุผลสำหรับปลายทางก็รบกวนแจกชุดกิจกรรมให้นักเรียนด้วยนะครับเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วก็ส่งครูปลายทางได้เลยนะใบงานของนักเรียนก็จะมีช่องให้เขียนหัวข้อที่สนใจแล้วก็เขียนคำว่าเพราะในที่นี้ก็คือเหตุผลนะครับลูกใส่มาให้ครบนะถ้าต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: หลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้ทำกิจกรรมโดยกำหนดหัวข้อคนละ1หัวข้อมาแล้วแล้วก็ปรึกษาการแบ่งปันกันในกลุ่มนำเสนอแล้วก็สรุปเป็นมติกลุ่มนะครับว่าจะนำหัวข้อของใครมานำเสนอดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันขอสุ่มกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2ออกมาเลยลูกเอาไมค์ออกมาด้วยกลุ่มที่2เนี่ยเลือกหัวข้อของใครมาครับลัลนาใช่ไหมลูกลัลนาบอกหัวข้อให้ปลายทางทราบด้วยแล้วก็บอกเหตุผลด้วยนะครับลูก
1: หัวข้อที่สนใจคือเลี้ยงแมวดีกว่าเลี้ยงสุนัขเพราะมีหลายคนที่ชอบแมวและมีหลายคนที่ชอบสุนัขค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหัวข้อของกลุ่มที่2ก็คือเลี้ยงแมวดีกว่าเลี้ยงสุนัขเพราะว่าหลายคนอาจจะชอบแมวไม่ชอบสุนัขแต่ก็ยังมีอีกหลายคนทำไมชอบสุนัขไม่ชอบแมวแต่ครูโอไม่ชอบทั้ง2เลยนะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อนี้เป็นหัวข้อของกลุ่มที่2เดี๋ยวเราจะเอาหัวข้อของแต่ละกลุ่มมาทำเป็นฉลากแล้วก็จับนะครับเพื่อที่จะโต้วาทีในชั่วโมงถัดไปปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งลูกต่อไปครับขอสุ่มกลุ่มที่1กลุ่มที่1ออกมาลูกรวดเร็วครับกลุ่มอื่นเตรียมไว้เลยนะว่าใครจะนำเสนออนนทพัฒน์ออกมาลูกหัวข้อของนนทพัฒน์คืออะไรพร้อมบอกเหตุผลนะครับ
2: อาหารหรูดีกว่าอาหารธรรมดาจริงหรือไม่เพราะคนหลายๆคนชอบกินอาหารหรูแล้วคิดว่ามันอร่อยกว่าอาหารธรรมดาครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนอาหารหรูดีกว่าอาหารธรรมดาจริงหรือไม่เพราะคนส่วนใหญ่คิดว่าอาหารที่หรูหราหน้าตาดีจะรสชาติอร่อยแต่สำหรับครูโอทานได้หมดนะครับปรบมือให้เพื่อนต่อไปกลุ่มที่4ครับรวดเร็วครับกลุ่มที่4
3: กินอาหารแบบบุฟเฟ่ดีกว่ากินอาหารแบบปกติเพราะจะได้รู้ว่ากินอาหารแบบไหนดีกว่าและคุ้มกว่าค
0: ่
3: ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนสำหรับหัวข้อของกลุ่มนี้นะครับเขาก็บอกว่ากินอาหารแบบบุฟเฟ่ดีกว่ากินอาหารแบบปกติอย่าลืมนะครับว่าการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่นั้นถ้าทานไม่หมดต้องทำไมโดนปรับแน่แต่ถ้ากินอาหารแบบปกติเราก็จ่ายเงินไปเบ็ดเสร็จแล้วก็ไม่เป็นไรหากทานไม่หมดปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งต่อไปครับกลุ่มที่3กลุ่มที่3ครับนำเสนอได้เลยลูก
1: หัวข้อที่สนใจคือรถเครื่องกับรถยนต์อะไรสะดวกกว่ากันเพราะบางคนอาจจะชอบขับรถยนต์มากกว่ารถเครื่องหรือชอบขับรถเครื่องมากกว่ารถยนต
0: ์สำหรับกลุ่มนี้บอกว่าขับรถยนต์รถเครื่องใช่ไหมรถเครื่องกับรถยนต์อะไรดีกว่ากันใช่ไหมครับบางคนอาจจะชอบแว้นใช่ไหมขับรถเครื่องมันไปได้เร็วตามซอกซอยตามถนนแต่ถ้าเป็นรถยนต์คันใหญ่ก็อาจจะไปได้ลำบากหน่อยต้องไปตามเลนนะครับแล้วก็รถยนต์ทำไมเปลืองน้ำมันด้วยแต่ก็สบายไม่ต้องโดนแดดโดนฝนนะครับปรบมือให้เพื่อนต่อไปกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ลูกมาอยู่ทางนี
4: ้ขึ้นรถไฟดีกว่าขึ้นเครื่องบินหรือไม่เพราะ

0: หลายคนอาจชอบที่ขึ้นเครื่องบินกว้างและสะดวกสบายกว่าขึ้นรถไฟค่ะ
1: ปรบมือให้เพื่อนเป็นการนำเสนอหัวข้อที่แปลกใหม่ครูเองก็ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ขึ้นรถไฟหรือเครื่องบิน
0: ขึ้นรถไฟดีกว่าขึ้นเครื่องบินหรือไม
1: ่ก็แล้วแต่คนชอบนะบางคนชอบความท้าทายถ้าเครื่องบินก็จะเร็วหน่อยแต่รถไฟต้องติดไฟแดงไหมลูกก็ไม่ต้องติดเครื่องบินต้องติดไฟแดงไหมแต่ข้างบนก็ต้องบินให้ดูนะบินให้ดีเดี๋ยวก็ชนกันบนฟ้านะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ความชอบความถนัดในการเลือกหัวข้อนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาฝึกโต้วาทีพร้อมกันกลับเข้าที่ได้ปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนพร้อมกันเลยนะครับปลายทางอ่านคำถามด้วยนะการกำหนดหัวข้อในการโต้วาทีเนี่ยมีความสำคัญหรือไม่อย่างไรมีความสำคัญไหมนนทพัฒน
2: ์มีความสำคัญครับถ้าตั้งหัวข้อไม่เป็นกลางหรือว่าเอียงไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็จะไม่เกิดความยุติธรรมครับ
1: ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนเลยการตั้งหัวข้อหรือยตินะมีความสำคัญนะต้องตั้งให้เป็นกลางอาจจะเป็นหัวข้อที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ยังไม่มีคนชี้ชัดนะครับเพื่อที่จะได้หาเหตุผลในการมาโต้ตอบสนทนากันโต้ตอบขัดแย้งกันนะครับนะเพราะฉะนั้นจะทำให้เรามีทิศทางในการโต้วาทีด้วยถ้าเราทราบหัวข้อหรือยตินั้นๆ นะครับคำถามข้อต่อมาการโต้วาทีจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดอยู่ๆออกไปพูดแล้วก็ทำไมไม่มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ไหมต้องมีการเตรียมตัวขอสุ่มถามกลุ่มที่2ครับใครดีณัฐพัฒน์ณัฐพัฒน์บอกเพื่อนหน่อยลูกว่าทำไมจะต้องมีการเตรียมตัวต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
3: เพราะว่าถ้าไม่พร้อมในการไปโต้วาทีก็อาจจะไม่ค่อยขัดแย้งกันเท่าไหร
1: ่ครับเพราะฉะนั้นคือเรื่องของเรื่องเนี่ยทั้งสองฝ่ายเขาขัดแย้งกันอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมข้อมูลใช่ไหมลูกเพื่อให้การโต้วาทีนั้นมันสนุกสนานใช่ไหมครับมีเหตุผลที่น่าเชื่อถืออ่ะนั่งลงครับลูกปรบมือให้เพื่อนการเตรียมข้อมูลที่เราจะพูดเนี่ยถ้าเราพูดแล้วก็ฝึกซ้อมอย่างดีนะครับก็จะทำให้การพูดของเราทำไมคล่องแคล่วแล้วก็ลดข้อผิดพลาดได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับต่อบทเรียนครั้งต่อไปเราจะอยู่ในเรื่องของการโต้วาทีแต่เป็นชั่วโมงที่2นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปก็จะมีใบงานใบความรู้เกี่ยวกับการโต้วาที2นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปที่รายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็ได้เรียนเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีการโต้วาทีไปแล้วก็อยากจะให้นำความรู้ครั้งนี้ไปปรับใช้ได้สำหรับชั่วโมงหน้าถ้าโรงเรียนปลายทางจัดการโต้วาทีไม่ทันคุณครูปลายทางก็สามารถจัดการโต้วาทีในเวลาว่างหรือนอกเวลาได้นะครับเพื่อให้นักเรียนของเราเนี่ยได้เตรียมตัวแล้วก็ประเมินความถูกต้องของการโต้วาทีได้ด้วยสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: เผลอตื่นสายเหรอเนี่ยไปโรงเรียนไม่ทันแน่เลยน้ำก็ยังไม่ได้อาบด้วยทำยังไงดี
1: ตื่นแล้วเหรอวิตตี้ไม่ต้องห่วงหรอกวันนี้เป็นวันอาทิตย์โรงเรียนไม่เปิดสอนหรอก
0: เย้ถ้าอย่างนั้นวิตตี้

0: ไปท่องอวกาศกับพี่แว่นได้อีกวันสิ
1: จะพาไปพี่แว่นก็พาไปได้นะแต่ตราบใดที่วิตตี้ยังไม่ทำการบ้านให้เสร็จพี่แว่นก็จะไม่พาวิตตี้ไปท่องอวกาศหรอก
0: ต้องได้สิก็วิตตี้ทำการบ้านเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่นะนี่ไงคุณครูให้วิตตี้วาดรูปดวงดาววิตตี้วาดสวยไหมพี่แว่น
1: งั้นก็ดีเลยถ้าเช่นนั้นวิตตี้อยากไปที่ไหนล่ะ
0: วิตตี้อยากไปทำความรู้จักกับดวงอาทิตย์ครับพี่แว่น
1: แล้วน้องๆล่ะทำการบ้านเสร็จหรือยังถ้าทำเสร็จแล้วเราไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศใดเสมอข้อ A ทิศตะวันออกข้อ B ทิศตะวันตกพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เพราะทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศตะวันออกเสมอ
1: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นขอตัวลาไปก่อนนะ
0: บ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
2: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
1: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
2: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
1: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็น

0: ็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษ
1: ทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะ
0: คุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
1: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
0: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
2: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
0: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพอกระปุกเต็มหนูทุบกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาท
1: ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
0: งั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกหยุดทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
2: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
1: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะ
0: เพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
3: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจกัน

ปลายทางทุกท่านนะครับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาเป็นที่6เรื่องการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนเรียนกับคุณครูประสิทธิ์มุสิโกนะครับครูโรงเรียนวัดป่าขาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1นะครับโครงการผลิตสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก DLTV โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานะครับสำหรับการที่เราจะเรียนรู้ในประเด็นถัดไปนะครับก่อนที่เราจะเรียนรู้นะครับเราจะมาดูในส่วนของตัวชี้วัดและก็จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับสำหรับตัวชี้วัดนะครับเมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้แล้วนะครับนักเรียนจะต้องผ่านตัวชี้วัดดังต่อไปนี้นะครับตัวชี้วัดที่1นะครับเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์นะครับตัวชี้วัดที่2นะครับมีมารยาทในการเขียนนะครับต่อไปนะครับเราไปดูในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับเมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้แล้วนะครับนักเรียนจะต้องผ่านจุดประสงค์ดังต่อไปนี้นะครับข้อที่1นะครับอธิบายความหมายหลักการและเกณฑ์การเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้ถูกต้องนะครับข้อที่2นะครับสามารถเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้ถูกต้องนะครับข้อที่3นะครับเห็นความสำคัญในการเขียนและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องในการเขียนตลอดถึงมีมารยาทในการเขียนนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของการฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับเป็นลักษณะของการฝึกสร้างสรรค์ผลงานในเรื่องของการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับโดยการนำองค์ความรู้ที่เราเรียนผ่านมาตั้งแต่ชั่วโมงที่1ชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่3ตลอดถึงชั่วโมงที่4ในชั่วโมงนี้นะครับเราจะนำสู่กระบวนการฝึกปฏิบัติทักษะการเขียนนะครับคราวนี้คุณครูจะทบทวนในเรื่องของการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับการที่เราเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้นะครับนักเรียนจะต้องมีองค์ความรู้ดังต่อไปนี้นะครับองค์ความรู้ที่1เลยเข้าสู่กระบวนการเขียนเข้าสู่กระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับประเด็นที่1กระบวนการที่1นะครับนักเรียนจะต้องตอบคําถาม3อะไรนะครับซึ่งคําถาม3อะไรนะครับเรามาทบทวนกันก่อนนะครับคําถาม3อะไรประกอบด้วยคําถามข้อที่1ได้แก่ภาพอะไรนะครับคําถามข้อที่2นะครับเห็นอะไรนะครับและคําถามข้อที่3นะครับทำอะไรนะครับเมื่อเราดำเนินการตอบคำถาม3อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่กระบวนการวางโครงเรื่องนะครับนักเรียนต่อไปนะครับเข้าสู่องค์ความรู้ที่2ที่นักเรียนจะต้องมีในกระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับก็คือองค์ความรู้ในส่วนของกระบวนการวางโครงเรื่องนะครับซึ่งจะต้องรู้ว่าโครงเรื่องประกอบด้วยประเด็นใดบ้างนะครับคราวนี้เราไปดูในส่วนของโครงเรื่องกันเลยนะครับโครงเรื่องจะประกอบด้วยใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะครับคราวนี้คุณครูบอกเทคนิคในส่วนของการวางโครงเรื่องนะครับลักษณะของการวางโครงเรื่องนะครับเราจะต้องใช้เทคนิคในการตั้งคำถามนำไปสู่กระบวนการวางโครงเรื่องนะครับทุกประเด็นเราจะต้องตั้งเป็นประเด็นคำถามเพื่อที่จะนำไปสู่การหากรอบคิดในการวางโครงเรื่องเมื่อนักเรียนวางโครงเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่กระบวนการเขียนเรื่องนะครับดังนั้นในชั่วโมงนี้นะครับเราจะฝึกปฏิบัติการผลงานสร้างสรรค์ผลงานการเขียนกันนะครับฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับในประเด็นที่1นะครับสำหรับใบงานนะครับคุณครูปลายทางสามารถที่จะดาวน์โหลดตามลิงก์ที่แนบไปให้นะครับมาให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้เลยนะครับใบงานการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับให้นักเรียนเขียนเล่าเรื่องจากภาพที่กำหนดให้ด้วยลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดโดยมีความยาว 5-7 บรรทัดนะครับตอนนี้ใบงานอยู่ในมือของนักเรียนแล้วใช่ไหมครับเรามาเข้าสู่กระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพกันเลยนะครับประเด็นที่1นะครับตอบคำถาม3อะไรโดยให้นักเรียนตอบคำถาม3ประเด็นตามหัวข้อที่คุณครูขึ้นให้บนหน้าจอนะครับ
โดยใช้เวลาในการดำเนิน

การกิจกรรมโดยใช้เวลาในการดำเนินการกิจกรรมทั้งหมดนะครับ10นาทีนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนดำเนินการในกิจกรรมส่วนนี้นะครับนักเรียนจะต้องตอบคำถาม3อะไรนะครับโดยเขียนลงไปในสมุดจดบันทึกนะครับเพื่อที่จะเตรียมสู่กระบวนการวางโครงเรื่องและก็เขียนเล่าเรื่องจากภาพในใบงานนะครับคุณครูกำหนดเวลาให้นักเรียนตอบคำถาม3อะไรนะครับจำนวน10นาทีนะครับเริ่มลงมือทำได้เลยครับ

หมดเวลาในการดำเนินกิจกรรมนะครับในส่วนของประเด็นของการตอบคำถาม3อะไรนะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบความถูกต้องผลงานการตอบคำถาม3อะไรของนักเรียนด้วยนะครับหลังจากนั้นเข้าสู่ประเด็นของการวางโครงเรื่องนะครับซึ่งประเด็นของการวางโครงเรื่องนะครับให้นักเรียนดูภาพนะครับให้นักเรียนภาพแล้ววางโครงเรื่องตามประเด็นดังต่อไปนี้นะครับใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะครับโดยใช้เวลาในการทำกิจกรรมโดยใช้เวลาในการทำกิจกรรมในส่วนของการวางโครงเรื่องนะครับจำนวน15นาทีนะครับคุณครูจะให้เวลานักเรียนทำกิจกรรมส่วนนี้15นาทีนะครับเดี๋ยวจะมีนาฬิกาจับเวลาขึ้นให้นักเรียนนะครับนักเรียนลงมือปฏิบัติในส่วนของการทำกิจกรรมวางโครงเรื่องได้เลยนะครับโดยให้นักเรียนเขียนข้อมูลการวางโครงเรื่องลงไปในสมุดจดบันทึกนะครับ

หมดเวลาสำหรับการวางโครงเรื่องนะครับนักเรียนคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องในส่วนของการวางโครงเรื่องของนักเรียนด้วยนะครับสำหรับการวางโครงเรื่องในประเด็นนี้เสร็จแล้วเราจะนำเข้าสู่กระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับนักเรียนโดยนักเรียนจะต้องเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับลงในใบกิจกรรมที่แนบไปให้นะครับตอนนี้เชื่อว่าใบกิจกรรมคุณครูได้ดำเนินการปริ้นท์แล้วก็แจกให้กับนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนสามารถทำลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะครับโดยกำหนดระยะเวลาในการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับคุณครูให้เวลาในการดำเนินการกิจกรรมนี้นะครับระยะเวลา20นาทีนะครับให้นักเรียนดำเนินการเขียนเล่าเรื่องจากภาพลงในใบงานได้เลยนะครับ

หมดเวลาในการดำเนินกิจกรรมนะครับก็คิดว่านักเรียนปลายทางของคุณครูนะครับทำกิจกรรมการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะครับให้นำใบกิจกรรมส่งกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับเพื่อตรวจสอบแล้วก็ให้คะแนนกับนักเรียนนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับเมื่อสู่กระบวนการสุดท้ายในเรื่องของการเขียนปฏิบัติสร้างผลงานเล่าเรื่องจากภาพแล้วนะครับคุณครูมีคำถามกระตุ้นคิดที่จะมาถามนักเรียนด้วยนะครับคำถามมีอยู่ว่านักเรียนมีแนวทางในการพัฒนาผลงานการเขียนเล่าเรื่องจากภาพของตนเองอย่างไรนะครับให้นักเรียนตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับสำหรับคุณครูนะครับคุณครูมีคำตอบอยู่ในใจแล้วนะครับมาดูกันสิว่าคำตอบของคุณครูกับคำตอบของนักเรียนปลายทางนะครับตรงกันหรือไม่นะครับสำหรับคำตอบของคุณครูนะครับคุณครูจะศึกษาข้อมูลเรื่องที่จะเขียนและตัวอย่างงานเขียนจากแหล่งอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับตัวคุณครูเองนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานของคุณครูนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้กันไปในเรื่องของการสร้างสรรค์ผลงานการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับซึ่งเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในชั่วโมงต่างๆมาสร้างสรรค์เป็นผลงานการเขียนของนักเรียนนะครับโดยเริ่มตั้งแต่การนำหลักการกระบวนการวิธีการเขียนนะครับตลอดถึงการเรียบเรียงเรื่องราวนะครับนำสู่กระบวนการวางโครงเรื่องการตอบคำถาม3อะไรนะครับมาเป็นประเด็นสรุปในเรื่องของการเรียนชั่วโมงสุดท้ายสร้างสรรค์ผลงานการเขียนนะครับคุณครูเชื่อเหลือเกินว่านักเรียนคงจะประทับใจและภูมิใจในผลงานการเขียนของนักเรียนนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับคุณครูขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในเรื่องถัดไปนะครับสวัสดีครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: พี่รู้ไหมฉันออกไปรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะ
1: คนไปไหนหมด
2: ที่มึงยังไม่รู้จริงๆใช่ไหมไอ้มาว่าอีด้ามันเป็น
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมเห็นแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเพราะรูปแบบรายการของเราไม่ได้เปลี่ยนเป็นแนวสยองขวัญหรือว่าหนังผีใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าวันนี้ครับรายการของเราก็ยังพูดเรื่องของการเงินเหมือนเดิมครับน่ากลัวคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมครับวันนี้แขกรับเชิญของผมครับเขาชอบอะไรแบบนี้ครับรู้ชอบไปได้ไง

0: ูเลเวลแล้วกันถ้าผมเล่นอาจจะน้อยไปเยอะ
1: แล้วพอผู้ปรับมาใจเงี้ยลิกอะพ่อเดนซ์ที่บอกอะก็เออแล้วก็ลุกเลย
0: อินเลย
2: โอ
3: ้
2: ปอยทำท่าวิ่งๆเนี่ยตอนนี้เหมือนเดอะบีชมากอะ
4: โอ้ยทีนี้
5: มันจะล่วงเหมือนจะล่วงไงล้าง
4: อีกรอบนึงต่อนะ
6: ต่อเลย
4: อ๋อมันต้องม
6: ี
4: ช
6: ่วง
4: ไม่ต้องเพลย์แบ็คช่วยล่าดีนะแต่จะมีช่วงเฮ้ยแบบเสียหลักนิดนึงแล้วค่อยกลับ
6: ไหนหลังอ่ะมาเร็วขึ้น
7: คุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของผมในวันนี้นะครับเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับในนามของภูมิกับพันล้านครับเขาพยายามผลักดันผลงานของตัวเองนะครับออกมานะครับจนประสบความสำเร็จในจุดที่เขาใฝ่ฝันได้ครับแต่สิ่งนึงที่เขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยนั่นก็คือรูปแบบการดำเนินชีวิตครับตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะเป็นภูมิกับดังจนถึงปัจจุบันครับแต่สิ่งนึงที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือมุมมองครับของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินที่เขามีอยู่และวันนี้ครับผมเราจะไปรู้จักกับการดำเนินชีวิตของเขาในการสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงในชีวิตครับกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลครับ
8: ผลงานที่ทำให้คนทั่วไปได้รู้จักกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลก็คือภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องชัตเตอร์กดติดวิญญาณที่ทำรายได้สูงถึง120ล้านบาทในปี2547จากนั้นก็มีผลงานในแนวสยองขวัญออกมาอีกมากมายในสังกัดของค่าย GTH เช่น4แพร่ง5แพร่งหรือแม้แต่งานกำกับภาพยนตร์แนวรักวัยรุ่นอย่างกวนมึนโฮก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนหนังและงานชิ้นล่าสุดในปี2556ที่สร้างชื่อและสร้างสถิติให้กับตัวคุณโต้งและบริษัท GTH เป็นอย่างมากก็คือภาพยนตร์เรื่องพี่มากพระโขนงหนังที่ทำรายได้กว่า 1,000 ล้านบาทถือเป็นเครื่องการันตีในฝีมือในการทำงานของคุณโต้งบรรจงได้เป็นอย่างดีแต่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงอีกมุมหนึ่งของคุณโต้งนะครับด้านที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าคุณโต้งเป็นคนที่มีแนวคิดการบริหารการเงินที่ไม่เหมือนใครคุณโต้งเป็นคนที่ไม่มีหนี้ครับและมีวิธีการนำเงินไปลงทุนได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียว
7: โต้งสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
7: นะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โต้งเรียบร้อยแล้วนะครับ
4: ครับ
7: พี่โต้งครับแหมก่อนอื่นต้องถามเรื่องผลงานกันก่อนนะครับก่อนจะมาคุยกันเรื่องของผลเงินครับผลงานของพี่โต้งครับนะฮะทำมากี่เรื่องแล้วครับพี
4: ่ก็6ครับผม
7: 6เรื่องนะครับผม
4: อยู่ในนี้ได
7: ้นะฮะ
4: แต่กระจายนิดหน่อย
7: นะครับแต่ว่าผมแอบเห็นอยู่ฝั่งตรงข้ามถ้าเกิดตาผมตอนนี้ที่เห็นอยู่ก็คือเรื่องของชัตเตอร์กดติดวิญญาณนี่คือเรื่องแรกเลยที่สร้างชื่อมา
4: ครับ
7: ถือว่าเป็นเรื่องแรกเลยถูกต้องไหมฮะ
4: ใช่ครับ
7: นอกจากนั้นก็ตามมาเรื่อยๆมีเปลี่ยนแนวไหมครับพี่จากหนังผีครับส่วนใหญ่รู้สึกว่าจะเป็นหนังผีหมดเลย
4: ใช่จริงๆผมตอนแรกผมเองหนังผีมีแค่2เรื่องแรกคือชัตเตอร์กับแฟนนะครับ
7: ครับ
4: แต่ว่าเรื่องอื่นๆถึงแม้จะมีความเป็นผีแต่สำหรับผมไม่ได้มองเป็นหนังผีมองเป็นหนังตลก
7: ครับ
4: คือตั้งแต่4แพร่งตอนของผมก็จะเป็นตอนตลกใช่มั้ยฮะ5แพร่งแล้วก
7: ็
4: ควนมันโฮก็จะเป็นหนังรักที่ตลกด้วยแล้วก็มาพี่มากก็เหมือนกันก็อาจจะมีผีนิดหน่อยแค่นั้นอะไร
7: ครับผมแหมพอพูดถึงพี่มากเรามาพูดเรื่องของพี่มากดีกว่าผมอยากจะให้พี่โต้งช่วยเล่าถึงบรรยากาศก่อนตอนทำงานหน่อยครับเพราะหนังที่ออกมาเนี่ยสู่สายตาประชาชนนี่เป็นหนังสนุกดูแล้วมีความสุขครับนะฮะแต่ว่าตอนบรรยากาศการทำงานเป็นยังไงบ้างครับ
4: นี่ทรงผมคล้ายพี่มากเหมือนกันฮะตั้งใจใช่ไหมฮะ
7: มาเรียนแบบพี่เผือกนิดนึงครับ
4: ก็ตอนทำสนุกมากครับคือตอนแรกผมคิดว่าหนังนี้จะเป็นหนังที่ทำยากเพราะว่ามันสเกลใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมาแล้วก็มีหลายแนวมากมีแอคชั่นมีตลกมีโปรดักชันที่เป็นย้อนยุคซึ่งผมไม่เคยทำเลยใช่ไหมฮะแล้วก็ที่สำคัญดันเป็นการหยิบตำนานที่ดังมากๆมาตีความใหม่หมดเลยด้วยก็กังวลครับแรกๆแต่ทันทีที่เราเจอทีมงานแล้วก็นักแสดงบางส่วนที่เราเคยร่วมงานมาหมดแล้วซิงค์มากโดยเฉพาะตัว4ตัวละครเต๋อเพอร์ชินเอเราก็ทำมา2ทีละ4แพร่ง5แพร่งใช่ไหมครับกลายเป็นการทำงานที่สนุกมากๆหัวเราะอย่างเดียวเลย
7: ก็
4: มันโหดแค่ถ่ายกลางคืนหมดเลยครับก็เลยแบบชีวิตเวลาในชีวิตก็จะมั่วซั่วมากครับแต่ว่าไม่มีความเครียดเลยแล้วก็เอาจริงมั่นใจมากครับมั่นใจว่ามันต้องออกมาดีแต่ว่าถามว่ามั่นใจจะผลสำเร็จทางรายได้จะเยอะขนาดนี้ไหมไม่มีทางเราไม่มีทางรู้ได้เพราะว่ามันเกินคาดไปเยอะครับ แต่เราคิดว่ามันน่าจะตลกมาก

0: นั้นเ
1: นี่ยต้องครับเราคุยกันเรื่องของผลงานแล้วตอนนี้เราคุยเรื่องของผลเงินกันบ้างเพราะผมสืบทราบมาว่าพี่เป็นคนที่ไม่มีหนี้พี่ทำได้ไงครับเพราะว่าอย่างนี้ต้องบอกก่อนนะว่าชีวิตคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีแต่หนี้ทั้งนั้นเลยพ
0: ี
1: ่ทำได้ไงฮะ
0: ก็ไม่ทำตัวให้เป็นหนี้มั้งครับ
1: ครับผมนะฮะเป็นคำตอบที่สั้นมากครับผมเอางี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาขยายความดีกว่าเพราะไอ้คำว่าไม่ทำตัวให้เป็นหนี้มันเป็นคำพูดที่ง่าย
0: ครับ
1: แต่การทำมันยากครับเดี๋ยวเรามาเจอกันช่วงหน้าดีกว่าครับ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลผู้กำกับหนุ่มไฟแรงที่ไต่เต้าและสร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้ในครั้งนี้ไม่ได้ทำให้ไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตของเขาเปลี่ยนไปแต่อย่างใด
1: ตอนนี้ครับคุณผู้ชมเราก็อยู่กับพี่โต้งครับผู้กำกับพันล้านนะฮะเรามาคุยกันต่อดีกว่าเรื่องของการไม่มีหนี
2: ้ครับ
1: พี่มีการวางแผนยังไงทำยังไงให้ตัวเองไม่เป็นหนี้ฮะ
2: ฟังดูเหมือนจะมีแผนลึกล้ำอะไรเงี้ย
1: ใช่แล้วครับผม
2: ก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่าถ้าผมจะถือคติง่ายๆว่าแค่ว่ายังไม่มีปัญญาก็อย่าไปซื้อคือไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะครับก็คือก่อนหน้านี้เคยมี
1: ครับ
2: ก่อนหน้านี้ที่เริ่มเก็บตังค์เริ่มจะซื้อบ้านในตอนแรกอะฮะเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะซื้อสเกลไหน
1: ครับ
2: แล้วอย่างเราจะแบบแค่ไหนอะไรเงี้ยฮะก็เป็นหนี้บ้างแต่ว่าทันทีที่เราหาตังค์ได้แล้วก็จะผมก็จะโปะทันทีเลย
1: ก็คือโปะบ้านไปเลยโปะบ้านไปเลย
2: ใช่
1: คือจริงๆแล้วหลายๆคนบอกว่าการโปะบ้านเนี่ยครับมันจะไม่จำเป็นต้องโปะนะคือปล่อยไปเรื่อยๆก็ได้เพราะเงินมันก็จะเฟ้อขึ้น
2: ครับ
1: แต่ทำไมพี่ถึงเลือกที่จะโปะเลยครับ
2: ไม่รู้เหมือนกันผมคิดแค่ว่าเราไม่อยากมีหนี้ในชีวิตก็คือว่าสู้เราอยู่แบบสบายๆไม่มีภาระอะไรเลยดีกว่าทำนองน
1: ั้
2: น
1: ครับ
2: แต่บางคนก็คิดว่าเอาเงินไปหมุนอย่างอื่นอะไรน่าจะดีกว่าแต่ว่าเราเองตอนนั้นก็เรายังไม่ได้ศึกษาเรื่องการลงทุนเราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากเสี่ยงก
1: ็
2: คือแค่ว่าเวลาเราซื้อรถคันนึงเราก็คิดแค่ว่าเอ้ยเรามีปัญญาหรือยัง
1: ถ้า
2: หรือเรามีปัญญาแค่นี้เราก็ใช้เท่าที่เราพอเพียงหรือถ้าเรามีมากขึ้นเราอยากได้เราก็ไม่ให้มันเกินตัวจนถึงขั้นไปกู้หนี้ยืมสินทำนองนั้นแค่นั้น
1: พอพี่โต้งไม่มีหนี้แสดงว่าพี่โต้งก็ต้องเก็บเงินเก่งครับ
2: ก็ไม่ถึงขั้นนะเอาจริงผมคนใช้เงินนะแต่ว่าแค่มีหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้ามีก็ใช้เท่าที่เราจำเป็นแต่เราไม่ใช่แบบว่า
1: สุรุ่ยสุร่าย
2: ใช่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถึงขั้นแบบจองแรม5ดาวตลอดเวลาไปเที่ยวเราก็ไม่ขนาดนั้นเราคิดว่าเราก็จะมีหลักการคิดของเราเช่นเวลาไปต่างประเทศเงี้ยเราก็คิดแค่ว่าเฮ้ยเราออกไปอยู่ข้างนอกตลอดเวลาเนี่ยเราก็ใช้เปิดโรงแรมแค่ว่าเท่าที่เราได้นอนแล้วก็สะอาดสะอ้านสะดวกแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ก็คือจริงๆแล้วเราเข้าไปในห้องนอนนะเวลาไปต่างประเทศเราก็ยก
2: แค่นอนใช่
1: ตื่นเช้ามาก็ขึ้นรถซับเวย์อะไรกับว่ากันไปทำอะไรของเรา
2: ขอให้ทำเลดีอะไรทำนองนั้นก็จะมีวิธีคิดอะไรอย่างเงี้ยที่อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดแต่ที่ได้เต็มที่เราก็เต็มใช้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แล้วถ้าอย่างนั้นมีหลายคนบอกก็แน่นอนสิก็แสดงว่าเราก็เป็นคนรวยอยู่แล้วอ่ะเราก็ใช้อย่างนี้ได้อ่ะพี่โต้งเป็นคนรวยอยู่แล้วหรือเปล่าครับในฐานจริงๆแล้วเนี่ย
2: ไม่เลยฮะปานกลางใช้คำว่าฐานะปานกลางมากกว่าไม่ได้ลำบากอะไรครับ
1: ก็คือเป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง
2: ใช่
1: ครอบครัวธรรมดากัน
2: มากกว่า
1: ชนชั้นกลางเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: ช
2: ั้นกลางเลยแหละฮะแต่ว่าพอทันทีที่เราทำงานแล้วเริ่มแบบมีรายรับเข้ามาอย่างที่บอกเลยเราก็เริ่มคิดแล้วว่าจะซื้อบ้านแบบไหนจะซื้อรถแบบไหนถ้าเราจะแบบเหมือนเราเริ่มมีฐานะมากขึ้นกว่าเดิมอะไรแค่นั้นเอง
1: เราก็แค่มองมุมมองให้มันโตขึ้นจากที่เราเป็นอยู
2: ่ใช่
1: แต่ว่าหลายๆคนนี่บางคนเห็นแล้วก็กระโดดไปเลยนะ
2: ใช่
1: เฮ้ยไหนๆก็จะซื้อบ้านแล้วซื้อ10ล้านไปเลยไหนจะเอาใหญ่แล้วก็เอาใหญ่ไปเลยแต่บางทีแรงตัวเองไม่ถึงอ่ะ
2: ใช
1: ่ล่วงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่วางแผนดีๆเลย
2: ถ้าบางคนแบบกู้แล้วต้องผ่อนเดือนนึงแบบหลายหมื่นมากๆเป็นแสนอะไรเงี้ยผมว่าเหมือนหาที่ฮะผมใช้คำนั้นอะไร
1: ครับผมสรุปง่ายๆก็คือพี่โต้งเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนะฮะแล้วก็พอมีเงินเก็บทีนี้พอมีเงินเก็บเนี่ยอยากจะรู้ว่าพี่โต้งเนี่ยเอาเงินไปลงทุนด้านอื่นบ้างไหมฮะมีซื้อหุ้นไหมครับ
2: ครับก็ต้องบอกก่อนว่าผมเริ่มจากไม่รู้อะไรเลยนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็เริ่มทำงานเก็บเงินตอนนี้ก็ทำงานมา10 กว่าปีแล้วถูกไหมฮะ
1: ครับ
2: จากไม่มีเงินเราก็เริ่มซื้อบ้านซื้อรถได้ละอะไรเงี้ยสมบูรณ์นะเราก็ซื้ออย่างที่บอกเราไม่ได้ซื้อเกินตัวมาก
1: ครับ
2: แล้วพอทำงานสเต็ปต่อไปเรื่อยๆเราก็เราไม่มีหนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็แบบค่อยเก็บเงินมาเรื่อยๆ
1: ครับ
2: แรกสุดก็เก็บตังค์ไว้ในออมทรัพย์อย่างเดียวเลยฮะสเต็ปแรกที่เรารู้สึกว่าต้องทำอะไรบางอย่างก็คือว่ามีคนบอกว่าลงทุนกับอันนี้สิเพราะว่ามันลดภาษีได้อะไรเงี้ยฮะเราก็ไม่รู้อะไรเลยรู้แค่ว่าLTF IMF ใช่ไหมครับก็รู้ว่าIMF เนี่ยกว่าจะได้คืนมันโอ้โหซื้อต้องระยะยาวมาก
1: ๆ LTF ลองแบบลองใช่มั้ย
2: LTF จะแค่5 ปีพอสอได้ละแต่ว่า RMF เนี่ย
1: RMF
2: จะยาวมากๆเลยกว่าจะได้คืน
1: ใช่
2: ซึ่งผมแบบไม่เอาคือผมไม่มีคติชีวิตที่แบบว่าเก็บไว้แล้วอายุ60ค่อยใช้ผมรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าอย่างนั้นคือเรารู้สึกว่าเราจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้อันนี้ก็คิดแบบเราไม่คิดว่าจะเก็บไว้ระยะยาวอย่างนี้มาก
1: ครับผม
2: ก็ซื้อได้ LTF ฮะก็ผมก็ไม่ได้ศึกษามากด้วยซ้ำตอนแรกก็คิดแค่ว่าเอาธนาคารที่เราสะดวกแล้วก็เราไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยก็มีใครมาคุยดีดูแลดีผมก็ซื้อธนาคารนั่นแหละ
1: ครับ
2: ซึ่งก็มีคนบอกว่าธนาคารอื่นกำไรกว่าตั้งเยอะแต่ผมมองว่าเราก็ไม่ได้เงินก้อนใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้ลดภาษีก่อนแค่นั้นนะครับเพื่อลงทุนกับ LTF ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยใช่มั้ยฮะเราก็เห็นว่าเอ้ยบางอันมันผ่านเวลาไปมันก็เงินก็ขึ้นนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะเงินในออมทรัพย์เราพอทำงานมากขึ้นเรื่อยๆเราก็เริ่มมีเก็บบ้างมากขึ้นอีกก็มีคนมาเขาก็ใช้คำว่า จะทิ้งเงินไว้ให้เน่าในออมทรัพย์ทำไมก็เริ่มรู้จักวิธีการอื่นๆมากขึ้นก็จะเริ่มมีคนแนะนำยกตัวอย่างเช่นมีหุ้นกู
1: ้ครับ
2: เช่นหุ้นกู้ขององค์กรนี้ดีนะแบ่งปันผลดีแล้วก็มั่นคงคนแย่งกันเต็มเลย
1: ครับ
2: ถ้ามีโอกาสเนี่ยถ้าเขาจะเปิดขายล็อตใหม่เนี่ยเขาจะบอกเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเอาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีหลังๆหลักๆนานๆขึ้นพอเราเริ่มไม่รู้เรื่องอะไรมากขึ้นอีกเนี่ยเขาก็จะแนะนำมีกองทุนรวมนะ
1: ครับ
2: ตัวนี้น่าจะพอได้อะไรเงี้ยผมก็เริ่มไปศึกษาว่ามันก็มีเสียงน้อยเสียงมากเสียงอะไรมากมายตั้งแต่น้อยมากไปยันเสียงมากๆอะไรเงี้ย
1: ครับผม
2: แต่ผมเป็นคนที่ชอบเสียงนิดหน่อยเหมือนกันผมก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ซื้อตัวที่เสียงน้อยแล้วทิ้งไว้นานอย่างเดียวเราก็จะซื้อแค่ซื้อผสมผสาน
1: อ๋อครับผม
2: ก็จะมีอันตัวที่ผมดูเขาบอกว่าตัวเนี้ยคุณลองไปดูเลยไม่เคยตกเลยอะไรอย่างเง
1: ี
2: ้ยแต่กำไรน้อยนะแต่ว่าก็ดีกว่าทิ้งไว้ออมทรัพย
1: ์
2: คือสมมติเราได้ร้อยละ2กว่า2จุดกว่าๆอย่างเงี้ยพอผมไปดูประวัติก็เริ่มศึกษาละใช่มั้ยฮะว่าเออว่ามีกองทุนนี้ที่มันแบบไม่ตกเลยอ
1: ่
2: ะจะขึ้นนิดขึ้นหน่อยแต่ก็ดีกว่าออมทรัพย์แน
1: ่ๆ
2: ผมก็ซื้อทิ้งไว้ตรงนั้นเยอะหน่อย
1: แล
2: ้วผมก็ดูอันไหนเสี่ยงมากขึ้นมานิดนึงปานกลางอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างก
1: ็
2: อาจจะมีช่วงที่ตกใจที่แบบซื้อไปปุ๊บแป๊บเดียวขาดทุนเป็นแสนก็มีแต่พอผ่านเวลาไปอ้าวมันขึ้นว่ะเพราะว่าความเสี่ยงมันมีฮะ
1: ก็ไม่ได้ลงทุนในตลาดหุ้นที่แบบว่าจริงจังรอลุ้นตัวแดงตัวเขียวขนาดนั้น
2: เพราะว่าเราไม่ทำไม่เป็น
1: ครับผมทำไปกี่ปีแล้วครับกับการเล่น LTF กองทุนพวกนี้ฮะ
2: LTF นี่นานแล้วครับแต่ว่ากองทุนรวมนี่เพิ่งมาแค่ 2-3 ปีหลัง
1: ครับ
2: LTF ตั้งแต่น่าจะ5ปีได้แล้วฮะ5ปี6ปี
1: มีแผนการในหัวไหมครับพี่ว่ากำลังจะขยายไปการลงทุนอื่นฮะ
2: ไม่มีเลย
1: ครับผมเล่นแค่นี้พอ
2: คือผมเองเป็นคนที่ข้อแรกคือเราไม่ขยับเป็นนักลงทุนเปิดบริษัททำธุรกิจอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าหัวผมไม่อยากจะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเลยเพราะมันไม่สนุกอ่ะ
1: ครับ
2: คือผมสนุกอ่ะความคิดสร้างสรรค์อย่างเดียวจะทำอะไรทำหนังทำอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะ
1: ครับ
2: งานทำโฆษณาอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: แล้วเราก็เป็นลูกจ้างเราก็แฮปปี้ดีไม่ได้คิดอะไรมากอะไรเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าการจะทำอะไรให้มันได้ตังหรือรวยเนี่ยต้องทุ่มลงไปเต็มที่คนชอบคิดว่าเล่นหุ้นบ้างดีกว่าจะได้รวยแต่ผมรู้สึกว่าโหคนเล่นหุ้นนี่มันดูกันทั้งวันเลยนะ
1: ครับ
2: มันต้องศึกษาผมเห็นแต่ละคนถือ iPad ติดกระตุกไปเที่ยวเมืองนอกผมเห็นบางคนอ่ะ
1: ครับ
2: เปิด iPad ตลอดเวลาระหว่างที่ดูวิวฮอกไกโดไปก็ดูนั่นอยู่นั่นน่ะผมว่าเอ้ยนี่มันไม่ใช่ชีวิตผมแน่ๆอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆผมรู้สึกถ้าเราอะไรที่เราไม่รู้จริงเราก็ไม่กระโดดลงไป
1: แต่ที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับการแบ่งเงินอย่างที่พี่โต้งพูดไปเมื่อสักครู่นี้มีการแบ่งเงินอยู่ด้วยในการลงทุนการบริหารความเสี่ยงในแต่ละก้อนด้วยผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับพี่โต้งกันต่อครับเกี่ยวกับผลงานในปัจจุบันแล้วก็การวางแผนในอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพี่โต้งบ้างครับกลับมาติดตามกันช่วงหน้าเงินทองต้องวางแผนครับ

0: ุณผู้ชมครับแนวคิดทางด้านการเงินของคุณโต้งบรรจงเนี่ยไม่ธรรมดาจริงนะครับสามารถศึกษาหาความรู้แล้วก็นำเงินออมที่มีอยู่ไปเพิ่มพูนมูลค่าได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวเราไปคุยกับคุณโต้งกันต่อครับ
1: กลับเข้าสู่รายการเงินทองต้องวางแผนครับเราอยู่กับพี่โต้งพุ่มกับพันล้านครับนี่ต้องแถมจริงมีเวลามีคนมาเรียกพุ่งกับพันล้านเขินไหมพี
2: ่ก็นิดหน่อย
1: ฮะออกไปข้างนอกมีคนจำที่ได้ไหมมาขอถ่ายเซลฟงเซลฟี่อย่างเงี้ยคร
2: ับ ก็มีบ้าง
1: ครับผมรู้สึกไงบ้างพี่จากชีวิตเมื่อก่อนมากเหมือนแบบเราเดินไปคนไม่ค่อยจำได้ตอนนี้คนเริ่มทักทายเงี้ย
2: ก็แปลกดีครับไม่มีอะไร
1: พี่ต้องตอนนี้ทำเรื่องอะไรอยู่ครับ
2: ก็มีพัฒนาอยู่สองอันนะครับอันแรกก็จะเป็นหนังจริงๆก็ออกข่าวไปเยอะแล้วครับก็จะเป็นหนังที่ทำกับจีนนะครับก
1: ็
2: คือมีโปรดิวเซอร์คือโจ

0: ชื่อตอนนี้ก็ทำบทเสร็จแล้วฮะก็รอตอนนี้ทำสัญญาแล้วก็น่าจะเริ่มพรีโพลเร็วๆนี้ครับ
1: ครับผม
0: เรื่องเป็นหนังไทยก็ทำบทอยู่ครับ
1: ครับผมนะฮะน่าสนุกทั้งสองเรื่องเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องแรกครับที่รู้มาแล้วทำกับโจซิงฉือนี่ถือว่าเป็นดาราตลกใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นดาราตลกที่มีคลาสมากๆคนหนึ่งของโลกเลยอ่ะนะฮะทำงานกับเขายากไหมครับพี่
0: ก็ตอนนี้ถือว่ายังไม่ได้เริ่มอะไรมากก็คือมี

0: แล้วตอนนี้มีเลือกตัวนักแสดงหรือยังครับสำหรับพระเอกในบทนั้นหรือว่านางเอกอะไรเงี้ยฮะ
1: มีเริ่มคุยเป็นหนังจีนเลยครับคนจีนเล่นหมดเลย
0: คนจีนเล่นหมดเลยคร
1: ับ
0: แล้วพี่จะกำกับกับเขาคุยกับเขารู้เรื่องไหมคร
1: ับ ก็นั่นแหละสิครับ
0: ช่วยเฉียงฉา
1: ก็ต้องมีคนช่วยอะไรเงี
0: ้
1: ยแต่ผมเองก็จะเริ่มเรียนภาษาจีนนิดหน่อยเผื่อสื่อสารได้แต่ว่าก็ไม่น่าทันก็เดี๋ยวจะเรียนไปก่อนก็ยังดีไม่เป็นไร
0: ครับผมอย่างน้อยก็อีเออร์ซังเซอร์หรือชิปปัดจิ๋วซืออ
1: ันนี้อาจจะได้น้อยไปไม่ช่วยอะไร
0: อ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเดี๋ยวให้พี่โต้งนะฮะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยดีกว่า
1: ครับ
0: สำหรับคนที่ไม่มีหนี้ครับทำยังไงครับให้พี่โต้งแนะนำว่าทำยังไงให้เขาไม่มีหนี้เกิดขึ้นในชีวิตครับ
1: จริงๆอาจจะเหมือนยากก็ขึ้นอยู่แต่ละคนนะฮะแต่ผมว่าสำหรับผมก็คำเดียวเลยพอเพียงครับจะรู้ว่าตัวเองประมาณไหนแล้วก็ควรจะใช้จ่ายยังไงใช้ชีวิตยังไงอะไรเงี้ยถ้าเรารู้เราประมาณตนเองได้ผมว่ามันก็จะไม่มีหนี้
0: นี่สำหรับคนไม่มีหนี้นะครับรู้จักการพอเพียงแล้วถ้าเกิดคนอยากจะมีเงินเก็บเยอะๆล่ะครับ
1: ก็พอเพียงเหมือนกันแต่อาจจะต้องเพิ่มความขยันด้วยคือบางคนเขาอาจจะบอกว่าคุณสบายนี่คุณไม่มีภาระไม่มีปัญหาที่บ้านครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกคนอาจจะมีปัญหาแตกต่างกันไปนะแต่ว่าเราทำยังไงให้แก้ปัญหานั้นหรือถ้าคุณมีปัญหาชีวิตเยอะคุณอาจต้องใช้จ่ายน้อยลงทำงานมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าหรือต้องหาทางออกให้กับชีวิตให้ได้อะไรเงี้ยครับผมว่าคำของในหลวงคำนี้ก็ยังเป็นคำที่ใช้ได้เพราะว่าเรามีน้อยก็ใช้น้อยไป
0: ครับ
1: ครับ
0: นะฮะบางคนตีความว่าพอเพียงผิดนะฮะบางคนคิดว่าการพอเพียงก็คือการนอนในสนามหญ้ากลางเต็นท์นะฮะอยู่วัดหรือว่าแบบทำนงทำนาอะไรอย่างงี้จริงไม่ใช่ฮะคำว่าพอเพียงคือคุณมีและคุณก็ใช้ให้มันเพียงพอแล้วก็เหลือให้มันพอเพียงกับในชีวิตประจำวัน
1: ผมชอบคำนี้มากเลยเพราะว่าในหลวงท่านเคยตรัสว่าแบบกระทั่งการใช้ของแบรนด์เนมหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ก็ยังทำได้นะครับไม่ใช่แปลว่าไม่ว่าห้ามใช้อะไรแบบนี้เพียงแต่ว่าให้เท่าที่เรามีพอเพียงที่เรามีซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นการมองโลกอย่างเข้าใจมาก
0: ๆครับอย่าเบียดเบียนตัวเองครับดีที่สุดเลยนะฮะแค่นี้คุณก็จะมีเป็นคนที่ไม่มีหนี้เป็นคนที่มีเงินออมแต่พอมีเงินออมเยอะๆครับอย่างพี่โต้งนะฮะแน่นอนมีเงินออมเยอะๆมีการวางแผนไหมฮะ
1: เอาจริงๆผมไม่ค่อยคิดระยะยาวเพราะว่ารู้สึกปวดหัวคือถ้าเราคิดว่าแบบวางไว้แบบจนเกษียณเลยเงี้ยซึ่งไม่ผิดนะฮะบางคนทำอย่างนั้นจะดีก็แต่สำหรับผมไม่ไหวส่วนตัวผมจะเก็บเงินสดไว้ส่วนหนึ่งที่สามารถไม่ได้ฝากประจำหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่แบบเอามาไม่ได้เลยต้องมีเพราะว่าเกิดฉุกเฉินใครคนในครอบครัวหรือเราเองเงี้ยเกิดมีอะไรที่ฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเงี้ยต้องเอามาใช้เลยได้ด้วย
0: ครับผมอ
1: ันนี้ไม่ใช่เอาเงินไปลงทุนจนหมดเลยเห็นแต่ว่ากูกำไรแน่ๆอะไรเงี้ยจนชีวิตพังก็ไม่ใช่ข้อ2ก็คืออะไรพอจะลงทุนแล้วคิดว่าน่าจะงอกเงยโดยที่ไม่ต้องอย่าไปโลภเกินมีความเสี่ยงตื่นเต้นในชีวิตพอประมาณอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะทะเยอทะยานแบบโอ้โหไปศึกษาเต็มที่หรือเล่นหุ้นอะไรเลยสำหรับผมไม่คือเราผมเอาความอยากของตัวเองเป็นหลักนะฮะว่าอยากจะรู้แค่ไหนถ้าเราอะไรเราไม่รู้เราไม่เล่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แหมพอพูดถึงเรื่องของการหาข้อมูลนะครับผมมีเว็บไซต์ครับที่จะสามารถเข้าไปหาข้อมูลได้ง่ายๆที่ www.set.or.th นะครับข้างในครับจะมีข้อมูลสำหรับผู้เริ่มต้นลงทุนครับข้อมูลของการที่คุณจะลงทุนนะครับในรูปแบบต่างๆครับลองเข้าไปดูในเว็บไซต์นี้ครับก็สุดท้ายก็พอประมาณพอเพียงกับชีวิตของเรา
1: ใช่คือเรารู้สึกว่าเราศึกษาแค่นี้เราไม่เป็นคนไม่ใช่คนการเงินขนาดนั้นอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่ากระโดดไปตื่นเต้นกับเล่นหุ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะกองทุนเราพอจะรู้ว่าเอ้ยตัวนี้ก็อาจจะเสี่ยงนิดนึงนะแต่พอไหวมั้งอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือแอบฟังเพื่อนๆเยอะแอบฟังพี่ๆที่แผนการเงินของบริษัทอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพอรู้บ้างอาจจะมีเจ็บตัวบ้างแต่เราก็ไม่ได้ตื่นเต้นเกินไป
0: ครับผมถึงขั้นแอบฟังเลยเหรอพี
1: ่ครับผมว่าบางทีเขาไม่บอกเรานะ
0: นี่ก็เงี้ยวหัว
1: ตัวนี้เล่นเองด้วยเราค่อยต้องแบบถ้าพอรู้ว่าเฮ้ยพี่มีอะไรบอกผมบ้างนะอะไรอย่างง
0: ี้ครับผมนะฮะนอกจากเรื่องของการลงทุนถ้าเกิดมันมีคนบางคนเริ่มมีเงินละอยากจะลงทุนพี่โต้งอยากจะแนะนำเขาว่าอะไรบ้างครับ
1: ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆผมรู้สึกนี้มากกว่าคือไม่ใช่ว่าเขารวยจากอันนี้มาปุ๊บให้ไม่แปะบ้างสิอย่างเงี้ยไม่มีใครว่าให้คุณหรอก
0: ครับ
1: หรือคนอื่นนี่รวยจากหุ้นรวยมากๆได้เดือนนึง 4-5 แสนหรือเป็นล้านอะไรเงี้ยนั่นก็เพราะว่าเขาเดดิเคทตัวเองไงเขาอุทิศตนอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบว่าคุณจะไปถามก็แป๊บนึงซื้อตามแล้วมันจะรวยเลยอ้าวเขาอาจจะไม่กล้าบอกเพราะว่าเขาอาจจะพลาดได้เหมือนกันทุกก้าวเนี่ยถ้าเราจะก้าวลงไปแล้วเนี่ยอย่าโทษใครเลยก็คือเราต้องศึกษาเองให้ได้แล้วก็พร้อมที่จะรับกับความเสี่ยงนั้นๆด้วย
0: นะครับหัวใจต้องพร้อมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าเล่นจนเกินตัวเกินไปไอ้นะตรงนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆนะครับที่ผมฟังจากพี่โต้งแล้วสรุปใจความได้สุดท้ายคือพอเพียงแล้วก็ต้องรู้จริงด้วย
1: ใช่
0: นะครับอย่าทำอะไรจนสุดโต่งจนเกินไป ทำ

0: ให้มันอยู่ในชีวิตของเราพอดีและขึ้นอยู่กับความอยากของเราด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โต้งมากเลยนะครับที่สละเวลามาพูดคุยกับเราแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินในวันนี้ครับขอบคุณครับ
1: หลายคนคงสงสัยว่าการออมและการลงทุนแตกต่างกันอย่างไรวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับการออมก็คือการสะสมเงินเอาไว้ใช้จ่ายในอนาคตหรือเพื่อเหตุฉุกเฉินจำเป็นอย่างเช่นเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่าออมกับการฝากเงินในธนาคารเนื่องจากมีความปลอดภัยของเงินต้นสูงในขณะเดียวกันผลตอบแทนของการออมนั้นก็ค่อนข้างต่ำครับสำหรับในปัจจุบันนี้ส่วนการลงทุนคือการนำเงินที่มีอยู่ไปทำให้งอกเงยด้วยช่องทางต่างๆที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินในธนาคารแต่ก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่าด้วยนี่แหละครับคือความแตกต่างระหว่างการออมกับการลงทุนเข้าใจแล้วอย่าลืมออมและลงทุนด้วยนะครับ
0: วันนี้ครับสำหรับข้อคิดดีๆนะครับที่เราได้จากพี่โต้งบรรจงหุ้มกับพันล้านของเรานะครับนั่นก็คือการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงครับและก็เพียงพอคุณผู้ชมครับการมีเงินเยอะครับก็ไม่ใช่ว่าหมายความว่าคุณผู้ชมจะสามารถใช้จ่ายได้เยอะนะครับมีเงินน้อยก็ใช้จ่ายน้อยมีเงินเยอะก็ใช้จ่ายเยอะนะครับไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายให้มันหมดนะครับแต่ที่สำคัญพอคุณมีเงินเยอะๆในการออมมากขึ้นครับคุณค่อยนำเงินส่วนนั้นครับไปลงทุนครับคุณจะเอาไปลงทุนอะไรก็ได้แต่ที่สำคัญคุณจะต้องศึกษาให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับสำหรับการลงทุนทุกอย่างและที่สำคัญครับทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นเลยในชีวิตคุณถ้าคุณไม่ลงมือทำครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนนะฮะหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พนักงานขับรถของขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมแก่กทม.หรือบ่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถของขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งมือหนึ่งนายดำได้ขับรถขยะที่เปียกซุ่มน้ำมาเต็มคันรถเพียงผู้เดียวซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกหลายโดยบ่มีคนซอยบางทางและต้องขับรถลงสะพานสูงสั้นโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะใส่ความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติเฮ็ดให้โค้งเลี้ยวของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปเกี่ยวกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปดึงเอาเสาไฟฟ้าเฮ็ดให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงได้มีคำสั่งให้นายดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดถ้าละเมิดให้แก้กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30มื้อนับแต่มื้อที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำจึงได้มาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ผอ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่เปียกซุ่มน้ํามาเต็มคันรถซึ่งมีน้ําหนักบรรทุกมาเพียงลําพังโดยบ่มีคนซอยเบิ่งทางและต้องขับรถลงสะพานสูงสั้นเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติเฮ็ดให้แขนยกถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปหลังเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งว่างผาดข้ามถนนเหนือบริเวณทางโค้งอันบ่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงบ่ถึงขนาดเป็นการกระทำโดยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงบ่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดถ้าละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

0: ัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
2: Feel
0: Good รายการที่จะเปิดพื้นที่ในการเติมความรักสร้างความเข้าใจให้คนในครอบครัวรู้สึก Feel Good ไปด้วยกันเราเจอกันแบบนี้ค่ะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคน
1: พี่หมวยครับบอกมาเลยครับว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นใครครับ
0: จะเป็นคนที่นอกจากท่านผู้ชมทางบ้านแล้วเราสองคนในฐานะพ่อแม่จะมีโอกาสได้เรียนรู้แง่มุมเยอะเลยค
1: ่
0: ะจากครอบครัวนี้เมื่อลูกมีความฝันและต้องการเดินตามฝันของตัวเองแต่ฝันของลูกไม่ตรงกับใจพ่อแม
3: ่
0: ถ้าเป็นพี่มิกพี่มิกจะทำยังไงคะ
1: โอ้โหพูดเลย ยากฮะคำถามนี้ แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเรามีเป้าหมายให้กับลูกต่อให้ลูกอยากจะทำอะไรก็ตามถ้าเกิดมันไม่ผิดศีลธรรมแล้วก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอย่างเงี้ยเราก็คงต้องสนับสนุน
0: ถ้าต้องสนับสนุนเราจะมีวิธีคิดจะมีมุมมองยังไงเพื่อช่วยผลักดันเขาวันนี้จะได้เรียนรู้กับครอบครัวรับเชิญของเราค่ะครอบครัวแรปเปอร์คลองเตย
4: แรปเปอร์วัย19ปีหรือที่รู้จักกันในชื่อ11 Finger หรือบุ๊กธนายุทธณอยุธยาบุ๊กเกิดและเติบโตในชุมชนคลองเตยเป็นเด็กเรียนเก่งพ่อและย่าหวังให้บุ๊กเรียนสูงๆเพราะเชื่อว่าการศึกษาเป็นหนทางสู่อนาคตที่งดงามแต่เมื่อบุ๊กพบรักกับเพลงแร็ปมุ่งมั่นทำเพลงจนเป็นที่รู้จักทำให้เขาถอยห่างจากโรงเรียนในวันใกล้จบม.6บุ๊กขอพ่อลาออกจากโรงเรียนเพื่อสู้ไปสู่ฝันการเป็นแร็ปเปอร์คลองเตยเมื่อฝันของลูกไม่ตรงกับความหวังของพ่อเรื่องราวของครอบครัวนี้จะเป็นอย่างไรพบกับบุ๊กธนายุทธและคุณพ่อยงยุทธณอยุธยาค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: คุณพ่อบอยกับน้องบุ๊ก
6: ค่ะ
0: น้องบุ๊กตอนเด็กๆเนี่ยอยู่บ้านคุณปู่คุณย่าไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ทั้งที่บ้านพ่อกับบ้านแม่ก็อยู่ใกล
6: ้ครับ
0: มีคำถามไหมคะว่าทำไมตัวเองต้องไปอยู่บ้านปู่กับย่า
6: ผมก็มีคำถามครับแต่ผมก็ไม่เคยรู้คำตอบครับซึ่งผมก็อยากจะถามพ่อเหมือนกัน
0: พ่อคะทำไมต้องให้น้องไปอยู่กับปู่กับย่าคะ
7: คือผมตอนนั้นผมรับจ้างทั่วไปไม่มีงานเป็นหลักเป็นแรงเอาพูดตรงๆคือไม่สามารถเลี้ยงลูกได้แล้วไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ก็ต้องฝากลูกไว้กับคุณย่า
0: แล้วในวัยเด็กตอนที่อยู่กับคุณปู่คุณย่าค่ะมีปัญหาอะไรไหมคะ
6: ก็มีปัญหาครับก็ดื้อบ้างครับโดนตีเป็นปกติครับ
0: ค่ะ
6: ใช
0: ่การเรียนของเราเป็นยังไงคะ
6: ค่อนข้างโอเคครับตั้งแต่ชั้นประถมขึ้นมาเรียนมัธยมตั้งแต่เรียนมาเนี่ยผมแทบจะไม่เคยไปสายเลยนะครับเพราะว่าผมถูกปลุกตั้งแต่ตีห้าตลอดเวลาเพราะว่าย่าผมเนี่ยเขาต้องตื่นตีห้าเพื่อไปทำงานนะครับแล้วเขาผมไปขึ้นรถเมล์แล้วผมก็จะเรียนรู้มาตลอดเลยว่าผมต้องตื่นตีห้าตีเป็นนิสัย
1: ก็แสดงว่าเป็นเด็กทั้งเรียนดีเล่นกีฬาด้วย
6: เล่นกีฬาด้วยครับ
1: ฟุตบอล
6: ฟุตบอลครับ
0: นักฟุตบอลเนี่ยเป็นฝันของพ่อที่อยากจะให้ลูกมาเดินเส้นทางนี
6: ้
0: ตอนนั้นพ่อตั้งความหวังไว้ยังไงคะ
7: กีฬาก็อย่างน้อยไม่ต้องถึงระดับนั้นก็ได้อย่างน้อยให้เขาได้ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนเป็นประโยชน์นะดีกว่าเอาเวลาหลังเลิกเรียนไปทำอะไรที่เราไม่รู
6: ้ผมเคยมีโอกาสนะครับไปคัดโรงเรียนดังๆโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับเขาคัด 3,400 คนนะครับแล้วผมเขาเอา50คนแล้วผมเข้าไปติดในรอบนั้นได้ด้วย
1: ติดรอบ50แล้ว
6: ติดรอบ50
1: 3,000 กว่าคน
6: จาก 3,000 คน
0: แล้วแบบเก่งมากค่ะ
6: คือแบบคนเยอะมากผมแบบโอ้โหทำไมคนแบบมาเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับวันนั้นเป็นวันศุกร์แล้ววันเสาร์ผมจะไปคัดรอบ50คนแล้วแบบผมแบบยกบอร์ดนะครับที่โรงเรียนแล้วแบบผมพลาดล้มแล้วแบบบอร์ดทับเข่าผมมากก็ดูเข่าแตกเลยแล้วแบบผมเจ็บใจแล้วแบบว่าโอ้โหความฝันมันอยู่แค่นี
0: ้
6: คืออยู่แค่นี้แล้วแต่ผมคว้ามันไม่ได้
1: แล้วคือเราเข้า50คนจาก3กว่าคนแล้วไอ้วันรุ่งขึ้นที่เราต้องไปนั่นคือคัดจาก50ให้เหลือกี่คน
6: เหลือ25ประมาณ24 25คนประมาณนี
1: ้ก็คือเหตุเกิดเพราะว่าไปยกบอร์ดแล้วมันหล่นทับหัวเข่า
6: ใช่ครับ
1: แล้วไงต่อครับ
6: คือแบบก็เรียบร้อยครับก็คือหมดโอกาสที่จะไปคือถ้าวันนั้นน่ะไม่แน่นะอันนี้ผมไม่รู้นะว่าไม่แน่ถ้าวันนั้นผมไม่ได้ยกบอร์ดแล้วผมเข้าไปคัดแล้วถ้าผมติดผมได้เรียนต่อผมได้เป็นนักฟุตบอลไม่แน่ผมอาจจะไปเป็นนักฟุตบอลทีมชาติแทนที่จะเป็นแร็ปเปอร์ก็ได
1: ้เริ่มเข้าสู่วงการแร็ปได้ยังไง
6: ช่วงประมาณม.1 ม.2 เนี่ยช่วงนั้นอ่ะน้องชายผมนี่แหละที่เป็นลูกของแม่แต่ว่าคนละพ่อนี่แหละคือปกติก็เข้าร้านเกมอยู่แล้วครับเข้าเป็นชีวิตจิตใจเลยถ้าแบบน้องผมก็ชวนผมไปวันนึงไปเข้าร้านเกมแล้วแบบว่าน้องก็แบบมาแร็ปแบบด่าผมอ่ะโอ้ยอะไรวะมึงอะไรของมึงวะเนี่ยผมก็บอกว่าพี่ มันก็ยังไม่เลิกมันก็ดังด่าผมต่ออ่ะแล้วผมก็ถามว่าอะไรผมทำอะไรมึงบอกว่านี่ผมแรปไงผมถามว่าแล้วผมถามว่าแรปคืออะไรมันบอกว่ามันก็บอกว่าเปิดให้ดูดีกว่ามันบอกว่าเดี๋ยวผมเปิดดูอ่ะเนี่ยคนมาแรปด่ากันน้องผมก็เปิดให้ดูก็แบบอุ้ยเฟี้ยวว่ะเอ้ยชอบแล้วรู้สึกอยากเขียนเองตอนนั้นรู้สึกอยากเขียนเองเลยครับแล้วสิ่งแรกที่ผมเขียนเนี่ยคือแบบผมไม่รู้จะเขียนอะไรนะผมก็แบบเขียนแบบแซวเพื่อนในห้องเรียนอ่ะเฮ้ยไอ้ฟันเห็นมึงจะโชว์อะไรอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแรปผมก็แรปแบบฮาๆแล้วเพื่อนก็แบบชอบนะเพื่อนก็บอกเฮ้ยดีด่ากูอีกด่ากูอีกด่ากูอีกอะไรอย่างเงี้ยด่ากูอีกอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบเริ่มต้นมาจากจุดนั้นครับ
0: ค่ะแต่ทีเนี้ยถ้าไปร้านเกมมันก็ต้องใช้เงินแล้วตอนนั้นบุ๊กเอาเงินมาจากไหนไปร้านเกม
6: เอาจริงครับเรื่องนี้ครอบครัวผมก็ยังไม่รู้เลยครับคือผมมีเพื่อนที่รู้จักกันมันแบบว่าเช็คกระจกอยู่ตามสี่แยกเช็คกระจกครับแล้วขอเงินหนึ่งเนี้ยครับก็คือแบบมันก็ชวนผมไปลองดูแล้วผมก็ไปเช็ดกระจกสี่แยกแล้วทำตั้งแต่แบบเลิกเรียนนะผมก็แบบว่าไปทำผมก็แอบหลบๆซ่อนๆผมมันอายครับผมก็อายคนใช่เขาแบบ

0: มันอายจริงนะครับเพราะว่าการที่เรามันก็เหมือนไม่ต่างจากการขอทานนะครับเพื่อความฝันเราและสิ่งที่ชอบอ่ะเราก็ต้องทำครับเราก็ต้องเต็มที่แล้วตอนนั้นก็แบบมีแบบป้าครับแบบว่าที่รู้จักกันนะครับที่อยู่ตรงนั้นพอดีเขาแบบร้อยพวงมาลัยอ่ะผมก็ไปบอกเขาเองผมบอกว่า200หน่อยผมก็ลองร้อยดูแบบก็โดนเข็มแทงมือบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมันเป็นประสบการณ์ให้ดีนะครับคือแบบว่าได้ลองร้อยแล้วก็ลองแบบเดินขายก็ได้ค่าขนมครับคือแบบว่าเขาให้ผมอ่ะพวงละ5 บาทตอนนั้นอ่ะก็ได้ค่าชั่วโมงตอนนั้นชั่วโมงเกมประมาณชั่วโมงละ10 บาทวันนึงอ่ะผมก็หารายได้ประมาณ100-200บ้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็มาเข้าร้านเกมแบบ 4-5 ชั่วโมงครับคือเพื่อนผมหรือใครก็มานั่งเล่นเขาก็เริ่มรำคาญอยู่ครับแต่พอแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบบ่อยๆไปมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มแบบเข้าใจแล้วอะจนแบบถ้าผมไม่ไปร้านเกมอะถามหาแน่นอนเฮ้ยมันวันนี้มันเงียบวะจนแบบเขาจำผมได้ในร้านเกมจำผมได้ว่าให้แบบให้แรปให้ฟังหน่อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยบ้างอะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับ ตอนนั้นก็เคยว่าเขาอยู่เข้าร้านเกมไปทำอะไรเขาก็บอกมาไปแล้วผมว่ามันคืออะไรผมก็ไม่เชื่
2: อ
1: เขาไปเล่นเกมหรือเปล่ามันก็เริ่มขัดแย้งกัน
2: ครับแล้วตามไปดูบ้างไหมฮะ
1: เนี่ยผมก็เข้าไปดูแต่ผมก็ไม่รู้เรื่องคือไม่รู้ไงว่าเขาอยู่หน้าจอคอมอ่ะเขาแรปกันยังไงเขาอะไรยังไงผมก็คิดว่าเขาเข้าร้านเกมก็ต้องเข้าไปเล่นเกมอย่างเดียว
3: และจากเหตุการณ์ในวันนั้นก็เข้าร้านเกมไปเพื่อจะฝึกฝนเรื่องการแรปของเราเหตุการณ์เดินทางมาจนถึงวันสำคัญวันหนึ่งค่ะเป็นวันที่มีความเศร้าเกิดขึ้นในชีวิตวันที่ต้องจากลากันโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวเหตุการณ์นี้เป็นยังไงไปชมผ่านละครเวทีค่ะ
4: Yeah ขอเสียงอีกหนึ่งทีได้ไหม Here we go Yeah Hey

0: Yeah. Okay. Yeah. Okay. ถึงวันที่แม่ต้องจากไปแล้วกอดคอก็เสียใจเป็นไปได้ไม่อยากจะเสียใครแต่ในความเป็นจริงมันทำให้เราต้องจากกันแสนไกล
1: ไม่เป็นไร
2: บุ๊ก
3: ครับพ
1: ่อแม่เขาจากไปแล้วแต่ยังไงเราก็จะได้กลับไปอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนเดิมนะลูก
4: จริงเหรอพ่อเฮ้ยเบสเราจะได้อยู่บ้านเดียวกันเลยนะเว้ยดีใจวะ
3: เราไม่ได้ไปอยู่ด้วยหรอกนะบุ๊ก
5: เบสน้าเก็บกระเป๋าให้เรียบร้อยแล้วไปกันเลยไหมหรือว่าจะกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน
3: ไปเลยก็ได้ครับนะ
4: เดี๋ยวคืออะไรคืออะไรเบสคืออะไรวะ
3: นายก็รู้ว่าเราจะต้องไปอยู่บ้านแม่ที่ต่างจังหวัดนะ
4: ได้ไงวะพ่อย่าให้เบสมันอยู่กับเราเถอะนะได้ไหมครับ
1: คือเบสเขาก็มีครอบครัวที่รอเขาอยู่เหมือนพ่อกับย่าที่รอบุ๊กอยู่เหมือนกันนะลูก
3: ขอบคุณนะครับที่คอยดูแลผมมา
1: โชคดีเบส
3: ขอบคุณครับ
4: เดี๋ยวเบสไม่รู้ว่านายกับเราจะได้เจอกันอีกไหมแต่ขอให้นายได้จำไว้เราเกิดมาร่วมท้องแม้โลกสลายเรายังเป็นอย่างพี่น้องไปจนวันตายถ้าไม่มีนายพี่ก็คงไม่มีวันนี้วันที่มีเพลงแรปเป็นอย่างเพื่อนซีและเพลงแรปนี่แหละมันจะเป็นแรงผลักดันที่จะทำให้เราได้เจอกันสักวันน้องชาย
3: Thanks bro ร้องได้ขนาดนี้นายดังแน่
4: ก็เพราะว่านายแหละเดี๋ยวพี่จะรีบดังให้ได้แล้วเดี๋ยวพี่จะพานายกลับมาอยู่ด้วยกันไว้เจอกันนะน้องชาย
3: ไว้เจอกันครับพี่ชาย
4: โชคดี

0: ไม่เป็นไรนะลูก
1: นะฮะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
0: ยังไงพ่อกับย่าเนี่ยเราก็จะอยู่ด้วยกันจะไม่ทิ้งลูกนะ
2: รีบกลับเธอเย็นแล้วจะได้รีบไปทำกับข้าวเออแล้วอีกอย่างหนึ่งบุ๊กพรุ่งนี้วันจันทร์อ่ะแกต้องไปโรงเรียนไม่ใช่หรอ
1: ย่ากับพ่อกลับไปก่อนเลยเดี๋ยวบุ๊กตามไปค่ำๆ
2: จะไปไหนอีกล่ะจะไปร้านเกมอีกใช่ไหมนี่แม่เพิ่งเผานะยังมีอารมณ์ไปเล่นเกมอีกเหรอ
1: เปล่าบุ๊กจะไปเล่นไปเปิดเพลงแรปฟังบุ๊กจะได้ฝึกแรปจะได้เก่งๆไวๆแล้วบุ๊กจะได้พาน้องกลับมาอยู่ด้วยไง
0: อ
1: ้
0: าว
3: ย้อนไปเหตุการณ์ในวันนั้นมันไม่ง่ายเลยสูญเสียคุณแม่แล้วก็ต้องจากน้องชายคนที่สนิทที่สุดคนที่แนะนำให้เรารู้จักแรปด้วยน้องบุ๊กผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ยังไงคะ
4: จะเรียกว่าผ่านก็ไม่เชิงครับผมก็ยังติดอยู่ในช่วงเวลานั้นครับแต่ว่าสิ่งที่มันเดินไปคือเวลาครับแต่สิ่งที่ยังอยู่คือความทรงจำดีๆครับที่ยังอยู่ในจุดนั้นเหมือนเดิมครับ
5: ถ้าอย่างนั้นย้อนกลับไปช่วงละครเวทีคือแสดงว่าตั้งแต่เด็กยันโตนี่คือพ่อไม่เคยได้อยู่กับน้องบุ๊กเลยใช่ไหมครับไม่ได้อยู่เลย
4: ไม่ได้อยู่ไม่ได้ดูแล
5: ไม่ได้ดูแลด้วยไม่ได้อยู่ด้วยแต่พอแม่เสียทำไมถึงตัดสินใจมาอยู่กับย่าแล้วก็เพื่อที่จะดูแลลูกคนนี้ครับ
4: ก็คิดว่าต้องถึงเวลาแล้วที่ตัวผมต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่มองดูลูกที่กำลังจะโตมองดูปู่กับย่าที่ท่านอายุมากขึ้น
5: ครับ
4: เราต้องทำมาหากินที่เป็นหลักเป็นแหล่งอ่ะหาเลี้ยงคนในครอบครัวได้แล้วต้องเป็นที่พึ่งของทุกคนในครอบครัวให้ได
5: ้
4: ก็เลยกลับมาอยู่กับบุ๊กกับปู่กับย่าครับผม
3: น้องบุ๊กคะคุณพ่อมาอยู่ด้วยดีใจไหมคะ
4: ดีใจครับก็รู้สึกเหมือนแบบว่าได้กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งครับแบบว่าคือผมก็บอกพ่อบอกว่าไอ้ที่ผ่านมาพ่อช่างมันอะไรที่แล้วก็แล้วกันไปครับคือแบบว่าอะไรที่มันจบไปแล้วให้มันจบไปครับเราไม่ต้องมายึดติดมันคือแล้วพ่อก็ทำอย่างที่พูดได้คือพ่อก็เริ่มใหม่ทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งครับอย่างที่เห็นครับคือแบบว่าทุกวันนี้พ่อก็ดูแลผมได้ดูแลครอบครัวได้แล้วนี่คือแบบบุคคลตัวอย่างนะที่แบบผมมองเป็นตัวอย่างเลยของความพยายามเลยว่าคนเราอ่ะพลาดได้พลาดกี่ครั้งก็ได้แต่สิ่งที่คนทำอ่ะคือการลุกขึ้นมาสู้ใหม่อย่ายอมแพ
6: ้ขอโอกาสจากทางบ้านมากกว่า
5: ครับ
6: ขอโอกาสเคยขอโอกาสมาหลายรอบแล้วแต่ไม่เคยทำได้ครั้งนี้ขอโอกาสอีกเหมือนเดิ
3: ม
6: ให้การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวผมว่าผมจะทำตัวให้ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นที่พึ่งพาของครอบครัวให้ได้เป็นที่พึ่งพาของลูกผมให้ได้จะไม่ให้ลูกผมต้องการแค่เงิน5บาท10บาท20บาทลูกผมต้องไปเช็ดกระจกไปร้อยพวงมาลัยเอาเวลาน้องเขาควรจะไปเรียนหนังสือดีกว่าคือต้องทำหน้าที่ของพ่อให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได
3: ้ความตั้งใจกับแรปของน้องบุ๊กมันหวังไว้สูงมากขนาดไหนคะ
4: สำหรับผมเนี่ยคือผมไม่เคยหวังสูงนะครับผมแค่หวังว่าขอให้มากกว่าสิ่งที่มีพอ
3: รเราเริ่มฝึกฝนอย่างจริงจังเมื่อไหร่คะ
4: ก็อม .3 เลยครับหลังจากที่ไปขึ้นไซเฟอร์ที่เวทีแรปพิซซ่ามาครับ
3: ค่ะ
4: ก็เจอศิลปินเก่งๆครับก็แบบได้ไฟมาจากนั้นเลยครับไฟแบบโชนมากเลยครับคือว่าผมก็ฝึกเลยครับฝึกหนักกว่าเดิมเลยผมก็แบบไลฟ์แล้วตอนนั้นผมไลฟ์สดแบบตั้งกล้องเลยแบบวันละชั่วโมงบ้าง2ชั่วโมงบ้างแบบไลฟ์สดแบบให้คนเขียนหัวข้อมาให้ผมแรปผมก็แรปสดให้เขาฟังอย่างเช่นแบบมีคนขอความรักมาผมก็จะแรปสดเกี่ยวเรื่องความรักขอเรื่องเรียนมาขอเรื่องทรงผมมาอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะแรปสดตามหัวข้อที่เขามันก็เป็นการฝึกสกิลเลยครับจนแบบมาถึงตอนม.4ผมได้มีโอกาสปล่อยเพลงแรกออกไปครับนะฮะเกี่ยวเรื่องคลองเตยนะครับแล้วแบบคนฟังในเฟซถล่มทลายเลยครับโอ้โหแบบมีพี่ศิลปินที่ผมเคยติดตามที่ผมเคยฟังเพลงเขาเนี่ยเขามาแชร์แล้วเขามาเขาเรียกว่าอะไรแบบมาชอบมาคอมเมนต์แบบว่าอุ้ยแบบดีเลยที่ทำแบบแนวอ่ะพรีเซนต์บ้านเกิดนะครับ
3: ชื่อเพลงคือ
4: คลองเตย My City ครับ
3: คลองเตย My City อยากฟังสักนิดนึงได้ไหมคะ
4: ได้ครับ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: เมื่อสังคมมันตาหน้าว่าคลองเตยเราลากหญ้าหาว่าเราไม่ดีแต่พวกคุณมองว่าพวกเรา

0: ไรค่ะพวกเรามีความสุขถึงแม้จะรวยจะจนพวกเราถึงจะอยู่สลัมแต่ก็ไม่เคยดูถูกคนว่ะ
1: โดนใจชาวคลองเตย
2: ครับ
3: อะไรที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราในการที่แรปเกี่ยวกับคลองเตย
2: ผมก็แบบจะแต่งเรื่องอะไรดีผมคิดเลยว่าเอาเรื่องใกล้ตัวเลยน่าเป็นเรื่องคลองเตยคนข้างนอกเขามองยังไงนะเขามองว่าเราเป็นแบบจนชั่วเลวอันธพาลเขามองเราอย่างนั้นจริงๆอย่างพ่อผมอย่างเงี้ยพ่อผมมาคลองเตยเขามาสมัครงานเนี่ยพ่อผมเคยเล่าให้ผมฟังอยู่ว่าเนี่ยเขาก็จะไม่เอาพ่อผมแต่พ่อผมเฟี้ยวมากบอกโคตรเฟี้ยวพ่อผมชมหน่อยชมหน่อยตบมือพ่อตบมือพ่อผมหน่อยแต่ว่า
3: ไหนเล่าความเฟี้ยวของพ่อให้ฟัง
4: คือผมไปสมัครงานที่เราเริ่มกับทำตัวดีๆแล้วนะ
1: ค
4: ่ะเริ่มไปสมัครงานวุฒิก็มีก็ยื่นไปสมัครไปบอกมาจากเขตเนี้ยเขตเนี้ยเขาก็ไม่อยากจะรับผมก็เลยถามอ้าวทำไมไม่อยากจะรับอ่ะเขาบอกคนเก่าๆเคยมาสมัครแล้วเขาทำตัวดีอันนั้นคนเก่าอันนี้คุณต้องให้โอกาสผมและที่สำคัญคือเขตที่ทำงานคุณน่ะก็ตั้งอยู่เขตเดียวกับผม
3: เยี่ยม
4: แล้วทำไมคุณไม่รับผมอ่ะให้โอกาสผมขอโอกาสก่อนที่คุณจะมาดูว่ามันมาจากเขตนี้เขี่ยเขาออกเลยแล้วเอาคนเก่าๆมาตัดสินคนใหม่ๆมันไม่ใช่ไงครับ
1: ใช่
4: ครับ รับรับรับผมก็ทำตัวเป็นหัวหน้าแล้วตอนนี้
2: เยอะใช่เป็นหัวหน้าแล้วครับเป็นหัวหน้าแล้วด้วยนะครับ
1: กลับมาที่เรื่องแรปมาค่ะตอนที่คุณพ่อมาอยู่ด้วยแล้วก็ที่น้องบุ๊กเล่าว่าเริ่มสนใจอย่างจริงจังแล้วก็มีการไลฟ์ตามที่แฟนๆขอมาตามหัวข้อตอนนั้นพ่อรู้ไหมคะว่าลูกเนี่ยสนใจแรปมากจริงจังมาก
4: รู้ครับรู้
1: ค่ะ
4: รู้ว่าเขาสนใจ
2: แต่ไม่รู้ว่าแบบบ้าขนาดนี
4: ้รู้อยู่มั้ง
1: ค่ะเวลาเขาออกไปทำเพลงออกไปแรปอย่างเงี้ยค่ะพ่อได้ฟังไหมคะ
4: ก็ฟังอยู่ครับแต่ฟังไม่ค่อยเข้าใจอ่ะไม่เข้าใจเหมือนว่ายุคผมกับยุคเขามันคนละยุคกันแล้วอ่ะ
1: ค่ะ
4: แต่ก็บางทีผมว่างจากเรื่องงานหรือช่วงพักอะไรเงี้ยผมก็พยายามฟังอยู่นะว่าสิ่งที่เขาสื่อสารน่ะ
2: จริงจริงพ่อมาคอมเมนต์เพลงผมเยอะหลายเพลงเลยครับ
4: สิ่งที่เขาร้องที่เขาสื่อสารไปมันหมายถึงอะไรก็ต้องกำลังลองเปิดใจฟังดู
3: แล้วพอแรปเริ่มดีการเรียนเป็นไงครับ
2: ก็ตกครับ
3: ถุย
2: คือผมก็ประคองนะประคองให้รอดจนม.6ครับแล้วก็ติดศูนย์เลยติดศูนย์ประมาณ13-14ตัวแต่มันมีเหตุผล
3: เดี๋ยวติดศูนย์13-14ตัวคุณไปเรียนบ้างไหม
2: พี่ก็คิดแค่คิดแบบน
3: ี้พ่อชี้เลย
4: ใช่พี่คิดเหมือนผมเลยว่าลูกผมไปโรงเรียนบ้างหรือเปล่า
3: เ
4: นี่ยความคิดมัน
3: เริ่มมาแล้วพ่อก็คือก็รู้ว่าน้องชอบแรปก็ไม่ได้กีดกันก็ทำไปแต่ขออย่างนึงคืออย่าทิ้งเรื่องการเรียน
4: แบ่งเวลา
3: ให้เป็น
1: ตอนนั้นตัดติดเก่งนะ
2: เก่งครับตอนม.3นี่เกรดสูงสุดของผม 3.70 อันดับ1ของห้องแล้วก็อันดับ3ของสายชั้นเลยคร
1: ับ 3.70
3: นั่นคือม.3
2: ประมาณม.2 ม.3ใช่
3: นั่นก็คือยังเป็นช่วงที่เริ่มแรปเต็ม
2: ๆตอนนั้นยังช่วงแบบฝึกแรปครับ
3: ฝึกก็คือเรียนดี
4: ผมก็กลับมาเห็นตรงจุดนั้นเขาแล้วนะ
3: อ๋อนั่นคือพ่อกลับมาแล้วในชีวิตแล้ว
4: กลับมาตอน
3: เห็นแล้วนะได้เห็นแล้วนะว่าเรียนดี
4: ใช่
2: ม.4 อ่ะผมเรียนโรงเรียนเดิมม.ปลายแต่ว่าเด็กที่เรียนม.3เขาย้ายไปที่อื่นหมดแล้วไม่ใช่ว่าผมไม่พยายามเข้าหาคนอื่นนะครับผมก็พยายามคุยกับเพื่อนแต่แบบก็เหมือนแบบเพื่อนเขาก็ไม่อยากคุยกับเราคือแบบผมอาจจะเป็นตัวเองมากเกินไปหรือผมอาจจะแบบทำสิ่งที่ต่างกับพวกเขาคือสายผมคณิตอังกฤษอ่ะคือเป็นเด็กเรียนไปเลยนะครับสายเรียนเลยคือช่วงนั้นเป็นช่วงเครียดเลยผมโดนด่าโดนโจมตีบ่อยอะไรเงี้ยโดนเพื่อนโดนแบบแชทกลุ่มก็ด่าผมอะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบเป็นห่วงผมแหละที่แบบผมไม่ไปโรงเรียนอะไรเงี้ยแต่แบบความถ้อยคำที่เขาใช้อ่ะมันทิ่มแทงมันไม่ได้พูดถึงเรื่องเรียนโดยเป็นแบบส่วนหลักแต่เขาพูดถึงเรื่องเพลงเรื่องแรปซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรอ่ะ
1: มัน
2: เป็นแบบสิ่งที่ผมทำข้างนอกมันไม่ได้เกี่ยวอะไรคุณไม่ควรไปพูดถึงเรื่องความฝันผมถ้าคุณจะวิจารณ์วิพากษ์ผมคุณต้องวิพากษ์เรื่องเรียนซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมกำลังแย่อยู่ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องแรปผมก็จะนั่งไปมุมหนึ่งอ่ะมีแค่กระดาษกับปากกาพอแบบเอาไปจดเพลงบ้างอะไรบ้างแล้วแบบตอนช่วงแบบที่ผมม.6 มีเหตุผลที่ว่าคือแบบตอนนั้นนะผมเป็นช่วงแบบว่าค่อนข้างพลิกนะแบบว่ามีงานเยอะมากแล้วแบบครูก็ไม่เข้าใจครับแต่มีเรื่องเรียนครั้งนึงเขานัดผู้ปกครองไปกับผมแล้วก็พ่อเขาบอกว่าการเรียนของผมเนี่ยแบบแย่มากนะครับควรไปเรียนกศน.ผมถามว่า
0: กศนเนี่ยมันไม่ดียังไงครับอาจารย์เขาบอกกศนคือไอ้พวกไม่อยากเรียนเอ้ยผมบอกไม่ใช่กศนเนี่ยคือคนที่อยากเรียนแต่เขาแค่ไม่มีเวลาเขาต้องทำงานทำหลายๆอย่างอะครับนั่นแหละครับคือแบบผมไม่เข้าใจเลยผมแบบ mindset เขาทำไมเป็นแบบนี
1: ้ค่ะ
0: แล้วแบบผมก็ได้รับงานแก้มางานแก้ประมาณ13ตัวผมพูดเลยนะว่าผมทำเสร็จหมดแล้วแต่ผมมามองเลยผมพูดเลยว่าไม่ส่ง
1: อ้าว
0: 10วันอีก10วันจะจบม .6 ผมไม่ส่งเพราะผมรู้สึกว่าม.ปลายไม่ได้แบบรสชาติผมไม่ได้รับรู้เลยอ่ะผมเลยอยากไปเรียนม.4ใหม่ผมก็เลยไม่ส่ง
1: ค่ะ
0: ทิ้งไปเลย
1: ฟังมาถึงตรงนี้นะคะวันนี้เรามีแขกรับแชร์นะคะมีมุมมองของคุณครู2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกครูเคสเนติยาชุมชัยโยนะคะปัจจุบันเป็นนักจิตวิทยาการศึกษาแล้วอีกท่านหนึ่งค่ะครูเอ็มจีรังกูลนะคะเป็นครูสอนสังติแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Rap Is Now เราจะรู้จักเขาดีในชื่อของนาซีซัสค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
1: ถามครูเคสก่อนเลยค่ะถ้าวันหนึ่งลูกมาบอกว่าจะไม่เรียนหนังสือจะออกแล้วเหลืออีก10วันจะจบม.6 อะค่ะครูเคสจะตัดสินใจยังไงคะ
6: จริงมีประสบการณ์ตรง
5: อ้าว
6: ไม่ๆแต่ลูกครูเคสเนี่ยเหลืออีก1ปีจะจบโทเขาบอกว่าเขาขอกลับมาเมืองไทยก่อนเพราะเขาอยู่ต่างประเทศนานแล้วค่ะซึ่งตอนนั้นก็คุณพ่อคุณแม่หัวพันกันเลยนะคะเพราะนั้นเข้าใจความรู้สึกคุณพ่ออย่างดีเลยนะคะแต่อยากจะบอกคุณพ่ออย่างนี้ค่ะว่าคือรุ่นเราเนี่ยรุ่นพ่อเนี่ยนะคะเราจะมีภาพความสำเร็จว่าเราจะต้องเรียนหนังสือไปถึงขณะนั้นขณะนี้แล้วก็จะต้องไปทำงานบริษัทองค์กรที่มีความมั่นคงนะคะอันนี้คือภาพความสำเร็จของคนรุ่นพ่อรุ่นแม่นะคะแต่อยากจะบอกว่าภาพความสำเร็จของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยของน้องบุ๊กเนี่ยมันอาจจะแตกต่างไปนะคะแต่อยากจะให้คุณพ่อลองถอยออกมาเหมือนกับที่ครูเคสกำลังมองน้องบุ๊กนะคะวันนี้ครูมีความสงสัยแล้วว่าคนอย่างน้องบุ๊กเนี่ยจะไม่ประสบความสำเร็จได้อย่างไรนะคะเพราะว่าน้องบุ๊กเนี่ยครูเคสสัมผัสสิ่งที่เรียกว่า passion นะคะเขามีความที่ชอบอะไรแล้วชอบจริงๆจังๆคืออยากจะไปเอาดีทางแรปเนี่ยเงินไม่มีเนี่ยนะคะแทนที่จะไปจี้ป้นอะไรไม่ใช่น้องบุ๊กเขาคิดแล้วคือเขารู้แล้วเขาจะไม่ทำร้ายอนาคตตัวเองโดยการที่ไปทำอะไรที่ผิดๆนะคะแต่เขายอมไปขายพวงมาลัยไปหารายได้ที่สุจริตนะคะเพราะนั้นตรงนี้ทำให้ครูเคสมั่นใจว่าคนอย่างน้องบุ๊กไม่มีวันอดตายและประสบความสำเร็จแน่นอนอยากให้คุณพ่อลองเปลี่ยนมุมมองนะคะ
5: แสดงว่าครูก็ยอมถ้าอีก10วันจบม.6ยอมให้ลูกออก
6: เพราะถ้าลูกตัดสินใจแล้ว
5: เราไปบังคับเขาไม่ได
6: ้คือถ้าบังคับนะคะมันจะส่งผลอะไรหลายๆอย่างกับเด็กนะคะเช่นสมมติว่าอ้าวเนี่ยที่จบไปก็จบไปก็คือเขาไม่ได้มีแพชชั่นกับการเรียนถูกไหมคะแต่ว่าวันนี้เขากำลังเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราไปบังคับเขาเนี่ยวันนี้ชีวิตน้องบุ๊กอาจจะเปลี่ยนก็ได้ก็ทำอะไรย่อๆแยะๆอะไรอย่างนั้นก็ได้ค่ะ
5: เพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ชมรายการเราอยู่เนี่ยผมว่าเผลอๆประมาณ 95% เลยก็ได้จะมองว่าทำไมไม่ฝืนให้ลูกเรียนให้จบ
6: ค่ะ
5: อย่างน้อยอีกนิดเดียวอ่ะ10วันมันมีวุฒิแล้วอ่ะผมเชื่อว่าน่าจะเป็นค่านิยมของคนไทยและค่านิยมของคนเป็นพ่อเป็นแม่มากกว่าจะอยากให้เป็นอย่างนั้นแต่พอเรานั่งฟังอยู่สักพักนึงเนี่ยเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยบางทีความคิดเขามีเป็นของตัวเขาเองคนเป็นพ่อเป็นแม่แน่นอนเราอยากให้ลูกอย่างน้อยมีวุฒิไว้ก่อนแต่บางทีมันก็ไปฝืนธรรมชาติไม่ได้จริงๆ อยากให้คุณผู้ชมทางบ้านเผื่อใจตรงนี้ไว้ดีกว่าว่าพ่อแม่ทุกคนแหละพยายามแต่ณบางทีมาถึงจุดๆนึงที่เราไม่สามารถเถียงได้แล้วเพราะเด็กสมัยใหม่เนี่ยเขามีความคิดเป็นของเขาเองและบางทีการฝืน10วันนั้นน่ะอาจจะทำสิ่งไม่ดีมากกว่าสิ่งที่ดีใช่ไหมครับพ่อ
7: ใช่ครับ
5: คือเผื่อใจไว้อยากให้คนทางบ้านเข้าใจเพราะรู้สึกว่าคนทางบ้านอาจจะมองว่า10วันต้องสู
6: ้
5: แต่มันสู้ไม่ได้จริงๆ
6: ค่ะ
5: เป็นไงครับครูเอ็มครับ
1: ครูเอ็มนะคะ
8: ตัวผมเองเนี่ยตอนมัธยมตอนนั้นก็เหมือนน้องบุ๊กเลยนะครับชอบที่จะแรปแล้วพอเราชอบที่จะแรปเนี่ยเราไม่ได้โฟกัสกับการเรียนละเพราะมันเหมือนกับมีเรื่องในสมองอยากจะเขียนอยากจะอะไรอยากจะแรปออกมาตลอดเพราะนั้นเนี่ยเรื่องการเรียนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นรองละเรามีฝันอีกอย่างนึงแล้วพอมันมีฝันมันชัดเราก็อยากจะไปอย่างน้องบุ๊กเนี่ยเขาได้ขึ้นเวทีซึ่งถ้าเกิดว่าบอกว่าน้องบุ๊กเนี่ยออกมาเพราะความผิดของแรปเนี่ยก็น่าจะเป็นความผิดของผมด้วย เพราะว่าที่เวทีที่น้องบุ๊กขึ้นเนี่ยก็เป็นเวทีที่ผมทำขึ้นมา พอผมมามองน้องบุ๊กเนี่ยมันเหมือนกับกระจกสะท้อนมาที่ตัวเองอีกทีนึงว่าเอ๊ะ

0: ถ้าเกิดว่าเราเป็นแบบลุคจริงๆเราจะทำยังไงนะครับซึ่งผมก็มองว่าถ้าผมเลือกได้เนี่ยผมก็อยากจะออกมาอย่างบุ๊กแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมไม่สามารถทำได้อีกอย่างนึงเนี่ยผมไม่ได้แข็งแรงเท่าบุ๊กบุ๊กเนี่ยเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เขาสามารถดิ้นรนด้วยตัวเองได้ถึงแม้ว่าวันนึงเขาเกิดทำสิ่งที่เขาชอบแล้วพลาดเนี่ยผมรู้สึกว่าการเรียนไม่ใช่เรื่องที่การันตีเขาแต่สิ่งที่การันตีเขาคือสิ่งที่เขาทำมาตลอดเขาสามารถหาเงินจากการขายพวงมาลัยก็ได้เขาไปตรงไหนผมเชื่อว่าเขาจับอะไรเป็นเงินทองได้เพราะงั้นอันเนี้ยมันไม่ใช่การศึกษาไม่ได้เป็นเรื่องที่การันตีเขาแต่สิ่งที่การันตีเขาคือชีวิตที่เขาเป็นมามันก็เป็นเรื่องดาบสองคมนะครับส่วนหนึ่งบุ๊กออกมาตรงเนี้ยมันอาจจะทำให้น้องบุ๊กเนี่ยได้พิสูจน์ตัวเองบางอย่างแต่ในอีกทางนึงถ้าวันนึงที่เขาออกมาแล้วไม่ได้เรียนแล้วแต่ว่าเขาสามารถไปเจออีกทางอื่นอย่างเช่นเขาอาจจะไปรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นทนายความหรือว่าเป็นผู้พิพากษาเราอาจจะช่วยสังคมได้นะฉันอยากจะเป็นตรงนี้นะแล้วทำไมเขาจะเรียนต่อไม่ได้ใช่ไหมครับเขาก็มาพร้อมกับแพชชั่นอีกแบบแล้วก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็ไปจนถึงจุดที่เขาอยากจะเป็นได้เหมือนกันผมมองเรื่องนี้ครับ
1: ขอบคุณ 2K 2M นะคะเดี๋ยวมาให้ช่วยแชร์ต่อค่ะหล
2: ัง
1: จากที่น้องบุ๊กตัดสินใจแล้วนะคะว่าจะลาออกจากโรงเรียนเหตุการณ์นับจากวันนั้นเป็นยังไงไปชมจากละครค่ะ
3: โอเคเช็คขอเสียงดังๆหนึ่งทีได้ไหม

0: ทำเสร็จแล้วครับครูแต่ผมไม่รู้จะส่งไปทำไมครับ
1: ส่งไปก็จะได้เรียนจบพ่อกับย่าของเธอเขาก็จะได้ภูมิใจในตัวเธอ
0: ผมว่าสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่มันก็สามารถทำให้พ่อกับย่าผมภูมิใจได้เหมือนกันนะครับครู
1: ไอ้การเป็นแรปเปอร์น่ะเหรอนั่นน่ะมันโลกมายา

0: พ่อครับ
1: ย่าพวกขอลาออกจากโรงเรียนได้ไหมครับ
2: ฮะลาออกเหรอเฮ้ย
1: ครับ
2: นี่แกไม่รู้เหรอว่าที่พ่อกับย่าทำงานหนักเนี่ยก็เพื่อส่งแกเรียนนะเว้ย
3: นี่แกยังไม่เลิกเพ้อเจ้อเรื่องนั้นอีกเหรอ
1: บุ๊กไม่ได้เพ้อเจ้อนะครับย่าแต่ย่ากับพ่อก็เห็นไม่ใช่เหรอครับว่ามันมีทางพอที่จะเป็นไปได้บุ๊กสามารถหาเงินได้จากเพลงแร็ปได้แล้วไม่ใช่เหรอครับ
2: ก็หาได้พ่อก็ไม่ได้ห้ามแร็ปแต่เราตกลงกันแล้วว่าลูกต้องเรียนหนังสือจำไม่ได้แล้วไง
1: บุ๊กจำได้ครับพ่อแต่ว่าบุ๊กไม่ไหวแล้วจริงๆอะครับพ่อให้บุ๊กไปลาออกเถอะนะครับนะพ่อนะ
3: ทำไมครูที่โรงเรียนเขาทำอะไรแกอีกบอยเดี๋ยวฉันจะไปจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวของฉันเอง
1: มันไม่มีประโยชน์นะย่าครูเขาไม่ได้ผิดอะไรเขาแค่ชินในระบบแบบนั้นส่วนบุ๊กเองก็สามารถหาทางเดินได้ตัวเองแล้วขอแค่พ่อกับย่าปล่อยให้บุ๊กได้ทำตามความฝันเถอะนะครับ
2: เดี๋ยวแล้วถ้าสมมุติออกจากโรงเรียนไปแล้วไปแร็ปแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ประสบความสำเร็จแล้วถ้ามันล้มเหลวแกจะทำยังไงต่อ
1: พ่อครับบุ๊กสัญญาว่าถ้ามันล้มเหลวบุ๊กจะกลับมาเรียนพ่อเชื่อใจบุ๊กเถอะนะครับนะครับพ่อ
2: บุ๊กเข้าใจใช่ไหมลูกว่าที่พ่อกับย่าเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการที่แกจะออกจากโรงเรียนเนี่ยเพราะอะไร
1: บุ๊กรู้ครับว่าพ่อกับย่ารักบุ๊กมากๆแต่ว่าที่บุ๊กหันมาจริงจังกับการแล้วก็เพราะว่าบุ๊กอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตอยากให้พ่อกับย่าอยู่อย่างสบายซึ่งนั่นหมายความว่าบุ๊กก็รักพ่อกับย่าเหมือนกันนะครับ
3: เอาละบอยพรุ่งนี้แกไปโรงเรียนกับมันแล้วกันนะ
4: ครับแม่
1: จริงเหรอครับพ่อขอบคุณมากแล้วครับขอบคุณมากครับพ่อ
4: ขอบคุณมากครับย่า

0: แม้ว่าพ่อจะพยายามยื้อแต่สุดท้ายแล้วพ่อก็ยอมเคารพการตัดสินใจของบุ๊กแล้วทำไมตอนนั้นพ่อถึงยอมให้บุ๊กไม่ส่งงานยอมทิ้ง10วันสุดท้ายของม.6 อะคะ
1: ก็พยายามยื้อแล้วผมพยายามยื้อพยายามหาข้อผิดพลาดอยากจะกลับไปเรียนพยายามขอโอกาสทางโรงเรียนด้วยพยายามคุยถึงปัญหานะว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนพยายามแก้ที่ปัญหาเผื่อเราจะเจอต้นตอปัญหาแล้วให้ลูกเรากลับไปเรียนขอโอกาสครูให้เด็กกับคนคนนึงอ่ะได้กลับไปเรียนได้ไหมครูพยายามครูมีแนวคิดอะไรจะช่วยแนะนำครูก็ช่วยคือแนะนำคือก็ช่วยได้แค่ว่าไอ้เรื่องที่ติดศูนย์ติดอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวเขาเปิดซ่อมให้แค่นี้เองแต่บางทีมันปัญหาเนี้ยมันลึกลงไปมากกว่านั้นมันเป็นปัญหาที่สิ่งแวดล้อมอ่ะการยอมรับของเพื่อน
2: ใน Facebook ก็โจมตีกันโจมตีผมบูลลี่ผมโพสต์แบบเพลงใหม่อยากฟังกันยังแล้วเพื่อนก็บอกมาคอมเมนต์แบบว่าเอาเรื่องเรียนก่อนไหมเรื่องเรียนจะไปไม่รอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบผมก็แบบไม่โอเคครับคือแบบผมแบบความฝันผมอะคือแบบผมไม่อยากผมก็รู้แหละว่ามันมีคนชอบแล้วก็มีคนไม่ชอบแต่ต้องแยกออกระหว่างชอบไม่ชอบกับเกลียดนะกับแล้วคำวิจารณ์เนี่ยกับคำดูถูกเนี่ยสิ่งที่เขาพูดเนี่ยกำลังดูถูกเลยเขาบอกว่าสิ่งที่ผมทำมันไม่เหมือนโลกมายาเฟกเขาตัดต่อรายการจะตัดต่อให้ผมดูดียังไงก็ได้ซึ่งแบบผมรู้สึกว่าไม่โอเคมากกับคำนี้ผมรู้สึกว่าพอแล้วผมต้องออกมาแสดงให้รู้ว่าเรามีความสุขมากกว่าการอยู่ที่โรงเรียนนี
0: ่ค่ะ
3: แล้วในมุมของพ่อล่ะครับ
1: ครับในเมื่อลูกเราไม่มีความสุขในสิ่งที่เขาจะทำผมก็จะถือไม่บังคับแต่แค่พูดกับเขาว่าวันใดวันหนึ่งที่เขาต้องการจะกลับมาเลี้ยงสือผมและที่บ้านก็คอยซัพพอร์ตเขาอยู
0: ่
1: ไม่ได้ขัดขวางไม่ได้กีดกันในเรื่องการร้องเพลงร้องแร็ปอะไรพวกนี้ไม่ได้ขัดขวาง
0: พ่อยังรออยู่วันที่บุ๊กจะกลับมาเรียนซึ่งบุ๊กบอกว่าจะกลับมาเมื่อพร้อมแต่ในมุมของพ่อเชื่อว่าแล้วมันจะพร้อมเมื่อไหร่อะครับบุ๊ก
2: ก็สำหรับผมเนี่ยคือตอนนี้ผมกำลังเตรียมตัวไม่ได้เตรียมตัวเพื่อกลับเรียนนะครับคือแบบเตรียมตัวที่จะทำหลายๆอย่างคือตอนนี้เงินผมก็มีเก็บแล้วผมก็อยากแบ่งปันช่วยแบ่งเบาที่บ้านแล้ววันนั้นอะถ้าผมทำมันได้สม่ำเสมอเนี่ยเราจะกลับไปเรียนครับผมให้คำมั่นเลย
0: ค่ะให้คำมั่นกลางรายการของเรา
2: โอเคครับ
0: ค่ะต้องบุ๊กนะคะว่าเส้นทางของแร็ปหลังจากที่ตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนแล้วมันเป็นดั่งฝันไหมคะ
2: ตอนแรกเลยครับช่วงเดือน2เดือนที่ออกมาเนี่ยต่อสู้นะครับกับความลำบากนะครับในช่วงที่ผมออกมาจากโรงเรียนนะครับจนโชคมันเข้าข้างผมนะครับจนงานต่างๆเริ่มติดต่อเข้ามาเยอะมากนะครับจนถึงตอนนี้ครับก็ยังติดต่อมาไม่หยุดนะครับก็เหมือนผมว่าหวังว่าเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นข้อพิสูจน์ให้พ่อได้รู้ว่าไม่ต้องห่วงครับผมดูแลตัวเองได้แล้วก็จะดูแลครอบครัวได้ด้วย
0: มีคน

0: ช่วยไหมคะตอนทำเพลง
1: มีของผมมีอยู่กับน้องๆครับคือผมตั้งกลุ่มหนึ่งขึ้นมาครับเป็นกลุ่มของพวกผมเองครับซึ่งจะรวมเด็กๆนะครับแล้วก็น้องๆที่อยากทำเพลงครับทั้งในคลองเตยแล้วก็นอกคลองเตยครับซึ่งของผมเนี่ยก็จะมีแบบเด็กมัธยมเลยนะครับแบบมีม.3 บ้างม.4 บ้างครับแต่ผลงานเพลงเนี่ยเป็นผลิตจากกลุ่มพวกเราทั้งนั้นเลยครับเหมือนอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเราช่วยเหลือกันมันไม่ใช่แค่ทำเพลงแล้วได้เงินครับแต่มันคือการทำเพลงและเชื่อมความสัมพันธ์ของเราเข้าด้วยกันนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามีความสุขกับการทำเพลงมากกว่าการได้ตังค์แล้วแล้วมันมีสำนักข่าวแบบใหญ่ๆเลยครับในประเทศไทยมาทำนิตยสารด้วยผมได้แบบลงนิตยสารครับกับพวกแรปเปอร์ศิลปินดังๆเลยครับคือแบบมีวางขายตามชั้นหนังสือเลยครับซึ่งแบบโอ
0: ้ค่ะ
1: แต่ก่อนผมได้แค่ซื้อมาอ่านอ่ะแต่ตอนนี้มีรูปอยู่ในนั้นแล้วมีสำนักข่าวระดับโลกนะครับติดต่อมาสัมภาษณ์ด้วยครับ
2: มันเป็นข้อความเกี่ยวกับอะไรครับทำไมเขาถึงให้ความสนใจขนาดนี
1: ้เพราะว่ามันแบบว่าเป็นสิ่งที่แบบเด็กมัธยมเลยครับอยู่ในระบบผมใส่ชุดนักเรียนใน MV เลยครับคือออกมาแรปเกี่ยวกับเรื่องแบบวิพากษ์วิจารณ์ระบบอะครับ
2: ครับ
1: เพราะมันไม่เอื้อต่อนักเรียนเลยมันกดทับนักเรียนกดขี่นักเรียนมาโดยตลอดนะครับเขาเลยสนใจว่าเฮ้ยทำไมมันเริ่มมีแรปเปอร์ที่เป็นวัยเรียนวัยที่กำลังศึกษาอยู่ครับออกมาพูดเรื่องนี้มากขึ้นเขาเลยสนใจแล้วก็มาสัมภาษณ์ผมครับ
2: พอมีสื่อต่างชาติมาสัมภาษณ์ลูกเราพ่อรู้สึกไงครับ
3: รู้สึกดีครับที่เขาให้ความสนใจ
2: นี่สื่อระดับโลกเลยนะพ่อนะ
1: สื่อระดับโลกนะ
3: ก็ยังไม่ภูมิใจ
2: ยังไม่ภูมิใจ
0: เพราะว่าย
3: ังไม่ภูมิใจ
0: เพราะ
3: เขายังทำในสิ่งที่ผมภูมิใจยังไม่ได
1: ้
3: แต่ผมก็รอไงรอวันนั้น
2: สิ่งที่พ่อภูมิใจก็คือ
3: การหาจุดร่วมตรงกลางกันอยู
2: ่
3: ใช่
1: อะไรจุดร่วมตรงกลางผมไม่
2: จุดร่วมตรงกลางที่พ่อหมายถึงคือ
1: เรียนจบ
2: ใช่ไหมครับขอแค่นั้น
0: ค่ะ
3: แต่ก็ไม่ใช่ไปรับฟังคือรับฟัง
2: แต่ผมอันนี้ผมเข้าข้างพ่อนะเพราะพี่ก็เป็นพ่อคนเหมือนกันพ่อเนี่ยแมนมากที่ยอมให้ออกจากโรงเรียนยอมให้ทำในสิ่งที่เรารักนี่คือดีมากนะเพราะพี่นั่งอยู่นี้พี่ยังคิดเลยโอ้ยเราจะแข็งหรือว่าแข็งแกร่งเท่าพ่อเขาไหมเนาะคือเราก็คงวาดฝันอนาคตให้ลูกเราคือเราเป็นพ่อเป็นแม่คนก็อยากให้เขาได้สิ่งที่ดีที่สุดแต่อันเนี้ยพี่ต้องยอมรับเลยว่าพ่อบอยเนี่ยแข็งแกร่งมากที่ยอมให้ลูกออกแต่มันก็ติดใจคือเหลือนิดเดียวถ้าเรียนจบนิดนึงอ่ะเราก็จะหมดห่วงแล้วทีเนี้ยใช่ไหมครับ
3: ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เขา
2: พ่อเนี่ยเคยตั้งใจแบบฟังเพลงของบุ๊คเขาแรปไหม
3: เคยครับ
2: เคย
3: ก็ลองฟังดูว่าสิ่งที่เขาสื่อสารมันหมายถึงอะไร
2: ก็แสดงว่าได้ฟังมาบ้าง
3: ฟังบ้าง
2: แต่เรียกว่าน้อย
3: เป็นบางเพลง
2: เฉพาะบางเพลง
3: ครับผมจะเลือกฟังแต่เรื่องเพลงที่เขาเนื้อหาที่เราอยากจะฟังมากกว่า
2: หมายความว่ายังไงฟังเฉพาะเรื่อง
3: บางเพลงเขาเกี่ยวกับการศึกษาอะไรเงี้ยผมจะเลือกเข้าไปฟัง
2: ว่าเขาพยายามจะอะไรจากมุมมองเด็กคนหนึ่งที่อยู่ในช่วงวัยที่โดนพอดี
3: เขาจะสื่อสารว่าเป็นเพลงเราก็ได้รู้อ๋อความคิดของเขาเป็นแบบนี้นะอะไรแบบนี้
2: แต่เราเลือกฟังเราไม่ได้ฟังทั้งหมด
3: ใช่ครับใช่
1: ครับเพราะว่าลองฟังดูดีผมเอาคำพูดพ่อไปแต่งเพลงเยอะมาก
2: อ๋อนี่ไงเขาหยอดอยู
0: ่
2: ถ้าพ่อฟังดีๆเขาเอาคำพูดพ่อมาแต่งเพลง
1: ตอบพ่อในเพลงเลยคือพ่อเคยพูดครั้งหนึ่งว่า1ในล้านสำเร็จมี1คนผมก็เลยมันเป็นท่อนนี้1ในล้านสำเร็จมี1คนเดี๋ยวผมทำให้ดูว่ามี2คนตอบเหมือนแบบแรปตอบพ่อครับใช
0: ่พ่อฟังแล้วพ่อรู้เลยไหมว่าประโยคนี้พ่อเคยพูด
3: ใช่ผมเคยดูถูก
1: เคยดูถูก
3: ว่าการร้องเพลงแรปพวกนี้ล้านคนน่ะจะมีสำเร็จสักคนหนึ่งและเองจะเป็นคนที่สองเหรอวะในล้านจะสำเร็จเหรอวะมันยากนะอะไรอย่างเงี้ย
0: เขาร้องตอบมาเลยว่าเดี๋ยวเขาทำให้ดู
1: เขาทำให้ดูว่ามีสองคนใช่ครับ
0: ท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดในวันนี้นะคะเรามีบรรยากาศการร้องแรปสดๆมาให้ดูค่ะไปชมค่ะ
4: โอเคเจอกันอีกแล้วเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้

0: ็นรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good
1: ขอบคุณมากโอเคและสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณเบสมากๆนะครับที่ไว้ใจผมแล้วก็สัญญาว่าเพลงแรปจะนำพาให้เราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งและขอบคุณอุปสรรคที่ผ่านเข้ามานะครับที่ทำให้ผมสามารถก้าวเดินในเส้นทางนี้ได้และสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากขอบคุณที่สุดก็คือขอบคุณพ่อกับย่ามากๆนะครับที่เชื่อใจเบสเชื่อใจปุ๊กแล้วก็แล้วสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะบอกในค่ำคืนนี้ก็คือผมได้แต่งลาพิเศษสำหรับคนพิเศษมาให้ด้วยครับในค่ำคืนนี้แต่ว่าผมจะไม่ได้เป็นคนร้องเองนะครับผมขอเชิญบุ๊กตัวจริงขึ้นมาบนเวทีด้วยครับ

0: Eier. สี่บาทสุดท้ายดอกบีดดอกบีดลงเยี่ยดอกบีดลงเยี่ยแล้วสิ่งที่ผมทำจะทำมันชาตินี้ไม่มีหรอกชาติหน้าผมจะดูแลพ่อให้ดีและจะเอาความสำเร็จไปฝากย่าสิ่งที่ผมตากตำและลงทุนทำมันมาผมจะบอกพ่อผมต้องแลกมันด้วยทุกอย่างแม้ว่าสิ่งที่ผมทำมันอาจจะดูไร้ราคาผมต้องออกจากโรงเรียนภาคเพียนและเขียนอ่านผมไม่เคยจะสนใจบางทีพ่ออาจจะคิดและมองผ่านผมขอโทษนะครับในบางครั้งผมคิดต่างแต่ผมจะเอาความสำเร็จเงินทองชื่อเสียงกลับไปตองให้พ่อกับย่าที่บ้านว่ะ
1: พ่อคะครั้งแรกที่ได้ฟังลูกร้องสดเราก็เป็นถ้อยคำที่ลูกตั้งใจสื่อสารกับพ่อรู้สึกยังไงคะ
2: ก็อยากให้เขาทำให้ได้อย่างที่เขาร้องพ่อจะเฝ้าดูอยู่ห่างๆแต่พุ่งห่วงแล้วคอยซัพพอร์ตเขาอยู่ตลอดแล้วแหละ
3: ครับ
2: ใช่ครับพ่อทั้งย่าเขาคอยซัพพอร์ตเขาในวันที่เขาล้มอย่างน้อยต้องมีคนที่บ้านเขาหันหลังกลับมาก็เจอพ่อเจอย่าอยู่แน่นอนไม่ทิ้งเขาไปไหน
4: ครับ
3: และเห็นบอกว่าบุ๊กตั้งใจเขียนไรม์อันนี้ขึ้นมาเพื่อพ่อโดยเฉพาะเลย
4: อันนี้ไม่ได้เขียนพี่สดเลยคิดสดเลยครับ
3: สดเลย
4: สดเลยครับ
3: แสดงว่ามันคือสิ่งที่มันวนเวียนอยู่ในใจเราอยู่ตลอดเราก็อ่ะถ้าอย่างนั้นผมสรุปได้เลยว่าคุณก็รู้สึกผิดที่คุณไม่ได้จบไม่ได้วุฒิการศึกษามาให้พ่อคุณ
4: ก็รู้สึกผิดครับ
3: แสดงว่าทุกอย่างมันอยู่ในแก่นในตัวเรา
4: ใช่ครับ
3: มันเลยออกมาได้นุ่มนวล
4: ครับ
3: ชัดเจนและเจาะจงแบบเมื่อกี้เท่ป่ะลูกพ
5: ่
3: อ
2: เท่
3: เฮ้ยเท่และสิ่งต่อไปที่รายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดอยากเห็นนะในอนาคตนะคือวันที่ลูกขึ้นคอนเสิร์ตแล้วพ่อแต่งตัวเหมือนพ่อมันแค่ไปยืนโย่โย่อยู่ข้างๆอันนั้นคือผมเชื่อว่าน่าจะฟินสุดอยากเห็นภาพนั้นสักวันหนึ่งขอให้ได้เห็นแต่ตอนนี้ให้เวลาพ่อทำใจไปก่อน

0: แสดงแบบนี้ค่ะ
1: ว่าเขาเก่งนะคือคิดสดๆออกมาได
0: ้ค่ะ
1: คำพูดที่จะร้องออกไปแบบเมื่อกี้เนี่ยถ้าเป็นการท่องจำก็ต้องมีลืมบ้างอ่ะผมว่าตรงเนี้ยเป็นความโชคดีของเขาความเก่งความสามารถของเขาตรงเนี้ยเอาความสามารถตรงเนี้ยเอาไปทำงานอะไรได้ดี
2: คือสิ่งที่พ่อจะพูดก็คือเอาความสามารถที่ตอนนี้ทุกคนเห็นละทำให้ถึงเส้นชัยตามความฝันของตัวเอง
1: ครับ
2: และพ่อก็จะคอยเป็นกำลังใจ
1: ครับ
2: อย่างห่างๆแบบห่วงๆแต่จริงๆไม่ได้ห่างหรอกอยู่ติดกันอย่างนี้แหละตลอดไปนั่นแหละ
3: ครับใช่
0: เพราะว่าพ่อบอกว่าก็จะคอยสนับสนุนเขาตลอดห
2: ัน
0: กลับมายังมีพ่อยังมีย่าอยู
1: ่ใช่ครับ
0: ค่ะทุกวันนี้มีรายได้แล้วได้ให้กับทางคุณพ่อกับคุณย่า
3: ก็ช่วยแบบแบ่งเบาค่าใช้จ่ายที่บ้านครับ
0: ค่า
3: ไฟค่าน้ำครับผมอยากซื้อรถก็หนึ่งรถเก๋งก็เก่าคันหนึ่งผมอยากพาครอบครัวไปเที่ยวทะเลด้วยกันครับพร้อมหน้าครับ
2: นั่นคือสิ่งที่ทำได้แล้วทุกวันนี้และความฝันที่จะทำต่อในอนาคตแล้วพ่อล่ะครับพอลูกคนนี้เริ่มช่วยแบ่งเบาภาระในบ้านได้จริงจังอย่างที่เขาพูดว่าเขาจะทำให้ดูพ่อรู้สึกยังไง
1: รู้สึกดีครับภูมิใจในสิ่งที่เขาทำอยู
2: ่และที่พ่อพูดมาตั้งแต่เริ่มต้นรายการว่าทำให้เห็นก่อนนี่เริ่มเห็นแล้วใช่ไหมพ่อ
1: บางส่วนครับบางส่วนอยากจะเห็นมากกว่านี
2: ้ฮะ
1: ก็อยากจะเห็นมากกว่านี้อ
2: ยากจะเห็นมากกว่าน
1: ี้ใช
2: ่ถามย้อนกลับว่าไอ้วันที่เราพูดกับลูกว่าทำให้เห็นก่อนถามจากใจเลยคิดไหมว่าเขาทำได้ขนาดนี
1: ้ไม่คิดครับไม่คิด
2: แสดงว่าเราก็เลยภูมิใจในตัวเขามากแต่สิ่งที่พูดอยู่ทุกวันนี้คือเหมือนเป็นแรงผลักดันพร้อมกำลังใจมากกว่าเนอะพี่หมวยเนอะกับการที่พูดกับลูกว่าก็ทำได้แล้วแหละแต่ทำให้เห็นมากกว่านี้แต่จริงๆคืออยากจะบอกว่าฉันภูมิใจนั่นแหละแต่ไปให้ถึงเป้าหมายให้เร็วนะลูกอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับพ่อ
1: ใช่ครับ
0: ห่วงน้อยลงไหมคะ
1: น้อยลงครับน้อยลงแต่เด็กมาผมก็ไม่เคยเลี้ยงเข้ามานะก็เพิ่งจะมาอยู่กับเขาเมื่อ 7-8 ปีเนี้ยก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกผมในวันที่มันสุขก็อยู่กับเขาในวันที่ทุกข์ยิ่งอยากอยู่กับเขาในวันที่เขาล้มผมก็จะคอยเป็นกองหนุนดันเขาขึ้นมาให้ได้เวลาเขามีปัญหาลูกผมมีปัญหาอยากให้นึกถึงพ่อนึกถึงคนที่บ้านไว้ก่อนอย่าคิดอะไรสั้นๆมันจะทำลายชีวิตเราครับแค่นี้ครับ
3: ครับ
0: แล้วรู้สึกยังไงคะ
3: ผมเชื่อครับอย่างนึงถึงแม้ว่าพ่อผมปากจะบอกว่าเขาแบบเขาจะเห็นบางส่วนแต่ผมเชื่อว่าบางส่วนนั้นมันก็ทำให้เขาภูมิใจในตัวผมมากผมเชื่อว่าผมยังจะทำต่อไปครับแล้วผมจะเปลี่ยนสิ่งนี้ให้เป็นสิ่งที่พ่อภูมิใจให้ได้ผมจะเปลี่ยนมันเป็นสิ่งที่สามารถเลี้ยงครอบครัวให้ได้ในระยะยั่งยืนนะครับผมไม่อยากเห็นพ่อต้องมาลำบากนะครับทำงานไม่ได้นอนนะครับในเพลงผมเคยเสียไปท่อนนึงว่าผมอยากมีเวลาสักหนึ่งวันผมอยากจ้างพ่อไปดูผมเล่นคอนเสิร์ตนะครับแต่ผมไม่ทำงั้นแล้วแต่ผมจะแบบหาให้ได้เยอะจนแบบพ่อต้องทำงานเลยให้นอนอยู่บ้านครับให้เวลาอยู่มีเวลาอยู่กับผมเวลามีเวลาอยู่กับย่านะครับให้พ่อได้สบายบ้างเพราะพ่อลำบากมาตั้งแต่แบบผมเกิดมาเราก็แบบลำบากมากแล้วถึงไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่เกิดผมก็รู้ว่าพ่อลำบากมากเพราะนั้นอะผมอยากเห็นพ่อผมแบบสบายอ่ะอยากเห็นพ่อผมขับรถเก่งสักครั้งอยากเห็นพ่อผมแบบนั่งเครื่องบินสักครั้งสิ่งที่ผมอยากเห็นมีอีกมากมายครับเพราะนั้นผมจะทำต่อไปและผมจะสู้ต่อไปครับมีพ่ออยู่มีครอบครัวอยู่ไม่ว่าอะไรที่เข้ามาผมก็มองมันเป็นแค่ลมบางๆเท่านั้นแหละที่มันจะซัดผมเบาๆเขาพัดให้ผมแค่มีลมเย็นลมร้อนแต่มันไม่สามารถหยุดผมได้หรอกครับ
0: คือน้องบุ๊กเป็นตัวอย่างที่ดีของคนที่ค้นพบว่าตัวเองมีศักยภาพอะไรตัวเองชอบทำอะไรเราชื่นชมมากๆกับการพยายามเดินตามความฝันของน้องบุ๊กนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อด้วยในวันที่น้องบุ๊กจะกลับมาเรียนหนังสือเพื่อสร้างความภาคภูมิใจด้านการศึกษาให้พ่อค่ะต้องถามทูเคสกับตัวเอ็มนะคะได้ชมเรื่องราวทั้งหมดของทอบตัวนี้มาแล้วเป็นยังไงคะ
4: ก็อยากจะบอกว่าเป็นเรื่องราวที่สวยงามแล้วก็เคล้าน้ำตานะคะแต่ว่าอันนี้ฝากถึงแบบทั้ง

0: แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านนะคะจริงๆแล้วเป้าหมายของการที่มีขึ้นมาเนี่ยนะคะก็คือเราต้องการเป็นคนเก่งต้องการเป็นคนดีแล้วก็ต้องการที่มีความสุขนะคะทีนี้บางทีเนี่ยการไปตีความคำว่าเก่งเนี่ยเราอาจจะลิมิตอะไรแคบไปนิดหนึ่งนะคะเช่นเก่งต้องแปลว่าต้องเรียนหนังสือต้องมีปริญญาเยอะๆนะคะแต่จริงๆน้องบุ๊กก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าณอายุขนาดนี้นะคะความเก่งของเขาก็ฉายขนาดนี้แล้วนะคะเพราะนั้นก็ถ้าเราแค่ขยายกรอบนะคะว่าคำว่าเก่งหมายความว่าอะไรคำว่าดีหมายความว่าอะไรแล้วก็ที่สำคัญลูกเรามีความสุขหรือเปล่านะคะคือถ้าเราสามารถขยายกรอบอย่างนี้แล้วเนี่ยบางทีแล้วอะไรที่เราคิดว่าเป็นปัญหาณวันนี้มันอาจจะไม่ใช่ปัญหาเลยก็ได้ค่ะค่ะ
1: ครูเอ็มล่ะคะ
2: ครับผมกำลังมองว่าทั้งคู่เลยนะครับทั้งคุณลูกทั้งคุณพ่อเลยโชคดีมากที่บังเอิญว่ามาเจอกันได้มาอยู่ด้วยกันในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อพอดีผมมองว่าถ้าเกิดว่าอะไรมันจะเป็นไปมันก็ต้องเป็นไปยังไงซะบุ๊กเขาก็ต้องค้นพบแรปค้นพบทางที่เขาจะชอบแต่ว่าถ้าเกิดว่าค้นพบทางที่เขาชอบแล้วเนี่ยแต่ว่าในทางนั้นน่ะไม่มีคุณพ่ออยู่อันนี้น่าเป็นห่วงกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครจะมองว่าสถาบันการศึกษาเนี่ยมันดีอันนั้นดีอันนี้ดีสถาบันไหนดีก็ตามไม่สำคัญเลยถ้าเกิดว่าสถาบันครอบครัวไม่ดีพอครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทูเคสขอบคุณทูเอ็มนะคะแขกรับแชร์ของเราค่ะขอบคุณน้องบุ๊กขอบคุณพ่อบอยด้วยค่ะ
3: ขอบคุณครับ
1: และทั้งหมดนี้นะคะคือท่อมตัวเดียวกันฟีลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้ค่ะกลับมาติดตามชมรายการท่อมตัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่นะคะทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกรัฐบอกเลิกสัญญาขอค่าใช้จ่ายคืนได้ไหมคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและปรับภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำโดยห้างหุ้นส่วนสีธานีได้มอบหนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อมาแบบเสาเข็มที่ห้างหุ้นส่วนสีธานีขออนุมัตินั้นคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่ามีรายละเอียดไม่ตรงกับรูปแบบในสัญญาจ้างส่วนเสาเข็มตามแบบที่เทศบาลอนุมัติให้ใช้ได้นั้นมีค่าใช้จ่ายต้นทุนในการหล่อเสาเข็มที่สูงขึ้นและเทศบาลปฏิเสธที่จะชำระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงไม่ดำเนินการก่อสร้างเทศบาลจึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างโดยการเตรียมพื้นที่เพียง1วันส่วนงานงวดที่1ถึงงวดที่6เป็นงานหล่อเสาเข็มผู้ฟ้องคดีอยู่ในขั้นเตรียมการหล่อเสาเข็มแต่ยังไม่ลงมือดำเนินการใดๆแม้จะอ้างว่าเทศบาลปฏิเสธไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในการหล่อเสาเข็มที่เพิ่มขึ้นก็ตามผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ตามสัญญาที่ต้องปฏิบัติงานจึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายประพฤติผิดสัญญาเทศบาลจึงใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้โดยชอบแล้วและมีสิทธิ์ริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ18ของสัญญาจ้างส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นผู้ฟ้องคดีต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลในการเทศบาลเพิ่มค่างานในส่วนนี้ได้หากคาดว่าเป็นสิทธิ์โดยชอบโดยผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยอ้างว่าเทศบาลไม่ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนค่าซื้อซองประมูลค่าธรรมเนียมในการประกวดราคาค่าขอหนังสือค้ำประกันซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดราคานั้นศาลเห็นว่าแม้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจะได้เสียไปจริงก็ตามแต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าประกวดราคาทุกรายจะต้องเสียเป็นปกติอยู่แล้วในการที่จะเข้าร่วมประกวดราคาไม่ว่าในท้ายที่สุดจะเป็นผู้ชนะการประกวดราคาหรือไม่ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าวเช่นเดียวกันทุกรายดังนั้นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จึงไม่ใช่ค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงอันเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีจะนำมาเรียกร้องได้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายในส่วนดังกล่าวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: ฤดูร้อนเป็นช่วงที่มีสภาพอากาศแห้งแล้งหลายพื้นที่ได้เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งเพื่อลดผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดปิดก๊อกน้ำทุกครั้งหลังใช้งานเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อเพิ่มแรงดันน้ำที่หัวก๊อกน้ำหมั่นตรวจสอบซ่อมแซมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำอยู่เสมอเพื่อป้องกันน้ำรั่วไหลส่วนเกษตรกรควรวางแผนการเพาะปลูกให้เหมาะสมงดทำนาปรังและปลูกพืชอายุสั้นใช้น้ำน้อยเพื่อป้องกันพืชผลการเกษตรได้รับความเสียหายจากการขาดแคลนน้ำหากทุกภาคส่วนร่วมกันวางแผนการใช้น้ำที่มีอยู่จำกัดอย่างคุ้มค่าจะช่วยลดผลกระทบจากวิกฤตขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูร้อนด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย1784

หลังจากที่วันที่รู้ว่าไม่ได้เข้าเรียนแล้วมันมีความรู้สึกเสียใจครับทําไมเราต้องโดนแกล้งอย่างนี้ประเทศไทยยังมีความยุติธรรมไหมในส่วนที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในการสอบคัดเลือกนักเรียนพลตำรวจประจำปีพุทธศักราช2545ตามระเบียบการรับสมัครของโรงเรียนพลตำรวจนอกจากผู้สอบจะต้องผ่านข้อเขียนแล้วยังต้องถูกตรวจสอบประวัติคดีอาญาและสืบความประพฤติเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมแต่ในการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครสอบเกิดปัญหาขึ้นกลายเป็นที่มาของคดีนี้

ผมสิบตรีเอกฉลองจันทมิตรทำงานอยู่ที่สภ.กระนวลจังหวัดขอนแก่นครับมีความใฝ่ฝันที่อยากเป็นตำรวจตั้งแต่เด็กแล้วครับเพราะในความรู้สึกของเด็กบ้านนอกเนี่ยทำงานหรือว่ารับงานราชการเนี่ยมันจะมีความภูมิใจของพ่อของแม่ครับพอดีเรามีสิทธิ์แล้วก็ทางโรงเรียนบอกว่าจบม.6อย่างเงี้ยมันสอบตำรวจได้ก็เลยไปสมัครสอบลองดูครับถ้าเราสอบข้อเขียนหรือว่าสอบพละพวกสัมภาษณ์อะไรเรียบร้อยจะมีตรวจสอบประวัติเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือของผมเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแต่ว่าเขามากล่าวหาพ่อผมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมานี้ครับ

ับผมนายเรียบกันธมิตรนะครับอยู่บ้านหนองชุมแสงตำบลหนองใหญ่อำเภอหนองสีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับอาชีพที่ผมทำเป็นช่างตัดผมพอดีลูกชายอายุได้18เข้าไปสอบโรงเรียนเข้าโรงเรียนตำรวจใช่ไหมเสร็จทุกอย่างคือข้อเขียนภาระสัมภาษณ์อะไรก็สอบได้ทุกอย่างมาทีนี้มันมีเหตุการณ์ลักษณะคือทางโรงเรียนเขาส่งหนังสือให้ผู้นำหรือผู้น่าเชื่อถือในหมู่บ้านเข้าไปเซ็นรับรองความประพฤติของเด็กอะไรแบบนี้เขามาหาผมบอกว่าเขาจะไปเซ็นรับรองเขาอยากจะได้เงินอะไรกับผมแบบนี้แต่อยากได้ก็อยากได้เป็น 50,000 แต่ผมก็ไม่ยอมให้เพราะว่ามันเกินความเป็นจริงคือหลังผมไม่ได้จ่ายเงินให้เขาแล้วก็มีปัญหาลักษณะวันตัดสินวันที่ลูกชายเนี่ยไปดูขึ้นบอร์ดทางโรงเรียนเขาจะติดประกาศว่าจะได้ผ่านไม่ผ่านอะไรแบบนี้ไหมทีนี้ก็โทรมาบอกพ่อกับแม่บอกว่าไม่ผ่านประวัติมันไม่ผ่านประวัติเป็นการจากผู้นำให้การบอกว่าพวกคุณเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเขาว่างั้นผมก็เลยบอกว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นคือตัดสินใหม่ได้ไหมเขาบอกว่าคณะกรรมการเขาตัดสินแล้วตัดสินเลยไม่สามารถตัดสินรอบสองได้อะไรแบบนี้

นเหตุจากเงินมูลค่า 50,000 บาทในครั้งนั้นทำให้ครอบครัวจันทมิตรมีพฤติการที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวซึ่งถือได้ว่าการถูกกล่าวหาในครั้งนี้เป็นบททดสอบครั้งยิ่งใหญ่ในการเดินทางสู่ความฝันเพื่อเป็นตำรวจของคุณฉลองจันทมิตร

หลังจากนั้นผมก็เลยมาอยู่บ้านประมาณสักอาทิตย์นี่แหละก็เลยไปเห็นหนังสือพิมพ์เก่าๆแบบมีสารปกครองอะไรเนี้ยก็เลยมาศึกษาดูเออก็รู้ว่ามีสารปกครองจะทำเรื่องฟ้องก็สอบถามไปมาบอกว่าขอนแก่นเขามีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ทำเรื่องฟ้องไปสารปกครองเอกสารที่ผมจะเตรียมเข้าไปศาลปกครองคือมันมีหลักฐานที่ผมขอมาก่อนแล้วมันเป็นหนังสือการรับรองเกี่ยวกับข้อมูลยาเสพติดในตำบลในหมู่บ้านอะไรแบบนี้ก็มีทางในอำเภอทางผู้ว่าอะไรก็มีหลักฐานเขาก็เซ็นรับรองว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดวันที่ศาลนัดไปฟังคำตัดสินหลังจากที่ผมส่งเอกสารไปครบหมดศาลเขาบอกว่ารับบุตรชายผู้ฟ้องคดีเข้าอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปอะไรอย่างเงี้ยได้ยินคำศาลตัดสินแบบนั้นเออก็ดีใจอยู่ทีนี้ผมมารู้ทีหลังว่าทางโรงเรียนภูธร4ขอนแก่นเขาไม่เปิดรับสมัครเอานักเรียนที่เข้าเป็นนักเรียนไอ้ภูธรภาค4อะไรอย่างนั้นน่ะพอมารับปุ๊บมันจะเป็นอุทธรณ์อะไรนี่ผมรู้ข่าวทีหลังว่าเขาอุทธรณ์อะไรอย่างนี้ทางโรงเรียนก็เลยอุทธรณ์สู้ไปอีกมันก็เลยยื้อเวลาไปอีก

0: การต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ที่ควรจะได้รับของผู้ฟ้องคดีเป็นไปอย่างเข้มข้นเพราะฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีเองก็เตรียมข้อมูลมาอย่างดีเช่นกันทำให้สุดท้ายต้องมีการต่อสู้กันจนถึงในชั้นของศาลปกครองสูงสุด
1: คือวันที่ผมไปฟังคำตัดสินผมไปฟังคนเดียวผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าจะมีเหตุการณ์แบบไหนแต่จริงๆแล้วพอศาลมาคันคำตัดสินนะผมก็ดีใจสบายใจขึ้นเพราะว่าคำที่เขาตัดสินเขาบอกว่าให้ยืนยันตามศาลชั้นต้นแล้วก็ให้บุตรชายผู้ฟ้องคดีมาอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปแบบนี้คำให้การที่ศาลออกมาอะไรเนี่ย
2: จากที่พ่อโทรบอกผมได้กลับมาเรียนแล้วตอนนั้นผมมีความรู้สึกดีใจมากครับผมยังคิดในใจว่าความยุติธรรมในประเทศไทยยังหลงเหลืออยู่แล้วก็ความฝันที่ผมอยากจะทำในตอนนั้นมันกลับมาอีกครั้ง

าถึงบัดนี้ผมก็ขอบคุณทางศาลปกครองที่ให้การช่วยเหลือถ้าใครมีเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกับผมครอบครัวผมอะไรนี้ผมก็แนะนําให้ไปปรึกษากับทางศาลปกครองแล้วก็ไปขอคําแนะนํากับเขาทางศาลปกครองเขาจะให้คําแนะนําอย่างดีเลยครับผม

หนึ่งในคดีที่น่าสนใจของศาลปกครองคือคดีที่ชาวบ้านอำเภอแม่อายรวมกลุ่มกันยื่นฟ้องขอความเป็นธรรมเนื่องจากทางการมีคำสั่งเพิกถอนสัญชาติไทยและจำหน่ายชื่อของพวกเขาออกจากฐานข้อมูลทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนทำให้ผู้ฟ้องคดีเหล่านี้ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากต้องกลายเป็นชนกลุ่มน้อยที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงในประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตน

ค่ะชื่อนางบุญพงมาสัญชาติไทยนะคะสถานะสัญชาติไทยอาชีพก็เกษตรน้องสาวเรียนจบปริญญาและอยากทำงานข้าราชการทีนี้ก็เลยชวนกันไปอำเภอว่าไปขอพิสูจน์สถานะว่าเราเป็นคนไทยไหมพอไปพิสูจน์ปี42เนี่ยก็ผ่านเพราะว่าพอผ่านเสร็จน้องก็เข้ารับราชการเป็นตชด.เนาะพอมาปี45นี่น้องก็บอกว่าพี่บ้านเราอ่ะ5คนเนี่ยถูกจำหน่ายแล้วนะก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายแล้วเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบ

0: นี่นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่าเป็นมันเป็นเพราะอะไรเขาก็คุยถึงน้องสาวว่าเป็นถึงข้าราชการทำไมโดนแบบนี้ก็เลยบอกว่างั้นก็ต้องไปหาสว.ท่านก็แนะนำว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องฟ้องศาลปกครองทีนี้ชาวบ้านก็รวมตัวกันไปพอเราไปถึงแล้วก็ไปคุยกับทนายความแล้วได้ยื่นหนังสือวันนั้นแหละแต่จริงๆพี่บุญตามนะเพราะว่าอยากรู้ว่าถอนทำไมเขาเพิกถอนชื่อและจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎรเพราะอะไรทุกคนไม่ให้คำตอบเลยนะแต่มีอยู่ท่านเดียวที่ให้คำตอบก่อนจะขึ้นรถบอกว่าเนี่ยพวกเธอเป็นคนที่ซื้อบัตรใช่ไหมเอาเงินไปซื้อบัตรสวมบัตรใช่ไหมอ้าวเราไม่ได้ซื้อนะเราไม่ได้จ่ายนะก็มีความคิดว่าถ้าลักษณะแบบนี้สู้ได้ไม่ต้องกลัวเราบริสุทธิ์ละ
1: สรุปแล้วที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินลงมาก็คือให้นำรายชื่อชาวบ้านที่เพิกถอนตามคำสั่งอำเภอแม่อายเนี่ยเข้าทะเบียนขึ้นหมดวันนั้นนี่บรรยายไม่ได้คือมันดีใจสุดๆนะครับ
0: จะตัดสินว่าไงนะจะตัดสินว่าไงนะจนถึงวันสุดท้ายที่ศาลให้ไปฟังคำพิพากษาพอคำพิพากษาศาลออกมาปุ๊บชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกดีใจเฮร้องเพลงสรรเสริญบารมีส่วนตัวพี่บุญก็ไปนั่งฟังเนาะนั่งฟังในศาลก็ดีใจอ่ะ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะคดีฟ้องขอให้ขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถไฟเป็นอีกคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการละเลยต่อหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ฟ้องคดีต้องโดยสารรถไฟขบวนด่วนพิเศษเพื่อไปกลับพระนครศรีอยุธยาเชียงใหม่เป็นประจำซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางนานนับ10ชั่วโมงกว่าจะถึงที่หมายระหว่างการเดินทางผู้ฟ้องคดีต้องมองวิวทิวทัศน์ผ่านกระจกหน้าต่างที่มีแผ่นป้ายโฆษณาสินค้ามาปิดทับไว้ทำให้เกิดอาการตาพร่ามัวคลื่นไส้ตลอดการเดินทางผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไขจึงได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

ชื่อปรีชาเชื้อพลากิจนะฮะขณะนี้รับราชการอยู่ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค5จังหวัดเชียงใหม่มาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆเนี่ยมันก็ต้องหาที่พักสายตานะและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ฉันเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูปพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดนะพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวถ้าคิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะฮะผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยเอาออกให้หมด

0: คือศาลปกครองสูงสุดพิพากษาและเป็นใจความสำคัญว่าไอ้รถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะมันไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะกระโดนใจมากเลยนะฮะเพราะมาใช้ได้ถูกใจมากครับ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

อีกคดีหนึ่งที่เกิดจากบริษัททำเหมืองแร่และโรงแต่งแร่ปล่อยน้ำเสียปนเปื้อนสารตะกั่วลงสู่ลำห้วยคลิตตี้ส่งผลต่อชาวบ้านคลิตตี้ล่างซึ่งมีวิถีชีวิตแบบพึ่งพิงธรรมชาติไม่สามารถใช้น้ำและจับสัตว์น้ำเพื่อดำรงชีวิตได้เหมือนเดิมอีกทั้งทางการก็ไม่ได้ดำเนินการเพื่อขจัดมลพิษและฟื้นฟูลำห้วยคลิตตี้ให้คืนสู่สภาพเดิมชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

0: ชื่อในกำทรศิษวันมาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับเกิดผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะปวดหัวแบบเปรี้ยงๆและมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆเนี่ยจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะบางทีปวดท้องนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบาดนาเอกสารทะเบียนบ้านนะใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายก็จะจัดการคือวันนั้นก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องนี่ต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะเพราะไปวันนั้นก็ศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้นจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

สวัสดีค่ะนี่คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีค่ะก่อนจะไปคุยกันเรื่องกองทุน SSF และ RMF มีประโยชน์คูณ2สำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างไรฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะแต่ช่วงกลางปีเรื่อยไปจนกระทั่งถึงปลายปีเนี่ยก็มักจะมีคำถามนะคะว่าเราควรจะซื้อกองทุนรวมอะไรบ้างเพื่อไปลดหย่อนภาษีนะคะโดยหลักๆแล้วนะคะการที่ลงทุนในกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษีมีด้วยกัน2ตัวเป็นที่นิยมค่ะตัวแรกก็คือเรื่องของกองทุน RMF นะคะซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการที่ออมเอาไว้ใช้ยามเกษียณอายุส่วนกองที่2นะคะก็คือกองที่เรียกว่า SSF ซึ่งมาทดแทน LTF นั่นเองค่ะกอง SSF เนี่ยวัตถุประสงค์หลักก็คือออมเอาไว้ใช้เพื่อเป้าหมายในชีวิตระยะยาวนะคะส่วนความเหมือนกันของทั้ง2กองทุนก็คือเรื่องของสิทธิในการลดหย่อนภาษีในปีที่ลงทุนค่ะมาดูกันที่ตัวแรกก่อนนะคะกองทุน RMF หรือที่เราเรียกว่า Retirement Mutual Fund นะคะวัตถุประสงค์หลักของกองทุนนี้ก็คือให้เราตั้งใจออมเอาไว้ใช้สำหรับยามเกษียณอายุนั่นเองค่ะเงื่อนไขของการลงทุนในกองทุนรวม

IMF นะคะก็คือนักลงทุนจะต้องลงทุนต่อเนื่องติดต่อกันทุกปีนะคะจนกระทั่งอายุครบ55ปีถึงจะมีสิทธิ์ขายกองทุนคืนนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าการลงทุนนั้นจะต้องต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย5ปีปฏิทินค่ะความหมายของ5ปีปฏิทินนะคะหมายความว่าสมมุติว่าวันนี้เป็นวันที่1ตุลาคมนะคะเราซื้อปีนี้นะคะเราสามารถจะไปขายในอีก5ปีข้างหน้าโดยไม่ต้องรอครบวันที่1ตุลาคมของ5ปีถัดไปค่ะเราขายเมื่อไหร่ก็ได้นะคะในปีปฏิทินนั้นๆค่ะการลงทุนในกองทุนรวม IMF เนี่ยนะคะไม่จำเป็นจะต้องซื้อกองเดิมทุกปีนะคะสามารถสับเปลี่ยนกองหรือซื้อกอง IMF ใหม่ได้นะคะเมื่อเรานำการลงทุนใน IMF บวก SSF บวกการลงทุนใน Provident Fund สำหรับพนักงานเอกชนนะคะหรือบวกด้วยกองกบข.สำหรับพนักงานที่เป็นข้าราชการนะคะและบวกด้วยประกันบำนาญแล้วต้องไม่เกิน 30% ของรายได้หรือไม่เกิน 500,000 บาทค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนักลงทุนจะต้องทำตามเงื่อนไขของการลงทุนเพื่อจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะคะตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมานะคะเกณฑ์เดิมของ IMF เนี่ยก็กำหนดให้นักลงทุนต้องลงทุนขั้นต่ำ 3% ของรายได้หรือเท่ากับประมาณ 5,000 บาทต่อปีนะคะและต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปีนะคะปัจจุบันนี้ก็บอกว่าได้ยกเลิกเกณฑ์ขั้นต่ำไปแล้วนะคะแล้วก็นักลงทุนสามารถลงทุนปีต่อปีนะคะหรือปีเว้นปีก็ได้ค่ะดังนั้นก่อนการลงทุนในกองทุนรวม RMF นะคะนักลงทุนควรพิจารณาตัวเองก่อนว่าจะสามารถลงทุนในระยะยาวได้หรือไม่เพราะว่าถ้าหากผิดเงื่อนไขไปแล้วเนี่ยเราจะต้องคืนภาษีย้อนหลังด้วยนะคะกองทุนรวมตัวถัดมานะคะก็คือกองทุนรวมน้องใหม่ที่เรียกว่า SSF หรือมาทดแทน LTF นั่นเองค่ะเราจะต้องถือให้ครบนะคะซื้อวันไหนต้องขายวันนั้นหรือหลังจากนั้นแต่ต้องเป็นรอบ10ปีค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราซื้อกองทุน SSF นะคะในปีที่แล้วนะคะคือ1ตุลา2563เราจะต้องถือให้ครบวันที่1ตุลา2573นะคะหรือหลังจากนั้นค่ะถึงจะสามารถขายกองทุนรวม SSF ได้ค่ะสำหรับกองทุนรวม SSF เนี่ยนะคะมีข้อแตกต่างกับกองทุนรวม RMF ค่ะนั่นก็คือว่ากองทุน SSF เราไม่จำเป็นต้องซื้อติดต่อกันทุกปีนะคะเราอยากจะได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีปีไหนก็ซื้อปีนั้นค่ะถ้าพิจารณาลงทุนเพียงกองทุนรวม SSF เพียงตัวเดียวนะคะเราสามารถจะลงทุนได้ถึง 30% ของรายได้แต่ต้องไม่เกิน 200,000 บาทค่ะข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนระหว่างกองทุน SSF และกองทุน I ก็คือว่ากองทุน SSF เนี่ยเมื่อครบรอบ10ปีแล้วเราสามารถจะขายคืนได้เลยนะคะไม่ต้องรอจนครบอายุ55ปีเหมือนกองทุนรวม IMF ค่ะข้อแตกต่างอีกประเด็นหนึ่งระหว่างกองทุน SSF และกองทุน RMF ก็คือว่าถ้าเราลงทุนในกองทุน RMF เนี่ยนะคะเราจะไม่มีโอกาสรับเงินปันผลระหว่างทางนะคะแต่ถ้าเราลงทุนในกองทุน SSF เนี่ยเราอาจจะมีโอกาสที่จะได้รับเงินปันผลระหว่างทางได้ค่ะเทคนิคการลงทุนในกองทุนรวม RMF และกองทุนรวม SSF นะคะเนื่องจากว่าทั้ง2กองทุนนี้เป็นการออมในระยะยาวนะคะดังนั้นก็จะต้องอาศัยเทคนิคที่ดีเข้ามาช่วยนะคะเทคนิคดังกล่าวที่ว่านี่ก็เรียกว่า DCA หรือ Dollar Cost Average นะคะหรือแปลเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยนั่นเองค่ะเป้าหมายของการลงทุนด้วยเทคนิค DCA เนี่ยนะคะก็เป็นการสร้างวินัยในการลงทุนอย่างสม่ำเสมอนะคะเป็นการตัดเงินจำนวนเท่าๆกันทุกเดือนนะคะลงทุนอย่างสม่ำเสมอให้มีวินัยในการลงทุนนะคะหรือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะขอให้ธนาคารเนี่ยทำการตัดบัญชีอัตโนมัติให้เราก็ได้ค่ะวิธีการลงทุนแบบ DCA ทำให้เราสามารถมีวินัยในการลงทุนนะคะและนอกเหนือจากนั้นแล้วก็จะทำให้เราสามารถตัดอารมณ์กล้าๆกลัวๆในการลงทุนลงไปได้ค่ะดังนั้นนักลงทุนที่จะลงทุนเนี่ยต้องมั่นใจว่าเราสามารถทำตามเงื่อนไขของกองทุนนั้นๆได้หรือไม่เราเข้าใจความเสี่ยงและผลตอบแทนของกองทุนนั้นหรือไม่นะคะพบกันใหม่ในรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เมาแล้วขับ

0: เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนโดยผู้ที่ดื่มแล้วขับมีอัตราการบาดเจ็บสูงกว่าผู้ที่ไม่ดื่ม 6.6 เท่าและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงถึง 9.6 เท่าเพื่อลดความสูญเสียจากการเมาแล้วขับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอเตือนผู้ขับขี่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งช่วงก่อนและขณะขับรถหากดื่มห้ามขับรถโดยเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่สร้างความสูญเสียทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นควรให้เพื่อนที่ไม่ดื่มขับแทนใช้บริการรถแท็กซี่หรือรถโดยสารสาธารณะกรณีไม่มีเพื่อนร่วมทางควรรอจนสางเมาจึงค่อยขับรถโดยเฉพาะการขับรถในช่วงกลางคืนให้เพิ่มความระมัดระวังผู้ขับรถคันอื่นที่เมาแล้วขับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ดื่มไม่ขับลดเสี่ยงอุบัติเหตุด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย1784
1: เดี๋ยวจะไปแล้ว

0: ซีรีส์วิถีคนวันนี้เดินทางมาที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากเรานัดไว้กับชายหนุ่มชื่อว่าหมอโวครับ
1: หัวสองครับ
0: ที่จะพาชาวบ้านบ้านกรูโบนั่งรถกว่า100กิโลเมตรเข้ามาหาซื้อของในเมืองครับกรูโบที่พูดถึงก็คือหมู่บ้านที่เราทราบมาว่าเขาใช้ชีวิตกันกลางป่าพร้อมทั้งยังคงวิถีการลงแขกช่วยเหลือกันในหมู่บ้าน
1: คนนี้ผมจะไปงานไปเดินโดยรถไฟครับอ๋อครับ
0: หมอโวธงชัยกาญจนะเจริญชัยพนักงานสุขศาลาพระราชทานเทศบาลแม่จันอุ้มผางเขาไม่ได้เป็นหมอโดยวิชาชีพนะครับแต่ชาวบ้านเรียกหมอเพราะเป็นผู้ที่เข้าไปดูแลสุขภาพของพี่น้องกะเหรี่ยงที่บ้านกรูโบ
1: กำลังจะไปตัวของไข้อาชาวบ้านว่ามีคนไข้คนหนึ่งแม่จะไปมาส่งมันนะครับไปครับพี่ได้เสียงเย็นตาคือเมื่อหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าป้าตาให้กินยาครับก่อนเรื่องอะไรครับ
0: หมอโวเป็นทุกอย่างของชาวบ้านที่นี่ครับรวมทั้งยามที่ต้องพาชาวบ้านเข้าเมืองมาทำธุระซื้อของหรือว่าอื่นๆไกด์ก็คือหมอโวนี่แหละครับ
1: คนส่วนใหญ่คนที่นี่ก็ไม่เคยแบ่งมาเท่าไหร่ถ้าไม่จำเป็นคนที่ไปก็ไม่ต้องเสียตังค์ครับไปฟรีนี่แหละครับไม่ต้องเสียค่ารถไม่แต่บาทเดียวครับ
0: การเดินทางออกนอกหมู่บ้านนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะความไม่สะดวกของถนนหนทางและก็รถราทำให้ชาวบ้านบางคนไม่เคยเข้าเมืองเลย

0: ยกุ้งกระร้านอ่ะร้านอยู่ก็เนี่ยคันนี้ที่มานี่ก็มีหลายคนครับผมเกือบ20คนครับผม
1: มาครั้งนี้เป็นครั้งแรกเหรอ
2: ครั้งแรก
3: ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจ
1: แล้วครั้งนี้พาคุณตามาทำอะไรคะ
0: เขาอยากจะมาเที่ยวแผ่นดินโดยไหลฟ้า

0: ครับถ้าเกิดเกินมาไม่เคยมาครับผมร้านนี้พี่ร้านนี้เป็นร้านขายส่งครับผมทุกกว่าร้านอื่นครับผม
1: ฝากให้ผู้ใหญ่นะ
0: ครับผม
1: ใหญ่เขาฝากซื้อไปขาย
0: แล้วพี่ขอบคุณมากนะครับ
1: ครับโอเค
2: การออกมาในเมืองนั้นเป็นเรื่องลำบากครับด้วยหนทางนั้นไม่ค่อยจะสะดวกฉะนั้นการที่นานๆได้ออกมาทีทุกคนจึงอยู่ในชุดที่สวยแล้วก็ใหม่ที่สุดของตัวเองสีสันสวยงามแบบนี้แหละครับ
3: ลุงอยู่บ้านแต่งตัวแบบนี้ไหมแบบนี้แหละมาเข้าเมืองก็แต่ง
2: หมอโวบอกว่าทุกคนตื่นเต้นแต่ว่าไม่ค่อยแสดงออกนะครับใจจริงนี่อยากอยู่นานๆบางคนถ้าอยู่ข้ามวันก็มีที่พักที่ทางอำเภอเขาจัดไว้ให้ครับ
0: ถ้ามากับผู้หญิงกับผู้ชายก็จะแบ่งแยกกันอยู่คนละห้องครับผมผู้หญิงเขานอนห้องนี้ผู้ชายก็ไปนอนห้องนี้ครับครับผมใช่ปะได้เคยอ่ะ
2: วันนี้ทุกคนได้ซื้อของที่ตัวเองต้องการได้ครบถ้วนหมอโวที่แปลงกายเป็นไกด์ก็ควบคุมลูกทัวร์กลับทันที
0: ทุกคนขึ้นรถนะครับเอาอย่าไปก่อนหน่อยนะครับถ้าไปกันทีก็ต้องไปกันเยอะมากครับขานี่ชาตลอดเลยครับเทนั่งไม่ได้แต่ละคนนะครับไปแล้วครับ
2: ระยะทางประมาณ113กิโลเมตรจากอำเภออุ้มผางก็จะมาถึงหมู่บ้านครูโบใช้เวลา6ชั่วโมงในหน้าแล้งครับแต่ว่าถ้าเป็นหน้าฝนอาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นอาจถึง10ชั่วโมงเลยทีเดียวผ่านเส้นทางหลากหลายรูปแบบทั้งเส้นทางคดโค้งและก็ลาดชันเดินทางมาถึงหมู่บ้านครูโบหมู่บ้านกลางป่าที่เราได้ยินมาว่าที่นี่ยังมีวิถีดั้งเดิมอยู่

กูโบนี่อยู่แบบสงบมากนะครับอาหารการกินก็หากินตามธรรมชาติครับเช่นผักก็กินตามฤดูได้เลยครับอยู่แบบพอเพียงนะครับไม่มีเงินก็อยู่ได้นะครับ

0: จะพาไปพบกับผู้ใหญ่บ้านก่อนครับ
1: เออผู้ใหญ่เดี๋ยวได้มาแล้วเน
0: า
1: ะ
0: โอเคๆที่แรกก็ตลอด
2: หมู่บ้านกูโบจริงๆแล้วเป็นภาษามอญมอญจะเรียกว่าเกริ่นโบนี่เป็นห้อยโบนี่เราจะเรียกว่าเป็นหวายนะครับหวายเยอะที่สุด
3: หมู่บ้านกรูโบเป็นหมู่บ้านที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยพม่าตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออกหมอโวบอกว่าจากที่นี่เดินทางไปอีกแค่1ชั่วโมงก็จะถึงพม่าแล้วล่ะครับซึ่งบริเวณนี้เป็นที่อยู่อาศัยของชาวปากากะยอหรือว่ากะเหรี่ยงเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่อายุกว่า100ปีมีประมาณ37หลังคาเรือนครับ
2: อาชีพหมู่บ้านเราคือไล่นะครับไล่นาส่วนใหญ่พี่น้องอาจจะทำเป็นอาชีพหลักนะครับคือเป็นวิถีชีวิตของเราม
4: ีผ่านไหลที่เราปลูกรวงกับข้าวฟักก็มีฟักเขียวก็มีข้าวโพดก็มีครับ
5: อันโน่หลับเป่าไม่ได้มาพี่แหละเจ้าเล่นยุ่งซี่อ่ะ
6: โอ้เลยเสียบุรุษเนี่ย
2: เราจะผสมผสานกันปลูกพีชเอาไว้สำหรับกินแต่ละปี

0: ถ้าพอกินที่เหลือจะเอาไว้แลกของหรือขายนะครับก็พี่น้องมารอทั้งหมดแล้วผมจะพาไปเอ็นนะครับไปรวมกันที่ในไร่เราช่วยกันครับไปช่วยกันเหยียบข้าวแบกข้าวเหยียบข้าวนะครับหมอวอนายเหนื่อยไหมขึ้นขาโอ้ครับและนี่ถึงจุดที่เราอาจจะวันข้าวแล้วครับตอนนี้น้องๆกำลังตัดต่อไม้นะครับไว้สำหรับจะปูเสือหรือปูลำแพงหรือว่าจะแพงลำแพง
1: วันนี้ที่ไร่ของลุงมอตะเซงและลูกชายเขามีการลงแขกนวดข้าวกันครับบรรยากาศคึกคักเลยทีเดียวข้าวถูกเกี่ยวไว้เรียบร้อยแล้วชาวบ้านก็มาช่วยกันแทบทั้งหมู่บ้านเพื่อขนข้าวและแบกข้าวเอามาวางเรียงกันเป็นวงกลม
2: มาช่วยกันอย่างนี้แหละค่ะช่วยกันทั่วเลยค่ะ
3: ช่วยเกี่ยวข้าวช่วยนวดข้าวเนี่ยช่วยกันอย่างนี้ในบ้านเราดีครับไม่มีการจ้างการอะไรครับช่วยกันเอาแรงกันอย่างนี้เลยครับ
4: ถึงเวลาเราก็เขาก็มาช่วยเราอย่างนี้เลยครับเหมือนกัน
0: นวดข้าวแบบสนุกสนานเมื่อกองที่ยังไม่มีรถแท็กมาเราก็ใช้คมหรือใช้ควายนะครับเพื่อให้เหยียบข้าวมาอย่างนี้แหละ
1: วิถีของการลงแขกหรือว่าการร่วมมือช่วยกันของชาวบ้านที่นี่นะครับเป็นสิ่งที่ยังคงดำรงอยู่แม้ว่าบางสิ่งจะมีเครื่องมือมาอำนวยความสะดวกแต่ก็ยังไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นมีอะไรก็บอกกันถ้าไม่บอกก็จะมีการโกรธกันได้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการดูถูกน้ำใจแหมน่ารักทีเดียวครับ
5: คือความต้องการจะชอบอย่าโอ้โหโอ้โหโอ้โห
6: จะสายเป็นวิถีหลักๆคือความรักความสามัคคีในกลุ่มของพวกเรา
1: ไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะว่าน้องควายก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับการนวดข้าวนี้ด้วยครับ
7: ก็วันนี้เป็นไร่ของลุงผมนะครับแล้วผมเอาควายมาช่วยลุงลุงก็มีแค่สองพ่อลูก
0: เรานวดข้าวด้วยควายต้องใช้เวลากลางคืนนะครับควายนี่มันไม่ชอบที่แสงแดดเยอะๆนะครับมันชอบเย็นๆมันไม่มีแสงแดดอย่างเงี้ยมันใช้เวลาทำงานได้นาน
1: เสียงฮือๆที่เราได้ยินนั้นนะครับเป็นเสียงของคนที่พูดกับควายครับเพื่อเป็นการเตือนให้มันทำงาน
0: เมื่อก่อนยังใช้ควายอยู่เยอะแต่ตอนนี้เทคโนโลยีเริ่มเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนแปลงบ้านนะครับยังมีพี่ตัวนึงยังเริ่มใช้อยู่นะครับยังต้องใช้อยู
1: ่ผมว่าความยากลำบากในการเดินทางตลอดจนการอยู่ห่างไกลในป่าลึกทำให้ผู้คนที่นี่ยังคงรักษาวิถีดั้งเดิมและปรับตัวเข้ากับธรรมชาติในคืนที่เราไปชาวบ้านได้จัดการแสดงเต้นรำตรงซึ่งเป็นประเพณีของชาวกะเหรี่ยงที่จะแสดงในงานสำคัญเช่นงานทำบุญข้าวเปลือกใหม่อีกทั้งยังเป็นกุศโลบายในการสอนลูกหลานของบรรพบุรุษที่นี่ด้วยนะครับอย่างพี่สาวคนนี้เขาเป็นนักเต้นรำตรงประจำหมู่บ้านเลยนะครับเต้นมากว่า40ปีแล้วก็ยังเป็นครูสอนเต้นรำตรงให้กับเด็กๆในหมู่บ้านอีกด้วย
8: เป็นพี่ในหมู่บ้านเรานี่แหละเป็นเวลาจัดงานทำบุญนี่เขาเต้นรำทุกครั้งเลยค่ะ
9: แล้วพี่ต้องรำทุกครั้งไหมคะ
8: ทุกครั้ง
10: Thank you.
1: เป็นวิถีที่เราไม่ได้เห็นกันมากนะเราเจอว่ามีคนทุกรุ่นเรียกว่ามากันหมดทั้งหมู่บ้านเลยก็ว่าได้ครับผมดูจังหวะเต้นแล้วไม่ธรรมดาครับเต้นกันสนุกจริงๆบางคนถึงขนาดเข่าอ่อนกันเลยทีเดียว

0: เช้าๆที่หมู่บ้านกรูโบเดินไปไหนก็จะเจอคนออกไปหากินที่ผมพูดว่าหากินอันนี้คือเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับ
1: อ๋อนี่เราจะไปดูตะไคร่กับเบ็ดครับเพราะว่าเป็นวิถีชีวิตของพี่น้องที่เลี้ยงชีวิตครอบครัวมาอยู่อย่างนี้ครับ
2: เก็ดผักกุกนะครับผักกุกที่เราเคยกินมาตลอด
3: เก็บไว้เฉพาะหัดที่อ่อนๆ
1: เป็นผักธรรมชาติอยู่ในป่า
0: ที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้มีเรื่องราวและชีวิตผู้คนที่ใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายตามอัตภาพเรียนรู้การพึ่งตนเองและการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีลำน้ำแม่จันที่เห็นอยู่ข้างล่างนี้แหละครับเป็นที่พึ่งพิงหลัก
1: ใช้วิธีการโรยเบ็ดนะครับติดมาตัวหนึ่งแล้วนะครับคุณพ่อกระเรียนต้องใช้อย่างนี้แหละแค่ได้แล้วพอ
2: แค่สองตัวครับ
1: เอามาแบนกินในครอบครัวหรือถ้าเหลือเล็กน้อยก็แบนกินครอบครัวที่อื่นเวลาได้ปลาแล้วได้ผักด้วยเลยไปทางกับข้าวแกงส้มนะครับนี่ทรายผักกุ๊บไปเลยสุดยอดเลยนะครับเป็นอาหารหลัก
0: ที่กรูโบมีบางส่วนของลำน้ำแม่จันที่ถูกจัดให้เป็นวางปลาซึ่งชาวบ้านเขาพร้อมใจกันกำหนดเป็นเขตอภัยทานนะครับห้ามจับตั้งค่าปรับกันตัวละ500บาท
1: บริเวณนี้เป็นเขตรักษาพันธุ์ปลาและดูแลสัตว์น้ำนะครับเนี่ยปลายังขึ้นเลยนะครับเวลาเราจะมาเนี่ยจะได้ยินเสียงเท้ามาอย่างเงี้ยโตตะโตตะก็ปลาจะขึ้นมารอกินอาหารเลยนะครับ

0: วันที่เราไปที่นี่ชาวบ้านเขาเตรียมตัวสำหรับการตำข้าวที่ลำน้ำแม่จันแห่งนี้เป็นแหล่งโรงสีของชาวบ้านครับเพราะว่าเขามีครกกระเดื่องพลังน้ำที่ทำหน้าที่ดังกล่าวซึ่งในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวจะเห็นครกกระเดื่องตำข้าวตั้งเรียงรายตลอดลำน้ำเพราะว่าชาวบ้านเขายังไม่มีโรงสีข้าวเปลือกในหมู่บ้านหรือว่าถ้าจะมีก็ต้องขับรถออกไปนอกหมู่บ้านประมาณ1ชั่วโมงจึงจะถึงนี่คือภูมิปัญญาโบราณใช้พลังจากน้ำในการตำข้าวหน้าฝนก็จะแย่หน่อยนะครับเพราะว่าน้ำในลำน้ำแม่จันก็จะสูงขึ้นมากกังหันน้ำและครกตำข้าวเหล่านี้ก็จะถูกน้ำท่วมชำรุดเสียหายจมน้ำจมตะกอนกันไปหมด
1: ไปไหนกันลุง
2: ไปทางคดนั้นครับ
0: พอน้ำลดทุกปีการลงแขกซ่อมกังหันน้ำและครกกระเดื่องเหล่านี้จึงต้องมี

0: ถึงหน้าแล้งน้ำลนถึงเดินอย่างพี่น้องก็ต้องใช้เวลามาซ่อมแซมต้องใช้อย่างนี้ทุกคืน
1: ใส่ใบพัดแล้วก็ต้องให้ไม้นี่หมุนครับแล้วเมื่อใส่ใบพัดนี่มันก็หมุนไม่ได
2: ้ชาวบ้านมาช่วยกันบางคนก็ทานใบพัดปรับที่ต้องทานร่วมกันถ้าเราช่วยกันหลายๆคนก็

0: ย่างพวกเราคือเรามีตันไม่เยอะซื้อลมสีเครื่องนึงอาจจะไม่พอใช้เราก็อาศัยพบตันน้ำธรรมชาติช่วยเราได้ตอนนี้นะครับเป็นวิธีการป้องกันดินสไลด์นะครับใช้วิธีการจอบและเสียดรูไม้นี่นะครับวิธีของเราไม่ต้องใช้ตะปูเลยนะครับเป็นภูมิปัญญาของดั้งเดิมของพวกเรานะครับตอนนี้จะเสียดไปเลยนะครับเสียดที่ในรูนี่นะครับเราจะมัดใบพัดนางตรงนี้เลยจะใช้ไหวตัวนี้เลยนะครับ
1: ไหวนี้ใช้ประโยชน์เท่ากับอายุเท่ากับตะปูครับตะปูนี่มี10ขึ้นสนิมอันนี้ไม่มีขึ้นสนิมถ้ามันโดนฝนใช้ได้ประมาณ10กว่าปีครับข้าวเปลือกได้1ปีครับนี่พวกนี้1ปีครับตรงนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
2: ในขณะที่อีกกลุ่มกำลังลงแขกซ่อมกังหันและครกกระเดื่องนั้นทางฝั่งนี้ก็กำลังเตรียมของเพื่อจะนำมาทำอาหารกินกันกลางป่านี่เลยนะครับ
3: อันนี้มื้อไหนครับ
4: มื้อเที่ยงค่ะกลับไปทางแบบข้าวค่ะ
5: แล้วต้องว่าน้ำ
6: ครับที่น้ำพริกครับ
7: ไปห่อข้าวค่ะก็มาทางงานที่ไร่แล้วก็มากินที่ไอ้ทางห้วยอ่ะ
0: เวลาจะไปรวมการทำกิจกรรมอะไรเราก็จะห่อเข้าไปอย่างนี้แหละกับข้าวลาบๆคือผักกรูบนะครับลูกเดือถั่ว

0: กินเสร็จแล้วก็แปรงฟันกันตรงนี้เลยครับ
1: กินมัดกินอะไรมันติดฟันใช่ไหมเอาไฟนี่ถูถูถู
0: เป็นไงครับห้องแปรงฟันที่บรรยากาศดีที่สุดในโลกแหมผมนี่ชอบจริงๆเลยครับ
2: เขาขึ้นหน่อยนึงครับ
0: ส่วนใครที่จะเอาข้าวมาตำก็ไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวเลยครับเพราะถือว่าเป็นเครื่องมือที่สร้างมาร่วมกัน
3: พี่เขาเทข้าวก็เหมือนกับเลือกคนนะครับอย่าให้ข้าวได้เยอะๆก็บอกอย่าให้เต็มยุ้งเทโป้หนึ่งให้เยอะขึ้นอีกหนึ่งโป้เขาแบบนี้ครับขึ้นมามองดาวเดือนเขาบอกเขาบอกอย่าให้ข้าวได้เยอะๆอีก
0: การอยู่ริมน้ำมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียนะครับในบางช่วงเวลาหากถนนใช้ไม่ได้เลยลำน้ำก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดในการขนสิ่งของต่างๆเพื่อเอาไปใช้ในที่อื่น
4: เมื่อสมัยก่อนที่ยังไม่มีสะพานข้ามน้ำเราต้องใช้แพมาแล้วสำหรับเอาไว้ขมโซมของเราอิแตะหรือคมนะครับที่จะข้ามฟานบรรทุกทั้งผู้ป่วยทั้งเราอิตะเวลาเราไปหาปลาหรือเราจะไปโรงเบ็ดโรงไข่

0: น้ำที่ลึกๆเราต้องใช้แพนะครับ
1: ถึงแม้ว่าหมู่บ้านแห่งนี้จะอยู่กันมาอย่างสงบแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งที่ดีก็คือชาวบ้านที่นี่กลับไม่รู้สึกกลัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เดินทางเข้ามา
0: ที่เราไม่กลัวเพราะว่าเป็นวิถีของเราจริงๆถึงแม้ว่าความเจริญจะเข้ามาในหมู่บ้านของเราหรือเข้ามาจากสามคนแต่ว่าเราต้องยอมรับเป็นส่วนหนึ่งขอให้พี่น้องเข้าใจแล้วว่าทุกฝ่ายก็เราต้องยอมรับกันนะครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่17กันยายน2569นะคะวันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าร่มยังได้ทำงานต่อนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะหลายพื้นที่ของประเทศไทยนั้นยังมีฝนค่อนข้างมากเลยค่ะทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะวันนี้เจอฝนหนักมากได้นะคะฝนวันนี้เกิดจากอะไรไปดูกันค่ะปัจจัยสำคัญวันนี้นะคะก็มาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนั้นมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะทำให้หลายพื้นที่ยังมีฝนและฝนตกหนักถึงหนักมากนั่นเองค่ะสำหรับคลื่นลมทะเลวันนี้ก็ค่อนข้างแรงนะคะทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูงขึ้นไปมากกว่านั้นได้อีกส่วนอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนั้นคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะชาวเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งเอาไว้ก่อนค่ะสำหรับประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับล่าสุดเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายนนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ17กันยายนฝนตกหนักถึงหนักมากจะเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคอีสานก่อนโดยพื้นที่ฝนหนักมากอยู่ที่จังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์เลยหนองคายรวมถึงระนองและพังงาค่ะวันที่18กันยายนพื้นที่ฝนจะขยับลงมาภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ได้รับผลกระทบมากขึ้นโดยฝนหนักมากจะเน้นที่ระนองพังงาภูเก็ตชุมพรและสุราษฎร์ธานีค่ะวันที่19กันยายนนะคะจุดที่ต้องเฝ้าระวังฝนหนักมากจะอยู่ที่ราชบุรีระยองจันทบุรีและหลายจังหวัดของภาคใต้ตั้งแต่ฝั่งอ่าวไทยลงไปจนถึงฝั่งอันดามันค่ะวันที่20กันยายนฝนหนักมากจะเน้นบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนนะคะช่วงนี้จึงต้องระวังฝนตกหนักและฝนที่สะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนทะเลอันดามันนะคะคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งตลอดช่วงวันที่17-20กันยายนนี้ค่ะมาดูอากาศรายภาคกันนะคะภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายแห่งแล้วก็ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานวันนี้มีฝนมากที่สุดเลยนะคะร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากหลายแห่งโดยเฉพาะเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและขอนแก่นมีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากค่ะภาคกลางมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักโดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาไปจนถึงพื้นที่ด้านตะวันตกและตอนล่างของภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราไปจนถึงจันทบุรีและตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไปจนถึงสงขลาส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบริเวณภูเก็ตกระบี่และตรังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากเป็นพิเศษที่ระนองและพังงานะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะวันนี้มีฝนร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งใครมีแผนเดินทางอย่าลืมเผื่อเวลาแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางกันด้วยนะคะวันนี้นะคะฝนค่อนข้างขยันค่ะเพราะว่ากระจายเกือบทั่วทั้งประเทศเลยลมก็ยังเป็นของที่ต้องติดตัวนะคะส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนหนักและฝนสะสมนั้นต้องเพิ่มความระมัดระวังกันหน่อยค่ะเดินทางปลอดภัยดูแลตัวเองนะคะแล้วพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ค่ะมาดูกันค่ะว่าฝนจะเดินทางไปที่ไหนวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
2: เฮ้
3: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
4: มาชาพีหรอหนูนี่มากาแพ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อน

0: เป็นคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
1: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากินอะไรก็เลยต้องปลูกผีกันนะ
0: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
2: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้แล้วนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาธรรมา
3: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
2: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: ่คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกป่านะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
2: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
3: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
2: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้ามันมีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอยแน่ๆ
1: และท่านก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
2: ช่วแรกนี่เราก็ละจ้าประกอแต่ถ้าหวานะว่าวานเนอพวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
4: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
2: นี่มาอะไรอ่ะ
0: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
4: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
5: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
0: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
4: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพอ.สว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส
3: ่มันสิไปเห็นงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านส่องตั้งกลุ่มท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพยุคกาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอาน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

0: ัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
1: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอ่ะเอาไงดี
0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
1: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
2: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอ่ะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลยพวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะไม่เห็นได้ยินเลย
1: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
2: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวครับกันก่อนเถอะ
1: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
0: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
1: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา
2: ไหวไหมต้นกล้า
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
3: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วคะ
4: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
0: ปลอดภัยทุกคนครับ
5: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
4: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
0: ใช่ครับนู่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
2: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
1: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
1: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
0: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
3: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
0: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
1: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดี ความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
4: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
1: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟวารสับแล้วจ้าส
2: ุ
1: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
2: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วยแล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
1: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
2: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
4: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมาอย่างทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
2: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยล่ะ
4: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
2: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ bltv.ac.thยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ยน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

0: บ้านค่ายเนี่ยมีความเข้มแข็งสามัคคีเพราะว่าเป็นชุมชนเก่าแก่โดยยึดหลักของคำว่าบวรบ้านวัดโรงเรียนจะมีการพึ่งพาช่วยเหลือกันเพราะว่าชุมชนนี้เป็นชุมชนเก่าแก่ซึ่งคนยุคก่อนยุคเก่าๆเนี่ยมีการถ่ายทอดกันกับลูกหลานวัฒนธรรมประเพณีเก่าๆก็ยังรักษาไว้เหมือนเดิมเขาก็อยู่กันแบบสามัคคีมีกิจกรรมร่วมกันทำงานร่วมกันนี่คือความเข้มแข็งของชุมชนคือเราไม่ได้เน้นเรื่องว่าจะต้องมีรางวัลจะต้องดีเด่นอะไรงั้นเราเน้นเรื่องการถ่ายทอดให้ชุมชนเนี่ยรักษากันไว้ให้ตกไปถึงลูกหลานของเราต่อไปในภายภาคหน้าอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขนี่คือจุดประสงค์เท่านี้แหละทำอะไรก็มาประชุมกันที่วัดแบบโบราณโดยวัดเป็นศูนย์กลางมีกิจกรรมเรียกว่า3วัยตั้งแต่วัยเด็กวัยกลางคนวัยสูงอายุมีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้อะไรเงี้ยเขาก็มาวัดเขาก็เห็นคุณค่าของวัดคือความศรัทธามันเกิดทีนี้วัดจะต้องการอะไรจะพัฒนาอย่างไรมันก็ไปได้แต่ถ้าขาดศรัทธาเสร็จแล้วไม่ต้องจะชักชวนอย่างไรเขาก็ไม่เอาด้วยเป็นเจ้าวาดมา40ปีผู้นำชุมชนกับวัดเนี่ยเราคุยกันอยู่ประจำผู้นำชุมชนก็ต่อไปยังลูกบ้านแล้ววัดก็มีกิจกรรมอย่างนี้นะมาช่วยกันนะตำบลบ้านค่ายจึงเป็นตำบลเข้มแข็งได้รับรางวัลนี่ครับก็เริ่มมาจากวัด
1: ในส่วนของการขับเคลื่อนความดีครับผู้ที่ให้ความร่วมมือเราจะทำยังไงเขามีความสุขอาจจะโดยการมอบวุฒิบัตรทุกปีนะครับมีการจัดกิจกรรมพลังบวรที่ของจังหวัดจัดเรามีการคัดเลือกแต่ละหมู่บ้านวินัยพอเพียงสุจริตจิตอาสากตัญญูกตเวที5คุณธรรมเนี่ยไปเลือกมาแล้วก็เชิดชูคนเหล่านั้นขึ้นรับรางวัลส่วนหนึ่งไม่ใช่รางวัลประเภทนี้ไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองแต่อาจจะเป็นในเรื่องของ1นำสินค้ามาวางจำหน่ายตอบแทนคือท่านได้รายได้เพิ่มขึ้นอย่างเช่นศาลเจ้าแม่หลักเมืองเนี่ยเวลาคนมาทําบุญก็เอาผลิตภัณฑ์ชนไปวางพอวางเสร็จปุ๊บก็มีคนมาจับจ่ายซื้อตอนนี้มีอะไรทุกคนไปอยู่ที่นั่นหมดเลยกำลังทำให้เป็นศูนย์ใหญ่ขึ้นมานี่2เราให้โอกาสไงครับอยากไปศึกษาดูงานท่านไม่ต้องเสียตังค์นะเราหาทุนให้ว่างงานเกษียณไม่มีงานทำเอามารวมกลุ่มกันไว้ต่อยอดโดยการให้มีการฝึกอบรมนานนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยเห็นแล้วนี่คือผลสำเร็จที่เราไปดูไม่ใช่นะครับ5ปีนะครับ

ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นรายได้นะครับมันเหมือนกับเป็นรางวัลเขาครับก็คือเฮ้ยทำไปแล้วมันขายได้นะเอาเข้ากลุ่มเท่านี้แบ่งไว้เก็บเท่านี้แล้วเวลาจะไปพัฒนาไปดูงานเอาเงินไม่พอเอาเงินนี้ไปเติมเนี่ยก็คือการบริหารก็คือชุมชนเนี่ยเน้นเรื่องวินัยก็คือการวางแบบแผนในเรื่องการพัฒนามันไม่ใช่แค่วิชาการนะครับต้องลงมือปฏิบัติแล้วได้เห็นผลด้วยทุกสิ่งทุกอย่างทำไปแล้วเนี่ยเราใช้หลักเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าทุกบ้านเนี่ยถ้าเราไม่สัมพันธ์กันไม่มีการพูดคุยกันมันก็ห่างเหินแต่เมื่อเราทำเป็นชุมชนเราทำที่มันสำเร็จลุล่วงไปได้เนี่ยประชาชนเขาเห็นแล้วว่ามันเป็นประโยชน์จริงๆการสร้างรายได้เสริมการได้รับความยอมรับมันไม่ใช่แค่ในหมู่บ้านนะครับตำบลอำเภอจังหวัดรวมไปถึงกระทรวงเนี่ยตรงนี้ก็เห็นภาพเป็นทุนทางสังคมครับของหมู่บ้านบ้านประชาชนน่ะเราเป็นคนพื้นที่นี่ถ้าเสิร์ฟจริงๆตั้งแต่สมัยธราวดีครับมีทุกยุคจนมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยเป็น DNA ฮะที่หมู่บ้านเราเข้มแข็งส่วนมากจะเป็นในเรื่องความซื่อสัตย์

0: เกิดจากการรวมกลุ่มถ้ามีการรวมคนเยอะๆเพื่อจะไปลบทับจับศึกถ้าไม่มีเรื่องนี้คุณไม่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองต่อทัพนั้นแข็งแค่ไหนเวลาไปตีบ่านเขาไปชนะก็เหมือนการรบไงไงก็แพ้ครับนี่แหละครับคือความซื่อสัตย์มันต้องสูงมาก
1: ความสุขต้องเกิดจากความสามัคคีก่อนไม่ใช่ความสุขมันจะลอยมานะมันต้องมีตัวสามัคคีตัวศรัทธาก่อนเหตุจากการที่เราสามัคคีกันมีกิจก็ทำด้วยกันอยู่กันแบบพี่แบบน้องพึ่งพาอาศัยกันชุมชนเมื่ออยู่เย็นเป็นสุขกิจกรรมอะไรที่เขาให้เราทำก็ทำด้วยความร่วมมือพุทธเจ้าก็สอนอยู่แล้วนี่ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทีนี้เราทำเหตุดีไว้ผลดีมันก็ตามมาคือเราได้รางวัลคือใจเรามีความสุขแล้วมารวมกันนี่ก็แค่นั้นแล้วคือรางวัลที่เราได้แล้วสุขเนี่ยมันมี2 อย่างสุขทางโลกกับสุขทางธรรมสุขทางโลกก็คือลาภยศสรรเสริญแต่มันไม่แน่นอนนะมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขแล้วก็มีทุกข์เพราะนั้นสุขทางโลกก็คือสุขกอไก่สุขดิบแต่สุขทางธรรมก็คือสุขทางใจได้มาทำกิจกรรมร่วมกันหัวเราะเฮฮาด้วยกันสุขเกิดและความสุขที่แท้จริงสุขไปเรื่อยชุมชนบ้านค่ายก็หัวเราะเฮฮายิ้มแย้มแจ่มใสก็สุขกันไปเรื่อยนี่คือความสุขที่แท้จริง

ัวอย่างคดีปกครองที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื่อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื่อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื่อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นทีจะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถ

ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าอะไรสักอย่างแก่คุณผู้ดูนะครับเพราะอย่างที่ทราบว่าช่วงนี้เนี่ยเงินทองหายากเหลือเกินนะครับตามพื้นเนี่ยเหรียญบาทตกยังไม่มีให้เห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้จ่ายอะไรเนี่ยเราอยากให้คุณผู้ดูคุ้มที่สุดนะครับผมชื่อเอ็ดดี้นะครับไม่ใช่จอร์จนะครับมาเป็นพิธีกรในวันนี้เพื่อพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับที่วันนี้ผมพูดในโทนเสียงแบบนี้นะครับคุณผู้ดูเนื่องจากว่าสินค้าที่เราจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยคุณผู้ดูน่าจะเคยพบเห็นตามทีวีบ้างแล้วนะครับนั่นก็คืออุปกรณ์ออกกำลังกายครับซึ่งมาพูดคำว่าอุปกรณ์ออกกำลังกายนั้นเนี่ยมันมีหลายชนิดหลายประเภทมากเลยนะครับถ้าเราพูดแบบรวมๆเนี่ยปีนึงอาจจะไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะสโคปให้เขาแคบลงมาหน่อยครับเราจะพูดถึงเครื่องออกกำลังกายที่อยู่ตามบ้านและเป็นเครื่องออกกำลังกายที่ใช้เพื่อการคาร์ดิโอใช่ครับเมื่อพูดว่าคาร์ดิโอหลายๆท่านก็คงจะงงผมก็งงครับแต่สคริปต์เขาเขียนมาแบบนี้เหมือนหลายๆครั้งครับเรามีผู้เชี่ยวชาญแต่วันนี้ผู้เชี่ยวชาญของเราไม่ใช่ซาร่าครับเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกกำลังกายครับและเขาพร้อมอยู่แล้วที่จะมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ดูเพื่อให้คุณคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายและที่อยู่ด้านข้างกับผมตอนนี้ครับคุณผู้ดูนั่นก็คือผู้เชี่ยวชาญของเราอาจารย์แนะนำตัวหน่อยครับ
2: ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ดร.ภัทราวุธขาวสนิทนะครับจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
1: อาจารย์ครับในช่วงนี้เนี่ยฟิตเนสปิดครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็ยังต้องออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองนะครับ
2: ครับ
1: อย่างที่เห็นครับเรามีเครื่องออกกำลังกายที่ทางรายการของเราเนี่ยได้ไปสำรวจจากยอดขายแล้วก็ความนิยมนะครับซึ่งอ้างอิงได้จริงๆนะครับว่า2เครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องออกกำลังกายที่คนมักจะชอบซื้อไปติดบ้านไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้เนี่ยที่ฟิตเนสปิดคนสนใจและยอดขายเขาขึ้นเหลือเกินนะครับแต่ทีนี้ครับเขาบอกกันว่า2เครื่องนี้เป็นเครื่องออกกำลังกายคาร์ดิโอคาร์ดิโอคืออะไรครับอาจารย
2: ์ครับก็ต้องบอกพี่เอสก่อนนะครับว่าคาร์ดิโอเนี่ยเป็นสมรรถภาพทางกายอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบหัวใจนะครับคำว่าคาร์ดิโอเนี่ยถ้าพูดถึงสมรรถภาพทางกายด้านนี้เราจะพูดถึงระบบหัวใจระบบหายใจแล้วก็ระบบไหลเวียนเลือดนะครับซึ่ง

0: ถ้าเรามีสมรรถภาพทางกายด้านนี้ดีแล้วเนี่ยเวลาออกกำลังกายเวลาทำงานอะไรก็ตามที่ต้องใช้ระยะเวลานานๆเนี่ยเราก็จะเหนื่อยยากขึ้นไปหน่อย
1: มันมีออกกำลังกายประเภทอื่นไหมครับนอกจากคาร์ดิโ
0: อคนทั่วไปนิยมทำกันมากๆก็คือเรื่องของการฝึกส่วนของที่เป็นกล้ามเนื้อนะครับอย่างพวกเวทเทรนนิ่งอะไรประมาณน
1: ี
0: ้ยกน้ำหนักยกเวทครับ
1: อ๋อแสดงว่าการออกกำลังกายเขาก็จะมี2แบบหลักๆก็คือ
0: เพื่อระบบหัวใจระบบหายใจไหลเวียนเลือดแล้วก็เรื่องของระบบกล้ามเนื้อนะครับซึ่งอันนั้นก็จะไปเน้นความแข็งแรงความอดทนของกล้ามเนื้อหรือแม้แต่ว่าความยืดหยุ่นความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อก็เป็น
1: ในหมวด
0: ฝั่งของกล้ามเนื้อครับ
1: ทีนี้ครับอาจารย์เราจะเห็นว่าเรามีลู่วิ่งกับจักรยานซึ่งเจ้า2ตัวนี้มันเป็นเครื่องที่ตามความนิยมน่าจะ1-2เลยแหละแต่ทีนี้ถามว่านอกจากมันทำให้เราเหนื่อยเหมือนกันแล้วเนี่ยข้อแตกต่างของเขาคืออะไรครับ
0: จุดร่วมของมันก็คือการที่เวลาเราออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ลู่วิ่งหรือว่าจักรยานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเหนื่อยมากขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าหัวใจเราจะต้องทำงานเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อนะครับที่ใช้งานจากการออกกำลังกายแต่จุดที่แตกต่างกันของมันก็คือลักษณะของการเคลื่อนไหวนะครับลักษณะของการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจากการวิ่งหรือว่าการปั่นจักรยานที่มีลักษณะการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันครับ
1: เราดูทางฝั่งลู่วิ่งก่อนแล้วกันครับอาจารย์ลู่วิ่งเนี่ยที่ราคาแบบถูกๆหน่อยกับราคาสูงๆหน่อยจริงๆเขามีข้อแตกต่างอะไรกันบ้างครับ
0: ลู่วิ่งนะครับราคาถูกกับราคาแพงเนี่ยสิ่งที่แตกต่างแน่ๆเลยก็คือตัวฟังก์ชันการใช้งานนะครับพีเอส
1: ซึ่งก็จะอยู่แถวๆนี้
0: ใช่ครับก็จะอยู่ที่หน้าจอมอนิเตอร์นี่แหละครับว่ามันต่างกันยังไงแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของตัวมอเตอร์ที่เป็นตัวขับเคลื่อนสายพานนะครับว่ามันมีคุณภาพมากน้อยขนาดไหน มันสามารถหมุนมอเตอร์ได้แรงขนาดไหนนะครับซึ่งก็จะเป็นผลกับเรื่องของความเร็วของสายพานที่ใช้ในการทำงานด้วยเราสามารถดูได้จากจุดนี้นะครับก็คือด้านล่างของเครื่องเนี่ยจะมีอย่างเครื่องนี้จะมีบอกอยู่ว่าเครื่องสามารถทำงานได้ที่ 1,300 วัตต์ถ้ายิ่งเครื่องมีกำลังวัตต์เยอะๆเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถปรับความเร็วได้ค่อนข้างจะเยอะกว่านะครับ
1: คือที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าอย่างคุณพ่อผมครับที่บ้านคุณพ่อเนี่ยเป็นสโตรกแล้วเวลาท่านออกกำลังกายเนี่ยท่านจะแค่เดินเฉย
0: ๆครับ
1: บนลู่เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่มีเป้าหมายว่าเฮ้ยฉันเดินเฉย
0: ๆ
1: ก็อาจจะไม่ต้องใช้มอเตอร์ที่แบบโอ้ปรับได้เร็วมากอย่างนี้ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับ
1: ถามเบื้องต้นก่อนเลยครับอาจารย์ว่าไอ้ลู่วิ่งเนี่ยถ้าตัวแบบถูกๆที่พอใช้ได้ที่อาจารย์เคยเห็นมาเนี่ยประมาณกี่บาทครับ
0: ก็หลักพันครับประมาณ1,000กว่าบาทถึง 2,000 บาทเนี่ยก็เป็นราคาเริ่มต้นของลู่วิ่งที่ใช้งานในบ้านแล้วครับ
1: ซึ่งถือว่ามาตรฐานก็โอเคด้วย
0: ก็เรียกได้ว่าพอที่จะใช้งานในการออกกำลังกายในบ้านได้ครับ
1: อ๋ออ่ะแล้วถ้าแบบหลุดโลกไปเลย
0: โอ้หลักแสนก็มีครับ
1: ทำด้วยทองเหรอครับหรือว่าไงครับ
0: โอ้ฟังก์ชันเยอะมากครับทั้งเรื่องของการวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับทั้งการเชื่อมต่ออะไรต่างๆเนี่ยก็จะเยอะมากครับในตัวฟังก์ชันแล้วก็การปรับความเร็วการปรับความชันของลู่วิ่งเนี่ยก็จะทำได้ค่อนข้างเยอะครับนะครับลู่วิ่งส่วนใหญ่ที่เป็นลู่วิ่งมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะสามารถปรับความชันของลู่วิ่งให้มันมีความชันขึ้นมาได้นะ
1: ตัวนี้ทำได้ไหมครับ
0: ตัวนี้ทำได้เหมือนกันครับ
1: แล้วไอ้ความชันเอาไว้ทำอะไรครับ
0: ความชันก็เหมือนเป็นการเพิ่มความหนักของการออกกำลังกายขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคร
1: ับ เขา
0: เหมือนเวลาเราวิ่งขึ้นเนินวิ่งขึ้นเขาเนี่ยนะครับซึ่งบางคนบางท่านเนี่ยชื่นชอบในการวิ่งเทรลวิ่งขึ้นภูเขาอะไรอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นที่นิยมกันมากแต่ว่าช่วงนี้ก็ไปฝึกไปซ้อมไม่ได้นะครับใช้วิธีซ้อมอยู่ที่บ้านก็เลือกซื้อลู่วิ่งที่เพิ่มความชันได้เยอะๆมา
1: การที่เราเพิ่มเงินเข้าไปครับทำให้เราได้ลู่วิ่งที่มันดีขึ้นด้วยไหมครับ
0: ต้องบอกว่าเป็นการได้ฟังก์ชันการทำงานที่มากขึ้น
1: แต่จะดีกับตัวเราหรือเปล่า
0: อันนี้ก็ยังไม่แน่ใจอยู่ที่วิธีการฝึกของเราด้วยนะครับ
1: เหมือนกับทุกสินค้าครับมันไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยคุณจ่ายเงินเยอะๆๆเข้าไปคุณจะเอ้ยดีคือมันแค่ฟังก์ชันเยอะขึ้นคุณเทรนตัวคุณยังไงอีกเรื่องนึงแล้วเราฝึกตัวเราไงครับ
0: วิธีการฝึกนะครับสำหรับทั้งลู่วิ่งแล้วก็จักรยานด้วยนะครับก็อย่างที่เน้นไว้ตอนแรกก็คือเราเน้นการทำงานของระบบหัวใจนะครับเพราะงั้นเครื่องพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีฟังก์ชันที่ใช้วัดการทำงานของหัวใจถ้าตามทฤษฎีเนี่ยก็คืออัตราการเต้นหัวใจจะถูกแบ่งเป็นโซนเอาไว
1: ้คำนี้เนี่ยผมได้ยินจากน้องสาวของผม ชอบวิ่งเขาชอบปั่นจักรยานเขาบอกว่าฉันวิ่งอยู่โซนนั้นโซนนี้ก็แบบแถวไหนโซนจตุจักรเหรออยู่โซนบางนาหรือว่าโซนไหนเขาบอกมาเป็นตัวเลขครับซึ่งผมไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรครับ
0: อ่ะอย่างนี้ก่อนครับเราอธิบายถึงเรื่องอัตราการเต้นหัวใจก่อนอัตราการเต้นหัวใจคนเราเนี่ยจะถูกกำหนดเอาไว้ด้วยสูตรง่ายๆครับหัวใจคนเราเนี่ยใน1นาทีเต้นได้สูงสุดกี่ครั้งก็จะถูกกำหนดไว้ด้วยสูตรง่ายๆว่า220ลบด้วยอายุ
1: ถ้าสมมุติผมอายุ40ก็ประมาณ
0: 180ครับลบง่ายๆเลยหัวใจจะสามารถทำงานได้อยู่ที่ประมาณนี้นะครับใน1นาทีหัวใจเต้นได้ประมาณ180ครั้งต่อนาทีทีนี้พอเรารู้ว่าหัวใจเราเต้นได้สูงสุด180ครั้งต่อนาทีนะครับนั่นแปลว่า180ครั้งคือ 100% ครับพอมาคิดเป็นโซนนะครับเราจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดครับพี่เอสครับเอาคนอายุ20ปีดีกว่าจะได้เห็นเลขง่ายๆ20ปีเนี่ยเอา220ลบอายุเหลือ200ครับ
1: ครับ
0: เลขกลมๆง่ายๆเลยครับ
1: เพราะฉะนั้นโซน1ก็คือ
0: โซนที่1ก็อยู่ที่ประมาณ100ครั้งถึง120ครั้งต่อนาที
1: นั่นคือ 50% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด
0: ใช่ 50-60% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดครับ
1: พอขึ้นไปโซน2ปั๊บ
0: โซน2ตีว่าในช่วง10ก็ได้60% ถึง 70% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดก็อยู่ที่120ถึง140ครั้งต่อนาที
1: โซน3ครับ
0: โซน3ก็ขยับขึ้นไปอีกครับ70ถึง 80% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดก็140ถึง160
1: แล้วโซนที่สูงสุดคือโซนไหนครับ
0: โซนที่สูงที่สุดเนี่ยจะเป็นโซนที่5นะครับก็คืออัตราการเต้นหัวใจจะอยู่ที่ประมาณ90ถึงเกือบ 100% ครับซึ่งถ้าเราเร่งให้อัตราการเต้นหัวใจของเราเนี่ยขึ้นไปถึงประมาณ 90-100% เนี่ยเราจะออกกำลังกายอยู่ได้ไม่นานครับเหมือนนักวิ่ง
1: สปรินต์
0: 100 เมตรใช่ใช่วิ่งแรงๆเนี่ยเราก็ต้องทำให้หัวใจเราเต้นหนักขึ้น
1: โอเคครับเพราะฉะนั้นคุณอยากจะฝึกแบบไหนก็อยู่ที่ว่าคุณอยากจะไปอยู่ที่โซนไหน
0: ใช่ครับก็อยู่ที่เป้าหมายของคุณครับว่าถ้าเป็นเรื่องของการเผาผลาญไขมันให้ได้เยอะหน่อยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 60-70% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด
1: โซน2
0: โซนที่2ครับเพราะว่าต้องบอกว่าโซนที่2เนี่ยเป็นโซนที่หัวใจยังเต้นไม่แรงมากนะครับเพราะงั้นเราก็จะสามารถออกกำลังกายได้ในระยะเวลานานครับ
1: ขึ้น
0: ใช่
1: เอาละครับข้ามไปฝั่งนู้นบ้าง
0: ครับผม
1: มาฝั่งจักรยานบ้างครับเอาตัวแบบถูกๆที่อาจารย์พอจะเคยเห็น
0: ครับ
1: ราคาประมาณเท่าไหร่ใช้ได้ครับ
0: ใกล้เคียงกับลู่วิ่งครับประมาณ 2,000 ครับ
1: อ๋อ
0: ครับ
1: ราคาไม่แพงมากนะครับทีนี้ฟังก์ชันพื้นฐานที่เอาไว้ดูสำหรับตัวที่แบบเอ้ยอันนี้เป็นจักรยานที่ใช้ได้คืออะไรบ้างครับ
0: ส่วนใหญ่ฟังก์ชันพื้นฐานของตัวจักรยานนะครับก็คือเรื่องของการปรับความสูงของเบาะที่นั่งนะครับที่เราต้องดูเลยเพราะว่าจักรยานบางตัวเนี่ยมันไม่เหมาะกับตัวสรีระของเรานะครับบางคนรูปร่างสูงอย่างพี่เอฟสูงเนี่ยแต่จักรยานบางตัวปรับอานจักรยานได้นิดเดียวนะครับเวลาปั่นอาจจะปั่นแล้วมันไม่สบายตัวอะไรอย่างนี้นะครับเพราะงั้นเวลาเลือกซื้อเนี่ยแนะนำเลยจริงๆก็คือไปดูตัวจักรยานจริงๆก่อนนะครับ
1: อย่าดูแค่รูปในเน็ตอย่างเดียว
0: ใช่ครับ
1: แล้วไอ้ความสูงที่ว่ามันเบาะเนี่ยครับมันคือยังไงครับดู
0: เวลาเราเซ็ตจักรยานนะครับความสูงเบาะที่นั่งเนี่ยก็ควรจะอยู่ที่ประมาณช่วงเอวเราพอขึ้นจักรยานมันก็จะช่วงขามันก็จะพอดีกัน
1: นอกจากเบาะดูอะไรครับอาจารย์
0: แรงต้านของตัวจักรยานนะครับอย่างรุ่นนี้ใช้มือหมุนเอานะครับใช้มือหมุนแรงต้านเอานะครับว่ามันจะหมุนไปได้เท่าไหร่
1: แล้วฝืด
0: มันฝืดเท่าไหร
1: ่แล้วเจ้าตัวความฝืดตรงนี้ครับกับตัวความชันของฝั่งนู้นเนี่ยมันมีผลอะไรต่อการออกกำลังกายต่อสุขภาพเราไหมครับ
0: จริงๆผลของมันก็คือเป็นการเพิ่มความหนักของการออกกำลังกายครับพี่เอสก็คือมันจะทำให้ว่าเหนื่อยขึ้นในการที่อย่างคุณปรับลู่วิ่งไว้เมื่อกี้ที่ความเร็วสัก5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าคุณไปปรับความชันอยู่ที่ระดับ3เนี่ยกับคุณปรับความชันที่ระดับ0
1: แบนราบ
0: ความเหนื่อยมันต่างกันอยู่แล้วครับพี่เอสครับอัตราการเต้นหัวใจเนี่ยมันก็จะสูงกว่าเราไม่ต้องวิ่งให้หนักก็ได
1: ้
0: เหมือนเราเดินขึ้นบันไดเงี้ยครับพี่เอสมันก็เหนื่อยใช่ไหมครับ
1: ทีนี้ครับเดินวิ่งหรือว่าปั่นเนี่ยมันอันไหนมันดีกับการเผาผลาญมากกว่ากันครับ
0: ถ้าเราไปเซตความหนักของการออกกำลังกายที่อัตราการเต้นหัวใจสักประมาณ 60-70%เท่ากันทั้ง2เครื่องเราก็จะเห็นแล้วว่าความหนักของการออกกำลังกายเท่ากันนะครับอัตราการเผาผลาญน่าจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกันเนี่ยในการใช้ร่างกายเนี่ย ลักษณะของการวิ่งน่าจะได้ใช้ร่างกายเยอะกว่านะครับเพราะว่าท่อนบนเราเนี่ยมีการขยับด้วยถ้าเป็นจักรยานเนี่ยบางครั้งเราไปฟิกร่างกายท่อนบนเอาไว้ไม่ให้ขยับนะครับมันก็จะขยับแค่ช่วงท่อนล่างนะครับ
1: เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นครับต่อไปเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์เนี่ยพาไปดูทีละเครื่องเลยว่าเอ้ยใช้งานเขายังไงรอดูครับ

0: เรามาเริ่มกันที่ลู่วิ่งก่อนครับว่าเอ๊เจ้าโซนนี้เนี่ยเขามีอะไรที่จำเป็นไม่จำเป็นดีไม่ดีบ้างครับ
1: ครับก็อย่างแรกนะครับเอาด้านข้างก่อนที่จะมาที่ตัวมอนิเตอร์ด้านข้างเนี่ยอย่างเครื่องนี้นะครับก็จะมีแถบตรงนี้เอาไว้นะครับเพื่อให้เราจับนะครับเวลาที่ออกกำลังกายก็คอยประคองเอาไว้แล้วก็จับเพื่อวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับเราก็จะมอนิเตอร์ได้ว่าหัวใจเราเนี่ยเต้นอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็จะขึ้นไปที่หน้าจอที่หน้าจอนะครับส่วนใหญ่จะมีเรื่องของระยะทางนะครับ distance นะครับเวลาที่เราใช้ออกกำลังกายอยู่นะครับแคลอรี่ที่เผาผลาญไปนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นแคลอรี่ที่ประเมินเบื้องต้นแล้วกันนะครับอาจจะไม่เที่ยงตรงมากเท่าไหร่นะครับก็ใช้ประเมินเบื้องต้นได้ตัวสปีดนะครับความเร็วที่เราใช้แล้วก็อินคลายก็คือความชัน
0: yeah. ทีนี้ไอตัวแคลอรี่ครับอาจารย
1: ์ครับ
0: ถ้าเราซื้อเครื่องแพงๆมันจะแม่นยำขึ้นป่ะครับ
1: อาจจะนะครับในเครื่องรุ่นใหม่ๆแล้วก็ราคาแพงๆก็อาจจะแม่นมากขึ้นจากการที่มันวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับแล้วก็บางเครื่องก็จะให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวของเราเข้าไปด้วยนะครับกรอกเข้าไปเข้าในเครื่องเพื่อใช้ประเมินเวลาเรื่องของการเผาผลาญพลังงานเช่นอายุเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร
0: ่
1: ก็จะใช้ประเมินได้ออกมาเป็นตัวแคลอรี่ได้มากกว่าการที่เราไม่ได้กรอกข้อมูลเบื้องต้นเราไป
0: นอกจากนั้นมีอะไรอีกครับอาจารย
1: ์เท่าที่เห็นนะครับตรงนี้ก็ที่หน้าจอมอนิเตอร์เนี่ยก็จะมีช่องให้เสียบ USB นะครับมีช่องให้เสียบหูฟังนะครับก็แปลว่าเราออกกำลังกายไปแล้วเราฟังเพลงไปด้วยได้หรือดูหนังไปด้วยก็ได
0: ้ซึ่งตรงนี้อันนี้ปกติแล้วนะครับเรื่องส่วนตัวแล้วนะครับตัวผมเองเนี่ยคิดว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องที่มันสามารถดูหนังฟังเพลงได้ในตัวก็ได้คุณอาจจะใช้โทรศัพท์มาวางหน้าเครื่องก็น่าจะได
1: ้ก็ได้ครับหรือว่าบางท่านถ้าเราซื้อไว้ในบ้านเนี่ยทีวีอยู่ข้างหน้าครับ
0: ก็จริง
1: อะไรแล้วคร
0: ับ ก็จริงนอกจากนั้นอื่นๆไอ้เลขพวกนี้คืออะไรครับอาจารย
1: ์เลขด้านข้างนะครับตรงนี้ก็คืออย่างเครื่องเนี่ยปกติก็จะถ้าเรากดสตาร์ทอย่างนี้นะครับผมเริ่มเลยแล้วกันนะครับเรากดสตาร์ทไปปุ๊บเครื่องจะเริ่มทำงานนะครับปกติเราจะปรับสปีดโดยการกดปุ่มบวกตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นไปทีละ 0.1 เรากดเลข3ครับมันก็จะไปที่3กิโลเมตรเลยครับ
0: เหมือนปุ่มช็อตคัท
1: ใช่ครับ
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่บางเครื่องอาจจะมีบางเครื่องอาจจะไม่มีก็ได
0: ้
1: แต่ถ้าเราอยาก12เลยเราก็กด12แต่ลูกมันจะไม่เพิ่มเป็น12ทันทีนะครับมันก็จะค่อยๆเพิ่มความเร็วไป
0: น่าจะเพื่อความปลอดภัยด้วย
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าถ้าคุณเริ่มจาก3อยู่แล้วคุณกด12ปุ๊บแล้วมันหมุนเลยก็นั่นแหละครับหัวลงไปอยู่ตรงนู้น
1: ครับผมกลับมา3ดีกว่าครับ
0: ครับดีกว่าครับอาจารย์ครับเพราะว่าเราจะน่าจะถ่ายกันอยู่อีกนานครับ
1: ครับผม
0: นอกจากนั้นแล้วสิ่งนึงที่ทุกๆคนน่าจะอยากรู้ว่ามันคืออะไรไอ้เนี่ยครับอาจารย
1: ์หลายท่านงงมากนะครับว่ามันคืออะไรมันเหมือนคลิปหนีบถูกไหมครับพี่เอส
0: เฮ้ยหรือว่านี่ไงเราซื้อราวตากผ้ามาแล้วใช่ไหมครับเขาก็เลยให้พี่หนีบผ้ามา
1: คืออุปกรณ์ส่วนนี้ก็เป็นตัวเซฟตี้ตัวหนึ่งการหนีบไอ้นี่ติดไว้ที่ตัวนะครับ
0: จะช่วยเรียกสติของท่านกลับมาเพราะว่าเจ็บ
1: อย่าหนีบให้ติดเนื้อเลยครับตัวนี้จะช่วยในการที่เวลาเราล้มนะครับมันจะกระชากออกนะครับแล้วลู่วิ่งก็จะหยุดทันทีก็จะเป็นตัวเซฟตี้ตัวหนึ่งส่วนทางซ้ายนะครับที่เขียนว่าอินคลายเนี่ยก็เป็นความชันของลู่วิ่งนะครับก็เราปรับความชันนะครับผมกดเลข6ไว้เนี่ยลู่วิ่งมันก็จะเพิ่มความชันให้เหมือนเราเดินขึ้นเนิน
0: ค่อยๆขึ้นมาแล้วครับผมสงสัยอันนี้นะครับอาจารย์ไอ้พวกโปรแกรมพวกนี้ครับผมเคยเห็นบางเครื่องที่เขาเหมือนแบบทำเป็นเหมือนแบบวิ่งขึ้นเขาลงเขาอะไรได้อย่างเงี้ยพวกนั้นมัน

0: มันดีไหมครับจริงๆแล้ว
1: ดีครับดีครับตัวโปรแกรมหรือว่าฟังก์ชันเกี่ยวกับโปรแกรมการออกกำลังกายเนี่ยก็หลายเครื่องนะครับหลายรุ่นเนี่ยก็จะใส่ตัวฟังก์ชันที่เป็นโปรแกรมเข้าไปอย่างบางเครื่องก็วิ่งขึ้นลงภูเขานะครับมันก็จะปรับความชันขึ้นปรับความชันลง

0: ต่อไปเป็นจักรยานครับอย่างที่อาจารย์บอกไว้ตอนแรกว่าระดับความสูงของเบาะที่ถูกต้อง
1: ครับ
0: เวลาเราปั่นจักรยานคือประมาณ
1: ก็ปรับขึ้นมาประมาณช่วงสะเอวเราในการเซตตัวจักรยานเนี่ยก็ดึงขึ้นมาครับประมาณช่วงสะเอวเราก็หมุนเข้าไปนะครับก็เซตแล้วเรียบร้อยแล้วแน่นหนาแล้วนะครับขึ้นจักรยานครับทีนี้เพดอลนะครับหรือว่า
0: ที่ถีบ
1: ที่วางเท้าเนี่ยมีอีกหลายแบบนะครับอย่างบางรุ่นก็จะเป็นแบบที่ล็อกเท้าได้เลยนะครับมีตัวล็อกหลายส่วนเพื่อไม่ให้เท้าเราเลื่อนไหลนะครับแต่อย่างรุ่นนี้ก็โอเคประมาณหนึ่งครับก็มีสายไว้ล็อกนะครับแต่บางรุ่นเนี่ยมาแล้วไม่มีตัวล็อกเลยนะครับ
0: ก็เป็นแค่ที่วางเท้าอย่างเดียว
1: เป็นที่วางเท้าเลยนะครับเหมือนเราปั่นจักรยานเด็กอะไรประมาณนั้นนะครับ
0: ต่อไปเราเริ่มมาที่มือจับแล้วก็หน้าจอครับ
1: มือจับเหมือนกันครับมือจับก็ส่วนใหญ่ก็จะสามารถปรับได้นะครับว่าให้มันโน้มไปด้านหน้านะครับหรือว่าดึงเข้ามาในลักษณะตรงๆให้เซตตัวโพซิชันร่างกายนะครับให้มันนิ่งเวลาเราปั่นนะครับตัวเราก็จะนิ่งอยู่ที่ในลักษณะที่ว่าถ้าดึงมาข้างหลังอย่างนี้นะครับ
0: หรือ
1: มันอาจจะคล้ายๆจักรยานแม่บ้านหน่อยนะครับแต่ว่ามันจับแล้ววัดไออัตราการเต้นหัวใจอาจจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่ามันมีตัวจับนะครับที่สามารถวัดอัตราการเต้นหัวใจได
0: ้หน้าจอเลยครับอาจารย
1: ์หน้าจอนะครับจะมีเรื่องของความเร็วนะครับระยะเวลาที่เราออกกำลังกายนะครับระยะทางแคลอรี่แล้วก็อัตราการเต้นหัวใจครับคล้ายๆกับตัวเครื่องลู่วิ่ง
0: ทีนี้เจ้าพวกจักรยานเนี่ยครับถ้าเป็นหลักแสนขึ้นไปส่วนใหญ่เขามีอะไรมาให้เพิ่มบ้างครับที่อาจารย์เคยเห็น
1: พวกฟังก์ชันการทำงานที่มากขึ้นครับคล้ายๆกับลู่วิ่งเหมือนกันครับพี่เอสครับ
0: อ๋อโปรแกรม
1: หรือว่าโปรแกรมในการออกกำลังกายที่อาจจะถูกเซตมาเยอะแยะมากมายเลยปรับความหนักความเบาปรับแรงต้านของมันนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวจักรยานอย่างนี้ปกติก็จะใช้การปรับแรงต้านโดยอาจจะมีปุ่มในการปรับนะครับอยู่ที่หน้าจอมอนิเตอร์แล้วก็ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการสร้างแรงต้านนะครับแต่อย่างจักรยานตัวนี้ก็จะใช้มือหมุนเอานะครับมือหมุนในการปรับแรงต้านนะครับ
0: ทีนี้ครับผมดูครับเมื่อคุณซื้อมาแล้วแน่นอนว่าเราไม่ได้ใช้แค่แบบ 3-4 วันแล้วก็ทิ้งการดูแลรักษาล่ะครับเจ้าจักรยานก่อนก็ได้ครับเราดูแลรักษาเขายังไงดีครับ
1: ก็ในการดูแลรักษานะครับก็ต้องคอยหมั่นตรวจเช็คในส่วนที่มันสามารถหมุนนะครับหมุนอย่างปรับเรื่องของมือจับนะครับหรือว่าปรับ
0: เบาะก็ดี
1: ความสูงเบาะอะไรพวกนี้นะครับก็หมั่นหยอดน้ำมันหน่อยนะครับเพราะว่าทิ้งไว้นานๆบางทีถ้าเราไม่ได้ใช้นานมันอาจจะขึ้นสนิ มนะครับเวลาจะหมุนนิดทีก็มันอาจจะฝืดนะครับแล้วก็ส่วนในภาคที่เป็นไฟฟ้านะครับก็อาจจะต้องหมั่นตรวจเช็คว่ามันยังทำงานตามฟังก์ชันของมันได้ดีไหมนะครับถ้ามันผิดปกติขึ้นมาก็อาจจะต้องแจ้งช่าง
0: ลู่วิ่งเนี่ยน่าจะดูยุ่งยากกว่าเพราะว่ามันส่วนใหญ่ก็เป็นมอเตอร์ก็เป็นงานช่างไฟแล้วแล้วก็มีงานนี่ก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์อีกเราพอจะดูแลอะไรเบื้องต้นเขาได้มั้งครับ
1: คือโดยตัวของตัวลู่วิ่งนะครับมันจะมีแรงกระแทกระหว่างที่เราออกกำลังกายค่อนข้างที่จะเยอะกว่าจักรยานนะครับ
0: เพราะเรา
1: เวลาเราวิ่งเราส่วนหนึ่งก็คือที่ผมเจอบ่อยๆนะครับกับลู่วิ่งที่มีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานเนี่ยตัวพื้นนะครับมันจะเริ่มเอียงมันมีการวิ่งมีการกระแทกลงไปเรื่อย
0: ๆ
1: พอใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะเอียงหรือว่าอาจจะยุบๆลงไปเบื้องต้นอาจจะยังพอซ่อมได้นะครับแต่ว่าถ้าใช้ไปนานๆจริงก็อาจจะต้องเปลี่ยนพื้นด้านล่างพวกภาคไฟฟ้าครับอย่างพวกที่วัดอัตราการเต้นหัวใจบางทีมันก็อาจจะช็อตนะครับเพราะเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยระหว่างที่เราจับนะครับระหว่างที่เราจับตอนที่ออกกำลังกายเนี่ยเหงื่อมันออกที่
0: ม
1: ือนะครับเพราะงั้นก็จะมีน้ำที่เกาะที่มือเราเนี่ยมาจับตรงเครื่องนะครับลองเช็คภาคไฟบ่อยๆนะครับเพราะบางทีมันไฟรั่วก็อาจจะอันตรายนะครับ

ซื้อลู่วิ่งมาเพื่อเดินก็ไม่ต้องซื้อของที่แบบแพงหรูหรามากเพราะว่าคุณก็ใช้มอเตอร์แค่แบบธรรมดาธรรมดาก็ได้แล้วก็ทีวีที่บ้านก็มีอยู่แล้วก็ไม่ต้องหาไอ้รุ่นที่มันเป็นจอแบบสลาวอะไรขนาดนั้นนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆครับที่มาให้ความรู้กันนะครับคราวหน้าเราจะเอาข้อมูลของสินค้าอะไรมาให้คุณผู้ชมอีกรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์รายการซื้อเก่งขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับ

สุดท้ายครับคุณผู้ดูเหมือนกับสินค้าทุกชนิดครับก่อนอื่นคุณถามตัวเองก่อนว่าคุณจะซื้อเข้ามาเพื่ออะไรไลฟ์สไตล์หรือว่าจุดมุ่งหมายของคุณจริงๆอ่ะคืออะไรยกตัวอย่างเช่นอย่างพ่อผมเป็นผู้สูง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สิ่งที่ต้องคิดหากอยากเบี้ยวหนี้บัตรเครดิต 1. จะถูกติดตามทวงหนี้ในทุกช่องทางทั้ง SMS เบอร์โทรศัพท์บ้านมือถือและที่ทำงานซึ่งเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และวันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น. 2. ติดเครดิตบูโรการจ่ายชำระหนี้ล่าช้าจะทำให้เสียเครดิตสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติการติดเครดิตบูโรจะทำให้การขอสินเชื่อหรือเครดิตประเภทอื่นๆนั้นยากขึ้น 3. ถูกธนาคารฟ้องร้องดำเนินคดีทำให้เสียเวลาไปศาลและอาจต้องเสียเงินเพื่อจ้างทนายความ 4. โดนยึดทรัพย์หรืออายัดเงินเดือนถ้าไม่ยอมจ่ายหนี้ภายใน30วันหลังศาลมีคำพิพากษา 5. เกิดความเครียดด้วยผลกระทบทั้งหมดท้ายที่สุดก็จะทำให้ตัวเราเกิดความเครียดขึ้นจนส่งผลต่อทั้งร่างกายและสภาพจิตใจยิ่งไปกว่านั้นก็อาจทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบตัวแย่ลงอีกด้วยแล้วหากจ่ายหนี้ไม่ไหวต้องทำอย่างไรไม่ให้เสียเครดิตเป็นหนี้ห้ามหนีข้อนี้สำคัญมากๆสำหรับใครที่มีหนี้และอยู่ในสภาพตึงมือจ่ายไม่ไหวสิ่งที่ควรทำไม่ใช่การหนีแต่เป็นการแก้ปัญหาหนี้สินที่มีอยู่ด้วยการเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงถึงสาเหตุที่ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ซึ่งสามารถเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงแล้วเราจะจัดการหนี้บัตรเครดิตได้อย่างไร 1. การขอประนอมหนี้หากรู้ตัวว่าไม่ไหวในการจ่ายชำระหนี้ลูกหนี้สามารถขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินเจ้าของบัตรเครดิตให้ช่วยดังนี้ยืดเวลาชำระหนี้ปรับยอดผ่อนของแต่ละเดือนลดลงลดดอกเบี้ยให้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพทางการเงินของเราในปัจจุบัน 2. การรวมหนี้บัตรเครดิตการรวมยอดหนี้บัตรเครดิตหรือที่เรียกว่า refinance บัตรเครดิตคือการขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินแห่งใหม่ที่มีข้อเสนอที่ดีกว่าด้วยการรวมหนี้บัตรเครดิตหลายๆใบให้มารวมกันอยู่ก้อนเดียวทำให้ยอดผ่อนแต่ละเดือนลดลงช่วยปรับโครงสร้างหนี้และเลิกจ่ายขั้นต่ำในแต่ละบัตรเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ให้ชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถปลดหนี้ได้ในที่สุดสุดท้ายการใช้บัตรเครดิตนั้นมี2ด้านทั้งด้านดีและด้านที่เป็นโทษทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยทางการเงินของผู้ใช้บัตรทุกคนและอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้อย่าปล่อยให้เกิดมีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้นั้นไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

ระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484 1. พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484มาตรา6กำหนดไม้ห่วงห้ามไว้เป็น2ประเภทคือประเภทกอไม้ห่วงห้ามธรรมดาได้แก่ไม้สักไม้ยางไม้พยุงเป็นต้นประเภทขอไม้ห่วงห้ามพิเศษได้แก่ไม้หายากหรือไม้ที่ควรสงวน 2. ความหมายต่างๆตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ที่ควรทราบป่าหมายความว่าที่ดินที่ยังไม่ได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดินไม้หมายความว่าไม้สักและไม้อื่นทุกชนิดที่เป็นต้นเป็นกอเป็นเถารวมตลอดถึงไม้ไผ่ทุกชนิดปาล์มหวายตลอดจนรากปุ่มตอเศษปลายและกิ่งของสิ่งนั้นๆไม่ว่าจะได้ถูกตัดตอนเล่ผ่าถากขุดหรือกระทำโดยประการอื่นใดแปรรูปหมายความว่าเลื่อยหรือกระทำด้วยประการอื่นใดแก่ไม้ให้เปลี่ยนรูปหรือขนาดไปจากเดิมนอกจากการลอกเปลือกหรือตกแต่งอันจำเป็นแก่การชักลากไม้แปรรูปหมายความว่าไม้ที่ได้แปรรูปแล้วแต่ไม่หมายถึงไม้ที่ได้ทำเป็นเครื่องใช้หรือสิ่งของอื่นหรือประกอบเข้ากับเครื่องใช้หรือสิ่งของอื่นแล้วทำไม้หมายความว่าตัดฟันการโค่นลิดเลื่อยผ่าขุดชักลากไม้ในป่าหรือนำไม้ออกจากป่าด้วยประการใดๆของป่าหมายความว่าบรรดาของที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติคือไม้รวมทั้งส่วนต่างๆของไม้ถ่านพืชต่างๆรังนกครั่งรวงผึ้งน้ำผึ้งและมูลค้างคาว 3. การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ที่ถูกดำเนินคดีมากที่สุด 1. ผู้ใดทำไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา73วรรค1จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าทำไม้ห่วงห้ามนั้นเกี่ยวกับไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2อย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรหรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้วรวมปริมาตรไม้เกิน2ลูกบาศก์เมตรมีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา73วรรค2จำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000 บาท 2. ผู้ใดมีไม้ห่วงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูปไว้ในครอบครองมีความผิดตามมาตรา69วรรค1ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าไม้ที่มีไว้ในครอบครองเป็นไม้ห่วงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูปประเภทไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2อย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตร

0: ผู้กระทำความผิดตามมาตรา69วรรค2ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000 บาท 3. ผู้ใดแปรรูปไม้ตั้งโรงงานไม้แปรรูปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดตามมาตรา73วรรค1จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าแปรรูปไม้ประเภทไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรหรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้วรวมปริมาตรไม้เกิน2ลูกบาศก์เมตรมีความผิดตามมาตรา73วรรค2ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000 บาท 4. ผู้ใดก่อสร้างแผ่ถางหรือเผาป่าหรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา72ตรีวรรค1จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าได้กระทำเป็นเนื้อที่เกิน25ไร่ผู้กระทำมีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา72ตรีวรรค2จำคุกตั้งแต่2ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทในกรณีที่มีคำพิพากษาว่าบุคคลใดกระทำความผิดดังกล่าวปรากฏว่าบุคคลนั้นได้ยึดถือครอบครองป่าที่ตนได้กระทำความผิดศาลมีอำนาจที่จะสั่งให้ผู้กระทำผิดคนงานผู้รับจ้างผู้แทนและบริวารของผู้กระทำผิดออกไปจากป่านั้นได้ด้วย 5. ผู้ใดเก็บของป่าห่วงห้ามหรือทำอันตรายด้วยประการใดแก่ของป่าห่วงห้ามในป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา71ทวิจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 6. บรรดาไม้และของป่าอันได้มาหรือมีไว้เนื่องจากการกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้และสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้และสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้ห่วงห้ามที่มีไว้กฎหมายบัญญัติเสียทั้งสิ้นรวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้สัตว์พาหนะยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลใดๆที่ใช้ในการกระทำความผิดก็ให้ริบเสียทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่ 7. พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์พ.ศ. 2545ที่พบการกระทำผิดร่วมกันได้แก่ผู้ใดมีผลิตหรือนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา17ระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งริบเลื่อยโซ่ยนต์นั้นป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญเราจึงควรปฏิบัติตามกฎหมายและรักษาทรัพยากรป่าไม้ไว้ทั้งจะไม่ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดังกล่าวโอกาสนี้ดิฉันจึงขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ
1: พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490ในอันดับแรกเราควรทำความเข้าใจกับคำว่าอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดกันเสียก่อนนะครับในพระราชบัญญัติอาวุธปืนอาวุธปืนหมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิดหรือกำลังดันของแก๊สหรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอย่างใดซึ่งต้องอาศัยอำนาจของพลังงานและส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้นๆซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าสำคัญและได้ระบุไว้ในกฎกระทรวงเช่นปืนลูกซองยาวปืนลูกซองสั้นปืนแก๊ปปืนพกออโตเมติกปืนลูกโม่เป็นต้นเครื่องกระสุนปืนหมายความรวมตลอดถึงกระสุนโดดกระสุนปลายกระสุนแตกลูกระเบิดตอร์ปิโดทุ่นระเบิดและจรวดทั้งชนิดที่มีหรือไม่มีกรดแก๊สเชื้อเพลิงเชื้อโรคไอพิษหมอกหรือควันหรือกระสุนลูกระเบิดตอร์ปิโดทุ่นระเบิดและจรวดที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันหรือเครื่อง

0: หรือสิ่งสำหรับอัดหรือทำหรือใช้ประกอบเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดคือวัตถุที่สามารถส่งกำลังดันอย่างแรงต่อสิ่งห้อมล้อมโดยฉับพลันในเมื่อระเบิดขึ้นโดยมีสิ่งเหมาะมาทำให้กำลังดันหรือโดยการสลายตัวของวัตถุระเบิดนั้นทำให้มีแรงทำลายหรือแรงประหารกับหมายความรวมตลอดถึงเชื้อประทุต่างๆหรือวัสดุอื่นใดอันมีสภาพคล้ายคลึงกันซึ่งใช้หรือทำขึ้นเพื่อให้เกิดการระเบิดซึ่งรัฐมนตรีจะได้ประกาศระบุไว้ในราชกิจจานุเบกษาการกระทำความผิดและถูกดำเนินคดีมากที่สุดได้แก่ 1. ผู้ใดมีอาวุธปืนหรือกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72วรรค1ระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 20,000 บาท 2. ผู้ใดมีอาวุธปืนที่เป็นของผู้อื่นซึ่งได้รับอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมายมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72วรรค3ระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาท 3. ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตเว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72ทวิวรรค1ระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากเป็นการพกอาวุธปืนไปโดยเปิดเผยหรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อนมัสการการรื่นเริงการมหรสพหรือการอื่นใดมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72ทวิวรรค3ระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาท 4. ผู้ใดทำมีวัตถุระเบิดโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา74ระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 40,000 บาท 5. ผู้ใดยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชนมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา376ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน10วันหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอาวุธปืนเป็นอาวุธร้ายแรงควรศึกษาให้เข้าใจตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนดังกล่าวมิฉะนั้นอาจมีความผิดและต้องรับโทษได้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกมาตรา43วงเล็บ2ห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นมาตรา163ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า6เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ในกรณีที่ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522กำหนดโทษไว้มาตรา163วรรค2ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า1ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่หากผู้ขับขี่ขับรถโดยประมาทด้วยและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสเช่นตาบอดหูหนวกลิ้นขาดเสียอวัยวะหน้าเสียโฉมอย่างติดตัวแทงลูกป่วยเจ็บเรื้อรังตลอดชีวิตป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า20วันหรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า20วันต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา163วรรค3ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง6ปีและปรับตั้งแต่ 40,000 บาทถึง 120,000 บาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า2ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่หากผู้ขับขี่ขับรถโดยประมาทด้วยและเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 163 วรรค 4 ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นผู้ใดแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานจราจรมีความผิดตรา 134 ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นไม่น้อยกว่า1เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่และรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ที่ใช้ในการแข่งรถถือเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดศาลมีอำนาจสั่งให้ริบได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 33เมื่อปรากฏพฤติการอันควรเชื่อว่าผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นเจ้าพนักงานจราจรอาจสั่งให้มีการทดสอบผู้ขับขี่เช่นสั่งให้เป่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ยอมให้ทดสอบให้สันนิษฐานว่าเมาแล้วขับและมีอำนาจกักตัวผู้นั้นไว้ดำเนินการทดสอบได้ภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นแห่งกรณีและทั้งหมดนี้ก็เป็นความรู้เรื่องพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ.2522ซึ่งเราควรเรียนรู้และปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยในร่างกายและทรัพย์สินตลอดจนลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนนได้ตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478 1. พระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478แบ่งการพนันไว้เป็นประเภทบัญชีกอและบัญชีขอตามท้ายพระราชบัญญัติโดยบัญชีกอเช่นหวยกอขอจับยี่กีไฮโลบัญชีขอเช่นการเล่นต่างๆซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งกันเช่นชนโคชนไก่กัดปลาแข่งม้าและอื่นๆปิงโกสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งขายสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือสวีปซึ่งไม่ได้ออกในประเทศไทยแต่ได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น 2. ความผิดเกี่ยวกับการพนันที่ถูกดำเนินคดีมากที่สุดและอัตราโทษที่กฎหมายกำหนดดังนี้ผู้ใดจัดให้มีการเล่นเจ้ามือหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานมีการเล่นตามบัญชีกอหมายเลข1ถึงหมายเลข16เช่นหวยกอขอจับยี่กีหรือการเล่นตามบัญชีขอหมายเลข16สลากกินรวบหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนี้มีความผิดตามมาตรา12วงเล็บ1ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง3ปีและปรับตั้งแต่500ถึง 5,000 บาทแต่หากเป็นผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันที่เรียกว่าลูกค้าต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดจัดให้มีการเล่นเจ้ามือผู้เข้าเล่นในการเล่นอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้เช่นทายผลพนันฟุตบอลไฮโลชี้รูปโยนห่วงมีความผิดตามมาตรา12วงเล็บ2ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งที่ออกจำหน่ายโดยเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประทับตราแล้วและยังไม่ได้ออกรางวัลเกินกว่าราคาที่กำหนดในสลากมีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา9ตรีจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 3. ข้อควรรู้ต่างๆการเล่นชี้รูปโยนห่วงโยนสตางค์หรือวัตถุใดๆลงในภาชนะต่างๆตกเบ็ดจับสลากโดยวิธีใดๆยิงเป้าป่าหน้าคนป่าสัตว์เต่าข้ามด่านหมากแถวหมากหัวแดงปิงโกตามบัญชีขอห รือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันหรือการเล่นอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้นั้นจะให้รางวัลตีราคาเป็นเงินไม่ได้และห้ามมิให้ผู้ได้รับรางวัลที่ให้ไปแล้วกลับคืนหรือรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนรางวัลนั้นในสถานงานหรือการเล่นหรือบริเวณต่อเนื่องในระหว่างมีงานหรือการเล่นผู้ใดอยู่ในวงการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือขัดต่อข้อความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเล่นด้วยเว้นแต่ผู้ซึ่งเพียงแต่ดูการเล่นในงานรื่นเริงสาธารณะหรือในงานนักขัตฤกษ์หรือในที่สาธารณสถานสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือสวีปหรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนหนึ่งคนใดนั้นต้องส่งสลากให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประทับตราเสียก่อนจึงนำออกจำหน่ายได้ทรัพย์สินพนันกันซึ่งจับได้ในวงการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือขัดต่อข้อความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ให้รีบเสียทั้งสิ้นเว้นแต่ทรัพย์สินซึ่งไม่ได้เอาออกพนันเครื่องมือที่ใช้ในการเล่นนั้นให้ศาลมีอำนาจริบได้ตามกฎหมายลักษณะอาญาถ้ากรณีที่มีผู้นำจับผู้กระทำความผิดพนักงานอัยการร้องขอต่อศาลให้จ่ายสินบนแก่ผู้นำจับด้วยและให้ศาลสั่งไว้ในคำพิพากษาให้ผู้กระทำผิดใช้เงินสินบนแก่ผู้นำจับกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินค่าปรับด้วยถ้าผู้กระทำผิดไม่ชำระสินบนดังกล่าวให้จ่ายจากเงินที่ได้จากของกลางซึ่งศาลสั่งริบเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วหรือจ่ายจากเงินค่าปรับที่ได้ชำระต่อศาลการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเมื่อได้รับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการพนันแล้วหวังว่าทุกคนจะได้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือลักลอบเล่นการพนันและพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

0: ท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันนะคะแน่นอนนะคะว่าจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราพาทุกท่านมาทำความรู้จักกันนะคะกับธุรกิจสตาร์ทอัพและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็เล็งเห็นความสำคัญของหน่วยธุรกิจพันใหม่หน่วยนี้นะคะว่าจะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจสำคัญที่จะมาร่วมผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนนั่นเองและถ้าสำหรับใครนะคะที่ก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกว่าเออเราได้ยินคำว่าสตาร์ทอัพกันมาบ่อยๆแต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเราอาจจะยังไม่ค่อยแน่ใจนะคะว่าคำว่าสตาร์ทอัพเองมันคืออะไรกันบ้างต้องบอกเลยค่ะว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปูพื้นฐานให้เข้าใจกันอย่างลึกซึ้งเลยจะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเปิดโลกของสตาร์ทอัพไปด้วยกันในวันนี้นะคะแนวทางในการร่วมพัฒนาความรู้ต่างๆจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นรวมไปถึงแหล่งข้อมูลสำคัญที่จะเชื่อมโยงเราให้เข้าไปสู่ระบบอีโคซิสเต็มของโลกสตาร์ทอัพที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งใจจะนำเสนอให้กับทุกท่านจะมีอะไรกันบ้างวันนี้ทีน่ามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันค่ะ
1: รู้เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยมีความมั่นใจแล้วก็พร้อมที่จะเตรียมรับมือกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้กับนักลงทุนตั้งแต่การวางแผนทางการเงินจนไปถึงการลงทุนเพื่อให้นักลงทุนสามารถลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
2: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเตรียมความพร้อมให้ความรู้ตั้งแต่นักเรียนนักศึกษามีหลักสูตรและการแข่งขันตั้งแต่ระดับต้นจนระดับ

0: สูงเพื่อให้เกิดการพัฒนาจนไปถึงการสนับสนุนและการจัดการมาตรฐานให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงินในสาขาต่างๆขณะที่มุมนักลงทุนตลาดหลักทรัพย์ก็ให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆทั้งบทความคลิปความรู้สัมมนาต่างๆและรายการทีวี
1: ซึ่งในปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็ได้ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้กับผู้ประกอบการเพื่อให้ผู้ประกอบการนั้นได้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในโลกธุรกิจต่อไปซึ่งนอกจากการสร้างผู้ประกอบการให้เกิดขึ้นแล้วการลิงก์อีโคซิสเต็มของผู้ประกอบการก็เป็นสิ่งสำคัญที่ตลาดหลักทรัพย์ MAI ได้ทำอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเพื่อให้บริษัทเหล่านั้นได้เติบโตจาก17ปีที่ผ่านมาที่ตลาดหลักทรัพย์ MAI ได้ช่วยในการระดมทุนมากกว่า153บริษัทได้มีโอกาสเติบโต
2: การต่อบริษัทจดทะเบียนใน MAI เพื่อให้บริษัทเติบโตกันอย่างยั่งยืน
0: การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเติบโตสิ่งสำคัญมากคือการให้ผู้ประกอบการเห็นภาพรวมของอีโคซิสเต็มและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อการร่วมมือและเชื่อมต่อกันในอนาคตนอกจากการเกิดอีเวนต์ในสถานที่ต่างๆด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันทำให้การเชื่อมต่อกันง่ายขึ้นจากช่องทางออนไลน์คุณประพันธ์เจริญประวัติผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI ได้เล็งเห็นข้อดีของการทำเว็บไซต์ที่จะทำให้อีโคซิสเต็มได้รู้จักกันและเชื่อมต่อกันได้ง่ายขึ้น
1: ถ้าอยากทราบถึงรายละเอียดการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับสตาร์ทอัพจะเป็นยังไงกันบ้างในฐานะแหล่งระดมทุนที่สำคัญของประเทศช่วงหน้าพี่ทีน่ามีคำตอบค่ะ

0: กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2นะคะของห้องเรียนผู้ประกอบการในวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเปิดคลาสเรียนแบบจริงจังนะคะว่าโลกของสตาร์ทอัพนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างแน่นอนค่ะว่า1ในหน่วยสำคัญของเศรษฐกิจไทยที่ตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนมาโดยตลอดอย่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นเนี่ยนะคะก็มีมุมมองที่จะมาช่วยเสริมทับความแข็งแกร่งในแง่มุมของการให้ความรู้กับผู้ประกอบการกันมาอย่างต่อเนื่องด้วยแล้ววันนี้นะคะทีน่าได้มีโอกาสมาร่วมพูดคุยกันค่ะกับทางด้านของดร.กฤษดาเสกตระกูลนะคะผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอาจารย์อยู่กับทีน่าตรงนี้แล้วอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับทีน่าครับ
0: อย่างที่ได้เกริ่นกันไปนะคะว่าจริงๆแล้วอาจารย์เองเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ความรู้ด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องและแน่นอนว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ทั้งผู้ประกอบการแล้วก็นักลงทุนด้วยในมุมผู้ประกอบการเองณปัจจุบันนี้เนี่ยการพัฒนาความรู้ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
1: ก็ผู้ประกอบการเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับที่ทำธุรกิจนะครับก็ถือว่าเป็นด้านสำคัญที่เป็นอยู่ในกลไกของตลาดทุนอยู่แล้วโดยปกติถ้ามองบริษัทจดทะเบียนนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ประกอบการชนิดหนึ่งนะครับแต่อันนี้ก็อาจจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่หน่อยอันนี้เวลาเรามองเนี่ยเรามองว่าบริษัทเหล่านี้ก็ต้องพัฒนาให้มีความเข้มแข็งนะภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่าเป็นต้องทำให้เขาเป็น high performance enterprise
0: ค
1: ือเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความแข็งแรงของประเทศเหมือนกันที่จะช่วยประเทศนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็เราก็จะต้องพยายามช่วยประเทศเหมือนกันในการที่จะปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งกว่าในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามีธุรกิจขนาดย่อมนะที่เรียกว่า SME ขณะเดียวกันก็จะมี SME ตอนนี้ไม่ใช่มีแบบเดิมอย่างเดียวแล้วเราว่ามีนักผู้ประกอบการพันใหม่ด้วยซ้ำที่เราเรียกว่าเป็นสตาร์ทอัพนะหรือเทคสตาร์ทอัพซึ่งเราก็คาดหวังว่าการซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเติบโตมาพร้อมกับเทรนด
0: ์
1: ยุคใหม่ๆแนวโน้มยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการใช้โซเชียลมีเดียในการที่ทำธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราถ้าเราส่งเสริมให้ดีก็จะสามารถเติบโตเป็นวันข้างหน้าซึ่งช่วยทำให้โครงสร้างเศรษฐกิจเรามีความหลากหลาย
0: ม
1: ีเทคโนโลยีมีวิทยาวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้มากขึ้นนะครับ
0: ซึ่งเรียกว่านอกจากจะได้ให้มุมมองกับผู้ประกอบการแล้วเนี่ยนะคะมุมมองของคนทั่วๆไปเองก็จะได้ทำความรู้จักมากขึ้นด้วยว่าธุรกิจพันใหม่เหล่านี้เนี่ยจะเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพการเติบโตของประเทศได้อย่างไ
1: ร
0: ในมุมของ SME เองหรือว่าบริษัทขนาดใหญ่บริษัทจดทะเบียนเองอาจจะหยิบยกเอาบางมุมที่มีความคิดสร้างสรรค์ไปต่อจิ๊กซอในการเพ
1: ิ่
0: มการเติบโตได้ด้วย
1: คือในต่างประเทศเนี่ยบริษัทใหญ่ๆที่เติบโตมาเนี่ยหลายบริษัทมาจากเทคสตาร์ทอัพนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันพอมองย้อนกับที่คำถามที่คุณทีน่าถามในเรื่องการให้ความรู
0: ้
1: นะครับจะสังเกตว่าจริงๆสำหรับประเทศไทยก็ถือว่าค่อนข้างใหม
0: ่
1: นะครับการเรียนรู้ไม่ว่าจะในระบบการศึกษาปกติหรือการทำที่เป็นข้างนอกเนี่ยที่จะพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการเนี่ยปรากฏว่าเราก็ถือว่ามีน้อยมากในเครื่องของการเป็นระบบว่าต้องเรียนกันแบบไหนถึงจะสร้างคนออกมาได้แต่จะเริ่มเห็นกระแสว่าเมื่อไหร่ที่จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสตาร์ทอัพปุ๊บเนี่ยตอนนี้คนมากันหนาแน่นมากแสดงว่ามีช่องว่างที่เราต้องเติมความรู้ให้กับคนไทยละทั้งในแง่ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนก็ตาม
0: อ๋อแล้วอย่างนี้สำหรับเซตเอดูเคชันเองเนี่ยนะคะณปัจจุบันเองเนี่ยสำหรับการให้ความรู้เรื่องสตาร์ทอัพเลยมีแนวทางหรือว่าแผนพัฒนายังไงบ้างคะอาจารย์คะ
1: ครับตลาดทรัพย์ก็พยายามเต็มที่นะครับเราเริ่มคิดละว่าคือถือว่าเป็นแอเรียใหม่นะเป็นทิศทางใหม่ของตลาดทรัพย์เหมือนกันเราก็ศึกษานะทีมงานSet Educationเนี่ยก็ตั้งต้นจากการพัฒนาเนื้อหาละก็ลงไปดูนะครับปรากฏว่าเราก็พบว่าคอนเทนต์ใหญ่ๆของทาง Tech Startup จะมีอยู่ประมาณ4ก้อนนะครับ4ลำดับอันที่1ก็คือว่าสตาร์ทอัพแบบนี้เขาจะเริ่มต้นจากการให้คิดไอเดียทางธุรกิจนะฮะต้องหาไอเดียให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆจะว่าไปธุรกิจขนาดย่อมอะไรก็ต้องเริ่มจากไอเดียก่อนแต่ไอเดียเนี้ยจะเป็นไอเดียที่เขาเรียกว่ามาจากสิ่งที่เห็นเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นเพนพอยต์ก็คือว่าแต่ก่อนนี้หาช่างทำสวนลำบากมากหาช่างก่อสร้างจะสร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะหายากเวลาอย่างเงี้ยหรือเพนพอยต์อย่างเรื่องแท็กซี่นะฮะเรียกแท็กซี่ยากเพราะฉะนั้นมาจากตรงนั้นนั้นไอเดียเนี่ยก็จะมีการมาได้หลายวิธีตรงนี้ต้องเริ่มจากอย่างนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยขั้นที่2ก็คือจะไปเรื่องว่าเปลี่ยนจากไอเดียให้เป็น product ให้ได
0: ้
1: ทีนี้ product พวกเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้คิดกระบวนการซับซ้อนเลยคือสร้างต้นแบบขึ้นมาก่
0: อ
1: นแล้วก็ทดลองแต่การทดลองเนี่ยอาจจะต้องเริ่มใช้เทคโนโลยีมาช่วยเช
0: ่
1: นบอกว่าเอ๊ะผมมีเว็บเรียกแท็กซี่สมมติคิดมาใหม่นะครับแล้วผมอาจจะบอกว่าไปหาคน เพื่อนๆอะไรที่ช่วยผมเทสก่อน50คนพอบอกอุ้ยมันเวิร์กก็ขยายมากขึ้นนั่นจากขั้นที่2คือให้เปลี่ยนเป็น product ก่อน product prototype เป็นต้นแบบเสร็จแล้วเอาต้นแบบเนี่ยไปทำเพื่อจะขยายผลเป็น scale ขึ้นมานะครับพอเวิร์กอันนี้มันจะเริ่มเห็นแล้วว่ามีธุรกิจเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการตรงนี้อาจจะยังไม่ต้องถึงขนาดต้องเรียนรู้วิชาบริหารธุรกิจทุกชนิดในความลึกนะครับเวลาผมพูดอย่างนี้อาจไม่ได้หมายความว่าเรื่องบัญชีไม่สำคัญหรืออะไรสำคัญแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นขั้นที่ค่อยๆไปเรียนรู้ทีหลังพอถึงขั้นที่4สุดท้ายเนี่ยจะเป็นเริ่มแบบว่าเราจะต้องเริ่มเขาเรียกว่าตั้งละให้ไปธุรกิจแบบจริงจังแล้วเพราะมันเริ่มขยายได้ตอนนี้จะเอาความรู้ต่างๆเข้ามารวมทั้งเรื่องการที่ภาษาของพวกวงการนี่เขาเรียกว่าไปพิชชิ่งตอนนี้เริ่มว่าเอ๊ะผู้นักลงทุนบางคนที่เรียกว่าเป็นเวนเจอร์แคปิตอลที่จะไปร่วมลงทุนเนี่ยอาจจะอยากฟังแล้วว่าตอนนี้คุณจะขยายยังไงต่อนะครับเพราะตอนนี้ก็ต้องเริ่มแล้วเอ๊ะผมต้องทำระบบบัญชีที่ดีอะไรต่างๆนะครับเพราะจะเห็นว่ากระบวนการตอนต้นเนี่ยมันจะเริ่มไม่เหมือนการเรียนบริหารธุรกิจปกติที่จะให้เรียนทุกอย่างนะครับงั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ตลาดทรัพย์เนี่ยจะผนวกเอาคอนเทนต์ตรงนี้เริ่มตั้งตั้งแต่ให้ความรู้เห็นภาพรวมแบบนี้เป็นช่วงเบสิกนะครับแล้วก็จะเริ่มเจาะลงไปที่จะเอาความรู้ลึกว่าอย่างเช่นไอเดีย development ที่ว่าพัฒนาไอเดียทำยังไงในความลึกเช่นอาจจะเรียนวันหรือ2วันแล้วก็สามารถพัฒนาไอเดียได้ทำนองนี้นะครับ
0: ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยได้ข่าวว่าตัว fundamental cost ของทาง startup เองเนี่ยได้รับความสนใจอย่างมากเลย
1: ใช่ครับก็เราก็มีแผนด้วยนะครับว่านอกเหนือจากจัดให้โอกาสกับผู้คนที่สนใจเป็นผู้ประกอบการในแนวนี้ที่กรุงเทพแล้วก็อาจจะมีไปที่ต่างจังหวัดด้วยนะเปิดดูเพราะว่าตอนนี้ต้องช่วยกันทำให้ประเทศไทยมีผู้ประกอบการพันใหม่เพิ่มขึ้นด้วย
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าสำหรับใครที่อยากจะมาปูพื้นฐานทำความเข้าใจสักนิดนึงว่าคำว่าสตาร์ทอัพจริงๆแล้วมันคืออะไ
1: ร
0: แล้วมันจะส่งผลต่อเรื่องของธุรกิจของเรารวมไปถึงระบบเศรษฐกิจของเราในแง่มุมไหนยังไงบ้างเซตเอดูเคชันเองตอนนี้ก็พร้อมแล้วที่จะให้ความรู้ตรงนี้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะว่าเราเริ่มต้นกันด้วยภาพใหญ่ให้ทุกคนทำความเข้าใจก่อนอ
1: าจจะมีเติมให้นิดนึงว่านอกเหนือจากการพัฒนาไปทางฝั่งผู้ประกอบการจริงๆอีกฝั่งหนึ่งก็คือว่าเมื่อถึงเวลาทางสตาร์ทอัพเขาขยายได้จริงๆเนี่ยนักลงทุนอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นอีกขาหนึ่งเนี่ยในฐานะเราเป็นตลาดทุนเนี่ยนะฮะเราก็ต้องดึงดูดให้นักลงทุนบอกว่าเอ๊ะธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นยังไงซึ่งถึงจุดหนึ่งเราก็จะเติมคอนเทนต์เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการวิธีการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพเช่นกันบางคนอาจจะใจดีเป็นเขาเรียกว่าเป็น angel investor นะฮะลองนึกถึงภาพบางคนก็พูดว่าเวลาเราไปทำบุญเนี่ยเรายังทำบุญที่วัดที่อะไรได้นะ อีกหน่อยเราอาจจะทำบุญในการเป็น angel investor ไปลงทุนเช่นว่าไปคิดยาที่จะรักษาคนที่แบบว่า

0: ามีหน่วยงานที่เป็นพวกสัตธรรมเรื่องอันนี้นะคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นผมว่าอีกหน่อยต้องบาลานซ์ทั้งสร้างทั้งผู้ประกอบการที่เป็นด้านอะไรด้านซัพพลายของตลาดทุนเนี่ยนะครับกับฝั่งที่เป็นด้านนักลงทุนซึ่งมีเงินเหลือเป็นด้านดีมานด
1: ์หลังจากนี้เราจะต้องเตรียมความพร้อมแล้วนะคะว่าเราจะเจอโอกาสอะไรใหม่ๆอีกเยอะแยะมากมายเลยแน่นอนว่าการเตรียมความพร้อมที่สำคัญที่สุดก็คือการเข้ามาศึกษาหาความรู้กันก่อนนะคะแหล่งข้อมูลสำคัญหลังจากนี้สำหรับใครที่ฟังและอยากจะเริ่มเข้ามาเรียนรู้เนี่ย Set Education จะมีสื่อหรือว่าแหล่งข้อมูลอะไรแนะนำให้กับผู้ที่สนใจบ้างคะอาจารย์
0: คือตอนนี้กระแสเรื่องสตาร์ทอัพนี่มาแรงมากนะครับจริงๆหลายๆหน่วยงานก็ทำอยู่จริงๆก็ทุกคนก็ไปลองดูนะครับแต่ว่าในส่วนที่ตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยสนับสนุนเนี่ยหนึ่งเราก็จะมีหลักสูตรอบรมนะฮะซึ่งจริงๆก็สามารถเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกใน Set Education แล้วก็เข้ามาจองที่นั่งอะไรได
1: ้
0: เรามีเป็นเว็บเพจนะฮะใน Set Education ซึ่งเตรียมเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งท่านไม่ได้มาดูสัมมนาในคราวที่แล้วดูย้อนหลังก็ได้นะครับแล้วเติมความรู้ให้ตัวเองเต็
1: ม
0: ที่มีการทำสื่อชนิดต่างๆเช่นทำ glossary นะครับ
1: อันนี้ที่เราเห็นกัน
0: ทำเป็นคำศัพท์ง่ายๆเพื่อจะให้ทำความเข้าใจกับเผ่าพันธุ์ของสตาร์ทอัพอันไหนเนี่ยนะฮะแล้วก็เรายังมีห้องสมุดมารวยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมเช็คมาเนี่ยเราเตรียมหนังสือหนังหาที่เกี่ยวกับเรื่องสตาร์ทอัพไว้ถึงตอนนี้มีประมาณ50เล่มทั้งไทยทั้งอังกฤษนะฮะแล้วก็เป็นหนังสือที่น่าอ่านนะครับอ่านง่ายๆนะครับหรือบางคนจะต่อยอดไปทางด้านVenture Cap อะไรอย่างเงี้ยนะครับผู้ประกอบการก็ควรทราบนะครับว่านักลงทุนคิดยังไงก็มาดูตรงกลุ่มนี้ได้แล้วก็ทางตลาดทรัพย์ก็จะเติมเนื้อหาพวกนี้เข้าไปเรื่อยๆนะครับ
1: น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่สนใจอย่าลืมนะคะว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตอนนี้พร้อมแล้วไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์อย่าง set.or.th/seteducation เองเนี่ยก็จะมีข้อมูลความรู้ของมุมผู้ประกอบการอยู่ก็เข้าไปหาดูกันได้นะคะรวมไปถึงช่องทางออฟไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสัมมนาต่างๆการให้ความรู้ต่างๆรวมไปถึงเรื่องราวของการอ่านหนังสือที่ห้องสมุดมารวยแห่งนี้ซึ่งไม่ใช่แค่มีเรื่องของข้อมูลเรื่องตลาดทุนอย่างเดียวเท่านั้นละตอนนี้เรามีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของสตาร์ทอัพเข้ามาไว้พร้อมบริการผู้ที่สนใจกันด้วย
0: มาได้ทุกวันเลยนะครับ
1: มาได้ทุกวัน
0: เลยเว็บเพจก็เปิดดูได้ตลอดนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็อย่างนี้เนี่ยละค่ะอย่างที่บอกไปว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตอนนี้พร้อมแล้วที่จะนำเสนอข้อมูลดีแล้วก็เตรียมพร้อมผู้ประกอบการทุกท่านให้เพิ่มขีดความสามารถให้กับทุกธุรกิจของคุณได้รวมไปถึงเตรียมพร้อมนักลงทุนด้วยไปในเวลาเดียวกันนั่นเองนะคะวันนี้เห็นภาพชัดเจนต้องขอขอบพระคุณอาจารย์กฤษดาเป็นอย่างมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ส่วนช่วงหน้านะคะหลังจากที่เราเห็นการเตรียมพร้อมในเรื่องของการศึกษาการให้ข้อมูลแบบนี้แล้วแน่นอนค่ะว่าการเชื่อมโยงการรวมตัวกันนะคะของอีโคซิสเต็มที่เกิดขึ้นในโลกสตาร์ทอัพในโลกธุรกิจใหม่ที่เรากำลังจะเข้าไปอยู่นั้น MAI เองถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะที่จะเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ

0: ลับเข้ามาพูดคุยกันต่อนะคะกับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพกันในวันนี้ค่ะหลังจากที่เราได้คุยกับอาจารย์กฤษดากันไปแล้วนะคะว่าในส่วนของการให้ความรู้เองตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นทำหน้าที่แล้วก็มีบทบาทกันอย่างไรบ้างแต่ว่าอีกหนึ่งบทบาทสำคัญนั่นก็คือการเชื่อมต่ออีโคซิสเต็มเหล่านี้เข้าด้วยกันนะคะผ่านเว็บพอร์ตที่อาจารย์กฤษดาได้เกริ่นให้ฟังเมื่อสักครู่นี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ทีน่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันค่ะกับพี่ประพันธ์เจริญประวัตินะคะผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI นั่นเองพี่ประพันธ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับทีน่า
0: อย่างที่ได้เกริ่นไปนะคะว่าจริงๆแล้วตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นความสำคัญของนักรบเศรษฐกิจพันใหม่หรือว่ากลุ่มสตาร์ทอัพค่อนข้างมากแล้วก็มีหลากหลายมิติในการให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง MAI เองถือว่าเป็นหนึ่งหน่วยงานสำคัญที่มุ่งเน้นการสนับสนุนสตาร์ทอัพด้วยอยากจะให้พี่พันเล่าภาพคร่าวๆให้ฟังสักนิดนึงค่ะว่ามิติของการเข้ามาสนับสนุนกลุ่มนักรบเศรษฐกิจพันใหม่กลุ่มนี้รอบนี้เนี่ยมีอะไรบ้างคะพี่พันคะ
1: คืออย่างเงี้ยคือตลาดทรัพย์ของเราเนี่ยภารกิจหลักของเราอันหนึ่งนะครับก็คือการที่จะสนับสนุนให้บริษัทธุรกิจทั้งหมดเนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับแล้วก็มีการเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับที่ผ่านมาเนี่ย MAI นะฮะเรามีบริ

0: ษัทที่เข้ามาจดทะเบียนแล้วเนี่ยกว่า100บริษัทนะครับ17ปีหลังจากที่มีวิกฤตทางเศรษฐกิจนะครับและ100กว่าบริษัทเนี่ยระดมทุนไปสร้างความเติบโตให้ธุรกิจของเขาเนี่ยกว่าเกือบแสนล้านนะฮะอันนั้นก็เป็นหน้าที่ที่เราทำมานะครับทีนี้เราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทที่เข้าจดทะเบียนเมื่อเทียบกับธุรกิจทั้งหมดในประเทศเนี่ยจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเราอยากเห็นบริษัทขนาดเล็กบริษัทขนาดกลางแม้กระทั่งสตาร์ทอัพซึ่งกำลังเกิดขึ้นมาเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเติบโตอย่างยั่งยืนเนี่ยแหล่งเงินทุนอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอนะครับเราก็เลยมองไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะทำให้เกิดประโยชน์เนี่ยเราอยากเห็นการเชื่อมโยงของอีโคซิสเต็มนะครับทีนี้จะเชื่อมโยงยังไงเนี่ยในยุคนี้เนี่ยการเชื่อมโยงที่ดีที่สุดก็คือการเชื่อมโยงด้วยอิเล็กทรอนิกส์หรือการเชื่อมโยงด้วยดิจิทัล
1: ค่ะนั่นคือที่มา
0: นั่นคือที่มา
1: ของการจัดทำเว็บพอร์ทัลขึ้นมาซึ่งต้องบอกว่า MAI เองถือว่าเป็นกำลังหลักเลยในการผลักดันเว็บพอร์ทัลให้เกิดขึ้นแต่หลายคนอาจจะยังสงสัยค่ะว่าไอ้เว็บพอร์ทัลตรงนี้มันคืออะไรแล้วมันมีการทำงานอย่างไรแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่ออีโคซิสเต็มในมิติไหนบ้างคะพี่ประพันธ์คะ
0: ก็เรียนว่าการเชื่อมโยงเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งนะงั้นแผนงานของเราเนี่ยเรามีอยู่4อันนะครับที่จะช่วยเชื่อมโยงและสนับสนุนนะครับอันแรกก็คือ connecting นะครับก็คือตัวเว็บพอร์ทัลเนี่ยที่จะเชื่อมโยงทุกคนที่อยู่ในอีโคซิสเต็มเนี่ยให้มาพบกันบนเว็บพอร์ทัลนะครับส่วนแผนงานที่2ก็คือ developing คือการพัฒนานะครับวันนี้เนี่ยตลาดซับ MAI เรามีบริษัทจดทะเบียนอยู่100กว่าบริษัทในเซตอีก500กว่าบริษัท600กว่าบริษัทเนี่ยสามารถเป็นที่เลี้ยงเข้าไปซัพพอร์ตตัวสตาร์ทอัพนะครับมันจะเป็นเรื่องของการตลาดนะครับเป็นตลาดให้เขาทดลองได้นะครับเรื่องของการจัดการเป็นพี่เลี้ยงเขาได้นะครับแม้กระทั่งเรื่องของการเป็นแหล่งเงินทุนก็คือไปร่วมลงทุนกับเขาก็เป็นไปได้นั่นก็คือ developing ในส่วนอีกอันนึงก็คือ educating ก็คือการให้ความรู้นะครับวันนี้เนี่ย TSI ของเราอย่างที่อาจารย์กฤษดาเรียนนะว่าเราพร้อมที่จะมาให้ความรู้กับผู้ประกอบการเดิมเนี่ยเราทำเรื่องการให้ความรู้กับนักลงทุนมาเป็น10ปีซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดีวันนี้เราพลิกบทบาทมาให้ความรู้กับผู้ประกอบการด้วยนะนั่นคือ educating
1: ครับ
0: ในส่วนสุดท้ายก็คือ funding นะครับทำอย่างไรบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กสตาร์ทอัพเหล่านี้สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับไม่ว่าจะเป็น angel investor นะครับ venture capital crowd funding นะอันนี้ก็คือ4งานของเราก็คือ CDEF
1: โอ้โหถือว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่เข้าใจได้ง่ายแล้วก็เห็นภาพมากเลยค่ะว่า MAI และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองพร้อมที่จะเป็นตัวแทนนะคะในการที่จะเชื่อมโยงทั้งอีโคซิสเต็มเข้าด้วยกันผ่านเว็บพอร์ทัลหลักๆที่น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกท่านมาเจอกันได้ง่ายที่สุดบนโลกออนไลน์ในปัจจุบันใช่ไหมคะพี่วันค่ะเว็บพอร์ทัลตรงนี้มาจากตัว C ที่อยากจะเชื่อมต่อตรงนี้เนี่ยนะคะรายละเอียดการเชื่อมต่อขออนุญาตเจาะลึกตรงนี้ก่อนละกันนะคะพี่พันว่ามันมีอะไรกันบ้างเชื่อมต่อใครเข้ามาอย่างไรและช่องทางในการเข้าไปลองดูว่าไอ้การเชื่อมต่อตรงนี้มันเป็นยังไงมันต้องเข้าผ่านอะไรกันบ้างคะพี่พันค่ะ
0: ก็เว็บไซต์ที่จะเข้านะครับก็คือ new.set.or.th
1: new นี่เลย
0: ครับ
1: มันย่อมาจากอะไรคะ
0: ย่อมาจาก new economic warrior นะครับ
1: นักรบเศรษฐกิจพันใหม
0: ่นะครับซึ่งก็คล้องกับชื่อ MAI ครับ new ก็แปลว่าใหม
1: ่
0: MAI ก็ใหม่นะครับ
1: อันนี้เราเปิดให้ประชาชนทั่วไป
0: เปิดให้
1: ผู้สนใจเข้ามาใช้ได้เลย
0: ครับจริงๆอยากให้ทุกคนเข้ามาใช้ในองค์ประกอบของเว็บพอร์ทัลนี้นะจะมี3กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกก็คือสตาร์ทอัพนะฮะเป็นกลุ่มหลักที่เราอยากจะให้เขาเข้าถึงบริการทั้งหลายเนี่ยกลุ่มสตาร์ทอัพนะฮะแล้วกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มนักลงทุนหรืออินเวสเตอร์นะครับอันนี้เป็นแหล่งเงินทุนกลุ่มที่3ก็คือ supporting organization นะครับซึ่งเราแยกเป็นทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับอันนี้ก็คือองค์ประกอบที่จะเชื่อมโยงอีโคซิสเต็มทั้งหมดที่เข้ามาด้วยกันนะครับในรายละเอียดของแต่ละกลุ่มก็มีเยอะมากนะอย่างเช่นภาครัฐเนี่ยมีอยู่10กว่ากระทรวงที่เกี่ยวข้องอยู่กับสตาร์ทอัพนะครับหรือใน supporting organization ก็มีเยอะมากตั้งแต่ incubator นะครับ accelerator co-working space นะครับ media academic และอีกมากมายเนี่ยที่จะเชื่อมกันเข้ามานะครับคนนี้
1: คือเรียกว่าถ้าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพอย่างไรและอยากรู้ว่าแต่ละองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ธุรกิจสตาร์ทอัพประสบความสำเร็จได้จะอยู่ตรงไหนอย่างไรบ้างเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ได้เลย
0: ครับ new.set.orth นะฮะจะเป็นการเชื่อมโยงทุกคนที่อยู่ในเพราะว่าสตาร์ทอัพนะครับถ้าเขาอยากที่จะเห็นแหล่งเงินทุนเนี่ยเขาสามารถจะไปคลิกนะครับแล้วก็เลือกแหล่งเงินทุนแล้วก็ทราบรายละเอียดเลยครับแต่ละที่เนี่ยลง บริษัทไหนอะไรยังไงไปบ้างแล้วก็ต้องติดต่อยังไงนะครับแม้

ถ้าทั้งการสนับสนุนของภาครัฐนะครับเราพยายามที่จะลิสต์ขึ้นมาให้หมดเลยนะครับว่าภาครัฐอย่างเช่นกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยมีการสนับสนุนอะไรบ้างเช่น innovation coupon นะครับ startup voucher อะไรเราพยายามที่จะลิสต์ขึ้นมาให้หมดนะครับและภาคเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็น incubator accelerator หรือที่ไหน co-working space เนี่ยสาม

0: มีแม้กระทั่งสกรีนช็อตนะครับ
1: โอ้โหเรียกได้ว่าเป็น one stop information point เลยนะคะที่อยากจะหาข้อมูลเกี่ยวกับโลกของสตาร์ทอัพเองอยากจะเข้าไปหาว่าเอ๊ะแหล่งเงินทุนมีใครบ้างแองเจิลเขาก็มีมาลงทะเบียนไว้เหมือนกัน
0: มีครับ
1: VC มีไหมคะ
0: VC มีครับวันนี้เนี่ยเรากำลังพยายามสร้างอีกแหล่งนึงคือ crowdfunding นะครับ
1: เข้าไปอยู่ในนั้นได้เจอหมดเลยว่าเอ๊ะเราจะไปหาจากไหนใครสนใจเรากันบ้างหรือแม้กระทั่งนักลงทุนทั่วๆไปตอนนี้เองก็ต้องบอกว่านักลงทุนในบ้านเราเริ่มมีความสนใจในการลงทุนกับสตาร์ทอัพมากยิ่งขึ้นแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปเริ่มยังไง
0: ครับข้างในครับเราพยายามจะรวมทุกคนที่อยู่ในอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพมาอยู่ในพอร์ทัลนี
1: ้
0: แล้วก็พอร์ทัลนี้นะครับเรียนว่าจะเป็นพอร์ทัลหลักเรื่องสตาร์ทอัพของประเทศไทยเรียกว่าเป็น National Web Portal สำหรับสตาร์ทอัพในเมืองไทยนะเพราะว่ามีการคุยกันในที่ประชุมของ National Startup Committee นะครับเราได้เลือกนะฮะเพราะเว็บพอร์ทัลเนี้ย new.z.or.th นะครับเป็นพอร์ทัลหลักของประเทศนะฮะในการทำ
1: โอ้เยี่ยมยอดไปเลยนะครับฉะนั้นหลังจากนี้ใครที่อยากจะหาข้อมูลให้เข้ามาที่นี่เลย new.z.or.th
0: เรียนเพิ่มเติมว่าสตาร์ทอัพเนี่ยนะครับเข้าอยากจะให้เข้ามาดูทุกวันนะฮะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังพัฒนาวันนี้เราสร้างอีโคซิสเต็มแล้วเรารวบรวมคนทั้งหมดเข้าอยู่ในอีโคซิสเต็มแล้วในขั้นต่อไปของเราคือว่าทำยังไงสตาร์ทอัพถึงจะเข้ามาใช้เว็บพอร์ทเท่านี้ทุกวันเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเข้ามาอัปเดตก็คือเรื่องข่าวสารนะฮะเราจะมีข่าวสารที่เกิดในวงการสตาร์ทอัพนะครับรวมพอร์ทเท่านี
1: ้
0: อีกอันนึงที่สำคัญก็คือเรื่องกิจกรรมอีเวนต์นะครับวันนี้เรามีการจัดกิจกรรมเยอะแยะมากมายทั้งภาครัฐและเอกชนเราจะรวมอีเวนต์ทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ในพอร์ทเท่านี้เพราะฉะนั้นสตาร์ทอัพสามารถคือตื่นเช้าขึ้นมาไม่รู้ทำไงครับเปิดพอร์ทัลนี่ครับมาอัปเดตกิจกรรมแล้วก็ข่าวสาร
1: โอ้โหเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปนะคะว่าเป็นจุดรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้สามารถเข้ามาหากันได้เลย
0: ยังไม่จบนะฮะ
1: ยังไม่จบ
0: อีกนะครับ
1: ยังมีอีกมีอะไรอีกบ้างครับพี่ประพันธ์คะ
0: อนาคตที่เราจะทำเนี่ยเราอยากจะสร้างองค์ความรู้ของสตาร์ทอัพนะครับมาอยู่บนพอร์ทัลนี้นะครับเราเอาสตาร์ทอัพนะครับเอาไลฟ์ไซเคิลของสตาร์ทอัพนะครับมาวางเลยนะครับตั้งแต่เป็นไอเดียนะครับเป็นโปรโตไทป
1: ์
0: นะครับเป็นมาร์เก็ตลอนช์นะครับหรือเป็นโกรทสเตจจนถึงมาชัวร์เอ็กซิสนะครับเราจะเอาองค์ความรู้ที่มีทั้งหมดในประเทศไทยเกี่ยวกับสตาร์ทอัพรวมให้ตามไลฟ์ไซเคิลของสตาร์ทอัพนะครับนอกจากนั้นเราจะหยิบความรู้จากต่างประเทศในวงการสตาร์ทอัพมาเรียงไว้ให้เหมือนกันนะครับและถ้ายังขาดอะไรเราก็จะคุยกับพันธมิตรของเราวันนี้เรามีพันธมิตรเยอะแยะมากมายนะสร้างองค์ความรู้เนี่ยให้ครบและสตาร์ทอัพเนี่ยเข้ามาใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับวันนี้พันธมิตรของเราเยอะมากเนี่ยสวทช.สนช.น
1: ะ
0: NIA นะครับสสค.ไทยเทคสตาร์ทอัพโอ้เยอะแยะมากมายจริงทุกคนเนี่ยจริงๆว่าทุกคนเนี่ยรวมกันแล้วบอกว่าอันนี้จะเป็นแพลตฟอร์มของประเทศไทยในการที่จะพัฒนาสตาร์ทอัพ
1: เหมือนกับเป็นห้องสมุดย่อยๆนะคะที่ใครอยากจะเข้ามารู้ว่าสเตจต่างๆที่จะเกิดขึ้นของโลกสตาร์ทอัพจะเป็นอย่างไรไม่ใช่แค่ข้อมูลในเมืองไทยเท่านั้นแต่ยังมีการเปรียบเทียบเอาข้อมูลหรือว่าต้นแบบจากต่างประเทศเนี่ยเนื้อหาดีๆก็จะเอามารวมกันตรงนี้ด้วยนะคะรวมไปถึงรายการนี้ด้วยใช่ไหม
0: รวมถึงรายการนี้ด้วย
1: เพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะอย่างที่พี่ประพันธ์บอกเลยว่าองค์ความรู้ของการทำความเข้าใจกับโลกสตาร์ทอัพเป็นสิ่งจำเป็นมากเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่ประพันธ์ได้เล่าไว้ละเราจะไปตามหาในแต่ละองค์ความรู้ให้เป็นน้ำจิ้มก่อนและใครอยากรู้เพิ่มเติมเดี๋ยวจะได้เข้าไปดูติดตามได้ทุกวันกับอัปเดตที่จะเกิดขึ้นใหม่ๆนะคะกับเว็บพอร์ทัลที่ตลาดหลักทรัพย์ MAI นั้นตั้งใจที่จะสร้างขึ้นมาให้อีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพในบ้านเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็เติบโตได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้นด้วยปัจจุบันนี้เองก็เปิดให้ใช้บริการทั่วไปแล้วใช่ไหมครับ
0: เราเริ่มลอนช์ตอนวันงาน National Startup Thailand คือ28เมษายน
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเรารวบรวมข้อมูลนะครับคือวันที่22กุมภาวันมาฆบูชาเป็นวันที่สตาร์ทอัพมาชุมนุมกัน
1: โดยนี้ได้นัดหมายแต่แอบนัดหมายไว้หน่อยก็คือเป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ทีนี้จำได้วันนั้นโอ้โหสตาร์ทอัพเขาคึกคักกันมากล่ารายชื่อกันได้เยอะพอสมควรเลยใช่ไหมครับพี่พันธ์คะ
0: วันนั้นก็ได้เป็นหลักร้อยนะฮะจนถึงวันนี้ก็500กว่าสตาร์ทอัพจริงๆเหลือจะรวมสตาร์ทอัพทั้งหมดของประเทศไทยมาอยู่ตรงนี้นะครับ
1: นั่นหมายความว่าณวันนี้ใครที่ฟังแล้วอาจจะยังไม่เคยได้เข้ามาดูเลยสามารถเข้ามารีจิสเตอร์ตัวเองได
0: ้ครับ
1: ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
0: ไม่มีค่าใช้จ่าย
1: เข้ามาลงทะเบียนสร้างฐานข้อมูลด้วยกันเอาไว้นะคะแล้วก็เผื่อจะได้มีโอกาสต่อยอดกันในอนาคตด้วยซึ่งหลังจากนี้เชื่อว่าตลาดหลักทรัพย์ MAI ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองไม่ได้หยุดแค่ตรงนี้แน่
0: ครับผมอยากจะเรียนเชิญทุกคนเข้ามาใช้พอร์ทัลตรงนี้ฮะถือว่าเป็นพอร์ทัลของทุกคนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นจิ๊กซอสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองผมยังเชื่อว่าเว็บพอร์ทัลนี้ยังทำอะไรได้อีกเยอะโดยที่เรายังคาดไม่ถึงแต่ถ้าทุกคนร่วมมือและช่วยกันทำเนี่ยพอร์ทัลนี้จะเป็นเรียกว่า

0: ผมคิดว่าต่างประเทศก็ยังไม่มีนะผมได้คุยกับหลายคนในต่างประเทศก็บอกอันนี้เป็นจุดเป็นความคิดเริ่มต้นที่ดีมาก
1: ค่ะเยี่ยมไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของการสร้างความแข็งแกร่งแล้วก็ร่วมกันพัฒนานะคะให้กับบรรดานักรบเศรษฐกิจพันใหม่ของเรากับกลุ่มสตาร์ทอัพในประเทศไทยนั่นเองขอบคุณพี่ประพันธ์มากๆที่มีการสร้างสรรค์ไอเดียนี้นะคะแล้วก็ช่วยกันต่อยอดสร้างสรรค์สตาร์ทอัพไทยให้ไปไกลได้ในระดับโลกจริงๆและเดี๋ยวมีโอกาสจะกลับมาอัปเดตกับพี่ประพันธ์กันใหม่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ส่วนสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะคะหลังจากที่เราได้ไอเดียได้เห็นภาพใหญ่กันไปแล้วนะคะว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นความสำคัญอย่างไรต่อการให้ความรู้เรื่องของสตาร์ทอัพหลังจากนี้เราจะไปดูกันทีละสเต็ปเลยนะคะว่าองค์ความรู้ที่พี่ประพันธ์เกริ่นไว้ให้ในเบื้องต้นนั้นเขามีลักษณะการทำงานกันอย่างไรผ่านกรณีศึกษาจริงๆจากบรรดารุ่นพี่สตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จกันมาแล้วในแต่ละสเตจการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพนั่นเองเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้แต่ว่าวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะทั้งพี่ประพันธ์ทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จ

ราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 11:46 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณห้องจูเนียร์บอลรูม1โรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายไทยประกอบด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศข้าราชการกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและเจ้าหน้าที่บริษัท SCBX จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกกับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกด้วยเวลา 15:11 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากโรงแรมที่ประทับโดยมีผู้จัดการทั่วไปและพนักงานโรงแรมรองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการทรัพย์สินเชิงพาณิชย์เจ้าอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยและนักศึกษาชาวเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จมหาวิทยาลัยฮานอยเป็นที่ตั้งของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยไทยตั้งขึ้นเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2552ภายใต้โครงการพัฒนาภาษาไทยของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยโดยจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะวิชาโทแก่นักศึกษาคณะต่างๆนับแต่ปี2552มหาวิทยาลัยฮานอยมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยจำนวน19แห่งอาทิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆณหอประชุมใหญ่อาคาร A1 ได้แก่วีดิทัศน์ผลการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยการแสดงรำไทยประยุกต์ประกอบเพลงรากไทยโดยนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยฮานอย
1: ปวงประชาสุขสันต์
0: พร้อมกันนี้ตัวแทนนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยกราบบังคมทูลบทกลอนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นภาษาไทยขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานแล้วทอดพระเนตรสาธิตการเรียนการสอนภาษาไทยของมหาวิทยาลัยณห้องไทยศึกษาอาคาร B ทั้งนี้ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยยังเปิดหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสำหรับบุคคลภายนอกมุ่งเน้นเยาวชนชาวเวียดนามและผู้สนใจทั่วไปเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยโดยเน้นทักษะการสื่อสารพื้นฐานในชีวิตประจำวันปัจจุบันศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมีบุคลากร3คนมีนักศึกษาวิชาโทภาษาไทยสะสมรวม959คนและผู้เรียนหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสะสมรวม180คนและมีผู้สนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากการมีทักษะภาษาไทยจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานกับบริษัทไทยที่ไปลงทุนในเวียดนามแล้วทรงพระดำเนินไปยังห้องศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยอาคาร B บริเวณหน้าห้องได้ติดตั้งภาพที่ทำจากกระเบื้องลายพิเศษในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในปี2569ถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวไทยและชาวเวียดนามผ่านสายน้ำโดยไทยมีแม่น้ำเจ้าพระยาและเวียดนามมีแม่น้ำแดงที่ช่วยหล่อเลี้ยงคนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและยังมีภาพสถานที่สำคัญของทั้งสองประเทศใช้สีครามเป็นตัวแทนสายน้ำที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมในการนี้ทอดพระเนตรการสาธิตงานหัตถกรรมไทยโดยนักศึกษาชาวเวียดนามได้แก่การวาดร่มการทำตุงการร้อยมาลัยและการทำกระทงที่ผ่านมาศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามและนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมไทยอาทิเทศกาลลอยกระทงและสงกรานต์การรำไทยการร้อยพวงมาลัยการแกะสลักผลไม้การแต่งกายชุดไทยและการทำอาหารไทยรวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒน

รมที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยอาทิโครงการเพื่อนมิตรไทยเวียดนามเยาวชนสัมพันธ์เพื่อพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน2569การเป็นอาสาสมัครในงานเทศกาลไทยและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องโอกาสนี้พระราชทานสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยแก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยอาทิหนังสือพระราชกรณียกิจหนังสือการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยคอมพิวเตอร์ชุดเครื่องเสียงจอกระดานอัจฉริยะอุปกรณ์เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยเช่นชุดแต่งกายสีผ้าของไทยหัวโขนชุดเล็กอุปกรณ์รำไทยมวยไทยร่มบ่อสร้างและอุปกรณ์เล่นน้ำสงกรานต์โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพปักวิหารวรรณกรรมวันเมียวกัวเตื้อยำซึ่งเป็นโบราณสถานและมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนามตั้งอยู่ในกรุงฮานอยนิลักษณ์อันโดดเด่นของเวียดนามแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายระยะทาง31กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง30นาทีเวลา 16:55 นเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายส่งพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามโดยผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยประกอบด้วยนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยนางสาววีรกามุทิตาพรกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกทหารเรือและทหารอากาศพร้อมด้วยภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จผู้ส่งเสด็จฝ่ายเวียดนามประกอบด้วยนายเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนางเวียนถิฮวาเวินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายฟัมเวียดหุงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยนางเวียนวูฮาเลอธิบดีกรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามนายเลกงซุงอธิบดีกรมพิธีการทูตและการแปลนางเวียนถิงอกซุงรักษาการอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้และแปซิฟิกใต้กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงฝ่ายเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จในการนี้นางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งเพื่อกราบบังคมทูลลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งและทรงทำการบินด้วยพระองค์เองเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธ์ในทุกระดับระหว่างไทยและเวียดนามให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นและเป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนว่าไทยและเวียดนามให้ความสำคัญต่อการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านและพร้อมสำหรับความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนราธิวาส
1: วันนี้เวลา 8:19 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสซึ่งจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2519เพื่อเผยแพร่ผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดนราธิวาสและพื้นที่โดยรอบอันเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในปีนี้ยังจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ111ปีการพระราชทานนามเมืองจากบางนราเป็นนราธิวาสโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่10มิถุนายน2458เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อจังหวัดนราธิวาสและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอกาสให้ผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผู้ชนะการประกวดกิจกรรมที่ไปร่วมแสดงผลงานในงานมันลองกองและการประกวดริ้วขบวนงานของดีเมืองนรารวม54ประเภทผู้ชนะเลิศการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและกระจูดและเจ้าของนกเขาที่ชนะการแข่งขันการประชันนกเขาชวาทั้ง4ประเภทเสียงเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลสำหรับงานของดีเมืองนราครั้งที่49จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21กันยายน2569ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆอาทิวันลองกองการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและงานกระจูดการประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยรางวัลพระราชทานการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคชสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานรวมถึงขบวนแห่ทางบกจากทั้ง13อำเภอที่นำเสนอลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ยังจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการจาก26หน่วยงานแบ่งเป็น5โซนภายใต้หัวข้อใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนประกอบด้วยโซนเกษตรสรรสร้างความอุดมแห่งแผ่นดินอาทิสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสกรมส่งเสริมการเกษตรสำนักชลประทานที่17นราธิวาสกรมชลประทานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาสกรมวิชาการเกษตรนำเสนอการพัฒนาภาคการเกษตรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางโดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้กับการเกษตรในพื้นที่จังหวัดภาคใต้การสร้างความมั่นคงทางอาหารการส่งเสริมเกษตรผสมผสานการพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐานการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนการเชื่อมโยงตลาดให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองและพัฒนาอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนส่งสนองงานพระราชดำริอาทิสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาสกรมพัฒนาที่ดินศูนย์หม่อนไม้เฉลิมพระเกียรตินราธิวาสกรมหม่อนไม้นำเสนองานการสนองตามพระราชดำริทางด้านการพัฒนาที่ดินและทรัพยากรการเกษตรหม่อนไม้การสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มอาชีพอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาคนพัฒนาอาชีพและพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ส่วนเส้นทางสร้างอนาคตสายการศึกษาอาทิสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาสมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นำเสนองานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในการสร้างโอกาสทางการศึกษาการเสริมสร้างทักษะอาชีพการพัฒนานวัตกรรมตลอดจนการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและการวิจัยมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และอาชีพของชุมชนส่วนทรัพยากรและการอนุรักษ์อาทิสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำเสนองานการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะระบบนิเวศป่าพรุและทรัพยากรป่าไม้การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างสมดุลเพื่อให้เกิดความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการดำรงชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืนและส่วนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอาทิสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน25นราธิวาสโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และเรือนจำจังหวัดนราธิวาสนำเสนองานการพัฒนาคนในมิติต่างๆทั้งการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพการส่งเสริมสุขภาพใหม่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถกลับคืนสู่สังคมและดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของกรงานศิลปาชีพและงานกระจูดซึ่งจัดภายใต้ชื่อศิลปาชีพนราก้าวไกลล้อมดวงใจด้วยพระบารมีอาทินิทรรศการราชภัตราสู่สากลจะแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบซึ่งเป็นรากวัฒนธรรมสู่ความสง่างามร่วมสมัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกิจกรรมการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพอาทิกระจูดใบลานปานหนันปักผ้าเซรามิกและผลิตภัณฑ์ทอผ้านอกจากนี้มีการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพสู่รั้วโรงเรียนเพื่อถ่ายทอดอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบสานให้คงอยู่

ืบไปเวลา 12:39 ณบริเวณหน้าอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสพระราชทานพระราชโอกาสให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลออมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยดังนี้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาสคณะกรรมการบริษัทตากใบการโยธาจำกัดและคณะกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัด MBA Engineering เวลา 13:40 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริณโรงเรียนบ้านปานหนันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระราชทานอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนและตัวแทนโรงเรียนและพระราชทานต้นไม้แก่ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เพื่อนำไปขยายพันธุ์ต่อไปโอกาสนี้ทรงเปิดอาคารโรงอาหารพระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างขึ้นทดแทนอาคารโรงอาหารหลังเก่าที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเป็นประจำทุกปีเริ่มดำเนินการก่อสร้างในวันที่9กุมภาพันธ์2567แล้วเสร็จในวันที่26สิงหาคมปีเดียวกันเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นกว้าง 10.70 เมตรยาว18เมตรปูพื้นกระเบื้องเซรามิกแบ่งเป็นห้องรับประทานอาหารและห้องประกอบอาหารจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงอาหารพระราชทานจำนวน25คนโรงเรียนบ้านปานนั้นเดิมชื่อโรงเรียนบ้านปานแหน่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคม2525บนพื้นที่6ไร่ได้รับการปรับปรุงก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์เพิ่มเติมเรื่อยมาโดยในปี2548ได้รับเงินพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการสร้างอาคารเรียนจำนวน1หลัง6ห้องเรียนเพื่อให้มีจำนวนห้องเรียนเพียงพอต่อปริมาณนักเรียนและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนแห่งนี้อย่างต่อเนื่องปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน411คนครูและบุคลากร29คนมีนายอาฮัมมัดสดามาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอาทิเด็กที่มีภาวะเตี้ยผอมแก้ปัญหาด้วยการเสริมนมและร่วมมือกับจังหวัดนราธิวาสจัดโครงการเสริมอาหารเช้าแก่นักเรียนและให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการครบ5ชุมนุมป้านันเบเกอรี่ฝึกนักเรียนทำเค้กกล้วยหอมเต้าหู้นมสดขนมโคและขนมชั้นส่งขายภายในสหกรณ์โรงเรียนโดยนำกำไรที่ได้เก็บเข้าเงินกองทุนชุมนุมไว้สำหรับซื้อวัตถุดิบในครั้งต่อไปและรวบรวมไว้จ่ายปันผลแก่นักเรียนในปีการศึกษานั้นๆชุมนุมสวนสมุนไพรโดยครูร่วมมือกับปราชญ์ชาวบ้านให้ความรู้ด้านสมุนไพรแก่นักเรียนเน้นสมุนไพรที่เป็นพืชสวนครัวเช่นขิงข่าขมิ้นมะกรูดการประลุกสมุนไพรเป็นยาดมน้ำมันนวดและบาล์มสมุนไพรโอกาสนี้ทรงฟังบทกลอนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักพัฒนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประพันธ์โดยอาจารย์สอนวิชาภาษาไทยเป็นการฝึกทักษะการจำการอ่านและการออกเสียงภาษาไทยอย่างถูกต้องแก่นักเรียนที่ห้องสมุดมีการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิยุวะบรรณรักษ์น้อยให้รุ่นพี่ชั้นประถมศึกษาตอนปลายอ่านหนังสือให้รุ่นน้องชั้นประถมศึกษาตอนต้นฟังกิจกรรมทายคำสุภาษิตในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6และกิจกรรมบันทึกการอ่านสร้างแรงจูงใจในการอ่านหนังสือโดยมอบรางวัลแก่นักเรียนที่อ่านและทำบันทึกได้มากที่สุดในแต่ละเดือนนักเรียนมีสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์โดยในปี2568พบนักเรียนเป็นไข้ปวดศีรษะอุบัติเหตุเป็นแผลและปวดท้องตามลำดับด้านทันตกรรมพบนักเรียนมีปัญหาฟันผุเป็นจำนวนมากจึงเข้าร่วมโครงการเด็กไทยฟันดีของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
ส่งผลให้นักเรียนมีฟันผุลดลงร้อยละ3ด้านสายตามีการตรวจวัดสายตาเบื้องต้นหากพบมีปัญหาจะส่งไปทำการรักษาต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกิจกรรมสหกรณ์ดำเนินการจากกิจกรรมออมทรัพย์กิจกรรมร้านค้าและพานักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานณโรงเรียนบ้านบางเก่าจังหวัดปัตตานีเพื่อนำเอาองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้กับระบบสหกรณ์ของโรงเรียนสินค้าที่วางขายในสหกรณ์ส่วนมากเป็นผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอาทิผักบุ้งผักไซซินมะเขือเปราะปลาดุกไข่ไก่เห็ดนางฟ้าและสินค้าที่ชุมชนนำมาฝากขายอาทิกล้วยฉาบโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจัดทำแปลงเกษตรโดยยึดหลักตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฝึกให้นักเรียนหมุนเวียนการรับผิดชอบดูแลแปลงเกษตรตลอดจนดูแลรับผิดชอบให้อาหารเป็ดไก่ปลาดุกและปลาทับทิมซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนสำคัญของโรงเรียนปัจจุบันผลผลิตมีเพียงพอต่อการบริโภคแต่ไม่เพียงพอต่อการแบ่งปันสู่ชุมชนเนื่องจากโรงเรียนประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำทุกปีจึงทำให้ผลผลิตมีจำนวนน้อยโรงเรียนดำเนินการแก้ปัญหาด้วยการเฝ้าระวังน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนเพื่อขนย้ายผลผลิตและสัตว์เลี้ยงไปในที่ที่ปลอดภัยส่งเสริมการปลูกผักยกแคร่และพืชที่มีระยะการเติบโตเร็วสามารถเก็บเกี่ยวได้ในเวลาอันสั้นจากนั้นทรงเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลศรีสาครโรงพยาบาลรือสอและโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์จังหวัดนราธิวาสที่ออกหน่วยให้บริการณโรงเรียนบ้านปานันระหว่างวันที่16และ17กันยายน2569มีรัศดรและนักเรียนเข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไปและทันตกรรมรวมจำนวน316คนพบผู้ป่วยส่วนมากเป็นโรคทางเดินหายใจเหงือกและฟันตามลำดับโอกาสนี้ส่งเยี่ยมราษฎรและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ไปเฝ้าทูลองพระบาทรับเสด็จเวลา 15:32 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเปิดสอนตั้งแต่ปี2522ในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีครูและบุคลากร149คนมีนักเรียน1697คนโดยได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรือกพด.มาตั้งแต่ปี2563ด้านการศึกษาในส่วนของผลการประเมินคะแนน NT และผลการประเมินคะแนน O-NET มีคะแนนต่ำกว่าระดับประเทศแก้ไขโดยการสอนพิเศษเพิ่มเติมในรายวิชาที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ด้านจริยธรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะรู้จักเคารพสิทธิและช่วยเหลือเกื้อกูลกันสำหรับกิจกรรมส่งเสริมอาชีพได้นำผลผลิตในท้องถิ่นมาแปรรูปเช่นทำกล้วยตากธัญพืชทำน้ำกระเจี๊ยบน้ำอัญชันมะนาวและน้ำพริกเห็ดนางฟ้ากิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลาปลูกพืชผักและไม้ผลเช่นกล้วยมะเขือม่วงกระเจี๊ยบและถั่วฝักยาวทำให้โรงเรียนสามารถนำผลผลิตที่ได้มาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพและการพึ่งพาตนเองกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดำเนินกิจกรรมร้านค้ากิจกรรมออมทรัพย์กิจกรรมการทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้ยังขยายผลไปสู่ผู้ปกครองนักเรียนสามารถนำผลิตภัณฑ์ต่างๆมาฝากขายได้โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนเช่นวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งให้เริ่มเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาโดยเริ่มตั้งแต่การเรียนขั้นพื้นฐานการค้นคว้าหาข้อมูลไปจนถึงการสร้างและการส่งต่อข้อมูลเพื่อช่วยในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันการฝึกหัดเย็บเสื้อผ้าโดยรับจากเย็บผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บพระราชทานโดยเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงทำให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตนเองและสามารถนำไปต่อยอดในการสร้างรายได้กิจกรรมห้องสมุดส่งเสริมให้รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านโดยได้รับหนังสือพระราชทานในหมวดหมู่ต่างๆจำนวน137เล่ม
ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษานักเรียนและราษฎรในพื้นที่โดยมีผู้เข้ารับการตรวจรักษาจำนวน 1,078 คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและทรงเยี่ยมคณะผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนในโครงการกพด.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและราษฎรบ้านแกแม่เก้าตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสที่ไปเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดชมรมทวีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันของโรงเรียนมัธยมตากสินระยองและทรงติดตามผลการดำเนินโครงการทวีนัมเบอร์วันของจังหวัดระยองวันนี้เวลา 21 นาฬิกาทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนมัธยมตากสินระยองอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองในการนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากนั้นทรงกดปุ่มไฟฟ้าแต่คลุมป้ายชมรมทวีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันซึ่งโรงเรียนน้อมนำหลักการดำเนินโครงการทวีนัมเบอร์วันมาใช้เป็นแนวทางในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียนโดยมีหน่วยงานที่เห็นความสำคัญผู้บริหารคณะครูให้ความร่วมมือชุมชนมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายที่เข้มแข็งที่สำคัญมีเด็กและเยาวชนเป็นพลังในการขับเคลื่อนโครงการทำให้ชมรมทวีนัมเบอร์วันของโรงเรียนมีความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแลสมาชิกทุกคนเพื่อสนองพระปณิธานตามคำขวัญโครงการ To Be Number One เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดที่จะสร้างเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจอยู่ในสังคมได้อย่างเข้มแข็งเก่งดีมีสุขและห่างไกลจากยาเสพติดซึ่งในศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆสลับหมุนเวียนในแต่ละวันเช่นกิจกรรมทำสละลอยแก้วกิจกรรมจัดสวนแก้วกิจกรรมแปรรูปเมล็ดกระบอกและใบชะมวงกิจกรรมทำยาดมสมุนไพรกิจกรรมพัฒนา EQ กิจกรรมเต้น cover dance กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาวะผู้นำรวมทั้งมีบริการให้คำปรึกษาแก้ปัญหาพัฒนา EQ เปิดบริการทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์พร้อมกันนี้ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทวีนัมเบอร์วันของจังหวัดระยองที่น้อมนำพระดำริมาขับเคลื่อนโครงการทวีนัมเบอร์วันอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา24ปีมีการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐสถานศึกษาสถานประกอบการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนดำเนินงานตาม3ยุทธศาสตร์หลักของโครงการสร้างกระแสพัฒนาเครือข่ายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจเด็กเยาวชนและประชาชนให้เป็นคนดีคนเก่งและเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดซึ่งมุ่งขับเคลื่อนโครงการทูบีนัมเบอร์วันมุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กลไกทูบีนัมเบอร์วันช่วยขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการทูบีนัมเบอร์วันเราได้พระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิโครงการทูบีนัมเบอร์วันต่อจากนั้นพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองจำนวน30คนที่ไปเฝ้าเพื่อได้มีแนวทางการดำเนินชีวิตและมีกำลังใจในการเปลี่ยนแปลงตนเองให้สามารถเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างยั่งยืนพร้อมกับพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทวีนัมเบอร์วันของจังหวัดระยองแต่ผลสำเร็จที่ได้จากการดำเนินงานชมรมทวีนัมเบอร์วันคือสมาชิกทุกคนมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีเป้าหมายในชีวิตมีจิตอาสาผู้ที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดีได้กลับตัวมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและได้รับการยอมรับจากนั้นได้ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต To Be No. 1ร่วมกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be No. 1 Idol รุ่นที่16ก่อนเริ่มการแสดงทรงยืนสงบนิ่งและแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา
ปัจจุบันจังหวัดระยองเป็นจังหวัดทวีนัมเบอร์วันระดับเพชรปีที่1มีชมรมทวีนัมเบอร์วันจำนวน 2,301 ชมรมมีส่วนเพื่อนใจทวีนัมเบอร์วัน

จำนวน685แห่งมีสมาชิกจำนวน 131,123 คนโดยมุ่งเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ให้แก่เด็กและเยาวชนทั้งการพัฒนาทักษะชีวิตการเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be number one idol และ To be number one dancer side เพื่อสร้างโอกาสในการแสดงศักยภาพและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานรางวัลครูดีเด่นมีจิตอาสาและทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนธรรมาธิปไตยจังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา 14:25 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนธรรมาธิปไตยอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นเสด็จไปยังห้องประชุมค่ายหลวงบ้านไร่ในการประทานรางวัลครูดีเด่นมีจิตอาสาจำนวน3คนและประธานทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน75ทุนโรงเรียนธรรมาธิปไตยเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี2531จัดตั้งขึ้นโดยหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6ในการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยโดยเน้นการจัดการเรียนการสอนในเรื่องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประกอบกับโรงเรียนตั้งอยู่บริเวณค่ายหลวงบ้านไร่ซึ่งเป็นสถานที่ที่รัชกาลที่6ทรงใช้ในการซ้อมรบเสือป่าณมณฑลราชบุรีเป็นประจำทุกปีโรงเรียนนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาในการพระราชทานกำเนิดสถาบันการศึกษาและพระราชทานชื่อโรงเรียนโดยเมื่อปี2557ได้รับการอุปถัมภ์เป็นหนึ่งสถานศึกษาเครือข่ายของมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน75คนครูและบุคลากร7คนพระอนุวงศ์องคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยในวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารณบัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8

สำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามณวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้จากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียงที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thองคมนตรีเป็นประธานในโครงการอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในโครงการอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีผู้เข้าร่วมอุปสมบทหมู่ประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมราชทันกรมคุมประพฤติกรมบังคับคดีและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชนของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีกำหนดระยะเวลาระหว่างวันที่17ถึง24กันยายน2569ได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยฝึกสติสมาธิและปัญญาเพื่อน้อมนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่

องคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้ที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริทับคางอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกปร.ร่วมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่จากนั้นองคมนตรีพบปากเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำพร้อมทั้งมอบพันธุ์ไม้และเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อตั้งขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชดำริเมื่อปี2521ว่าควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำให้ราษฎรในเขตอำเภอเขาย้อยเพื่อให้มีน้ำใช้ในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งกรมชลประทานสนองพระราชดำริก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่แล้วเสร็จในปี2525มีลักษณะเป็นเขื่อนดินขนาดความจุที่ระดับเก็บกัก 70,000 ลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎร156ครัวเรือนจำนวน900คนมีพื้นที่รับประโยชน์200ไร่ปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรีจึงปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่

รมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่ด้วยกระบวนการวันแพลนเพื่อขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้วยการปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นเสริมความสูงสันทำนบขุดลอกอ่างเก็บน้ำและก่อสร้างระบบส่งน้ำระยะทาง3กิโลเมตรรวมถึงซ่อมแซมระบบส่งน้ำเดิมซึ่งคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี2571เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้อีก 50,000 ลูกบาศก์เมตรทำให้การจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นองค์กรมนตรีร่วมประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปี2569วันนี้ที่หอประชุมพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีร่วมการประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปี2569ซึ่งศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีทักษะองค์ความรู้ที่จะขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และนโยบายด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสามารถปรับรูปแบบการเผยแผ่ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายในยุคปัจจุบันตามแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2566 ถึง 2580 อันจะนำไปสู่ทิศทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาระยะยาวที่มีความเป็นเอกภาพโดยมีพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสในฐานะกรรมการมหาเถรสมาคมประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตมีคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดทั้ง77จังหวัดบุคลากรด้านการเผยแผ่ที่เกี่ยวข้ององค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมกว่า800รูปและคนในการนี้องคมนตรีบรรยายพิเศษเรื่องสืบสานรักษาและต่อยอดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใต้ร่มพระบารมีซึ่งสอดรับกับห้วงเวลาสำคัญในปีพุทธศักราช2570มงคลสมัย1ศตวรรษแห่งธรรมราชาสืบสานงานพ่อต่อยอดความดีตามรอยพระบาทนิรันดร์เนื่องในโอกาสครบ100ปีวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อน้อมรำลึกในพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ทรงอุทิศพระบรกายและมีพระราชฤทัยมั่นในการพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยและมวลมนุษยชาติองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่3ทับ2569วันนี้อาคารรับรอง606สนามเสือป่าสำหรับพระราชวังเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่3ทับ2569เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569และพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนภารกิจในปีงบประมาณ2570โดยมุ่งสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูงควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยมีระเบียบวาระการประชุมอาทิประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการเกษียณอายุราชการและการโยกย้ายของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการทั้ง8ท่านสำหรับการปฏิบัติหน้าที่และสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงด้วยดีมาอย่างต่อเนื่องรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ

ระยะ11เดือนมีความก้าวหน้าร้อยละ91เป็นไปตามกรอบแผนงานภายใต้6กลยุทธ์สำคัญเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตและดูแลสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในด้านงานวิจัยและนวัตกรรมดำเนินโครงการวิจัย29โครงการเกิดผลสำเร็จเป็นนวัตกรรม9รายการโดยให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชพระราชทานเช่นกุหลาบควีนสุธิดาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเอเดลไวส์และลาเวนเดอร์รวมถึงการวิจัยพืชทางเลือกที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสร้างรายได้แก่สมาชิกแก่เกษตรกรสมาชิก 1,427 รายมูลค่ารวมกว่า857ล้านบาทการถ่ายทอดความรู้โดยปี2569มีผู้สนใจเข้ารับการเรียนรู้ 2,867 คณะรวม 87,189 คนจำนวน12หลักสูตรเปิดรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพกว่า241คน20สถาบันสร้างความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจดูแลงานสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านโครงการสืบสานพระราชปณิธานงานโครงการหลวงโดยมอบสิ่งของพระราชทานในปี2519แก่เจ้าหน้าที่เกษตรกรชุมชนและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่17แห่งจำนวน 1,465 ถุงมอบเสื้อกันหนาวแก่เด็กและเยาวชน647คนและร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกล5พื้นที่มีผู้เข้ารับบริการ 1,216 คนสำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปที่ประชุมพิจารณาร่างกรอบแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์หมู่ในที่โครงการระยะ5ปีพุทธศักราช 2571 ถึง 2575 บริหารจัดการหลักสูตรการเรียนรู้หมู่ในที่โครงการหลวงการพัฒนาและก่อสร้างโรงงานต้นแบบการผลิตชาพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสภากายภาพบำบัดบริษัทมิวส์คอร์ปอเรชั่นจำกัดโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยและสมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมและมูลนิธิปัญญพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดนรนาถสุนทริการามวัชนะสงครามวัดใหม่อมตะรสกรุงเทพมหานครวัดสนามพรามวัดอุทัยโพธารามจังหวัดเพชรบุรีวัดทาศพเมยจังหวัดลำพูนวัดสุจินประชารามจังหวัดสกลนครและวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงรายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีวิทยาลัยเทคนิคเทคโนโลยีกรุงธนกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเชียงรายจังหวัดเชียงรายวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงรายไทยเยอรมันจังหวัดเชียงรายนายครองศิลป์วีระเดชะพร้อมคณะบริษัท ACC Food จำกัดและบริษัท Eco Camp and Cafe จำกัดจังหวัดเพชรบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดาวดึงสารามวัดโมลีโลกยารามวัดครหบดีวัดหงรัตนารามวัดเทพากรวัดบางบำรุกรุงเทพมหานครและวัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
เวลา 17:00 นสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีบริษัทยันวอยุนคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัดคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น MC6 และศิษย์เก่าโรงเรียนสมทวินราชดำ

ดำริรุ่น2514บริษัทท็อปโปรไวเดอร์ซิสเต็มกรุ๊ปจำกัดมูลนิธิสถาบันวิทยาการและหลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดธรรมมงคลถาบุญนนทวิหารวัดสุบรรณารามกรุงเทพมหานครวัดบ่อมะกรูดวัดบ้านไร่จังหวัดราชบุรีวัดพระบรมธาตุสวีวัดชนลทีพฤกษารามจังหวัดชุมพรวัดลำนารายจังหวัดลพบุรีและวัดโพชัยจังหวัดหนองคายสวดมาติกาสัตปกรณ์และอนุโมทนาก้านาฬิกามูลนิธิคุณพ่อกำนันสนมคุณแม่สำรองเอี่ยมสะอาดสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยและโรงเรียนมัธยมบัณฑิตบัญจมาบพิตรกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิงจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนวัดดอนยอจังหวัดนครนายกสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรและองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิมูลนิธิคุณพ่อกำนันสนมคุณแม่สำรองเอี่ยมสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมแกะจังหวัดหนองคายเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิงจังหวัดสุรินทร์สมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมโรงเรียนวัดดอนยอจังหวัดนครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรทันทีวันที่18และ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทางสำนักพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นส่วนวันที่19กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินี

0: เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเด่นเทวราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่สำนักงานอัยการสูงสุดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550อาคารราชวรีดิเรกฤทธิ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครสำนักงานอัยการสูงสุดจัดพิธีมอบโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเด่นเทวราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้แก่สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดที่ชนะเลิศการประกวดในโครงการแนวทางปฏิบัติที่ดีในการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2569อัยการประสานสหวิชาชีพในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กโดยมีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีมอบโล่พระราชทานหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเด่นเทวราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้แก่คณะทำงานศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวจังหวัดราชบุรีที่น้อมนำพระปณิธานด้านการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กและการช่วยเหลือประธานห้องส่งงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเด่นเทวราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระกรุณาธิคุณภายในจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระกรณียกิจด้านต่างๆโดยเฉพาะงานด้านอัยการตั้งแต่ทรงเริ่มรับราชการอัยการตำแหน่งอัยการผู้ช่วยจนถึงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญกิจกรรมแสดงผลงานตามแนวพระดำริรวมถึงการจัดทำหนังสือและโปสการ์ดในห้วงศตวรรษครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเด่นเทวราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอีกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันเสด็จสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: ไรสู่สังคมนั่นเองค่ะเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมยังสามารถที่จะติดตามเพิ่มเติมได้นะคะเพราะว่ามีแอปพลิเคชันดีๆค่ะที่สามารถให้ทุกท่านเข้าไปสัมผัสเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้นะคะนั่นก็คือแอปพลิเคชัน Moral Touch นั่นเองนะคะเป็นแอปพลิเคชันที่สร้างสรรค์โดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนค่ะเข้าไปในแอปนี้เนี่ยท่านจะเจอกับเนื้อหาสาระต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการถอดรหัสคุณธรรมในชุมชนองค์ความรู้ e-learning นะคะหนังสือที่น่าอ่านมากมายเลยที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมสามารถที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองสังคมที่สำคัญที่สุดเลยก็คือก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนด้วยนะคะติดตั้งได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ด้วยนะคะไปดาวน์โหลดแล้วก็ใช้งานกันได้เยอะๆที่สำคัญสามารถดูย้อนหลังสำหรับรายการของเราได้ด้วยค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของรายการคุณธรรมคุณทำได้ในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันและทีมงานต้องขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะครับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เรื่องการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนเรียนกับคุณครูประสิทธิ์มุสิโกนะครับครูโรงเรียนวัดป่าขาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1

นะครับโครงการผลิตสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก DLTV โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานะครับสำหรับการที่เราจะเรียนรู้ในประเด็นถัดไปนะครับก่อนที่เราจะเรียนรู้นะครับเราจะมาดูในส่วนของตัวชี้วัดและก็จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับสำหรับตัวชี้วัดนะครับเมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้แล้วนะครับนักเรียนจะต้องผ่านตัวชี้วัดดังต่อไปนี้นะครับตัวชี้วัดที่1 นะครับเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์นะครับตัวชี้วัดที่2 นะครับมีมารยาทในการเขียนนะครับต่อไปนะครับเราไปดูในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับเมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้แล้วนะครับนักเรียนจะต้องผ่านจุดประสงค์ดังต่อไปนี้นะครับข้อที่1 นะครับอธิบายความหมายหลักการและเกณฑ์การเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้ถูกต้องนะครับข้อที่2 นะครับสามารถเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้ถูกต้องนะครับข้อที่3 นะครับเห็นความสำคัญในการเขียนและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องในการเขียนตลอดถึงมีมารยาทในการเขียนนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของการฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับเป็นลักษณะของการฝึกสร้างสรรค์ผลงานในเรื่องของการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับโดยการนำองค์ความรู้ที่เราเรียนผ่านมาตั้งแต่ชั่วโมงที่1ชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่3ตลอดถึงชั่วโมงที่4ในชั่วโมงนี้นะครับเราจะนำสู่กระบวนการฝึกปฏิบัติทักษะการเขียนนะครับคราวนี้คุณครูจะทบทวนในเรื่องของการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับการที่เราเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้นะครับนักเรียนจะต้องมีองค์ความรู้ดังต่อไปนี้นะครับองค์ความรู้ที่1เลยเข้าสู่กระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับประเด็นที่1กระบวนการที่1นะครับนักเรียนจะต้องตอบคำถาม3อะไรนะครับซึ่งคำถาม3อะไรนะครับเรามาทบทวนกันก่อนนะครับคำถาม3อะไรประกอบด้วยคำถามข้อที่1ได้แก่ภาพอะไรนะครับคำถามข้อที่2นะครับเห็นอะไรนะครับและคำถามข้อที่3นะครับทำอะไรนะครับเราดำเนินการตอบคำถาม3อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่กระบวนการวางโครงเรื่องนะครับนักเรียนต่อไปนะครับเข้าสู่องค์ความรู้ที่2ที่นักเรียนจะต้องมีในกระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับก็คือองค์ความรู้ในส่วนของกระบวนการวางโครงเรื่องนะครับซึ่งจะต้องรู้ว่าโครงเรื่องประกอบด้วยประเด็นใดบ้างนะครับคราวนี้เราไปดูในส่วนของโครงเรื่องกันเลยนะครับโครงเรื่องจะประกอบด้วยใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะครับคราวนี้คุณครูบอกเทคนิคในส่วนของการวางโครงเรื่องนะครับลักษณะของการวางโครงเรื่องนะครับเราจะต้องใช้เทคนิคในการตั้งคำถามนำไปสู่กระบวนการวางโครงเรื่องนะครับทุกประเด็นเราจะต้องตั้งเป็นเขียนเรื่องนะครับดังนั้นในชั่วโมงนี้นะครับเราจะฝึกปฏิบัติการผลงานสร้างสรรค์ผลงานการเขียนกันนะครับฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับในประเด็นที่1 นะครับสำหรับใบงานนะครับคุณครูปลายทางสามารถที่จะดาวน์โหลดตามลิงก์ที่แนบไปให้นะครับมาให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้เลยนะครับใบงานการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับให้นักเรียนเขียนเล่าเรื่องจากภาพที่กำหนดให้ด้วยลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดโดยมีความยาว 5-7 บรรทัดนะครับตอนนี้ใบงานอยู่ในมือของนักเรียนแล้วใช่ไหมครับเรามาเข้าสู่กระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพกันเลยนะครับประเด็นที่1 นะครับตอบคำถาม3อะไรโดยให้นักเรียนตอบคำถาม3ประเด็นตามหัวข้อที่คุณครูขึ้นให้บนหน้าจอนะครับโดยใช้เวลาในการดำเนินการกิจกรรมทั้งหมดนะครับ10นาทีนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนดำเนินการในกิจกรรมส่วนนี้นะครับนักเรียนจะต้องตอบคำถาม3อะไรนะครับโดยเขียนลงไปในสมุดจดบันทึกนะครับเพื่อที่จะเตรียมสู่กระบวนการวางโครงเรื่องและก็เขียนเล่าเรื่องจากภาพในใบงานนะครับคุณครูกำหนดเวลาให้นัก

เวลาในการดำเนินกิจกรรมนะครับในส่วนของประเด็นของการตอบคำถาม3อะไรนะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบความถูกต้องผลงานการตอบคำถาม3อะไรของนักเรียนด้วยนะครับหลังจากนั้นเข้าสู่ประเด็นของการวางโครงเรื่องนะครับซึ่งประเด็นของการวางโครงเรื่องนะครับให้นักเรียนดูภาพนะครับให้นักเรียนดูภาพแล้ววางโครงเรื่องตามประเด็นดังต่อไปนี้นะครับใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะครับโดยใช้เวลาในการทำกิจกรรมโดยใช้เวลาในการทำกิจกรรมในส่วนของการวางโครงเรื่องนะครับจำนวน15นาทีนะครับคุณครูจะให้เวลานักเรียนทำกิจกรรมส่วนนี้15นาทีนะครับเดี๋ยวจะมีนาฬิกาจับเวลาขึ้นให้นักเรียนนะครับนักเรียนลงมือปฏิบัติในส่วนของการทำกิจกรรมวางโครงเรื่องได้เลยนะครับโดยให้นักเรียนเขียนข้อมูลการวางโครงเรื่องลงไปในสมุดจดบันทึกนะครับ

หมดเวลาสำหรับการวางโครงเรื่องนะครับนักเรียนคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องในส่วนของการวางโครงเรื่องของนักเรียนด้วยนะครับสำหรับการวางโครงเรื่องในประเด็นนี้เสร็จแล้วเราจะนำเข้าสู่กระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับนักเรียนโดยนักเรียนจะต้องเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับลงในใบกิจกรรมที่แนบไปให้นะครับตอนนี้เชื่อว่าใบกิจกรรมคุณครูได้ดำเนินการปริ้นแล้วก็แจกให้กับนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนสามารถทำลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะครับโดยกำหนดระยะเวลาในการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับคุณครูให้เวลาในการดำเนินการกิจกรรมนี้นะครับระยะเวลา20นาทีนะครับให้นักเรียนดำเนินการเขียนเล่าเรื่องจากภาพลงในใบงานได้เลยนะครับ

หมดเวลาในการดำเนินกิจกรรมนะครับก็คิดว่านักเรียนปลายทางของคุณครูนะครับทำกิจกรรมการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะครับให้นำใบกิจกรรมส่งกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับเพื่อตรวจสอบแล้วก็ให้คะแนนกับนักเรียนนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับเมื่อสู่กระบวนการสุดท้ายในเรื่องของการเขียนปฏิบัติสร้างผลงานเล่าเรื่องจากภาพแล้วนะครับคุณครูมีคำถามกระตุ้นคิดที่จะมาถามนักเรียนด้วยนะครับคำถามมีอยู่ว่านักเรียนมีแนวทางในการพัฒนาผลงานการเขียนเล่าเรื่องจากภาพของตนเองอย่างไรนะครับให้นักเรียนตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับสำหรับคุณครูนะครับคุณครูมีคำตอบอยู่ในใจแล้วนะครับมาดูกันสิว่าคำตอบของคุณครูกับคำตอบของนักเรียนปลายทางนะครับตรงกันหรือไม่นะครับสำหรับคำตอบของคุณครูนะครับคุณครูจะศึกษาข้อมูลเรื่องที่จะเขียนและตัวอย่างงานเขียนจากแหล่งอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับตัวคุณครูเองนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานของคุณครูนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้กันไปในเรื่องของการสร้างสรรค์ผลงานการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับซึ่งเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในชั่วโมงต่างๆมาสร้างสรรค์เป็นผลงานการเขียนของนักเรียนนะครับโดยเริ่มตั้งแต่การนำหลักการกระบวนการวิธีการเขียนนะครับตลอดถึงการเรียบเรียงเรื่องราวนะครับนำสู่กระบวนการวางโครงเรื่องการตอบคำถาม3อะไรนะครับมาเป็นประเด็นสรุปในเรื่องของการเรียนชั่วโมงสุดท้ายสร้างสรรค์ผลงานการเขียนนะครับคุณครูเชื่อเหลือเกินว่านักเรียนคงจะประทับใจและภูมิใจในผลงานการเขียนของนักเรียนนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับคุณครูขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในเรื่องถัดไปนะครับสวัสดีครับ

0: ี่รู้ไหมฉันออกไปรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะ
1: คนไปไหนหมด
2: ที่มึงยังไม่รู้จริงๆใช่ไหมไอ้มาว่าอีด้ามันเป็น
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมเห็นแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเพราะรูปแบบรายการของเราไม่ได้เปลี่ยนเป็นแนวสยองขวัญหรือว่าหนังผีใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าวันนี้ครับรายการของเราก็ยังพูดเรื่องของการเงินเหมือนเดิมครับน่ากลัวคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมครับวันนี้แขกรับเชิญของผมครับเขาชอบอะไรแบบนี้ครับรู้ชอบไปได้ไง

0: ูเลเวลแล้วกันถ้าผมเล่นอาจจะน้อยไปเยอะ
1: แล้วพอผู้ปรับมันจะอย่างเงี้ยริกอะพ่อดินสุดที่บอกอะแล้วก็ลุกเลย
0: อินเลย
2: โอ้
3: เออพอทำท่าวิ่งวิ่งเนี่ยตอนนี้เหมือนเดอะบีชมากอะโอ้ยทีนี้มันแฮกปาก
2: เหมือนจะลวกไงล้าง
3: อีรอบนึงต่อนะ
4: ต่อเลย
3: โอ้โอ้มันต้องมีช่วงไม่ต้องเพย์แบ็ก
5: ช่วยล่าดีนะแต่จะมีช่วง
3: เฮ้ยแบบเสียหลักนิดนึงแล้วค่อยกลับเหมือนเด
4: ิมไงหลังมาเร็วขึ้น
6: คุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของผมในวันนี้นะครับเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับในนามของพุ่มกับพันล้านครับเขาพยายามผลักดันผลงานของตัวเองนะครับออกมานะครับจนประสบความสำเร็จในจุดที่เขาใฝ่ฝันได้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยนั่นก็คือรูปแบบการดำเนินชีวิตครับตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะเป็นพุ่มกับดังจนถึงปัจจุบันครับแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือมุมมองครับของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินที่เขามีอยู่และวันนี้ครับผมเราจะไปรู้จักกับการดำเนินชีวิตของเขาในการสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงในชีวิตครับกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลครับ
7: ผลงานที่ทำให้คนทั่วไปได้รู้จักกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลก็คือภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องชัตเตอร์กดติดวิญญาณที่ทำรายได้สูงถึง120ล้านบาทในปี2547จากนั้นก็มีผลงานในแนวสยองขวัญออกมาอีกมากมายในสังกัดของค่าย GTH เช่น4แพร่ง5แพร่งหรือแม้แต่งานกำกับภาพยนตร์แนวรักวัยรุ่นอย่างกวนมืนโฮก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนหนังและงานชิ้นล่าสุดในปี2556ที่สร้างชื่อและสร้างสถิติให้กับตัวคุณโต้งและบริษัท GT เป็นอย่างมากก็คือภาพยนตร์เรื่องพี่มากพระโขนงหนังที่ทำรายได้กว่า 1,000 ล้านบาทถือเป็นเครื่องการันตีในฝีมือในการทำงานของคุณโต้งบรรจงได้เป็นอย่างดีแต่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงอีกมุมหนึ่งของคุณโต้งนะครับด้านที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าคุณโต้งเป็นคนที่มีแนวคิดการบริหารการเงินที่ไม่เหมือนใครคุณโต้งเป็นคนที่ไม่มีหนี้ครับและมีวิธีการนำเงินไปลงทุนได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียว
6: โต้งสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
6: นะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โต้งเรียบร้อยแล้วนะครับ
3: ครับ
6: พี่โต้งครับแหมก่อนอื่นต้องถามเรื่องผลงานกันก่อนนะครับก่อนจะมาคุยกันเรื่องของผลเงินครับผลงานของพี่โต้งครับนะฮะทำมากี่เรื่องแล้วครับพี
3: ่ก็6

0: 6เรื่องนะครับผม
1: อยู่ในนี้ได
0: ้นะฮะ
1: แต่กระจายนิดหน่อย
0: นะครับแต่ว่าผมแอบเห็นอยู่ฝั่งตรงข้ามถ้าเกิดตาผมตอนนี้ที่เห็นอยู่ก็คือเรื่องของชัตเตอร์กดติดวิญญาณนี่คือเรื่องแรกเลยที่สร้างชื่อมา
1: ครับ
0: ถือว่าเป็นเรื่องแรกเลยถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: นอกจากนั้นก็ตามมาเรื่อยๆมีเปลี่ยนแนวไหมครับพี่จากหนังผีครับส่วนใหญ่รู้สึกว่าจะเป็นหนังผีหมดเลย
1: ใช่จริงๆผมตอนแรกผมเองหนังผีมีแค่2เรื่องแรกคือชัตเตอร์กับแฟนนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าเรื่องอื่นๆถึงแม้จะมีความเป็นผีแต่สำหรับผมไม่ได้มองเป็นหนังผีมองเป็นหนังตลก
0: ครับ
1: คือตั้งแต่4แพร่งตอนของผมก็จะเป็นตอนตลกใช่มั้ยฮะ5แพร่งแล้วก
0: ็
1: คนเหมือนโฮก็จะเป็นหนังรักที่ตลกด้วยแล้วก็มาพี่มากก็เหมือนกันก็อาจจะมีผีนิดหน่อยแค่นั้นอะไร
0: ครับผมแหมพอพูดถึงพี่มากเรามาพูดเรื่องของพี่มากดีกว่าผมอยากจะให้พี่โต้งช่วยเล่าถึงบรรยากาศก่อนตอนทํางานหน่อยครับเพราะหนังที่ออกมาเนี่ยสู่สายตาประชาชนนี่เป็นหนังสนุกดูแล้วมีความสุขครับนะฮะแต่ว่าตอนบรรยากาศการทำงานเป็นยังไงบ้างครับ
1: นี่ทรงผมคล้ายพี่มากเหมือนกันฮะตั้งใจใช่ไหมฮะ
0: เรียนแบบพี่เผือกนิดนึงครับ
1: ก็ตอนทำสนุกมากครับคือตอนแรกผมคิดว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นหนังที่ทำยากเพราะว่ามันเป็นสเกลใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมาแล้วก็มีหลายแนวมากมีแอคชั่นมีตลกมีโปรดักชั่นที่เป็นย้อนยุคซึ่งผมไม่เคยทำเลยใช่ไหมฮะแล้วก็ที่สำคัญดันเป็นการหยิบตำนานที่ดังมากๆมาตีความใหม่หมดเลยด้วย
0: ครับ
1: ก็กังวลครับแรกๆแต่ทันทีที่เราเจอทีมงานแล้วก็นักแสดงบางส่วนที่เราเคยร่วมงานมาหมดแล้วซิงค์มากโดยเฉพาะตัว4ตัวละครเต๋อเพอร์ชินเอเราก็ทำมา2ทีละ4แรง5แรงใช่ไหมครับการเป็นการทำงานที่สนุกมากๆหัวเราะอย่างเดียวเลย
0: ครับ
1: ก็มันโหดแค่ถ่ายกลางคืนหมดเลยครับก็เลยแบบชีวิตเวลาในชีวิตก็จะมั่วซั่วมากครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าไม่มีความเครียดเลยแล้วก็เอาจริงมั่นใจมากครับมั่นใจว่ามันต้องออกมาดีแต่ว่าถามว่ามั่นใจจะผลสำเร็จทางรายได้จะเยอะขนาดนี้ไหมไม่มีทางเราไม่มีทางรู้ได้เพราะว่าม ันเกินคาดไปเยอะครับแต่เราคิดว่ามันน่าจะตลกมากแค่นั้นเอง
0: โต้งครับเราคุยกันเรื่องของผลงานแล้วตอนนี้เราคุยเรื่องของผลเงินกันบ้างเพราะผมสืบทราบมาว่าพี่เป็นคนที่ไม่มีหนี้พี่ทำได้ไงครับเพราะว่าอย่างนี้ต้องบอกก่อนนะว่าชีวิตคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีแต่หนี้ทั้งนั้นเลยพ
1: ี
0: ่ทำได้ไงฮะ
1: ก็ไม่ทำตัวให้เป็นหนี้มั้งครับ
0: ครับผมนะฮะคำตอบที่สั้นมากครับผมเอางี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาขยายความดีกว่าเพราะไอ้คำว่าไม่ทำตัวให้เป็นหนี้มันเป็นคำพูดที่ง่าย
1: ครับ
0: แต่การทำมันยากครับเดี๋ยวเรามาเจอกันช่วงหน้าดีกว่าครับ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลผู้กำกับหนุ่มไฟแรงที่ไต่เต้าและสร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้ในครั้งนี้ไม่ได้ทำให้ไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตของเขาเปลี่ยนไปแต่อย่างใด
1: ตอนนี้ครับคุณผู้ชมเราก็อยู่กับพี่โต้งครับผู้กำกับพันล้านนะฮะเรามาคุยกันต่อเรื่องของการไม่มีหนี
2: ้ครับ
1: พี่มีการวางแผนยังไงทำยังไงให้ตัวเองไม่เป็นหนี้ฮะ
2: ฟังดูเหมือนจะมีแผนลึกล้ำอะไรเงี้ย
1: แหละใช่แล้วครับผม
2: ก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่าถ้าผมจะถือคติง่ายๆว่าแค่ว่ายังไม่มีปัญญาก็อย่าไปซื้อคือไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะครับก็คือก่อนหน้านี้เคยมี
1: ครับ
2: ก่อนหน้านี้ที่เริ่มเก็บตังค์เริ่มจะซื้อบ้านในตอนแรกอะฮะเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะซื้อสเกลไหน
1: ครับ
2: แล้วอย่างเราจะแบบแค่ไหนอะไรเงี้ยฮะก็เป็นหนี้บ้างแต่ว่าทันทีที่เราหาตังค์ได้แล้วก็ผมก็จะโปะทันทีเลย
1: ก็คือโปะบ้านไปเลยโปะบ้านไปเลย
2: ใช่
1: คือจริงๆแล้วหลายๆคนบอกว่าการโปะบ้านเนี่ยครับมันจะไม่เห็นต้องไม่จำเป็นต้องโปะนะคือปล่อยไปเรื่อยๆก็ได้เพราะเงินมันก็จะเฟ้อขึ้น
2: ครับ
1: แต่ทำไมพี่ถึงเลือกที่จะโปะเลยครับ
2: ไม่รู้เหมือนกันผมคิดแค่ว่าเออเราไม่อยากมีหนี้ในชีวิตก็คือว่าสู้เราอยู่แบบสบายๆไม่มีภาระอะไรเลยดีกว่าทำนองนั้น
1: ครับผม
2: แต่บางคนก็คิดว่าเอาเงินไปหมุนอย่างอื่นอะไรน่าจะดีกว่าแต่ว่าเราเองตอนนั้นก็เรายังไม่ได้ศึกษาเรื่องการลงทุนเราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากเสี่ยงก
1: ็
2: คือแค่ว่าเวลาเราซื้อรถคันนึงเราก็คิดแค่ว่าเอ้ยเรามีปัญญาหรือยัง
1: ถ้า
2: หรือเรามีปัญญาแค่นี้เราก็ใช้เท่าที่เราพอเพียงหรือถ้าเรามีมากขึ้นเราอยากได้เราก็ไม่ให้มันเกินตัวจนถึงขั้นไปกู้หนี้ยืมสินทำนองนั้นแค่นั้น
1: พอพี่โต้งไม่มีหนี้แสดงว่าพี่โต้งก็ต้องเก็บเงินเก่งครับ
2: ก็ไม่ถึงขั้นนั้นเอาจริงผมคนใช้เงินนะแต่ว่าแค่มีหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้ามีก็ใช้เท่าที่เราจำเป็นแต่เราไม่ใช่แบบว่า
1: สุรุ่ยสุร่าย
2: ใช่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถึงขั้นแบบจองโรงแรม5ดาวตลอดเวลาไปเที่ยวเราก็ไม่ขนาดนั้นเราคิดว่าเราก็จะมีหลักการคิดของเราเช่นเวลาไปต่างประเทศเงี้ยเราก็คิดแค่ว่าเฮ้ยเราออกไปอยู่ข้างนอกตลอดเวลาเนี่ยเราก็ใช้เปิดโรงแรมแค่ว่าเท่าที่เราได้นอนแล้วก็สะอาดสะอ้านสะดวกแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ก็คือจริงๆแล้วเราเข้าไปในห้องนอนนะเวลาไปต่างประเทศเราก็
2: แค่นอนใช่
1: ตื่นเช้ามาก็ขึ้นรถซับเวย์อะไรกับว่ากันไปทำอะไรของเรา
2: ขอให้ทำเลดีอะไรทำนองนั้นก็จะมีวิธีคิดอะไรอย่างเงี้ยที่อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดแต่ที่เราใช้ได้เต็มที่เราก็เต็มใช้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แล้วถ้าอย่างนั้นมีหลายคนบอกก็แน่นอนสิก็แสดงว่าเราก็เป็นคนรวยอยู่แล้วอ่ะเราก็ใช้อย่างนี้ได้อ่ะพี่โต้งเป็นคนรวยอยู่แล้วหรือเปล่าในฐานจริงๆแล้วเนี่ย
2: ไม่เลยฮะปานกลางใช้คำว่าฐานะปานกลางมากกว่าไม่ได้ลำบากอะไรครับ
1: ก็คือเป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง
2: ใช่ใช่
1: ในครอบครัวธรรมดากัน
2: มากกว่า
1: ชนชั้นกลางเนาะ
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: กลางเลยแหละฮะแต่ว่าพอทันทีที่เราทำงานแล้วเริ่มแบบมีรายรับเข้ามาอย่างที่บอกแหละเราก็เริ่มคิดแล้วว่าจะซื้อบ้านแบบไหนจะซื้อรถแบบไหนถ้าเราจะแบบเหมือนเราเริ่มมีฐานะมากขึ้นกว่าเดิมอะไรแค่นั้นเอง
1: เราก็แค่มองมุมมองให้มันโตขึ้นจากที่เราเป็นอยู
2: ่ใช
1: ่แต่ว่าหลายๆคนนี่บางคนเห็นแล้วก็กระโดดไปเลยนะ
2: ใช่
1: เฮ้ยไหนๆก็จะซื้อบ้านแล้วซื้อ10ล้านไปเลยไหนๆเอาใหญ่แล้วก็เอาใหญ่ไปเลยแต่บางทีแรงตัวเองไม่ถึงอ่ะ
2: ใช
1: ่ล่วงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่วางแผนดีๆเลย
2: ถ้าบางคนแบบกู้แล้วต้องผ่อนเดือนหนึ่งแบบหลายหมื่นมากๆเป็นแสนอะไรเงี้ยผมว่าเหมือนหาร้อนหาที่ฮะผมใช้คำนั้นอะไร
1: ครับผมสรุปง่ายๆก็คือพี่โต้งเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนะฮะแล้วก็พอมีเงินเก็บทีนี้พอมีเงินเก็บเนี่ยอยากจะรู้ว่าพี่โต้งเนี่ยเอาเงินไปลงทุนด้านอื่นบ้างไหมฮะมีซื้อหุ้นไหมครับ
2: ครับก็ต้องบอกก่อนว่าผมเริ่มจากไม่รู้อะไรเลยนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็เริ่มทำงานเก็บเงินตอนนี้ก็ทำงานมา10กว่าปีแล้วถูกไหมฮะ
1: ครับ
2: แต่จากไม่มีเงินเราก็เริ่มซื้อบ้านซื้อรถได้ละอะไรเงี้ยสมบูรณ์นะเราก็ซื้ออย่างที่บอกเราไม่ได้ซื้อเกินตัวมาก
1: ครับ
2: แล้วพอทำงานสเต็ปต่อไปเรื่อยๆเราก็เราไม่มีหนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็ค่อยๆเก็บเงินมาเรื่อยๆ
1: ครับ
2: แรกสุดก็เก็บตังค์ไว้ในออมทรัพย์อย่างเดียวเลยฮะสเต็ปแรกที่เรารู้สึกว่าต้องทำอะไรบางอย่างก็คือว่ามีคนบอกว่าลงทุนกับอันนี้สิเพราะว่ามันลดภาษีได
1: ้
2: อะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็ไม่รู้อะไรเลยรู้แค่ว่าLTF IMF ใช่ไหมครับก็รู้ว่าIMF เนี่ยกว่าจะได้คืนมันโอ้โหซื้อต้องระยะยาวมาก
1: ๆ LTF ลองแบบลองใช่
2: LTF จะแค่5ปีพอสอได้ละแต่ว่า RMF เนี่ย
1: RMF
2: จะยาวมากๆเลยกว่าจะได้คืน
1: ใช
2: ่ซึ่งผมแบบไม่เอาคือผมไม่มีคติชีวิตที่แบบว่าเก็บไว้แล้วอายุ60ค่อยใช้ผมรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าอย่างนั้นคือเรารู้สึกว่าเราจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้อันนี้คิดแบบเราไม่คิดว่าจะเก็บไว้ระยะยาวอย่างนี้มากก็ซื้อได้ LTF ฮะก็ผมก็ไม่ได้ศึกษามากด้วยซ้ำตอนแรกก็คิดแค่ว่าเอาธนาคารที่เราสะดวกแล้วก็เราไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยก็มีใครมาคุยดีดูแลดีผมก็ซื้อธนาคารนั่นแหละ
1: ครับ
2: ซึ่งก็มีคนบอกว่าธนาคารอื่นกำไรกว่าตั้งเยอะแต่ผมมองว่าเราก็ไม่ได้เงินก้อนใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้ลดภาษีก่อนแค่นั้นนะครับเพื่อลงทุนกับ LTF ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยใช่มั้ยฮะเราก็เห็นว่าเอ้ยบางอันมันผ่านเวลาไปมันก็เงินก็ขึ้นนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะเงินในออมทรัพย์เราพอทํางานมากขึ้นเรื่อยๆเราก็เริ่มมีเก็บบ้างมากขึ้นอีกก็มีคนมาเค้าก็ใช้คําว่าจะทิ้งเงินไว้ให้เน่าในออมทรัพย์ทําไม ก็เริ่มรู้จักวิธีการอื่นๆมากขึ้นก็จะเริ่มมีคนแนะนำยกตัวอย่างเช่นมีหุ้นกู
1: ้ครับ
2: เช่นหุ้นกู้ขององค์กรนี้ดีนะแบ่งปันผลดีแล้วก็มั่นคงคนแย่งกันเต็มเลย
1: ครับ
2: ถ้ามีโอกาสเนี่ยถ้าเขาจะเปิดขายล็อตใหม่เนี่ยเขาจะบอกเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเอาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีหลังๆหลักๆนานๆขึ้นพอเราเริ่มไม่รู้เรื่องอะไรมากขึ้นอีกเนี่ยเขาก็จะแนะนำมีกองทุนรวมนะ
1: ครับ
2: ตัวนี้น่าจะพอได้อะไรเงี้ยผมก็เริ่มไปศึกษาว่ามันก็มีเสียงน้อยเสียงมากเสียงอะไรมากมายตั้งแต่น้อยมากไปยันเสียงมากๆอะไรเงี้ย
1: ครับผม
2: แต่ผมเป็นคนที่ชอบเสียงนิดหน่อยเหมือนกันผมก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ซื้อตัวที่เสียงน้อยแล้วทิ้งไว้นานอ
1: ่
2: ะอย่างเดียวเราก็จะซื้อแค่ซื้อผสมผสาน
1: อ๋อครับผม
2: ก็จะมีอันตัวที่ผมดูเขาบอกว่าตัวนี้คุณลองไปดูเลยไม่เคยตกเลยอะไรเง
1: ี้
2: ยแต่กำไรน้อยนะแต่ว่าก็ดีกว่าทิ้งไว้ออมทรัพย
1: ์
2: คือสมมติเราได้ร้อยละสองกว่าสองจุดกว่าๆอย่างเงี้ยพอผมไปดูประวัติก็เริ่มศึกษาละใช่ไหมฮะว่าเออว่ามีกองทุนนี้ที่มันแบบไม่ตกเลยอ
1: ่
2: ะจะขึ้นนิดขึ้นหน่อยแต่ก็ดีกว่าออมทรัพย์แน
1: ่ๆ
2: ผมก็ซื้อทิ้งไว้ตรงนั้นเยอะหน่อย
1: แ
2: ล้วผมก็ดูอันไหนเสียงมากขึ้นมานิดนึงปานกลางอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างก
1: ็
2: อาจจะมีช่วงที่ตกใจที่แบบซื้อไปปุ๊บแป๊บเดียวขาดทุนเป็นแสนก็มีแต่พอผ่านเวลาไปอ้าวมันขึ้นว่ะเพราะว่าความเสี่ยงมันมีฮะ
1: ก็ไม่ได้ลงทุนในตลาดหุ้นที่แบบว่าจริงจังรอลุ้นตัวแดงตัวเขียวขนาดนั้น
2: เพราะเราไม่ทำไม่เป็น
1: ครับผมผ่านไปกี่ปีแล้วครับกับการเล่น LTF กองทุนพวกนี้ฮะ
2: LTF นี่นานแล้วครับแต่ว่ากองทุนรวมนี่เพิ่งมาแค่ 2-3 ปีหลัง
1: ครับ
2: LTF ตั้งแต่น่าจะ5ปีได้แล้วฮะ5ปี6ปี
1: มีแผนการในหัวไหมครับพี่ว่ากำลังจะขยายไปการลงทุนอื่นฮะ
2: ไม่มีเลย
1: ครับผมเล่นแค่นี้พอ
2: คือผมเองเป็นคนที่ข้อแรกคือเราไม่ขยับเป็นนักลงทุนเปิดบริษัททำธุรกิจอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าหัวผมไม่อยากจะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเลยผมมันไม่สนุกอ่ะ
1: ค
2: ือผมสนุกอ่ะความคิดสร้างสรรค์อย่างเดียวจะทำอะไรทำหนังทำอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะ
1: ทำ
2: งานทำโฆษณาอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: แล้วเราก็เป็นลูกจ้างเราก็แฮปปี้ดีไม่ได้คิดอะไรมากอะไรเงี้ยแล้วก็เรารู้

0: ึกว่าการจะทำอะไรให้มันได้ตังหรือรวยเนี่ยต้องทุ่มลงไปเต็มที่คนชอบคิดว่าเล่นหุ้นบ้างดีกว่าจะได้รวยแต่ผมรู้สึกว่าโหคนเล่นหุ้นนี่มันดูกันทั้งวันเลยนะ
1: ครับ
0: มันต้องศึกษาผมเห็นแต่ละคนถือ iPad ติดกระตุกไปเที่ยวเมืองนอกผมเห็นบางคนอ่ะ
1: ครับ
0: เปิด iPad ตลอดเวลาระหว่างที่ดูวิวฮอกไกโดไปก็ดูนั่นอยู่นั่นแหละผมเอ้ยนี่มันไม่ใช่ชีวิตผมแน่ๆอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆผมรู้สึกถ้าเราอะไรที่เราไม่รู้จริงเราก็ไม่กระโดดลงไป
1: แต่ที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับการแบ่งเงินอย่างที่พี่โต้งพูดไปเมื่อสักครู่นี้มีการแบ่งเงินอยู่ด้วยในการลงทุนการบริหารความเสี่ยงในแต่ละก้อนด้วยผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับพี่โต้งกันต่อครับเกี่ยวกับผลงานในปัจจุบันแล้วก็การวางแผนในอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพี่โต้งบ้างครับกลับมาติดตามมันช่วงหน้าเงินทองต้องวางแผนครับ

0: ุณผู้ชมครับแนวคิดทางด้านการเงินของคุณโต้งบรรจงเนี่ยไม่ธรรมดาจริงนะครับสามารถศึกษาหาความรู้แล้วก็นำเงินออมที่มีอยู่ไปเพิ่มพูนมูลค่าได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวเราไปคุยกับคุณโต้งกันต่อครับ
1: เราก็สู่รายการต้องวางแผนครับเราอยู่กับพี่โต้งพุ่มกับพันล้านครับนี่โต้งถามจริงมีเวลามีคนมาเรียกพุ่มกับพันล้านเขินไหมพี
2: ่ก็นิดหน่อยฮะ
1: ออกไปข้างนอกมีคนจำพี่ได้ไหมมาขอถ่ายเซลฟี่อย่างเงี้ยคร
2: ับ ก็มีบ้าง
1: ครับผมรู้สึกไงบ้างพี่จากชีวิตเมื่อก่อนมากเหมือนแบบเราเดินไปคนไม่ค่อยจำได้ตอนนี้คนเริ่มทักทายเงี้ย
2: ก็แปลกดีครับไม่มีอะไร
1: พี่โต้งตอนนี้ทำเรื่องอะไรอยู่ครับ
2: ก็มีพัฒนาอยู่2อันนะครับอันแรกก็จะเป็นหนังจริงๆก็ออกข่าวไปเยอะแล้วครับก็จะเป็นหนังที่ทำกับจีนนะครับ
1: ครับ
2: ก็คือมีโปรดิวเซอร์คือโจซิงฉือตอนนี้ก็ทำบทเสร็จแล้วฮะก็รอตอนนี้ทำสัญญาแล้วก็น่าจะเริ่มพีโพลเร็วๆนี้ครับ
1: ครับผม
2: เรื่องเป็นหนังไทยก็ทำบทอยู่ครับ
1: ครับผมนะฮะน่าสนุกทั้ง2เรื่องเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องแรกครับที่รู้มาแล้วทำกับโจซิงฉือนี่ถือว่าเป็นดาราตลกใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นดาราตลกที่มีคลาสมากๆคนหนึ่งของโลกเลยอ่ะนะทำงานกับเขายากไหมครับพี
2: ่ก็ตอนนี้ถือว่ายังไม่ได้เริ่มอะไรมากก็คือมีไปคุยลีดไอเดียคุยบทอะไรกันอะไรก็ดูเป็นคนไนซ์มากครับแต่ว่าจะเริ่มพีโพแล้วก็จะเริ่มน่าจะรู้ความจริงว่าเป็นยังไงตอนนี้ก็คือเราเป็นยังเริ่มต้น
1: รอดูกันต่อไปนะครับกำหนดฉายแล้วตอนนี้มีเลือกตัวนักแสดงหรือยังครับสำหรับพระเอกในบทนั้นหรือว่านางเอกอะไรเงี้ยฮะ
2: มีเริ่มไทยเริ่มคุยเป็นหนังจีนเลยครับคนจีนเล่นหมดเลย
1: คนจีนเล่นหมดเลยคร
2: ับ
1: แล้วพี่จะกำกับกับเขาคุยกับเขารู้เรื่องไหมคร
2: ับ ก็นั่นแหละสิครับ
1: ช่วยย้อนเฉียงหรือเฉา
2: ก็ต้องมีคนช่วยอะไรเงี
1: ้
2: ยแต่ผมเองก็จะเริ่มเรียนภาษาจีนนิดหน่อยเผื่อสื่อสารได้แต่ว่าก็ไม่น่าทันก็เดี๋ยวจะเรียนไปก่อนก็ยังดีไม่เป็นไร
1: ครับผมอย่างน้อยก็อีเออร์ซังเซอร์หรือชิปปัตจิ๋วสืออ
2: ันนี้อาจจะได้น้อยไปไม่ช่วยอะไร
1: อ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเดี๋ยวให้พี่โต้งนะฮะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยดีกว่า
2: ครับ
1: สำหรับคนที่ไม่มีหนี้ครับทำยังไงครับให้พี่โต้งแนะนำว่าทำยังไงให้เขาไม่มีหนี้เกิดขึ้นในชีวิตครับ
2: จริงๆมันเหมือนอาจจะเหมือนยากเพราะขึ้นอยู่แต่ละคนนะฮะแต่ผมว่าสำหรับผมก็คำเดียวเลยพอเพียงครับจะรู้ว่าตัวเองประมาณไหนแล้วก็ควรจะใช้จ่ายยังไงใช้ชีวิตยังไงอะไรเงี้ยถ้าเรารู้เราประมาณตนเองได้ผมว่ามันก็จะไม่มีหนี้
1: นี่สำหรับคนไม่มีหนี้นะครับรู้จักการพอเพียงแล้วถ้าเกิดคนอยากจะมีเงินเก็บเยอะๆครับ
2: ก็พอเพียงเหมือนกันแต่อาจจะต้องเพิ่มความขยันด้วยคือบางคนเขาอาจจะบอกว่าคุณสบายนี่คุณไม่มีภาระไม่มีปัญหาที่บ้านครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกคนอาจจะมีปัญหาแตกต่างกันไปนะแต่ว่าเราทำยังไงให้แก้ปัญหานั้นหรือถ้าคุณมีปัญหาชีวิตเยอะคุณอาจจะต้องใช้จ่ายน้อยลงทำงานมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าหรือต้องหาทางออกให้กับชีวิตให้ได้อะไรเงี้ยครับผมว่าคำของในหลวงคำนี้ก็ยังเป็นคำที่ใช้ได้เพราะว่าเรามีน้อยก็ใช้น้อยไป
1: ครับ
2: ครับ
1: นะฮะบางคนตีความว่าพอเพียงผิดนะฮะบางคนคิดว่าการพอเพียงก็คือการนอนในสนามหญ้ากลางเต็นท์นะฮะอยู่วัดหรือว่าแบบทำนาอะไรอย่างเงี้ยจริงไม่ใช่ฮะคำว่าพอเพียงคือคุณมีและคุณก็ใช้ให้มันเพียงพอ
2: ใช
1: ่แล้วก็เหลือให้มันพอเพียงกับในชีวิตประจำวัน
2: ผมชอบคำนี้มากเลยเพราะว่าในหลวงท่านเคยตรัสว่าแบบกระทั่งการใช้ของแบรนด์เนมหรืออะไรเงี้ย
1: ครับ
2: ก็ยังทำได้นะครับไม่ใช่แปลว่าไม่ว่าห้ามใช้หรืออะไรแบบนี้เพียงแต่ว่าให้เท่าที่เรามีพอเพียงที่เรามีซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นการมองโลกอย่างเข้าใจมาก
1: ๆครับอย่าเบียดเบียนตัวเองครับดีที่สุดเลยนะฮะแค่นี้คุณก็จะมีเป็นคนที่ไม่มีหนี้เป็นคนที่มีเงินออมแต่พอมีเงินออมเยอะๆครับอย่างพี่โต้งนะแน่นอนมีเงินออมเยอะๆมีการวางแผนไหมฮะ
2: เอาจริงๆผมไม่ค่อยคิดระยะยาวเพราะว่ารู้สึกปวดหัวคือถ้าเราคิดว่าแบบวางไว้แบบจนเกษียณเลยเงี้ยซึ่งไม่ผิดนะฮะบางคนทำอย่างนั้นจะดีก็ได้แต่สำหรับผมไม่ไหวส่วนตัวผมจะเก็บเงินสดไว้ส่วนหนึ่งที่สามารถไม่ได้ฝากประจำหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่แบบเอามาไม่ได้เลยต้องมีเพราะว่าเกิดฉุกเฉินใครคนในครอบครัวหรือเราเองเงี้ยเกิดมีอะไรที่ฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเงี้ยต้องเอามาใช้เลยได้ด้วย
1: ครับผมอ
2: ันนี้ไม่ใช่เอาเงินไปลงทุนจนหมดเลยเห็นแต่ว่ากูกำไรแน่แน่จะจนชีวิตพังก็ไม่ใช่ข้อ2ก็คืออะไรพอจะลงทุนแล้วคิดว่าน่าจะงอกเงยโดยที่ไม่ต้องอย่าไปโลภเกินมีความเสี่ยงตื่นเต้นในชีวิตพอประมาณอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะทะเยอทะยานแบบโอ้โหไปศึกษาเต็มที่หรือเล่นหุ้นอะไรเลยอย่างสำหรับผมไม่ครับคือเราผมเอาความอยากของตัวเองเป็นหลักนะครับว่าอยากจะรู้แค่ไหนถ้าเราอะไรเราไม่รู้เราไม่เล่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แหมพอพูดถึงเรื่องของการหาข้อมูลนะครับผมมีเว็บไซต์ครับที่จะสามารถเข้าไปหาข้อมูลได้ง่ายๆที่ www.set.or.th นะครับข้างในครับจะมีข้อมูลสำหรับผู้เริ่มต้นลงทุนครับข้อมูลของการ
3: ที่คุณจะลงทุนนะครับในรูปแบบต่างๆครับลองเข้าไปดูในเว็บไซต์นี้ครับก็สุดท้ายก็พอประมาณพอเพียงกับชีวิตของเรา
2: ใช่คือเรารู้สึกว่าเราศึกษาแค่นี้เราไม่เป็นคนไม่ใช่คนการเงินขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่ากระโดดไปตื่นเต้นกับเล่นหุ้นอะไรอย่างเงี้ยครับกองทุนเราพอจะรู้ว่าเอ้ยตัวนี้ก็อาจจะเสี่ยงนิดนึงนะแต่พอไหวมั้งอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือแอบฟังเพื่อนๆเยอะแอบฟังพี่ๆที่แผนกการเงินของบริษัทอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพอรู้บ้างอาจจะมีเจ็บตัวบ้างแต่เราก็ไม่ได้ตื่นเต้นเกินไป
3: ครับผมถึงขั้นแอบฟังเลยเลยพี
2: ่ครับผมว่าบางทีเขาไม่บอกเรานะ
3: นี่ก็เงี้ยว
2: ตัวนี้เล่นเองล้วนเราก็ต้องแบบถ้าพอรู้ว่าเฮ้ยพี่มีอะไรบอกผมบ้างนะอะไรอย่าง
3: น
2: ี
3: ้ครับผมนะนอกจากเรื่องของการลงทุนถ้าเกิดมันมีคนบางคนเริ่มมีเงินละอยากจะลงทุนพี่โต้งอยากจะแนะนำเขาว่าอะไรบ้างครับ
2: ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆผมรู้สึกนี้มากกว่าคือไม่ใช่ว่าเขารวยจากอันนี้มาปุ๊บให้ไม่แปะบ้างสิอย่างเงี้ยไม่มีใครว่าให้คุณหรอก
3: ครับ
2: หรือคนอื่นนี่รวยจากหุ้นรวยมากๆได้เดือนนึง 4-5 แสนหรือเป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็เพราะว่าเขาเดดิเคทตัวเองไงเขาอุทิศตนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่าคุณจะไปถามก็แป๊บนึงซื้อตามแล้วมันจะรวยเลยอ้าวเขาอาจจะไม่กล้าบอกเพราะว่าเขาอาจจะพลาดได้เหมือนกันทุกก้าวเนี่ยถ้าเราจะก้าวลงไปแล้วเนี่ยอย่าโทษใครเลยก็คือเราต้องศึกษาเองให้ได้แล้วก็พร้อมที่จะรับกับความเสี่ยงนั้นๆด้วย
3: นะครับหัวใจต้องพร้อมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าเล่นจนเกินตัวเกินไปนะฮะตรงนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆนะครับที่ผมฟังจากพี่โต้งแล้วสรุปใจความได้สุดท้ายคือพอเพียงแล้วก็ต้องรู้จริงด้วยนะครับอย่าทำอะไรจนสุดโต่งจนเกินไปทำให้มันอยู่ในชีวิตของเราพอดีและขึ้นอยู่กับความอยากของเราด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โต้งมากเลยนะครับที่สละเวลามาพูดคุยกับเราแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินในวันนี้ครับขอบคุณครับ
0: หลายคนคงสงสัยว่าการออมและการลงทุนแตกต่างกันอย่างไรวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับการออมก็คือการสะสมเงินเอาไว้ใช้จ่ายในอนาคตหรือเพื่อเหตุฉุกเฉินจำเป็นอย่างเช่นเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่าออมกับการฝากเงินในธนาคารเนื่องจากมีความปลอดภัยของเงินต้นสูงในขณะเดียวกันผลตอบแทนของการออมนั้นก็ค่อนข้างต่ำครับสำหรับในปัจจุบันนี้ส่วนการลงทุนคือการนำเงินที่มีอยู่ไปทำให้งอกเงยด้วยช่องทางต่างๆที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินในธนาคารแต่ก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่าด้วยนี่แหละครับคือความแตกต่างระหว่างการออมกับการลงทุนเข้าใจแล้วอย่าลืมออมและลงทุนด้วยนะครับ
3: วันนี้ครับสำหรับข้อคิดดีๆนะครับที่เราได้จากพี่โต้งบรรจงหุ้มกับพันล้านของเรานะครับนั่นก็คือการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงครับและก็เพียงพอคุณผู้ชมครับการมีเงินเยอะครับก็ไม่ใช่ว่าหมายความว่าคุณผู้ชมจะสามารถใช้จ่ายได้เยอะนะครับมีเงินน้อยก็ใช้จ่ายน้อยมีเงินเยอะก็ใช้จ่ายเยอะนะครับไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายให้มันหมดนะครับแต่ที่สำคัญพอคุณมีเงินเยอะๆในการออมมากขึ้นครับคุณค่อยนำเงินส่วนนั้นครับไปลงทุนครับคุณจะเอาไปลงทุนอะไรก็ได้แต่ที่สำคัญคุณจะต้องศึกษาให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับสำหรับการลงทุนทุกอย่างและที่สำคัญครับทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นเลยในชีวิตคุณถ้าคุณไม่ลงมือทำครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนนะฮะเวลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออม

ให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดและอำเภอรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
2: Feel
0: Good รายการที่จะเปิดพื้นที่ในการเติมความรักสร้างความเข้าใจให้คนในครอบครัวรู้สึก Feel Good ไปด้วยกันเราเจอกันแบบนี้ค่ะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคน
1: พี่หมวยครับบอกมาเลยครับว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นใครครับ
0: จะเป็นคนที่นอกจากท่านผู้ชมทางบ้านแล้วเราสองคนในฐานะพ่อแม่จะมีโอกาสได้เรียนรู้แง่มุมเยอะเลยค่ะ
1: ครับ
0: จากครอบครัวนี
1: ้
0: เมื่อลูกมีความฝันและต้องการเดินตามฝันของตัวเองแต่ฝันของลูกไม่ตรงกับใจพ่อแม
1: ่อุ้ย
0: ถ้าเป็นพี่มิกพี่มิกจะทำยังไงคะ
1: โอ้โหพูดเลย ยากฮะคำถามนี้ แต่จริงๆแล้วถ้าเกิด เรามีเป้าหมายให้กับลูกต่อให้ลูกอยากจะทำอะไรก็ตามถ้าเกิดมันไม่ผิดศีลธรรมแล้วก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอย่างเงี้ยเราก็คงต้องสนับสนุน
0: ถ้าต้องสนับสนุนเราจะมีวิธีคิดจะมีมุมมองยังไงเพื่อช่วยผลักดันเขาวันนี้จะได้เรียนรู้กับครอบครัวรับเชิญของเราค่ะครอบครัวแรปเปอร์คลองเตย
3: แรปเปอร์วัย19ปีหรือที่รู้จักกันในชื่อ11 Finger หรือบุ๊กธนายุทธณอยุธยาบุ๊กเกิดและเติบโตในชุมชนคลองเตยเป็นเด็กเรียนเก่งพ่อและย่าหวังให้บุ๊กเรียนสูงๆเพราะเชื่อว่าการศึกษาเป็นหนทางสู่อนาคตที่งดงามแต่เมื่อบุ๊กพบรักกับเพลงแร็ปมุ่งมั่นทำเพลงจนเป็นที่รู้จักทำให้เขาถอยห่างจากโรงเรียนในวันใกล้จบม.6บุ๊กขอพ่อลาออกจากโรงเรียนเพื่อสู้ไปสู่ฝันการเป็นแร็ปเปอร์คลองเตยเมื่อฝันของลูกไม่ตรงกับความหวังของพ่อเรื่องราวของครอบครัวนี้จะเป็นอย่างไรพบกับบุ๊กธนายุทธและคุณพ่อยงยุทธณอยุธยาค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณพ่อบอยกับน้องบุ๊ก
4: ค่
0: ะน้องบุ๊กตอนเด็กๆเนี่ยอยู่บ้านคุณปู่คุณย่าไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ทั้งที่บ้านพ่อกับบ้านแม่ก็อยู่ใกล
4: ้ครับ
0: มีคำถามไหมคะว่าทำไมตัวเองต้องไปอยู่บ้านปู่กับย่า
4: ผมก็มีคำถามครับแต่ผมก็ไม่เคยรู้คำตอบครับซึ่งผมก็อยากจะถามพ่อเหมือนกัน
0: พ่อคะทำไมต้องให้น้องไปอยู่กับปู่กับย่าคะ
5: คือผมตอนนั้นผมรับจ้างไม่มีงานเป็นหลักเป็นแรงเอาพูดตรงๆคือไม่สามารถเลี้ยงลูกได้แล้วไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ก็ต้องฝากลูกไว้กับคุณย่า
0: แล้วในวัยเด็กตอนที่อยู่กับคุณปู่คุณย่าคะมีปัญหาอะไรไหมคะ
4: ก็ไม่มีปัญหาครับก็ดื้อบ้างครับโดนตีเป็นปกติครับ
0: ค่ะ
4: ใช
0: ่การเรียนของเราเป็นยังไงคะ
4: ค่อนข้างโอเคครับตั้งแต่ชั้นประถมขึ้นมาเรียนมัธยมตั้งแต่เรียนมาเนี่ยผมแทบจะไม่เคยไปสายเลยนะครับเพราะว่าผมถูกปลุกตั้งแต่ตีห้าตลอดเวลาเพราะว่าย่าผมเนี่ยเขาต้องตื่นตีห้าเพื่อไปทำงานนะครับแล้วเขาก็พาผมไปขึ้นรถเมล์แล้วผมก็จะเรียนรู้มาตลอดเลยว่าผมต้องตื่นตีห้าแต่ตีเป็นนิสัย
1: ก็แสดงว่าเป็นเด็กทั้งเรียนดีเล่นกีฬาด้วย
4: เล่นกีฬาด้วยครับ
1: ฟุตบอล
4: ฟุตบอลครับ
0: นักฟุตบอลเนี่ยเป็นฝันของพ่อที่อยากจะให้ลูกมาเดินเส้นทางนี
4: ้
0: ตอนนั้นพ่อตั้งความหวังไว้ยังไงคะ
5: กีฬาก็อย่างน้อยไม่ต้องถึงระดับนั้นก็ได้อย่างน้อยให้เขาได้ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนเป็นประโยชน์นะดีกว่าเอาเวลาหลังเลิกเรียนไปทำอะไรที่เราไม่รู
4: ้ผมเคยมีโอกาสนะครับไปคัดโรงเรียนดังๆโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับเขาคัด 3,400 คนนะครับแล้วผมเขาเอา50คนแล้วผมเข้าไปติดในรอบนั้นได้ด้วย
1: ติดรอบ50แล้ว
4: ติดรอบ50
1: 3,000 กว่าคน
4: แต่3,000กว่าคน
0: แล้วแบบเก่งมากค่ะ
4: คือแบบคนเยอะมากผมแบบโอ้โหทำไมคนแบบมาเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับวันนั้นเป็นวันศุกร์แล้ววันเสาร์ผมจะไปคัดรอบ50คนแล้วแบบผมแบบยกบอร์ดนะครับที่โรงเรียนแล้วแบบผมพลาดล้มแล้วแบบบอร์ดทับเข่าผมมาก็ดูเข่าแตกเลยแล้วแบบผมเจ็บใจแล้วแบบว่าโอ้โหความฝันมันอยู่แค่นี
0: ้
4: คืออยู่แค่นี้แล้วแต่ผมคว้ามันไม่ได้
1: แล้วคือเราเข้า50คนจาก3กว่าคนแล้วไอ้วันรุ่งขึ้นที่เราต้องไปนั่นคือคัดจาก50ให้เหลือกี่คน
4: เหลือ25ประมาณ24-25คนประมาณนี
1: ้ก็คือเหตุเกิดเพราะว่าไปยกบอร์ดแล้วมันหล่นทับหัวเข่า
4: ใช่ครับ
1: แล้วไงต่อครับ
4: คือแบบก็เรียบร้อยครับก็คือหมดโอกาสที่จะไปคือถ้าวันนั้นไม่แน่นะอันนี้ผมไม่รู้นะว่าไม่แน่ถ้าวันนั้นผมไม่ได้ยกบอร์ดแล้วผมเข้าไปคัดแล้วถ้าผมติดผมได้เรียนต่อผมได้เป็นนักฟุตบอลไม่แน่ผมอาจจะไปเป็นนักฟุตบอลทีมชาติแทนที่จะเป็นแร็ปเปอร์ก็ได
1: ้เริ่มเข้าสู่วงการแร็ปได้ยังไง
0: ค่ะ
4: ช่วงประมาณม.1 ม.2 เนี่ยช่วงนั้นน่ะน้องชายผมนี่แหละที่เป็นลูกของแม่แต่ว่าคนละพ่อนี่แหละคือปกติก็เข้าร้านเกมอยู่แล้วครับเข้าเป็นชีวิตจิตใจเลยถ้าแบบน้องผมก็ชวนผมไปวันนึง

0: เข้าร้านเกมแล้วแบบว่าน้องอ่ะแบบมาแรปแบบด่าผมอ่ะโอ้ยอะไรวะมึงอะไรของมึงวะเนี่ยผมก็บอกว่าพี่มันก็ยังไม่เลิกมันก็ยังด่าผมต่ออ่ะแล้วผมก็ถามว่าเอ้ยอะไรผมทําอะไรมึงบอกว่านี่ผมแรปไงผมถามว่าแล้วผมถามว่าแรปคืออะไรมันบอกว่ามันก็บอกว่าเปิดให้ดูดีกว่ามันบอกว่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนี่ยคนมาแรปด่ากันน้องผมก็เปิดให้ดูก็แบบอุ้ยอุ้ยเสียว่ะเอ้ยชอบแล้วรู้สึกอยากเขียนเองตอนนั้นรู้สึกอยากเขียนเองเลยครับแล้วสิ่งแรกที่ผมเขียนเนี่ยคือแบบผมไม่รู้จะเขียนอะไรนะผมก็แบบเขียนแบบแซวเพื่อนในห้องเรียนอ่ะเฮ้ยฟันเห็นลุงจะโชว์อะไรอะไรอย่างเงี้ยว่าแรปผมก็แรปแบบฮาๆแล้วเพื่อนก็แบบชอบนะเพื่อนก็บอกเฮ้ยดีด่ากูอีกด่ากูอีกด่ากูอีกอะไรเงี้ยด่ากูอีกอะไรเงี้ยผมก็แบบเริ่มต้นมาจากจุดนั้นครับ
1: ครับ
2: ค่ะแต่ทีเนี้ยถ้าไปร้านเกมมันก็ต้องใช้เงินแล้วตอนนั้นบุ๊กเอาเงินมาจากไหนไปร้านเกม
0: เอาจริงครับเรื่องนี้ครอบครัวผมก็ยังไม่รู้เลยครับคือผมมีเพื่อนที่รู้จักกันมันแบบว่าเช็คกระจกอยู่ตามสี่แยกเช็คกระจกแล้วขอเงินหนึ่งเงี้ยครับก็คือแบบมันก็ชวนผมไปลองดูแล้วผมก็ไปเช็ดกระจกสี่แยกแล้วทำตั้งแต่แบบเลิกเรียนนะผมก็แบบว่าไปทำผมก็แอบหลบๆซ่อนๆมันอายครับผมก็อายคนใช่เขาแบบมันอายจริงนะครับเพราะว่าการที่เรามันก็เหมือนไม่ต่างจากการขอทานนะครับเบื้องความฝันเราและสิ่งที่ชอบอ่ะเราก็ต้องทำครับเราก็ต้องเต็มที่แล้วตอนนั้นก็แบบมีแบบป้าครับแบบว่าที่รู้จักกันนะครับที่อยู่ตรงนั้นพอดีเขาแบบร้อยพวงมาลัยอ่ะผมก็ไปบอกเขาเองผมบอกว่าสองร้อยหน่อยผมก็ลองร้อยดูแบบก็โดนเข็มแทงมือบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบมันเป็นประสบการณ์ให้ดีนะครับคือแบบว่าได้ลองร้อยแล้วก็ลองแบบเดินขายก็ได้ค่าขนมครับคือแบบว่าเขาให้ผมอ่ะพวงละห้าบาทตอนนั้นอ่ะก็ได้ค่าชั่วโมงตอนนั้นชั่วโมงเกมประมาณชั่วโมงละสิบบาทวันนึงอ่ะผมก็หารายได้ประมาณร้อยสองร้อยบ้างอะไรเงี้ยผมก็มาเข้าร้านเกมแบบ 4-5 ชั่วโมงครับคือเพื่อนผมหรือใครก็มานั่งเล่นเขาก็เริ่มก็รำคาญอยู่ครับแต่พอ แบบเขาเรียกว่าอะไรแบบบ่อยๆไปมาอะไรเงี้ย เขาก็เริ่มแบบเข้าใจแล้วอะจนแบบถ้าผมไม่ไปร้านเกมอะถามหาแน่นอนเฮ้ยมันวันนี้มันเงียบอะจนแบบเขาจำผมได้ในร้านเกมจำผมได้ว่าให้แบบให้แรปให้ฟังหน่อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยบ้างอะไรเงี้ยครับ
3: ตอนนั้นก็เคยว่าเขาอยู่เข้าร้านเกมไปทำอะไรไปเขาบอกมาไปแรปผมว่ามันคืออะไรผมก็ไม่เชื่
1: อ
3: เขาไปเล่นเกมหรือเปล่ามันก็เริ่มขัดแย้งกัน
1: ครับแล้วตามไปดูบ้างไหมฮะ
3: ไม่เข้าผมก็เข้าไปดูแต่ผมก็ไม่รู้เรื่องคือไม่รู้ไงว่าเขาอยู่หน้าจอคอมอ่ะเขาแรปกันยังไงเขาอะไรยังไงผมก็คิดว่าเขาเข้าร้านเกมก็ต้องเข้าไปเล่นเกมอย่างเดียว
2: และจากเหตุการณ์ในวันนั้นก็เข้าร้านเกมไปเพื่อจะฝึกฝนเรื่องการแรปของเราเหตุการณ์เดินทางมาจนถึงวันสำคัญวันหนึ่งค่ะเป็นวันที่มีความเศร้าเกิดขึ้นในชีวิตวันที่ต้องจากลากันโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวเหตุการณ์นี้เป็นยังไงไปชมผ่านละครเวทีค่ะ
4: Yeah ขอเสียงอีกหนึ่งทีได้ไหม Here we go Yeah Yeah Hey Hey Hey

Okay. Yeah. Okay. ถึงวันที่แม่ต้องจากไป

0: ุ๊ก
1: ครับพ
0: ่อแม่เขาจากไปแล้วแต่ยังไงเราก็จะได้กลับไปอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนเดิมนะลูก
2: จริงเหรอพ่อเฮ้ยเบสเราจะได้อยู่บ้านเดียวกันแล้วนะเว้ยดีใจวะ
1: เราไม่ได้ไปอยู่ด้วยหรอกนะบุ๊ก
3: เบสน้าเก็บกระเป๋าให้เรียบร้อยแล้วไปกันเลยไหมหรือว่าจะกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน
1: ไปเลยก็ได้ครับนะ
2: เดี๋ยวคืออะไรคืออะไรเบสคืออะไรวะ
1: นายก็รู้ว่าเราจะต้องไปอยู่บ้านแม่ที่ต่างจังหวัดนะ
2: ได้ไงวะพ่อย่าให้เบสมันอยู่กับเราเถอะนะได้ไหมครับ
0: คือเบสเขาก็มีครอบครัวที่รอเขาอยู่เหมือนพ่อกับย่าที่รอบุ๊กอยู่เหมือนกันนะลูก
1: ขอบคุณนะครับที่คอยดูแลผมมา
4: โชคดีเบส
1: ขอบคุณครับ
2: เดี๋ยวเบสไม่รู้ว่านายกับเราจะได้เจอกันอีกไหมแต่ขอให้นายได้จำไว้เราเกิดมาร่วมท้องแม้โลกสลายเรายังเป็นอย่างพี่น้องไปจนวันตายถ้าไม่มีนายพี่ก็คงไม่มีวันนี้วันที่มีเพลงแรปเป็นอย่างเพื่อนซีและเพลงแรปนี่แหละมันจะเป็นแรงผลักดันที่จะทำให้เราได้เจอกันสักวันน้องชาย
1: Thanks bro ร้องได้ขนาดนี้นายดังแน
2: ่ก็เพราะว่านายแหละเดี๋ยวพี่จะรีบดังให้ได้แล้วเดี๋ยวพี่จะพานายกลับมาอยู่ด้วยกันไว้เจอกันนะน้องชาย
1: ไว้เจอกันครับพี่ชาย
2: โชคดี
0: ไม่เป็นไรนะลูก
2: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
0: ยังไงพ่อกับย่าเนี่ยเราก็จะอยู่ด้วยกันจะไม่ทิ้งลูกนะ
5: รีบกลับเธอเย็นแล้วจะได้รีบไปทำกับข้าวแล้วอีกอย่างนึงบุ๊กพรุ่งนี้วันจันทร์อ่ะแกต้องไปโรงเรียนไม่ใช่เหรอ
2: ย่ากับพ่อกลับไปก่อนเลยเดี๋ยวบุ๊กตามไปค่ำๆ
5: จะไปไหนอีกล่ะจะไปร้านเกมอีกใช่ไหมนี่แม่เพิ่งเผานะยังมีอารมณ์ไปเล่นเกมอีกเหรอ
2: เปล่าบุ๊กจะไปเล่นไปเปิดเพลงแรปฟังบุ๊กจะได้ฝึกแรปจะได้เก่งๆไวๆและบุ๊กจะได้พาน้องกลับมาอยู่ด้วยไง
0: อ
2: ้
0: าว
6: ย้อนไปเหตุการณ์ในวันนั้นมันไม่ง่ายเลยสูญเสียคุณแม่แล้วก็ต้องจากน้องชายคนที่สนิทที่สุดคนที่แนะนำให้เรารู้จักแรปด้วยน้องบุ๊กผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ยังไงคะ
7: จะเรียกว่าผ่านก็ไม่เชิงครับผมก็ยังติดอยู่ในช่วงเวลานั้นครับแต่ว่าสิ่งที่มันเดินไปคือเวลาครับแต่สิ่งที่ยังอยู่คือความทรงจำดีๆครับที่ยังอยู่ในจุดนั้นเหมือนเดิมครับ
8: ถ้าอย่างนั้นย้อนกลับไปช่วงละครเวทีคือแสดงว่าตั้งแต่เด็กยันโตนี่คือพ่อไม่เคยได้อยู่กับน้องบุ๊กเลยใช่ไหมครับไม่ได้อยู่เลย
7: ไม่ได้อยู่ไม่ค่อยได้ดูแล
8: ไม่ได้ดูแลด้วยไม่ได้อยู่ด้วยแต่พอแม่เสียทำไมถึงตัดสินใจมาอยู่กับย่าแล้วก็เพื่อที่จะดูแลลูกคนนี้ครับ
7: ก็คิดว่าต้องถึงเวลาแล้วที่ตัวผมต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่มองดูลูกที่กำลังจะโตมองดูปู่กับย่าที่ท่านอายุมากขึ้น
8: ครับ
7: เราต้องทำมาหากินที่เป็นหลักเป็นแหล่งอ่ะหาเลี้ยงคนในครอบครัวได้แล้วต้องเป็นที่พึ่งของทุกคนในครอบครัวให้ได
8: ้
7: ก็เลยกลับมาอยู่กันมาอยู่กับบุ๊กกับปู่กับย่าครับผม
6: น้องบุ๊กคะคุณพ่อมาอยู่ด้วยดีใจไหมคะ
7: ดีใจครับก็รู้สึกเหมือนแบบว่าได้กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งครับแบบว่าคือผมก็บอกพ่อบอกว่าไอ้ที่ผ่านมาพ่อช่างมันอะไรที่แล้วก็แล้วกันไปครับคือแบบว่าอะไรที่มันจบไปแล้วให้มันจบไปครับเราไม่ต้องมายึดติดมันคือแล้วพ่อก็ทำอย่างที่พูดได้คือพ่อก็เริ่มใหม่ทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งครับอย่างที่เห็นครับคือแบบว่าทุกวันนี้พ่อก็ดูแลผมได้ดูแลครอบครัวได้แล้วนี่คือแบบบุคคลตัวอย่างนะที่แบบผมมองเป็นตัวอย่างเลยของความพยายามเลยว่าคนเราอ่ะพลาดได้พลาดกี่ครั้งก็ได้แต่สิ่งที่คนทำอ่ะคือการลุกขึ้นมาสู้ใหม่อย่ายอมแพ้
9: ขอโอกาสจากทางบ้านมากกว่า
8: ครับ
9: ขอโอกาสเคยขอโอกาสมาหลายรอบแล้วแต่ไม่เคยทำได้ครั้งนี้ขอโอกาสอีกเหมือนเดิมให้การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวผมว่าผมจะทำตัวให้ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นที่พึ่งพาของครอบครัวให้ได้เป็นที่พึ่งพาของลูกผมให้ได้จะไม่ให้ลูกผมต้องการแค่เงิน5บาท10บาท20บาทลูกผมต้องไปเช็ดกระจกไปร้อยพวงมาลัยเอาเวลาน้องเขาควรจะไปเรียนหนังสือดีกว่าทำหน้าที่ของพ่อให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได
6: ้ความตั้งใจกับแรปของน้องบุ๊กมันหวังไว้สูงมากขนาดไหนคะ
7: สำหรับผมเนี่ยคือผมไม่เคยหวังสูงนะครับผมแค่หวังว่าขอให้มากกว่าสิ่งที่มีพอ

0: เราเริ่มฝึกฝนอย่างจริงจังเมื่อไหร่คะ
1: ก็ม.3เลยครับหลังจากที่ไปขึ้นไซเฟอร์ที่เวทีแรปพิซซ่ามาครับ
0: ค่ะ
1: ก็เจอศิลปินเก่งๆครับก็แบบได้ไฟมาจากตรงนั้นเลยครับไฟแบบโชนมากเลยครับคือผมก็ฝึกเลยครับฝึกหนักกว่าเดิมเลยผมก็แบบไลฟ์แล้วตอนนั้นผมไลฟ์สดเลยครับไลฟ์สดแบบตั้งกล้องเลยแบบวันละชั่วโมงบ้าง2ชั่วโมงบ้างแบบไลฟ์สดแบบให้คนเขียนหัวข้อมาให้ผมแรปผมก็แรปสดให้เขาฟังอย่างเช่นแบบมีคนขอความรักมาผมก็จะแรปสดเกี่ยวเรื่องความรักขอเรื่องเรียนมาขอเรื่องทรงผมมาอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะแรปสดตามหัวข้อที่เขามันก็เป็นการฝึกสกิลเลยครับจนแบบมาถึงตอนม.4ผมได้มีโอกาสปล่อยเพลงแรกออกไปครับนะฮะเกี่ยวเรื่องคลองเตยนะครับแล้วแบบคนฟังในเฟซถล่มทลายเลยครับโอ้โหแบบมีพี่ศิลปินที่ผมเคยติดตามที่ผมเคยฟังเพลงเขาเนี่ยเขามาแชร์แล้วเขามาเขาเรียกว่าอะไรแบบมาชอบมาคอมเมนต์แบบว่าอุ้ยแบบดีเลยที่ทำแบบแนวอ่ะพรีเซนต์บ้านเกิดนะครับ
0: ค่ะชื่อเพลงคือ
1: คลองเตย My City ครับ
0: คลองเตย My City อยากฟังสักนิดนึงได้ไหมคะ
1: ได้ครับเมื่อสังคมมันตาหน้าว่าคลองเตยเราลากหญ้าหาว่าเราไม่ดีแต่พวกคุณมองว่าพวกเราไร้ค่าพวกเรามีความสุขถึงแม้จะรวยจะจนพวกเราถึงจะอยู่สลัมแต่ก็ไม่เคยดูถูกคน
0: โดนใจชาวคลองเตย
1: ครับ
2: อะไรที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราในการที่แรปเกี่ยวกับคลองเตย
1: ผมก็แบบจะแต่งเรื่องอะไรดีผมคิดเลยว่าเอาเรื่องใกล้ตัวเลยน่าเป็นเรื่องคลองเตยคนข้างนอกเขามองยังไงนะเขามองว่าเราเป็นแบบจนชั่วเลวอันตรพาลเขามองเราอย่างนั้นจริงๆอย่างพ่อผมอย่างเงี้ยพ่อผมมาคลองเตยเขาไปสมัครงานเนี่ยพ่อผมเคยเล่าผมฟังอยู่ว่าเนี่ยเขาก็จะไม่เอาพ่อผมแต่พ่อผมเฟี้ยวมากบอกโคตรเฟี้ยวพ่อผมชมหน่อยชมหน่อยตบมือพ่อตบมือพ่อผมหน่อยแต่ว่า
2: ไหนเล่าความเฟี้ยวของพ่อให้ฟัง
3: คือผมไปสมัครงานที่เราเริ่มกับเนี่ยทำตัวดีๆแล้วนะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: เริ่มไปทำงานวุฒิก็มีก็ยื่นไปสมัครไปบอกมาจากเขตเนี้ยเขาก็ไม่อยากจะรับผมก็เลยถามอ้าวทำไมไม่อยากจะรับอ่ะเขาบอกคนเก่าๆเคยมาสมัครแล้วก็ทำตัวไม่ดีอันนั้นคนเก่าอันนี้คุณต้องให้โอกาสผมและที่สำคัญคือเขตที่ทำงานคุณน่ะก็ตั้งอยู่เขตเดียวกับผม
2: เยี่ยม
3: แล้วทำไมคุณไม่รับผมอ่ะให้โอกาสผมขอโอกาสก่อนที่คุณจะมาดูว่ามันมาจากเขตนี้เขี่ยเขาออกเลยแล้วเอาคนเก่าๆมาตัดสินคนใหม่ๆมันไม่ใช่ไงครับ
0: ร
3: ับรับรับผมก็ทำจนเป็นหัวหน้าแล้วตอนนี้
1: เยอะใช่เป็นหัวหน้าแล้วครับเป็นหัวหน้าแล้วด้วยนะครับ
0: กลับมาที่เรื่องแรปมาค่ะตอนที่คุณพ่อมาอยู่ด้วยแล้วก็ที่น้องบุ๊กเล่าว่าเริ่มสนใจอย่างจริงจังแล้วก็มีการไลฟ์ตามที่แฟนๆขอมาตามหัวข
1: ้
0: อตอนนั้นพ่อรู้ไหมคะว่าลูกเนี่ยสนใจแรปมากจริงจังมาก
3: รู้ครับรู้
0: ค่ะ
3: รู้ว่าเขาสนใจ
1: แต่ไม่รู้ว่าแบบบ้าขนาดนี
3: ้รู้อยู่มั้ง
0: ค่ะเวลาเขาออกไปทำเพลงออกไปแรปอย่างเงี้ยค่ะพ่อได้ฟังไหมคะ
3: ก็ฟังอยู่ครับแต่ฟังไม่ค่อยเข้าใจอ่ะไม่เข้าใจเหมือนว่ายุคผมกับยุคเขามันคนละยุคกันแล้วอ่ะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: แต่ก็บางทีผมว่างๆจากเรื่องงานรู้ช่วงพักอะไรเงี้ยผมก็พยายามฟังอยู่นะว่าสิ่งที่เขาสื่อสารน่ะ
1: จริงจริงพ่อมาคอมเมนต์เพลงผมเยอะเลยครับ
3: สิ่งที่เขาร้องที่เขาสื่อสารไปมันหมายถึงอะไรก็ต้องกำลังลองเปิดใจฟังดู
2: แล้วพอแรปเริ่มดีการเรียนเป็นไงครับ
1: ก็ตกครับคือผมก็ประคองให้รอจนม.6ครับแล้วก็ติดศูนย์เลยติดศูนย์มา13-14ตัวแต่มันมีเหตุผล
2: เดี๋ยวติดศูนย์13-14ตัวคุณไปเรียนบ้างไหม
1: พี่ก็คิดแค่คิดแบบน
2: ี้พ่อชี้เลย
3: ใช่พี่คิดเหมือนผมเลยว่าลูกผมไปโรงเรียนบ้างหรือเปล่า
2: เ
3: นี่ยความคิดมัน
2: เริ่มมาแล้วแต่ที่พ่อก็คือก็รู้ว่าน้องชอบแรปก็ไม่ได้กีดกันก็ทำไปแต่ขออย่างนึงคืออย่าทิ้งเรื่องการเรียน
3: แบ่งเวลา
2: ให้เป็น
0: ตอนแรกติดเก่งนะ
1: เก่งครับตอนม.3นี่เกรดสูงสุดของผม 3.70 อันดับ1ของห้องแล้วก็อันดับ3ของสายชั้นเลยคร
0: ับ 3.70
2: นั่นคือม.3
1: ประมาณม.2 ม.3ใช่
2: นั่นก็คือยังเป็นช่วงที่เริ่มแรปเต็ม
1: ๆตอนนั้นยังช่วงแบบฝึกแรปครับ
2: ฝึกก็คือเรียนดี
3: ผมก็กลับมาเห็นตรงจุดนั้นเขาแล้วนะ
2: อ๋อนั่นคือพ่อกลับมาแล้วในชีวิตแล้ว
3: กลับมาจน
2: เห็นแล้วนะได้เห็นแล้วนะว่าเรียนดี
3: ใช่
1: ม.4 อ่ะผมเรียนโรงเรียนเดิมม.ปลายแต่ว่าเด็กที่เรียนม.3เขาย้ายไปที่อื่นหมดแล้วไม่ใช่ว่าผมไม่พยายามเข้าหา

คนอื่นนะครับผมก็พยายามคุยกับเพื่อนแต่แบบก็เหมือนแบบเพื่อนเขาก็ไม่อยากคุยกับเราคือแบบผมอาจจะเป็นตัวเองมากเกินไปหรือผมอาจจะแบบทำสิ่งที่ต่างกับพวกเขาคือสายผมคณิตอังกฤษอ่ะคือเป็นเด็กเรียนไปเลยนะครับสายเรียนเลยคือช่วงนั้นเป็นช่วงเครียดเลยโดนด่าโดนโจมตีบ่อยอะไรเงี้ยโดนเพื่อนโดน

0: คุณต้องวิพากษ์เรื่องเรียนซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมกำลังแย่อยู่ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องแร็ปผมก็จะนั่งไปมุมหนึ่งอ่ะมีแค่กระดาษกับปากกาพอแบบเอาไปจดเพลงบ้างอะไรบ้างแล้วแบบตอนช่วงแบบที่ผมม.6 อ่ะมีเหตุผลที่ว่าคือแบบตอนนั้นนะผมเป็นช่วงแบบว่าค่อนข้างพีคนะแบบว่ามีงานเยอะมากแล้วแบบครูก็ไม่เข้าใจครับแต่มีเรื่องเรียนครั้งหนึ่งเขานัดผู้ปกครองไปกับผมแล้วก็พ่อเขาบอกว่าการเรียนของผมเนี่ยแบบแย่มากนะครับควรไปเรียนกศน.ผมถามว่ากศน.เนี่ยมันไม่ดียังไงครับอาจารย์เขาบอกกศน.คือไอ้พวกไม่อยากเรียนเอ้ยผมบอกไม่ใช่กศน.เนี่ยคือคนที่อยากเรียนแต่เขาแค่ไม่มีเวลาเขาต้องทำงานทำหลายๆอย่างอะครับนั่นแหละครับคือแบบผมไม่เข้าใจเลยผมแบบ mindset เขาทำไมเป็นแบบนี
1: ้
0: แล้วแบบผมก็ได้รับงานแก้มางานแก้ประมาณ13ตัวผมพูดเลยนะว่าผมทำเสร็จหมดแล้วแต่ผมมามองเลยผมพูดเลยว่าไม่ส่ง
1: อ้าว
0: 10วันอีก10วันจะจบม.6ผมไม่ส่งเพราะผมรู้สึกว่าม.ปลายไม่ได้แบบรสชาติผมไม่ได้รับรู้เลยอ่ะผมเลยอยากไปเรียนม.4ใหม่ผมก็เลยไม่ส่ง
1: ค่ะแล้ว
0: ทิ้งไปเลย
1: ฟังมาถึงตรงนี้นะคะวันนี้เรามีแขกรับแชร์นะคะมีมุมมองของคุณครู2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกครูเคสเนติยาชุมชัยโยนะคะปัจจุบันเป็นนักจิตวิทยาการศึกษาแล้วอีกท่านหนึ่งค่ะครูเอ็มจีรังกูลนะคะเป็นครูสอนสังเกตแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Rap Is Now เราจะรู้จักเขาดีในชื่อของนาซีซัสค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ถามครูเคสก่อนเลยค่ะถ้าวันหนึ่งลูกมาบอกว่าจะไม่เรียนหนังสือจะออกแล้วแล้วเหลืออีก10วันจะจบม.6อะค่ะครูเคสจะตัดสินใจยังไงคะ
3: จริงมีประสบการณ์ตรง
2: เอา
3: ไม่แต่ลูกครูเคสเนี่ยเหลืออีก1ปีจะจบโทเขาบอกว่าเขาขอกลับมาเมืองไทยก่อนเพราะเขาอยู่ต่างประเทศนานแล้วค่ะซึ่งตอนนั้นก็คุณพ่อคุณแม่หัวเลยนะคะเพราะนั้นเข้าใจความรู้สึกคุณพ่ออย่างดีเลยนะคะแต่อยากจะบอกคุณพ่ออย่างนี้ค่ะว่าคือรุ่นเราเนี่ยรุ่นพ่อเนี่ยนะคะเราจะมีภาพความสำเร็จว่าเราจะต้องเรียนหนังสือไปถึงขณะนั้นขณะนี้แล้วก็จะต้องไปทำงานบริษัทองค์กรที่มีความมั่นคงนะคะอันนี้คือภาพความสำเร็จของคนรุ่นพ่อรุ่นแม่นะคะแต่อยากจะบอกว่าภาพความสำเร็จของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยของน้องบุ๊กเนี่ยมันอาจจะแตกต่างไปนะคะแต่อยากจะให้คุณพ่อลองถอยออกมาเหมือนกับที่ครูเคสกำลังมองน้องบุ๊กนะคะวันนี้ครูเคสไม่มีความสงสัยเลยว่าคนอย่างน้องบุ๊กเนี่ยจะไม่ประสบความสำเร็จได้อย่างไรนะคะเพราะว่าน้องบุ๊กเนี่ยครูเคสสัมผัสสิ่งที่เรียกว่าแพชชั่นนะคะเขามีความที่ชอบอะไรแล้วชอบจริงๆจังๆคืออยากจะไปเอาดีทางแร็ปเนี่ยเงินไม่มีเนี่ยนะคะแทนที่จะไปจี้ป้นอะไรไม่ใช่น้องบุ๊กเขาคิดแล้วคือเขารู้แล้วเขาจะไม่ทำร้ายอนาคตตัวเองโดยการที่ไปทำอะไรที่ผิดๆนะคะแต่เขายอมไปขายพวงมาลัยไปหารายได้ที่สุจริตนะคะเพราะนั้นตรงนี้ทำให้ครูเคสมั่นใจว่าคนอย่างน้องบุ๊กไม่มีวันอดตายและประสบความสำเร็จแน่นอนอยากให้คุณพ่อลองเปลี่ยนมุมมองนะคะ
2: แสดงว่าครูก็ยอมถ้าอีก10วันจบม.6ยอมให้ลูกออก
3: เพราะถ้าลูกตัดสินใจแล้ว
2: เราไปบังคับเขาไม่ได
3: ้คือถ้าบังคับนะคะมันจะส่งผลอะไรหลายๆอย่างกับเด็กนะคะเช่นสมมติว่าอ้าวเนี่ยที่จบๆไปก็จบไปก็คือเขาไม่ได้มีแพชชั่นกับการเรียนถูกไหมคะแต่ว่าวันนี้เขากำลังเรียนรู้นะคะเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าเราไปบังคับเขาเนี่ยวันนี้ชีวิตน้องบุ๊กอาจจะเปลี่ยนก็ได้ก็ทำอะไรย่อยๆแย่ๆอะไรอย่างนั้นก็ได้ค่ะ
2: เพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ชมรายการเราอยู่เนี่ยผมว่าเผลอๆประมาณ 95% เลยก็ได้จะมองว่าทำไมไม่ฝืนให้ลูกเรียนให้จบ
3: ค่ะ
2: อย่างน้อยอีกนิดเดียวอ่ะ10วันมันมีวุฒิแล้วอ่ะผมเชื่อว่าน่าจะเป็นค่านิยมของคนไทยและค่านิยมของใครเป็นพ่อเป็นแม่มากกว่าจะอยากให้เป็นอย่างนั้นแต่พอเรานั่งฟังอยู่สักพักนึงเนี่ยเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยบางทีความคิดเขามีเป็นของตัวเขาเองคนเป็นพ่อเป็นแม่แน่นอนเราอยากให้ลูกอย่างน้อยมีวุฒิไว้ก่อนแต่บางทีมันก็ไปฝืนธรรมชาติไม่ได้จริงๆอยากให้คุณผู้ชมสามารถเผื่อใจตรงนี้ไว้ดีกว่าว่าพ่อแม่ทุกคนแหละพยายามแต่ณบางทีมาถึงจุดนึงที่เราไม่สามารถเถียงได้แล้วเพราะเด็กสมัยใหม่เนี่ยเขามีความคิดเป็นของเขาเองและบางทีการฝืนสิทธิ์วันนั้นน่ะอาจจะทำสิ่งไม่ดีมากกว่าสิ่งที่ดีใช่ไหมครับพ่อ
4: ใช่ครับ
2: คือเผื่อใจไว้อยากใหคนทางบ้านเข้าใจเพราะรู้สึกว่าคนทางบ้านอาจจะมองว่า10วันต้องสู
1: ้
2: แต่วันนี้มันสู้ไม่ได้จริงๆ
1: ค่ะ
2: เป็นไงครับครูเอ็มครับ
1: ครูเอ็มนะคะ
5: ตัวผมเองเนี่ยตอนมัธยม

0: ตอนนั้นก็เหมือนน้องบุ๊กเลยนะครับชอบที่จะแรปแล้วพอเราชอบที่จะแรปเนี่ยเราไม่ได้โฟกัสกับการเรียนละเพราะมันเหมือนกับมีเรื่องในสมองอยากจะเขียนอยากจะอะไรอยากจะแรปออกมาตลอดเพราะนั้นเนี่ยเรื่องการเรียนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นรองละเรามีฝันอีกอย่างนึงแล้วพอมันมีฝันมันชัดเราก็อยากจะไปอย่างน้องบุ๊กเนี่ยเขาได้ขึ้นเวทีซึ่งถ้าเกิดว่าบอกว่าน้องบุ๊กเนี่ยออกมาเพราะความผิดของแรปเนี่ยก็น่าจะเป็นความผิดของผมด้วยเพราะว่าที่เวทีที่น้องบุ๊กขึ้นเนี่ยก็เป็นเวทีที่ผมทำขึ้นมาพอผมมามองน้องบุ๊กเนี่ยมันเหมือนกับกระจกสะท้อนมาที่ตัวเองอีกทีนึงว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเป็นแบบบุ๊กจริงๆเราจะทำยังไงนะครับซึ่งผมก็มองว่าถ้าผมเลือกได้เนี่ยผมก็อยากจะออกมาอย่างบุ๊กแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมไม่สามารถทำได้อีกอย่างนึงเนี่ยผมไม่ได้แข็งแรงเท่าบุ๊กเนี่ยเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เขาสามารถดิ้นรนด้วยตัวเองได้ถึงแม้ว่าวันนึงเขาเกิดทำสิ่งที่เขาชอบแล้วพลาดเนี่ยผมรู้สึกว่าการเรียนไม่ใช่เรื่องที่การันตีเขาแต่สิ่งที่การันตีเขาก็คือสิ่งที่เขาทำมาตลอดเขาสามารถหาเงินจากการขายพวงมาลัยก็ได้เขาไปตรงไหนผมเชื่อว่าเขาจับอะไรเป็นเงินทองได้เพราะฉะนั้นอันนี้มันไม่ใช่การศึกษาไม่ได้เป็นเรื่องที่การันตีเขาแต่สิ่งที่การันตีเขาคือชีวิตที่เขาเป็นมามันก็เป็นเรื่องดาบสองคมนะครับส่วนหนึ่งบุ๊กออกมาตรงนี้มันอาจจะทำให้น้องบุ๊กเนี่ยได้พิสูจน์ตัวเองบางอย่างแต่ในอีกทางหนึ่งถ้าวันหนึ่งที่เขาออกมาแล้วไม่ได้เรียนแล้วแต่ว่าเขาสามารถไปเจออีกทางอื่นอย่างเช่นเขาอาจจะไปรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นทนายความหรือว่าเป็นผู้พิพากษาเราอาจจะช่วยสังคมได้นะฉันอยากจะเป็นตรงนี้นะแล้วทำไมเขาจะเรียนต่อไม่ได้ใช่ไหมครับเขาก็กลับมาพร้อมกับแพชชั่นอีกแบบแล้วก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็ไปจนถึงจุดที่เขาอยากจะเป็นได้เหมือนกันผมมองเรื่องนี้ครับ
1: ขอบคุณ 2K 2M นะคะเดี๋ยวมาให้ช่วยแชร์ต่อค่ะหล
2: ัง
1: จากที่น้องบุ๊กตัดสินใจแล้วนะคะว่าจะลาออกจากโรงเรียนเหตุการณ์นับจากวันนั้นเป็นยังไงไปชมจากละครค่ะ

0: ทำเสร็จแล้วครับครูแต่ผมไม่รู้จะส่งไปทำไมอะครับ
1: ส่งไปก็จะได้เรียนจบพ่อกับย่าของเธอเขาก็จะได้ภูมิใจในตัวเธอ
0: ผมว่าสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่มันก็สามารถทำให้พ่อกับย่าผมภูมิใจได้เหมือนกันนะครับครู
1: ไอ้การเป็นแรปเปอร์น่ะเหรอนั่นน่ะมันโลกมายา

0: Yeah.
1: พ่อครับย่าลูกขอลาออกจากโรงเรียนได้ไหมครับ
0: ฮะลาออกเหรอเฮ้ย
1: ครับ
0: นี่แกไม่รู้เหรอว่าที่พ่อกับย่าทำงานหนักเนี่ยก็เพื่อส่งแกเรียนนะเว้ย
2: นี่แกยังไม่เลิกเพ้อเจ้อเรื่องนั้นอีกเหรอ
1: บุ๊กไม่ได้เพ้อเจ้อนะครับย่าแต่ย่ากับพ่อก็เห็นไม่ใช่เหรอครับว่ามันมีทางพอที่จะเป็นไปได้บุ๊กสามารถหาเงินได้จากเพลงแร็ปได้แล้วไม่ใช่เหรอครับ
0: ก็หาได้พ่อก็ไม่ได้ห้ามแร็ปแต่เราตกลงกันแล้วว่าลูกต้องเรียนหนังสือจำไม่ได้แล้วไง
1: บุ๊กจำได้ครับพ่อแต่ว่าบุ๊กไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะครับพ่อให้บุ๊กไปลาออกเถอะนะครับนะพ่อนะ
2: ทำไมครูที่โรงเรียนเขาทำอะไรกันอีกบอยเดี๋ยวฉันจะไปจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวของฉันเอง
1: ประโยชน์นะย่าครูเขาไม่ได้ผิดอะไรเขาแค่ชินในระบบแบบนั้นส่วนบุ๊กเองก็สามารถหาทางเดินได้ตัวเองแล้วขอแค่พ่อกับย่าปล่อยให้บุ๊กได้ทำตามความฝันเถอะนะครับ
0: เดี๋ยวแล้วถ้าสมมติออกจากโรงเรียนไปแล้วไปแล็บแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ประสบความสำเร็จแล้วถ้ามันล้มเหลวแกจะทำยังไงต่อ
1: พ่อครับบุ๊กสัญญาว่าถ้ามันล้มเหลวบุ๊กจะกลับมาเรียนพ่อเชื่อใจบุ๊กเถอะนะครับนะครับพ่อ
0: บุ๊กเข้าใจใช่ไหมลูกว่าที่พ่อกับย่าเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการที่แกจะออกจากเรียนเนี่ยเพราะอะไร
1: บุ๊กรู้ครับว่าพ่อกับย่ารักบุ๊กมากๆแต่ว่าที่บุ๊กหันมาจริงจังกับการแล้วก็เพราะว่าบุ๊กอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตอยากให้พ่อกับย่าอยู่อย่างสบายซึ่งนั่นหมายความว่าบุ๊กก็รักพ่อกับย่าเหมือนกันนะครับ
2: เอาละบอยพรุ่งนี้แกไปโรงเรียนกับมันแล้วกันนะ
3: ครับแม่
1: จริงเหรอครับพ่อขอบคุณมากแล้วครับขอบคุณมากครับพ่อ
3: ขอบคุณมากครับย่า

0: แม้ว่าพ่อจะพยายามยื้อแต่สุดท้ายแล้วพ่อก็ยอมเคารพการตัดสินใจของบุ๊กแล้วทำไมตอนนั้นพ่อถึงยอมให้บุ๊กไม่ส่งงานยอมทิ้ง10วันสุดท้ายของม.6 อะคะ
1: ก็พยายามยื้อแล้วผมพยายามยื้อพยายามหาข้อผิดพลาดอยากจะกลับไปเรียนพยายามขอโอกาสทางโรงเรียนด้วยพยายามคุยถึงปัญหาว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนพยายามแก้ที่ปัญหาเผื่อเราจะเจอต้นตอปัญหาแล้วให้ลูกเรากลับไปเรียนขอโอกาสครูให้เด็กกับคนนึงอ่ะได้กลับไปเรียนได้ไหม mm-hmm. ครูพยายามครูมีแนวคิดอะไรจะช่วยแนะนำครูก็ช่วยคือแนะนำคือก็ช่วยได้แค่ว่าไอ้เรื่องที่ติดศูนย์ติดอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวเขาเปิดซ่อมให้แค่นี้เองแต่บางทีมันปัญหาเนี่ยมันลึกลงไปมากกว่านั้นมันเป็นปัญหาที่สิ่งแวดล้อมอ่ะการยอมรับของเพื่อน
2: ใน Facebook ก็โจมตีกันโจมตีผมบูลลี่ผมโพสต์แบบเพลงใหม่อยากฟังกันยังแล้วเพื่อนก็บอกมาคอมเมนต์แบบว่าเอาเรื่องเรียนก่อนไหมเรื่องเรียนจะไปไม่รอดแล้วอะไรเงี้ยแบบผมก็แบบไม่โอเคครับคือแบบผมแบบความฝันผมอะคือแบบผมไม่อยากผมก็รู้แหละว่ามันมีคนชอบแล้วก็มีคนไม่ชอบแต่ต้องแยกออกระหว่างชอบไม่ชอบกับเกลียดนะกับแล้วคำวิจารณ์เนี่ยกับคำดูถูกเนี่ยสิ่งที่เขาพูดเนี่ยกำลังดูถูกเลยเขาบอกว่าสิ่งที่ผมทำมันไม่เหมือนโลกมายาเฟกเขาตัดต่อรายการจะตัดต่อให้ผมดูดียังไงก็ได้ซึ่งแบบผมรู้สึกว่าไม่โอเคมากกับคำนี้ผมรู้สึกว่าพอแล้วผมต้องออกมาแสดงให้รู้ว่าเรามีความสุขมากกว่าการอยู่ที่โรงเรียนนี
0: ่ค่ะ
3: แล้วในมุมของพ่อล่ะครับ
1: ครับในเมื่อลูกเราไม่มีความสุขในสิ่งที่เขาจะทำผมก็จะถือไม่บังคับแต่แค่พูดกับเขาว่าวันใดวันหนึ่งที่เขาต้องการจะกลับมาเลี้ยงสือผมและที่บ้านก็คอยซัพพอร์ตเขาอยู่ไม่ได้ขัดขวางไม่ได้กีดกันในเรื่องการร้องเพลงร้องนี้ไม่ได้ขัดขวาง
0: พ่อยังรออยู่วันที่บุ๊กจะกลับมาเรียนซึ่งบุ๊กบอกว่าจะกลับมาเมื่อพร้อมแต่ในมุมของพ่อเชื่อว่าแล้วมันจะพร้อมเมื่อไหร่อะครับบุ๊ก
2: ก็สำหรับผมเนี่ยคือตอนนี้ผมกำลังเตรียมตัวไม่ได้เตรียมตัวเพื่อกลับเรียนนะครับคือแบบเตรียมตัวที่จะทำหลายๆอย่างคือตอนนี้เงินผมก็มีเก็บแล้วผมก็อยากแบ่งปันช่วยแบ่งเบาที่บ้านแล้ววันนั้นน่ะถ้าผมทำมันได้สม่ำเสมอเนี่ยเราจะกลับไปเรียนครับผมให้คำมั่นเลย
0: ค่ะให้คำมั่นกลางรายการของเรา
2: โอเคครับ
0: ค่ะต้องถามน้องบุ๊กนะคะว่าเส้นทางของแรปหลังจากที่ตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนแล้วมันเป็นดั่งฝันไหมคะ
2: ตอนแรกเลยครับช่วงเดือน2เดือนที่ออกมาเนี่ยต่อสู้นะครับกับความลำบากนะครับในช่วงที่ผมออกมาจากโรงเรียนนะครับจนโชคมันเข้าข้างผมนะครับจนงานต่างๆเริ่มติดต่อเข้ามาเยอะมากนะครับจนถึงตอนนี้ครับก็ยังติดต่อมาไม่หยุดนะครับก็เหมือนผมว่าหวังว่าเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นข้อพิสูจน์ให้พ่อได้รู้ว่าไม่ต้องห่วงครับผมดูแลตัวเองได้แล้วก็จะดูแลครอบครัวได้ด้วย
0: มีคนช่วยไหมคะตอนทำเพลง
2: มีของผมมีอยู่น้องๆครับคือผมตั้งกลุ่มหนึ่งขึ้นมาครับเป็นกลุ่มของพวกผมเองครับซึ่งจะรวมเด็กๆนะครับแล้วก็น้องๆที่อยากทำเพลงครับทั้งในคลองเตยแล้วก็นอกคลองเตยครับซึ่งของผมเนี่ยก็จะมีแบบเด็กมัธยมเลยนะครับแบบมีม.3 บ้างม.4 บ้างครับแต่ผลงานเพลงเนี่ยเป็นผลิตจากกลุ่มพวกเราทั้งนั้นเลยครับเหมือนอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเราช่วยเหลือกันมันไม่ใช่แค่ทำเพลงแล้วได้เงินครับแต่มันคือการทำเพลงและเชื่อมความสัมพันธ์ของเราเข้าด้วยกันนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามีความสุขกับการนำเพลงมากกว่าการได้ตังค์แล้วแล้วมันมีสำนักข่าวแบบใหญ่ๆเลยครับในประเทศไทยมาทำนิตยสารด้วยผมได้แบบลงนิตยสารครับกับพวกแรปเปอร์ศิลปินดังๆเลยครับคือแบบมีวางขายตามชั้นหนังสือเลยครับซึ่งแบบโอ้
0: ค่ะ
2: แต่ก่อนผมได้แค่ซื้อมาอ่านอะแต่ตอนนี้มีรูปผมอยู่ในนั้นแล้วมีสำนักข่าวระดับโลกนะครับติดต่อมาสัมภาษณ์ด้วยครับ
3: มันเป็นข้อความเกี่ยวกับอะไรครับทำไมเขาถึงให้ความสนใจขนาดนี้
2: เพราะว่ามันแบบว่าเป็นสิ่งที่แบบเด็กมัธยมเลยครับอยู่ในระบบผมใส่ชุดนักเรียนใน MV เลยครับคือออกมาแรปเกี่ยวกับเรื่องแบบ วิพากษ์วิจารณ์ระบบอะครับ
3: ครับ
2: เพราะมันไม่เอื้อต่อนักเรียนเลยมันกดทับนักเรียนกดขี่นักเรียนมาโดยตลอดนะครับเขาเลยสนใจว่าเฮ้ยทำไมมันเริ่มมีแร็ปเปอร์ที่เป็นวัยเรียนวัยที่กำลังศึกษาอยู่ครับออกมาพูดเรื่องนี้มากขึ้นเขาเลยสนใจแล้วก็มาสัมภาษณ์ผมครับ
3: พอมีสื่อต่างชาติมาสัมภาษณ์ลูกเราพ่อรู้สึกไงครับ
1: ก็รู้สึกดีครับที่เขาให้ความสนใจ
3: มีสื่อระดับโลกเลยนะพ่อนะ
2: สื่อระดับโลกนะ
1: ก็ยังไม่ภูมิใจ
3: ยังไม่ภูมิใจ
0: เพราะว่าย
1: ังไม่ภูมิใจ
0: เพราะ
1: เขายังทำในสิ่งที่ผมภูมิใจยังไม่ได้แต่ผมก็รอไงรอวันนั้น
3: สิ่งที่พ่อภูมิใจก็คือ
1: การ
3: หา
1: จุดร่วมตรงกลางกันอยู
2: ่ใช่อะไรจุดร่วมตรงกลางผมไม่
3: จุดร่วมตรงกลางที่พ่อหมายถึงคือ
2: เรียนจบ
3: ใช่ไหมครับขอแค่นั้น
0: ค่ะ
1: แต่ก็ไม่ใช่ไปรับฟังคือรับฟัง
3: แต่ผมอันนี้ผมเข้าข้างพ่อนะเพราะพี่ก็เป็นพ่อคนเหมือนกันพ่อเนี่ยแมนมากที่ยอมให้ออกจากโรงเรียนยอมให้ทำในสิ่งที่เรารักนี่คือดีมากนะเพราะพี่นั่งอยู่นี่พี่ยังคิดเลยโอ้ยเราจะแข็งหรือว่าแข็งแกร่งเท่าพ่อเขาไหมเนาะคือเราก็คงวาดฝันอนาคตให้ลูกเราคือเราเป็นพ่อเป็นแม่คนก็อยากให้เขาได้สิ่งที่ดีที่สุดแต่อันเนี้ยพี่ต้องยอมรับเลยว่าพ่อบอยเนี่ยแข็งแกร่งมากที่ยอมให้ลูกออกแต่มันไกลคือเหลือนิดเดียวถ้าเรียนจบนิดนึงอ่ะเราก็จะหมดห่วงแล้วทีเนี้ยใช่ไหมครับ
1: ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เขา
3: พ่อเนี่ยเคยตั้งใจแบบฟังเพลงของบุ๊คเขาแรปไหม
1: เคยครับ
3: เคย
1: ก็ลองฟังดูว่าสิ่งที่เขาสื่อสารมันหมายถึงอะไร
3: ก็แสดงว่าได้ฟังมาบ้าง
1: ฟังบ้าง
3: แต่เรียกว่าน้อย
1: เป็นบางเพลง
3: เฉพาะบางเพลง
1: ครับผมจะเลือกฟังแต่เรื่องเพลงที่เขาเนื้อหาที่เราอยากจะฟังมากกว่า
3: หมายความว่ายังไงฟัง
1: เก
3: ี่
1: ยว
3: เ
1: ร
3: ื่อง
1: บางเพลงเขาเกี่ยวกับการศึกษาอะไรเงี้ยผมจะเลือกเข้าไปฟัง
3: ว่าเขาพยายามจะสื่ออะไรจากมุมมองเด็กคนหนึ่งที่อยู่ในช่วงวัยที่โดนพอดี
1: เขาจะสื่อสารว่าเป็นเพลงเราก็ได้รู้อ๋อความคิดของเขาเป็นแบบนี้นะอะไรแบบนี้
3: แต่เราเลือกฟังเราไม่ได้ฟังทั้งหมด
1: ใช่ครับใช
2: ่ผมก็ลองฟังดูดีผมเอาคำพูดพ่อไปแต่งเพลงเยอะมาก
3: อ๋อนี่ไงเขาหยอดอยู
0: ่
3: ถ้าพ่อฟังดีๆเขาเอาคำพูดพ่อมาแต่งเพลง
2: ตอบพ่อในเพลงเลยคือพ่อเคยพูดครั้งนึงว่า1ในล้านสำเร็จมี1คนผมก็เลยมันเป็นท่อนนี้1ในล้านสำเร็จมี1คนเดี๋ยวผมทำให้ดูว่ามี2คนตอบเหมือนแบบแรปตอบพ่อครับใช
0: ่พ่อฟังแล้วพ่อรู้เลยไหมว่าประโยคนี้พ่อเคยพูด
1: ใช่ผมเคยดูถูกเคยดูถูกว่าการร้องเพลงแรปพวกนี้ล้านคนน่ะจะมีสำเร็จสักคนนึงและเองจะเป็นคนที่2เหรอวะในล้านจะสำเร็จเหรอวะมันยากนะอะไรอย่างเงี้ย
0: เขาร้องตอบมาเลยว่าเดี๋ยวเขาทำให้ดู
2: เขาทำให้ดูว่ามี2คนใช่ครับ
0: ท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดในวันนี้นะคะเรามีบรรยากาศการร้องแรปสดๆมาให้ดูค่ะไปชมค่ะ
4: โอเคเจอกันอีกแล้วเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้

และสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณเบสมากๆนะครับที่ไว้ใจผมแล้วก็สัญญาว่าเพลงแรปจะนำพาให้เราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งและขอบคุณอุปสรรคที่ผ่านเข้ามานะครับที่ทำให้ผมสามารถก้าวเดินในเส้นทางนี้ได้และสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากขอบคุณที่สุดก็คือขอบคุณพ่อกับย่ามากๆนะครับที่เชื่อใจเบสเชื่อใจปุ๊กแล้วก็แล้วสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะบอกในค่ำคืนนี้ก็คือผมได้แต่งลาพิเศษสำหรับคนพิเศษมาให้ด้วยครับในค่ำคืนนี้แต่ว่าผมจะไม่ได้เป็นคนร้องเองนะครับผมขอเชิญบุ๊กตัวจริงขึ้นมาบนเวทีด้วยครับ

0: Feuer. Die Badeteine, die Badeteine, da bin ich, da bin ich lang. Yeah, da bin ich lang. Yeah. แล้วสิ่งที่ผมทำจะทำมันชาตินี้ไม่มีหรอกชาติหน้าผมจะดูแลพ่อให้ดีและจะเอาความสำเร็จไปฝากย่าสิ่งที่ผมตากตำและลงทุนทำมันมาผมจะบอกพ่อผมต้องแลกมันด้วยทุกอย่างแม้ว่าสิ่งที่ผมทำมันอาจจะดูไร้ราคาผมต้องออกจากโรงเรียนภาคเพียนและเขียนอ่านผมไม่เคยจะสนใจบางทีพ่ออาจจะคิดและมองผ่านผมขอโทษนะครับในบางครั้งผมคิดต่างแต่ผมจะเอาความสำเร็จเงินทองชื่อเสียงกลับไปตองให้พ่อกับย่าที่บ้านว่ะ
1: ครั้งแรกที่ได้ฟังลูกร้องสดเราก็เป็นถ้อยคำที่ลูกตั้งใจสื่อสารกับพ่อรู้สึกยังไงคะ
2: ก็อยากให้เขาทำให้ได้อย่างที่เขาร้องพ่อจะเฝ้าดูอยู่ห่างๆแบบพุ่งพวงแล้วคอยซัพพอร์ตเขาอยู่ตลอดนั่นแหละ
3: ครับ
2: ใช่ครับพ่อทั้งย่าเขาคอยซัพพอร์ตเขาในวันที่เขาล้มอย่างน้อยต้องมีคนที่บ้านเขาหันหลังกลับมาก็เจอพ่อเจอย่าอยู่แน่นอนไม่ทิ้งเขาไปไหน
4: ครับ
3: และเห็นบอกว่าบุ๊กตั้งใจเขียนไรม์อันนี้ขึ้นมา

0: ข้อโดยเฉพาะเลย
1: อันนี้ไม่ได้เขียนพี่สดเลยคิดสดเลยครับ
2: สดเลย
1: สดเลยครับสดเลยครับ
0: แสดงว่ามันคือสิ่งที่มันวนเวียนอยู่ในใจเราอยู่ตลอด
1: ครับ
0: เราก็ถ้าอย่างนั้นผมสรุปได้เลยว่าคุณก็รู้สึกผิดที่คุณไม่ได้จบไม่ได้วุฒิการศึกษามาให้พ่อคุณ
1: ก็รู้สึกผิดครับ
0: แสดงว่าทุกอย่างมันอยู่ในแก่นในตัวเรา
1: ใช่ครับ
0: มันเลยออกมาได้นุ่มนวล
1: ครับ
0: ชัดเจนและเจาะจงแบบเมื่อกี้เท่ป่ะลูกพ
3: ่อ
4: เท่
0: เฮ้ยเท่และสิ่งต่อไปที่รายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดอยากเห็นนะในอนาคตนะคือวันที่ลูกขึ้นคอนเสิร์ตแล้วพ่อแต่งตัวเหมือนพ่อมาแค่ไปยืนโย่โย่อยู่ข้างๆอันนั้นคือผมเชื่อว่าน่าจะฟินสุดอยากเห็นภาพนั้นสักวันหนึ่งขอให้ได้เห็นแต่ตอนนี้ให้เวลาพ่อทำใจไปก่อน
1: ผมจะพาพ่อไปทัวร์ที่ต่างประเทศเลยด
0: ู
5: เป็นความฝันของเขาค่ะได้เห็นเขาแสดงแบบนี้ค่ะ
4: โอ้เขาเก่งนะคือคิดสดๆออกมาได
5: ้ค่ะ
4: คำพูดที่เราร้องออกไปแบบเมื่อกี้เนี่ยถ้าเป็นการท่องจำก็ต้องมีลืมบ้างอ่ะผมว่าตรงเนี้ยเป็นความโชคดีของเขาความเก่งความสามารถของเขาตรงเนี้ยเอาความสามารถตรงเนี้ยเอาไปทำงานอะไรได้ดี
0: คือสิ่งที่พ่อจะคือเอาความสามารถที่ตอนนี้ทุกคนเห็นละทำให้ถึงเส้นชัยตามความฝันของตัวเอง
4: ครับ
0: และพ่อก็จะคอยเป็นกำลังใจ
4: ครับ
0: อย่างห่างๆแบบห่วง
5: ๆ
0: แต่จริงๆไม่ได้ห่างหรอกอยู่ติดกันอย่างนี้แหละตลอดไปนั่นแหละ
1: ครับใช่
5: เพราะว่าพ่อบอกว่าก็จะคอยสนับสนุนเขาตลอดห
0: ัน
5: กลับมายังมีพ่อยังมีย่าอยู
4: ่ใช่ครับ
5: ค่ะทุกวันนี้มีรายได้แล้วได้ให้กับทางคุณพ่อกับคุณย่า
1: ก็ช่วยแบบแบ่งเบาค่าใช้จ่ายที่บ้านครับ
5: ค่า
1: ไฟค่าน้ำครับผมอยากซื้อรถเก่าคันนึงรถเก๋งเก่าคันนึงผมอยากพาครอบครัวไปเที่ยวทะเลด้วยกันครับพร้อมหน้าครับ
0: นั่นคือสิ่งที่ทำได้แล้วทุกวันนี้และความฝันที่จะทำต่อในอนาคตแล้วพ่อล่ะครับพอลูกคนนี้เริ่มช่วยแบ่งเบาภาระในบ้านได้จริงจังอย่างที่เขาพูดว่าเขาจะทำให้ดูพ่อรู้สึกยังไง
4: รู้สึกดีครับภูมิใจในสิ่งที่เขาทำอยู
0: ่และที่พ่อพูดมาตั้งแต่เริ่มต้นรายการว่าทำให้เห็นก่อนนี่เริ่มเห็นแล้วใช่ไหมพ
4: ่อบางส่วนครับบางส่วนอยากจะเห็นมากกว่านี
0: ้ฮะ
4: อยากจะเห็นมากกว่านี้อ
0: ยากจะเห็นมากกว่าน
4: ี้ใช
0: ่ถามย้อนกลับว่าไอ้วันที่เราพูดกับลูกว่าทำให้เห็นก่อนถามจากใจเลยคิดไหมว่าเขาทำได้ขนาดนี
4: ้ไม่คิดครับไม่คิด
0: แสดงว่าเราก็เลยภูมิใจในตัวเขามากแต่สิ่งที่พูดอยู่ทุกวันนี้คือเหมือนเป็นแรงผลักดันพร้อมกำลังใจมากกว่าเนอะพี่หมวยเนอะกับการที่พูดกับลูกว่าก็ทำได้แล้วแหละแต่ทำให้เห็นมากกว่านี้แต่จริงๆคืออยากจะบอกว่าฉันภูมิใจนั่นแหละแต่ไปให้ถึงเป้าหมายให้เร็วนะลูกอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับพ่อ
4: ใช่ครับ
5: ห่วงน้อยลงไหมคะ
4: น้อยลงครับน้อยลงแต่เด็กมาผมก็ไม่เคยเลี้ยงเข้ามานะก็เพิ่งจะมาอยู่กับเขาเมื่อ 7-8 ปีเนี้ยก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกผมในวันที่มันสุขก็อยู่กับเขาในวันที่ทุกข์ยิ่งอยากอยู่กับเขาในวันที่เขาล้มผมก็จะคอยเป็นกองหนุนดันเขาขึ้นมาให้ได้เวลาเขามีปัญหาลูกผมมีปัญหาอยากให้นึกถึงพ่อนึกถึงคนที่บ้านไว้ก่อนอย่าคิดอะไรสั้นๆมันจะทำลายชีวิตเราครับแค่นี้ครับ
5: น้องบุ๊กได้ฟังพ่อแล้วรู้สึกยังไงคะ
1: ผมเชื่อแล้วอย่างนึงถึงแม้ว่าพ่อผมปากจะบอกว่าเขาแบบเขาจะเห็นบางส่วนแต่ผมเชื่อว่าบางส่วนนั้นมันก็ทำให้เขาภูมิใจในตัวผมมากผมเชื่อว่าผมยังจะทำต่อไปครับแล้วผมจะเปลี่ยนสิ่งนี้ให้เป็นสิ่งที่พ่อภูมิใจให้ได้ผมจะเปลี่ยนมันเป็นสิ่งที่สามารถเลี้ยงครอบครัวให้ได้ในระยะยั่งยืนนะครับผมไม่อยากเห็นพ่อต้องมาลำบากนะครับทำงานไม่ได้นอนนะครับในเพลงผมเคยเสียไปท่อนนึงว่าผมอยากมีเวลาสักหนึ่งวันผมอยากจ้างพ่อไปดูผมเล่นคอนเสิร์ตนะครับแต่ผมไม่ทำงั้นแล้วแต่ผมจะแบบหาให้ได้เยอะจนแบบพ่อต้องทำงานเลยให้นอนอยู่บ้านครับให้เวลาอยู่มีเวลาอยู่กับผมเวลามีเวลาอยู่กับย่านะครับ ให้พ่อได้สบายบ้างเพราะพ่อลำบากมาตั้งแต่แบบผมเกิดมาเราก็แบบลำบากมากแล้วถึงไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่เกิดผมก็รู้ว่าพ่อลำบากมากเพราะนั้นอ่ะผมอยากเห็นพ่อผมแบบสบายอ่ะอยากเห็นพ่อผมขับรถเก่งสักครั้งอยากเห็นพ่อผมแบบนั่งเครื่องบินสักครั้งสิ่งที่ผมอยากเห็นมีอีกมากมายครับเพราะนั้นผมจะทำต่อไปและผมจะสู้ต่อไปครับมีพ่ออยู่มีครอบครัวอยู่ไม่ว่าอะไรที่เข้ามาผมก็มองมันเป็นแค่ลมบางๆเท่านั้นแหละที่มันจะซัดผมเบาๆเขาพัดให้ผมแค่มีลมเย็นลมร้อนแต่มันไม่สามารถหยุดผมได้หรอกครับ
5: คือน้องบุ๊กเป็นตัวอย่างของคนที่ค้นพบว่าตัวเองมีศักยภาพอะไรตัวเองชอบทำอะไรเราชื่นชมมากๆกับการพยายามเดินตามความฝันของน้องบุ๊กนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อด้วยในวันที่น้องบุ๊กจะกลับมาเรียนหนังสือเพื่อสร้างความภาคภูมิใจด้านการศึกษาให้พ่อค่ะต้องถามทูเคสกับตัวเอ็มนะคะได้ชมเรื่องราวทั้งหมดของทอบตัวนี้มาแล้วเป็นยังไงคะ
2: ก็อยากจะบอกว่าเป็นเรื่องราวที่สวยงามแล้วก็เคล้าน้ำตานะคะแต่ว่าอันนี้ฝากถึงแบบทั้งลูกแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านนะคะจริงๆแล้วเป้าหมายของการที่มีชีวิตขึ้นมาเนี่ยนะคะก็คือเราต้องการเป็นคนเก่งต้องการเป็นคนดีแล้วก็ต้องการที่มีความสุขนะคะทีนี้บางทีเนี่ยการไปตีความคําว่าเก่งเนี่ยเราอาจจะลิมิตอะไรแคบไปนิดนึงนะคะเช่นเก่งต้องแปลว่าต้องเรียนหนังสือต้องมีปริญญาเยอะๆนะคะแต่จริงๆน้องบุ๊กก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าณอายุขนาดนี้นะคะความเก่งของเขาก็ฉายขนาดนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราแค่ขยายกรอบนะคะว่าคําว่าเก่งหมายความว่าอะไรคําว่าดีหมายความว่าอะไรแล้วก็ที่สําคัญลูกเรามีความสุขหรือเปล่านะคะคือถ้าเราสามารถขยายกรอบอย่างนี้แล้วเนี่ยบางทีแล้วอะไรที่เราคิดว่าเป็นปัญหาณวันนี้มันอาจจะไม่ใช่ปัญหาเลยก็ได้ค่ะ
5: ค่ะทูเอ็มล่ะคะ
3: ครับผมกำลังมองว่าทั้งคู่เลยนะครับทั้งคุณลูกทั้งคุณพ่อเลยโชคดีมากที่บังเอิญว่ามาเจอกันได้มาอยู่ด้วยกันในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อพอดีผมมองว่าถ้าเกิดว่าอะไรมันจะเป็นไปมันก็ต้องเป็นไปยังไงซะบุ๊กเขาก็ต้องค้นพบแรปค้นพบทางที่เขาจะชอบแต่ว่าถ้าเกิดว่าค้นพบทางที่เขาชอบแล้วเนี่ยแต่ว่าในทางนั้นน่ะไม่มีคุณพ่ออยู่อันนี้น่าเป็นห่วงกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครจะมองว่าสถาบันการศึกษาเนี่ยมันดีอันนั้นดีอันนี้ดีสถาบันไหนดีก็ตามไม่สำคัญเลยถ้าเกิดว่าสถาบันครอบครัวไม่ดีพอครับ
5: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทูเคสขอบคุณทูเอ็มนะคะแขกรับแชร์ของเราค่ะขอบคุณน้องบุ๊กขอบคุณพ่อบอยด้วยค่ะ
0: ขอบคุณครับ
5: และทั้งหมดนี้นะคะคือท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้ค่ะกลับมาติดตามชมรายการท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่นะคะทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติที่ไม่สามารถคาดการได้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือแผ่นดินไหวโดยตรวจสอบความแข็งแรงของที่พักอาศัยยึดติดเฟอร์นิเจอร์กับพื้นหรือผนังบ้านให้แน่นหนาเมื่อเกิดแผ่นดินไหวหากอยู่ในอาคารให้ยึดหลักหมอบป้องเกาะหมอบหรือหลบในจุดที่มีโครงสร้างแข็งแรงพ้นจากแนวสิ่งของหล่นทับไม่อยู่ใต้คานหรือใกล้เสาใช้แขนหรือมือกำบังศีรษะและลำคอยึดเกาะที่กำบังให้แน่นรอจนแผ่นดินไหวสงบค่อยออกจากอาคารกรณีอยู่ที่โล่งแจ้งควรอยู่ห่างจากสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่หากอยู่บริเวณชายฝั่งและน้ำทะเลลดลงอย่างรวดเร็วให้รีบหนีขึ้นที่สูงและออกห่างจากชายฝั่งให้มากที่สุดการเรียนรู้รับมือแผ่นดินไหวจะช่วยลดผลกระทบความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้ด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

พนักงานขับรถขนขยะของกรุงเทพมหานครขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมให้กรุงเทพมหานครหรือข้อแท้จริงในคดีนี้มีอยู่ว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถทำให้รถมีน้ำหนักบรรทุกมากที่สำคัญนายดำขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแหล่ทางและต้องขับรถลงสะพานที่สูงชัน

เป็นการขับรถชิดถนนด่านทรายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วตามหรือความเร็วปกติทำให้โครงแรกของรถที่ยกตัวทั้งเก็บขยะไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าแล้วทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงมีคำสั่งให้ใดดำชดใช้ค่าสิ้นไม่ทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำเห็นว่าสำนักงานเขตทำพันนี้ไม่ทอกก็เลยมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดทีอ่อพ่อ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่นายดำขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักมากและนายดำเองก็ขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแลทางแล้วยังต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด่านทรายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แค้นหยอกทั้งขยะของรถไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุมีการวางพาดข้ามฝั่งถนนเนื้อบริเวณทางโค้งซึ่งไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของนายดำยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเลออย่างร้ายแรงนายดำจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

หลังจากที่วันที่รู้ว่าไม่ได้เข้าเรียนแล้วมันมีความรู้สึกเสียใจครับทำไมเราต้องโดนแกล้งอย่างนี้ประเทศไทยยังมีความยุติธรรมไหมในส่วนที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในการสอบคัดเลือกนักเรียนพลตำรวจประจำปีพุทธศักราช2545ตามระเบียบการรับสมัครของโรงเรียนพลตำรวจนอกจากผู้สอบจะต้องผ่านข้อเขียนแล้วยังต้องถูกตรวจสอบประวัติคดีอาญาและสืบความประพฤติเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมแต่ในการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครสอบเกิดปัญหาขึ้นกลายเป็นที่มาของคดีนี้

ผมสิบตรีฉลองจันทมิตรทำงานอยู่ที่สภ.กระนวลจังหวัดขอนแก่นครับมีความใฝ่ฝันที่อยากเป็นตำรวจตั้งแต่เด็กแล้วครับเพราะในความรู้สึกของเด็กบ้านนอกเนี่ยทำงานหรือว่ารับงานราชการเนี่ยมันจะมีความภูมิใจของพ่อของแม่ครับพอดีเรามีสิทธิ์แล้วก็ทางโรงเรียนบอกว่าจบม.6อย่างเงี้ยมันสอบตำรวจได้ก็เลยไปสมัครสอบลองดูครับถ้าเราสอบข้อเขียนหรือว่าสอบพละพวกสัมภาษณ์อะไรเรียบร้อยจะมีตรวจสอบประวัติเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือของผมเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแต่ว่าเขามากล่าวหาพ่อผมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมานี้ครับ

ครับผมนายเรียบจันทมิตรนะครับอยู่บ้านหนองชุมแสงตำบลหนองใหญ่อำเภอหนองสีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับอาชีพที่ผมทำเป็นช่างตัดผมพอดีลูกชายอายุได้18เข้าไปสอบโรงเรียนเข้าโรงเรียนตำรวจนะฮะเสร็จทุกอย่างคือข้อเขียนภาระสัมภาษณ์อะไรก็สอบได้ทุกอย่างทีนี้มันมีเหตุการณ์ลักษณะคือทางโรงเรียนเขาส่งหนังสือให้ผู้นำหรือผู้น่าเชื่อถือในหมู่บ้านเข้าไปเซ็นรับรองความประพฤติของเด็กอะไรแบบนี้เขามาหาผมบอกว่าเขาจะไปเซ็นรับรองเขาอยากจะได้เงินอะไรกับผมอะไรเนี้ยแต่อยากได้ก็อยากได้เป็น 50,000 แต่ผมก็ไม่ยอมให้เพราะว่ามันเกินความเป็นจริงคือหลังผมไม่ได้จ่ายเงินให้เขาแล้วก็มีปัญหาลักษณะวันตัดสินวันที่ลูกชายเนี่ยไปดูขึ้นบอร์ดทางโรงเรียนเขาจะติดประกาศว่าจะได้ผ่านไม่ผ่านอะไรอย่างนี้ไหมทีนี้ก็โทรมาบอกพ่อกับแม่บอกว่าไม่ผ่านประวัติมันไม่ผ่านประวัติเป็นเพราะคำให้การจากผู้นำให้การบอกว่าพวกคุณเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเขาว่างั้นผมก็เลยบอกว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นคือตัดสินใหม่ได้ไหมเขาบอกว่าคณะกรรมการเขาตัดสินแล้วตัดสินเลยไม่สามารถตัดสินรอบสองได้อะไรอย่างนี้

ต้นเหตุจากเงินมูลค่า 50,000 บาทในครั้งนั้นทำให้ครอบครัวจันทมิตรมีพฤติการที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวซึ่งถือได้ว่าการถูกกล่าวหาในครั้งนี้เป็นบททดสอบครั้งยิ่งใหญ่ในการเดินทางสู่ความฝันเพื่อเป็นตำรวจของคุณฉลองจันทมิตร

ังจากนั้นผมก็เลยมาอยู่บ้านประมาณสักอาทิตย์นี่แหละก็เลยไปเห็นหนังสือพิมพ์เก่าๆแบบมีสารปกครองอะไรเนี้ยก็เลยมาศึกษาดูเออก็รู้ว่ามีสารปกครองจะทำเรื่องฟ้องก็สอบถามไปมาบอกว่าขอนแก่นเขามีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ทำเรื่องฟ้องไปสารปกครองเอกสารที่ผมจะเตรียมเข้าไปศาลปกครองคือมันมีหลักฐานที่ผมขอมาก่อนแล้วมันเป็นหนังสือการรับรองเกี่ยวกับข้อมูลยาเสพติดในตำบลในหมู่บ้านอะไรแบบนี้ก็มีทางในอำเภอทางผู้ว่าอะไรก็มีหลักฐานเขาก็เซ็นรับรองว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดวันที่ศาลนัดไปฟังคำตัดสินหลังจากที่ผมส่งเอกสารไปครบหมดศาลเขาบอกว่ารับบุตรชายผู้ฟ้องคดีเข้าอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปอะไรแบบนี้ได้ยินคำศาลตัดสินแบบนั้นเออก็ดีใจอยู่ทีนี้ผมมารู้ทีหลังว่าทางโรงเรียนภูธร4ขอนแก่นเขาไม่เปิดรับสมัครเอานักเรียนที่เข้าเป็นนักเรียนไอ้ภูธรภาค4อะไรอย่างนั้นน่ะพอมารับปุ๊บมันจะเป็นอุทธรณ์อะไรนี่ผมรู้ข่าวทีหลังว่าเขาอุทธรณ์อะไรอย่างนี้ทางโรงเรียนก็เลยอุทธรณ์สู้ไปอีกมันก็เลยยื้อเวลาไปอีก

0: การต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ที่ควรจะได้รับของผู้ฟ้องคดีเป็นไปอย่างเข้มข้นเพราะฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีเองก็เตรียมข้อมูลมาอย่างดีเช่นกันทำให้สุดท้ายต้องมีการต่อสู้กันจนถึงในชั้นของศาลปกครองสูงสุด
1: คือวันที่ผมไปฟังคำตัดสินผมไปฟังคนเดียวผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าจะมีเหตุการณ์แบบไหนแต่จริงๆแล้วพอศาลมาคำตัดสินนะผมก็ดีใจสบายใจขึ้นเพราะว่าคำที่เขาตัดสินเขาบอกว่าให้ยืนยันตามศาลชั้นต้นแล้วก็ให้บุตรชายผู้ฟ้องคดีมาอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปแบบนี้คำให้การที่ศาลออกมาอะไรเนี่ย
2: จากที่พ่อโทรบอกผมได้กลับมาเรียนแล้วตอนนั้นผมมีความรู้สึกดีใจมากครับผมยังคิดในใจว่าความยุติธรรมในประเทศไทยยังหลงเหลืออยู่แล้วก็ความฝันที่ผมอยากจะทำในตอนนั้นมันกลับมาอีกครั้ง

าถึงบัดนี้ผมก็ขอบคุณทางศาลปกครองที่ให้การช่วยเหลือถ้าใครมีเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกับผมครอบครัวผมอะไรนี้ผมก็แนะนำให้ไปปรึกษากับทางศาลปกครองแล้วก็ไปขอคำแนะนำกับเขาทางศาลปกครองเขาจะให้คำแนะนำอย่างดีเลยครับผม

หนึ่งในคดีที่น่าสนใจของศาลปกครองคือคดีที่ชาวบ้านอำเภอแม่อายรวมกลุ่มกันยื่นฟ้องขอความเป็นธรรมเนื่องจากทางการมีคำสั่งเพิกถอนสัญชาติไทยและจำหน่ายชื่อของพวกเขาออกจากฐานข้อมูลทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนทำให้ผู้ฟ้องคดีเหล่านี้ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากต้องกลายเป็นชนกลุ่มน้อยที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงในประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตน

0: ทานคือนางบุญพงมาสัญชาติไทยนะคะสถานะสัญชาติไทยอาชีพก็เกษตรน้องสาวเรียนจบปริญญาและอยากทำงานข้าราชการทีนี้ก็เลยชวนกันไปอำเภอว่าไปขอพิสูจน์สถานะว่าเราอ่ะเป็นไหมพอไปพิสูจน์ปี42เนี่ยก็ผ่านเพราะว่าพอผ่านเสร็จน้องก็เข้ารับราชการเป็นตชด.เนาะพอมาปี45นี่น้องก็บอกว่าพี่บ้านเราอ่ะ5คนเนี่ยถูกจำหน่ายแล้วนะก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายแล้วเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่ามันเป็นเพราะอะไรเขาก็คุยถึงน้องสาวว่าเป็นถึงข้าราชการทำไมโดนแบบนี้ก็เลยบอกว่างั้นก็ต้องไปหาสว.ท่านก็แนะนำว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องฟ้องศาลปกครองทีนี้ชาวบ้านก็รวมตัวกันไปพอเราไปถึงแล้วก็ไปคุยกับสภาทนายความแล้วได้ยื่นหนังสือวันนั้นแหละแต่จริงๆพี่บุญตามนะเพราะว่าอยากรู้ว่าถอนทำไมเขาเพิกถอนชื่อและจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎรเพราะอะไรทุกคนไม่ให้คำตอบเลยนะแต่มีอยู่ท่านเดียวที่ให้คำตอบก่อนจะขึ้นรถบอกว่าเนี่ยพวกเธอเป็นคนที่ซื้อบัตรใช่ไหมเอาเงินไปซื้อบัตรสวมบัตรใช่ไหมอ้าวเราไม่ได้ซื้อนะเราไม่ได้จ่ายนะก็มีความคิดว่าถ้าลักษณะแบบนี้สู้ได้ไม่ต้องกลัวเราบริสุทธิ์ละ
1: สรุปแล้วที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินลงมาก็คือให้นำรายชื่อชาวบ้านที่เพิกถอนตามคำสั่งอำเภอแม่อายเนี่ยเข้าทะเบียนขึ้นหมดวันนั้นนี่มันย้ายไม่ได้คือมันดีใจสุดๆนะครับ
0: จะตัดสินว่าไงนะจะตัดสินว่าไงนะจนถึงวันสุดท้ายที่ศาลให้ไปฟังคำพิพากษาพอคำพิพากษาศาลออกมาปุ๊บชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกดีใจเฮร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีส่วนตัวพี่บุญก็ไปนั่งฟังเนาะนั่งฟังในศาลก็ดีใจอ่ะ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะคดีฟ้องขอให้ขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถไฟเป็นอีกคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการละเลยต่อหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ฟ้องคดีต้องโดยสารรถไฟขบวนด่วนพิเศษเพื่อไปกลับพระนครศรีอยุธยาเชียงใหม่เป็นประจำซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางนานนับ10ชั่วโมงกว่าจะถึงที่หมายระหว่างการเดินทางผู้ฟ้องคดีต้องมองวิวทิวทัศน์ผ่านกระจกหน้าต่างที่มีแผ่นป้ายโฆษณาสินค้ามาปิดทับไว้ทำให้เกิดอาการตาพร่ามัวคลื่นไส้ตลอดการเดินทางผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไขจึงได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

ชื่อปรีชาเชื้อพลากิจนะฮะขณะนี้รับราชการอยู่ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค5จังหวัดเชียงใหม่มาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆเนี่ยมันก็ต้องหาที่พักสายตานะและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ครั้นเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดนะพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวแล้วก็ตายอย่างเดียวถ้าคิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะฮะผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยเอาออกให้หมด

0: คือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะก็เป็นใจความสำคัญว่าไอ้รถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะมันไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะก็โดนใจมากเลยนะฮะเพราะมาใช้ได้ถูกใจมากครับ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะอีกคดีหนึ่งที่เกิดจากบริษัททำเหมืองแร่และโรงแต่งแร่ปล่อยน้ำเสียปนเปื้อนสารตะกั่วลงสู่ลำห้วยคลิตตี้ส่งผลต่อชาวบ้านคลิตตี้ล่างซึ่งมีวิถีชีวิตแบบพึ่งพิงธรรมชาติไม่สามารถใช้น้ำและจับสัตว์น้ำเพื่อดำรงชีวิตได้เหมือนเดิมอีกทั้งทางการก็ไม่ได้ดำเนินการเพื่อขจัดมลพิษและฟื้นฟูลำห้วยคลิตตี้ให้คืนสู่สภาพเดิมชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

0: ผมชื่อในกำธรศิษย์สวัสดิ์มาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับเกิดผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะปวดหัวแบบเปรี้ยงๆและมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆเนี่ยจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะบางทีปวดท้องนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบัตรนะเอกสารทะเบียนบ้านนะใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายก็จะจัดการคือวันนั้นก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องนี่ต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะเพราะไปวันนั้นก็ศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทนะก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้นจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พยาบาลก็คือผู้ที่ช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีนี้เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ค่ะมีภาวะบางอย่างถ้าคนที่เขาช่วยเหลือตัวเองได้เราก็ให้การดูแลเรื่องของการรักษาเพราะว่าแพทย์จะเป็นคนสั่งคำสั่งการรักษาแต่คนที่จะนำพาการรักษาไปสู่ผู้ป่วยนั่นก็คือพยาบาล

0: พานกำเนิดมาในรัชกาลที่5เนี่ยเราคำนึงถึงเสมอว่าเราเป็นเสาหลักของวิชาชีพการพยาบาลของประเทศนี้โดยมีสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระราชินีในรุ่นเก้ารัชกาลที่5เนี่ยท่านได้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนของเรามาแล้วปณิธานของคณะก็มาจากพระราชดำรัสของพระองค์ว่าวิชาชีพของเรานั้นไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์กับวิชาชีพพยาบาลเท่านั้นแต่ยังต้องเป็นประโยชน์สำหรับบำรุงชาติและบ้านเมืองของเราด้วย
1: จบตั้งแต่ปี28ค่ะก็ทำงานมาได้33ปีเข้าปีที่34แล้วค่ะจริงๆมาหมอตั้งใจเลยที่จะมาเป็นพยาบาลที่ศิริราชก็ดูว่าเอ๊ะเราจะเป็นพยาบาลศิริราชได้เนี่ยเราต้องไปเรียนที่ไหนก็ศึกษาดูก็ต้องไปเรียนที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลก็เลยได้ที่คณะพยาบาลศาสตร์ตอนที่เราเข้ามาอยู่ที่มหิดลน่ะเข็มเบี้ยที่ติดที่หน้าอกเราจะเขียนคำว่าอัตนังอุปมังกาเลก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็พอเราเริ่มมาเรียนที่คณะพยาบาลเริ่มเข้ามาที่ศิริราชเนี่ยก็จะมีคำหนึ่งที่พี่ๆก็มักจะบอกเราหรืออาจารย์มักจะบอกเราก็คือว่าขอให้เอากิจของผู้อื่นเป็นกิจที่หนึ่งกิจของตัวเองเป็นกิจที่สองคนไข้ที่มารักษาโรงพยาบาลศิริราชไม่ใช่มีคนไข้แค่ในกรุงเทพมหานครแต่เป็นคนไข้ที่มาจากทั่วประเทศอะค่ะก็เลยวางระบบเรื่องของการส่งต่อประสานส่งต่อคนไข้แล้วก็ได้ไปทําเรื่องของการดูแลคนไข้ที่บ้านพอเราทํามาสักระยะนึงเราก็อยากจะขยายงานนะครับก็เริ่มเขียนโครงการนําเสนอไปที่คณะแพทย์ก่อนนะคะว่าเนี่ยเราต้องการทําโครงการเนี้ยเพื่อจะตั้งหน่วยนี้ขึ้นมาก็พอส่งไปคณะแพทย์เสร็จทางคณะแพทย์เนี่ยก็ได้นําโครงการเนี้ยค่ะส่งไปที่มหาวิทยาลัยมหิดลเราก็เลยได้ตั้งเป็นหน่วยของเราเนี่ยหน่วยของเราหน่วยการพยาบาลต่อเนื่องเนี่ยเป็นตัวที่คอยเชื่อมค่ะเวลาคนไข้คนนึงจะต้องการกลับบ้านเขาอาจจะยังมีเรื่องการดูแลบางอย่างที่ค้างอยู่เราจะให้ความรู้เขาซึ่งภาษาเราเรียกว่า empower เขาให้เขามีไปเสริมพลังเขาให้เขามีความรู้ความสามารถที่จะดูแลคนไข้ที่บ้านได้โดยการประเมินก่อนตอนนี้ก็เลยทำโครงการเรื่องของการ empower ผู้ดูแลเพื่อให้เขาสามารถไปดูแลผู้ป่วยที่บ้านได้เวลากลับบ้านเขายังต้องใช้อุปกรณ์นี้อยู่ถ้าเกิดว่าให้เขากลับไปโดยที่ไม่มีอุปกรณ์เขาก็ไม่สามารถจะกลับได้ทางโรงพยาบาลก็เลยให้หน่วยงานเราเนี่ยรับผิดชอบเรื่องของการดูแลให้ยืมอุปกรณ์กลับไปใช้ที่บ้านพอดีช่วงนั้นก็เริ่มมีเรื่องของ QR code เรื่องของอินโฟกราฟิกอะไรเงี้ยค่ะก็ส่งน้องไปลองไปดูซิลองไปศึกษาดูซิมันทำยังไงบ้างก็เลยบอกเขาว่าน่าจะทำเป็นอินโฟกราฟิกเพราะหน้าตามันดูสวยงามมีสีสันแล้วก็อ่านง่ายก็เลยมานั่งคิดว่าเอ้ยนั่นเราก็ทำ QR code สิมันจะได้ลดเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยทางมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเขาจะมีเวทีให้พวกเราไปนำเสนอโครงการต่างๆที่เป็นนวัตกรรมชื่อว่าการประชุม MUQD ปีที่ผ่านมาด้วยโครงการ QR code เนี่ยเขาได้รางวัลโปสเตอร์พรีเซนเทชันดีเด่นด้านบริการสุขภาพ
0: จะได้เห็นว่าพยาบาลที่จบจากคณะพยาบาลของเราเนี่ยจะได้รับการยอมรับในแง่ของการมีความรู้แล้วก็ที่สำคัญก็คือมีจิตวิญญาณของการที่จะดูแลคนไข้ให้กับคนไข้ยกตัวอย่างเช่นพยาบาลของโรงพยาบาลศิริราชหลายคนไม่ว่าจะเป็นสุรีก็ตามนั้นทำหน้าที่มองเห็นถึงความทุกข์ยากของคนไข้ความลำบากใจหรือสิ่งที่สังคมยังไม่ได้ดูแลเขาพยาบาลของเราจะทำหน้าที่นั้นทันที
1: รวมสุดบอกกับน้องๆว่าถ้าพี่ทำงานเนี่ยวันหนึ่งพี่อาจจะดูคนไข้ได้ไม่ถึง10คนแต่ถ้าการที่เราเอาความรู้ไปถ่ายทอดเนี่ยพยาบาลมาฟังเราเอาแค่100คนเนี่ยเอาไปใช้ได้แค่10คนเขาก็ดูคนไข้ได้เป็น100คนมันดีกว่าที่เราทำคนเดียวได้10คนมันก็เลยเป็นความคิดว่าอยากจะถ่ายทอดความรู้แล้วก็ความรู้ที่เดินถ่ายทอดเนี่ยไม่ใช่ความรู้จากตำราอย่างเดียวมันเป็นความรู้ที่เกิดจากการทำงานจริงนะคะความรู้ที่มาจากตำราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ความรู้สำคัญคือความรู้จากการทำงานของเราเราถึงบอกว่าเราเป็นปัญญาของแผ่นดินผู้นำทางด้านไหนผู้นำทางด้านความรู้เราซึ่งเป็นคนจากมหิดลเรามีองค์ความรู้อะไรแล้วทุกครั้งที่เราไปเราก็เป็นที่ยอมรับนะคะของมหาวิทยาลัยอื่นอะไรเงี้ยค่ะว่าเราสามารถที่จะเป็นคนหนึ่งที่สามารถที่จะแบ่งปันความรู้ได้สามารถแลกเปลี่ยนได้

0: อยากจะบอกน้องๆว่าคนไข้ที่มาหาเราก็อาจจะหดหู่อาจจะมีความทุกข์แต่เมื่อไหร่เขาผ่านมือเราอยากให้เราดูแลเขาแล้วเขามีความสุขเพราะจริงๆพอคนไข้เขายิ้มกลับไปอ่ะคนที่ยิ้มมากกว่าที่เรา
1: พยาบาลทุกคนที่สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจะมีคุณลักษณะที่สำคัญก็คือเป็นคนที่ให้กับสังคมแล้วก็ทำงานเพื่อแผ่นดินไม่ว่าจะในยามใดถ้าประเทศหรือสังคมมีความเดือดร้อนโดยเฉพาะในด้านสุขภาพพยาบาลของเราจะลงไปทำหน้าที่นี้อย่างเข้มแข็งแล้วก็ทำจนสำเร็จไม่ทิ้งแล้วก็มีความอดทนเป็นเลิศ

0: ฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศข้อมูลน้ำและประกาศเตือนภัยพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเก็บกวาดและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมให้จัดทำแนวคันกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมบ้านจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ใช้เมื่อเกิดภัยหากฝนตกต่อเนื่องและระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงตัดกระแสไฟฟ้าและงดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อน้ำท่วมบ้านหลีกเลี่ยงการเดินและประกอบกิจกรรมบริเวณที่น้ำท่วมสูงและกระแสน้ำไหลเที่ยวป้องกันการจมน้ำไม่สัมผัสและจับวัตถุที่เป็นโลหะเมื่อร่างกายเปียกชื้นหรือยืนบนพื้นที่ชื้นแฉะป้องกันไฟฟ้าดูดหากสถานการณ์รุนแรงให้อพยพหนีไปตามเส้นทางที่ปลอดภัยการเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนอย่างถูกต้องจะช่วยให้การดำเนินชีวิตในช่วงที่เกิดอุทกภัยเป็นไปอย่างปลอดภัย
1: ด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย1784

หลังจากที่วันที่รู้ว่าไม่ได้เข้าเรียนแล้วมันมีความรู้สึกเสียใจครับทำไมเราต้องโดนแกล้งอย่างนี้ประเทศไทยยังมีความยุติธรรมไหมในส่วนที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ย

เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในการสอบคัดเลือกนักเรียนพลตำรวจประจำปีพุทธศักราช2545ตามระเบียบการรับสมัครของโรงเรียนพลตำรวจนอกจากผู้สอบจะต้องผ่านข้อเขียนแล้วยังต้องถูกตรวจสอบประวัติคดีอาญาและสืบความประพฤติเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมแต่ในการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครสอบเกิดปัญหาขึ้นกลายเป็นที่มาของคดีนี้

มสิบตรีฉลองจันทมิตรทำงานอยู่ที่สภ.กระนวลจังหวัดขอนแก่นครับมีความใฝ่ฝันที่อยากเป็นตำรวจตั้งแต่เด็กแล้วครับเพราะในความรู้สึกของเด็กบ้านนอกเนี่ยทำงานหรือว่ารับงานราชการเนี่ยมันจะมีความภูมิใจของพ่อของแม่ครับพอดีเรามีสิทธิ์แล้วก็ทางโรงเรียนบอกว่าจบม.6อย่างเงี้ยมันต้องมันสอบตำรวจได้ก็เลยไปสมัครสอบลองดูครับถ้าเราสอบข้อเขียนหรือว่าสอบพละพวกสัมภาษณ์อะไรเรียบร้อยจะมีตรวจสอบประวัติเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือของผมเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแต่ว่าเขามากล่าวหาพ่อผมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมานี้ครับ

ครับผมนายเรียบจันทมิตรนะครับอยู่บ้านหนองชุมแสงตำบลหนองใหญ่อำเภอหนองสีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับอาชีพที่ผมทำเป็นช่างตัดผมพอดีลูกชายอายุได้18เข้าไปสอบโรงเรียนเข้าโรงเรียนตำรวจนะฮะเสร็จทุกอย่างคือข้อเขียนภาระสัมภาษณ์อะไรก็สอบได้ทุกอย่างมาทีนี้มันมีเหตุการณ์ลักษณะคือทางโรงเรียนเขาส่งหนังสือให้ผู้นำหรือผู้น่าเชื่อถือในหมู่บ้านเข้าไปเซ็นรับรองความประพฤติของเด็กอะไรแบบนี้เขามาหาผมบอกว่าเขาจะไปเซ็นรับรองเขาอยากจะได้เงินอะไรกับผมแบบนี้แต่อยากได้ก็อยากได้เป็น50,000แต่ผมก็ไม่ยอมให้เพราะว่ามันเกินความเป็นจริงคือหลังผมไม่ได้จ่ายเงินให้เขาแล้วก็มีปัญหาลักษณะวันตัดสินวันที่ลูกชายเนี่ยไปดูขึ้นบอร์ดทางโรงเรียนเขาจะติดประกาศว่าจะได้ผ่านไม่ผ่านอะไรอย่างนี้ไหมทีนี้ก็โทรมาบอกพ่อกับแม่บอกว่าไม่ผ่านประวัติมันไม่ผ่านประวัติเป็นเพราะคำให้การจากผู้นำให้การบอกว่าพวกคุณเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเขาว่างั้นผมก็เลยบอกว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นคือตัดสินใหม่ได้ไหมเขาบอกว่าคณะกรรมการเขาตัดสินแล้วตัดสินเลยไม่สามารถตัดสินรอบสองได้อะไรอย่างนี้

ต้นเหตุจากเงินมูลค่า 50,000 บาทในครั้งนั้นทำให้ครอบครัวจันทมิตรมีพฤติการที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวซึ่งถือได้ว่าการถูกกล่าวหาในครั้งนี้เป็นบททดสอบครั้งยิ่งใหญ่ในการเดินทางสู่ความฝันเพื่อเป็นตำรวจของคุณฉลองจันทมิตร

หลังจากนั้นผมก็เลยมาอยู่บ้านประมาณสักอาทิตย์นี่แหละก็เลยไปเห็นหนังสือพิมพ์เก่าๆแบบมีสารปกครองอะไรเนี้ยก็เลยมาศึกษาดูเออก็รู้ว่ามีสารปกครองจะทำเรื่องฟ้องก็สอบถามไปมาบอกว่าขอนแก่นเขามีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ทำเรื่องฟ้องไปสารปกครองเอกสารที่ผมจะเตรียมเข้าไปศาลปกครองคือมันมีหลักฐานที่ผมขอมาก่อนแล้วมันเป็นหนังสือการรับรองเกี่ยวกับข้อมูลยาเสพติดในตำบลในหมู่บ้านอะไรแบบนี้ก็มีทางในอำเภอทางผู้ว่าอะไรก็มีหลักฐานเขาก็เซ็นรับรองว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดวันที่ศาลนัดไปฟังคำตัดสินหลังจากที่ผมส่งเอกสารไปครบหมดศาลเขาบอกว่ารับบุตรชายผู้ฟ้องคดีเข้าอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ยินคำศาลตัดสินแบบนั้นเออก็ดีใจอยู่ทีนี้ผมมารู้ทีหลังว่าทางโรงเรียนภูธร4ขอนแก่นเขาไม่เปิดรับสมัครเอานักเรียนที่เข้าเป็นนักเรียนไอ้ภูธรภาค4อะไรอย่างนั้นน่ะพอไม่รับปุ๊บมันจะเป็นอุทธรณ์อะไรนี่ผมรู้ข่าวทีหลังว่าเขาอุทธรณ์อะไรอย่างนี้ทางโรงเรียนก็เลยอุทธรณ์สู้ไปอีกมันก็เลยยื้อเวลาไปอีก

0: การต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ที่ควรจะได้รับของผู้ฟ้องคดีเป็นไปอย่างเข้มข้นเพราะฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีเองก็เตรียมข้อมูลมาอย่างดีเช่นกันทำให้สุดท้ายต้องมีการต่อสู้กันจนถึงในชั้นของศาลปกครองสูงสุด
1: คือวันที่ผมไปฟังคำตัดสินผมไปฟังคนเดียวผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าจะมีเหตุการณ์แบบไหนแต่จริงๆแล้วพอศาลมาคันคำตัดสินนะผมก็ดีใจสบายใจขึ้นเพราะว่าคำที่เขาตัดสินเขาบอกว่าให้ยืนยันตามศาลชั้นต้นแล้วก็ให้บุตรชายผู้ฟ้องคดีมาอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปแบบนี้คำให้การที่ศาลออกมาอะไรเนี่ย
2: จากที่พ่อโทรบอกผมได้กลับมาเรียนแล้วตอนนั้นผมมีความรู้สึกดีใจมากครับผมยังคิดในใจว่าความยุติธรรมในประเทศไทยยังหลงเหลืออยู่แล้วก็ความฝันที่ผมอยากจะทำในตอนนั้นมันกลับมาอีกครั้ง

าถึงวันนี้ผมก็ขอบคุณทางศาลปกครองที่ให้การช่วยเหลือถ้าใครมีเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกับผมครอบครัวผมอะไรนี้ผมก็แนะนำให้ไปปรึกษากับทางศาลปกครองแล้วก็ไปขอคำแนะนำกับเขาทางศาลปกครองเขาจะให้คำแนะนำอย่างดีเลยครับผม

หนึ่งในคดีที่น่าสนใจของศาลปกครองคือคดีที่ชาวบ้านอำเภอแม่อายรวมกลุ่มกันยื่นฟ้องขอความเป็นธรรมเนื่องจากทางการมีคำสั่งเพิกถอนสัญชาติไทยและจำหน่ายชื่อของพวกเขาออกจากฐานข้อมูลทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนทำให้ผู้ฟ้องคดีเหล่านี้ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากต้องกลายเป็นชนกลุ่มน้อยที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงในประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตน

0: สัญชาติไทยนะคะสถานะสัญชาติไทยอาชีพก็เกษตรน้องสาวเรียนจบปริญญาและอยากทำงานข้าราชการทีนี้ก็เลยชวนกันไปอำเภอว่าไปขอพิสูจน์สถานะว่าเราเป็นคนไทยไหมพอไปพิสูจน์ปี42เนี่ยก็ผ่านเพราะว่าพอผ่านเสร็จน้องก็เข้ารับราชการเป็นตชด.เนาะพอมาปี45นี่น้องก็บอกว่าพี่บ้านเราอ่ะ5คนเนี่ยถูกจำหน่ายแล้วนะก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่าเป็นมันเป็นเพราะอะไรเขาก็คุยถึงน้องสาวว่าเป็นถึงข้าราชการทำไมโดนแบบนี้ก็เลยบอกว่างั้นก็ต้องไปหาสว.ท่านก็แนะนำว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องฟ้องศาลปกครองทีนี้ชาวบ้านก็รวมตัวกันไปพอเราไปถึงแล้วก็ไปคุยกับสภาทนายความแล้วได้ยื่นหนังสือวันนั้นแหละแต่จริงๆพี่บุญตามนะเพราะว่าอยากรู้ว่าถอนทำไมเขาเพิกถอนชื่อและจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎรเพราะอะไรทุกคนไม่ให้คำตอบเลยนะแต่มีอยู่ท่านเดียวที่ให้คำตอบก่อนจะขึ้นรถบอกว่าเนี่ยพวกเธอเป็นคนที่ซื้อบัตรใช่ไหมเอาเงินไปซื้อบัตรสวมบัตรใช่ไหมอ้าวเราไม่ได้ซื้อนะเราไม่ได้จ่ายนะก็มีความคิดว่าถ้าลักษณะแบบนี้สู้ได้ไม่ต้องกลัวเราบริสุทธิ์ละ
1: สรุปแล้วที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินออกมาก็คือให้นำรายชื่อชาวบ้านที่เพิกถอนตามคำสั่งอำเภอแม่อายเนี่ยเข้าทะเบียนขึ้นหมดวันนั้นนี่มันยายไม่ได้คือมันดีใจสุดๆแล้วกัน
0: จะตัดสินว่าไงนะจนถึงวันสุดท้ายที่ศาลให้ไปฟังคำพิพากษาพอคำพิพากษาศาลออกมาปุ๊บชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกดีใจเฮร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีส่วนตัวพี่บุญก็ไปนั่งฟังเนาะนั่งฟังไม่สัตว์ก็ดีใจอ่ะ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะคดีฟ้องขอให้ขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถไฟเป็นอีกคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการละเลยต่อหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ฟ้องคดีต้องโดยสารรถไฟขบวนด่วนพิเศษเพื่อไปกลับพระนครศรีอยุธยาเชียงใหม่เป็นประจำซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางนานนับ10ชั่วโมงกว่าจะถึงที่หมายระหว่างการเดินทางผู้ฟ้องคดีต้องมองวิวทิวทัศน์ผ่านกระจกหน้าต่างที่มีแผ่นป้ายโฆษณาสินค้ามาปิดทับไว้ทำให้เกิดอาการตาพร่ามัวคลื่นไส้ตลอดการเดินทางผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไขจึงได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

ชื่อปรีชาเชื้อพลากิจนะฮะขณะนี้รับราชการอยู่ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค5จังหวัดเชียงใหม่มาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆมันก็ต้องหาที่พักสายตาและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ฉันเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูปพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวถ้าคิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะครับผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยเอาออกให้หมด

0: คือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะแล้วเป็นใจความสำคัญว่าไอ้รถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะเหมือนไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะกระโดนใจมากเลยนะฮะเพราะมาใช้ได้ถูกใจมากครับ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ
2: อีกคดีหนึ่งที่เกิดจากบริษัททำเหมืองแร่และโรงแต่งแร่ปล่อยน้ำเสียปนเปื้อนสารตะกั่วลงสู่ลำห้วยคลิตตี้ส่งผลต่อชาวบ้านคลิตตี้ล่างซึ่งมีวิถีชีวิตแบบพึ่งพิงธรรมชาติไม่สามารถใช้น้ำและจับสัตว์น้ำเพื่อดำรงชีวิตได้เหมือนเดิมอีกทั้งทางการก็ไม่ได้ดำเนินการเพื่อขจัดมลพิษและฟื้นฟูลำห้วยคลิตตี้ให้คืนสู่สภาพเดิมชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

0: ผมชื่อในกำธรสิมาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับเกิดผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะปวดหัวแบบเปรี้ยงๆและมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆเนี่ยจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะบางทีปวดท้องนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบัตรนะเอกสารทะเบียนบ้านนะใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายก็จะจัดการวันนั้นก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องเนี่ยต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะเพราะไปวันนั้นก็ศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้นจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

บางคนก็เห็นตัวเลขก็จะเป็นลมเห็นสมการแล้วแบบโอ๊ยโนไอไม่เอาแล้วแต่ว่าผมปรากฏว่าเป็นคนที่เห็นสมการแล้วตื่นเต้นกับสมการเพราะสมการมันมีประโยชน์แล้วมันสามารถเอาไปใช้ได้จริงเอาไปช่วยชีวิตเด็กได้จริงมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยสมการของเราที่เราหามาได้เนี่ยมันมีประโยชน์

0: ชื่อพลังโชติสิรินะครับก็คือตอนนี้เป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอกนะครับหน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดลออกฟอร์ดที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
1: คณะเวชศาสตร์เขตร้อนเนี่ยตั้งแต่อดีตในถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะมีความร่วมมือกับหลายๆสถาบันจากทั่วโลกอันนี้เป็นหลักการของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนว่า global connectivity เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเนี่ยเราเป็นเพื่อนที่ดีมากก็มีการวิจัยร่วมกันนะในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชื้อมาลาเรียเชื้อโรคต่างๆที่มีในภูมิภาคเขตร้อนทั้งหลายเราจะเห็นว่าองค์ความรู้ใหม่ๆในการที่เราจะรักษาผู้ป่วยก็เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันในครั้งนี
2: ้ Been working in close collaboration with the Faculty of Tropical Medicine for 40 years. We do a range of different research, all focusing on clinical pharmacology. And we're focusing mostly on the malaria research. In the lab, we do develop methods to measure drug concentrations in patients and also in volunteers.
0: สำหรับโรคเขตร้อนเป็นเราเรียกว่า neglected diseases นะครับก็คือโรคที่ไม่ค่อยมีใครสนใจถูกละเลยคนเหล่านี้เป็นคนยากจนก็เลยทำให้เรามาสนใจว่าโรคเหล่านี้มันจำเป็นจะต้องรักษาให้ได้ครับเราก็เลยต้องมาศึกษายาสำหรับโรคเหล่านี้ปกติเวลาเป็นมาลาเรียเนี่ยครับวัคซีนมาลาเรียก็มีแต่ว่าความสามารถในการป้องกันโรคมาลาเรียของวัคซีนจะค่อนข้างต่ำแล้วมาลาเรียสำหรับบางพื้นที่เช่นในแอฟริกานะครับมันเป็น seasonal disease ก็คือมาทุกปีเมื่อเรารู้ว่ามันจะมีมาทุกปีทุกปีเราก็สามารถที่จะกินยาเพื่อที่จะป้องกันมาลาเรียได้เดิมทีนะครับเราให้ในเด็กนะครับรับยาน้อยเกินไปปรากฏว่าเด็กเกิน 40% 50%กลับมาเป็นมาลาเรียอีกเพราะฉะนั้นเราก็มาคำนวณใหม่ว่าเราควรจะปรับปริมาณยาในเด็กแต่ละช่วงอายุหรือช่วงน้ำหนักได้อย่างไรเพื่อที่จะให้การป้องกันโรคมาลาเรียในเด็กมันมากกว่า 90% วิธีการวิจัยอันนี้ก็คือเราทำ clinical trial ครับก็คือมีเรา collaboration กับที่แอฟริกานะครับก็คือที่ประเทศโบกินาฟาโซก็คือที่กับนักวิจัยที่นั่นนะครับเราก็เลยเก็บเลือดเด็กมาก็คือเจาะเลือดเด็กได้เลือดมาแล้วก็ได้คลินิคอลดาต้ามาด้วยซึ่งเยอะมากขนาดที่ว่าตัวเลขบางอันก็คือเปิด Excel ไม่ได้ครับ Excel ฟลุปถึงบรรทัดสุดท้ายล้นแล้วแต่ว่าตัวเลขเรายังไม่หมดสิ่งที่ผมต้องทำก็คือเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณเพื่อดูว่ายาในผู้ป่วยแต่ละคนเป็นยังไงพอเราได้โมเดลออกมาได้ว่าเด็กอายุเท่าไหร่หรืออายุแค่ไหนควรจะกินยาเท่าไหร่แบบนี้ครับสุดท้ายแล้วครับก็คือองค์การอนามัยโลกก็คือเอาผลการศึกษาที่เราทำออกคำแนะนำในการให้ยาต้านมาลาเรียประเทศต่างๆก็จะรับเอาคำแนะนำนั้นไปใช้ต่อของแต่ละประเทศครับสิ่งที่รู้สึกคือเราเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาโรคให้มันได้ผลมีประสิทธิภาพดีขึ้นคือเรารู้สึกว่างานของเราเนี่ยมันมีประโยชน์แล้วมันสามารถเอาไปใช้ได้จริงเอาไปช่วยชีวิตเด็กได้จริง
1: วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งคณะนี้เนี่ยผู้ก่อตั้งก็ได้เน้นมาตลอดว่าเราจะใช้การวิจัยเนี่ยเป็นตัวนำไม่ว่าจะเป็นตัวนำในการเรียนการสอนแล้วก็การดูแลผู้ป่วยแล้วก็สามารถที่จะเอาผลงานวิจัยในเชิงนวัตกรรมต่างๆที่จะทำให้มันมีการเปลี่ยนแปลงทางสาธารณสุขแล้วก็จะทำให้ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยอยู่ในระดับภูมิภาคหรืออยู่ในระดับโลกเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเพื่อนบ้านปล่อยกลิ่นเหม็นเจ้าหน้าที่อย่าใจเย็นโปรดช่วยทีคดีนี้เกิดจากการที่บอก

ในบ้านเพื่อนบ้านข้างเคียงของนายเล็กส่งกลิ่นเหม็นของส้วมและกลิ่นสารเคมีต่างๆออกมาโดยเฉพาะในเวลากลางคืนสารเคมีจะฟุ้งกระจายมากขึ้นทำให้นายเล็กและครอบครัวเจ็บป่วยและไม่อาจพักผ่อนในบ้านได้อย่างปกติสุขจึงได้ร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีถึง2ครั้งเพื่อให้แก้ไขปัญหาและนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบบ้านดังกล่าวโดยครั้งแรกพบว่ามีกลิ่นยาฆ่าแมลงและกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะจึงแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดแมลงครั้งที่2ไม่พบกลิ่นเหม็นและกลิ่นสารเคมีพบเพียงว่าข้อต่อท่อระบายอากาศที่ต่อจากบ่อเกลอะชำรุดจึงแจ้งให้ซ่อมแซมและยังได้ติดตามและตรวจสอบสถานที่พิพาทอีกครั้งและพบว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้วไม่พบกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะและกลิ่นสารเคมีแต่อย่างใดแต่นายเล็กเห็นว่ากลิ่นสารเคมีและกลิ่นเหม็นเกิดในเวลากลางคืนการที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลากลางวันจึงไม่พบจึงฟ้องศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และให้เทศบาลชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีมิได้เพิกเฉยต่อเหตุเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากได้มอบหมายให้หัวหน้างานสุขาภิบาลและเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบ้านพิพาทและดำเนินการตามข้อร้องเรียนเพื่อระงับเหตุรำคาญให้หมดสิ้นไปแล้วประกอบกับบ้านข้างเคียงเป็นบ้านพักอาศัยมีเด็กอาศัยอยู่2คนการใช้สารเคมีย่อมเป็นอันตรายต่อบุคคลที่พักอาศัยในบ้านและเจ้าหน้าที่ได้ติดตามตรวจสอบแล้วหลายครั้งหากยังปรากฏเหตุเดือดร้อนดังกล่าวย่อมตรวจพบได้ทั้งภายหลังยื่นฟ้องคดีเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุก็ไม่พบกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นเหม็นใดๆและไม่ปรากฏว่าบ้านข้างเคียงรายอื่นได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่านายกเทศมนตรีละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายอันจะถือเป็นการกระทำละเมิดเทศบาลจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวิถีคนวันนี้เดินทางมาที่อุ้มผางจังหวัดตากเรานัดไว้กับชายหนุ่มชื่อว่าหมอโวครับ
1: วอสองครับ
0: ที่จะพาชาวบ้านบ้านกรูโบนั่งรถกว่า100กิโลเมตรเข้ามาหาซื้อของในเมืองครับกรูโบที่พูดถึงก็คือหมู่บ้านที่เราทราบมาว่าเขาใช้ชีวิตกันกลางป่าพร้อมทั้งยังคงวิถีการลงแขกช่วยเหลือกันในหมู่บ้าน
1: คนนี้ผมจะไปงานไปเดินเรือไฟฟ้าครับอ๋อครับ
0: หมอโวธงชัยกาญจนะเจริญชัยพนักงานสุขศาลาพระราชทานเทศบาลแม่จันอุ้มผางเขาไม่ได้เป็นหมอโดยวิชาชีพนะครับแต่ชาวบ้านเรียกหมอเพราะเป็นผู้ที่เข้าไปดูแลสุขภาพของพี่น้องกะเหรี่ยง

0: ที่บ้านครูโบ
1: กำลังจะไปตัวของไข้อาชบังว่ามีของไข้คนหนึ่งแม่จะไปมาส่งมันนะครับไปครับพี่ได้เสียงเย็นตาคือเมื่อหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าภาษาให้กินยาครับก่อนเรื่องเลยครับ
0: หมอโหวเป็นทุกอย่างของชาวบ้านที่นี่ครับรวมทั้งยามที่ต้องพาชาวบ้านเข้าเมืองมาทำธุระซื้อของหรือว่าอื่นๆไกด์ก็คือหมอโหวนี่แหละครับ
1: คนส่วนใหญ่คนที่นี่ก็ไม่เคยแบกมาเท่าไหร่ถ้าไม่จำเป็นคนที่ไปก็ไม่ต้องเสียตังค์ครับไปฟรีนี่แหละครับไม่ต้องเสียค่ารถไม่แต่บาทเดียวครับ
0: การเดินทางออกนอกหมู่บ้านนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะความไม่สะดวกของถนนหนทางและก็รถราทำให้ชาวบ้านบางคนไม่เคยเข้าเมืองเลย

0: ยกุ้งร้านละร้านอยู่ก็เนี่ยคันนี้ที่มานี่ก็มีหลายคนครับผมเกือบ20คนครับผม
1: มาครั้งนี้เป็นครั้งแรกเหรอ
2: ครั้งแรก
3: ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจค่ะ
1: แล้วครั้งนี้ค่ะคุณตามาทำอะไรคะ
0: เขาอยากจะมาเที่ยวแผ่นดินโดยไรฟ้าครับตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมาครับผมร้านนี้พี่ร้านนี้เป็นร้านขายส่งครับผมทุกร้านอื่นครับผม
4: ให้ผู้ใหญ่นะ
0: ครับผม
4: ใหญ่เขาฝากซื้อไปขาย
0: แล้วพี่ขอบคุณมากนะครับ
4: ครับโอเค
5: การออกมาในเมืองนั้นเป็นเรื่องลำบากครับด้วยหนทางนั้นไม่ค่อยจะสะดวกฉะนั้นการที่นานๆได้ออกมาทีทุกคนจึงอยู่ในชุดที่สวยแล้วก็ใหม่ที่สุดของตัวเองสีสันสวยงามแบบนี้แหละครับ
6: คุณลุงอยู่บ้านแต่งตัวแบบนี้ไหม
7: แบบนี้แหละ
6: แบบนี้แหละมาเข้าเมืองก็แต่งแบบนี
5: ้หมอโวบอกว่าทุกคนตื่นเต้นแต่ว่าไม่ค่อยแสดงออกนะครับใจจริงนี่อยากอยู่นานๆบางคนถ้าอยู่ข้ามวันก็มีที่พักที่ทางอำเภอเขาจัดไว้ให้ครับ
0: ถ้ามากับผู้หญิงกับผู้ชายก็จะแบ่งแยกกันอยู่คนละห้องครับผมผู้หญิงเขานอนห้องนี้ผู้ชายก็ไปนอนห้องนี้ครับครับผมใช่ปะใช่ครับ
5: วันนี้ทุกคนได้ซื้อของที่ตัวเองต้องการได้ครบถ้วนหมอโวที่แปลงกายเป็นไกด์ก็ควบคุมลูกทัวร์กลับทันที
0: ทุกคนขึ้นรถนะครับเอาอย่าไปก่อนหน่อยนะครับถ้าไปกันทีก็ต้องไปกันเยอะมากครับขานี่ชา
5: โค้งแล้วก็ลาดชันเดินทางมาถึงหมู่บ้านครูโบหมู่บ้านกลางป่าที่เราได้ยินมาว่าที่นี่ยังมีวิถีดั้งเดิมอยู่

ตูโบนี่อยู่แบบสงบมากนะครับอาหารการกินก็หากินตามธรรมชาตินะครับเช่นผักก็กินตามฤดูได้เลยครับอยู่แบบพอเพียงนะครับไม่มีเงินก็อยู่ได้นะครับ

0: จะพาไปพบกับผู้ใหญ่บ้านของครับ
1: เออผู้ใหญ่เดี๋ยวได้มาแล้วเน
0: า
1: ะ
0: โอเคๆได้เรียกกันตลอด
2: หมู่บ้านกูโบจริงๆแล้วเป็นภาษามองมองจะเรียกว่าเกรินโบนี่เป็นห้อยโบนี่เราจะเรียกว่าเป็นหวายนะครับหวายเยอะที่สุด
3: หมู่บ้านกรูโบเป็นหมู่บ้านที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยพม่าตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออกหมอโวบอกว่าจากที่นี่เดินทางไปอีกแค่1ชั่วโมงก็จะถึงพม่าแล้วล่ะครับซึ่งบริเวณนี้เป็นที่อยู่อาศัยของชาวปากากะยอหรือว่ากะเหรี่ยงเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่อายุกว่า100

0: ปีมีประมาณ37หลังคาเรือนครับ
1: บ้านเราคือไร่นะครับไร่นาส่วนใหญ่พี่น้องอาจจะทำเป็นอาชีพหลักนะครับคือเป็นวิถีชีวิตของเราม
2: ีผักไร่ที่เราปลูกรวมกับข้าวฟักทองก็มีฟักเขียวก็มีข้าวโพดก็มีครับ
3: อันนู้นหลับเป่าไม่ได้มาที่แรก
1: เราจะผสมประสานกันปลูกพีชเอาไว้สำหรับกินแต่ละปีถ้าพอกินที่เหลือจะเอาไว้แลกของหรือขายนะครับก็พี่น้องมารอทั้งหมดแล้วผมจะพาไปเอ็นนะครับไปรวมกันที่ในไร่เราช่วยกันครับไปช่วยกันเหยียบข้าวหรือแบกข้าวเหยียบข้าวนะครับหมอวอนายเหนื่อยไหมขึ้นขา
4: โ
1: อ้ครับและนี่ถึงจูบที่เราอาจจะวันข้าวแล้วครับตอนนี้น้องๆกำลังตัดต่อไม้นะครับไม่สำหรับจะปูเสือหรือปูลำแพงกลัวจะแพงลำแพง
0: วันนี้ที่ไร่ของลุงมอตะเซงและลูกชายเขามีการลงแขกนวดข้าวกันครับบรรยากาศคึกคักเลยทีเดียวข้าวถูกเกี่ยวไว้เรียบร้อยแล้วชาวบ้านก็มาช่วยกันแทบทั้งหมู่บ้านเพื่อขนข้าวและแบกข้าวเอามาวางเรียงกันเป็นวงกลม
5: มาช่วยกันอย่างนี้แหละค่ะช่วยกันทั่วเลยค่ะ
6: ช่วยเกี่ยวข้าวช่วยในนวดข้าวเนี่ยช่วยกันอย่างนี้ในบ้านเราดิครับไม่มีการจ้างการอะไรครับช่วยกันเอาแรงกันอย่างนี้เลยครับถึงเวลาเราก็เขาก็มาช่วยเราอย่างนี้เลยครับเหมือนกัน
1: นวดข้าวนะครับนวดข้าวแบบสนุกสนานเพื่อกองที่ยังไม่มีรอยแตกมาเราก็ใช้คมหรือใช้ควายนะครับเพื่อให้เหยียบข้าวมาอย่างนี้แหละ
0: วิถีของการลงแขกหรือว่าการร่วมมือช่วยกันของชาวบ้านที่นี่นะครับเป็นสิ่งที่ยังคงดำรงอยู่แม้ว่าบางสิ่งจะมีเครื่องมือมาอำนวยความสะดวกแต่ก็ยังไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นมีอะไรก็บอกกันถ้าไม่บอกก็จะมีการโกรธกันได้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการดูถูกน้ำใจแหมน่ารักทีเดียวครับ
1: คือวันต้องการจะจ้อยาโอปูโนปูโนกิจสายเป็นวิถีหลักๆคือความรักความสามัคคีในกลุ่มของพวกเรา
0: ไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะว่าน้องควายก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับการนวดข้าวนี้ด้วยครับ
7: ก็วันนี้เป็นไร่ของลุงผมนะครับแล้วผมเอาควายมาช่วยลุงลุงก็มีแค่สองพ่อลูก
1: เรานวดข้าวด้วยควายต้องใช้เวลากำคืนนะครับควายนี่มันไม่ชอบที่แสงแดดเยอะๆนะครับมันชอบเย็นๆมันไม่มีแสงแดดอย่างเงี้ยมันใช้เวลาทำงานได้นาน
0: เสียงฮือๆที่เราได้ยินนั้นนะครับเป็นเสียงของคนที่พูดกับควายครับเพื่อเป็นการเตือนให้มันทำงาน
1: เมื่อกองยังใช้ควายอยู่เยอะแต่ตอนนี้เทคโนโลยีเริ่มเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนแปลงบ้านนะครับยังมีพี่น้องอีกส่วนหนึ่งยังเริ่มใช้อยู่นะครับยังต้องใช้อยู
0: ่ผมว่าความยากลำบากในการเดินทางตลอดจนการอยู่ห่างไกลในป่าลึกทำให้ผู้คนที่นี่ยังคงรักษาวิถีดั้งเดิมและปรับตัวเข้ากับธรรมชาติในคืนที่เราไปชาวบ้านได้จัดการแสดงเต้นรำ

0: ประเพณีของชาวกะเหรี่ยงที่จะแสดงในงานสำคัญเช่นงานทำบุญข้าวเปลือกใหม่อีกทั้งยังเป็นกุศโลบายในการสอนลูกหลานของบรรพบุรุษที่นี่ด้วยนะครับอย่างพี่สาวคนนี้เขาเป็นนักเต้นรำตรงประจำหมู่บ้านเลยนะครับเต้นมากว่า40ปีและครูสอนเต้นรำตรงให้กับเด็กๆในหมู่บ้านอีกด้วย
1: เป็นหมู่บ้านเรานี
2: ่
1: ถึงเวลาจังงานทำบุญนี่เขาเต้นรำทุกครั้งเลยค่ะ
2: แล้วพี่ต้องรำทุกครั้งไหมคะ
1: ทุกครั้ง
0: เป็นวิถีที่เราไม่ได้เห็นกันมากนะเราเจอว่ามีคนทุกรุ่นเรียกว่ามากันหมดทั้งหมู่บ้านเลยก็ว่าได้ครับผมดูจังหวะเต้นแล้วไม่ธรรมดาครับเต้นกันสนุกจริงๆบางคนถึงขนาดเข่าอ่อนกันเลยทีเดียว

0: เช้าๆที่หมู่บ้านกรูโบเดินไปไหนก็จะเจอคนออกไปหากินที่ผมพูดว่าหากินอันนี้คือเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับ
1: นี่เราจะไปดูตะไคร้กับเบ็ดครับเพราะว่าเป็นวิถีชีวิตของพี่น้องที่เลี้ยงชีวิตครอบครัวมาอยู่อย่างนี้ครับ
2: เกล็ดผักกุกนะครับผักกุกที่เราเคยกินมาตลอด
3: เก็บไว้เฉพาะหัดที่อ่องๆ
1: เป็นผักธรรมชาติอยู่ในป่า
0: ที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้มีเรื่องราวและชีวิตผู้คนที่ใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายตามอัตภาพเรียนรู้การพึ่งตนเองและการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีลำน้ำแม่จันที่เห็นอยู่ข้างล่างนี้แหละครับเป็นที่พึ่งพิงหลัก
1: ใช้วิธีการลงเบ็ดนะครับติดมาตัวหนึ่งแล้วนะครับคนพอกระเรียนต้องใช้อย่างนี้แหละแค่ได้แล้วพอ
2: ได้สองตัวครับ
1: เอามาแบนกินในครอบครัวหรือถ้าเหลือเล็กน้อยก็แบนกินครอบครัวที่อื่นเวลาได้ปลาแล้วได้ผักด้วยเลยไปทางกับข้าวแกงส้มนะครับนี่ใส่ผักกุบไปเลยสุดยอดเลยนะครับเป็นอาหารหลัก
0: ที่กรูโบมีบางส่วนของลำน้ำแม่จันที่ถูกจัดให้เป็นวางปลาซึ่งชาวบ้านก็พร้อมใจกันกำหนดเป็นเขตอภัยทานนะครับห้ามจับปลาตั้งค่าปรับกันตัวละ500บาท
1: บริเวณนี้เป็นเขตรักษาพันธุ์ปลาและดูแลสัตว์น้ำนะครับเนี่ยปลายังขึ้นเลยนะครับเวลาเราจะมาเนี่ยจะได้ยินเสียงเท้ามาอย่างเงี้ยโตตะโตตะก็ปลาจะขึ้นมารอกินอาหารเลยนะครับ

0: ันที่เราไปที่นี่ชาวบ้านเขาเตรียมตัวสำหรับการตำข้าวที่ลำน้ำแม่จันแห่งนี้เป็นแหล่งโรงสีของชาวบ้านครับเพราะว่าเขามีครกกระเดื่องพลังน้ำหน้าที่ดังกล่าวซึ่งในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวจะเห็นครกกระเดื่องตำข้าวตั้งเรียงรายตลอดลำน้ำเพราะว่าชาวบ้านเขายังไม่มีโรงสีข้าวเปลือกในหมู่บ้านหรือว่าถ้าจะมีก็ต้องขับรถออกไปนอกหมู่บ้านประมาณ1ชั่วโมงจึงจะถึงนี่คือภูมิปัญญาโบราณใช้พลังจากน้ำในการตำข้าวหน้าฝนก็จะแย่หน่อยนะครับเพราะว่าน้ำในลำน้ำแม่จันก็จะสูงขึ้นมากกังหันน้ำและครกตำข้าวเหล่านี้ก็จะถูกน้ำท่วมชำรุดเสียหายจมน้ำจมตะกอนกันไปหมด
1: ไปไหนกันลูก
2: ไปทางคดนั้นครับ
1: อ๋อ
0: พอน้ำลดทุกปีการลงแขกซ่อมกังหันน้ำและครกกระเดื่องเหล่านี้จึงต้องมี
2: แต่ละปีก็ถึงหน้าแล้งน้ำลงถึงเดินเหมือนพี่น้องก็ต้องใช้เวลามาซ่อมแซมต้องใช้อย่างนี้ทุกปี
3: สายไฟแล้วก็ต้องให้ไม้นี่หมุนครับแล้วเมื่อสายไฟพังนี่มันก็หมุนไม่ได้
4: มาช่วยกันบางคนก็ทานใบพัดกลับที่ต้องทานร่วมกันมันถ้าเราช่วยกันหลายๆคนก็มันก็ใส่เสร็จไวครับ
5: ไม่ว่า
6: บ้านเริ่มพร้อม
2: อย่างพวกเราคือเรามีตันไม่เยอะซื้อลมสีเครื่องนึงอาจจะไม่พอใช้เราก็อาศัยครบตันน้ำธรรมชาติช่วยเราได้ตอนนี้นะครับเป็นวิธีการป้องกันดินสไลด์นะครับใช้วิธีการจอบและเสียดรูไม้นี่นะครับวิธีของเราไม่ต้องใช้ตะปูเลยนะครับเป็นภูมิปัญญาของดั้งเดิมของพวกเรานะครับตอนนี้จะเสียดไปเลยนะครับเสียดที่ในรูนี่นะครับเราจะมัดใบพัดน้ำตรงนี้เลยจะใช้ไหวตัวนี้เลยนะครับ
7: ไหวนี้ใช้ประโยชน์เท่ากับอายุเท่ากับตะปูครับตะปูนี่มี10ขึ้นสนิมอันนี้ไม่มีขึ้นสนิมถ้ามันโดนฝนใช้ได้ประมาณ10กว่าปีครับ
8: ข้าวเปลือกได้1ปิ๊ดครับเนี่ยพวกนี้1ปิ๊ดครับตรงนั้นข้างล่างเลยนะครับ
0: ในขณะที่อีกกลุ่มกำลังลงแขกซ่อมกังหันและครกกระเดื่องนั้นทางฝั่งนี้ก็กำลังเตรียมของเพื่อจะนำมาทำอาหารกินกันกลางป่านี่เลยนะครับ
9: อันนี้มื้อไหนครับ
10: มื้อเที่ยงค่ะกลับไปทางแบบข้าวค่ะ
11: แล้วต้องว่าน้ำ
12: ครับพี่น้ำพริกครับ
13: ไปห่อข้าวค่ะก็มาทางงานที่ไร่แล้วก็มากินที่ไอ้ทางห้วยอ่ะ
2: จะไปรวมการทำกิจกรรมอะไรเราก็จะห่อเข้าไปอย่างนี้แหละกับข้าวหลับๆคือผักกูบนะครับลูกเดือถั่ว
14: ขาย

0: กินเสร็จแล้วก็แปรงฟันกันตรงนี้เลยครับ
1: กินหมัดกินอะไรมันติดฟันใช่ไหมเอาไปนี่ถูถูถู
0: เป็นไงครับห้องแปรงฟันที่บรรยากาศดีที่สุดในโลกแหมผมนี่ชอบจริงๆเลยครับ
2: เขาขึ้นหน่อยนึงครับ

0: าชมมาเท่าไรช่วย
1: พี่เขาเทข้าวก็เหมือนกับเลือกคนนะครับอย่าให้ข้าวได้เยอะๆก็บอกอย่าให้แต่งยุ้งเทโป้หนึ่งให้เยอะขึ้นอีกหนึ่งโป้เขาบอกนี่ครับขึ้นมามองดาวเดือนเขาบอกอย่าให้ข้าวได้เยอะๆอีก
2: การอยู่ริมน้ำมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียนะครับในบางช่วงเวลาหากถนนใช้ไม่ได้เลยลำน้ำก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดในการขนสิ่งของต่างๆเพื่อเอาไปใช้ในที่อื่น
3: เมื่อสมัยก่อนที่ยังไม่มีสะพานข้ามน้ำเราต้องใช้แพมาแล้วสำหรับเอาไว้ขมโสมของรถอีแต๊ะหรือโคมนะครับที่จะข้ามฟานบรรทุกทั้งผู้ป่วยทั้งรถอีเตาะเวลาเราไปหาปลาหรือเราจะไปลงแบดลงคายน้ำที่ลึกๆเราต้องใช้แพนะครับ
2: ถึงแม้ว่าหมู่บ้านแห่งนี้จะอยู่กันมาอย่างสงบสุขแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งที่ดีก็คือชาวบ้านที่นี่กลับไม่รู้สึกกลัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เดินทางเข้ามา
3: ที่เราไม่กลัวเพราะว่าเป็นวิธีของเราจริงๆถึงแม้ว่าความเจริญจะเข้ามาในหมู่บ้านของเราหรือเข้ามาจาก3คนแต่ว่าเราต้องยอมรับเป็นส่วนหนึ่งขอให้พี่น้องเข้าใจแล้วว่าทุกฝ่ายก็เราต้องยอมรับกันนะครับ

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนขุดทางระบายน้ำไม่เสร็จสิ้นน้ำท่วมที่ดินจนเสียหายแบบนี้ใครต้องรับผิดคดีนี้เป็นเรื่องของป้าพุทธซ้อนซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงหนึ่งได้รับความเดือดร้อนจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ไม่ยอมขุดลอกทางระบายน้ำให้เสร็จสิ้นโดยหยุดดำเนินการตรงบริเวณหน้าที่ดินของป้าพุทธซ้อนพอดีเมื่อฝนตกหนักหรือในช่วงฤดูฝนทำให้น้ำไหลเข้าท่วมขังในที่ดินของป้าพุทธซ้อนได้รับความเสียหายป้าพุทธซ้อนขอความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาแต่อย่างใดจึงร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและได้รับหนังสือตอบกลับมาว่าป้าพุทธซ้อนไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทั้งที่ไม่เคยได้รับการประสานงานจากฝ่ายใดทั้งสิ้นป้าพุทธซ้อนจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลผู้ถูกฟ้องคดีปิดทางระบายน้ำเดิมที่ขุดไว้แล้วทำการขุดทางระบายน้ำใหม่เป็นการถาวรพร้อมทั้งให้วางท่อระบายน้ำที่ขุดนั้นกลับที่เดิมเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังในที่ดินของป้าพุทธซ้อนและให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นค่าถ่ายยกร่องสำหรับปลูกปาล์มน้ำมันเป็นเงิน 7,800 บาทศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ขุดลอกทางระบายน้ำให้เสร็จสิ้นในคราวเดียวโดยหยุดดำเนินการตรงบริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นเหตุโดยตรงที่ทำให้น้ำท่วมขังในที่ดินของผู้ฟ้องคดีและทำให้ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีว่าจ้างไถยกร่องเตรียมไว้เพื่อปลูกปาล์มน้ำมันได้รับความเสียหายการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี

0: ย่อมคาดหมายได้ว่าหากขุดลอกทางระบายน้ำไม่เสร็จสิ้นในคราวเดียวอาจทำให้น้ำท่วมขังที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีกระทำโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีเสียหายอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน 5,000 บาทภายใน60วันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง155

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคนชื่อเหมือน
2: อุ้ยอุ้ยอุ้ย
1: ชื่อเหมือนกันอ
0: ่
1: ะ
0: คุณสวัสดีค่ะ
1: คุณเต้นี่ผมฮ่องเต
0: ้พี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต้
3: แต่อันนี้ก็ฮ่องเต
1: ้ใช่ฟังดิฟังดินี่พี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต้นี
0: ่ใช่คิดไว้แล้วด้วยนะคิดไว้เมื่อวาน
1: โอ้โอเคโอเคคุณได้อยู่ที่นี่
3: เหมือนอยู่แบบไม่ถาวรเหมือนแบบเอามาวางไว
0: ้ใช่เอามาแปะอะไรนี้ก่อน
1: เหมือนแคมป์
3: แคมปิ้ง
1: มีความเป็นแคมป์นิดนึง
0: ชอบผจญภัย
3: งั้นก็อยู่แบบนี้
1: แล้วไม่ได้วันนี้จะมาทำอะไรกันวันนี้เราจะมาอยากให้เราเนรมิตอะไรทั้งประจำบ้านและเนรมิตให้
0: ได้เลยค่ะอย่างแรกเลยนี่เลย
1: ผ้าม่านสีแดงอันนี
3: ้ดิ
1: ให้เราเล่นง้อป่าให้ดู
0: ไม่ใช่ค่ะค
3: ือเขา extend มาม่านมินี่แล้ว
0: ใช่
3: เขาต่อ
1: ม่านเอง
3: ม่านเอง
1: แต่สีมันไม่อาจจะโดดกันนิดนึง
0: มากค่ะ
3: นิดนึง
0: คือว่ามันมีปัญหาตรงที่แบบแสงอ่
1: ะ
0: มันชอบเข้ามาตอนประมาณเช้าๆและอย่างมันเป็นกระจกมันก็แบบเรื่องความปลอดภัยด้วยอยู่คนเดียว
3: ใช่เราเป็นผู้หญิงด้วยเนาะเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันเป็นกระจกบานใหญ่ตลอดเวลาแล้วห้องมันก็มีอยู่แค่นี้ไปหลบตรงไหนก็ไม่ได้
0: ใช่ค่ะและอย่างคือพอห้องมันกว้างเนี่ยเราก็อยากจะมีแบ่งให้มันเป็นสัดส่วน
1: โอ้
3: มันเป็นห้องเดียวอยู่ตอนน
0: ี้ใช่ใช่ค่ะใช่ใช่
1: กันโซน
0: ใช่ค่ะแล้วก็นี่แหละค่ะแล้วก็เรื่องสีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอยากรบกวน
3: โอ้ยไม่รบกวนเลยค
0: ่
3: ะ
0: โอเคร
1: บกวนแต่ก็โอเค
0: ได้นะ
1: ว่าทั้งหมดจะว่าจะมาเนรมิตให้คุณครับผมวันนี้ไปเนรมิตไป

0: เนี่ยแสงมันเข้ามาแรงมากแล้วบวกกับว่าตอนแรกเนี่ยหัวนอนเนี่ยหันไปทางหน้าต่างด้วยค่ะมันก็เลยเป็นปัญหาตอนที่แต้แก้เนี่ยก็คือการเอาม่านมาติดแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีอะค่ะ
1: นะและนี่ก็คือแบบที่ช่างประจำบ้านทำมาไว
2: ้ ใช
1: ่ให้ดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงเริ่มตั้งแต่การเซตมูทโทนเลยคือเนี่ยนี่คือเรฟเฟอเรนซ์แล้วจะรู้ว่าเราอยากได้อะไรประมาณไหน
2: ประมาณไหนใช่คร่าวๆหาแบบอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนที่อยากจะรีโนเวทหรือว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงห้องต่างๆเพราะไม่งั้นมันจะเริ่มมาจากศูนย์เลยบางทีเราไม่แน่ใจว่าเออมันออกมาเป็นยังไงมันจะเข้ากันหรือเปล่าอย่างนี้คือชัวร์ๆว่าภาพรวมเราชอบ
1: เลยเรามีความต้องการเป็นก้อนอยู่ในหัวเนี่ยแต่ว่าเราไม่มีทางที่จะเห็นภาพมันได้ชอบอะไรในภาพนี้บ้าง
0: ไม่แบบว่านอนเสร็จขึ้นมาทำงานได้เลยเลย
1: อ๋อคือมันใกล้กันไม่ได้ไกลกันมาก
0: ใกล้กันใช่ค่ะ
1: คือเด้งปังขึ้นมาทำงานแล้วเลย
0: เป็นคนขยัน
1: ล้มตึงไปนอนได้เลยอ๋อเป็นคนขยัน
2: คือมันเป็นไลฟ์สไตล์มันเหมาะกับไลฟ์สไตล
1: ์ไลฟ์สไตล์แล้วทำไมชอบอะไรแบบนี้มี
0: เพราะว่าห้องนี้มันกว้างด้วยแล้วเราอยากให้มันแบบเป็นโซนนึง
1: อ๋ออันนี้ก็คือให้ดูพาร์ติชันใช่ไหมให้ด
0: ู
1: การกั้นที่เป็นการกั้นโซนแต่ไม่กั้นทึบถูกไหม
0: ใช่
1: ประมาณนี
2: ้
1: ส
2: ่
1: วนอันนี้ก็คือเป็นการกองแสงแบบเป็นเขาเรียกมูลี
2: ่ให้มีแสงเข้าแต่ไม่จ้าไม่แรง
0: ใช่ใช่
2: แบบแสงซอฟ
1: ต์ๆสุดยอดสุดยอดซึ่งดูจากห้องที่เรามีอยู่นี้ก็ไม่ต่างกันมากนะครับดูโทน
2: มันมีความใกล้เคียงกับห้องที่มันเป็นอยู่มันเป็นไปได้คือมันไม่ได้มันเห็นภาพว่าอ๋อมันสามารถทำได้ไม่ใช่ว่าแบบหาเล็บที่มันไกลจากความเป็นจริงมากๆแล้วแบบจินตนาการไม่ออกว่าเอามาใส่ในห้องเรามันจะเป็นยังไง
1: การจัดผังห้องเนี่ยมีความสำคัญกับพฤติกรรมและก็ความรู้สึกของคนที่ไปอยู
2: ่
1: นะครับอันเนี้ยเราถือว่าหัวเตียงเนี่ยหันไปทางหน้าต่างหน้าต่างหลักเลยซึ่งเป็นแสงด้วยเราไม่แนะนำเราควรจะเอาเตียงเนี่ยย้ายหัวเตียงไปอีกทางหนึ่งเออให้แสงได้เข้าข้างเตียงถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเตือ นก็แค่หันตัวไปอีกทางเนี่ยทั้งหลายหน้าต่างจบ
2: มีทำได้ดู
1: แล้วก็ไม่ควรจะเอาอะไรที่มันมีความเคลื่อนไหวเป็นหยางอ่ะเป็นธาตุสว่างเป็นความร้อนเป็นไดนามิกมาอยู่หัวเตียงเพราะมันคือการพักผ่อนแล้วถ้ามันไดนามิกมุมนี้กลายเป็นมุมของคุณเต้มุมใหม่ที่ใช้ชีวิตได้แล้วก็รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นชีวิตดีขึ้นมาเริ่มเอาละครับเราจะมาเริ่มขั้นตอนของการทำจริงนะและแน่นอนว่าเราจะไม่ทำเองครับเรามีช่างผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คนที่จะมาช่วยเราทำในวันนี้ครับคุณโรสครับสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค่ะ
1: สว
3: ั
1: สด
3: ี ค่ะ
1: อาการเป็นไงบ้างฮะ
3: ค่ะอาการครับ
1: อาการห้องนะฮะสภาพหน้างานเป็นไงบ้างฮะ
3: ก็คือเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวต้องมีการปรับปรุงพื้นผิวของผนังก่อนค่ะเริ่มแรกก็คือจะทำการโป
1: ๊
3: ผนังก่อนแล้วก็มีการขัดตัวที่โป๊ออกนะคะให้เรียบ
1: แล้วก็
3: ใช่จะมีการลงรองพื้นค่ะแล้วก็ทาสีทับหน้าอีก
1: ก็คือเปลี่ยนสีทั้งห้องนี
3: ้
1: ให้กลายเป็นสีเราต้องการเพราะจะเห็นว่ามีการลอกรอดของพิมพ์สีเดิมอาจจะเกิดจากการใช้งานหรือว่าอาจจะเกิดจากการแกะเล่นของคุณเต้เอง
2: ตรงนี้ตรงที่นอนที่ว่า
1: ใช่
0: เนี่ยมีเงี้ย
1: ว่าใช่เนี่ยกุ๊บกิ๊บเนี่ยเครียดคุยแชทในมือก็แกะกึ๊กกักไปรู้ได้ไงวะเน
0: ี่
1: ยซ่อนกล้องวะเนี่ยสีเสร็จแล้วอะไรต่อ
3: สีเสร็จแล้วก็จะมีการเปลี่ยนประตูค่ะตัวประตูอลูมิเนียมนี้เราจะเปลี่ยนเป็นประตู UPVC ค่ะ
1: อ๋อก็คือทนชื้น
3: ใช่ค่ะทนชื้นแข็งแรง
1: น้ำหนักก็เยอะมากด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: ตัวประตูเสร็จแล้วอะไรอีก
3: ตัวมูลี่ค่ะที
1: ่
3: จะเอามาติดตั้ง
1: เราก็จะเอาป้าแก่เนี่ยออกไป
3: ป้าแก่
1: กับเจ้ามอสออกไปแล้วก็จะมีการเปลี่ยนใหม่
3: ใช่
1: เป็นมูลี่ที่เข้ากัน
2: แล้วขอบนี้เราใช้ขอบอันนี้แบบเดิมเลยนะคะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีการตกแต่งขอบอลูมิเนียม
1: ค่ะโอเคอุ้ยงานเยอะเหมือนกันนะ
2: ค่ะ
1: อันนี้คือโซนของตัวห้องที่อยู่อาศัยเราก็จะมีเรื่องของพาร์ติชันที่เขาอยากได้ด้วย
3: ใช่เราจะเอามาตั้งตรงนี
1: ้
3: เพื่อให้เป็นการกั้นห้องแล้วก็มีฟังก์ชันสำหรับการเก็บของ
1: วางของได้ด้วยแล้วข้างหลังนั้นจะเป็นอะไรก็ตามเกิด
2: เดี๋ยวได้ตามใจ
1: แต่จะเก็บของไงแบบสตอเลอะไรเงี้ย
2: เอ้ยมีเตียงด้วยใช่ไหม
1: เตียงอีกมันเยอะนะ
2: ทำไหม
1: ทำได้ไหมทำได้ไหมทำ
3: จะพยายามอย่างเต็มที
1: ่สี่คิวได้แน่เลยเนี่ยตัวพูดเอง
2: ทาน
1: น้ำเตียงนี่คือทำจากไม้พาเลทเลย
3: ใช่ค่ะ
1: ก็คือมาวางต่อยึด
3: ค่ะแล้วก็ใช่แล้วก็ขัดแล้วก็ทำสีค่ะ
1: เริ่ม
2: ขั
1: ด
2: ค่ะ
1: วันนี้เรามีช่างมา120ชีวิตในการมาเมคโอเวอร์บ้านเต้นะครับ3คนมึงไม่มีความหวังโอเคเป็นเรื่องงานเลยครับไป

0: ชมครับอันนี้คือเป็นตะข่ายนะเป็นเน็ตที่เอาไว้ทำอะไรนะทำอะไร
1: จะดูว่ามันแบบเป็นเหล็กเป็นพลาสติกเป็นอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ไง
0: เป็นเหมือนไนลอนอ่ะ
1: เออ
0: แล้วก
1: ็มันจะมีความยืดหยุ่นช่วยเกาะตัวช่วยให้มันไม่ร้าว
2: คือในผนังเบาแบบนี้มันจะมีรอยแตกร้าวได้ง่ายเลยเพราะรอยต่อแผ่นก็ตามเวลาที่มันเคลื่อนเคลื่อนตัวอะไรเงี้ยมันจะแคร็กเห็นชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราโป๊ไปแล้วทาสีไปถึงเวลามันก็แคร็กอีกอ่ะเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่ต้องมีเจ้าตัวนี้นี่ในการที่จะมาเขาเรียก enhance หรือว่าเสริมความเหนียวนี่แม้แต่รูแบบนี้ก็ยังใช้ตะข่ายได้เลยเห็นไหมฮะ
1: นี่
2: เห็นไหมมันก็พอกไปเลยอ่ะ
1: ใช่
2: คืออย่างน้อยมันยังมีเซอร์เฟซให้ยืดเกาะให้มันพอยืดเกาะนะ
1: มันเหมือนคอนกรีตเสริมเหล็กคุณต้องเต้เหมือนแบบถ้าเราสลับคอนกรีตอ่ะไม่มีเหล็กข้างในอ่ะ
2: ม
1: ันก็จะร้าวก็แตกง่ายแต่พอมีเหล็กปุ๊บมันช่วยรับแรงที่มันที่คอนกรีตไม่รับใช่อันนี้ก็อารมณ์เดียวกันหลักการเดียวกันนะคะก็จะช่วย
2: นี่ก็ต้องมานี่ใช้เกลือสัตว์
1: เราทาขอบไปก่อน
2: เพื่อที่
1: ม
2: ัน
1: จะได้แบบละเอียดแล้วค่อยมาทำตรงนี้
2: ใช้ลูกกิ้งทำมันจะเลอะ
1: เขาจะอันนี้แปรงปาดก่อน
2: ใช่ต้องปาดก่อนรอบแรกบางคนทาเอาเรียบเลยโอ้เราก็ยากนะก็ทารอบแรกเขาเรียก
1: ทาให้ทั่ว
2: ทาให้ทั่วก่อนอย่าเพิ่งไปโอ้โหเอาไปนอนตายกับรอบแรกส่วนทางฝั่งนี้ครับตอนนี้พี่กำลังประกอบวงกบอยู่นะพี่ถูกต้องมันคือวงกบเดี๋ยวนี้มันเป็นแบบสำเร็จหมดแล้วก็คือเอามาเป็นชิ้นแล้วก็มาประกอบปึ๊กปั๊บติด

0: วิธีต้องเฉือนประตูทิ้งเนาะเพราะว่าเฉือนทิ้งบางส่วนแต่นี้มันคือเป็นประตูแบบที่เฉือนทิ้งได้ใช่ไหมครับคุณนนท์
1: เฉือนทิ้งได
0: ้โอเคโอเคก็มีความขนาดไม่มาตรฐานอยู
1: ่ใช่
0: ก็คือเราบ้านนี้ก็คงจะสร้างเองอ่ะก็ลักษณะก็คือขนาดก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานนักแต่ว่าก็ปรับปรุงได้เนาะอ่ะแล้วถ้าช่องเนี่ยผมหัวตรงช่องว่างเนี่ยเราต้องทำไงครับ
1: เด
0: ี
1: ๋ยวเราก็จะมีเหล็กตัวโครงซีค่ะ
2: เอามาใส่
0: เอาโครงข้าวมาใส่อ๋อ
1: ตัว
0: ซ
1: ีพอดี
0: ก็คือเป็นตัวซีหันหลังแ
1: ค
0: ่นี่ถูกไหมฮะแล้วก็จะได้ยึดได
1: ้อ๋อโอเคก็ปิดด้วยสมาร์ทบอร์ดอีกที
3: อ๋อ
0: หมดละ
3: ดีขึ้นนะดูเป็นบ้านขึ้นมาแล
0: ้
3: ว
0: โอ้ยสว่างขึ้นเยอะเลยจริงๆแค่
3: นะแค่สีผนังก็ช่วยแล้ว

0: ีตรงวงกบไออลูมิเนียมเดิมเนี่ยเราต้องทำการทำสีมันพ่นสี
1: เราใช้เป็นสีสเปรย์นี่
0: สเปรย์พ่นโลหะอย่างนี
2: ้
0: คือมันก็เหมาะกับการแปลงโฉมบ้านแล้วกระดาษทรายโครงกระดาษทรายแล้วก็เช็ดให้เรียบร้อยแล้วก็พ่นมันก็น่าจะโอเค
1: จะได้
2: อ
1: ัน
2: นี้คืออะไรคะ
1: โต๊ะโต๊ะอันนี้โต๊ะนี่เราก็จะมาทาอันนี้คือสีย้อมไม้นะครับเป็นสีย้อมไม
0: ้แต่นี้มุลีมันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย

0: วันนี้เนี่ยที่เราจะใช้หลักๆที่เป็นตัวโครงสร้างเตียงคือไม้แพลเลตไม้แพลเลตมันคือไม้ที่ใช้ในการรองพวกรองสินค้าในอุตสาหกรรมในโกดังเก็บของให้มันลอยจากพื้นมันจะได้ไม่แบบว่าเป็นสัมผัสพื้นโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยก็ตามอ่ะทำไมเราถึงเลือกใช้ไม้แพลเลตเพราะว่าราคามันถูกมันเป็นของที่แบบโดนใช้มาบ้างแล้วในขณะเดียวกันมันก็มีความแข็งแรงไม้แพลเลตเนี่ยครับเราเอาไปทำอะไรบ้างในโปรเจกต์นี้ครับ
1: เราจะเอาไปทำตัวโต๊ะค่ะแล้วก็มีตัวเตียงแล้วก็มีตัวตู้ค่ะ
0: เพราะว่าเขาอยากได้เขาเรียกอะไรอ่ะเขาอยากได้โต๊ะทำงานเขาอยากได้เตียงแล้วก็เขาอยากได้พาร์ติชันด้วยเราใช้ไม้แพลเลตหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยเริ่มจากการแงะก่อน
1: ใช
0: ่แยกชิ้นแยกส่วนก่อน
1: ค่ะ
0: โอเคไป

0: ตา
1: ดาเดี๋ยวๆสะดุ้งเลยเมื่อกี้
0: ตาดา
1: ตาดาอันนี้คืออะไรคะ
0: โต๊ะโต๊ะอันนี้โต๊ะแม่เราก็จะมาทานี่คือสีย้อมไม้นะครับเป็นสีย้อมไม้สีย้อมไม้เนี่ยมีประโยชน์มากมายนะครับก็คือทำให้ตัวไม้ที่อาจจะไม่สม่ำเสมอกันในเบื้องแรกนะครับก็สม่ำเสมอกันขึ้นนะเพราะว่ามีฟิล์มสีที่ไปปิดร่องรอยของไม้รอยแตกรอยนู่นรอยนี่รอยลายไม้ที่มันไม่ค่อยสมองเสมอกัน
1: ก
0: ็เหมือนเป็นการเกลี่ยสีให้ไม้มันเข้ากันมากขึ้นแม่วันนี้ผมพูดเก่งเลย
1: น
0: ั่
1: นแหละสิ
0: ดูพูดกล้องๆอย
1: ู่นั่นแหละสิคะ
0: ครับผมก็เราก็จะทากันไปอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากได้สีเข้มเราก็ทาหลายรอบนะฮะ
1: อันนี้เราทาเหมือนลงไปแล้วรอบนึง
0: อันนี้อันนี้เหมือนลงแล้วหน่อยนึง
1: แล้วก็นี้รอบสองแล้ว
0: ใช่เราอยากได้สีเข้มๆไม้พาเลทเนี่ยมันมักจะเป็นไม้ที่มีเรื่องของตำหนิมีรอยเสี้ยนรอยอะไรที่มันไม่เรียบร้อยมีรอยสีเดิมขัดก็อาจจะไม่ไหวเราก็จะมาใช้การทาแล้วทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช่ลูกกิ้งคะนี่อันนี้ก็คือเราต้องบอกว่าบางทีมันซ่อน
1: ถามเองด้วยนะถามเองตอบเองด้วย
0: ตอบเอง
1: แ
0: ล้วได
1: ้ค่ะเดี๋ยวถามให้ทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช่ลูกกิ้งคะ
0: เปิดละมาเออมันมีร่องเล็กๆรอยเนี่ยมีช่องเล็กๆอย่างนี้ที่บอกว่าบางทีลูกกิ้งมันไปลงไม่ถึงนะครับของนี้ก็ไม้แพลตเหมือนกันนะเออก็คืออย่างที่บอกแหละว่าเราใช้ไม้แพลตทั้งหมดเลยแล้วก็อันเนี้ยมันจะอยู่ตรงพาร์ติชันที่กันห้องครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นกาวติดไม้กาวตะปูนะเออไม่ใช่กาวติดไม้กาวติดไม้จะเป็นไอเหมือนหลอดซอส
1: ยางๆ
0: ซอสเออใช่แต่นี่แบบว่าน่าจะเหนียวกว่านั้นอ่ะคือเราบอกตลอดนะว่าไอการยิงปืนยิงตะปูลมเนี่ยมันเป็นการเหมือนประคองไว้เฉยแต่สิ่งที่ทำให้ติดจริงๆก็คือกาวนี่แหละ
1: อันนี้คือเก็บขอบ
0: ก็คือเก็บความเรียบร้อยของขอบอันนี้คือพาร์ติชันที่บอก
1: เป็นบล็อกที่มีช่องตึ๊ดๆๆแล้วออกมามันจะเป็นยังไงเราต้องล็อกกันไหม
0: นี่เลยไม่ต้องอย่างนี้มานี่นี
1: ่ก็เป็นแนวนี้ไปเลย
0: เป็นบันไดไงเป็นแนวบันไดแ
1: นวสโลปไปเลยนะ
0: ขั้นบันไดปั้งปั้งสวยวางของได้ด้วยวางของได้ด้วยวางของได้ด้วยแน่เห็นไหม
1: สวยงาม
0: ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเดี๋ยวเขาจะยึดเดี๋ยวมาติดมูลี่กันนะครับอันนี้เดี๋ยวนี้มูลี่มันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย
1: อ๋อก็คือเขาติดตั้งไงตัวล็อกไว้แล้ว
0: ใช่
1: วางแบบนี้เลยใช่ไหมมันวางพร้อมกันได้หรอที่เราเชื่ออัน
0: อันนี้ต้องเข้าต้องโอ้เราก็เกิดมาสูงด้วย
1: ใช่
0: วางเข้าไปคือแรกๆติดมันจะตึงๆหน่อยดึงมาข้างๆแล้วก็ค่อยๆคลายปล่อยลงมามันก็จะใช้ได้ที
1: นี้ก่อนที่จะดึงอ่ะเหมือนต้องดันอันเนี้ยขึ้นไปสุดเลยแล้วค่อยดึงลงมาแล้วอันนี้ที
0: ่เกี่ยวไปนะเป็นไม้ที่หมุนปรับองศาพวกนี้อ้าวส่งงานนะฮะขอบคุณโรสมากครับวันนี้ว่ามาช่วยเรานะครับทั้งเรื่องของการเรียกว่าขนไม้แพลตมาเอามาแปลงร่างเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมหัศจรรย์มากคือมีทั้งพาร์ติชันด้วยมีชั้นวางของด้วยแล้วก็มี
2: เตียง
0: โอ้โหโครงเตียง
1: นี่ด้วย
0: โต๊ะ
1: ด้วยนะแล้วก็มีการนี่เขาขอบอันนี้ไม่เห็นแล้วตอนนี้แต่ขอบพวกหน้าต่างประตูก็เปลี่ยนด้วยนะคะก็ติดตั้งมูลีด้วย
0: เดี๋ยวจะมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมกันแล้วแต่เจ้าของบ้านเขาแต่วันนี้เราก็ส่งงานเรียบร้อยนะฮะก็ยินดีคุณเต้ด้วยที่ทำมาจากบ้านมาในรามีให้วันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณโรสจริงๆเลยที่มาช่วยเรานะครับงานยาวนานมากจริงๆแล้วที่เห็น1เทปเนี่ยเราใช้เวลาถ่ายทำกันประมาณ1อาทิตย์นะ1อาทิตย์เต็มๆนะช่างมาทำต่างๆนานานะครับก็ต้องเรียกว่าทุ่มเทมากขอบคุณช่างทุกคนด้วยที่มาช่วยเรานะครับพี่ๆก็น่ารักมากๆเลยแล้วก็เต็มที่มากนะครับคงจะได้เทคนิควิธีการจัดการกับวัสดุจัดการกับสีสเปซเพิ่มขึ้นนะครับเราก็คาดหวังว่าถ้ามันจะว่าเดือนละมิตรจะให้ตรงนี้กับคุณได้

0: ะเนี่ย
1: ไปข้างมาก็ไม่มีห้องนี้หรอกครับ
2: ทำตัวไม่ถูกเลยคนนึกว่าแอบคน

0: ็นไงอะดูก่อน
1: โอ้หน้าตาแบบ
2: เราไม่แน่ใจว่าเขาจะรู้สึก
3: ดีค่ะดีแบบว่ามูดแอนด์โทนคือตรงกับที่อยากได้เลย
1: จริงป่ะเนี่ย
3: ใช่ใช่
1: จริงนะ
3: จริงจริง
1: เอาให้จริงนะ
3: จริงค่ะ
1: โอเคปล่อยเจ้าของบ้านให้อยู่กับห้องใหม่ไปเราไปแล้ว
3: ไปแล้วนะคะ
2: มี
3: ที
2: ่อื่นต้องไปเลยนะ
1: ไปที่อื่นต้องไปเดินรถบิ๊กต่อไปจ้า
3: เชิญเชิญค่ะเชิญ
2: มันติดไงติด
1: อ๋อติดเจ้าของบ้าน
3: ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณมากเลย
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: enjoy
3: อันนี้เปิด
2: เฮ้ยเปิดเป็น
3: เ
2: ขาไล่เราไม่ใช่อะไร
3: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

มันไม่รกเนาะแล้วพอเวลาเราเข้าห้องมามันรู้สึกสบายใจแล้วมันก็ปลอดโปร่งมันก็คิดงานได้ง่ายขึ้นแต่ก่อนเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านเพราะว่าออกไปทำงานข้างนอกพอแบบว่ามีฟังก์ชันต่างๆให้เราได้ใช้งานอ่ะเราก็ทำในห้องได้เลยโดยที่แบบสะดวกสบายค่ะ

0: สำหรับช่วง DIY วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมที่มีคราบฝุ่นซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพในอนาคตกันครับ
1: วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมกันครับอุปกรณ์ที่จะใช้วันนี้ครับไขควงแปรงผ้าสำหรับเช็ดครับเดี๋ยวเรามาถอดพัดลมกันครับ

โดยทั่วไปนะครับพัดลมนะครับเราจะทำความสะอาดโดยเฉพาะในลักษณะตัวนี้นะครับพวกใบพัดพวกตะแกรงส่วนตัวนี้นะครับโดยหลักๆแล้วจะมีฝุ่นเกาะอยู่ด้านหลังกับแกนพัดลมด้านล่างนะครับตรงนี้เราก็ทำความสะอาดได้นะครับโดยใช้แปรงปัดฝุ่นปัดเศษเลอะๆตรงนี้ออกได้ครับไม่แนะนำให้เอาน้ำเช็ดนะครับมอเตอร์ฝุ่นมอเตอร์เรียบร้อยครับหลังจากที่เราทำความสะอาดปัดฝุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามันแห้งพวกจาระบีแห้งนะฮะใช้น้ำมันจักรหรือน้ำมันเครื่องหยอดลงไปด้านหลังเนี้ยได้ครับในฟันเฟืองตรงนี้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมไปทำความสะอาดชุดเนี้ยทั้งหมดเลยทั้งใบพัดทั้งตะแกรงแล้วก็ผ้าแห้งเช็ดอีกทีครับ

หลังจากที่เราทำความสะอาดเช็ดแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะประกอบกับเข้าที่เดิมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการทำความสะอาดพัดลมครับ

ตอนให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้บ่พอเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเนี่ยเราเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการให้หมาของเราเนี่ยมาห้อยไว้บริเวณหน้าบ้านของเราเพื่อให้นกพิราบมากินเศษอาหารอยู่เป็นประจำแต่เราบ่ฮู้ดอกว่าขี้นกเนี่ยได้ก่อให้เกิดความสงบ

0: ปกและทรงกินเหม็นรบกวนอีกทั้งให้จากนกพิราบเนี่ยอาจสิเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เพื่อนบ้านเล่าเนี่ยในละแวกใกล้เคียงนั่นละจังได้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพรบการสาธารณสุขพ.ศ. 2535จังได้มีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดขี้นกบ่ให้มีเศษอาหารตกค้างตามหัวตามฝาผนังรอบหัวต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นบ่คำสั่งน่ะมันบ่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานที่ประกอบการของเอกชนเท่านั้นเราจึงนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ท.อ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วเนี่ยมีเศษอาหารตกค้างและก็มีข้อนกอยู่ 6-7 อันซึ่งก็มีนกพิราบมาง่อยอยู่บนข้อนั่นล่ะและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารน่ะแล้วก็ให้เกิดฝุ่นมันฟุ้งกระจายรวมทั้งขี้นกเนี่ยได้ส่งกลิ่นอับชื้นทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้อำนวยการเขตกับพี่อำนาจในการออกคำสั่งห้ามว่าให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุได้บ่ว่าการกระทำนั้นสิอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพรบการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตพิคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบโดยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง
1: วันนี้พร้อมเรียนกันเนาะงั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราทบทวนเรื่องโภชนาการกันหน่อยนะคะแล้วก็อันนี้กินข้าวกันมั้ยยังเนี่ย
2: กินแล้วค่ะ
1: โภชนาการดีมากใครสอนเนี่ยโอเคค่ะไปเข้าห้องคาร์โบไฮเดรตโหลดดิ้งก็หมายถึงว่าการเก็บสารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตเข้าสู่ร่างกายหลักการง่ายๆที่พวกหนูจะทำอย่างนี้ก็คือเรากินให้เป็นปกติของเราใช่ไหมแล้วเวลาช่วงใกล้แข่งช่วงเดินทางช่วงอะไรเราก็เน้นในเรื่องของการกินคาร์โบไฮเดรตพวกข้าวแป้งเส้นให้มันเยอะขึ้น
3: ผู้มีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวคำปรึกษาที่ได้จากพี่จูนเนี่ยทำให้ชีวิตในการกินของเราเปลี่ยนไปเลยทำให้ผู้เนี่ยกินเปลี่ยนไปกินเช้าทุกมือไม่ว่าเราจะซ้อมหรือไม่ซ้อมเราควรที่จะกินน้ำหนักผู้ก็ลดประสิทธิภาพในการแข่งขันก็ดีขึ้นด้วยขอขอบคุณพี่จูนมากๆเลยค่ะที่เป็นที่ปรึกษาเรื่องโภชนาการที่ดีให้กับทีมเราแล้วก็รู้จักกินแล้วก็รู้จักบอกต่อในสิ่งที่พี่จูนบอกเรามาเนี่ยค่ะก็สามารถบอกต่อได้ค่ะ
1: คำจำกัดความของอาชีพโภชนาการการกีฬานะคะก็คืออาชีพที่ช่วยในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาด้วยการดูแลอาหารการกินแล้วก็รวมไปถึงเป็นการปรับพฤติกรรมเดิมเพิ่มพฤติกรรมใหม
4: ่ช่วงเช้าในช่วงนี้เรากินยังไงบ้าง
5: หนูจะซื้อน้ำต้องหู้ปลาต้องโก มากินช่วงเช้าค่ะแล้วก็กลับไปก็จะไปกินข้าวพวกอาหารตามสั่งนะคะตกเย็นก็กินเย็นอีกทีนึงเลยค่ะ
4: ก่อนซ้อมเรามีแต่ทีนี้ช่วงเที่ยงที่มันแบบหายไปแก้ปัญหาตรงจุดนี้ก็ได้สมมติว่าเวลาซ้อมเนี่ยเราอาจจะมีอะไรที่เราสามารถพกมาทานระหว่างฝึกซ้อมได้หมายถึงว่าที่ไม่ทำให้หนูรู้สึกว่าเอ้ยพอโดดแล้วจุกอะไรเงี้ยเช่นแบบว่าแท็กเกอร์เป็นแบบน้ำผลไม้เติมเข้ามาคืออย่างน้อยในช่วงระหว่างฝึกซ้อมอ่ะเราจะได้มีแรงตอนเช้าก็จะเป็นมื้อหลักเนาะเป็นข้าวอาหารจานเดียวทั่วไปแล้วก็อาจจะมีน้ำหวานเพิ่มเติมบ้างวิชาการกีฬาเนี่ยเรียนหมดทุกอย่างคือค่อนข้างครอบคลุมนะคะของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยทางการแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่านักศึกษาที่จบจากคณะนี้นะคะก็จะได้เรียนในเรื่องของวิชาทางการแพทย์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นกายวิภาคศาสตร์สรีรวิทยาเภสัชวิทยาการกีฬานะคะจุลชีวะรวมไปถึงในเรื่องของการที่ไปดูอาจารย์ใหญ่เราก็ได้ดูเหมือนกันในพาร์ทของนิติเวชนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เป็นนักโภชนาการเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเราพูดเรื่องการกินอย่างเดียวแต่ว่าสิ่งที่เข้ามาบางทีเขาถามเรื่องของกล้ามเนื้อในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นเช่นเขาปวดตรงนี้เจ็บตรงนี้หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถลิงก์ในส่วนของโภชนาการการกีฬาและก็วิทยาศาสตร์การกีฬาได้ทั้งหมดเลยค่ะ
6: จริงๆแล้วพี่จูนนะครับเป็นคนละเอียด

0: ก็เข้ากับเด็กได้ง่ายนะครับโดยหลักแล้วนักวิชาการทั่วไปก็จะเป็นการเรื่องของการให้ความรู้แล้วก็ให้เด็กไปปฏิบัติจูนเนี่ยเป็นในเรื่องของการที่จูนเข้ามาติดตามเด็กโดยตรงเข้าไปคุยกับเด็กว่าเกิดปัญหาอะไรและควรที่จะแก้ไขยังไงเป็นรายบุคคลเลยนะครับเพื่อจะให้เด็กคนนั้นมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและก็ส่งเสริมในเรื่องของสมรรถภาพร่างกายนักกีฬาให้ดีขึ้นด้วยครับ
1: เมื่อเราเห็นน้องๆได้แชมป์นะคะแล้วก็เห็นความสำเร็จของเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่ารู้สึกภาคภูมิใจนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าจะมองว่าอันนี้เป็นตัวชี้วัดในเรื่องความสำเร็จในทางโภชนาการการกีฬาไหมอันนี้จุนบอกว่าอาจจะไม่ทั้ง 100% นะคะเพราะว่าตัวที่ตัดสินว่าความสำเร็จในอาชีพของเรานั้นก็คือการที่เมื่อเราให้องค์ความรู้ไปแล้วเราถ่ายทอดองค์ความรู้ไปแล้วน้องสามารถเอาองค์ความรู้ที่เราให้เนี่ยไปใช้แล้วเกิดประโยชน์กับตัวเขา
2: ซึ่งภาพความสำเร็จของนักกีฬาที่สามารถคว้าชัยชนะในแต่ละแมตช์การแข่งขันเนี่ยคือความสุขในการทำงานของเรานะคะ

0: วัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
0: เรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ
4: ์มันมีโครงสร้างแล้วก็อำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วไปเจ้าที่ไม่สามารถดำเนินการได้ไม่เหมือนเจ้าที่ตำรวจซึ่งมีอำนาจจับตามปวิยา
5: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสท.กับรองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์สุภมนตรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธวงศ์ทิพย์
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งนะครับในส่วนของกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับในรูปแบบใหม่นะครับโดยมองหลายๆส่วนของกระบวนการยุติธรรมนั้นผ่านบัลลังก์คุณธรรมนะครับนั้นเราจะเปิดประตูนะครับเพื่อไปดูศาลในรูปแบบต่างๆนั้นกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดทั้งในตัวศาล

0: ศาลท่านก็วิธีการต่างๆเหล่านั้นในการที่จะดำเนินคดีต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งทางอาญามันจะมีกระบวนการมันมีขั้นตอนมันมีอะไรต่างๆที่มันพัฒนาขึ้นมาใหม่เยอะนะครับมันมีศาลชำนาญพิเศษมันมีอะไรต่างๆเหล่านั้นเยอะแยะมากมายนะครับแล้วในส่วนของกระบวนการสืบสวนสอบสวนเนี่ยปัจจุบันมันก็ยังมีเรียกว่าลักษณะพิเศษนะครับซึ่งหลายคนอาจจะเริ่มคุ้นแล้วนะก็คือ DSI นะครับหรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษใช่ไหมอาจารย์วิทย์วันนี้มีอะไรมาคุยฮะ
1: ใช่ครับอาจารย์ศรีศักดิ์ครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะครับจากทางผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับวันนี้ท่านก็จะมาให้สาระความรู้นะครับแล้วก็รวมถึงกระบวนการต่างๆของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือที่เรารู้จักกันว่า DSI นะครับวันนี้ก็ขอแนะนำนะครับท่านผู้อำนวยการก็คือท่านผู้อำนวยการธวัชชัยรัตนปรีชาชัยครับ ท่านเป็นผู้อำนวยการส่วนคดีความมั่นคง2กองคดีความมั่นคงครับสวัสดีครับท่านผอครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: อาจารย์ครับ
1: ครับ
0: ขอเรียกอาจารย์กันเลยกัน
1: นะครับเพราะว่าส่วนนึงท่านอาจารย์ก็ไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยต่างๆด้วยใช่ไหมครับ
2: ครับผม
0: ทีนี้คงเริ่มต้นว่าคำว่า DSI เนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะพิเศษแล้วก็คนไทยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะฮะมันคุ้นๆเอาช่วงหลังๆคดีใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันเกี่ยวกับความใหญ่อะไรของคดีไหมครับว่าจะเข้าในสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนพิเศษอะไรต่างๆ
2: ครับขอบคุณมากครับอาจารย์คือกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยมันมีโครงสร้างแล้วก็อำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายโดยทั่วไปนะครับโดยลักษณะของกรมของลักษณะคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยที่กำหนดไว้ในพ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษพ.ศ.2547เนี่ยกำหนดไว้ว่าคดีต้องมีความยุ่งยากซับซ้อนอันดับแรกนะครับสองเป็นคดีอาญาซึ่งมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนสังคมเศรษฐกิจและการเมืองนะครับอันที่สามเนี่ยจะต้องเป็นคดีที่มีลักษณะเป็นการกระทำผิดข้ามชาติอาชญากรที่เป็นอาชญากรข้ามชาตินะครับและอันดับที่4ก็คือก็เป็นคดีที่มีผู้ทรงอิทธิพลมีหรือเป็นผู้ใช้ผู้สนับสนุนนะครับอันสุดท้ายเนี่ยจะต้องเป็นคดีที่เกี่ยวกับผู้ที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ดำเนินคดีอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะการเข้าเงื่อนไขการเป็นคดีพิเศษส่วนเรื่องรายละเอียดว่าการดำเนินคดีการดำเนินคดีอาญาเนี่ยจะต้องมีความเสียหายเท่าไหร่นั้นอันนี้ก็จัดเป็น อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ฮะ
0: คือมันมีก้อนเงินหรือว่าความเสียหาย
2: ความเสียหายบางลักษณะเนี่ยมันเป็นความเสียหายที่กระทบต่อสภาพสังคม
1: เศรษฐกิจ
2: สภาพสังคมเนี่ยอันนี้จะไม่ค่อยไม่ได้มีมูลค่าความเสียหายแต่ถ้าคดีที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยส่วนใหญ่เราจะกำหนดไว้100ล้านบาทขึ้นไปนะครับเช่นคดีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจคนต่างด้าวคดีภาษีอาก
0: ร
2: คดีการเงินการธนาคารหรือคดีเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์นะครับอันนี้ที่จะกำหนดมูลค่าความเสียหายไว
0: ้
2: นะครับ
1: ดูแล้วรู้สึกว่าทางหน่วยงานของ DSI มากมายที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้เราก็เลยจะต้องขอเรียนถามทางท่านผู้อำนวยการธวัชชัยว่าแล้วอย่างโครงสร้างของหน่วยงานของ DSI เนี่ยครับมีอะไรบ้างครับ
2: ครับโดยโครงสร้างของกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยเนื่องจากที่มาของเราเนี่ยส่วนใหญ่เรามาจากสหวิชาชีพ
0: ครับ
2: มีทั้งนักบัญชีมีทั้งนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นักการเงินการธนาคารดังนั้นโครงสร้างเราจึงแบ่งออกเป็นสำนัก10ทั้งหมด19สำนัก19กอง
0: เยอะ
1: มากเลยครับ
2: เป็นกองที่ดำเนินคดีทั้งหมด11กองกองสนับสนุนประมาณ5กองนะฮะก็จะแบ่งไปเป็นสำนักคดีการเงินการธนาคารสำนักคดีภาษีอาก
0: ร
2: สำนักคดีความมั่นคงแล้วก็สำนักคดีด้านเทคโนโลยีประมาณนี้
0: คร
2: ับ ทั้งหมดรวมๆแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของเป็นกิจการค่อนข้างที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถของเจ้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1: แล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยความแตกต่างระหว่างการทำงานของเจ้าพนักงานตำรวจกับเจ้าหน้าที่ของ DSI ครับมีความแตกต่างกันยังไงครับ
2: ครับแน่นอนครับว่าเนื่องจากว่าพ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษได้กำหนดเงื่อนไขการดำเนินการทางพ.ร.บ.การสอบสวนไว้แตกต่างกับ ทางพนักงานสอบสวน

0: ซึ่งเป็นเจ้าที่ตำรวจก็คือว่าการสืบสวนหรือสอบสวนเนี่ยการจะเริ่มต้นคดีเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการเริ่มรับเรื่องแล้วมาแต่งตั้งคณะทำงานถึงเป็นเจ้าที
1: ่คดีพิเศษ
0: คดีพิเศษดำเนินการตามกฎหมายได้แต่ถ้าไม่มีการแต่งตั้งหรือให้อำนาจไว้เนี่ยเจ้าที่ไม่สามารถดำเนินการได้ไม่เหมือนเจ้าที่ตำรวจซึ่งมีอำนาจจับตามปวิยาเจอความผิดจับได้เลยแต่กรมสอบ
1: อันนี้ต้องมีเคสมาก่อน
0: ต้อง
1: ถึงมาแต่งตั้ง
0: ถึงแต่งตั้งถึงจะดำเนินคดีกับ
1: ถ้าอยู่ตามปกตินี่ไม่ได้
0: ก็เหมือนกับค่าการปกติ
2: แล้วก็มีแล้วก็จะมีตัวบทกฎหมาย
0: มีกำหนด
2: ที่กำหนดถึงอำนาจหน้าที่
0: อำนาจหน้าที่อีกทีแล้วการที่จะรับเป็นเรื่องคดีพิเศษได้เนี่ยจะต้องเข้าเงื่อนไขอย่างที่บอกมีความยุ่งยากซับซ้อนเป็นองค์กรอาชญากรร
1: ม
0: แล้วก็คดีขัดต่อความสงบเรียบร้อยแล้วก็ทำความรุนแรงให้กับสังคม
1: ครับพอดูตัวโครงสร้างที่อาจารย์บอกปุ๊บเนี่ยหน่วยงานนี่เป็นหน่วยงานอิสระไหมฮะขึ้นกับอยู่กระทรวงอะไรต่างๆหรือเปล่าครับ
0: ดีไออยู่ภายใต้กระทรวงยุติธรรม
1: อ๋อก็ยังอยู่ในกระทรวงยุติธรรม
0: เป็นกรมๆหนึ่งในกระทรวงยุติธรรม
1: จริงๆแล้วยังควรอยู่ไหมฮะหรือมันน่าจะไปอยู่ตรงไหนหรือว่าอิสระ
0: ผมว่าวันนี้สังคมเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเทคโนโลยีวันนี้การดำเนินคดีอาชญากรรมพิเศษเนี่ยค่อนข้างน่าจะต้องให้พนักงานสอบสวน
1: ครับ
0: ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเนี่ยเป็นอิสระในการที่จะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องนะครับ
2: ครับ
0: เพราะว่าความรุนแรงเรื่องอาชญากรรมพิเศษมีมันกระทบมหาศาลแล้วก็ผู้กระทำความผิดส่วนใหญ่ก็เป็นผู้มีอิทธิพล
1: เชี่ยวชาญด้วย
0: หรือมี
2: เป็นลักษณะของเครือข่ายองค์กร
0: มีกำลังทรัพย์ที่สามารถที่จะทำให้พนักงานสอบสวนรู้สึกนะฮะเก่งโกรได้ครับ
2: ครับก็ยังมีเรื่องที่เรายังต้องคุยกันอีกครับอาจารย์สุริศักดิ์ครับแต่ว่าด้วยเวลานะครับก็เดี๋ยวขอเอาไว้เป็นการพูดคุยกันในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการธวัชชัยรัตนปีชาชัยเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: อาจารย์ครับ
3: คดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 1. คดีที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน 2.คดีอาญาที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนสังคมเศรษฐกิจและการเมือง 3. คดีที่มีลักษณะเป็นการกระทำความผิดข้ามชาติ 4. คดีที่มีผู้ทรงอิทธิพลและ 5. คดีที่เกี่ยวกับผู้ที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
4: จะเข้าไปยึดได้ยังไงอ่ะมันไม่ใช่ของตัวเองเข้าไปยึดที่นาเขาแบบนี้ได้ด้วยเหรอคะ
5: ช่วง
3: ผู้หญิงรู้ได้
5: ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
3: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
6: ค่ะก็กลับมาพบกับพี่ออยพี่แนนกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนรวยๆค่ะเป็นเรื่องที่ดินค่ะ
7: โอ้ยพี่ออยถ้าเรามีที่ดินเนี่ยเราต้องไปดูละครเรื่องนี้เลยนะคะ
6: ใช่แล้วค่ะ
7: ค่ะ
6: จะเป็นยังไงนั้นพบกับละครของเราเลยค่ะ
8: อุ๋ยช่วงนี้ร้านขายดีนะคะ
9: จ้า
8: อุ๋ยคุณพี่อร่อยไหมคะร้านนี้เขาตำดีนะคะอาหารอร่อยของฉันเอาให้อร่อยๆๆนะ
9: จ้า
8: ผมคุณรสก็ไม่ต้องใส่เยอะนะ
9: อร่อยที่สุดเลยเจ
8: ๊ปูอ่ะครบ10ขาป่ะ
9: แค่8ขาเองจะเอาไปถึง10ขาเลยเหรอ
10: เสร็จหรือยังล่ะพี
8: ่
10: เดี๋ยวไม่ทันรถนะ
11: รอแป๊บนึงนี่ติดป้ายก่อนปิดร้าน3วัน
10: ไปกัน
11: เสร็จยัง
10: เสร็จแล้ว
11: เดี๋ยวเราไป
10: อุ๊ยรอรถนานเนี่ย
11: ไม่นานหรอกได้ยังล่ะ
9: แซ่บนัวแซ่บนัวเอาไปเลยจ้า
8: หอม
10: อุ๊ย
8: จะไปไหนกันเหรอคะ
11: อะไรนะ
8: จะไปไหนกันเหรอคะ
11: จะไปต่างจังหวัดจ้ะ
8: ไปถึงไหนแล้ว
10: พอดีจะไปบ้านลุงที่อุทัยอะจ้ะ
8: ลุงเป็นอะไรเหรอคะ
11: ลุงก็ไม่ได้เป็นอะไรพอดีเมื่อวานเนี่ยลุงก็โทรมามีคนเขาบอกว่าที่นาของลุงอะที่ไม่ได้ใช้อะไรอะมีคนเข้าไปอยู่แล้ว
8: เอ้าจะเข้าไปอยู่โดยที่ไม่ต้องบอกอย่างนี้ก็ได้ด้วยหรอ
10: นั่นน่ะสิคะลุงเขาก็เลยกลัวว่าจะมีคนมายึดที่นา
8: จะเข้าไปยึดได้ยังไงอ่ะมันไม่ใช่ของตัวเองทำแบบนี้บาปกรรมนะตายไปอ่ะตกนรกด้วยแหละ
11: ไอ้เรื่องนั้นไม่รู้หรอกก็ถึงว่าจะต้องรีบไปนี่ไง
10: ใช่
11: จะไปดูก่อน
10: แล้วอีกอย่างนึงลุงเขาบอกว่าจะยกที่นาแปลงนี้ให้พวกเราด้วย
8: อุ๊ยงั้นไป

0: ไปเหอะโชคดีนะ
1: พอดีเลยรถมาพอดีเลย
0: เดินทางด้วยสวัสดิภาพนะคะ
2: เจ๊เดี๋ยวซื้อของมาฝาก
0: อุ้ยขอบใจจ้า
2: ไปก
0: ันพี่โชคดีนะคะอาจารย์ออยอาจารย์แนนคะเข้าไปยึดที่นาเขาแบบนี้ได้ด้วยเหรอคะ
3: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะมีคำตอบค่ะ
4: ค่ะพี่ออยก็คือว่าน้องป๊อกแป๊กกับพี่โจอี้เนี่ยเขากลับไปต่างจังหวัดนะคะไปดูที่นาของเขา
3: ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะรู้สึกจะเป็นของคุณตานะคะทีเนี้ยเขาก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะมีคนมาอยู่ที่ดินแปลงนี้ของคุณตานานมากแล้ว
3: มันเกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันนะคะยิ่งเฉพาะสำหรับคนรวยเนี่ยคือแบบรวยไงแล้วมีตังค์ซื้อที่ก็ซื้อเยอะๆซื้อเกือบไกลๆบางทีเราอยู่กรุงเทพเนี่ยไปซื้อเชียงรายไปซื้อสุราษฎร์อะไรเงี้ยซื้อไปหมดทีนี้พอซื้อไปแล้วไม่มีเวลาไปดู
4: มันก็กลายเป็นเหมือนแบบที่รกร้างว่างเปล่าบางครั้งก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมีคนอยู่หรือไม่มีคนอยู่ก็มีคนเนี่ยนะคะเข้าไปสร้างบ้านบ้างแหละหรือบางคนก็แบบไปจับจองสถานที่บ้างแหละนะคะ
3: ใช่สำหรับกฎหมายอะค่ะจริงๆก็เปิดช่องไว้ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ด้วยนะคะพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือเหมือนแย่งที่ดินกันได้แหละกฎหมายยอมรับด้วยค่ะกฎหมายใช้คำว่า
4: ครอบครองปรปักษ์ค่ะพี่ออย
3: ครอบครองปรปักษ์
4: นะคะแต่ว่ามันมีเงื่อนไขนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าอยู่แถวเนี้ยนะคะคือจะไปครอบครองปุ๊บได้เลย
3: แย่งกันง่าย
4: ๆไม่ได้ไม่ได้ค่ะก็คือว่าเวลาที่ครอบครองปรปักษ์เนี่ยนะคะมันมีเงื่อนไขค่ะว่า1นะคะจะต้องครอบครองโดยสงบและเปิดเผยค่ะพี่ออยค่ะ
3: สงบคือยังไงคะ
4: ก็คือเข้าไปอยู่นะคะพี่ออยคือพอเข้าไปอยู่แล้ว
3: ไม่มีการ
4: ไม่มีการฟ้องร้องไม่มีคนเข้ามานะคะไม่มีใครเข้ามาบอกว่าเนี่ยที่ดินฉันนะเขาก็อยู่ยาวไปเลยอย่างนี้นะคะพี่ออย
3: เปิดเผยก็คือแบบเอาให้เห็นไปเลยว่าฉันมาแย่งแล้วนะอย่างเงี้ยฉันมาอยู่แล้วนะแทนเจ้าของเดิมน
4: ะ
3: นะคะแล้วก็ถ้ามันแยกได้2กรณีด้วยค่ะมันสามารถแย่งได้ทั้งอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์
4: ค่ะ
3: ถ้าเป็นการแย่งอสังหาเนี่ยจะต้องมีการครอบครองยาวติดต่อกัน10ปีค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นการแย่งสังหาริมทรัพย
4: ์5ปี
3: 5ปียาวติดต่อกันแค่นี้นะคะจากการครอบครองไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยบวกกับองค์ประกอบที่เมื่อกี้อาจารย์แนนบอกเงี้ยผลคือได้กรรมสิทธิ์ไปเลยนะค
4: ะ
3: เพราะฉะนั้นใครมีที่ดินเยอะๆแล้วไม่ไปดูแลเนี่ยไม่ได้นะคะ
4: ต้องไปดูแล
3: ต้องไปดูต้องไปแสดงตัวด้วยนะคะไม่งั้นอ่ะอาจจะโดนแย่งอย่างกรณีอย่างนี้ได้นะคะ
4: ค่ะได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีคำตอบให้กับน้องป๊อกแป๊กแล้วก็พี่โจอี้เรียบร้อยแล้วนะคะ
5: โอ้แกก็ดิ้นจังเลยโอ้คนข้างหลังก็อ้วน
1: คิดถึงร้านจะแย่อยู่แล้วอะไรนะ
2: เท่าไหร่คะ
5: รู้สิ
1: เท่าไหร่ครับ
5: 50บาทพอกันเองเดี๋ยวมากินกาแฟ
1: 50อ้าว50ไปขอบคุณมาก
2: ดูดิพี่ปิดร้านไปตั้ง3วันแถมพี่ก็ไม่ได้อีกตั้งหาก
1: ปิดร้านไม่เท่าไหร่หรอกมีลูกค้ามารอด้วยอาม่ามารอใครครับ
6: รอกาแฟค่ะ
1: รอกาแฟ
6: ค่ะ
1: อาม่ามารอตั้งแต่วันไหนครับเนี่ย
6: ว
1: ัน
6: น
1: ี้อ๋อวันนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับ
2: งั้น
1: แฟร์มากหน่อย
2: ดูดิพี่ก็โดนยืดอ่ะแถมบอกต้องหยุดร้านไปตั้ง3วันนะอดได้ที่เลยอ่ะ
1: นี่ไอ้ที่เราไป3วันเนี่ยตกลงที่ดินเราก็ไม่ได้
2: ใช่
1: สุดท้ายต้องมานั่งขายกาแฟต่อเนี่ย
2: นั่งดิพี่เสียเวลาด้วยเนี่ยอุตส่าห์ไปอ่ะโดนยืดซะฉะนั้น
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาหากินสบายสบาย
7: การครอบครองปรปักษ์หมายถึงการที่มีคนอื่นเข้ามาแย่งการครอบครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของเราซึ่งถ้าหากบุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา10ปีถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา5ปีบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์เรื่องต้องรู้ไม่ให้ที่ดินเปล่าหรือบ้านของเราโดนครอบครองปรปักษ์ 1. มันไปดูที่ดินเป็นระยะหรือฝากข้างบ้านที่ไว้ใจได้ช่วยดูแล 2. ติดป้ายหรือล้อมรั้วเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ 3. เดินเรื่องติดต่อกับกรมที่ดินเป็นประจำเช่นขอรังวัดหรือจ่ายภาษีเพื่อย้ำความเป็นเจ้าของ 4. ถ้ามีคนอื่นเข้ามาครอบครองให้รีบโต้แย้งหรือคัดค้านและ5ตราบใดที่ยังไม่ได้คำพิพากษาว่าคนครอบครองปรปักษ์ ด้วยกรรมสิทธิ์เราต่อสู้ได้เสมอ
8: กลัวเขาจะรู้ก็เลยไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์ครับผมจะมีความผิดไหมครับอาจารย์
9: กระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
7: และอาจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
10: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
11: สวัสดีครับ
10: ช่วงนี้ก็พบกับเรา2คนอีกครั้งนะคะในช่วง
11: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
10: นะคะลดขายกระเพาะปลาเปล่าคะอาจารย
11: ์ที่คุณมดพระฉันเอง
10: ใช่ค่ะนึกว่ากระดิ่งที่วัดนะคะเนี่ยอาจารย์เสียงดังเรียกเกินค่ะอาจารย์คะ
11: อาจารย์ว่ามาเลยคร
10: ับ วันนี้มีคำถามค่ะจากท่านผู้ชมท่านหนึ่งที่คิดว่ายังไม่สั่งเมาค่ะอาจารย์คะ
11: เอาไม่สั่งเมาแล้วจะมาถามอะไรอาจารย
10: ์ก็คืออย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมเล่าให้ฟังบอกว่ามีวันหนึ่งท่านผู้ชมก็ไปเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนค่ะทีนี้พอเลี้ยงสังสรรค์กันมันก็มีดื่มมั่งอะไรมั่งนะคะกรึบ2กรึบอะไรก็ว่ากันไปทีนี้หลังจากนั้นก็ขับรถกลับบ้านค่ะอาจารย์ทีนี้ในช่วงขับรถกลับบ้านก็ไปเจอด่านตำรวจพอดีค่ะอาจารย์คะทีนี้พอเจอด่านตำรวจตำรวจก็เรียกเลยเรียกให้มาเป่าแอลกอฮอล์ท่านผู้ชมก็อุ้ยตายแล้วเรากรึบกรับกรับเข้าไป 2-3 กรึบแล้วก็ไม่กล้าเป่าไม่อยากเป่าอะค่ะกลัวเขาจะรู้ก็เลยไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์ค่ะอาจารย์คะนี่ท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยผมจะมีความผิดไหมครับอาจารย์นี่แหละค่ะอาจารย์ครับ
11: อาจารย์เมาเหล้านี่น่ากลัวเล
10: ยน่ากลัวเลยเกินนะคะอาจารย์ยังไม่ค่อยสางค่ะที่ถาม
11: เมาเหล้าเช้าสายก็หายไป
10: ไอ้ย่า
11: แต่เมาใจนี่ประจำทุกค่ำคืน
10: สุดยอดเลยค่ะอาจารย์ครับ
11: โอเค
10: ค่ะ
11: คนเมาเนี่ย
10: ค่ะ
11: เมาอะไรก็ได
10: ้ค่ะ
11: แต่เมารักเนี่ย
10: โอ้โห
11: ไม่ได้นะอาจารย
10: ์อาจารย์นี่
11: เมาเหล้านี่มันไม่ได้มันก็เดี๋ยวก็หาย
10: ค่ะ
11: แต่เมารักนี่มันไม่ได้เลยนะอาจารย์
10: ไม่ได้เลยค่ะอาจารย์
11: ภูเขาจะกั้นขวางหน้าแดดกล้าจะร้อนเพียงใด
10: ไอ้ย่า
11: จะไปหาเธอจนได
10: ้ค่ะ
11: จะไกลแค่ไหนก็จะไปหานาง
10: โอ้
11: โหเมารักนี่มันไปสุดลุ่มสุดลิ่มทิ่มประตูเลยอาจารย
10: ์แต่อันนี้เมาเหล้าค่ะอาจารย์เมาเหล้าค่ะอาจารย์คะ
11: คืออย่างนี้อาจารย
10: ์ค่ะ
11: ขณะขับรถ
10: ค่ะ
11: เขาห้ามเมา
10: อ๋อ
11: ภาษากฎหมายใช้คำว่าในขณะหย่อนความสามารถในการขับ
10: อ๋อค่ะ
11: ไม่ใช่กินเหล้านะ
10: ค่ะ
11: อาจารย์ป่วยไม่สบายเนื้อเต้นเส้นกระตุกหัวใจสั่นแล้วก็มีปัญหาทางสุขภาพร่างกายเนี่ยแปลว่าหย่อนความสามารถ
10: ขับไม่ได้หมดเลยใช่ไหม
11: เขาห้ามขับคุณขับมีความผิดมีความผิดหรือในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นเมาบ้ายาบ้าก็ได
10: ้
11: เมาโคเคนก็ได้แต่เมาโคโยตี้ไม่ได้
10: อาจารย
11: ์นะฮะ
10: ค่ะ
11: แปลว่า
10: ค่ะ
11: ในขณะที่เราเมาเนี่ย
10: ค่ะ
11: กฎหมายห้ามขับ
10: อ๋อ
11: ทีนี้แค่ไหนถือว่าเมาเอ๊ะกินเหล้าก
10: ึบ2
11: เป๊กกึบ2กึบนี่มันเมาหรือยัง
10: ค่ะ
11: กง2กงเมาหรือยัง
10: ค่ะ
11: เออแล้วแต่ละคนนี่มันเมาไม่เหมือนกันนะอาจารย์กรึ๊บนึงอาจจะเมาหัวทิ่ม
10: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์
11: บางคนเนี่ยช่างกล้องขวดนึงเนี่ยบางทีเพราะยังไม่เมา
10: แต่ทำไมอาจารย์รู้ครับเนี่ย
11: สรุปแล้วกฎหมายเขาเลยมีเกณฑ์มาตรฐาน
10: ค่ะ
11: ถ้าเกินกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
10: ์ค่ะ
11: ถือว่าเมาหรือถ้ามีแอลกอฮอล์อยู่ในเลือดนะ
10: ค่ะ
11: บางคนนี่เจาะมาปั๊บในเลือดคุณมีแต่แอลกอฮอล
10: ์โอ้ตายแล้ว
11: แปลว่าแอลกอฮอล์ในเลือดคุณนี่มีแต่แอลกอฮอล์อย่างนี้มันทั้งตัวตลอดเข้าใจป่ะ
10: ค่ะ
11: แปลว่าถ้ามีการเจาะเลือดแล้วตรวจเนี่ยถ้ามีแอลกอฮอล์อยู
10: ่
11: ในเลือดเนี่ยเกินกว่า50มิลลิกรัม50มิลลิกรัมนี่ขนาดไหนอาจารย์เบียร์กระป๋อง
10: อ๋อ
11: เบียร์กระป๋องหนึ่งเกินแล้ว
10: ก็โดนแล้วใช่ไหมคะอาจารย์
11: เกินถ้าไปวัดเมื่อไหร่โดนทันทีอาจารย
10: ์
11: กฎหมายถือว่าเมา
10: อ๋อ
11: เอาละแต่คุณเมาแอแล้วบอกเฮ้ยผมไม่เมาไม่เมาไม่ยอมให้ตรวจไม่ยอมให้ตรวจเลย
10: ค่ะ
11: กฎหมายเขาบอกอ้าวไม่ยอมให้ตรวจไม่เป็นไร
10: อ่า
11: แกไม่ยอมให้ตรวจ
10: ค่ะ
11: สันนิษฐานว่าเมา

0: แกไม่ให้ตรวจก็ได
1: ้ค่ะ
0: ถ้าแกไม่ให้ตรวจ
1: ค่ะ
0: โดนสองเด้ง
1: อ๋อ
0: เด้งที่หนึ่ง
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ป๊อก8ป๊อก9นะเด้งที่หนึ่งให้สันนิษฐานว่าเมา
1: เออค่ะ
0: เด้งที่สอง
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: ค่ะ
0: ถือว่าขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน
1: โอ
0: ้โห
1: ค่ะ
0: และถ้าเกิดมีการตรวจแล้วจริงๆนี่เกินกว่า50

0: ที่ตำรวจกำหนดเนี่ย
1: มีความ
0: ผิดไหม
1: ค่ะ
0: สามเด้ง
1: โอ้ค่ะ
0: หนึ่งสันนิษฐานสองขัดคำสั่ง
1: ค่ะ
0: สามถ้าเมาเข้าโทษจำคุก
1: โอ้โหค่ะ
0: เอาไงจะเลือกเอาไงจะให้เป่าไม่เป่า
1: ก็ควรต้องเป่าแล้วนะคะอาจารย์พอเป่าเสร็จก็ว่ากันไปนะคะว่าเกินไม่เกินนะคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมไปดื่มอะไรก็อย่าขับรถเลยพูดง่ายๆนะคะเพราะเกิดฟลุ๊กไปเจอตำรวจเข้ามันก็จะยุ่งใช่ไหมคะอาจารย์คะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: กฎหมายเพื่อชาติ

0: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
1: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
2: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
3: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
0: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
4: ้สวัสดีครับ

คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะสำหรับน้องๆที่กำลังก้าวสู่วัยทำงานถ้าอยากจะทราบว่าเราควรจะวางแผนการเงินในชีวิตอย่างไรฝากติดตามและ subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันค่ะเพิ่งจบใหม่นะคะแล้วก็เริ่มทำงานเนี่ยเริ่มมีเงินเดือนเป็นของตัวเองก็คงจะมีความรู้สึกว่ามีอิสระในการใช้เงินนะคะมีอิสระในการที่จะไปเที่ยวไหนก็ได้ใช้จ่ายยังไงก็ได้นะคะแต่อย่าลืมว่าณวันนี้เรายังไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวเรายังไม่ได้มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตอย่างชัดเจนนะคะซึ่งอาจจะทำให้มีความลำบากในภายหลังได้ค่ะความท้าทายของคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งก้าวสู่วัยทำงานเนี่ยมีด้วยกัน2ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ทำให้เขาซื้อสินค้าออนไลน์ค่อนข้างบ่อยนะคะซึ่งก็จะต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายนะครับนอกเหนือจากการซื้อสินค้าออนไลน์แล้วนะคะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเนี่ยบัตรเครดิตเอาไว้ใช้จ่ายอีกด้วยนะคะข้อดีของการมีบัตรเครดิตเนี่ยก็คือเป็นความสะดวกสบายในการใช้จ่ายแต่ข้อควรระวังก็คือว่าเป็นการซื้อก่อนแล้วผ่อนทีหลังนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราต้องระมัดระวังเนื่องจากเราไม่ได้จับจ่ายใช้สอยด้วยเงินสดเรามีสถิติจากธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยบอกกล่าวเอาไว้ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะเป็นหนี้นานแล้วก็กว่าจะปลดหนี้เนี่ยก็เลยวัยเกษียณไปแล้วค่ะนอกจากประเด็นทางด้านไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่แล้วนะคะยังมีอีกประเด็นนึงก็คือวิถีชีวิตและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะตลาดแรงงานในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเราก็ต้องหมั่นเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ๆให้แก่ตัวเองจะได้เป็นที่ต้องการของตลาดต่อไปเรื่อยๆนะคะประเด็นที่2ก็คือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะแต่งงานแล้วก็มีลูกช้าลงนะคะหลายคนอยากจะมีชีวิตโสดแล้วก็มีความอิสระมากขึ้นนะคะดังนั้นเราก็คงจะต้องเตรียมตัวสำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อจะได้พึ่งพาตัวเองได้ค่ะดังนั้นจากประเด็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะประกอบกับสภาวะสังคมที่เปลี่ยนไปด้วยเนี่ยนะคะจะทำให้เราต้องพิจารณาเรื่องการวางแผนการเงินถึง4เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการวางแผนของการรู้ใช้นะคะเพราะว่าเรามักจะใช้จ่ายได้ง่ายกว่าเจเนอเรชันอื่นนะคะเนื่องจากเรามีสินค้าช้อปปิ้งออนไลน์ได้มากขึ้นนะคะเรามีการใช้บัตรเครดิตบ่อยขึ้นนะคะเราต้องบริหารจัดการเรื่องของการรู้ใช้ให้ดีนะคะประเด็นที่2ก็คือรู้จักเก็บออมนะคะคนรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องพิจารณาเรื่องของการเก็บออมก่อนเนื่องจากว่าเราจะไม่ทราบเลยว่าในอนาคตเนี่ยจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะการวางแผนเรื่องที่3นะคะก็ควรจะเข้าใจเรื่องของการวางแผนเรื่องการเสียภาษีนะคะเราคงจะไม่อยากเสียภาษีมากเกินความจำเป็นจริงไหมคะถึงแม้ว่าการเสียภาษีจะนำไปพัฒนาประเทศก็ตามนะคะการวางแผนภาษีเนี่ยจะทำให้เราช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ส่วนหนึ่งทีเดียวค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนในการที่เราจะอาจจะมีภาระหนี้เกิดขึ้นนะคะคนไหนที่มีภาระบัตรเครดิตอย่าลืมนะคะชำระเงินให้เต็มจำนวนทุกครั้งนะคะเพราะว่าดอกเบี้ยบนบัตรเครดิตเนี่ยแพงมากทีเดียวค่ะขอแถมท้ายอีกนิดนึงนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ยังชอบท่องเที่ยวนะคะควรวางแผนประกันชีวิตไว้ด้วยนะคะเผื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเนี่ยคนที่อยู่เบื้องหลังเราจะได้ไม่

รู้หรือไม่ตอนมอบอำนาจทำอย่างไรในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมปิดอากรแสตมป์และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจโดยรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยถ้ามอบอำนาจให้ดำเนินการแทนครั้งเดียวต้องปิดอากรแสตมป์10บาทแต่หากมอบอำนาจให้ดำเนินการหลายครั้งหรือให้ดำเนินการทั้งคดีต้องปิดอากรแสตมป์30บาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484 1. พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484มาตรา6กำหนดไม้ห่วงห้ามไว้เป็น2ประเภทคือประเภทกอไม้ห่วงห้ามธรรมดาได้แก่ไม้สักไม้ยางไม้พยุงเป็นต้นประเภทขอไม้ห่วงห้ามพิเศษได้แก่ไม้หายากหรือไม้ที่ควรสงวน 2. ความหมายต่างๆตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ที่ควรทราบป่าหมายความว่าที่ดินที่ยังไม่ได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดินไม้หมายความว่าไม้สักและไม้อื่นทุกชนิดที่เป็นต้นเป็นกอเป็นเถารวมตลอดถึงไม้ไผ่ทุกชนิดปาล์มหวายตลอดจนรากปุ่มตอเศษปลายและกิ่งของสิ่งนั้นๆไม่ว่าจะได้ถูกตัดตอนเล่ผ่าถากขุดหรือกระทำโดยประการอื่นใดแปรรูปหมายความว่าเลื่อยหรือกระทำด้วยประการอื่นใดแก่ไม้ให้เปลี่ยนรูปหรือขนาดไปจากเดิมนอกจากการลอกเปลือกหรือตกแต่งอันจำเป็นแก่การชักลากไม้แปรรูปหมายความว่าไม้ที่ได้แปรรูปแล้วแต่ไม่หมายถึงไม้ที่ได้ทำเป็นเครื่องใช้หรือสิ่งของอื่นหรือประกอบเข้ากับเครื่องใช้หรือสิ่งของอื่นแล้วทำไม้หมายความว่าตัดฟันการโค่นลิดเลื่อยผ่าขุดชักลากไม้ในป่าหรือนำไม้ออกจากป่าด้วยประการใดๆของป่าหมายความว่าบรรดาของที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติคือไม้รวมทั้งส่วนต่างๆของไม้ถ่านพืชต่างๆรังนกครั่งรวงผึ้งน้ำผึ้งและมูลค้างคาว 3. การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ที่ถูกดำเนินคดีมากที่สุด 1. ผู้ใดทำไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา73วรรค1จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าทำไม้ห่วงห้ามนั้นเกี่ยวกับไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2 อย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรหรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้วรวมปริมาตรไม้เกิน2ลูกบาศก์เมตรมีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา73วรรค2จำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000 บาท 2. ผู้ใดมี

0: ไม้ห่วงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูปไว้ในครอบครองมีความผิดตามมาตรา69วรรค1ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าไม้ที่มีไว้ในครอบครองเป็นไม้ห่วงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูปประเภทไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2 อย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรผู้กระทำความผิดตามมาตรา69วรรค2ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000 บาท 3. ผู้ใดแปรรูปไม้ตั้งโรงงานไม้แปรรูปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดตามมาตรา73 1. จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าแปรรูปไม้ประเภทไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2 อย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรหรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้วรวมปริมาตรไม้เกิน2ลูกบาศก์เมตรมีความผิดตามมาตรา73วรรค2ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000 บาท 4. ผู้ใดก่อสร้างแพ้วถางหรือเผาป่าหรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา72ตรีวรรค1จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าได้กระทำเป็นเนื้อที่เกิน25ไร่ผู้กระทำมีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา72รีวรรค2จำคุกตั้งแต่2ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทในกรณีที่มีคำพิพากษาว่าบุคคลใดกระทำความผิดดังกล่าวถ้าปรากฏว่าบุคคลนั้นได้ยึดถือครอบครองป่าที่ตนได้กระทำความผิดศาลมีอำนาจที่จะสั่งให้ผู้กระทำผิดคนงานผู้รับจ้างผู้แทนและบริวารของผู้กระทำผิดออกไปจากป่านั้นได้ด้วย 5. ผู้ใดเก็บของป่าห่วงห้ามหรือทำอันตรายด้วยประการใดแก่ของป่าห่วงห้ามในป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา71ทวิจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 6. บรรดาไม้และของป่าอันได้มาหรือมีไว้เนื่องจากการกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้และสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้และสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้ห่วงห้ามที่มีไว้กฎหมายบัญญัติให้ริบเสียทั้งสิ้นรวมทั้งเรื่องมือเครื่องใช้สัตว์พาหนะยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลใดๆที่ใช้ในการกระทำความผิดก็ให้ริบเสียทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่ 7. พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์พ.ศ. 2545ที่พบการกระทำผิดร่วมกันได้แก่ผู้ใดมีผลิตหรือนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา17ระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งริบเลื่อยโซ่ยนต์นั้นป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญเราจึงควรปฏิบัติตามกฎหมายและรักษาทรัพยากรป่าไม้ไว้ทั้งจะไม่ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดังกล่าวโอกาสนี้ดิฉันจึงขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ
1: พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490ในอันดับแรกเราควรทำความเข้าใจกับคำว่าอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดกันเสียก่อนนะครับในพระราชบัญญัติอาวุธปืนอาวุธปืนหมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิดหรือกำลังดันของแก๊สหรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอย่างใดซึ่งต้องอาศัยอำนาจของพลังงานและส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้นๆซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าสำคัญ และได้ระบุไว้ในกฎกระทรวงเช่นปืนลูกซองยาวปืนลูกซองสั้นปืนแก๊ปปืนพกออโตเมติกปืนลูกโม่เป็นต้นเครื่องกระสุนปืนหมายความรวมตลอดถึงกระสุนโดดกระสุนปลายกระสุนแตกลูกระเบิดตอร์ปิโดทุ่นระเบิดและจรวดทั้งชนิดที่มีหรือไม่มีกรดแก๊สเชื้อเพลิงเชื้อโรคไอพิษหมอกหรือควันหรือกระสุนลูกระเบิดตอร์ปิโดทุ่นระเบิดและจรวดที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันหรือเครื่องหรือสิ่งสำหรับอัดหรือทำหรือใช้ประกอบเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดคือวัตถุที่สามารถส่งกำลังดันอย่างแรงต่อสิ่งห้อมล้อมโดยฉับพลันในเมื่อระเบิดขึ้นโดยมีสิ่งเหมาะมาทำให้กำลังดันหรือโดยการสลายตัวของวัตถุระเบิดนั้นทำให้มีแรงทำลายหรือแรงกระหารกับหมายความรวมตลอดถึงเชื้อประทุต่างๆหรือวัสดุอื่นใดอันมีสภาพคล้ายคลึงกันซึ่งใช้หรือทำขึ้นเพื่อให้เกิดการระเบิดซึ่งรัฐมนตรีจะได้ประกาศระบุไว้ในราชกิจจานุเบกษาการกระทำความผิดและถูกดำเนินคดีมากที่สุดได้แก่ 1. ผู้ใดมีอาวุธปืนหรือกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72วรรค1ระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 20,000 บาท 2. ผู้ใดมีอาวุธปืนที่เป็นของผู้อื่นซึ่งได้รับอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมายมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72วรรค3ระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาท 3. ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตเว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72ทวิวรรค1ระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากเป็นการพกอาวุธปืนไปโดยเปิดเผยหรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อนมัสการการรื่นเริงการมหรสพหรือการอื่นใดมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72ทวิวรรค3ระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาท 4. ผู้ใดทำมีวัตถุระเบิดโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา74ระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 40,000 บาท 5. ผู้ใดยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชนมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา376ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน10วันหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอาวุธปืนเป็นอาวุธร้ายแรงควรศึกษาให้เข้าใจตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนดังกล่าวมิฉะนั้นอาจมีความผิดและต้องรับโทษได้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกมาตรา43วงเล็บ2ห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นมาตรา163ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่1ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า6เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ในกรณีที่ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522กำหนดโทษไว้มาตรา163วรรค2ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า1ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่หากผู้ขับขี่ขับรถโดยประมาทด้วยและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส เช่นตาบอดหูหนวกลิ้นขาดเสียอวัยวะหน้าเสียโฉมอย่างติดตัวแท้งลูกป่วยเจ็บเรื้อรังตลอดชีวิตป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า20วันหรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า20วันต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา160ตรีวรรค3ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง6ปีและปรับตั้งแต่ 40,000 บาทถึง 120,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า2ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่หากผู้ขับขี่ขับรถโดยประมาทด้วยและเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา160ตรีวรรค4ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นผู้ใดแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานจราจรมีความผิดมาตรา134ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นไม่น้อยกว่า1เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่และรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ที่ใช้ในการแข่งรถถือเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดศาลมีอำนาจสั่งให้ริบได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา33เมื่อปรากฏพฤติการอันควรเชื่อว่าผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นเจ้าพนักงานจราจรอาจสั่งให้มีการทดสอบผู้ขับขี่เช่นสั่งให้เป่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ยอมให้ทดสอบให้สันนิษฐานว่าเมาแล้วขับและมีอำนาจกักตัวผู้นั้นไว้ดำเนินการทดสอบได้ภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นแห่งกรณีและทั้งหมดนี้ก็เป็นความรู้เรื่องพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522ซึ่งเราควรเรียนรู้และปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยในร่างกายและทรัพย์สินตลอดจนลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนนได้ตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: พระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478 1. พระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478แบ่งการพนันไว้เป็นประเภทบัญชีกรและบัญชีขอตามท้ายพระราชบัญญัติโดยบัญชีกรเช่นหวยกอขอจับยี่กีไฮโลบัญชีขอเช่นการเล่นต่างๆซึ่งให้สัตว์หรือแข่งกันเช่นชนโคชนไก่กัดปลาแข่งม้าและอื่นๆปิงโกสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งขายสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือสวีปซึ่งไม่ได้ออกในประเทศไทยแต่ได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น 2. ความผิดเกี่ยวกับการพนันที่ถูกดำเนินคดีมากที่สุดและอัตราโทษที่กฎหมายกำหนดดังนี้ผู้ใดจัดให้มีการเล่นเจ้ามือหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานมีการเล่นตามบัญชีกอหมายเลข1ถึงหมายเลข16เช่นหวยกอขอจับยี่กีหรือการเล่นตามบัญชีขอหมายเลข16สลากกินรวบหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนี้มีความผิดตามมาตรา12วงเล็บ1ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง3ปีและปรับตั้งแต่500ถึง 5,000 บาทแต่หากเป็นผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันที่เรียกว่าลูกค้าต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดจัดให้มีการเล่นเจ้ามือผู้เข้าเล่นในการเล่นอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้เช่นทายผลพนันฟุตบอลไฮโลชี้รูปโยนห่วงมีความผิดตามมาตรา12วงเล็บ2ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ใดเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งที่ออกจำหน่ายโดยเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประทับตราแล้วและยังไม่ได้ออกรางวัลเกินกว่าราคาที่กำหน

0: ในสลากมีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา9ตรีจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 3. ข้อควรรู้ต่างๆการเล่นชี้รูปโยนห่วงโยนสตางค์หรือวัตถุใดๆลงในภาชนะต่างๆตกเบ็ดจับสลากโดยวิธีใดๆยิงเป้าป่าหน้าคนป่าสัตว์เต่าข้ามด่านหมากแถวหมากหัวแดงปิงโกตามบัญชีขอหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันหรือการเล่นอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้นั้นจะให้รางวัลตีราคาเป็นเงินไม่ได้และห้ามมิให้ผู้ใดรับรางวัลที่ให้ไปแล้วกลับคืนหรือรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนรางวัลนั้นในสถานงานหรือการเล่นหรือบริเวณต่อเนื่องในระหว่างมีงานหรือการเล่นผู้ใดอยู่ในวงการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือขัดต่อข้อความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเล่นด้วยเว้นแต่ผู้ซึ่งเพียงแต่ดูการเล่นในงานรื่นเริงสาธารณะหรือในงานนักขัตฤกษ์หรือในที่สาธารณสถานสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือสวีปหรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนหนึ่งคนใดนั้นต้องส่งสลากให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประทับตราเสียก่อนจึงนำออกจำหน่ายได้ทรัพย์สินพนันกันซึ่งจับได้ในวงการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือขัดต่อข้อความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ให้ริบเสียทั้งสิ้นเว้นแต่ทรัพย์สินซึ่งไม่ได้เอาออกพนันเครื่องมือที่ใช้ในการเล่นนั้นให้ศาลมีอำนาจริบได้ตามกฎหมายลักษณะอาญาถ้ากรณีที่มีผู้นำจับผู้กระทำความผิดพนักงานอัยการร้องขอต่อศาลให้จ่ายสินบนแก่ผู้นำจับด้วยและให้ศาลสั่งไว้ในคำพิพากษาให้ผู้กระทำผิดใช้เงินสินบนแก่ผู้นำจับกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินค่าปรับด้วยถ้าทำผิดไม่ชำระสินบนดังกล่าวให้จ่ายจากเงินที่ได้จากของกลางซึ่งศาลสั่งริบเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วหรือจ่ายจากเงินค่าปรับที่ได้ชำระต่อศาลการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเมื่อได้รับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการพนันแล้วหวังว่าทุกคนจะได้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือลักลอบเล่นการพนันและพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีค่ะก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่อง3ต่อเตรียมตัวอย่างไรให้เกษียณสุขฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราเคยคิดไหมคะว่าเมื่อชีวิตเราถึงวัยเกษียณแล้วเราอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนเราต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะใช้ชีวิตอย่างสุขสบายแล้วเงินเก็บที่เราเตรียมเอาไว้นี่เพียงพอแล้วหรือยังในสภาวะปัจจุบันเนี่ยนะคะเราต้องเจอความจริงที่ว่าข้าวของแพงขึ้นนั่นก็คืออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นนะคะทำให้เงินที่เราเก็บออมเตรียมตัวไว้ใช้หลังเกษียณเนี่ยอาจจะมีไม่พอใช้นะคะนอกจากนี้ด้วยการแพทย์และเทคโนโลยีที่ดีขึ้นก็ทำให้เรามีชีวิตยืนยาวขึ้นนะคะเราก็ยังจะพบการเปลี่ยนแปลงในตัวของเราเองด้วยนะคะเปลี่ยนแปลงจากวัยทำงานไปเป็นวัยเกษียณอายุนะคะด้วยสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไปนะคะสภาพจิตใจที่เราอาจจะเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็ด้วยสภาพสถานะทางสังคมและการเงินที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะทุกคนจะต้องเจอการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะดังนั้นเราควรทำใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นค่ะหลักง่ายๆที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะก็คือการเตรียมตัวยอมรับนะคะในสิ่งที่จะเกิดขึ้นขอเรียกง่ายๆว่า3ตอนนั่นเองค่ะ1ก็คือเตรียมตัว2ก็คือเตรียมใจและ3ก็คือเตรียมเงินค่ะเรามาคุยกันด้วยตอนแรกเลยค่ะเรื่องของการเตรียมตัวนะคะร่างกายคนเรานี่ก็เหมือนเครื่องจักรนะคะก็ย่อมเสื่อมสภาพไปตามวัยนะคะอย่างน้อยที่สุดเราก็ควรจะมันตรวจสุขภาพประจำปีนะคะนอกเหนือจากการตรวจสุขภาพประจำปีแล้วเราก็ควรจะเตรียมตัวในเรื่องของการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินนะคะการออกกำลังอย่างสม่ำเสมอนะคะตลอดจนการพักผ่อนนอนหลับค่ะหากเราตรวจพบว่าเรามีโรคที่ต้องรักษานะคะเราก็ควรจะรักษาตั้งแต่เนิ่นๆนะคะอย่าปล่อยให้เป็นไปจนเนิ่นนานแล้วก็เกินการเยียวยาค่ะนอกเหนือจากการเตรียมร่างกายให้พร้อมเราก็ควรจะต้องปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อเตรียมรับกับร่างกายของเราที่เสื่อมโทรมลงไปด้วยค่ะการปรับปรุงที่อยู่อาศัยเนี่ยก็อาจจะเริ่มได้ตั้งแต่การติดราวจับบางจุดในห้องน้ำนะคะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะคะการติดไฟส่องสว่างเป็นบางจุดนะคะแม้กระทั่งการขยายพื้นที่ห้อง นอนนะคะหรืออาจจะต้องย้ายห้องนอนลงมานอนข้างล่างนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะได้ลดความเสี่ยงจากการขึ้นลงบันไดนั่นเองค่ะและอย่าลืมเตรียมข้อมูลเผื่อฉุกเฉินเอาไว้ด้วยนะคะข้อมูลเหล่านี้ก็เช่นข้อมูลประวัติการรักษาของตัวเองนะคะประวัติการใช้ยาประวัติการแพ้ยาโรงพยาบาลที่รักษานะคะอย่าลืมบอกข้อมูลเหล่านี้ให้แก่ญาติหรือลูกหลานเอาไว้ด้วยนะคะข้อที่2นะคะก็คือเรื่องของเตรียมใจค่ะการเตรียมใจก็คือการยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะคะกำลังใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะกำลังใจจากคนรอบข้างก็สำคัญแต่กำลังใจที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือกำลังใจจากตัวเองค่ะวิธีการสร้างกำลังใจให้ตัวเองนะคะก็คือการเห็นคุณค่าในตัวเองยกตัวอย่างเช่นเรายังสามารถไปไหนมาไหนเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้นะคะสามารถทำกิจกรรมที่ร่วมกับคนอื่นแล้วก็มีประโยชน์ต่อสังคมได้นะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการสร้างกำลังใจให้ตัวเองได้ค่ะ3ตัวที่3นะคะนั่นก็คือเรื่องของการเตรียมเงินค่ะเรื่องของการเตรียมเงินเนี่ยจะต้องผูกพันกับไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตนะคะดังนั้นเราต้องกำหนดก่อนว่าเราจะใช้วิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์แบบไหนภายหลังวัยเกษียณอายุนะคะอย่างน้อยที่สุดเราต้องคำนึงถึงว่ารายได้จะต้องมีมากกว่าค่าใช้จ่ายเสมอค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากจะมีชีวิตหลังเกษียณอย่างพอสุขสบายพอมีพอกินพอใช้นะคะเราอาจจะต้องการใช้จ่ายเดือนมัน 15,000 บาทถึง 20,000 บาทเนี่ยถ้าเราต้องอยู่ไปอีก20ปีหลังเกษียณอายุเราก็คงจะต้องเตรียมเงินเอาไว้ใช้จ่ายประมาณ4ล้านถึง6ล้านบาททีเดียวค่ะดังนั้นถ้าเราอยากจะใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างสุขสบายเราควรเตรียมค่าใช้จ่าย6เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องที่1ก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันนะคะโดยมากก็จะเป็นเรื่องของค่าอาหารการกินค่าใช้จ่ายในบ้านรวมถึงค่าเดินทางนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นประมาณ 50% ของค่าใช้จ่ายต่อเดือนค่ะข้อที่2นะคะก็คือค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพนะคะค่าใช้จ่ายข้อนี้ไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลนะคะค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสุขภาพก็อย่างเช่นเราซื้อวิตามินหรืออาหารเสริมมาทานเราไปฟิตเนสออกกำลังนะคะหรือแม้กระทั่งเราไปนวดแผนไทยนั่นเองค่ะค่าใช้จ่ายส่วนนี้อยู่ประมาณ 15% ของค่าใช้จ่ายต่อเดือนค่ะค่าใช้จ่ายส่วนที่3นะคะก็คือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งนี้ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ประมาณการได้ยากว่าจะคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ในแต่ละเดือนนะคะเนื่องจากว่าขึ้นกับโรคที่เราต้องรักษาระยะเวลาที่ต้องรักษาแล้วก็สถานพยาบาลที่จะต้องไปใช้บริการค่ะเราก็ควรจะพิจารณาการใช้สิทธิหรือสวัสดิการการรักษาเป็นลำดับแรกนะคะเช่นถ้าเราเป็นข้าราชการเราก็ใช้สิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการนะคะหรือเราใช้สิทธิรักษาพยาบาลแบบบัตรทองนะคะหรือแม้กระทั่งว่าบางท่านเนี่ยได้ทำประกันชีวิตพ่วงด้วยประกันสุขภาพเราก็จะสามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพตรงนั้นได้ด้วยค่ะข้อที่4ก็คือค่าใช้จ่ายเพื่อความสุขและก็ให้รางวัลแก่ตัวเองนะคะยกตัวอย่างเช่นค่าเดินทางท่องเที่ยวค่าสังสรรค์กับเพื่อนฝูงนะคะเป็นต้นค่ะค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไม่ควรเกิน 15% ของค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนค่ะค่าใช้จ่ายในข้อที่5ก็คือค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆของครอบครัวนะคะยกตัวอย่างเช่นให้ค่าขนมแก่ลูกหลานนะคะหรือของขวัญแก่หลานเล็กๆน้อยๆนะคะหรือแม้กระทั่งให้เป็นเงินขวัญถุงในโอกาสพิเศษต่างๆค่ะค่าใช้จ่ายข้อที่6นะคะก็คือค่าใช้จ่ายเพื่อการบริจาคนะคะหรือทำบุญค่ะเช่นเราไปทำบุญที่วัดนะคะหรือบริจาคให้กับมูลนิธิเป็นต้นค่ะหลายคนกังวลนะคะว่าเราจะมีเงินเพียงพอใช้สำหรับยามเกษียณอายุจนถึงบ้านปลายชีวิตหรือไม่นะคะแล้วเราจะต้องเป็นภาระให้ลูกหลานหรือเปล่านะคะเงินที่เราออมมาไว้เพื่อใช้หลังเกษียณอายุเนี่ยจะพอหรือไม่พอก็ขึ้นกับ3ปัจจัยหลักด้วยกันนะคะข้อที่1นะคะก็คือเงินออมตั้งต้นนะคะการที่เราเริ่มออมเงินตั้งแต่เนิ่นๆนะคะยิ่งออมเร็วยิ่งดีจะทำให้เราสามารถใช้เงินตั้งต้นหรือเงินออมก้อนนี้ให้ออกดอกออกผลได้มากกว่าแล้วก็นานกว่าคนที่ออมทีหลังค่ะข้อที่2ก็คือจำนวนเงินที่เราจะต้องใช้หลังเกษียณอายุหรือที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายรายเดือนหลังเกษียณอายุนี่เองนะคะเราก็ควรจะต้องวางแผนในการใช้จ่ายอย่างประหยัดนะคะถ้าเรามีหนี้ก้อนใหญ่ก็รีบเคลียร์หนี้ให้หมดนะคะแล้วก็ไม่สร้างหนี้ก้อนใหม่หลังวัยเกษียณด้วยค่ะแล้วอย่าลืมการเงินส่วนหนึ่งเอาไว้สำหรับค่าใช้จ่ายเผื่อฉุกเฉิน 3-5 เท่าของค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนด้วยนะคะข้อที่3นะคะก็เป็นเรื่องของอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยนะคะโดยมากแล้วนะคะเมื่อเราอยู่วัยใกล้เกษียณหรือวัยเกษียณอายุเนี่ยหลายคนก็มักจะบอกว่าเราไม่ควรเสี่ยงกับการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะซึ่งความเข้าใจนี้อาจจะเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนักเนื่องจากว่าการที่เราไม่ลงทุนเลยแล้วก็เอาเงินไปใส่ในบัญชีออมทรัพย์เนี่ยเราก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดีนั่นก็คือเรื่องของความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อที่อาจจะทำให้เงินก้อนสุดท้ายในชีวิตของเราเนี่ยลดน้อยถอยมูลค่าลงไปได้ค่ะดังนั้นการลงทุนอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะอยู่ในวัยเกษียณอายุแล้วก็ยังมีความจำเป็นอยู่แต่การลงทุนวัยเกษียณอายุเนี่ยควรจะต้องเน้นในการลงทุนเพื่อรักษามูลค่าของเงินสดเอาไว้ค่ะ สำหรับแนวทางในการลงทุนสำหรับวัยเกษียณอายุนะคะเราก็จะเน้นแนวทางการลงทุนที่ป้องกันความเสี่ยงแล้วก็สามารถสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอได้นะคะเช่นลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานนะคะลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์กองทุนเหล่านี้สามารถสร้างรายได้จากเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอทุกปีข้อควรระวังสำหรับการลงทุนในวัยนี้นะคะก็คือหลีกเลี่ยงการลงทุนแบบเก็งกำไรนะคะอย่าหลงเชื่อใครง่ายๆแล้วก็การลงทุนในวัยนี้ต้องมีความระมัดระวังประกอบกับการมีความรู้นะคะเราไม่ควรลงทุนในสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจและไม่มีประสบการณ์เพราะจะทำให้ความเสี่ยงมากขึ้นตามไปด้วยค่ะการเตรียมตัวเพื่อเกษียณสุขเนี่ยฟังดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแต่ละปีผ่านไปเร็วมากเลยนะคะเราควรจะเตรียมตัวอย่างไรให้มีความสุขในวัยเกษียณนะคะก็มี3เรื่องด้วยกันค่ะ1ก็คือต้องเตรียมตัวนะคะเตรียมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะปรับปรุงที่อยู่อาศัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของวัยนี้นะคะ2ก็คือเตรียมใจค่ะเราต้องมีกำลังใจที่จะอยู่อย่างมีความสุขนะคะแล้วข้อสุดท้ายค่ะเตรียมเงินค่ะเราจะได้มีชีวิตหลังวัยเกษียณอย่างสมบูรณ์พูนสุขค่ะพบกันใหม่ในรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

0: ดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันนะคะแน่นอนนะคะว่าจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราพาทุกท่านมาทำความรู้จักกันนะคะกับธุรกิจสตาร์ทอัพและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็เล็งเห็นความสำคัญของหน่วยธุรกิจพันธุ์ใหม่หน่วยนี้นะคะว่าจะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจสำคัญที่จะมาร่วมผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนนั่นเองและถ้าสำหรับใครนะคะที่ก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกว่าเออเราได้ยินคำว่าสตาร์ทอัพกันมาบ่อยๆแต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเราอาจจะยังไม่ค่อยแน่ใจนะคะว่าคำว่าสตาร์ทอัพเองมันคืออะไรกันบ้างต้องบอกเลยค่ะว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปูพื้นฐานให้เข้าใจกันอย่างลึกซึ้งเลยจะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเปิดโลกของสตาร์ทอัพไปด้วยกันในวันนี้นะคะแนวทางในการร่วมพัฒนาความรู้ต่างๆจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นรวมไปถึงแหล่งข้อมูลสำคัญที่จะเชื่อมโยงเราให้เข้าไปสู่ระบบอีโคซิสเต็มของโลกสตาร์ทอัพที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งใจจะนำเสนอให้กับทุกท่านจะมีอะไรกันบ้างวันนี้ทีน่ามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันค่ะ
1: เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยมีความมั่นใจแล้วก็พร้อมที่จะเตรียมรับมือกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้กับนักลงทุนตั้งแต่การวางแผนทางการเงินจนไปถึงการลงทุนเพื่อให้นักลงทุนสามารถลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
2: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเตรียมความพร้อมให้ความรู้ตั้งแต่นักเรียนนักศึกษามีหลักสูตรและการแข่งขันตั้งแต่ระดับต้นจนระดับสูงเพื่อให้เกิดการพัฒนาจนไปถึงการสนับสนุนและการจัดกระถานให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงินในสาขาต่างๆขณะที่มุมนักลงทุนตลาดหลักทรัพย์ก็ให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆทั้งบทความคลิปความรู้สัมมนาต่างๆและรายการทีวี
1: ซึ่งในปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็ได้ให้ความสัมพันธ์กับการให้ความรู้กับผู้ประกอบการเพื่อให้ผู้ประกอบการนั้นได้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในโลกธุรกิจต่อไปซึ่งนอกจากการสร้างผู้ประกอบการให้เกิดขึ้นแล้วการลิงก์อีโคซิสเต็มของผู้ประกอบการก็เป็นสิ่งสำคัญที่ตลาดหลักทรัพย์ MAI ได้ทำอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเพื่อให้บริษัทเหล่านั้นได้เติบโตจาก17ปีที่ผ่านมาที่ตลาดหลักทรัพย์ MAI ได้ช่วยในการระดมทุนมากกว่า153บริษัทได้มีโอกาสเติบโต
3: การต่อบริษัทจดทะเบียนใน MAI เพื่อให้บริษัทเติบโตกันอย่างยั่งยืน
2: การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเติบโตสิ่งสำคัญมากคือการให้ผู้ประกอบการเห็นภาพรวมของอีโคซิสเต็มและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อการร่วมมือและเชื่อมต่อกันในอนาคตนอกจากการเกิดอีเวนต์ในสถานที่ต่างๆด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันทำให้การเชื่อมต่อกันง่ายขึ้นจากช่องทางออนไลน์คุณประพันธ์เจริญประวัติผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI ได้เล็งเห็นข้อดีของการทำเว็บไซต์ที่จะทำให้อีโคซิสเต็มได้รู้จักกันและเชื่อมต่อกันได้ง่ายขึ้น
1: ทราบถึงรายละเอียดการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับสตาร์ทอัพจะเป็นยังไงกันบ้างในฐานะแหล่งระดมทุนที่สำคัญของประเทศช่วงหน้าพี่ทีน่ามีคำตอบค่ะ

0: กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2นะคะของห้องเรียนผู้ประกอบการในวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเปิดคลาสเรียนแบบจริงจังนะคะว่าโลกของสตาร์ทอัพนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างแน่นอนค่ะว่า1ในหน่วยสำคัญของเศรษฐกิจไทยที่ตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนมาโดยตลอดอย่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นเนี่ยนะคะก็มีมุมมองที่จะมาช่วยเสริมทับความแข็งแกร่งในแง่มุมของการให้ความรู้กับผู้ประกอบการกันมาอย่างต่อเนื่องด้วยแล้ววันนี้นะคะทีน่าได้มีโอกาสมาร่วมพูดคุยกันค่ะกับทางด้านของดร.กฤษดาเสกตระกูลนะคะผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอาจารย์อยู่กับทีน่าตรงนี้แล้วอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับทีน่าครับ
0: อย่างที่ได้เกริ่นกันไปนะคะว่าจริงๆแล้วอาจารย์เองเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ความรู้ด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องและแน่นอนว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ทั้งผู้ประกอบการแล้วก็นักลงทุนด้วยในมุมผู้ประกอบการเองณปัจจุบันนี้เนี่ยการพัฒนาความรู้ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
1: ก็ผู้ประกอบการเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับที่ทำธุรกิจนะครับก็ถือว่าเป็นด้านสำคัญที่จะเป็นอยู่ในกลไกของตลาดทุนอยู่แล้วโดยปกติถ้ามองบริษัทจดทะเบียนนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ประกอบการชนิดหนึ่งนะครับแต่อันนี้ก็อาจจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่หน่อยอันนี้เวลาเรามองเนี่ยเรามองว่าบริษัทเหล่านี้ก็ต้องพัฒนาให้มีความเข้มแข็งนะภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าเป็นต้องทำให้เขาเป็น high performance enterprise
0: ค
1: ือเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความแข็งแรงของประเทศเหมือนกันที่จะช่วยประเทศนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะต้องพยายามช่วยประเทศเหมือนกันในการที่จะปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งกว่าในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามีธุรกิจขนาดย่อมนะที่เรียกว่า SME ขณะเดียวกันก็จะมี SME ตอนนี้ไม่ใช่มีแบบเดิมอย่างเดียวแล้วเราว่ามีนักผู้ประกอบการพันใหม่ด้วยซ้ำที่เราเรียกว่าเป็นสตาร์ทอัพนะหรือเทคสตาร์ทอัพซึ่งเราก็คาดหวังว่าการซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเติบโตมาพร้อมกับเทรนด
0: ์
1: ยุคใหม่ๆแนวโน้มยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการใช้โซเชียลมีเดียในการธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราถ้าเราส่งเสริมให้ดีก็จะสามารถเติบโตเป็นวันข้างหน้าซึ่งช่วยทำให้โครงสร้างเศรษฐกิจเรามีความหลากหลาย
0: ม
1: ีเทคโนโลยีมีวิทย์ทางวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้มากขึ้นนะครับ
0: ซึ่งเรียกว่านอกจากจะได้ให้มุมมองกับผู้ประกอบการแล้วเนี่ยนะคะมุมมองของคนทั่วๆไปเองก็จะได้ทำความรู้จักมากขึ้นด้วยว่าธุรกิจพันใหม่เหล่านี้เนี่ยจะเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพการเติบโตของประเทศได้อย่างไ
1: ร
0: ในมุมของ SME เองหรือว่าบริษัทขนาดใหญ่บริษัทจดทะเบียนเองอาจจะหยิบยกเอาบางมุมที่มีความคิดสร้างสรรค์ไปต่อจิ๊กซอในการเพ
1: ิ่
0: มการเติบโตได้ด้วย
1: คือในต่างประเทศเนี่ยบริษัทใหญ่ๆที่เติบโตมาเนี่ยหลายบริษัทมาจากเทคสตาร์ทอัพนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันพอมองย้อนกลับที่คำถามที่คุณทีน่าถามในเรื่องการให้ความรู
0: ้
1: นะครับจะสังเกตว่าจริงๆสำหรับประเทศไทยก็ถือว่าค่อนข้างใหม
0: ่
1: นะครับการเรียนรู้ไม่ว่าจะในระบบการศึกษาปกติหรือการทำที่เป็นข้างนอกเนี่ยที่จะพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการเนี่ยปรากฏว่าเราก็ถือว่ามีน้อยมากในเครื่องของการเป็นระบบว่าต้องเรียนกันแบบไหนถึงจะสร้างคนออกมาได้แต่จะเริ่มเห็นกระแสว่าเมื่อไหร่ที่จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสตาร์ทอัพปุ๊บเนี่ยตอนนี้คนมากันหนาแน่นมากแสดงว่ามีช่องว่างที่เราต้องเติมความรู้ให้กับคนไทยละทั้งในแง่ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนก็ตาม
0: อ๋อแล้วอย่างนี้สำหรับเซตเอดูเคชันเองเนี่ยนะคะณปัจจุบันเองเนี่ยสำหรับการให้ความรู้เรื่องสตาร์ทอัพเลยมีแนวทางหรือว่าแผนพัฒนายังไงบ้างคะอาจารย์คะ
1: ครับตลาดซับก็พยายามเต็มที่นะครับเราเริ่มคิดละว่าคือถือว่าเป็นแอเรียใหม่นะเป็นทิศทางใหม่ของตลาดซับเหมือนกันเราก็ศึกษานะทีมงานSet Educationเนี่ยก็ตั้งต้นจากการพัฒนาเนื้อหาละก็ลงไปดูนะครับปรากฏว่าเราก็พบว่าคอนเทนต์ใหญ่ๆของทาง Tech Startup เนี่ยจะมีอยู่ประมาณ4ก้อนนะครับ4ลำดับ
0: อ
1: ันที่1ก็คือว่าสตาร์ทอัพแบบนี้เขาจะเริ่มต้นจากการให้คิดไอเดียทางธุรกิจนะฮะต้องหาไอเดียให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆจะว่าไปธุรกิจขนาดย่อมอะไรก็ต้องเริ่มจากไอเดียก่อนแต่ไอเดียเนี้ยจะเป็นไอเดียที่เขาเรียกว่ามาจากสิ่งที่เห็นเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นเพนพอยต์ก็คือว่าแต่ก่อนนี้หาช่างทำสวนลำบากมากหาช่างก่อสร้างจะสร้างบ้านอะไรเงี้ยนะครับอาจจะหายากเวลาอย่างเงี้ยหรือเพนพอยต์อย่างเรื่องแท็กซี่เนี่ยนะเรียกแท็กซี่ยากเพราะฉะนั้นมาจากตรงนั้นนั้นไอเดียเนี่ยก็จะมีการมาได้หลายวิธีตรงนี้ต้องเริ่มจากอย่างนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยขั้นที่2ก็คือจะไปเรื่องว่าเปลี่ยนจากไอเดียให้เป็น product ให้ได
0: ้
1: ทีนี้ product พวกเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้คิดกระบวนการซับซ้อนอะไรคือสร้างต้นแบบขึ้นมาก่
0: อ
1: นแล้วก็ทดลองแต่การทดลองเนี่ยอาจจะต้องเริ่มใช้เทคโนโลยีมาช่วยเช่นบอกว่าเอ๊ะผมมีเว็บเรียกแท็กซี่สมมติคิดมาใหม่นะครับแล้วผมอาจจะบอกว่าไปหาคน เพื่อนๆอะไรที่ช่วยผมเทสก่อน50คนพอบอกอุ้ยมันเวิร์กก็ขยายมากขึ้นนั่นในจากขั้นที่2คือให้เปลี่ยนเป็น product ก่อน product prototype เป็นต้นแบบเสร็จแล้วเอาต้นแบบเนี่ยไปทำเพื่อจะขยายผลเป็นสเกลขึ้นมา
0: ค่ะ
1: นะครับพอเวิร์กวันนี้มันจะเริ่มเห็นแล้วว่ามีธุรกิจเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการตรงนี้อาจจะยังไม่ต้องถึงขนาดต้องเรียนรู้วิชาบริหารธุรกิจทุกชนิดในความลึกนะครับเวลาผมพูดอย่างนี้อาจไม่ได้หมายความว่าเรื่องบัญชีไม่สำคัญหรืออะไรสำคัญแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นขั้นที่ค่อยๆไปเรียนรู้ทีหลังพอถึงขั้นที่4สุดท้ายเนี่ยจะเป็นเริ่มแบบว่าเราจะต้องเริ่มเขาเรียกว่าตั้งแล้วให้ธุรกิจแบบจริงจังแล้วเพราะมันเริ่มขยายได้ตอนนี้จะเอาความรู้ต่างๆเข้ามารวมทั้งเรื่องการที่ภาษาของพวกวงการนี่เขาเรียกว่าไปพิชชิ่งตอนนี้เริ่มว่าเอ๊ะผู้นักลงทุนบางคนที่เรียกว่าเป็นเวนเจอร์แคปิตอลที่จะไปร่วมลงทุนเนี่ยอาจจะอยากฟังแล้วว่าตอนนี้คุณจะขยายยังไงต่อนะครับเพราะตอนนี้ก็ต้องเริ่มแล้วเอ๊ะผมต้องทำระบบบัญชีที่ดีอะไรต่างๆนะครับเพราะจะเห็นว่ากระบวนการตอนต้นเนี่ยมันจะเริ่มไม่เหมือนการเรียนบริบทปกติที่จะให้เรียนทุกอย่างนะครับงั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ตลาดซับเนี่ยจะผนวกเอาคอนเทนต์ตรงนี้เริ่มตั้งตั้งแต่ให้ความรู้เห็นภาพรวมแบบนี้เป็นช่วงเบสิกนะครับแล้วก็จะเริ่มเจาะลงไปที่จะเอาความรู้ลึกว่าอย่างเช่นไอเดียเดเวลลอปเมนต์ที่ว่าพัฒนาไอเดียทำยังไงในความลึกเช่นอาจจะเรียนวันหรือ2วันแล้วก็สามารถพัฒนาไอเดียได้ทำนองนี้นะครับ
0: ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยได้ข่าวว่าตัว fundamental cost ของทาง startup เองเนี่ยได้รับความสนใจอย่างมากเลย
1: ใช่ครับก็เราก็มีแผนด้วยนะครับว่านอกเหนือจัดให้โอกาสกับผู้คนที่สนใจเป็นผู้ประกอบการในแนวนี้ที่กรุงเทพแล้วก็อาจจะมีไปที่ต่างจังหวัดด้วยนะเปิดดูเพราะว่าตอนนี้ต้องช่วยกันทำให้ประเทศไทยมีผู้ประกอบการพันใหม่เพิ่มขึ้นด้วย
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าสำหรับใครที่อยากจะมาปูพื้นฐานทำความเข้าใจสักนิดนึงว่าคำว่า startup จริงๆแล้วมันคืออะไ
1: ร
0: แล้วมันจะส่งผลต่อเรื่องของธุรกิจของเรารวมไปถึงระบบเศรษฐกิจของเราในแง่มุมไหนยังไงบ้าง Set Education เองตอนนี้ก็พร้อมแล้วที่จะให้ความรู้ตรงนี้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะว่าเราเริ่มต้นกันด้วยภาพใหญ่ให้ทุกคนทำความเข้าใจก่อนอ
1: าจจะมีเติมให้อีกนิดนึงว่านอกเหนือจากการพัฒนาไปทางฝั่งผู้ประกอบการจริงๆอีกฝั่งหนึ่งก็คือว่าเมื่อถึงเวลาทางสตาร์ทอัพเขาขยายได้จริงๆเนี่ยนักลงทุนอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นอีกขาหนึ่งเนี่ยในฐานะเราเป็นตลาดทุนเนี่ยนะฮะเราก็ต้องดึงดูดให้นักลงทุนบอกว่าเอ๊ะธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นยังไงซึ่งถึงจุดหนึ่งเราก็จะเติมคอนเทนต์เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการวิธีการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพเช่นกันบางคนอาจจะใจดีเป็นเขาเรียกว่าเป็น angel investor นะฮะลองนึกถึงภาพบางคนก็พูดว่าเวลาเราไปทำบุญเนี่ยเรายังทำบุญที่วัดที่อะไรได้นะอีกหน่อยเราอาจจะทำบุญในการเป็น angel investor ไปลงทุนเช่นว่าไปคิดยาที่จะรักษาคนที่แบบว่าเขามีหน่วยงานที่เป็นพวกสตาร์ทอัพไปทำเรื่องอันนี้นะคร
0: ับ
1: เพราะผมว่าอีกหน่อยต้องบาลานซ์ทั้งสร้างทั้งผู้ประกอบการที่เป็นด้านด้านซัพพลายของตลาดทุนเนี่ยนะครับกับฝั่งที่เป็นด้านนักลงทุนซึ่งมีเงินเหลือเป็นด้านดีมานด
0: ์หลังจากนี้เราจะต้องเตรียมความพร้อมแล้วนะคะว่าเราจะเจอโอกาสอะไรใหม่ๆอีกเยอะแยะมากมายเลยแน่นอนว่าการเตรียมความพร้อมที่สำคัญที่สุดก็คือการเข้ามาศึกษาหาความรู้กันก่อนนะคะแหล่งข้อมูลสำคัญหลังจากนี้สำหรับใครที่ฟังและอยากจะเริ่มเข้ามาเรียนรู้เนี่ย Set Education จะมีสื่อหรือว่าแหล่งข้อมูลอะไรแนะนำให้กับผู้ที่สนใจบ้างคะอาจารย์คะ
1: คือตอนนี้กระแสเรื่องสตาร์ทอัพนี่มาแรงมากนะครับจริงๆหลายๆหน่วยงานก็ทำอยู่จริงๆก็ทุกคนก็ไปลองดูนะครับแต่ว่าในส่วนที่ตลาดซับแห่งประเทศไทยเนี่ยสนับสนุนเนี่ยหนึ่งเราก็จะมีหลักสูตรอบรมนะฮะซึ่งจริงๆก็สามารถเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกใน Set Education แล้วก็เข้ามาจองที่นั่งอะไรได้เรามีเป็นเว็บเพจนะฮะใน Set Education ซึ่งเตรียมเอาไว้นะครับเพราะบางครั้งท่านไม่ได้มาดูสัมมนาในคราวที่แล้วดูย้อนหลังก็ได้นะครับแล้วเติมความรู้ให้ตัวเองเต็มที
0: ่
1: มีการทำสื่อชนิดต่างๆเช่นทำ glossary นะครับ
0: อันนี้ที่เราเห็นกัน
1: ทำเป็นคำศัพท์ง่ายๆเพื่อจะให้ทำความเข้าใจกับเผ่าพันธุ์ของสตาร์ทอัพอันไหนเนี่ยนะฮะแล้วก็เรายังมีห้องสมุดมารวยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมเช็คมาเนี่ยเราเตรียมหนังสือหนังหาที่เกี่ยวกับเรื่องสตาร์ทอัพไว้ถึงตอนนี้มีประมาณ50เล่มทั้งไทยทั้งอังกฤษนะฮะแล้วก็เป็นหนังสือที่น่าอ่านนะครับอ่านง่ายๆนะครับหรือบางคนจะต่อยอดไปทางด้าน venture cap อะไรอย่างเงี้ยนะครับผู้ประกอบการก็ควรทราบนะครับว่านักลงทุนคิดยังไงก็มาดูตรงกลุ่มนี้ได้แล้วก็ทางดาทรัพย์ก็จะเติมเนื้อหาพวกนี้เข้าไปเรื่อยๆนะครับ
0: น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่สนใจอย่าลืมนะคะว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตอนนี้พร้อมแล้วไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์อย่าง set.or.th/seteducation เองเนี่ยก็จะมีข้อมูลความรู้ของมุมผู้ประกอบการอยู่ก็เข้าไปหาดูกันได้นะคะรวมไปถึงช่องทางออฟไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสัมมนาต่างๆการให้ความรู้ต่างๆรวมไปถึงเรื่องราวของการอ่านหนังสือที่ห้องสมุดมารวยแห่งนี้ซึ่งไม่ใช่แค่มีเรื่องของข้อมูลเรื่องตลาดทุนอย่างเดียวเท่านั้นละตอนนี้เรามีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของสตาร์ทอัพไว้พร้อมบริการผู้ที่สนใจกันด้วย
1: มาได้ทุกวันเลยนะครับ
0: มาได้ทุกวันเลย
1: เพจก็เปิดดูได้ตลอดนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็อย่างนี้เนี่ยละค่ะอย่างที่บอกไปว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตอนนี้พร้อมแล้วที่จะนำเสนอข้อมูลดีๆแล้วก็เตรียมพร้อมผู้ประกอบการทุกท่านให้เพิ่มขีดความสามารถให้กับทุกธุรกิจของคุณได้รวมไปถึงเตรียมพร้อมนักลงทุนด้วยไปในเวลาเดียวกันนั่นเองนะคะวันนี้เห็นภาพชัดเจนต้องขอขอบพระคุณอาจารย์กฤษดาเป็นอย่างมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ส่วนช่วงหน้านะคะหลังจากที่เราเห็นการเตรียมพร้อมในเรื่องของการศึกษาการให้ข้อมูลแบบนี้แล้วแน่นอนค่ะว่าการเชื่อมโยงการรวมตัวกันนะคะของอีโคซิสเต็มที่เกิดขึ้นในโลกสตาร์ทอัพในโลกธุรกิจใหม่ที่เรากำลังจะเข้าไปอยู่นั้น MAI เองถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะที่จะเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ

0: กลับเข้ามาพูดคุยกันต่อนะคะกับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพกันในวันนี้ค่ะหลังจากที่เราได้คุยกับอาจารย์กฤษดากันไปแล้วนะคะว่าในส่วนของการให้ความรู้เองตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นทำหน้าที่แล้วก็มีบทบาทกันอย่างไรบ้างแต่ว่าอีกหนึ่งบทบาทสำคัญนั่นก็คือการเชื่อมต่ออีโคซิสเต็มเหล่านี้เข้าด้วยกันนะคะผ่านเว็บพอร์ทัลอย่างที่อาจารย์กฤษดาได้เกริ่นให้ฟังเมื่อสักครู่นี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ทีน่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันค่ะกับพี่ประพันธ์เจริญประวัตินะคะผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI นั่นเองพี่ประพันธ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับทีน่า
0: อย่างที่ได้เกริ่นไปนะคะว่าจริงๆแล้วตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นความสำคัญของนักรบเศรษฐกิจพันใหม่หรือว่ากลุ่มสตาร์ทอัพค่อนข้างมากแล้วก็มีหลากหลายมิติในการให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง MAI เองถือว่าเป็นหนึ่งหน่วยงานสำคัญที่มุ่งเน้นการสนับสนุนสตาร์ทอัพด้วยอยากจะให้พี่พันเล่าภาพคร่าวๆให้ฟังสักนิดนึงค่ะว่ามิติของการเข้ามาสนับสนุนกลุ่มนักรบเศรษฐกิจพันใหม่กลุ่มนี้รอบนี้เนี่ยมีอะไรบ้างคะพี่พันคะ
1: คืออย่างเงี้ยคือตลาดทรัพย์ของเราเนี่ยภารกิจหลักของเราอันหนึ่งนะครับก็คือการที่จะสนับสนุนให้บริษัทธุรกิจทั้งหมดเนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับแล้วก็มีการเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยMAI นะฮะเรามีบริษัทที่เข้ามาจดทะเบียนแล้วเนี่ยกว่า100บริษัทนะครับ17ปีหลังจากที่มีวิกฤตทางเศรษฐกิจนะครับและ100กว่าบริษัทเนี่ยระดมทุนไปสร้างความเติบโตให้ธุรกิจของเขาเนี่ยกว่าเกือบแสนล้านนะฮะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่เราทำมานะครับทีนี้เราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทที่เข้าจดทะเบียนเมื่อเทียบกับธุรกิจทั้งหมดในประเทศเนี่ยจึงเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเราอยากเห็นบริษัทขนาดเล็กบริษัทขนาดกลางแม้กระทั่งสตาร์ทอัพซึ่งกำลังเกิดขึ้นมาเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเติบโตอย่างยั่งยืนเนี่ยแหล่งเงินทุนอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอนะครับเราก็เลยมองไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะทำให้เกิดประโยชน์เนี่ยเราอยากเห็นการเชื่อมโยงของอีโคซิสเต็มนะครับทีนี้จะเชื่อมโยงยังไงเนี่ยในยุคนี้เนี่ยการเชื่อมโยงที่ดีที่สุดก็คือการเชื่อมโยงด้วยอิเล็กทรอนิกส์หรือการเชื่อมโยงด้วยดิจิทัล
0: ค่ะนั่นคือที่มา
1: ของ
0: การจัดทำเว็บพอร์ทัลขึ้นมาซึ่งต้องบอกว่า MAI เองถือว่าเป็นกำลังหลักเลยในการผลักดันเว็บพอร์ทัลให้เกิดขึ้นแต่หลายคนอาจจะยังสงสัยค่ะว่าแล้วไอ้เว็บพอร์ทัลตรงนี้มันคืออะไรแล้วมันมีการทำงานอย่างไรแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่ออีโคซิสเต็มในมิติไหนบ้างคะพี่ประพันธ์คะ
1: ก็เรียนเงี้ยว่าการเชื่อมโยงเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งนะงั้นแผนงานมีอยู่4อันนะครับที่จะช่วยเชื่อมโยงและสนับสนุนนะครับอันแรกก็คือ connecting นะครับก็คือตัวเว็บพอร์ทัลเนี่ยที่จะเชื่อมโยงทุกคนที่อยู่ใน ecosystem เนี่ยให้มาพบกันบนเว็บพอร์ทัลนะครับส่วนแผนงานที่2ก็คือ developing คือการพัฒนานะครับวันนี้เนี่ยตลาดซับ MAI เรามีบริษัทจดทะเบียนอยู่100กว่าบริษัทในเซตอีก500กว่าบริษัท600กว่าบริษัทเนี่ยสามารถเป็นที่เลี้ยงเข้าไปซัพพอร์ตตัวสตาร์ทอัพนะครับมันจะเป็นเรื่องของการตลาดนะครับเป็นตลาดให้เขาทดลองได้นะครับเรื่องของการจัดการเป็นพี่เลี้ยงเขาได้นะครับแม้กระทั่งเรื่องของการเป็นแหล่งเงินทุนก็คือไปร่วมลงทุนกับเขาก็เป็นไปได้นั่นก็คือ developing ในส่วนอีกอันนึงก็คือ educating ก็คือการให้ความรู้นะครับวันนี้เนี่ย TSI ของเราอย่างที่อาจารย์กฤษดาเรียนนะว่าเราพร้อมที่จะมาให้ความรู้กับผู้ประกอบการเดิมเนี่ยเราทำเรื่องการให้ความรู้กับนักลงทุนมาเป็น10ปีซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดีวันนี้เราพลิกบทบาทมาให้ความรู้กับผู้ประกอบการด้วยนั่นคือ educating นะในส่วนสุดท้ายก็คือ funding นะครับทำอย่างไรบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กสตาร์ทอัพเหล่านี้สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับไม่ว่าจะเป็น angel investor นะครับ venture capital crowdfunding อันนี้ก็คือ4งานของเราก็คือ CDEF
0: โอ้โหถือว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่เข้าใจได้ง่ายแล้วก็เห็นภาพมากเลยค่ะว่า MAI และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองพร้อมที่จะเป็นตัวแทนนะคะในการที่จะเชื่อมโยงทั้งอีโคซิสเต็มเข้าด้วยกันผ่านเว็บพอร์ทัลหลักๆที่น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกท่านมาเจอกันได้ง่ายที่สุดบนโลกออนไลน์ในปัจจุบันใช่ไหมคะพี่วันคะเว็บพอร์ทัลตรงนี้มาจากตัว C ที่อยากจะเชื่อมต่อตรงนี้เนี่ยนะคะรายละเอียดการเชื่อมต่อขออนุญาตเจาะลึกตรงนี้ก่อนละกันนะคะพี่พันว่ามันมีอะไรกันบ้างเชื่อมต่อใครเข้ามาอย่างไรและช่องทางในการเข้าไปลองดูว่าไอ้การเชื่อมต่อตรงนี้มันเป็นยังไงมันต้องเข้าผ่านอะไรกันบ้างคะพี่พันคะ
1: ก็เว็บไซต์ที่จะเข้านะครับก็คือ new.set.or.th
0: new นี่เลย
1: ครับ
0: มันย่อมาจากอะไรคะ
1: ย่อมาจาก new economic warrior นะครับ
0: นักรบเศรษฐกิจพันใหม
1: ่นะครับซึ่งก็คล้องกับชื่อ MAI ครับ new ก็แปลว่าใหม
0: ่
1: MAI ก็ใหม่นะครับ
0: อันนี้เราเปิดให้ประชาชนทั่วไป
1: เปิดให้
0: ผู้สนใจเข้ามาใช้ได้เลย
1: ครับจริงๆอยากให้ทุกคนเข้ามาใช้ในองค์ประกอบของเว็บพอร์ทัลนี้นะจะมี3กลุ่มหลักๆนะครับ กลุ่มแรกก็คือสตาร์ทอัพนะครับเป็นกลุ่มหลักที่เราอยากจะให้เขาเข้าถึงบริการทั้งหลายเนี่ยกลุ่มสตาร์ทอัพนะฮะแล้วกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มนักลงทุนหรืออินเวสเตอร์นะครับอันนี้เป็นแหล่งเงินทุนกลุ่มที่3ก็คือ supporting organization นะครับซึ่งเราแยกเป็นทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับและนี่ก็คือองค์ประกอบที่จะเชื่อมโยงอีโคซิสเต็มทั้งหมดที่เข้ามาด้วยกันนะครับในรายละเอียดของแต่ละกลุ่มก็มีเยอะมากนะอย่างเช่นภาครัฐเนี่ยมีอยู่10กว่ากระทรวงที่เกี่ยวข้องอยู่กับสตาร์ทอัพนะครับหรือในSupporting Organization ก็มีเยอะมากตั้งแต่ Incubator นะครับ Accelerator Coworking Space นะครับ Media Academic และอีกมากมายเนี่ยที่จะเชื่อมกันเข้ามานะครับคนนี
0: ้คือเรียกว่าถ้าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพอย่างไรและอยากรู้ว่าแต่ละองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ธุรกิจสตาร์ทอัพประสบความสำเร็จได้จะอยู่ตรงไหนอย่างไรบ้างเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ได้เลย
1: ครับ new.set.orth นะฮะจะเป็นการเชื่อมโยงทุกคนที่อยู่ในเพราะว่าสตาร์ทอัพนะครับถ้าเขาอยากที่จะเห็นแหล่งเงินทุนเนี่ยเขาสามารถจะไปคลิกนะครับแล้วก็เลือกแหล่งเงินทุนแล้วก็ทราบรายละเอียดเลยครับแต่ละที่เนี่ยลงบริษัทไหนอะไรยังไงไปบ้างแล้วก็ต้องติดต่อยังไงนะครับแม้กระทั่งการสนับสนุนของภาครัฐนะครับเราพยายามที่จะลิสต์ขึ้นมาให้หมดเลยนะครับว่าภาครัฐอย่างเช่นกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยมีการสนับสนุนอะไรบ้างเช่น innovation coupon นะครับ startup voucher อะไรเราพยายามที่จะลิสต์ขึ้นมาให้หมดนะครับและภาคเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็น incubator accelerator หรือที่ไหน cowork เนี่ยสามารถเข้าไปหาในนี้ได้แหล่งเงินทุนเองคนที่มีเงิน VC หรือ angel เนี่ยสามารถไปหาวันนี้เรามี startup ที่เข้ามา register แล้วเนี่ย500กว่า startup นะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของ startup ได้นะว่าแต่ละบริษัทเนี่ยมี productมีเซอร์วิสอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็ในรายละเอียดว่าทีมเวิร์กเป็นยังไงนะครับมีแม้กระทั่งสกรีนช็อตนะครับ
0: โอ้โหเรียกได้ว่าเป็น one stop information

0: Nation Point เลยนะคะที่อยากจะหาข้อมูลเกี่ยวกับโลกของสตาร์ทอัพเองอยากจะเข้าไปหาว่าเอ๊ะแหล่งเงินทุนมีใครบ้าง Angel เขาก็มีมาลงทะเบียนไว้เหมือนกัน
1: มีครับ
0: VC มีไหมคะ
1: VC มีครับวันนี้เนี่ย

0: ึ้นแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปเริ่มยังไง
1: ครับข้างในนะครับเราพยายามจะรวมทุกคนที่อยู่ในอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพมาอยู่ในพอร์ทัลนี
0: ้
1: แล้วก็พอร์ทัลนี้นะครับเรียนว่าจะเป็นพอร์ทัลหลักเรื่องสตาร์ทอัพของประเทศไทยเรียกว่าเป็น national web portal สำหรับสตาร์ทอัพในเมืองไทยนะเพราะว่ามีการคุยกันในที่ประชุมของ national startup committee นะครับเราได้เลือกนะฮะเพราะเว็บพอร์ทัลเนี้ย new.z.or.th นะครับเป็นพอร์ทัลหลักของประเทศนะฮะในการทำ
0: โอ้เยี่ยมยอดไปเลยนะครับฉะนั้นหลังจากนี้ใครที่อยากจะหาข้อมูลให้เข้ามาที่นี่เลย new.z.or.th
1: เรียนเพิ่มเติมว่าสตาร์ทอัพเนี่ยนะครับเข้าอยากจะให้เข้ามาดูทุกวันนะฮะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังพัฒนาวันนี้เราสร้างอีโคซิสเต็มแล้วเรารวบรวมคนทั้งหมดเข้าไปอยู่ในอีโคซิสเต็มแล้วในขั้นต่อไปก็คือว่าทำยังไงสตาร์ทอัพถึงจะเข้ามาใช้เว็บพอร์ทัลนี้ทุกวันเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเข้ามาอัปเดตก็คือเรื่องข่าวสารนะฮะเราจะมีข่าวสารที่เกิดในวงการสตาร์ทอัพนะครับรวมอยู่ในเว็บพอร์ทัลนี
0: ้
1: อีกอันนึงที่สำคัญก็คือเรื่องกิจกรรมอีเวนต์นะครับวันนี้เรามีการจัดกิจกรรมเยอะแยะมากมายทั้งภาครัฐและเอกชนเราจะรวมอีเวนต์ทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ในพอร์ทัลนี้เพราะฉะนั้นสตาร์ทอัพสามารถคือตื่นเช้าขึ้นมาไม่รู้ทำไงครับเปิดพอร์ทัลนี้ครับมาอัปเดตกิจกรรมแล้วก็ข่าวสาร
0: โอ้โหเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปนะคะว่าเป็นจุดรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้สามารถเข้ามาหากันได้เลย
1: ยังไม่จบนะฮะ
0: ยังไม่จบ
1: มีอีกนะครับ
0: ยังมีอีกมีอะไรอีกบ้างคะพี่ประพันธ์คะ
1: อนาคตที่เราจะทำเนี่ยคือเราอยากจะสร้างองค์ความรู
0: ้
1: ของสตาร์ทอัพนะครับมาอยู่บนพอร์ทัลนี้น
0: ะ
1: ครับเราเอาสตาร์ทอัพนะครับเอาไลฟ์ไซเคิลของสตาร์ทอัพนะครับมาวางเลยนะครับตั้งแต่เป็นไอเดียนะครับเป็นโปรโตไทป์นะครับเป็นมาร์เก็ตลอนช์นะครับหรือเป็นโกรทสเตจจนถึงมาชัวร์เอ็กซิสนะครับเราจะเอาองค์ความรู้ที่มีทั้งหมดในประเทศไทยเกี่ยวกับสตาร์ทอัพรวมให้ตามไลฟ์ไซเคิลของสตาร์ทอัพนะครับนอกจากนั้นเราจะหยิบความรู้จากต่างประเทศในวงการสตาร์ทอัพมาเรียงไว้ให้เหมือนกันนะครับและถ้ายังขาดอะไรเราก็จะคุยกับพันธมิตรของเราวันนี้เรามีพันธมิตรเยอะแยะมากมายนะ
0: คร
1: ับสร้างองค์ความรู้เนี่ยให้ครบและสตาร์ทอัพเนี่ยเข้ามาใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับวันนี้พันธมิตรของเราเยอะมากเนี่ยสวทช.สนช.น
0: ะ
1: NIA นะครับสสค.ไทเทคสตาร์ทอัพโอ้เยอะแยะมากมายจริงทุกคนเนี่ยจริงๆว่าทุกคนเนี่ยรวมกันแล้วบอกว่าอันนี้จะเป็นแพลตฟอร์มของประเทศไทยในการที่จะพัฒนาสตาร์ทอัพ
0: เหมือนกับเป็นห้องสมุดย่อยๆนะคะที่ใครอยากจะเข้ามารู้ว่าสเตจต่างๆที่จะเกิดขึ้นของโลกสตาร์ทอัพจะเป็นอย่างไรไม่ใช่แค่ข้อมูลในเมืองไทยเท่านั้นแต่ยังมีการเปรียบเทียบเอาข้อมูลหรือว่าต้นแบบจากต่างประเทศเนี่ยเนื้อหาดีๆก็จะเอามารวมกันตรงนี้ด้วยนะคะรวมไปถึงรายการนี้ด้วยใช่ไหม
1: รวมถึงรายการนี้ด้วย
0: เพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะอย่างที่พี่ประพันธ์บอกเลยว่าองค์ความรู้ของการทำความเข้าใจกับโลกสตาร์ทอัพเป็นสิ่งจำเป็นมากเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่ประพันธ์ได้เล่าไว้ละเราจะไปตามหาในแต่ละองค์ความรู้ให้เป็นน้ำจิ้มก่อนและใครอยากรู้เพิ่มเติมเดี๋ยวจะได้เข้าไปดูติดตามได้ทุกวันกับอัปเดตที่จะเกิดขึ้นใหม่ๆนะคะกับเว็บพอร์ทัลที่ตลาดหลักทรัพย์ MAI นั้นตั้งใจที่จะสร้างขึ้นมาให้อีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพในบ้านเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็เติบยั่งยืนมากยิ่งขึ้นด้วยปัจจุบันนี้เองก็เปิดให้ใช้บริการทั่วไปแล้วใช่ไหมครับ
1: เราเริ่มลอนช์ตอนวันงาน National Startup Thailand คือ28เมษาย นแต่ว่าเรารวบรวมข้อมูลนะครับคือวันที่22กุมภาพันธ์วันมาฆบูชาเป็นวันที่สตาร์ทอัพมาชุมนุมกัน
0: โดยที่ได้นัดหมายแต่แอบนัดหมายไว้หน่อยก็คือเป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ที่น่าจำได้วันนั้นโอ้โหสตาร์ทอัพเขาคึกคักกันมากล่ารายชื่อกันได้เยอะพอสมควรเลยใช่ไหมคะพี่พันธ์คะ
1: วันนั้นก็ได้เป็นหลักร้อยนะฮะจนถึงวันนี้ก็500กว่าสตาร์ทอัพจริงๆเหลือจะรวมสตาร์ทอัพทั้งหมดของประเทศไทยมาอยู่ตรงนี้นะครับ
0: นั่นหมายความว่าณวันนี้ใครที่ฟังแล้วอาจจะยังไม่เคยได้เข้ามาดูเลยสามารถเข้ามารีจิสเตอร์ตัวเองได
1: ้ครับ
0: ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
1: ไม่มีค่าใช้จ่าย
0: เข้ามาลงทะเบียนสร้างฐานข้อมูลด้วยกันเอาไว้นะคะแล้วก็เผื่อจะได้มีโอกาสต่อยอดกันในอนาคตด้วยซึ่งหลังจากนี้เชื่อว่าตลาดหลักทรัพย์ MAI ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองไม่ได้หยุดแค่ตรงนี้แน่
1: ครับผมอยากจะเรียนเชิญทุกคนเข้ามาใช้พอร์ทัลตรงนี้ฮะถือว่าเป็นพอร์ทัลของทุกคนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นจิ๊กซอสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองผมยังเชื่อว่าเว็บพอร์ทัลนี้ยังทำอะไรได้อีกเยอะโดยที่เรายังคาดไม่ถึงแต่ถ้าทุกคนร่วมมือและช่วยกันทำเนี่ยพอร์ทัลนี้จะเป็นเรียกว่าผมคิดว่าต่างประเทศก็ยังไม่มีนะผมได้คุยกับหลายคนในต่างประเทศก็บอกอันนี้เป็นจุดเป็นความคิดเริ่มต้นที่ดีมาก
0: ค่ะ เยี่ยมไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของการสร้างความแข็งแกร่งแล้วก็ร่วมกันพัฒนานะคะให้กับบรรดานักรบเศรษฐกิจพันใหม่ของเรากับกลุ่มสตาร์ทอัพในประเทศไทยนั่นเองขอบคุณพี่ประพันธ์มากๆที่มีการสร้างสรรค์

0: ียดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็ช่วยกันต่อยอดสร้างสรรค์สตาร์ทอัพไทยให้ไปไกลได้ในระดับโลกจริงๆและเดี๋ยวมีโอกาสจะกลับมาอัปเดตกับพี่ประพันธ์กันใหม่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ส่วนสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะคะหลังจากที่เราได้ไอเดียได้เห็นภาพใหญ่กันไปแล้วนะคะว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นความสำคัญอย่างไรต่อการให้ความรู้เรื่องของสตาร์ทอัพหลังจากนี้เราจะไปดูกันทีละสเต็ปเลยนะคะว่าองค์ความรู้ที่พี่ประพันธ์เกริ่นไว้ให้ในเบื้องต้นนั้นเขามีลักษณะการทำงานกันอย่างไรผ่านกรณีศึกษาจริงๆจากบรรดารุ่นพี่สตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จกันมาแล้วในแต่ละสเตจการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพนั่นเองเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้แต่ว่าวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะทั้งพี่ประพันธ์ทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: แล้วผมจะปิดตาคุณพ่อคิดว่าจะจำได้ไหมว่าคนไหนเป็นแสงมณี
1: เอื้อมมือไปครับโอเคให้ลองนวดดูว่าใช่ไหม
2: โอ้ย
0: คนไหนคุณพ่อว่าคนไหน
2: คนสุดท้าย
0: คนสุดท้ายชัวร์นะครับนี่ชัวร์นะครับ
1: คุณพ่อเนี่ยจะเป็นพี่เลี้ยงใช่ไหมยังไงบอลเล่าให้ฟังหน่อย
2: บางจังหวะเนี่ยผมปล่อยให้คนขึ้นไปไหมแต่เราจะส่งซิกกันว่าเราสอนกันที่ค่ายต้องแก้อย่างนี
0: ้เหรอพ
2: ่
0: อเรื่องที่ผมได้ยินมาพี่นั้นนะ
3: ม
0: ัน
3: ใช้ยิ้วหยิดอย่างเง
4: ี้
3: ย
4: โดนหยิดเลย
0: ตอนเขาเด็กๆก็คืออย่าง
2: น
0: ี้เลย
2: อย่าง
0: น
2: ี้ครับ
3: ก็ประมาณนี
0: ้
3: ค
0: ่
3: ะ
0: สมัยตอนคุณเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนเนี่ยตอนเล็กๆเนี่ยโดนเพื่อนแกล้งตลอดเลย
4: โดนเพื่อนแกล้งตลอดครับ
0: มันเป็นไปได้ไงครับ
4: ก็คือพ่อบอกสู้ไม่สู้

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพื้นที่ที่เราจะมาสัมผัสชีวิตเบื้องหลังของบุคคลที่ประสบความสำเร็จกันนะครับว่ากว่าเขาจะมายืนอยู่ในจุดที่เขายืนอยู่ณปัจจุบันนี้ในแบบฉบับของตัวเองที่แตกต่างกันออกไปใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับกับรายการที่มีชื่อว่ากว่าจะโตครับและต้องบอกว่าแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้นะครับเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงเป็นนักมวยครับที่มีค่าตัวน่าจะแพงที่สุดในยุคนี้แล้วก็ว่าได้นะครับตัวเขาเองมีฉายาตั้งแต่สมัยยังเล็กว่าทารกเงินล้านเพราะว่าสามารถขึ้นชกบนเวทีตั้งแต่อายุ10ขวบแล้วก็เงินรางวัลที่เป็นเดิมพันในวันนั้นเนี่ยมีมูลค่าเป็นหลักล้านบาทเลยทีเดียวนอกจากนั้นครับทางด้านการเรียนปัจจุบันแขกรับเชิญของเราท่านนี้ก็กำลังศึกษาต่อปริญญาโทอยู่ในขนาดนี้นะครับแล้วว่ากันว่าจะเป็นนักมวยคนแรกที่สามารถจบด็อกเตอร์ได้ต่อไปในอนาคตนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากแสงมณีเสถียรมวยไทยยิมครับสวัสดีครับแสงมณีหรือว่าบอลชื่อเล่นใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เล่าให้ฟังสักนิดนึงสิครับที่เป็นที่มาของฉายาทารกเงินล้านนี่มาจากไหนครับ
1: ทารกเงินล้านก็คือแบบประมาณว่าทารกตอนนั้นก็คือคุณพ่อพันนั่งพันมือขณะจะขึ้นชกแล้วก็คุณแม่นั่งป้อนข้าวตอนนั้น
0: คือยังตัวเล็กมาก
1: ใช่ครับ
0: 10ขวบใช่ไหม
1: 10ขวบครับ
0: ฝั่งนึงคุณพ่อพันมืออีกฝั่งนึงคุณแม่ยังป้อนข้าวก่อนขึ้นเวทีเลยแต่ว่าขึ้นไปคว้ารางวัลเงินเป็นมูลค่าล้านบาทได้แล้ว
1: ครับผม
0: ถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับแล้วช่วงโควิดที่ผ่านมาเป็นไงครับวงการมวยได้ข่าวว่าน่าจะค่อนข้างซบเซามาก
1: ก็แย่พอสมควรแย่เลยครับก็ของผมก็ไปทํางานวันนึงผมไปทําฟู้ดแพนด้าในจะรอบเป้านอกสถานที่ครับไปสอนมวยนอกสถานที่แล้วก็ไปทํางานก่อสร้างคือดําเนินการชีวิตทํายังไงจะให้อยู่รอดณตอนนั้น
0: คุณเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ฟู้ดเดลิเวอรี่ด้วยเหรอ
1: ใช่
0: จริงเหรอเรื่องราวของเขาน่าสนใจไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเชิญคุณบอลนั่งก่อนเลยครับนั่งเลยครับเดี๋ยวยังไงนะเมื่อกี้เล่าให้ฟังนักมวยที่ค่าตัว7หลัก
1: ครับ
0: พอช่วงวิกฤตโควิดนี่ถึงขั้นกับต้องไปขับรถส่งอาหารเดลิเวอรี่เลยเหรอครับ
1: ก็ประมาณว่าแบบว่าทำยังไงจะช่วยจุนเจือครอบครัวขับให้ได้เยอะที่สุดครับแล้วก็ไปขับรถส่งอาหารคือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทางหัวหน้าค่ายเจ้าของค่ายอะไรเป็นห่วงอย่างเงี้ยครับก็เลยบอกให้หยุดก็หยุดแล้วก็ไปก่อสร้างกับนักเถียนอย่างเงี้ยครับได้วันละ500อย่างเงี้ยครับ
0: คืออย่างน้อยไม่อยู่เฉย
1: ๆครับไม่อยู่เฉย
0: คืออย่างน้อยก็ถึงแม้ว่าในวงการกีฬาของเราจะไม่สามารถจัดการแข่งขันได้
1: ใช่ครับ
0: เราก็ยังหาวิธีการที่จะสร้างรายได้ได้
1: ใช่ครับ
0: และเรื่องของการซ้อมนะครับตอนนี้กลับมาซ้อมตามปกติแล้วหรือยังครับ
1: ตอนนี้กลับมาซ้อมตามปกติได้แล้วครับก็ซ้อมได้ประมาณ 2-3 อาทิตย์แล้วก่อนหน้านั้นก็วอร์มร่างกายวิ่งอยู่ตลอดแล้วก็เล่นเวทเข้าฟิตเนสอยู่ตลอดอย่างเงี้ยครับ
0: ซ้อมอะไรบ้างครับในแต่ละวัน
1: ก็ตื่นเช้ามาเงี้ยตื่นเช้าสมมติว่าตื่น 5:30 เงี้ยก็ล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็อาบน้ําออกมาค่ายได้ก็ประมาณ 6:00 ถึง 6:30 เงี้ยครับออกมาวิ่งครับ
0: นี่ที่บ้านคุณเลยป่ะครับ
1: ใช่ครับ
0: คุณแม่เหรอครับคนน
1: ี้ใช่ครับอันนี้คุณแม่ทําไข่ลวกแล้วก็โอวัลตินรองท้องให้ก่อนตอนเช้าก่อนจะออกมาวิ่งทุกเช้าครับ
0: คือคุณแม่จะเป็นฝ่ายเสบียง
1: ใช่ครับ
0: คอยทําท้องให้อิ่ม
1: ครับ
0: แต่เราต้องไปออกกําลังกายต่อ
1: ครับ
0: แล้วคุณพ่อล่ะครับ
1: คุณพ่อก็คอยคุมเวลาวิ่งตอนซ้อมอย่างเงี้ยครับอันนี้คือภาพซ้อมตอนเย็นน่าจะเริ่มซ้อมประมาณเริ่มออกวิ่งประมาณบ่ายสามเนี่ยบ่ายสามกลับมาโดดเชือกแล้วก็ซ้อมตามปกติเตะเป้าปั้มทุกอย่างครับเล่นเชิงทุกอย่างครับ
0: ชีวิตคุณเป็นแบบนี้ตั้งแต่อายุเท่าไหร
1: ่ผมเริ่มต่อยมวยตอน6ขวบครับ
0: 6ขวบ
1: ครับตื่นเช้ามาเนี่ยก็คือซ้อมมวยแล้วก็ไปเรียนกลับมาก็ต้องซ้อมต่อ
0: ครับ
1: ชีวิตมันคือชีวิตประจำวันที่เราต้องทำ
0: ได้ข่าวว่าคุณที่เรียนเก่งด้วยตั้งแต่เด็ก
1: ก็ชอบเรียนไปด้วยครับ
0: แล้วแบ่งเวลายังไงครับ
1: ก็คือเวลาเราซ้อมก็คือซ้อมเวลาไปเรียนเนี้ยสมมติว่าเราใกล้วันเราก็ของานอาจารย์มาทำ
0: ก่อน
1: ครับแล้วก็ให้อาจารย์ติวให้ทีหลัง
2: จบปริญญาตรีแล้ว
1: ครับผม
2: จบทางด้านอะไรครับ
1: จบวิทยาศาสตร์การกีฬาครับ
2: แล้วตอนนี้กําลังศึกษาต่อปริญญาโทอยู่
1: ใช่ครับ
2: ทางด้านอะไรครับ
1: รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2: และกะว่าจะต่อไปจนถึงปริญญาเอกเลยใช่มั้ยครับ
1: ก็คิดไว้อยู่เหมือนกันครับอันนี้ก็
2: ขึ้นอยู่กับว่าโทนี้จบหรือเปล่าเอาโทนี้ให้จบก่อน
1: ใช่ครับไปเป็นทีละขั้นดีกว่าครับ
2: คุณพ่อคุณแม่มีเคล็ดลับยังไงมั้ยบอลทําไมเราโฟกัสกีฬาแล้วเราถึงไม่ทิ้งเรื่องเรียนหรือเป็นที่ตัวเราเอง
1: ก็ความลําบากด้วยครับจึงมองในจุดนั้นก็คือความลําบากว่าสักวันเราต้องคือเห็นคือรุ่นพี่เขาใส่เครื่องแบบแล้วมันดูเท่ดูสง่าสวยงามอย่างเงี้ยครับก็อยากจะเรียนสูงครับก็เลยมองณจุดนั้นว่าคอยผลักดันให้เราขึ้นไปว่าสักวันผมต้องเรียนจบสูงแล้วผมต้องไปยืนในจุดนั้นให้ได้
2: และแน่นอนนะครับบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของแสงมณีตั้งแต่วัยที่เขายังเล็กเนี่ยต้องเป็นครอบครัวอยู่แล้วนะครับซึ่งวันนี้คุณพ่อคุณแม่ของแสงมณีมาคุยกับเราด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพ่อคุณแม่ของคุณแสงมณีครับสวัสดีครับ
3: พ่อสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเฮ้ยทำไมพ่อออกมาแล้วเก่งอย่างนี้วะบอลเชิญครับคุณพ่อเล่นเอาซะพี่เก่งไปด้วยเลยครับ

0: พ่อสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: คุณแม่สวัสดีครับคือถ้าเดินมาก็รู้แล้วครับว่าคุณพ่อเป็นนักมวยนะครับคุณพ่อเลิกต่อยมากี่ปีแล้วครับ
1: เลิกต่อยตั้งแต่ลูกอายุ7ขวบครับ6 7ขวบ
2: ประมาณก็คือ
1: ไม่ใช่คือคุณก็ต่อยอยู่เวลาเราก็ต่อยห่างๆให้ลูกเห็นอยู
2: ่เขาก็ยังต่อยอยู
1: ่บางทีก็ต่อยรายการเดียวกันกับลูกอย่างเงี้ยครับ
3: ลูกพ่อชกคู่เอกลูกจะชกคู่แรกอย่างเงี
2: ้
3: ย
2: ส่วนใหญ่ผมเคยได้ยินการให้สัมภาษณ์ของนักมวยหลายๆคนนะ
1: ครับ
2: เขาบอกว่าที่ต้องต่อยมวยเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการจะหนีจากฐานะยากจน
1: ใช่ครับ
2: หรือว่าต้องการจะหนีจากความลำบากและสิ่งเดียวที่เป็นทางลัดก็คือการขึ้นไปเจ็บตัวบนสังเวียนอันนี้เรื่องจริงไหมครับ
1: ใช่ครับมันเป็นแบบว่ามันนอกเนาะมันต่างจังหวัดอ่ะคือเราเริ่มต้นมาจากเราทำไร่มันไร่อ้อยอย่างเงี้ยบางทีบางปีมันก็ขาดทุนบางทีมันก็อยู่ตัวอย่างเงี้ยมันไม่แน่ไม่นอนอ่ะแต่เราต่อยมวยอาชีพเสริมเราก็มองอนาคตว่าลูกต้องเรียนอยากให้เขาเรียนต้องสูงอย่างเงี้ยครับมองไว้จุดนี้เยอะ
2: พอเป็นนักมวยปุ๊บเนี่ย
1: ลูกหรือว่าพ่อ
2: พ่อครับเราทำให้เราสบายมากขึ้นที่จะสามารถส่งเสียลูกเรียนได้ไหม
1: ไอ้พ่อเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จครับก็จุดเริ่มต้นก็คือเราต่อยมวยที่พ่อก็หัดให้บ้านนอก
2: แต่ก่อนคุณปู่ของบอลเนี่ยก็คือคุณพ่อของคุณพ่อก็หัดให้พ่อเหมือนกัน
1: ครับ
2: แล้วพอมาถึงยุคของลูกชายบอลจำได้ไหมเหตุการณ์ที่คุณพ่อคอยสอนมวยตั้งแต่แรกๆอย่างเงี้ยครับ
4: ครับพอจำได้ครับพอหัดตอนแรกอ่ะคือแต่ก่อน
2: เหมือนเด็กทั่วไปไหมแบบอยากเล่นต่อสู้ก็เลยมาเล่นกับพ่อหรือว่ามันไม่ใช่มันจริงจังมากกว่านั้น
4: ก็คือจริงจังมากกว่านั้นครับคือพ่อหัดให้เป็นนักมวยอาชีพเลยแล้วตอนนั้นก็คือไม่มีเป้าเตะไม่มีอะไรเตะก็คือให้เตะหมอนนะครับหมอนของคนภาคอีสานเขาเรียกหมอนขิด
2: คุณพ่อครับถ้าให้ลูกสาธิตกับคุณพ่อยังพอได้อยู่ไหมครับ
1: ใช
2: ่ครับเชิญคุณพ่อครับขอเสียงปรบมือให้คุณพ่อนิดนึงนะครับสมมติว่าย้อนกลับไปในวัยที่คุณ6ขวบ6ขวบ
4: ครับ
2: เชิญเลยครับสาธิตกันให้ดูสักนิดนึงครับ
1: จะนั่งเหนื่อยเนี่ย
3: เนี่ยแต่ก่อนก็จะทำอย่าง
2: น
3: ี้ค่ะ
2: อ๋อตอนเขาเด็กๆก็คืออย่างนี้เลย
1: อย่างนี้ครับ
2: แล้วคุณก็จะตัวเล็กมาก
1: ตัวเล็กครับ
2: แล้วก็เตะ
3: ตัวเล็กเท่า
1: น้องคำปั้น
2: อ่ะนายเน้นเอาน้องมาซิ
1: น้องคนนี้เตะได้อ่ะ
2: สมมติว่าเป็นลูกพ่ออ่ะ
1: มาต่อหน้ากาก
2: สวัสดีครับ
1: ต่อหน้ากาก
2: โชว์หน่อยสิลูก
1: เนี่ย
3: ก็ประมาณนี้ค่ะ
2: นี่เป็นนักมวยด้วยกันเนี่ยคนนี
1: ้ปั้นนี่คือ
3: เล่นแบบ
1: นี้แหละครับ
4: เล่นอยู่เงี้ย
3: อาจจะเล่นแบบนี้เล่นเช้า
2: ชอบหรือไม่ชอบ
4: ชอบครับ
2: ชอบขอเสียงปรบมือให้น้องกำปั้นด้วยนะครับคุณพ่อขอบคุณครับเชิญครับเชิญคือหมายว่าตั้งแต่เขายังเล็กคุณพ่อก็
1: เล่นแต่เล็ก
2: น
1: ั่
2: งเล่นกับเขาแบบนี
1: ้แต่ก่อนเราก็อุปกรณ์มันก็หายากครับ
4: หายากครับไม่มีตังค์ซื้อเลย
2: เวลาคุณพ่อไม่ว่างคุณแม่มาทำแบบนี้บ้างไหม
4: ไม่ครับ
1: แม่ไม่รู้เรื่องมวยครับ
2: แล้วคุณแม่รู้ไหมว่าพ่อจับเทรนมวยอยู
3: ่รู้ค่ะก็นั่งดูแล
2: ้
3: วก็บอกด้วยว่าให้เตะอย่างนี้เตะก้านคอเตะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกท่าบางครั้ง
2: คุณแม่เป็นห่วงบ้างไหมตอนที่เขาจะต้องขึ้นชกครั้งแรกนี
3: ้ไม่ห่วงนะคะเหมือนว่าเขาชอบอยู่แล้วก็อยากให้เขาลองดูพอลองไปทีเนี้ยพอชกลงมาถ้าถามเขาว่าเจ็บไหมสู้อีกไหมเขาบอกว่าไม่เจ็บก็จะทำอีกอย่างเงี้ย
2: ก็คือพอเห็นลูกสู
3: ้ใช
2: ่แล้วก็ยิ่งสนับสนุนเข้าไปใหญ
3: ่ใช
2: ่ทีนี้ตั้งแต่กี่ขวบนะครับที่คุณพ่อจับขึ้นไปเปรียบมวย
1: 6ขวบ
2: ครับ6ขวบหลังจากนั้นเดินทางในการเทรนนิ่งเขายังไงให้เขาอยู่ดีก็ได้ฉายาทารกเงินล้านขึ้นมา
1: คือเราจะเดินสายต่อยตามต่างจังหวัดครับบางทีถ้าเราไปเปรียบบ้านตามอำเภอใกล้ๆหรือว่ามันกลับมาช้าเราการพักผ่อนไม่เพียงพอเราก็นอนตามทุ่งนานอนตามวัดป่าหรือว่าวัดอะไรเราก็นอนไปกินข้าวด้วยคือความลำบากมันเกิดขึ้นมาจากตอนนั้นนะ
2: คุณแม่ไปด้วยป่ะครับ
1: ไปด้วยกันตลอด
3: จะมีมอเตอร์ไซค์เก่าๆคัน
1: คือลำบากครับ
2: 3คน
1: ครับ3คน
2: มีลูกคนเดียวใช่ไหมครับคุณพ่อคุณแม่มีลูกคนเดียว
4: คนเดียว
2: หลังจากทัวร์ไปตะเวนไปหลายจังหวัดใช่ไหมครับหลายไฟด้วยกันยังไงถึงมาเป็นทารกเงินล้านได้ครับพ่อ
1: ก่อนชกก็เขาบอกว่าต่อยคู่สุดท้ายเราก็มาช้าหน่อยพอมาถึงปั๊บเขาให้ต่อยคู่แรกเลยอ้าวเรายังไม่ได้กินข้าวมวยยังไม่ได้กินข้าวเนี่ยก็คือยังไงก็ไม่มีแรงเขาบอกรีบยังไงก็ต้องรีบอ่ะเราก็ต้องรีบแม่ก็ป้อนข้าวแล้วพ่อก็นวด

0: วดนวดแม่เอาข้าวใส่ปากพ่อก็รีดท้องลงคือข้าวเหนียวอ่ะ
1: รีบให้มันย่อยอย่างเงี้ยเหรอ
0: ก็ไม่รู้ว่ามันรีบใส่รีบใส่เวลาครับ
1: ครับ
2: ทำเวลาว่า
0: เวลา
2: ต้องให้ชก
0: เขามองเป็นทารกมันเด็กมากครับ
1: และนั่นถือว่าเป็นจุดแจ้งเกิดของบอลเลยนะครับ
0: บอล
1: ที่ทำให้ทุกๆคนรู้จักแสงมณี
3: ครับ
1: ในวันนั้นใช้ชื่อแสงมณียังครับ
3: แสงมณีครับ
0: เครื่องโคจรฟิตครับ
3: เครื่องโคจรฟิต
1: คือค่ายมวย
3: คร
0: ับ ผม
1: ค่ายมวยค่ายหนึ่งผมได้ข่าวมาว่าคือการเป็นนักมวยเนี่ยหลายคนคิดว่าเวลาอยู่ที่โรงเรียนเพื่อนจะไม่กล้าแกล้งแต่ได้ยินมาว่าสมัยตอนคุณเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนเนี่ยตอนเล็กๆเนี่ยโดนเพื่อนแกล้งตลอดเลย
3: โดนเพื่อนแกล้งตลอดครับ
1: มันเป็นไปได้ไงครับ
3: ก็คือพ่อบอก
0: สู
3: ้ไม่ให้สู้คน
2: ห้ามทำคน
3: ห้ามทำคนอื่น
0: เราเป็นนักมวยไงครับถ้าต่อยกันมันก็สู้เราไม่ได้อย่างเงี้ย
1: คือพ่อบอกว่าห้ามลูกสู้คนเพราะว่าเราเป็นมวยเดี๋ยวเพื่อนเขาจะบาดเจ็บเขาสู้เราไม่ได้แน่ๆเราก็เชื่อ
2: เชื่อ
3: ก็เชื่อ
1: ก็ปล่อยให้เพื่อนแกล้งทุกวัน
3: ก็แกล้งอย่างบางทีมันขวดหน้ามันจะเป็นแผล
1: ก็ไม่สู
3: ้ไม่สู
1: ้ทั้งที่เราเป็นมวย
0: หน้าเป็นแผลหมดเลยไปโรงเรียน
1: แล้วยังไงพ่อจะปล่อยให้ลูกโดนรังแกอยู
0: ่ไม่ยายเขายแม่เขาบอกว่าย
2: ายแก
0: เป็นแกรัก
2: แกเห็นแผลมาทุกวันทีเนี้ยแกก็โมโหทีเนี้ยแกก็บอกว่าต่อไปใครทำก็สู้เลยเดี๋ยวถ้ามีอะไรอ่ะยายรับผิดชอบเองทีนี้ก็พอเขาทำทีเนี้ยรอบหลังมาเขาทำจริงทีเนี้ยไอ้นี่เอาคืนทีเนี้ย
3: ต่อยหน้าเขา
2: ต่อยเขา
0: ต่อมาเขาก็ไม่ทำ
2: ไอ้นั่นก็ไม่กล้าทำเลยเท่า
1: คือทำไมในมุมของคุณพ่อทำไมคุณพ่อถึงสอนลูกว่าเป็นมวยแล้วไม่ให้ไปต่อสู้คนอื่นหลายคนอาจจะคิดว่าการที่เราให้ลูกเรียนศิลปะป้องกันตัวเนี่ยเพื่อที่จะให้ลูกไว้ป้องกันตัวเอง
0: มันก็จะเป็นเขาจะเป็นนิสัยว่าไม่อยากแกล้งคนอื่นแบบว่าไม่กลัวใครเป็นกลางในโรงเรียนอย่างเงี้ยมันเป็นจุดมองแบบว่าเออนี่มันกลางไม่มีศัตรูดีกว่า
1: ไม่อยากให้ลูกไปอยู่ในจุดแบบนั้น
0: ครับผมไม่มีศัตรูดีกว่า
1: ในทางกลับกันนอกจากคุณพ่อจะสอนเรื่องมวยทราบมาว่าคุณแม่ก็ดูแลเรื่องโภชนาการอย่างที่เราได้เห็นในคลิป
2: ใช่ค่ะคือพอมีรายการเหมือนมีรายการขึ้นอ่ะจะชกอย่างเงี้ยก็ต้องเตรียมแบบว่าตอนเช้าไข่ลวกโอวัลติน
1: แปลว่าเขาตื่นตีห้าแม่ต้องตื่นก่อน
2: ก็ตื่นพร้อมกันค่ะ
3: แ
2: ต
3: ่ว่า
2: น้องจะเข้าห้องน้ําทําอะไรทําจิตวัตรอะไรของเขาให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ลงมาข้างล่างมาทําไว้รอพอเสร็จเขาก็รู้จักว่าเออตรงเนี้ยวางไว้ตรงนี้นะเขาก็จะลงมากินเอง
1: เขาชอบรับประทานอะไรครับ
2: บอลกินอาหารได้ทุกอย่างอาหารอีสานอะไรได้ทุกอย่างข้าวเหนียว
3: แม่นี่ยิ่งอร่อยที่สุด
1: อ่ะไม่ใช่นักมวยมันต้องแบบนักกีฬามันต้องกินได้ไม่กี่อย่างอะไรอย่าง
3: เงี้ยไม่เกี่ยวผมนี่วันไหนถ้าต่อยมวยไม่ได้กินข้าวเหนียวนี่ไม่มีแรงเลยอ๋อ
1: เป็นนักมวยต้องกินข้าวเหนียว
3: ก็คือเป็นคนอีสานมันชิน
0: มัน
3: ช
0: ินกับข้าวเหนียวนานครับ
1: แล้วคุณพ่อทานฝีมือ
0: คุณแม่
1: คุณแม่ด้วยไหมครับ
0: แม่ด้วยแล้วก็ไปซื้อด้วยส่วนมากก็ของคุณแม่
1: คุณชอบรับประทานอะไร
3: ทุกอย่างครับที่เป็นฝีมือแม
1: ่มีไหมเมนูโปรด
3: ส่วนมากก็กระเพาะปลาหมึกอย่างเงี้ยผมกินได้กระเพาะหมูง่ายส่วนมากชอบอะไรที่เป็นกระเพราผมว่ามันอร่อย
1: ถ้าสมมติว่าวันนี้เราบอกว่าให้คุณแม่
3: ครับ
1: ทําอาหารมาจริงๆแล้วให้ทํามาแล้วแหละแล้วจะให้ทั้งคุณพ่อและคุณลูกเนี่ยลองชิมฝีมือของคุณแม่แต่เราจะไม่บอกว่าจานไหนเป็นฝีมือของคุณแม่ จะบอกได้ไหมว่าอันเนี้ยจานไหนเป็นฝีมือของคุณภรรยาแล้วก็คุณแม่ฮะ คิดว่าได้ไหม
3: ต้องลองครับ
1: เชิญทั้ง3ท่านเลยครับขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะครับนี่เลยฮะเรามีกะเพราปลาหมึกอยู่3จานเดี๋ยวเราจะให้หยิบอุปกรณ์ก่อนคือคุณหยิบปุ๊บเนี่ยคุณแม่ห้ามชิมคนเดียวคุณหยิบจานไป
3: ครับ
1: แล้วเราจะให้ชิมไปทีละจานว่าจานไหนเป็นฝีมือคุณแม่คุณพ่อเชิญครับคิดว่าจำได้ไหม
3: จำได้
1: ตอนนี้ดูปุ๊บรู้เลยไหม
3: รู้เลยครับ
1: จริงเหรอ
3: จริงคร
1: ับ เฮ้ยอางั้นกินก่อนผมขอลองด้วยเชิญครับใช่ไหมใช่ไหมครับพ่อเงียบเป็นไงครับพ่อจานที่สองเงียบจานที่สามเป็นไงครับพ่ออ
3: ร่อยครับ

0: คุณว่าจานไหน
1: จานนี้ตัดทิ้งได้เลยครับเพราะว่าแม่ไม่เคยผัดใส่ถั่วให้ผม
0: อ๋อมีใส่ถั่วนี่ตัดทิ้งได้เลย
1: ใช่คร
0: ับ วันนี้ถ้าเกิดแม่ดันใส่ถั่วขึ้นมาก็ตลกนะ
2: แม่ไม่เคยใส่ถั่ว
0: แม่ไม่เคยใส่ถั่วอันนี้ไม่ใช่แน่ๆ
1: อ
0: ัน
1: นี้ครับ
0: ทำไมถึงเป็นอันนี
1: ้แม่ชอบผัดชิ้นใหญ
0: ่นะถ้าวันนี้ตลาดมันมีปลาหมึกแต่ตัวเล็กๆทำไง
1: ครับไม่อันนี้มันชิ้นเล็กเกินครับ
0: แน่ใจนะงั้นถ้าเกิดพ่อล่ะพ่อว่าจานไหนครับ
2: จานนี้นะ
1: ว่าจานนี้ครับ
0: จานนี้เหมือนกันถ้าเปิดมาจานนี้เนี่ยฮาเลยนะดูนะว่าใช่หรือเปล่าต้องดูนะฮะคุณแม่ทูนหัวใช่ไหม
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่อาจารย์นู้นล่ะจานนู้นเปิดว่าอะไรฮะคุณแม่ปราณีคุณแม่ชื่อปราณีป่ะครับไม่ใช่อันนี้ต้องใช่นะ
1: ครับ
0: คุณแม่แสงมณีถูกต้องนะมันเป็นยังไงไอ้รสชาติ
2: ตอนแรกผมนึกว่าจานนี้นะแต่ว่าผมชิมดูแล้วมันไม่ใช่รสชาติของแม่เนี่ยพอมาชิมตัวนี้ปั๊บมันออกหวานๆนิดนึงของ
0: เฉลยแล้วมันก็จะคุยใหญ่เลยนะ
2: จริงจริง
0: ไอ้ตอนนี้ยังไม่เฉลย
2: ไม่ตอนแรกผมสะดุ้งอยู่เอ้านึกว่าของแม่นึกว่าของแม่แต่ชิมแล้วมันไม่ใช่แต่มาชิมอันนี้ปั๊บแม่ชอบใส่ผักเยอะแต่มาอันนี้มันไม่ค่อยมีผักแต่มันรสชาติของแม
0: ่ออกหวาน
2: มันออกหวานออกหวานนิดนึง
0: ชอบแบบนี
1: ้ครับ
0: รสชาติของคุณแม่แตกต่างจากที่อื่นยังไงนะอธิบายสิแล้วเชิญเก็บจานตรงนี้ก่อนก็ได้ครับ
1: แม่จะรู้ว่าก
2: ินต่อแม่
1: ยังไม่กินต่อไม่ได้พ่อถามว่ากินต่อได้ไหม
0: กินต่อได้ไหมที่บ้านนะพ่อนะวันนี้นะ
2: คร
0: ับ เชิญทุกคนกลับไปนั่งประจำที่ก่อนนะครับเชิญครับ
2: เกือบผิดจริงจริง
0: เกือบผิดมาดูกันว่าสูตรของคุณแม่ของคุณแสงมณีเนี่ยนะครับที่ทำกระเพราปลาหมึกจานเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็มีเคล็ดลับอะไรถึงทำให้นักมวยเงินล้านคนนี้ติดใจในรสชาติไปชมกันเลยครับ
3: เดี๋ยววันนี้แม่จะทำเมนูของโปรดน้องบอลให้ดูนะคะผัดกะเพราปลาหมึกค่ะมีพริกค่ะแล้วก็ปลาหมึกค่ะเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเขาชอบกินแล้วก็มีกะเพราค่ะเดี๋ยวจะเริ่มแล้วนะคะ
4: แล้วตามข้างล่างก็คือตามข้างล่างเลยแม
3: ่ค่ะ
4: เราสเต็ปเลย
3: แบบข้างล่างจริงจะเผ็ดหน่อยนะคะเพราะว่าเขาชอบเผ็ด
4: ไหนครับคุณแม่กี่เม
0: ็
4: ด
0: ไหนบอกชอบหวาน
5: หวานด้วยเผ็ดด้วย
0: หวานด้วยเผ็ดด้วยโอ้ใส่ไปกี่เม็ดครับน่ะ
5: อะไรก็ใช่ชอบเผ็ด
3: ใช้ไฟแรงพอประมาณค่ะก็ใส่น้ำมันค่ะไม่เยอะเท่าไหร่ของบอลนี่เขาจะเน้นหวานนะคะแล้วก็เผ็ดเวลาเขาไปสั่งข้างนอกเขาก็จะบอกว่าขอเป็นรสหวานๆเผ็ด
0: ๆแบบแม่เขาหวานๆเผ็ดๆเผ็ดๆหวานๆ
1: ครับ
3: ตานี้จะเยอะหน่อย

0: แบบที่ว่ากลับเยอะ
1: ๆชิ้นต้องใหญ่ชิ้นต้องใหญ
0: ่ใส่กระเพราแล้วก็เสร็จเลยอีหลานเมนูโปรดของบักลาจำที่แม่เฮ็ดฝีมือแม่ให้เฮ็ดให้บ่อนกินได้บ่ลองชิมเบิ่งแซ่บ
1: เกือบทายไม่ถูกเสียแล้วคุณพ่อจำได้บักลาก็เมื่อสักครู่เป็นเรื่องของการทำอาหารนะครับที่คุณแม่ดูแลซึ่งเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดจนคุณมาเป็นแชมป์จนถึงทุกวันนี้ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: โดยที่จริงๆไม่ต้องมีจริงๆหรอครับเรื่องโภชนาการของนักมวยเนี่ยครับคุณพ่อ
3: โภชนาการของคนอื่นของค่ายอื่นเขาก็อาจจะมีโภชนาการอะไรใช่ไหมครับแต่ของผมเน้นแบบการพักผ่อนผมเน้นว่าต้องพักผ่อนมันต้องถึงจะมันไปต่อสู้กันไง
1: ต้องพักผ่อน
3: ต้องพักผ่อนเยอะๆครับทุกวันต้องมีเวลาพักผ่อนแน่นอนทุกวันครับอย่างวันนี้สมมติวันนี้วันเสาร์วันอาทิตย์ไม่ได้ไปเรียนต้องนอนวันหนึ่ง2ชั่วโมงห้ามนอนเกิน
1: 2ชั่วโมง
3: ครับ
2: ไม่กลางวันครับ
3: กลางวันครับ
1: อ๋อ
3: ห้ามนอนเกิน2ชั่วโมงเพราะว่ากลางคืนมันจะนอนไม่หลับเพราะเรานอนเยอะกลางวันแล้ว
1: ทุกวันนี้เข้านอนกี่โมงครับ
2: ซ้อมเสร็จตอนเช้ากว่าจะกินข้าวอาบน้ำได้จะประมาณ11โมงครึ่งหรือเที่ยง
1: แล้วตื่นอีกทีกี่โมงครับ
2: ประมาณบ่าย2ครับ
1: บ่าย2ก็คือไม่เกิน2ชั่วโมง
2: ครับ
1: แล้วตอนกลางคืนเข้านอนกี่โมงครับ
2: กลางคืนนี่จะประมาณ4ทุ่มครึ่งครับ
1: 4ทุ่มครึ่ง
2: 4ทุ่ม4ทุ่มครึ่ง
1: ก็ไม่ได้นอนหัวค่ำมากนะและการเป็นวัยรุ่นนะครับจริงๆมันต้องอยากนอนดึกบ้างป่ะแบบชอบเล่นโทรศัพท์แอบเล่นโทรศัพท์เล่นเกมอะไรอย่างงี้มีไหมครับ
2: ซ้อมมาก็เหนื่อยครับเหนื่อย
1: คุณมีเล่นเกมไหม
2: มีครับมีผ่อนคลายบ้างบางเวลาครับ
1: คุณพ่อว่าไหม
2: ไม่ว่าครับเล่นแบบผ่อนคลายไม่ได้เล่นแบบติด
1: คุณพ่อมีดุบ้างไหมครับเล่นโทรศัพท์
3: มี
1: มันตอบไม่ตรงกันสักอย่าง
3: ไม่คือบางจังหวัดเราจะบอกว่าให้เล่นเป็นเวลา
1: ครับ
3: คือบอกไว้ก่อนเลยห้ามเล่นเกินเวลานี้ต้องพักผ่อน
1: เคยโดนคุณพ่อทำโทษไหมครับ
2: เรื่องนี้ก็เคยบ้างครับ
1: ทำโทษยังไงครับ
2: ก็คือยึดโทรศัพท์เนี่ยครับ
1: มันเคยมีข่าวหนึ่งที่ออกไปในโซเชียล
2: ครับ
1: นะครับที่แสงมณีขึ้นชกเสร็จน่ะแล้วไม่รู้ยังไงเนี่ยลงมาข้างล่างเนี่ยคุณพ่อจัดให้สักป้าบนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยครับ
2: ก็คือแฟนนั้นก็คือคุณพ่ออยากให้สู้เต็มที่ครับอยากให้สู้จนถึง5ยกก็คือเราเป็นมวยระดับนี้แล้วก็คืออยากให้สู้เต็มที่ครับแต่ตอนนั้นก็คือแบบก็สู้ไปด้วยก็ท้อไปด้วยแล้วก็คือเค้าตัวใหญ่กว่าเยอะสถานการณ์ณตอนนั้นก็คือแบบทุกคนอยากจะให้เราชนะพ่อตั้งความหวังว่าเราซ้อมหนักเราใช้ลูกอย่างนี้ไปสู้เขาแล้วทำไมบนเวทีมันใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยครับก็คือพ่อเขาเลยทำโทษอย่างที่เห็นครับ
1: ถามคุณพ่อบ้างดีกว่าครับวันนั้นทำไมถึงโบ้ลูกครับ
3: อารมณ์ชั่ววูบไปทุกคนเลยเพราะว่ามันเป็นแบบว่ามวยยังไม่หมด5ยกเนี่ยเรารู้ได้ไงว่าเราแพ้มวยยังไม่หมดยกเนี่ยเอาแล้วทำไมเราดูแล้วทำไมถึงยอมเขาพ่อดูแล้วทำไมถึงยอมออกยอมเนี่ยมวยยังไม่หมดไม่ครบ5ยกนี่ออกยอมแล้วสู้จนหมดยกปั๊บเขาก็ไม่ว่าเขารู้แล้วว่าเราสู้ไม่ได้เราทําเต็มที่แล้วอย่างเงี้ยเราจะได้การตบมือกลับมาว่ามันเขาสู้ทําเต็มที่แล้วเขาสู้ไม่ได้นี่มันยังไม่ครบยกคุณยอมเนี่ยคุณจะชนะได้ไงก็คือเขาจะ
1: ต้องการจะสอนเขากระตุ้นเขางั้นถามคุณพ่อนิดนึงครับในฐานะที่คุณพ่อเป็นคุณพ่อแล้วถามแทนคุณพ่อคนอื่นๆด้วยนะครับเคยมีมั้ยครั้งไหนที่ลูกจะทำผิดอะไรเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราลงโทษลูกไปหรืออาจจะเอ็ดเขาดุเขาตีเขาว่าเขาเนี่ยแล้วเหตุการณ์มันก็ผ่านไปแล้วนะแต่เราอ่ะไปรู้สึกผิดอยู่กับคนกับตัวเองคนเดียวในห้องนอนว่าที่เราทำเนี่ยมันรุนแรงไปไหมหรือว่ามันจะทำให้เขาเสียใจไหมหรืออะไรเงี้ยครับมีไหมคำพูดดุด่าทั้งหลายหรืออะไรเงี้ยครับ
3: พ่อทุกคนเขาก็ต้องสอนลูกทุกคนนะครับสอนอยากให้ลูกได้ดีทุกคนเนี่ยสอนในทิ้งที่ดีๆให้เขาก็คงรู้แหละแล้วเขาทำผิดเด็กคนนี้ไม่เคยงอแงกับพ่อหรอกในเรื่องว่าพ่อว่า
1: แล้วในทางกลับกันเวลาคุณพ่อดุคุณแม่ต้องไปปลอบลูกไหมครับ
0: มีค่ะเหมือนว่าเขาทำก็พยายามบอกว่าพ่อทำไปเพราะว่าเขาอยากให้ได้ดีเขารักประมาณนี้ค่ะพอเขาโดนพ่อไอ้นี่บอลอ่ะเขาชอบคุยกับแม่เหมือนว่า เหมือนว่าพ่อไม่รักเราผมไหมหรือว่าเนี่ยก็พยายามบอกว่าไม่ใช่ไม่รักแต่ว่าทำไปทุกอย่างกระตุ้นเพราะว่าอยากให้บอลได้ดีอยากให้บอลมีความตั้งใจมากกว่านี้ประมาณนี้เหมือนจะเขาจะมาคุย
1: มันถึงขั้นนั้นเลยเหรอบอลมันถึงขั้นที่เราเคยตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมพ่อถึงดุกับเราแบบนี้เขารักเราไหมอะไรอย่างเงี้ย
2: ถึงขั้นนั้นเลยครับ
1: ตอนอายุเท่าไหร
2: ่ประมาณ17-18นี่ครับ
1: 17-18แล้วด้วย
2: ครับ
1: เออเป็นวัยรุ่นแล้วด้วย
2: ครับ
1: เออน้อยใจ
2: ก็มีน้อยใจบ้างครับ
1: เออ
2: ครับ
1: แล้วคุณทำยังไงอ่ะ
2: ก็ให้แม่มาปลอบแล้วก็นอนนอนพักตื่นขึ้นมาก็ไม่มีอะไรแล้ว
1: คุณพ่อเคยรู้ไหมว่าลูกน้อยใจ
2: ส่วนมากพ่อไม่รู้ครับส่วนมากมาพูดกับแม่มากกว่า
1: ครับแสดงนี่เป็นการรู้ครั้งแรกเลย
2: ก็น่าจะใช่ครับ
1: มีเหตุการณ์นึงที่เหมือนกับทางทีมงานเล่าให้ฟังนะครับเขาบอกว่าสมัยเด็กๆเนี่ยบอลเขาต่อยมวยแล้วเริ่มมีชื่อเสียงแล้วฐานะที่บ้านก็เริ่มดีขึ้นแล้วมันเกิดเหตุเหมือนกับว่าคุณพ่อเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องรถมันเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยครับ
3: ตอนที่ท่านต่อยมวยได้ต่อยทารกเงินล้านลูกก็ซื้อรถให้คันนึงขี่ได้ปีเดียวไปชนแล้วก็รถก็พังไปเลยได้ขี่ปีเดียวแล้วลูกไปเห็นพ่อนอนที่โรงพยาบาลลูกไปเห็นพ่อก็บอกว่าพ่อเป็นไรไหม
1: เขาอายุเท่าไหร่ตอนนั้น
3: สิบขวบ
0: สิบเอ็ด
1: ขวบ
3: พ่อเป็นไรไหมแล้วพ่อเป็นไรนะพ่อเป็นไรนะเดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกรถเดี๋ยวหาให้ใหม
1: ่เด็ก11ขวบพูดคำนี
3: ้พูดจริงๆครับครับเดี๋ยวซื้อให้ใหม่หาให้ใหม
1: ่อีกเรื่องนึงที่ทราบมาก็คือว่าคุณพ่อเนี่ยจะเป็นพี่เลี้ยงด้วยใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
1: แต่สไตล์ของคุณพ่อเนี่ยถ้าถึงขั้นที่คุณพ่อต้องขึ้นไปนวดให้หลังเวทีเนี่ยมันจะมีสเต็ปของมันใช่ไหมยังไงบอลเล่าให้ฟังหน่อย
3: บางจังหวะเนี่ยผมปล่อยบางจังหวะผมปล่อยให้คนขึ้นไปไหมสองยกสามยกอ้าวดูแล้วคงจะแพ้น่ะผมจะขึ้นไปเองแบบคนอาจจะมองว่าผมนวดธรรมดาใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่นวดธรรมดาหรอกผมจะบีบท้องเขาส่งซิกว่าเออทำไมลูกนั้นลูกนี้ที่เราสอนกันที่ค่ายเนี่ยทำไมไม่ทำถ้าเราไปสอนลูกนั้นลูกนี้ปั๊บคู่ต่อสู้เขาก็มองว่าเราสอนลูกนั้นลูกนี้เขาจะแก้ทางเหมือนกันอยู่ข้างล่างเขาจะมองเราว่าแก้ยังไงแต่เราจะส่งซิกกันว่าเราสอนกันที่ค่ายต้องแก้อย่างนี้
1: เหรอพ่อ
3: ครับ
1: เรื่องที่ผมได้ยินมาไม่ใช่แบบนั้นนะไหนบอลเล่าความจริงให้ฟังหน่อยดิมันเป็นยังไงนะเล่าหน่อย
2: ก็คือกระตุ้นนะครับกระตุ้นว่าทำไมอย่างพ่อพูดแล้วว่าสมมติว่าต่อยได้2ยกครับแต่ได้2ยกดูว่าแพ้พ่อก็จะขึ้นเองผมคิดในใจแล้วว่ายังไงก็ต้องโดนแหละขึ้นมาย
3: ังไงมันต้องขึ้นแล้วเขาถ้าเขารู้ว่าแพ้ยังไงก็ต้องเขาก็รู้ตัวของเขาว่าพ่อต้องขึ้น
2: พ่อมันจิกท้องแล้วจิกท้องว่ากัน
1: นี่คือการส่งซิกบอกแผน
2: ครับ
0: มันใช้นิ้วหยิบอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: แต่ว่าหยิบเนี่ย
1: นี่เป็นการบอกเคล็ดลับเหรอครับ
3: ครับเราจะรู้กันเองครับ
1: ครับ
3: เพราะว่าร
2: ู้แต่ว่า
3: ถ้าไปตบไปอะไรมันจะออกสื่อใช่ไหม
1: ถ้าตบออกสื่อ
3: มันจะลามมาก
1: ชอบไหมเวลาพ่อขึ้นมานวดให
2: ้ก็มันก็ท้าทายดีครับรู้ว่าขึ้นมายังไงก็ต้องโดนแน่นอน
1: แล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วคุณพ่อนวดให้ลูกบ่อยไหมครับ
3: โอ้แทบทุกไฟเลยครับ
1: แทบทุกไฟถ้าอย่างนั้นถ้าสมมติว่าผมให้บอลไปเปลี่ยนชุดแสงมณีไปเปลี่ยนชุดเป็นนักมวยนะครับแล้วผมจะปิดตาคุณพ่อให้คุณพ่อลองสัมผัสนักมวยทั้งหมด3คน คิดว่าจะจำได้ไหมว่าคนไหนเป็นแสงมณี
3: ลองดูครับนักมวยมันตัวมันเท่าๆกันหมดมันแข็งกันหมดทุกคนเลย
1: ต้องตัวแข็งๆเหมือนกันเนี่ยเป็นนักมวยเหมือนกันเนี่ยคุณพ่อคิดว่าคุณพ่อรู้นะ
3: ครับ
1: เมื่อกี้ก็เกือบทายปลาหมึกผิดใบจานโอเคขอเสียงปรบมือให้แสงมณีไปเปลี่ยนชุดนิดนึงครับ
2: ครับ
1: นี่ครับคุณพ่อผมมีผ้าปิดตาอยู่รบกวนคุณพ่อสวมผ้าปิดตาหน่อยครับแม่ใส่ให้หน่อยถูกไหมฮะ
0: ถูก
1: แล้วนะเห็นไหมครับคุณพ
3: ่
1: อ
3: ไม่เห็นนะ
1: กี่นิ้วครับ
3: อยู่ไหนล่ะมือ
1: โอเคมาคุณพ่อเชิญมาทางนี้ครับขอเชิญนักมวยทั้ง3ท่านด้วยครับ มีความใกล้เคียงกันมากเชิญคุณพ่อครับคุณแม่พามาเลยครับ
3: เดี๋ยวมา
1: ตรงนี้นะครับคุณพ่อ9ครับ9
0: 9
1: 9ขึ้นครับ9ขาขึ้นโอเคเอานะฮะเราจะเริ่มที่นักมวยหมายเลข1นะครับอยู่ข้างหน้าคุณพ่อตรงนี้ให้คุณพ่อไม่เห็นจริงใช่มั้ยฮะ
3: ไม่เห็น
1: อยู่ข้างหน้าเอื้อมมือไปฮะโอเคให้ลองนวดดูว่าใช่มั้ย

0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่นักมวย
0: ครับ
1: แน่ใจ
0: ครับ
1: อ่ะงั้นมาคนที่สองครับคนที่สองครับครับเชิญครับ
0: ไหนนะ
1: เนี่ยนะครับวันนี้ไหลเป็นไง
0: นักมวย
1: เป็นนักมวยใช่ไหม
0: มันต้องดูคนต่อไปอีก
1: คนนี้มีแนวโน้มใช่ไหม
0: ครับ
1: มาดูคนนี้ครับคนที่สามครับเชิญครับอยู่นี่ครับ
0: อุ้ย
1: อุ้ยเลยอ่ะเป็นไงครับ
0: คนนี้นะ
1: คนนี
0: ้ครับ
1: แล้วคนเมื่อกี้อ่ะครับ
0: โอ้ยผมก็ไม่ได้กันได้จับนะช่วงนี้มัน
1: ถ้าไม่แน่ใจให้กลับไปคนเมื่อกี้อีกรอบนึง
0: คนนี้แหละครับ
1: คนนี้เหรอ
0: เนี่ยคนนี้เลยคนนี้แหละครับ
1: ทำไมลองหยิกท้องดูก่อนไหม คนไหนคุณพ่อว่าคนไหน
0: คนสุดท้าย
1: คนสุดท้ายไหนลองจับไหล่เขาก่อนครับชัวร์นะครับนี่นี่ชัวร์นะครับชัวร์นะครับ
0: ครับ
1: แน่ใจไหมครับ
0: ครับ
1: ถ้าแน่ใจเปิดตาครับสุดยอดมากครับขอเสียงปรบมือให้กับนักมวยทั้ง3ท่านด้วยนะครับเชิญคุณพ่อครับคุณพ่อกลับไปนั่งประจำที่ก่อนครับยากไหมดูออกไหม
0: ดูออกครับ
1: มันเป็นยังไง
0: มันจะหนาหนาตรงเนี้ยครับ
1: และคนที่สองเมื่อกี
0: ้คนที่สองมันจะมีมันไม่เต็มมือครับตรงเนี้ยหมายว่าการวิ่งซ้อมเขายังไม่ได้ถ้าการวิ่งซ้อมก็ได้ตัวนี้มันจะตึงขึ้นการบริหารมันจะแข็งไปหมด
1: แล้วคนที่หนึ่งอะครับ
0: คนที่หนึ่งการวิ่งซ้อมเขายังไม่ได้ไงมันดูมันอ่อนๆไปหมดอะ
1: ยังไม่ฟิตพอ
0: เขายังไม่ได้ฟิต
1: คุณพ่อครับเล่าให้ฟังต่อสักนิดนึงว่าไอ้ที่บอกว่าเราไม่ชอบให้ลูกชายไปมีเรื่องเนี่ยสาเหตุเพราะอะไร
0: ไอ้ที่ว่าไปมีเรื่องนะ
1: มีไหมสมัยพ่อเนี่ยมีไหมประสบการณ์ส่วนต
0: ัวไม่มีครับไม่เคยมีเพราะว่าอะไรวันนี้เรามีเรื่องวันหน้าแหละเราต้องระแวงแพ้หรือชนะไม่รู้แต่ถ้าเราชนะแหละเราก็ระแวงตลอดว่าเราต้องสักวันก็ต้องมาเอาคืนครับนี่แหละคือเรากลัวที่สุดก็คือเรื่องนี้เป็นห่วงลูกมาก
1: แล้วกลัวไหมว่าเวลาถ้าลูกขึ้นสังเวียนเหมือนจบกันบนสังเวียนนะ
0: ครับ
1: แต่อีกฝั่งนึงเขาไม่จบอย่างเงี้ย
0: จบครับจบครับมันเป็นกีฬาของลูกผู้ชายนี่มันจบตลอดครับ
1: แล้วถ้าเกิดคนสองคนข้างบนจบแต่พี่เลี้ยงฝั่งนู้นไม่จบเนี่ย
0: พี่เลี้ยงก็ช่างเขาอะนักมวยเขาจบกันละ
1: แล้วพ่อไม่กลัวหรอครับไม่กลัวเขาจะมาทำอะไรลูกเราหรอครับ
0: อ๋อเราก็ยกมือไหว้เขาขอโทษเขาก็มันก็เราความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยเข้าหาครับเขาก็ใจอ่อนบางจังหวะนี้ที่เราไปแบบตามผับตามบาร์เขาเยอะๆปั๊บเขาวิ่งเข้ามาปั๊บเรายกมือขอโทษเขาทำให้เห็นใจมันก็เกินไปแล้วเพราะว่าเราเอาน้อมถ่อมตนถึงวันนี้ไอ้นี่เราชนะสู้เราสู้ได้แน่นอนแต่เราไม่สู้เราไม่เอาชนะแบบว่าด้วยไม้แข็งเราก็ไม้อ่อนดีกว่า อยู่ให้นาน
1: คำว่าชนะคนหรือชนะคู่ต่อสู
0: ้
1: ด้วยไม้อ่อนเนี่ยมันหมายความว่าไงชนะยังไงครับ
0: คือแบบว่าวันนี้ถ้าเราชนะเขาพรุ่งนี้เขาก็ต้องเมาคือครับ
1: และแต่การที่จะสอนให้ลูกไปชนะใจคนด้วยไม้อ่อนเนี่ยต้องทำไงมีเคล็ดลับไหมครับ
0: อย่าเหลิงอย่าเหลิงแบบว่าตัวเองเก่งก็จะสอนเดี๋ยวผมจะบอกว่าอย่าบอกว่าตัวเองเก่ง
1: ห้ามอวดเก่ง
0: ห้ามอวดเก่ง
1: มีอีกไหมครับ
2: อ่อนน้อมถ่อมตัวมีสัมมาคารวะจะสอนตลอดคือพอเห็นคนที่เป็นรุ่นพี่หรือว่ารุ่นพี่นักมวยหรือรุ่นพี่หรือผู้ใหญ่ก็ยังแกก็จะบอกว่าผิดไม่ถูกก็ช่างยกมือไหว้ยกมือขอโทษแล้วเรื่อง
0: อ้อมน้อมถ่อมตนเรา
2: ที่ดีๆอ่ะมันจะมาหาเราเอง
0: มีสัมมาคารวะ
2: ไม่ใช่แต่สอนลูกนะเหมือนกำปั้นอย่างเงี้ยเด็กที่ค่ายแกก็จะสอนแบบว่าเวลาเนี้ยผู้ใหญ่ให้ของก็ต้องขอบคุณครับเหมือนสอนลูกอ่ะพ่อแกสอนประจำเลยบอกว่าขนาดบอลโตขนาดเนี้ยเหมือนว่าเวลาหยิบกุญแจรถให้อย่างเงี้ยพ่อหยิบกุญแจรถให้หน่อยเงี้ยเหมือนบอลลืมของในบ้านเงี้ยพอแกเอาให้อย่างเงี้ยบอลต้องยกมือไหว้ขอบคุณครับ
0: ไม่บอลยื่นเอาไปเอาปั๊บผมไม่ให้
2: แกจะไม่ให้จนกว่า
1: จะยื่นใหม่ถ้าเขายุติขนาดนี้แล้ว
2: ใช่จนกว่าลูกชาย
0: ถ้าเรายื่นใหม่ปั๊บถ้าเขาไม่ยกมือไหว้คือเขาจะจำได้ถ้ายื่นปั๊บเขาต้องยก

0: มือไหว้
1: คือ
0: รับของจากผู้ใหญ่ด้วย
1: คือยื่นอะไรให้
0: ถ้ายื่นไปปั๊บถ้าเขาลืมปั๊บเขาจะหยิบปั๊บเราก็ดึงกลับ
1: ดึงกลับ
0: มันจัดเป็นนิสัยแบบว่าเขาจะได้จำไว
2: ้คือจริงๆเป็นกุศโลบายที่จริงๆแล้วทำกับพ่อแม่อย่างไร
1: ทำก
0: ับ
1: ใครก็ใช่
2: เขาออกไปข้างนอกเขาก็จะทำกับคนอื่นอย่างนั้น
1: ใช่
2: ได้ยินว่าไอ้สิ่งที่คุณพ่อปลูกฝังแล้วก็สอนเนี่ยคุณพ่อได้เห็นผลของมัน
0: ครับ
2: การที่บอลได้รับรางวัลลูกดีเด่นใช่ไหมหรือว่าไงนะลูกกตัญญู
3: ลูกกตัญญูคร
2: ับ แล้วคุณได้รับรางวัลอะไรมาครับ
3: ได้นักเรียนพระราชทานปี2557
2: นักเรียนพระราชทาน
3: ครับ
2: ของปี2557
3: ใช่ครับเรื่องความกตัญญูจากรัชกาลที่9ครับ
2: จากในหลวงรัชกาลที่9
3: ใช่ครับ
2: เรื่องของความกตัญญู
3: ครับ
2: ได้ข่าวว่าเกือบทําคุณพ่อน้ําตาแตกเลยตอนรับรางวัล
0: ครับ
2: จริงๆการที่ลูกกตัญญูต่อเราตัวคนเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็น่าจะรับรู้ได้อยู่แล้ว
0: ครับ
2: ใช่มั้ยแต่พอมีคนอื่นมาให้รางวัลเนี่ยทำไมมันถึงกระตุ้นให้พ่อต้องน้ำตาแตกทั้งที่พ่อก็รู้อยู่แล้วนี่คือสิ่งที่เขาทำ
1: เหมือนว่ามันมีคนมองเห็นไงคะคือบอลอ่ะต้องเข้าแข่งขันหลายๆคนคือ
3: 400กว่าโรงเรียน
2: 400กว่าโรงเรียนทั่วประเทศ
1: เด็กคนนี้อ่ะเหมือนว่าจากชีวิตไม่มีอะไรเลยคือเข้ามากรุงเทพแบบไม่มีอะไรเลยจากศูนย์แล้วก็ดันขึ้นมา
0: ธรรมดาเป็นเด็กข้างนอกต้องวิ่งเล่นวิ่งอะไรสนุกกับเพื่อนอย่างเงี้ยครับ
1: เขารับผิดชอบทุกอย่าง
0: รับผิดชอบในเรื่องความ
1: ทั้งเรียนทั้งหน้าที่ทั้งอะไรคือเขาจะแบบอยู่ในแบบภาวะที่แบบว่าต้องทําแบบนี้นะต้องทําแบบนี้นะถึงจะได้อันนี้มาถึงจะได้อันนี้มาเพราะว่าตอนที่บอลยังเด็กเนี่ยเหมือนว่าเราพ่อแม่ลูกอ่ะไม่มีอะไรเขาให้ไปเชิญขึ้นบ้านใหม่อ่ะเหมือนว่าบ้านหลังนั้นนะเขาใหญ่ตัวเราก็ไป3คนนะเหมือนเป็นแขกให้เขาอ่ะนะเราก็บอลมันก็ไปด้วยเหมือนว่าพอกลับมาจากบ้านนะบ้านน้องสาวที่เขาเล่าเรื่องชะการเขาก็ไปขึ้นบ้านใหม่เขาบอกนี่แม่บ้านน้าเขาสวยนะเดี๋ยวโตขึ้นอ่ะบอลจะทําบ้านแบบนี้เนี่ยจะทําบ้านแบบนี้ให้แม่เลยก็ทําได้จริงๆนะคะก็แม่ก็ไปเอาแปลนตัวนั้นแหละค่ะแปลนบ้านตัวนั้นแหละมาทําแต่เราจะดัดแปลงเป็นเหมือนว่าเหมือนแตกต่างจากเค้าคือเราก็จะตกแต่งแต่เอาโครงนั้นน่ะมาทําให้เค้าเลย
2: อะไรที่คุณแบบนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ตลอดเวลาหรือทําให้คุณเนี่ยมีความกตัญญูมากเลยคือเมื่อกี้ฟังดูเนี่ยตั้งแต่11ขวบพ่อรถเกิดอุบัติเหตุคุณก็พูดกับคุณพ่อว่าเดี๋ยวผมจะซื้อให้คุณพ่อใหม่คุณไปเจอบ้านหลังใหญ่ๆใหญ่กว่าบ้านเราคุณก็เดินมาบอกคุณแม่ว่าคุณจะสร้างบ้านให้คุณแม่แบบเนี้ยในอนาคตแล้วคุณก็ทําสําเร็จตั้งแต่อายุ15หรือ16อะไรที่ทําให้เรานึกถึงคุณพ่อคุณแม่อยู่ตลอดเวลา
3: คิดเห็นความลําบากแต่ก่อนครับที่พ่อแม่ต้องดิ้นรนเพื่อเราเงี้ยครับต้องไปอะไรเค้าเรียกขึ้นอ้อยตามต่างจังหวัดครับพ่อขึ้นไปขึ้นอ้อยไม้ยูคาขึ้นไม้ยูคาอย่างเงี้ยครับแล้วก็คิดเห็นที่แม่ดูแลเรามาตั้งแต่เด็กด้วยครับก็เลยคิดเห็นจุดนั้นก็เลยมาเป็นแรงผลักดันว่าวันนึงผมต้องทําให้พ่อแม่สบายให้ได้
2: คือเห็นความลําบาก
3: ครับ
2: ของคุณพ่อคุณแม
3: ่ครับ
2: มันเลยนําพาให้เราอยากจะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้น
3: ใช่ครับ
2: แล้วมันมีคําสอนไหนมั้ยที่คุณพ่อจะเน้นมากเป็นพิเศษครับ
3: ขยันครับแล้วเรื่องกตัญญูพ่อให้จําสิ่งนี้ไว้ตลอดเลยครับ
2: เน้นยังไงครับ
3: ก็คือให้เรามีความกตัญญูต่อคนที่มีพระคุณต่อเรานะครับครับแล้วเรื่องความขยันก็เรื่องรับผิดชอบต่างๆครับเรื่องจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องซ้อมมวย
2: เห็นถึงขั้นกับคุณพ่อติดสติ๊กเกอร์
3: ใช่ครับ
2: ไว้ที่รถยนต์ใช่มั้ย
3: ใช่ครับ
2: ติดไว้ว่าไงครับ
3: ขยันกตัญญู
0: อดทนขยันกตัญญู
2: อะไรนะอดทนขยันกตัญญู
3: ใช่ครับอดทนขยันกตัญญ
0: ูตั้งแต่เล็กๆเลยตั้งแต่6ขวบนั่นแหละ
2: พ่อติดไว้ให้ลูกอ่านหรือติดไว้ให้ตัวเองอ่านหรือติดให้คนอื่นอ่านให้รถคันหลังอ่าน
0: ให้ลูกอ่านอะไรไม่ต้องคนอื่นไม่ต้องมาอ่านหรอกเพราะว่าลูกนี่แหละลูกต้องอ่านแล้วจําท่องไว
2: ้แต่พ่ออยู่ในรถกับลูกไงไอ้คนที่อ่านคือรถแท็กซี่คันหลังอ
3: ่
2: ะ
3: ไม่ครับแกเขียนไว้
0: เขียนไว้เสียบไว้ในรถ
3: เขียนไว้กระดาษ
2: เขียนไว้ในรถ
3: ครับเขียนไว้ในกระดาษแล้วก็เสียบไว้ในรถนะคร
2: ับ
0: เข้าทุกวันเนี่ย ไอ้ที่เขียนตั้งแต่วันนั้นน่ะ
2: ก็ยังอยู
0: ่อยู่ครับ
2: ใช้วิธีการแปะโน้ตเอาไว้ให้ลูกเห็นทุกวัน
3: ครับ
2: ในที่ที่มีโอกาสแล้วพูดด้วยมั้ยครับหรือว่าแค่ติดไว้ไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องเน้นแล้ว
3: ก็พูดตลอดครับพูดตลอดแกเน้นเรื่อง
0: สอนตลอด
3: เรื่องระเบียบวินัยพ่อเน้นเรื่องระเบียบวินัยกับเรื่องกตัญญู
2: แล้วได้ผล
3: ก็ครับ
2: เอางี้ดีกว่าวันนี้พ่อเขินผมให้คนดูช่วยผมดีกว่าใครมีคำถามอะไรอยากจะถามคุณพ่อคุณแม่เพิ่มเติมนะครับมีไหมครับเชิญได้เลยครับเชิญครับ
4: เมื่อกี้ฟังดูในด้านอาชีพเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ให้คำปรึกษาน้องบอลดีแต่อยากสงสัยว่าในด้านสังคมอะฮะคือน้องบอลนี่ทำงานมาแต่เด็กแล้วไม่รู้การเรียนแล้วชีวิตเขาต้องรีบกลับบ้านเขาจะมีชีวิตที่โรงเรียนเป็นยังไงจนตอนนี้กำลังศึกษาถึงปริญญาโทอย่างเงี้ยมันจำเป็นต้องมีสังคมที่นอกจากองค์การที่เขาอยู่ก็เลยอยากรู้ว่าอย่างเงี้ยคุณพ่อมีคำแนะนำอย่างไรกับเขาบ้างในการแบ่งแยกระหว่างสองสังคมเพราะว่าในสังคมในวงการกีฬาเนี่ยผมคิดว่าเขาประสบความสำเร็จอยู่แล้วแต่ในวงการที่มีสังคมอื่นๆที่เขาไม่ใช้ชีวิตแบบเราอ่ะเขาจะมีปัญหาอะไรไหมแล้วคุณพ่อให้คำปรึกษาอะไรลูกคุณแม่ให้คำปรึกษาอย่างไรบ้างนะครับครับผม
1: ถ้าเกี่ยวกับสังคมเนี่ยคือแม่ก็จะบอกว่าเวลาไปสังคมหรือเวลามีเพื่อนมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปได้ก็จะแยกแยะว่าเออวันไหนที่ไปงานอย่างเงี้ยพ่อก็จะให้ซ้อมมวยก่อนแล้วก็พอได้เวลาเออเขานัดกี่โมงอย่างเงี้ยค่ะก็ให้แต่งตัวไป
2: ให้มีเพื่อนได้ให้ไปร่วมงานสังคมได้
1: ใช่ค่ะ
2: แต่สิ่งหนึ่งที่ห้ามละเลยคือห้ามไม่ซ้อมมวย
0: ไม่ใช่ว่าจะกดดันเขาตลอดไม่ใช่คือวันเนี้ยไปเต็มที่พรุ่งนี้ค่อยซ้อมก็ได้วันนี้ให้เขาสบายใจบ้าง
2: เมื่อกี้เท่าที่พี่เขานั้นเขาถามเนี่ยผมเดาเอาว่าเขาน่าจะถามว่านอกจากเรื่องมวยแล้วเนี่ยคุณมีเพื่อนไหม
3: มีครับ
0: โอ้ย
3: มีเวลารุ่นพี่ชวนทำบุญสังคมชวนทำบุญทำบุญเด็กด้อยโอกาสเนี่ยก็ไปตลอดนะ
2: แล้วมีเพื่อนอาชีพอื่นๆที่ไม่ใช่นักมวยไหมครับ
3: ก็มีบ้างครับอย่างเทควันโดอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันก็สายกีฬาสายกีฬาเหมือนกันแล้วก็สายกีฬา
2: เพื่อนในโรงเรียนล่ะ
3: เพื่อนในมหาลัยก็มีครับครับ
2: มีหลากหลาย
3: ครับ
2: มีคำถามจากคนดูอีกไหมครับ
5: จากที่ฟังมาค่ะคุณพ่อจริงจังกับเรื่องซ้อมมาตลอดเลยแล้วอย่างเรื่องการมีแฟนนะคะคุณพ่อห้ามด้วยหรือเปล่าคะ
2: อ๋อเป็นผู้หญิงพอดีอนุญาตไหม
0: มันก็อนุญาตแต่ว่าปัญหาคือช่วงนี้เราทำหน้าที่เป็นนักกีฬาอยู่
2: อย่างเงี้ยแปลว่าไม่อนุญาต
0: ยัง
2: ไม่อนุญาต
1: หมายถึงว่ามีแฟนได้ค่ะแต่หมายถึงว่าให้คุยกันแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะมีครอบครัวต้องให้เรียนจบเหมือนว่าเรียนให้จบแล้วก็ทำงานประมาณนี้ค่ะ
2: อันนี้คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่คิด
1: ใช่
2: และความเป็นจริงนะครับ
3: ไม่มีครับ
2: เคยคุยกับผู้หญิงบ้างไหม
3: เคยครับ
2: โดนดุไหม
3: หมายถึงผู้หญิงดุครับ
2: พ่อสิ
3: อ๋อไม่ครับไม่
1: ไม่ดุนะคะ
3: ไม่ครับ
1: คุยได้
2: อ่ะไม่รู้แหละพ่อบอกว่ายังไม่ถึงเวลารู้แค่นี้แหละฟังไหม
3: ครับ
2: ฟังไหม
3: ฟังครับ
2: ฟัง
1: ยังไม่ถึงเวลาค่ะแต่คุยได้ค่ะ
2: มาถึงเรื่องความยากลำบากของครอบครัวบ้างคุณพ่อครับได้ข่าวว่าตอนที่เขายังเด็กเนี่ยคุณพ่อยากลำบากมากมันยากลำบากถึงขนาดไหนครับ
0: ครับมันเริ่มจากการพ่อตาแม่ยายให้เราไปอยู่ไกลจากหมู่บ้านมาก
1: แบบอยู่สวนนะคะอ
0: ยู่สวนแบบในป่าเลยน่ะแต่เราทำไมลำบากขนาดนั้นไฟก็ไม่มีโอ้ลำบากแบบไฟอะไรก็ไม่มีต้องไปต่อจากไกลมาเขาสงสารนะเขาสงสารเขาให้ต่อไฟฟรีเพราะเราไม่มีอะไรเลย
1: เขาสงสารบอลเหมือนว่าคือบ้านอ่ะที่ไปทำใหม่อ่ะค่ะเหมือนจะเป็นบ้านตึกเล็กๆอ่ะค่ะหลังเดียวคือมันจะมีหลังเดียวเลยนะคะที่นะแล้วอีกหลังนึงก็จะห่างกันประมาณโลนึงทีเนี้ยพอเราไปอยู่มันไม่มีเสาไฟไม่มีอะไรเขาก็จะให้ดึงไฟจากบ้านเขามาเหมือนว่าเขาสงสารแบบว่าทีแรกก็ไปอยู่
2: เกิดแล้ว
1: ใช่ค่ะบอลตอนนั้นก็ประมาณปีกว่า2ปีมั้ง
2: 2ขวบแล้ว
1: ใช่ค่ะก็เขาก็ให้ไปใช้ไฟที่บ้านเขาให้ช่วยเขาเหมือนว่า ค่าไฟเท่าไหร่

0: แต่ก็ช่างเขาให้ช่วยร้อยหนึ่งแต่ส่วนมากอะพ่อเขาไม่ค่อยได้อยู่เขาจุดนี้คือแม่รับรู้ว่าพ่อเขาอะจะไปรับจ้างเหมือนว่าไปตัดไม้เขาคือไปเมืองการไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปอยู่ครั้งแรกเนี่ยไม่มีห้องน้ำพ่อจะแบบคล้ายๆว่า
1: ไปรับจ้างมาทำห้องน้ำมาทำอะไรแหละไปเราที่เราไปตัดไม้แถวอะไรนะ
0: ทำเมืองการแล้วก
2: ็ให้กระดาษทิชชู่หน่อยครับ
0: ให้บอนกับบอนกับแม่อยู่สองคน
2: ครับ
1: บ้านมันอยู่ไกลอ่ะต้องอดทนพ่อเอ้ยแม่ลูกคู่นี้อยู่กันสองคนน่ะพ่อก็ต้องไปทำงานเมืองการเมือง
0: เดือนนึงถึงจะขับที่หนึ่ง
2: แต่ก็ต้องทำเพราะต้องหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว
0: ใช่
1: ครับ
2: แล้วลูกรู้เรื่องนี้ไหม
0: บอนน่าจะตอนนั้นก็รู้นะคะเพราะว่าพ่อไม่ค่อยอยู่พ่อไม่ค่อยอยู่แต่กับแม่
3: ชมาอยู่แม
0: ่ชมาอยู่กับแม
2: ่รู้ใช่ไหมจำได้
3: จำได
2: ้พวกนี้ป่ะบอลที่มันเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องที่ทำให้คนรู้ถึงความลำบากของครอบครัว
3: ใช่ครับแต่ก่อนลำบากมาก
0: ลำบากจนไปเที่ยวงานงิ้วอย่างเงี้ยงานอะไรเงี้ยเหมือนเขาอยากได้ของอ่ะคือเหมือนว่าปืนเล็กๆอะค่ะที่แม่ที่ไป
3: เ
0: ปื่อนลมอ่ะเวลาจะเล่นอ่ะเขาจะถามพ่อกับแม่ก่อนตลอดว่าอันเนี้ยบอลเล่นได้ไหมพ่อเขาก็จะบอกว่าไม่ต้องเล่นหรอกสิ้นเปลืองเหมือนว่าเออมีครั้งหนึ่งนะเขาเหมือนว่าซื้อให้แล้วก็มาเล่นที่บ้านแล้วทีเนี้ยมันพังแกก็จะบอกว่าเห็นไหมเชื่อพ่อไหมเนี่ยบักหลาเสื้อพ่อบ่ไปขายว่าเนี่ยเสียทีมซื้อเงินตั้งบาลอยนึงประมาณเนี้ยค่ะแกก็พูดอย่างเงี้ย
1: ส่วนมากตอนเด็กเราจะเปิดพยายามเรื่องของผู้ใหญ่ให้เขาดูการ์ตูนเนี่ยหรือว่าอะไรเนี่ยเราจะไม่ให้เขาดูจ้ะพยายามให้จิตใจเขาโตคือเรื่องของเด็กๆอะไรหรือว่าเป็นการ์ตูนเป็นอะไรเราพยายามหนีอย่างจุดนั้นไปคือแบบ
0: บอลจะไม่ได้ดูทีวีจะไม่ได้กินขนมเหมือนไอติมผ่านมาอย่างเงี้ยเขาจะถามเลยว่าวันนี้ขอกินไอติมได้ไห
1: ม
0: ถ้าพ่อบอกว่าเออกินได้ซื้อเลยก็จะได้กิน
2: ผมมีคำถามนี้ผมแอบสงสัยนิดนึงว่าคนเนี่ยถ้ามันเคยสบายมันจะรู้ว่าเวลามันไม่สบายแบบเดิมเรียกว่าลำบากถูกต้องไหมครับแต่บอลเนี่ยเหมือนกับโตมาในสภาวะแวดล้อมที่ลำบากมาตั้งแต่ต้นเรามองว่านั้นเป็นความลำบากไหมหรือว่ามองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเรา
3: ก็มันลำบากครับลำบากมากเลยตอนนั้นครับก็เลยสู้มาถึงทุกวันนี้ครับ
2: แล้วพอวันนี้สบายแล้วเนี่ยไอความลำบากเหล่านั้นมันสอนอะไรเราอยู่ไหมครับ
3: ก็สอนตลอดเวลาครับก็คือแบบคือเราไม่อยากกลับไปณจุดๆนั้นอีกแล้วก็คือเราผ่านมาณจุดๆนั้นแล้วครับแต่พอเราเห็นคนที่เขาลำบากกว่าเราก็อยากจะแบ่งปันเขาครับเหมือนโควิดเนี่ยเราก็ไปช่วยแจกของแจกอะไรเอาของไปแจกบ้างอะไรเงี้ย
2: บอลแอบกระซิบกับทีมงานให้เราฟังบอกว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนนิ่งๆแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะครับและไม่เคยได้ยินพ่อบอกรักเลยแม้แต่ครั้งเดียวอันนี้จริงไหมพ่อ
1: ครับ
2: ทำไมอะครับ
1: เราจะไม่บอกแบบว่าเขาถ้าเราไปบอกรักอยากบอกอ่อนย้อนเขาจะยังไงล่ะถึงเขาทำผิดพ่อก็ยังรักอย่างเงี้ยเราว่าเรารักเขาแต่เราจะไปออกอาการว่ารักเขาอยู่ตลอดมันถึงผิดแล้วเขาก็ยังมองว่าเดี๋ยวพ่อก็ให้อภัยเนี่ยคือเขาผิดเขาต้องแก้ตัวให้ได้แบบว่าเออเขาผิดก็ต้องเขาผิดก็ต้องยอมรับว่าตัวเองผิด
2: อ๋อสาเหตุที่พ่อบอกว่าที่คุณพ่อไม่ยอมบอกรัก
1: ครับ
2: เพราะว่าไม่อยากให้ลูกคิดว่าพ่อรักเราเดี๋ยวเราก็ต้องให้อภัยเขาเลยไม่ปรับปรุงตัว
1: ไม่ปรับปรุงตัวผิดก็ยังไงพ่อก็ให้อภัยอย่างเงี้ย
2: พ่อต้องแสดงออกว่าพ่อไม่ให้อภัย
1: ไม่ให้อภัยครับถ้าผิด
2: แล้วจริงๆจะให้
1: แล้วก็จะแก้ทำให้ถูกให้ถูกไอ้เรื่องที่ผิดที่บานมาก็จะแก้ตัวทำให้ถูก
2: ครับแล้ววันนี้ถ้าบอกให้คุณพ่อพูดความในใจของคุณพ่อกับลูกชายหน่อย ได้ไหมว่า

0: วันนี้เขาประสบความสําเร็จเป็นนักมวยเงินล้านแล้วนะครับเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ได้แล้วจบปริญญาตรีแล้วด้วยนะแต่ว่าเขายังไม่โตในมุมของคุณพ่อบอกอะไรบอลหน่อยได้ไหมครับว่าเหตุผลที่พ่อดุทั้งหมดเนี่ย
1: พ่อก็รักลูกเหรอครับตัวเนี่ยถึงได้ดุได้ว่า
2: ทำไปเพราะรัก
0: เขินไหมพ่อเวลาพูดอะไรแบบเนี้ย
1: ไม่เขินครับก็บอกว่าพูดตามตรงแหละว่ารักจริงครับ

0: เขาเขินถ้าใจเขามาบอกตรงนี้รู้ไหมเขาทำอะไรพ่อเขาไปนั่งอัดวิดีโอถ่ายตัวเองเอาไว้ในห้องนอนเพื่อที่จะพูดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณพ่อเอาไว้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับเราไปฟังพร้อมๆกันเลยครับ
1: ครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ให้ลูกคนนี้ได้เกิดมาแล้วก็เลี้ยงดูและดูแลลูกคนนี้เป็นอย่างดีก็อยากจะบอกว่ารักพ่อรักแม่มากๆครับจากนี้ไปจะขอเลี้ยงดูพ่อแม่เองจะไม่ให้พ่อแม่ลำบากจะทำหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดเท่าที่ลูกคนนี้จะทำได้ก็รักพ่อรักแม่มากๆครับ
0: ได้ยินแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับเขินไหม
2: ก็ไม่เคยบอกครับพ่อรักแม่ต่อหน้าครับพ่อรักอยู่ตลอดนะครับก็ไม่อยากให้ลำบากครับเห็นชีวิตแต่ก่อนแล้วคือกว่าจะผ่านมาถึงวันนี้ได้ก็มันก็ยากพอสมควรครับ
0: แสงมณีเสถียรมวยไทยยิมแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ครับวันนี้ขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับขอบพระคุณครับหมดเวลาของกว่าจะโตในสัปดาห์นี้แล้วนะครับขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆทุกท่านที่ติดตามชมกว่าจะโตในสัปดาห์นี้อยู่นะครับสำหรับใครที่อยากจะมาทราบถึงเคล็ดลับความสำเร็จของบุคคลในสาขาอาชีพอื่นๆว่าเขาถูกปลูกฝังถูกเลี้ยงดูมาอย่างไรสัปดาห์หน้าเรากลับมาติดตามกันต่อนะครับกับรายการที่มีชื่อว่ากว่าจะโตสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันนะครับและตลอดทั้งซีซั่นนี้นะครับกับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับในทุกสัปดาห์ครับเราจะพาทุกท่านมาเรียนรู้และก็รู้จักกับผู้ประกอบการที่นํานวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กับผู้ประกอบการเหล่านั้นครับในสัปดาห์นี้ผมขอพาทุกท่านมารู้จักกับอีกมุมนึงนะฮะของการสร้างและพัฒนานวัตกรรมจากมุมของมหาวิทยาลัยกันบ้างครับซึ่งมหาวิทยาลัยเนี่ยถือว่าเป็นอีกส่วนสำคัญที่จะช่วยให้พัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการได้ด้วยนะฮะและที่ทุกท่านเห็นอยู่หน้าที่นี้นะครับไม่ใช่สวนสาธารณะที่ไหนครับแต่คือมหาวิทยาลัยมหิดลสารยานั่นเองซึ่งนอกจากมีบรรยากาศที่ร่มรื่นแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีโคซิสเต็มที่พร้อมสำหรับการพัฒนานวัตกรรมหลากหลายด้านทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้นะฮะหรือศูนย์ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการรวมถึงอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์บ่มเพาะหรือเมกเกอร์สเปซต่างๆครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับมหาวิทยาลัยนั้นนะฮะเราไปดูกันก่อนดีกว่าครับว่ามหาวิทยาลัยมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมอย่างไรบ้างครับมหาวิทยาลัยถือเป็นสถาบันการศึกษาที่สำคัญที่ผลิตบัณฑิตเข้าสู่อุตสาหกรรมและวิชาชีพต่างๆซึ่งนอกเหนือจากการสร้างบัณฑิตให้เป็นคนดีคนเก่งที่มีคุณภาพออกไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติแล้วยังมีบทบาทที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ยุค Thailand 4.0 ด้วยนะครับเนื่องจากมหาวิทยาลัยนั้นถือเป็นแหล่งรวบรวมบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาซึ่งมีทั้งศูนย์นวัตกรรมสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีที่สำคัญในด้านต่างๆที่จะสามารถผลิตงานวิจัยและผลงานทางด้านนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจและผลักดันออกสู่อุตสาหกรรมต่างๆได้รวมถึงในปัจจุบันนี้เองครับมหาวิทยาลัยหลายแห่งก็เริ่มมีบทบาทในการผลักดันให้นิสิตนักศึกษามีความเป็นผู้ประกอบการจากการปรับแนวทางการเรียนการสอนให้มีความเป็น Entrepreneurial University มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีโครงการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการต่างๆมากมายครับรวมถึงการมีศูนย์บ่มเพาะและ Coworking Space ในมหาวิทยาลัยที่จะช่วยทำให้สภาพแวดล้อมในการสร้างความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมรวมถึงองค์ความรู้ใหม่ๆนั้นเกิดได้ง่ายยิ่งขึ้นและนอกจากนี้ครับมหาวิทยาลัยยังมีความร่วมมือกับภาครัฐหรือภาคเอกชนในการจัดเวทีการแข่งขันการประกวดธุรกิจหรือนวัตกรรมต่างๆโดยมุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมซึ่งทั้งหมดนี้ครับจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาวนั่นเองจะเห็นได้ว่านะครับมหาวิทยาลัยนั้นถือว่ามีส่วนสำคัญในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่สำคัญทีเดียวนะครับและมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นเนี่ยถือว่าเป็น Entrepreneurial University นะครับที่ให้ความสำคัญนะฮะในเรื่องของทักษะและความรู้ของนักศึกษานะครับให้มีความเป็นผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้นด้วยรวมถึงการออกแบบหลักสูตรของเขาครับก็จะมีความสอดคล้องและก็เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญของแต่ละภาควิชาด้วยนะครับและนอกจากนี้ครับยังมีการเปิดนะฮะInnovation Spaceต่างๆอีกมากมายนะครับเพื่อเป็นพื้นที่ในการพัฒนานวัตกรรมนะฮะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ด้วยแต่จะมีความเป็นมาอย่างไรกันนั้นนะฮะช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกันกับศาสตราจารย์ดร.สรรสนีชัยโรจน์ครับซึ่งท่านเป็นอดีตรองอธิการบดีถึง2สมัยแถมยังดูแลเรื่องการพัฒนานวัตกรรมให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลมาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับช่วงหน้าครับ

0: อย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนต้นแล้วนะครับว่าวันนี้จะพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันกับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับถึงแนวคิดแล้วก็มุมมองในการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นจากมหาวิทยาลัยครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับศาสตราจารย์ดร.สรรสนีชัยโรจน์ครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะ
0: ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ครับในฐานะที่อาจารย์ดูแลเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลมาอย่างยาวนานนะครับจริงผมอยากทราบว่ามหาวิทยาลัยนะครับมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะสำหรับมหาวิทยาลัยนะคะในบทบาทที่สำคัญที่สุดคือเรื่องการวิจัยนะคะเราก็จะมีผลงานวิจัยที่สามารถจะไปทำเป็นนวัตกรรมได้นะคะโดยที่ผลงานนี้มาจากอาจารย์นักวิจัยแล้วก็นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนะคะอันนั้นเป็นประการที่หนึ่งประการที่สองคือในเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยต้องมีผู้ที่จะสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ในอนาคตมหาวิทยาลัยก็จะมีหลักสูตรนะคะที่จะสามารถทำให้นักศึกษาเนี่ยเป็นองค์ประกอบหรือในภาษาไทยเรียกว่าผู้ประกอบการเนี่ยนะคะโดยที่เริ่มตั้งแต่การศึกษาปีที่1ไปจนถึงปีที่4เนี่ยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีแล้วก็สำหรับปริญญาโทปริญญาเอกเราก็จะมีเทรนนิ่งคอร์สนะคะหรือเป็นเวิร์กช็อปต่างๆที่จะให้นักศึกษามีทักษะที่จะเตรียมพร้อมที่จะไปสามารถทำไปใช้ประโยชน์หรือเป็นองค์ประกอบได้หรือเป็นผู้ประกอบการได้ด้วยตนเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใน2ส่วนก็คือทางด้านวิจัยก็การศึกษาทั้ง2อย่าง
0: หลักๆก็จะเป็นเรื่องของการวิจัยแล้วก็การศึกษา
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมทีนี้เรามีกิจกรรมเสริมอะไรแล้วก็สิ่งที่มหาวิทยาลัยได้พัฒนานวัตกรรมขึ้นมาครับเป็นตัวอย่าง
1: ค่ะถ้ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะบางทีเราเนี่ยได้งานวิจัยผลงานวิจัยมาเนี่ยก็จะออกมาในรูปแบบต่างๆแต่รูปแบบที่เป็นสิ่งประดิษฐ์นะคะหรือรูปแบบบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแค่สิ่งประดิษฐ์เฉยๆแต่ถ้าเราสามารถแนะนำนักวิจัยนะคะโดยที่เราให้เจอกับผู้ประกอบการหรือภาคธุรกิจแล้วก็ทราบถึงว่าเขามีความต้องการอะไรหรือดีมานอะไรเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะให้นักวิจัยเนี่ยสามารถผลิตของที่ต้องการต้องตรงตามความต้องการของตลาดได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของมหาวิทยาลัยเดิมซึ่งมีแต่ทำ publication เป็นหลักนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่มหาวิทยาลัยทำตอนนี้เราก็จะมีหน่วยงานที่ชื่อ Innotech นะคะมหิดลเนี่ยนะคะซึ่งเป็น one stop service เลยภาคอุตสาหกรรมก็สามารถจะมาติดต่อกับ Innotech ได้ในขณะที่อาจารย์เองซึ่งต้องการจะพบให้ Innotech เนี่ย matchกับภาคอุตสาหกรรมหรือเป็นสื่อนะคะประสานกันหรือเจรจาธุรกิจหรืออบรมเรื่องธุรกิจต่างๆการทำ business model หรือการใช้หลักของการกฎหมายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆเนี่ยทาง Innotech จะมีผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลเรื่องนี้อยู่เขาก็จะเป็นผู้ประสานงานให้ค่ะทีมหิดลเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่เดิมเนี่ยทุกคนจะคิดว่าเป็นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์แต่จริงแล้วเนี่ยเราเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเยอะมากเพราะว่าแพทยศาสตร์ก็เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยค่ะเรายังมีความเข้มแข็งทางด้าน Creative Economy นะคะมหิดลเนี่ยมีศูนย์ Creative Economy Center ซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านดุริยางคศิลป์นะคะทางด้านอาร์ตนะคะแล้วก็ทางทัวริซึมนะคะซึ่งเป็นอันที่เราได้การยอมรับจากกระทรวงพาณิชย์ในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะใช่ไหมคะ
0: อย่างผลงานที่ออกมาที่เป็นนวัตกรรมที่มาจากการวิจัยของที่มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยพอจะมีอะไรยกตัวอย่างให้ได้บ้างครับอาจารย
1: ์ค่ะมหิดลเนี่ยมีหลากหลายนวัตกรรมนะคะแล้วก็มีหลายระดับระดับเป็นนักศึกษาเนี่ยนะคะอย่างเช่นวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เนี่ยเขาก็จะมีคอร์สที่เป็น Entrepreneurship Education ซึ่งก็จะเป็นการอบรมเด็กให้เป็นผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นแต่เวลาที่เราเรียนกันเนี่ยคนไทยชอบเลคเชอร์ซึ่งเราไม่ทำอย่างนั้นค่ะเราให้เด็กได้มีโอกาสได้ใช้มือเขาทำเองเลยจริงๆได้ร่วมมือกันทำเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะทำเป็นมิวสิคอลนะขึ้นมาอย่างที่เราเคยทำมาก็จะมีอินจันพยากงพยาพานซึ่งจะเล่นวันที่28กันยาเนี้ยนะคะก็จะเป็นผลงานของนักศึกษาทั้งสิ้นโดยที่เขาร่วมมือกันตั้งแต่ออดิชั่นตั้งแต่ดีไซน์ฉากนะคะตั้งแต่ที่มีการทำบิสเนสโมเดลต่างๆแล้วก็มีการโฆษณาหาเงินแล้วก็มีการเก็บเงินค่าดูค่าบัตรต่างๆอันนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยได้รับ การเทรนนิ่งเข้าไปเองโดยเขาได้ประสบการณ
0: ์ก็สอนในเรื่องของความเป็นผู้ประกอบการด้วย
1: ใช่ค่ะอันนั้นก็เป็นระดับที่1ระดับที่2ก็อย่างกรณีนักศึกษาปี4นะคะสมมุติเขามีซีเนียร์โปรเจกต์หรือเป็นนักศึกษาปริญญาโทนะคะที่มาทํากับอาจารย์เขาก็อาจจะมีนวัตกรรมของเขาที่เขาอยากจะอาจเป็นผู้ประกอบการเองนะคะหรือไม่ก็เขาก็อยากจะมี

0: คนมาลงทุนในผลงานของเขาเราก็จะให้เขาทำเป็นสตาร์ทอัพเขาเรียก student start up นะคะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยจะทำเยอะเราก็จะมีอาจารย์ที่เป็นโค้ชให้เป็นโค้ชในเรื่อง business model ต่างๆเอาเขามาอบรมทำบูตแคมป์บทเพาะนะคะมีบูตแคมป์นะคะมีการทำ business model canvas อะไรเงี้ยนะคะก็ของแบบนี้ค่ะก็จะทำให้เขาสามารถเป็นผู้ประกอบการเองได้หลายคนก็จะครอบครัวมาลงทุนให้นะคะอย่างของเราก็จะมีบางอันที่เขามีกิจการอยู่แล้วแล้วครอบครัวเขาสนใจจะมาต่อยอดให้อะไรแบบนี้ค่ะก็จะเป็นระดับที่2ที่มหาวิทยาลัยมีส่วนระดับที่3ก็จะเป็นกรณีที่อาจารย์เองเนี่ยมีนวัตกรรมซึ่งก็จะสูงขึ้นเทคโนโลยีก็จะสูงขึ้นพอเทคโนโลยีสูงขึ้นเนี่ยก็จะสามารถขายได้มากขึ้นก็จะตั้งเป็นสตาร์ทอัพของอาจารย์เองแต่ทีนี้อาจารย์เนี่ยจะไม่มีเวลาเราอยากได้อาจารย์ที่เป็นนักวิจัยเก็บเอาไว้เป็นเทคโนโลยีออฟฟิเซอร์มากกว่าที่จะให้ไปเป็นผู้ประกอบการเองเราก็จะพยายามหาบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทพาร์ทเนอร์ที่เป็น SME มาร่วมด้วยนะคะมาร่วมลงทุนแล้วก็ในขณะเดียวกันอาจารย์เองเขาก็อาจจะมีนักศึกษาเขาที่เป็นนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกที่จบการศึกษาไปแล้วเป็นศิษย์เก่าของมหิดลเนี่ยก็จะมาลงทุนร่วมหรือมาเป็น CEO ให้มหาวิทยาลัยมีเราเรียกว่า pre-seed fund นะคะ pre-seed fund ของมหิดลเนี่ยให้ตั้งแต่ถึง2ล้านบาทนะคะซึ่งก็จะทำให้สามารถต่อยอดเทคโนโลยีเป็นโปรโตไทป์ได้ซึ่งสามารถที่จะออกไปหา venture capitalist นะคะหรือ private equity fund ที่จะมาลง series A series B ต่อไปได้อันนี้ก็เป็น start up company ที่มหาวิทยาลัยช่วยอยู่นะคะในกรณีที่สูงกว่านั้นนี่ก็จะเป็น spin off company นะคะ spin off company นี้ก็จะมีที่มหาวิทยาลัยเนี่ยไปช่วยเป็นผู้ถือหุ้นด้วยนะคะอันนี้เราก็จะมีการแต่เราให้อาจารย์เนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เนื่องจากว่าเทคโนโลยีเนี่ยอาศัยเขาอยู่ที่อาจารย์นะคะแต่ว่าเราก็พยายามไม่ให้อาจารย์เองเนี่ยบริหารเองเขาก็อาจจะมีครอบครัวเข้ามาบริหารหรืออาจจะมีCEO ที่เป็นเพื่อนเขามาหรือเป็นคนอื่นที่เป็นจ้างมาเป็น full time CEO นะคะอันนั้นก็เป็น spin off company ซึ่งมหาลัยได้ผลประโยชน์กลับมาในฐานะผู้ถือหุ้นนะส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่อง partnership จริงๆนะคะที่มหาวิทยาลัยลงทุนเองกับบริษัทนะคะเพื่อผลประโยชน์กับประชาชนส่วนใหญ่อย่างของมหิดลก็จะมีตัวอย่างคือบริษัทสยามไบโอไซน์ซึ่งเราทำกับบริษัททุนระดาวันซึ่งเป็น equity arm ของทรัพย์สินนะคะส่วนพระมหาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จริงๆแล้วทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ต้องการช่วยคนยากจนซึ่งในอนาคตเนี่ยเราจะเป็น aging society นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่มียารักษาหลายโรคที่เป็นโรคเรื้อรังเช่นโรคแพ้ภูมิตัวเองนะคะโรคมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะผลิตยาที่มีราคาแพงเนี่ยค่ะให้เพื่อกับสังคมนะคะส่วนนี้ก็มียาออกมา2ตัวละในที่เข้าระบบสปสช.ของประเทศนะคะระบบสาธารณสุขของประเทศนะคะก็ซึ่งก็คือยาที่ช่วยให้มีการสร้างเม็ดเลือดแดงเพิ่มแล้วก็ยาที่ช่วยเม็ดเลือดขาวเพิ่ม
1: แล้วอย่างศูนย์นวัตกรรมหรือแลบต่างๆที่มหาวิทยาลัยมีครับเข้าใจว่ามีหลายที่เลยนะครับตอนนี้มันมีที่ไหนบ้างครับแล้วแต่ละที่ทำอะไร
0: ค่ะมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะตอนนี้จะมีแลบที่เราเรียกว่าแลบกลางของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะเขาเรียก Central Instrument Facility อันนี้ก็จะเป็นแลบที่เราสามารถเปิดให้คนข้างนอกเข้ามาใช้ได้นะคะก็จะมี SME มาใช้ด้วยแล้วก็มีมหาวิทยาลัยอื่นๆที่เขาไม่มีเครื่องมือทันสมัยเนี่ยมาขอใช้นะคะแล้วเราก็จะทำเป็น networkingระหว่างมหาวิทยาลัยกันเพื่อที่จะแชร์ริ่งเครื่องมือนะคะก็เป็น resource sharing ที่ดีนะคะการแชร์ทรัพยากรที่ดีอันนี้ก็เป็นส่วนที่ประเทศควรจะทำนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เราทำก็คือว่าเราเปิดให้มี partnership กับบริษัทใหญ่นะคะอย่างกรณีของมหิดลก็จะมีบริษัทอย่างเช่น Thai Union Frozen เนี่ยนะคะที่เข้ามาลงทุนสร้างแลบในมหาวิทยาลัยแล้วก็ทำในระดับที่เป็น international จริงๆนานาชาติจริงๆก็คือว่ามีทางขึ้นทางลงห้องปฏิบัติการทางเข้าออกเนี่ยแยกไปจากของตึกของมหาวิทยาลัยนะเป็นการเก็บความลับทางการค้าด้วยนะคะแล้วก็มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอันนี้ก็จะเปิดโอกาสให้อาจารย์ที่ไม่อยากจะออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยสามารถเดินเข้ามาถึงแลบเนี่ยได้แล้วก็มาทำความร่วมมือได้ง่ายขึ้นนะคะนี่ก็เป็นช่องทางอีกแบบนึงซึ่งเป็นแบบใหม่นะคะ

0: ซึ่งต้องมองต้องเรียนว่าบริษัทอย่าง TUF เนี่ยมองเห็นการไกลในเรื่องนี้แล้วก็ค่อนข้างเปิดนะคะในเรื่องที่ใช้เบสิกไซน์เข้ามาช่วยนะคะในการที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าของเขาให้ดีขึ้นนะคะเพื่อที่จะมองไปข้างหน้าไกลขึ้นกว่าเดิม
1: น่าสนใจทีเดียวนะครับก็คือทำต้องหลายอย่างนะครับเห็นว่าวันนี้อาจารย์มีตัวอย่างของนวัตกรรมจากหลายๆสเตจที่อาจารย์ได้เล่าให้เราฟังด้วยนะครับที่จะเอามาโชว์ให้ผู้ชมในรายการดูนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขออนุญาตให้อาจารย์พาไปชมเลยแล้วกัน
0: ค่ะเชิญเลยค
1: ่
0: ะ
1: นะครับครับและตอนนี้เราก็อยู่กับนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะฮะเจ้าสองเครื่องนี้นะครับมันคืออะไรกันบ้างครับอาจารย
0: ์ค่ะอันนี้เป็นผลงานของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะทั้ง2ชิ้นเลยนะคะชิ้นแรกเนี่ยคือหุ่นยนต์ที่ชื่อเอมโรบอทนะคะอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้สำหรับเสริมทักษะการเรียนการสอนของเด็กออทิสติกนะคะนี่เป็นผลงานที่อาจารย์เนี่ยไปนำเสนอโดยวิธีพิชชิ่งนะคะที่มหาวิทยาลัยหอการค้าและได้รับรางวัลได้ไปอยู่ที่ MIT มหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology ในบูทแคมป์ของ MIT เนี่ย8วันค่ะอันที่2เนี่ยเป็นผลงานที่เป็นเครื่องเตือนนะคะของผู้ที่ใกล้ง่วงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาขับรถแล้วก็หลับในนะคะอันนี้ก็เหมาะสำหรับผู้ที่จะขับรถบรรทุกหรือผู้ที่เดินทางไกลนะคะก็เดี๋ยวคงจะมีอาจารย์มาเล่าให้ฟังนะคะในรายละเอียดค่ะ
2: ค่ะหุ่นยนต์ที่เห็นอยู่นะคะก็คือหุ่นยนต์เอมโรบอทนะคะโดยที่หุ่นเนี่ยสามารถใช้เสริมการเรียนการสอนให้กับน้องๆที่มีความต้องการพิเศษโดยหุ่นยนต์เนี่ยจะมีบทเรียนให้กับคุณครูเนี่ยได้เลือกเรามีบทเรียนที่เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษเลขทักษะชีวิตนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันว่าบทเรียนที่เรานำเสนอเนี่ยเป็นยังไงค่ะตอนนี้หุ่นก็ถามมาแล้วใช่ไหมคะเราก็จะตอบให้หุ่นฟัง7ลูกอย่างนี้นะคะก็คือถ้าน้องๆเนี่ยตอบคำถามของหุ่นถูกหุ่นเขาก็จะกล่าวชมถ้าเกิดยังตอบไม่ถูกหุ่นเขาก็จะให้กำลังใจเพื่อให้เราได้ลองใหม่ซึ่งลักษณะของตัวหุ่นก็จะมีตัว AI ที่คอยรู้จำอยู่ว่าคำที่เราตอบโต้กับหุ่นเนี่ยเป็นยังไงแล้วหุ่นเขาก็จะใช้ในการที่ช่วยฝึกการเรียนการสอนนอกจากนี้เราจะมีระบบกล้องนะคะที่ใช้สำหรับการดูได้ว่าตอนนี้น้องปฏิสัมพันธ์กับหุ่นได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ช่วยให้คุณหมอเนี่ยสามารถดูย้อนหลังได้ว่าที่เราไปจัดกิจกรรมการฝึกที่บ้านเนี่ยผลการฝึกที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงก็ขอคำแนะนำจากคุณหมอภายหลังต่อได้ค่ะ
3: ครับผมสำหรับตัวอุปกรณ์ Alert นะครับก็เกิดมาจากการที่เราทำงานร่วมกันกับตั้งแต่ตอนกระทรวงมหาดไทยนะเราเห็นสถิติว่าส่วนมากแล้วเนี่ยคนที่จะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงแล้วก็เกิดความพิการการเสียชีวิตเนี่ยส่วนมากมาจากอุบัติเหตุท้องถนนนะครับผมเราเลยพัฒนาร่วมกันกับบริษัทเอกชนนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งถนัดในเรื่องของการพัฒนาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ทางมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเราเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทางด้านของ Brain Computer Interface นะฮะการเชื่อมต่อทางด้านของสมองเนี่ยเข้ากับคอมพิวเตอร์นะเราจึงพัฒนาอุปกรณ์ตัวนี้ขึ้นมาซึ่งวันนี้จะแก้ไขปัญหาเรื่องการหลับในคนขับรถบรรทุกนะครับผมแล้วก็คนขับรถบัสต่างๆนะแล้วก็คนขับรถธรรมดาด้วยจุดเด่นของอุปกรณ์ Alert นะคือว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคนง่วงไปแล้วแล้วเราไปปลุกเขาเนี่ยบางครั้งแล้วยากที่จะตื่นขึ้นมานะฮะแต่อุปกรณ์ Alert เราสามารถที่จะอ่านค่าจากตัวคลื่นไฟฟ้าสมองจากสมองส่วนหน้าตรงนี้นะทําให้เราเห็นว่าคลื่นไฟฟ้าสมองเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีความถี่ลดลงอุปกรณ์ Alert ก็จะสั่นตรงนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็จะสั่นก่อนที่เราจะรู้สึกง่วงทำให้การสั่นเนี่ยสามารถปลุกได้อย่างจริงจังนะครับผมแล้วก็ตัวอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะลิงก์เชื่อมต่อกับ GPS ทำให้สเตชันของรถบรรทุกรถสามารถมอนิเตอร์ไอตัวอุปกรณ์ตัวนี้ได้ว่าตอนนี้คนขับไปถึงไหนแล้วแล้วมีอาการง่วงหรือเปล่านะตอนนี้ก็เริ่มมีการเชื่อมโยงกับบริษัทที่ทำเกี่ยวกับด้าน GPS นะนอกจากเป็นนวัตกรรมแล้วก็ยังสามารถที่จะเป็นเซอร์วิสแล้วก็ลดการประสบอุบัติเหตุได้ด้วยนะครับผม
0: นอกเหนือจากงานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะทางมหาวิทยาลัยมหิดลก็ยังมีงานด้านอาร์ตนะคะและเราก็มี Creative Economy Center นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่จะนำเสนองานก็คือจะเป็นของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์นะคะเชิญอาจารย์อธิบายได้เลยค่ะ
4: ครับคุณครับอาจารย์ก็คือทางเราทำคือเป็นผลิตเกมขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อการสอนเรียก Alternative Learning Method ครับ ซึ่งแทนที่ว่าเด็กจะไปอ่านหนังสือกับการมาเล่นเกมแล้วก็เข้าใจความรู้ที่เรียนนะครับอย่างโปรดักต์แรกคอร์ดฮีโร่เนี่ยครับก็คือเอาข้อสอบเข้าของวิทยาลัยเดียร์ยังกระสินเกี่ยวกับเรื่องคอร์ดมาทำเป็นเกมเลยส่วนอันที่2คือ Little Orchestra คือสอนให้เด็กเรียนรู้เรื่องข้อดนตรีในวงออร์เคสตราทุกเครื่องและตำแหน่งให้แยกประเภทได้ซึ่งสามารถเราออกแบบให้เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตาคือตาบอดสีสามารถเล่นได้ด้วยครับคือเราทำยังไงก็ได้ที่เราดึงให้เด็กที่ไม่อยากเรียนให้มีความสนใจในการเรียนมากขึ้นซึ่งเราเอาความรู้มาทำให้สนุกครับซึ่งปรัชญาของแบรนด์ที่เราตั้งขึ้นมาชื่อแบรนด์ดร.ซาเกมนะครับอาจารย์เป็นของวิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลก็คือทำยังไงก็ได้ที่ให้ความรู้สนุกแล้วก็ให้มีความรับรู้มากขึ้นด้วยครับอาจารย
0: ์อันนี้เป็นตัวอย่างนวัตกรรมนะคะที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยโรคซึ่งทำโดยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะโดยที่อันนี้เป็นการเปิดบริษัทของนักศึกษานะคะก็คือ Student Startup นะคะบริษัทชื่อ Synostic เดี๋ยวเชิญผู้ประดิษฐ์เนี่ยเป็นผู้เล่าเลยนะคะ
5: ก็คือตัวบริษัทของเรานะครับก็จะทำเกี่ยวกับการทำเทคโนโลยีตรวจวัดโรคนะครับซึ่งมุ่งเน้นไปให้โรคในโรงพยาบาลนะครับปัญหาสำคัญหลักก็คือเชื้อดื้อยาที่เรากำลังทำอยู่นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับเชื้อดื้อยาเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญมากของสาธารณสุขทั่วโลกและการตรวจวินิจฉัยในปัจจุบันเนี่ยใช้เวลานานมากประมาณ 3-5 วันนะครับแต่ด้วยแผ่นตัวเทคโนโลยีของเราที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยให้เราลดระยะเวลาจาก 3-5 วันเนี่ยให้เหลือภายในแค่3ชั่วโมงจะสามารถรู้ผลได้ทันทีว่าติดเชื้อดื้อยาอะไรแล้วว่าเป็นชนิดไหนนะครับเพื่อที่แพทย์จะได้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนยาให้ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อที่จะทำให้รักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะครับซึ่งตัวเทคนิคเนี่ยครับก็มีราคาที่ถูกกว่าเทคนิคปัจจุบันที่ใช้อยู่นะครับแล้วก็ตัวของตัวแผ่นชิปเราเนี่ยนะครับจากปกติที่เขาใช้ในท้องตลาดเนี่ยจะเป็นพวกซิลิคอนเวเฟอร์ซึ่งมีราคาแพงนะครับประมาณ 6,000 ถึง 7,000 บาทแต่ของเราเนี่ยสามารถทำให้ถูกลงเหลือแค่ประมาณถูกกว่าโลถูก10เท่านะครับจากราคาปกติที่ใช้ที่ขายในท้องตลาดนะครับ
1: และตอนนี้นะครับอาจารย์ก็พาเรามาอยู่ที่ศูนย์เครื่องมือสารยาครับซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งเทคโนโลยีแล้วก็เครื่องมือมากมายเลยนะครับเดี๋ยวยังไงจะรบกวนอาจารย์พาชมหน่อยนะครับ
0: เชิญเลยค่ะ

0: อกจากเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีให้เช่าแล้วก็ที่ในห้องปฏิบัติการนะคะเรายังมีให้เช่าใช้ตู้เย็นนะคะเพราะว่าตู้เย็นเนี่ยแต่ละตู้มีอุณหภูมิไม่เท่ากันในตู้ที่อุณหภูมิต่ำมากๆอย่างลบ80องศาเนี่ยทางบริษัทบางบริษัทอาจจะไม่อยากจ่ายเงินเพื่อจะซื้อตู้นี้ก็สามารถจะมาเช่าใช้ได้ถ้าแซมเปิลยังไม่มากพอนะคะที่ยังไม่คุ้มจะลงทุนการซื้อ
1: ส่วนใหญ่ต้องแช่อะไรครับที่มันลบเยอะๆ
0: อันนี้ก็จะเป็นแช่พวกแบคทีเรียเซลล์ไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแช่สารเอ็กสแตรคที่สกัดมาจากพืช
1: มีหลายตู้เลยนะครับเนี่ยเครื่องนี้คืออะไรครับอาจารย
0: ์ค่ะเครื่องนี้อย่างเครื่องนี้ก็คือฟรีสไดร์นะคะเป็นเครื่องที่ทำสารสกัดให้เป็นผงนะคะเป็นแห้งลงนะคะแล้วจะได้เก็บได้ก็จะใช้เยอะมากในพวกอุตสาหกรรม สมุนไพรสารสกัดต่างๆเรื่องอาหารการเกษตรเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่มีคนมาเช่าใช้ค่อนข้างเยอะเครื่องหนึ่งก็ประมาณสัก 3-4 ล้านบาทซึ่งถ้าภาคเอกชนไม่อยากลงทุนอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถมาเช่าได
1: ้เป็นประโยชน์
0: ส่วนอันนี้เป็นถังหมักเซลล์นะคะจริงๆแล้วก็คือการใช้เซลล์โดยเราเอา DNA ใส่เข้าไปในเซลล์แล้วก็ให้มันสร้างโปรตีนนะคะเพื่อที่จะทำยาหรือทำพวกสารต่างๆที่เราต้องการผลิตถังหมักเซลล์เนี่ยอาจจะเป็นถังที่สามารถอยู่ในแลบแต่พอหลังจากที่เราผลิตจำนวนมากขึ้นเขาเรียกว่าเป็น pilot scale เนี่ยเราก็จะต้องย้ายของที่อยู่ในนี้นะไปในถังหมักที่ใหญ่ขึ้นที่อยู่ที่ไพลอตแพลนท์แล้วก็เมื่อทำในไพลอตแพลนท์สมมุติได้ประมาณสัก100ลิตรนะคะเราก็อาจจะไปถังระดับ1,000ลิตรที่โรงงานซึ่งก็จะอย่างในกรณีของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เรียนว่ามีโรงงานผลิตยาสยามไบโอไซน์ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกับทุนระดาวันนะคะเราก็จะใช้ถังหมักที่1,000ลิตรอยู่ที่โรงงานยาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะว่าเราทำแต่เฉพาะในห้องปฏิบัติการเท่านั้นไม่พอนะคะเราต้องขยายกำลังการผลิตขึ้นไปใน pilot scale แล้วก็ไปถึงโรงงานนะคะก็ต้องเป็นขั้นตอนของการเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อย
1: ๆสเกลที่ใหญ่ขึ้น
0: สเกลที่ใหญ่ขึ้น
1: ครับอย่างวันนี้เนี่ยก็เราได้มาชมนะฮะห้องแลบนะครับของมหาวิทยาลัยมหิดลไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เห็นว่ามีอะไรที่น่าสนใจเยอะเลยนะครับทีนี้ครับในมุมของผู้ประกอบการครับที่อาจารย์ได้เหมือนแนะนำไปแล้วว่ามีการช่วยเหลืออะไรต่างๆมากมายนะครับถ้าเกิดว่าเขามีไอเดียฮะแล้วก็สนใจที่อยากจะมาขอความช่วยเหลือในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมนี้ต้องมาติดต่อยังไงคร
0: ับ ค่ะก็จริงๆมหิดลเนี่ยมีออฟฟิศของ Innotech นะคะก็คือสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยซึ่งให้วันเป็น one stop service นะคะเพราะฉะนั้นก็ผู้ประกอบการใดที่สนใจก็สามารถมาคุยกับทาง Innotech เขาก็จะทำให้มีการเชื่อมโยงกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีผู้ชำนาญการได้อย่างกรณีฟู้ดอย่างเงี้ยนะคะในอาหารหรือในเรื่องการเกษตรเนี่ยก็จะมีสถาบันโภชนาการซึ่งดูแลอยู่นะคะทางบริษัทก็สามารถมาติดต่อได้เราก็จะมีห้องปฏิบัติการที่แตกต่างไปจากนี้เช่นมี Sensory Labซึ่งทดสอบรสชาติถ้าคนป่วยหรือคนชราเนี่ยก็จะมีการชอบรสชาติที่แตกต่างไปเขาก็จะมาทดสอบว่าอาหารอันไหนที่ควรจะมีรสชาติยังไงก็จะสามารถปรับสูตรต่างๆให้กับภาคเอกชนได้ค่ะ
1: เรียกได้ว่าเป็น one stop service
0: เลยทีเด
1: ียวแล้วก็ไม่ได้มีแค่แลบตรงนี้ด้วยยังมีอีกหลายแลบทีเดียว
0: มีหลายแลบในมหาวิทยาลัยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นนะผู้ประกอบการท่านใดสนใจนะครับสามารถมาติดต่อได้ที่ Innotech one stop service
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีคำถามสุดท้ายครับในฐานะที่อาจารย์ดูแลเรื่อง innovation นะฮะมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ ecosystem ต่างๆที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆครับอยากให้อาจารย์แชร์มุมมองเกี่ยวกับ ecosystem ของประเทศไทยเราเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรม
0: นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทยควรจะปรับนะให้มี ecosystem ที่รับ entrepreneurship มากขึ้นเนี่ยนะคะเราทางระดับชาติเนี่ยเราก็คงจะต้องพยายามที่จะสานต่อในเรื่องการกฎหมายนะกฎหมายหลายฉบับของเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีเช่นกฎหมายที่เรียกว่า Bio Act เนี่ยนะคะให้ทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นของผู้ประดิษฐ์หรือเป็นของหน่วยงานที่ผู้ประดิษฐ์สังกัดอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นหรือกฎหมายประเภทความปลอดภัยทางชีวภาพนะคะซึ่งถ้าเราจะจำหน่ายของอะไรก็ตามเนี่ยค่ะบางประเทศเนี่ยเขาคิดเขานี้ว่าประเทศที่ผลิตจะต้องมีกฎหมายนี้ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะนั้นนอกจากกฎหมายแล้วเนี่ยก็ยังจำเป็นที่จะต้องมีบริษัทนะคะจริงๆอย่างของสิงคโปร์ก็จะมีบริษัทของรัฐที่เขาเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐนะคะซึ่งเขาก็จะไม่ค้ากำไรเกินควรแล้วก็ให้ความเชื่อมโยงเนี่ยไปสู่ภาคเอกชนมากขึ้น
1: ครับวันนี้ก็เห็นภาพมากขึ้นแล้วนะครับเกี่ยวกับกระบวนการสร้างนวัตกรรมนะครับที่มาจากมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะศาสตราจารย์ดร.สรรชนีชัยโรจน์เป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาแชร์ไอเดียดีๆให้พวกเราฟังครับขอบคุณครับอาจารย์
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ

วันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้เพียงแต่สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ยังมีส่วนช่วยสนับสนุนและก็ส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการอีกด้วยซึ่งผู้ประกอบการท่านใดครับที่มีไอเดียแต่ยังมีติดขัดเรื่องความต้องการในการช่วยเหลือในเรื่องของนวัตกรรมนะครับลองเข้ามาปรึกษากับมหาวิทยาลัยและก็ศูนย์บ่มเพาะต่างๆใกล้บ้านท่านดูได้นะครับและสำหรับสัปดาห์หน้าครับเราจะพาไปดูกันต่อกับเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้นนะครับโดยเราจะพาไปพบกับผู้ประกอบการที่สร้างนวัตกรรมจริงๆขึ้นมาแล้วนะครับและสำหรับตัวอย่างตอนหน้านะครับก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่มีไอเดียแล้วก็นำไอเดียนี้เนี่ยมาปรึกษากับมหาวิทยาลัยแล้วก็ศูนย์บ่มเพาะนะครับจนสามารถพัฒนาออกมาเป็นผู้ประกอบการต้นแบบในจังหวัดอุบลราชธานีได้ครับแต่จะคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอะไรนั้นติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและเช่นเคยครับหากท่านไหนต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการดูรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: พี่รู้ไหมฉันออกไปรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะ
1: คนไปไหนหมด
2: ที่มึงยังไม่รู้จริงๆใช่ไหมไอ้มาว่าอีด้ามันเป็น
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมเห็นแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเพราะรูปแบบรายการของเราไม่ได้เปลี่ยนเป็นแนวสยองขวัญหรือว่าหนังผีใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าวันนี้ครับรายการของเราก็ยังพูดเรื่องของการเงินเหมือนเดิมครับน่ากลัวคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมครับวันนี้แขกรับเชิญของผมครับเขาชอบอะไรแบบนี้ครับไม่รู้ชอบไปได้ไง

0: ลองดูเลเวลแล้วกันถ้าผมเล่นอาจจะน้อยไปเยอะ
1: พอผู้ปรับมันจะอย่างเงี้ยเล็กอะพ่อเดินสุดที่บอกอะแล้วก็ลุกเลย
0: อินเลย
2: โอ้
3: เออฟอยทำท่าวิ่งๆเนี่ยตอนนี้เหมือนเดอะบีชมากอะโอ้ยทีนี้มันแฮกปาก
4: เหมือนจะล่วงไหนล้าง
1: ไม่ได้ละ
5: อีก
1: รอบนึงต่อนะ
5: ต่อเลย
1: อ้อมันต้องมีช่วงไม่ต้องเพลย์แบ็ก
3: ช่วยล่าดีนะแต่จะมีช่วง
1: เฮ้ยแบบเสียหลักนิดนึงแล้วค่อยกลับเหมือนเด
5: ิมไหนล้างมาเร็วขึ้น
6: คุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของผมในวันนี้นะครับเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับในนามของพุ่มกับพันล้านครับเขาพยายามผลักดันผลงานของตัวเองนะครับออกมานะครับจนประสบความสำเร็จในจุดที่เขาใฝ่ฝันได้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยนั่นก็คือรูปแบบการดำเนินชีวิตครับตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะเป็นพุ่มกับดังจนถึงปัจจุบันครับแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือมุมมองครับของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินที่เขามีอยู่และวันนี้ครับผมเราจะไปรู้จักกับการดำเนินชีวิตของเขาในการสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงในชีวิตครับกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลครับ
7: ผลงานที่ทำให้คนทั่วไปได้รู้จักกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลก็คือภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องชัตเตอร์กดติดวิญญาณที่ทำรายได้สูงถึง120ล้านบาทในปี2547จากนั้นก็มีผลงานในแนวสยองขวัญออกมาอีกมากมายในสังกัดของค่าย GTH เช่น4แพร่ง5แพร่งหรือแม้แต่งานกำกับภาพยนตร์แนวรักวัยรุ่นอย่างกวนมืนโฮก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนหนังและงานชิ้นล่าสุดในปี2556ที่สร้างชื่อและสร้างสถิติให้กับตัวคุณโต้งและบริษัท GTH เป็นอย่างมากก็คือภาพยนตร์เรื่องพี่มากพระขนงหนังที่ทำรายได้กว่า 1,000 ล้านบาทถือเป็นเครื่องการันตีในฝีมือในการทำงานของคุณโต้งบรรจงได้เป็นอย่างดีแต่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงอีกมุมหนึ่งของคุณโต้งนะครับด้านที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าคุณโต้งเป็นคนที่มีแนวคิดการบริหารการเงินที่ไม่เหมือนใครคุณโต้งเป็นคนที่ไม่มีหนี้ครับและมีวิธีการนำเงินไปลงทุนได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียว
6: โต้งสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
6: ตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โต้งเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ครับ
6: พี่โต้งครับก่อนอื่นต้องถามเรื่องผลงานกันก่อนนะครับก่อนจะมาคุยกันเรื่องของผลเงินครับผลงานของพี่โต้งครับนะฮะทำมากี่เรื่องแล้วครับพี
0: ่ก็6ครับผม
6: 6เรื่องนะครับผม
0: อยู่ในนี้ได้
6: นะฮะ
0: แต่กระจายนิดหน่อย
6: นะครับแต่ว่าผมแอบเห็นอยู่ฝั่งตรงข้ามถ้าเกิดตาผมตอนนี้ที่เห็นอยู่ก็คือเรื่องของชัตเตอร์กดติดวิญญาณนี่คือเรื่องแรกเลยที่สร้างชื่อมา
0: ครับ
6: ถือว่าเป็นเรื่องแรกเลยถูกต้องไหมฮะ
0: ใช่ครับ
6: นอกจากนั้นก็ตามมาเรื่อยๆมีเปลี่ยนแนวไหมครับพี่จากหนังผีครับส่วนใหญ่รู้สึกว่าจะเป็นหนังผีหมดเลย
0: ใช่จริงๆผมตอนผมเองหนังผีมีแค่2เรื่องแรกคือชัตเตอร์กับแฟนนะครับ
6: ครับ
0: แต่ว่าเรื่องอื่นๆถึงแม้จะมีความเป็นผีแต่สำหรับผมไม่ได้มองเป็นหนังผีมองเป็นหนังตลก
6: ครับ
0: คือตั้งแต่4แพร่งตอนของผมก็จะเป็นตอนตลกใช่มั้ยฮะ5แพร่งแล้วก
6: ็
0: ควนมืนโฮก็จะเป็นหนังรักที่ตลกด้วยแล้วก็มาพี่มากก็เหมือนกันก็อาจจะมีผีนิดหน่อยแค่นั้นอะไร
6: ครับผมแหมพอพูดถึงพี่มากเรามาพูดเรื่องของพี่มากดีกว่าผมอยากจะให้พี่โต้งช่วยเล่าถึงบรรยากาศก่อนตอนทำงานหน่อยครับเพราะหนังที่ออกมาเนี่ยสู่สายตาประชาชนนี่เป็นหนังสนุกดูแล้วมีความสุขครับนะฮะแต่ว่าตอนบรรยากาศการทำงานเป็นยังไงบ้างครับ
0: นี่ทรงผมคล้ายพี่มากเหมือนกันฮะตั้งใจใช่ไหมฮะ
6: มาเรียนแบบพี่เผือกนิดนึงครับ
0: ก็ตอนทำสนุกมากครับคือตอนแรกผมคิดว่าหนังนี้จะเป็นหนังที่ทำยากเพราะว่ามันเป็นสเกลใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมาแล้วก็มีหลายแนวมากมีแอคชั่นมีตลกมีโปรดักชันที่เป็นย้อนยุคซึ่งผมไม่เคยทำเลยใช่ไหมฮะแล้วก็ที่สำคัญดันเป็นการหยิบตำนานที่ดังมากๆมาตีความใหม่หมดเลยด้วยก็กังวลครับแรกๆแต่ทันทีที่เราเจอทีมงานแล้วก็นักแสดงบางส่วนที่เราเคยร่วมงานมาหมดแล้วซิงค์มากโดยเฉพาะตัว4ตัวละครเต๋อเพอร์ชินเอเราก็ทำมา2ทีละ4แรง5แรงใช่มั้ยครับกลายเป็นการทำงานที่สนุกมากๆหัวเราะอย่างเดียวเลย
6: ครับ
0: มันโหดแค่ถ่ายกลางคืนหมดเลยครับก็เลยแบบชีวิตเวลาในชีวิตก็จะมั่วซั่วมากครับแต่ว่าไม่มีความเครียดเลยแล้วก็เอาจริงมั่นใจมากครับมั่นใจว่ามันต้องออกมาดีแต่ว่าถามว่ามั่นใจจะผลสำเร็จทางรายได้จะเยอะขนาดนี้ไหมไม่มีทางเราไม่มีทางรู้ได้เพราะว่าม ันเกินคาดไปเยอะครับแต่เราคิดว่ามันน่าจะตลกมากแค่นั้นเอง
6: โต้งครับเราคุยกันเรื่องของผลงานแล้วตอนนี้เราคุยเรื่องของผลเงินกันบ้างเพราะผมสืบทราบมาว่าพี่เป็นคนที่ไม่มีหนี้พี่ทำได้ไงครับเพราะว่าอย่างนี้ต้องบอกก่อนนะว่าชีวิตคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีแต่หนี้ทั้งนั้นเลยพ
0: ี่
6: ทำได้ไงฮะ
0: ก็ไม่ทำตัวให้เป็นหนี้มั้งครับ
4: ครับผมนะฮะ คำตอบที่สั้นมากครับผม เอางี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาขยายความดีกว่าเพราะไอ้คำว่าไม่ทำตัวให้เป็นหนี้มันเป็นคำพูดที่ง่าย
0: ครับ
4: แต่การทำมันยากครับเดี๋ยวเรามาเจอกันช่วงหน้าดีกว่าครับ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลผู้กำกับหนุ่มไฟแรงที่ไต่เต้าและสร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้ในครั้งนี้ไม่ได้ทำให้ไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตของเขาเปลี่ยนไปแต่อย่างใด
1: ตอนนี้ครับคุณผู้ชมเราก็อยู่กับพี่โต้งครับผู้กำกับพันล้านนะฮะเรามาคุยกันต่อดีกว่าเรื่องของการไม่มีหนี
2: ้ครับ
1: พี่มีการวางแผนยังไงทำยังไงให้ตัวเองไม่เป็นหนี้ฮะ
2: ฟังดูเหมือนจะมีแผนลึกล้ำอะไรเงี้ย
1: ใช่แล้วครับผม
2: ก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่าถ้าผมจะถือคติง่ายๆว่าแค่ว่ายังไม่มีปัญญาก็อย่าไปซื้อคือไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะครับก็คือก่อนหน้านี้เคยมี
1: ครับ
2: ก่อนหน้านี้ที่เริ่มเก็บตังค์เริ่มจะซื้อบ้านในตอนแรกอะฮะเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะซื้อสเกลไหน
1: แ
2: ล้วอย่างเราจะแบบแค่ไหนอะไรเงี้ยฮะก็เป็นหนี้บ้างแต่ว่าทันทีที่เราหาตังค์ได้แล้วก็จะผมก็จะโปะทันทีเลย
1: ก็คือโปะบ้านไปเลยโปะบ้านไปเลย
2: ใช่
1: คือจริงๆแล้วหลายๆคนบอกว่าการโปะบ้านเนี่ยครับมันจะไม่เห็นต้องไม่จำเป็นต้องโปะนะคือปล่อยไปเรื่อยๆก็ได้เพราะเงินมันก็จะเฟ้อขึ้น
2: ครับ
1: แต่ทำไมพี่ถึงเลือกที่จะโปะเลยครับ
2: ไม่รู้เหมือนกันผมคิดแค่ว่าเออเราไม่อยากมีหนี้ในชีวิตก็คือว่าสู้เราอยู่แบบสบายๆไม่มีภาระอะไรเลยดีกว่าทำนองนั้น
1: ครับผม
2: แต่บางคนก็คิดว่าเอาเงินไปหมุนอย่างอื่นอะไรน่าจะดีกว่าแต่ว่าเราเองตอนนั้นก็เรายังไม่ได้ศึกษาเรื่องการลงทุนเราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากเสี่ยงก
1: ็
2: คือแค่ว่าเวลาเราซื้อรถคันนึงเราก็คิดแค่ว่าเอ้ยเรามีปัญญาหรือยัง
1: ถ้
2: าหรือเรามีปัญญาแค่นี้เราก็ใช้เท่าที่เราพอเพียงหรือถ้าเรามีมากขึ้นเราอยากได้เราก็ไม่ให้มันเกินตัวจนถึงขั้นไปกู้หนี้ยืมสินทำนองนั้นแค่นั้น
1: พอพี่โต้งไม่มีหนี้แสดงว่าพี่โต้งก็ต้องเก็บเงินเก่งครับ
2: ก็ไม่ถึงขั้นนั้นเอาจริงผมคนใช้เงินนะฮะแต่ว่าแค่มีหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้ามีก็ใช้เท่าที่เราจำเป็นแต่เราไม่ใช่แบบว่า
1: สุรุ่ยสุร่าย
2: ใช่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถึงขั้นแบบจองโรงแรม5ดาวตลอดเวลาไปเที่ยวเราก็ไม่ขนาดนั้นเราคิดว่าเราก็จะมีหลักการคิดของเราเช่นเวลาไปต่างประเทศเงี้ยเราก็คิดแค่ว่าเฮ้ยเราออกไปอยู่ข้างนอกตลอดเวลานี่ว่าเราก็ใช้เปิดโรงแรมแค่ว่าเท่าที่เราได้นอนแล้วก็สะอาดสะอ้านสะดวกแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับ ก็คือจริงๆแล้วเราเข้าไปในห้องนอนนะเวลาไปต่างประเทศเราก็
2: แค่นอนใช่
1: ตื่นเช้ามาก็ขึ้นรถซับเวย์อะไรกับว่ากันไปทำอะไรของเรา
2: ขอให้ทำเลดีอะไรทำนองนั้นก็จะมีวิธีคิดอะไรอย่างเงี้ยที่อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดแต่ที่เราใช้ได้เต็มที่เราก็เต็มใช้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แล้วถ้าอย่างนั้นมีหลายคนบอกก็แน่นอนสิก็แสดงว่าเราก็เป็นคนรวยอยู่แล้วอ่ะเราก็ใช้อย่างนี้ได้อ่ะพี่โต้งเป็นคนรวยอยู่แล้วหรือเปล่าครับในฐานจริงๆแล้วเนี
2: ่
1: ย
2: ไม่เลยฮะปานกลางใช้คำว่าฐานะปานกลางมากกว่าไม่ได้ลำบากอะไรครับ
1: ก็คือเป็นคนธรรมดาคนนึง
2: ใช่ใช่
1: ในครอบครัวธรรมดากันชนชั้นกลางเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: ชั้นกลางเลยแหละฮะแต่ว่าพอทันทีที่เราทำงานแล้วเริ่มแบบมีรายรับเข้ามาอย่างที่บอกเลยเราก็เริ่มคิดแล้วว่าจะซื้อบ้านแบบไหนจะซื้อรถแบบไหนถ้าเราจะแบบเหมือนเราเริ่มมีฐานะมากขึ้นกว่าเดิมอะไรแค่นั้นเอง
1: เราก็แค่มองมุมมองให้มันโตขึ้นจากที่เราเป็นอยู่
2: ใช่
1: แต่ว่าหลายๆคนนี่บางคนเห็นแล้วก็กระโดดไปเลยนะ
2: ใช่
1: เฮ้ยไหนๆก็จะซื้อบ้านแล้วซื้อ10ล้านไปเลยแล้วเอาใหญ่แล้วก็เอาใหญ่ไปเลยแต่บางทีแรงตัวเองไม่ถึงอ่ะ
2: ใช
1: ่ล่วงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่วางแผนดีๆเลย
2: ถ้าบางคนแบบกู้แล้วต้องผ่อนเดือนนึงแบบหลายหมื่นมากๆเป็นแสนอะไรเงี้ยผมว่าเหมือนหาที่ฮะผมใช้คำนั้นอะไร
1: ครับผมสรุปง่ายๆก็คือพี่โต้งเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนะฮะแล้วก็พอมีเงินเก็บทีนี้พอมีเงินเก็บเนี่ยอยากจะรู้ว่าพี่โต้งเนี่ยเอาเงินไปลงทุนด้านอื่นบ้างไหมฮะมีซื้อหุ้นไหมครับ
2: ครับก็ต้องบอกก่อนว่าผมเริ่มจากไม่รู้อะไรเลยนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็เริ่มทำงานเก็บเงินตอนนี้ก็ทำงานมา10กว่าปีแล้วถูกไหมฮะ
1: ครับ
2: แต่จากไม่มีเงินเราก็เริ่มซื้อบ้านซื้อรถได้ละอะไรเงี้ยสมบูรณ์นะเราก็ซื้ออย่างที่บอกเราไม่ได้ซื้อเกินตัวมาก
1: ครับ
2: แล้วพอทำงานสเต็ปต่อไปเรื่อยๆเราก็เราไม่มีหนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็ค่อยๆเก็บเงินมาเรื่อย
1: ๆครับ
2: แรกสุดก็เก็บตังค์ไว้ในออมทรัพย์อย่างเดียวเลยฮะสเต็ปแรกที่เรารู้สึกว่าต้องทำอะไรบางอย่างก็คือว่ามีคนบอกว่าลงทุนกับอันนี้สิเพราะว่ามันลดภาษีได
1: ้
2: อะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็ไม่รู้อะไรเลยรู้แค่ว่าLTF IMF ใช่ไหมฮะก็รู้ว่าIMF เนี่ยกว่าจะได้คืนมันโอ้โหซื้อต้องระยะยาวมาก
1: ๆ LTF ลองแบบลองใช่
2: LTF จะแค่5 ปีพอสอได้ละแต่ว่า RMF เนี่ย
1: RMF
2: จะยาวมากๆเลยกว่าจะได้คืน
1: ใช่
2: ซึ่งผมแบบไม่เอาคือผมไม่มีคติชีวิตที่แบบว่าเก็บไว้แล้วอายุ60ค่อยใช้ผมรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าอย่างนั้นคือเรารู้สึกว่าเราจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้อันนี้ก็คิดแบบเราไม่คิดว่าจะเก็บไว้ระยะยาวอย่างนี้มากก็ซื้อได้ LTF ฮะก็ผมก็ไม่ได้ศึกษามากด้วยซ้ำตอนแรกก็คิดแค่ว่าเอาธนาคารที่เราสะดวกแล้วก็เราไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยก็มีใครมาคุยดีดูแลดีผมก็ซื้อธนาคารนั่นแหละ
1: ครับ
2: ซึ่งก็มีคนบอกว่าธนาคารอื่นกำไรกว่าตั้งเยอะแต่ผมมองว่าเราก็ไม่ได้เงินก้อนใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้ลดภาษีก่อนแค่นั้นนะครับเพื่อลงทุนกับ LTF ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยใช่มั้ยฮะเราก็เห็นว่าเอ้ยบางอันมันผ่านเวลาไปมันก็เงินก็ขึ้นนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเงินในออมทรัพย์เราพอทำงานมากขึ้นเรื่อยๆเราก็เริ่มมีเก็บบ้างมากขึ้นอีกก็มีคนมาเขาก็ใช้คำว่า จะทิ้งเงินไว้ให้เน่าในออมทรัพย์ทำไมก็เริ่มรู้จักวิธีการอื่นๆมากขึ้นก็จะเริ่มมีคนแนะนำยกตัวอย่างเช่นมีหุ้นกู
1: ้ครับ
2: เช่นหุ้นกู้ขององค์กรนี้ดีนะแบ่งปันผลดีแล้วก็มั่นคงคนแย่งกันเต็มเลย
1: ครับ
2: ถ้ามีโอกาสเนี่ยถ้าเขาจะเปิดขายล็อตใหม่เนี่ยเขาจะบอกเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเอาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีหลักนานๆขึ้นพอเราเริ่มไม่รู้เรื่องอะไรมากขึ้นอีกเนี่ยเขาก็จะแนะนำมีกองทุนรวมนะ
1: ครับ
2: ตัวนี้น่าจะพอได้อะไรเงี้ยผมก็เริ่มไปศึกษาว่ามันก็มีเสียงน้อยเสียงมากเสียงอะไรมากมายตั้งแต่น้อยมากไปยันเสียงมากๆอะไรเงี้ย
1: ครับผม
2: แต่ผมเป็นคนที่ชอบเสียงนิดหน่อยเหมือนกันผมก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ซื้อตัวที่เสียงน้อยแล้วทิ้งไว้นานอย่างเดียวเราก็จะซื้อแค่ซื้อผสมผสาน
1: อ๋อครับผม
2: ก็จะมีอันตัวที่ผมดูเขาบอกว่าตัวนี้คุณลองไปดูเลยไม่เคยตกเลยอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: แต่กำไรน้อยนะแต่ว่าก็ดีกว่าทิ้งไว้ออมทรัพย
1: ์
2: คือสมมติเราได้ร้อยละ2กว่า2จุดกว่าๆอย่างเงี้ยพอผมไปดูประวัติก็เริ่มศึกษาละใช่มั้ยฮะว่าเออว่ามีกองทุนนี้ที่มันแบบไม่ตกเลยอ
1: ่
2: ะจะขึ้นนิดขึ้นหน่อยแต่ก็ดีกว่าออมทรัพย์แน
1: ่ๆ
2: ผมก็ซื้อทิ้งไว้ตรงนั้นเยอะหน่อย
1: แ
2: ล้วผมก็ดูอันไหนเสี่ยงมากขึ้นมานิดนึงปานกลางอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างก
1: ็
2: อาจจะมีช่วงที่ตกใจที่แบบซื้อไปปุ๊บแป๊บเดียวขาดทุนเป็นแสนก็มีแต่พอผ่านเวลาไปอ้าวมันขึ้นว่ะเพราะว่าความเสี่ยงมันมีฮะ
1: ก็ไม่ได้ลงทุนในตลาดหุ้นที่แบบว่าจริงจังรอลุ้นตัวแดงตัวเขียวขนาดนั้น
2: เพราะว่าเราไม่ทำไม่เป็น
1: ครับผมผ่านไปกี่ปีแล้วครับกับการเล่น LTF กองทุนพวกนี้ฮะ
2: LTF นี่นานแล้วครับแต่ว่ากองทุนรวมนี่เพิ่งมาแค่ 2-3 ปีหลัง
1: ครับ
2: LTF ตั้งแต่น่าจะ5ปีได้แล้วฮะ5ปี6ปี
1: มีแผนการในหัวไหมครับพี่ว่ากำลังจะขยายไปการลงทุนอื่นฮะ
2: ไม่มีเลย
1: ครับผมเล่นแค่นี้พอ
2: คือผมเองเป็นคนที่ข้อแรกคือเราไม่ขยับเป็นนักลงทุนเปิดบริษัททำธุรกิจอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าหัวผมไม่อยากจะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเลยเพราะมันไม่สนุกอ่ะ
1: ค
2: ือผมสนุกอ่ะความคิดสร้างสรรค์อย่างเดียวจะทำอะไรทำหนังทำอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะ
1: ทำ
2: งานทำโฆษณาอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: แล้วเราก็เป็นลูกจ้างเราก็แฮ

0: ปีนี้ไม่ได้คิดอะไรมากอะไรเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าการจะทำอะไรให้มันได้ตังค์หรือรวยเนี่ยต้องทุ่มลงไปเต็มที่คนชอบคิดว่าเล่นหุ้นบ้างดีกว่าจะได้รวยแต่ผมรู้สึกว่าโหคนเล่นหุ้นนี่มันดูกันทั้งวันเลยนะ
1: ครับ
0: มันต้องศึกษาผมเห็นแต่ละคนถือ iPad ติดกับตัวไปเที่ยวเมืองนอกผมเห็นบางคนอ่ะ
1: ครับ
0: เปิด iPad ตลอดเวลาระหว่างที่ดูวิวฮอกไกโดไปก็ดูนั่นอยู่นั่นแหละผมว่าเอ้ยนี่มันไม่ใช่ชีวิตผมแน่ๆอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆผมรู้สึกถ้าเราอะไรที่เราไม่รู้จริงเราก็ไม่กระโดดลงไป
1: แต่ที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับการแบ่งเงินอย่างที่พี่โต้งพูดไปเมื่อสักครู่นี้มีการแบ่งเงินอยู่ด้วยในการลงทุนการบริหารความเสี่ยงในแต่ละก้อนด้วยผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับพี่โต้งกันต่อครับเกี่ยวกับผลงานในปัจจุบันแล้วก็การวางแผนในอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพี่โต้งบ้างครับกลับมาติดตามมันช่วงหน้าเงินทองต้องวางแผนครับ

0: ุณผู้ชมครับแนวคิดทางด้านการเงินของคุณโต้งบรรจงเนี่ยไม่ธรรมดาจริงนะครับสามารถศึกษาหาความรู้แล้วก็นำเงินออมที่มีอยู่ไปเพิ่มพูนมูลค่าได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวเราไปคุยกับคุณโต้งกันต่อครับ
1: กลับเข้าสู่รายการเงินทองต้องวางแผนครับเราอยู่กับพี่โต้งพุ่มกับพันล้านครับนี่โต้งแถมมีเวลามีคนมาเรียกพุ่มกับพันล้านเขินไหมพี
2: ่ก็นิดหน่อยฮะ
1: ออกไปข้างนอกมีคนจำพี่ได้ไหมมาขอถ่ายเซลฟงเซลฟี่อย่างเงี้ยคร
2: ับ ก็มีบ้าง
1: ครับผมรู้สึกไงบ้างพี่จากชีวิตเมื่อก่อนมากเหมือนแบบเราเดินไปคนไม่ค่อยจำได้ตอนนี้คนเริ่มทักทายเงี้ย
2: ก็แปลกดีครับ ไม่มีอะไร
1: พี่โต้งตอนนี้ทำเรื่องอะไรอยู่ครับ
2: ก็มีพัฒนาอยู่สองอันนะครับอันแรกหนังจริงๆก็ออกข่าวไปเยอะแล้วนะครับก็จะเป็นหนังที่ทำกับจีนนะครับก็คือมีโปรดิวเซอร์คือโจซิงฉือตอนนี้ก็ทำบทเสร็จแล้วฮะก็รอตอนนี้ทำสัญญาแล้วก็น่าจะเริ่มพีโพเร็วๆนี้ครับ
1: ครับผม
2: เรื่องเป็นหนังไทยก็ทำบทอยู่ครับ
1: ครับผมนะฮะน่าสนุกทั้งสองเรื่องเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องแรกครับที่รู้มาแล้วทำกับโจซิงฉือนี่ถือว่าเป็นดาราตลกใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นดาราตลกที่มีคลาสมากๆคนหนึ่งของโลกเลยนะทำงานกับเขายากไหมครับพี
2: ่ก็ตอนนี้ถือว่ายังไม่ได้เริ่มอะไรมากก็คือมีไปคุยลีดไอเดียคุยบทอะไรกันอะไรเงี้ยก็ดูเป็นคนไนซ์มากครับแต่ว่าจะเริ่มพีโพแล้วก็จะเริ่มน่าจะรู้ความจริงว่าเป็นยังไง ตอนนี้ก็คือเราเป็นยังเริ่มต้น
1: รอดูกันต่อไปนะครับกำหนดฉายแล้วตอนนี้มีเลือกตัวนักแสดงหรือยังครับสำหรับพระเอกในบทนั้นหรือว่านางเอกอะไรเงี้ย
2: มีเริ่มคุยเป็นหนังจีนเลยครับคนจีนเล่นหมดเลย
1: คนจีนเล่นหมดเลยคร
2: ับ
1: แล้วพี่จะกำกับกับเขาคุยกับเขารู้เรื่องไหมคร
2: ับ ก็นั่นแหละสิครับ
1: ช่วยย้อนเฉียงหรือฉาบ
2: ก็ต้องมีคนช่วยอะไรเงี้ยแต่ผมเองก็จะเริ่มเรียนภาษาจีนนิดหน่อยเผื่อสื่อสารได้แต่ว่าก็ไม่น่าทันก็เดี๋ยวจะเรียนไว้ก่อนก็ยังดีไม่เป็นไร
1: ครับผมอย่างน้อยก็อีเออร์ซังเซอร์หรือชิปปัดจิ๋วซืออ
2: ันนี้อาจจะได้น้อยไปไม่ช่วยอะไร
1: อ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเดี๋ยวให้พี่โต้งนะฮะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยดีกว่า
2: ครับ
1: สำหรับคนที่ไม่มีหนี้ครับทำยังไงครับให้พี่โต้งแนะนำว่าทำยังไงให้เขาไม่มีหนี้เกิดขึ้นในชีวิตครับ
2: จริงๆมันเหมือนอาจจะเหมือนยากมาขึ้นอยู่แต่ละคนนะฮะแต่ผมว่าสำหรับผมก็คำเดียวเลยพอเพียงครับจะรู้ว่าตัวเองประมาณไหนแล้วก็ควรจะใช้จ่ายยังไงใช้ชีวิตยังไงอะไรเงี้ยถ้าเรารู้เราประมาณตนเองได้ผมว่ามันก็จะไม่มีหนี้
1: นี่สำหรับคนไม่มีหนี้นะครับรู้จักการพอเพียงแล้วถ้าเกิดคนอยากจะมีเงินเก็บเยอะๆครับ
2: ก็พอเพียงเหมือนกันแต่อาจจะต้องเพิ่มความขยันด้วยคือบางคนเขาอาจจะบอกว่าคุณสบายนี่คุณไม่มีภาระไม่มีปัญหาที่บ้านครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนอาจจะมีปัญหาแตกต่างกันไปนะแต่ว่าเราทำยังไงให้แก้ปัญหานั้นหรือถ้าคุณมีปัญหาชีวิตเยอะคุณอาจต้องใช้จ่ายน้อยลงทำงานมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าหรือต้องหาทางออกให้กับชีวิตให้ได้อะไรเงี้ยผมว่าคำของในหลวงคำนี้ก็ยังเป็นคำที่ใช้ได้เพราะว่าเรามีน้อยก็ใช้น้อยไป
1: ครับนะฮะบางคนตีความว่าพอเพียงผิดนะฮะบางคนคิดว่าการพอเพียงก็คือการนอนในสนามหญ้ากลางเต็นท์นะฮะอยู่วัดหรือว่าแบบทำนงทำนาอะไรอย่างเงี้ยจริงไม่ใช่ฮะคำว่าพอเพียงคือคุณมีและคุณก็ใช้ให้มันเพียงพอแล้วก็เหลือให้มันพอเพียงกับในชีวิตประจำวัน
2: ผมชอบคำนี้มากเลยเพราะว่าในหลวงท่านเคยตรัสว่าแบบกระทั่งการใช้ของแบรนด์เนมหรืออะไรเงี้ย
1: ครับ
2: ก็ยังทำได้นะครับไม่ใช่แปลว่าไม่ว่าห้ามใช้หรืออะไรแบบนี้เพียงแต่ว่าให้เท่าที่เรามีพอเพียงที่เรามีซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นการมองโลกอย่างเข้าใจมาก
1: ๆอย่าเบียดเบียนตัวเองครับดีที่สุดเลยนะฮะแค่นี้คุณก็จะมีเป็นคนที่ไม่มีหนี้เป็นคนที่มีเงินออมแต่พอมีเงินออมเยอะๆครับอย่างพี่โต้งนะแน่นอนมีเงินออมเยอะๆมีการวางแผนไหมฮะ
2: เอาจริงๆผมไม่ค่อยคิดระยะยาวเพราะว่ารู้สึกปวดหัวคือถ้าเราคิดว่าแบบวางไว้แบบจนเกษียณเลยเงี้ยซึ่งไม่ผิดนะฮะบางคนทำอย่างนั้นจะดีก็แต่สำหรับผมไม่ไหวส่วนตัวผมจะเก็บเงินสดไว้ส่วนหนึ่งที่สามารถไม่ได้ฝากประจำหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่แบบเอามาไม่ได้เลยต้องมีเพราะว่าเกิดฉุกเฉินใครคนในครอบครัวหรือเราเองเนี้ยเกิดมีอะไรที่ฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเงี้ยต้องเอามาใช้เลยได้ด้วย
1: ครับผมอ
2: ันนี้ไม่ใช่เอาเงินไปลงทุนจนหมดเลยเห็นแต่ว่ากูกำไรแน่ๆอะไรเงี้ยจนชีวิตพังก็ไม่ใช่ข้อ2ก็คืออะไรพอจะลงทุนแล้วคิดว่าน่าจะงอกเงยโดยที่ไม่ต้องอย่าไปโลภเกินมีความเสี่ยงตื่นเต้นในชีวิตพอประมาณอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะทะเยอทะยานแบบโอ้โหไปศึกษาเต็มที่หรือเล่นหุ้นอะไรเลยเงี้ยสำหรับผมไม่คือเราผมเอาความอยากของตัวเองเป็นหลักนะว่าอยากจะรู้แค่ไหนถ้าเราอะไรเราไม่รู้เราไม่เล่นดีกว่าอะไรเงี้ยครับ
1: แหมพอพูดถึงเรื่องของการหาข้อมูลนะครับผมมีเว็บไซต์ครับที่จะสามารถเข้าไปหาข้อมูลได้ง่ายๆที่ www.set.or.th นะครับข้างในครับจะมีข้อมูลสำหรับผู้เริ่มต้นลงข้อมูลของการ ที่คุณจะลงทุนนะครับในรูปแบบต่างๆครับลองเข้าไปดูในเว็บไซต์นี้ครับก็สุดท้ายก็พอประมาณพอเพียงกับชีวิตของเรา
2: ใช่คือเรารู้สึกว่าเราศึกษาแค่นี้เราไม่เป็นคนไม่ใช่คนการเงินขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่ากระโดดไปตื่นเต้นกับเล่นหุ้นอะไรอย่างเงี้ยครับกองทุนเราพอจะรู้ว่าเอ้ยตัวนี้ก็อาจจะเสี่ยงนิดนึงนะแบบพอไหวมั้งอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือแอบฟังเพื่อนๆเยอะแอบฟังพี่ๆที่แผนกการเงินของบริษัทอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพอรู้บ้างอาจจะมีเจ็บตัวบ้างแต่เราก็ไม่ได้ตื่นเต้นเกินไป
1: ครับผมถึงขั้นแอบฟังเลยเหรอพี
2: ่ครับผมว่าบางทีเขาไม่บอกเรานะ
1: นี่ก็เงี้ยวหัว
2: ตัวนี้เล่นเองด้วยเราก็ต้องแบบถ้าพอรู้ว่าเฮ้ยพี่มีอะไรบอกผมบ้างนะอะไรอย่างง
1: ี้ครับผมนะนอกจากเรื่องของการลงทุนถ้าเกิดมันมีคนบางคนเริ่มมีเงินละอยากจะลงทุนพี่โต้งอยากจะแนะนำเขาว่าอะไรบ้างครับ
2: ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆผมรู้สึกนี้มากกว่าคือไม่ใช่ว่าเขารวยจากอันนี้มาปุ๊บให้ไม่แปะบ้างสิอย่างเงี้ยไม่มีใครว่าให้คุณหรอก
1: ครับ
2: หรือคนอื่นนี่รวยจากหุ้นรวยมากๆได้เดือนนึง 4-5 แสนหรือเป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็เพราะว่าเขาเดดิเคทตัวเองไงก็อุทิศตนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่าคุณจะไปถามก็แป๊บนึงซื้อตามแล้วมันจะรวยเลยอ้าวเพราะเขาอาจจะไม่กล้าบอกเพราะว่าเขาอาจจะพลาดได้เหมือนกันทุกก้าวเนี่ยถ้าเราจะก้าวลงไปแล้วเนี่ยอย่าโทษใครเลยก็คือเราต้องศึกษาเองให้ได้แล้วก็พร้อมที่จะรับกับความเสี่ยงนั้นๆด้วย
1: นะครับหัวใจต้องพร้อมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าเล่นจนเกินตัวเกินไปนะฮะตรงนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆนะครับที่ผมฟังจากพี่โต้งแล้วสรุปใจความได้สุดท้ายคือพอเพียงแล้วก็ต้องรู้จริงด้วยนะครับอย่าทำอะไรจนสุดโต่งจนเกินไปทำให้มันอยู่ในชีวิตของเราพอดีและขึ้นอยู่กับความอยากของเราด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่โต้งมากเลยนะครับที่สละเวลามาพูดคุยกับเราแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินในวันนี้ครับขอบคุณครับ
0: หลายคนคงสงสัยว่าการออมและการลงทุนแตกต่างกันอย่างไรวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับการออมก็คือการสะสมเงินเอาไว้ใช้จ่ายในอนาคตหรือเพื่อเหตุฉุกเฉินจำเป็นอย่างเช่นเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่าออมกับการฝากเงินในธนาคารเนื่องจากมีความปลอดภัยของเงินต้นสูงในขณะเดียวกันผลตอบแทนของการออมนั้นก็ค่อนข้างต่ำครับสำหรับในปัจจุบันนี้ส่วนการลงทุนคือการนำเงินที่มีอยู่ไปทำให้งอกเงยด้วยช่องทางต่างๆที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินในธนาคารแต่ก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่าด้วยนี่แหละครับคือความแตกต่างระหว่างการออมกับการลงทุนเข้าใจแล้วอย่าลืมออมและลงทุนด้วยนะครับ
1: วันนี้ครับสำหรับข้อคิดดีๆนะครับที่เราได้จากพี่โต้งบรรจงหุ้มกับพันล้านของเรานะครับนั่นก็คือการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงครับและก็เพียงพอคุณผู้ชมครับการมีเงินเยอะครับก็ไม่ใช่ว่าหมายความว่าคุณผู้ชมจะสามารถใช้จ่ายได้เยอะนะครับมีเงินน้อยก็ใช้จ่ายน้อยมีเงินเยอะก็ใช้จ่ายเยอะนะครับไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายให้มันหมดนะครับแต่ที่สำคัญพอคุณมีเงินเยอะๆในการออมมากขึ้นครับคุณค่อยนำเงินส่วนนั้นครับไปลงทุนครับคุณจะเอาไปลงทุนอะไรก็ได้แต่ที่สำคัญคุณจะต้องศึกษาให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับสำหรับการลงทุนทุกอย่างและที่สำคัญครับทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นเลยในชีวิตคุณถ้าคุณไม่ลงมือทำครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนนะฮะหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
2: มีประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวผนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำ

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊รายการที่จะเปิดพื้นที่ในการเติมความรักสร้างความเข้าใจให้คนในครอบครัวรู้สึกฟีลกู๊ดไปด้วยกันเราเจอกันแบบนี้ค่ะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคน
1: พี่หมวยครับบอกมาเลยครับว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นใครครับ
0: จะเป็นคนที่นอกจากท่านผู้ชมทางบ้านแล้วเราสองคนในฐานะพ่อแม่จะมีโอกาสได้เรียนรู้แง่มุมเยอะเลยค
1: ่
0: ะจากครอบครัวนี้เมื่อลูกมีความฝันและต้องการเดินตามฝันของตัวเองแต่ฝันของลูกไม่ตรงกับใจพ่อแม
1: ่
0: ถ้าเป็นพี่มิกพี่มิกจะทำยังไงคะ
1: โอ้โหพูดเลย ยากฮะคำถามนี้ แต่จริงๆแล้วถ้าเกิด เรามีเป้าหมายให้กับลูกต่อให้ลูกอยากจะทำอะไรก็ตามถ้าเกิดมันไม่ผิดศีลธรรมแล้วก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอย่างเงี้ยเราก็คงต้องสนับสนุน
0: ถ้าต้องสนับสนุนเราจะมีวิธีคิดจะมีมุมมองยังไงเพื่อช่วยผลักดันเขาวันนี้จะได้เรียนรู้กับครอบครัวรับเชิญของเราค่ะครอบครัวแรปเปอร์คลองเตย
2: แรปเปอร์วัย19ปีหรือที่รู้จักกันในชื่อ11 Finger หรือบุ๊กธนายุทธณอยุธยาบุ๊กเกิดและเติบโตในชุมชนคลองเตยเป็นเด็กเรียนเก่งพ่อและย่าหวังให้บุ๊กเรียนสูงๆเพราะเชื่อว่าการศึกษาเป็นหนทางสู่อนาคตที่งดงามแต่เมื่อบุ๊กพบรักกับเพลงแร็ปมุ่งมั่นทำเพลงจนเป็นที่รู้จักทำให้เขาถอยห่างจากโรงเรียนในวันใกล้จบม.6บุ๊กขอพ่อลาออกจากโรงเรียนเพื่อสู้ไปสู่ฝันการเป็นแรปเปอร์เลยเมื่อฝันของลูกไม่ตรงกับความหวังของพ่อเรื่องราวของครอบครัวนี้จะเป็นอย่างไรพบกับบุ๊กธนายุทธและคุณพ่อยงยุทธณอยุธยาค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: คุณพ่อบอยกับน้องบุ๊ก
4: ค่ะ
0: น้องบุ๊กตอนเด็กๆเนี่ยอยู่บ้านคุณปู่คุณย่าไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ทั้งที่บ้านพ่อกับบ้านแม่ก็อยู่ใกล
4: ้ครับ
0: มีคำถามไหมคะว่าทำไมตัวเองต้องไปอยู่บ้านปู่กับย่า
4: ผมก็มีคำถามครับแต่ผมก็ไม่เคยรู้คำตอบครับซึ่งผมก็อยากจะถามพ่อเหมือนกัน
0: พ่อคะทำไมต้องให้น้องไปอยู่กับปู่กับย่าคะ
5: คือผมตอนนั้นผมรับจ้างทั่วไปไม่มีงานเป็นหลักเป็นแรงเอาพูดตรงๆคือไม่สามารถเลี้ยงลูกได้แล้วไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ก็ต้องฝากลูกไว้กับคุณย่า
0: แล้วในวัยเด็กตอนที่อยู่กับคุณปู่คุณย่าคะมีปัญหาอะไรไหมคะ
4: ก็ไม่มีปัญหาแล้วครับก็ดื้อบ้างครับโดนตีเป็นปกติครับ
0: ค่ะ
4: ใช
0: ่การเรียนของเราเป็นยังไงคะ
4: ค่อนข้างโอเคครับตั้งแต่ชั้นประถมขึ้นมายันมัธยมตั้งแต่เรียนมาเนี่ยผมแทบจะไม่เคยไปสายเลยนะครับเพราะว่าผมถูกปลุกตั้งแต่ตีห้าตลอดเวลาเพราะว่าย่าผมเนี่ยเขาต้องตื่นตีห้าเพื่อไปทำงานนะครับแล้วเขาก็พาผมไปขึ้นรถเมล์แล้วผมก็จะเรียนรู้มาตลอดเลยว่าผมต้องตื่นตีห้าแต่ตีเป็นนิสัย
1: ก็แสดงว่าเป็นเด็กทั้งเรียนดีเล่นกีฬาด้วย
4: เล่นกีฬาด้วยครับ
1: ฟุตบอล
4: ฟุตบอลครับ
0: นักฟุตบอลเนี่ยเป็นฝันของพ่อที่อยากจะให้ลูกมาเดินเส้นทางนี
4: ้
0: ตอนนั้นพ่อตั้งความหวังไว้ยังไงคะ
5: กีฬาก็อย่างน้อยไม่ต้องถึงระดับมันก็ได้แล้วให้เขาได้ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนเป็นประโยชน์นะดีกว่าเอาเวลาหลังเลิกเรียนไปทำอะไรที่เราไม่รู้
4: ผมเคยมีโอกาสนะครับไปคัดโรงเรียนดังๆโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับเขาคัด 3,400 คนนะครับแล้วผมเขาเอา50คนแล้วผมเข้าไปติดในรอบนั้นได้ด้วย
1: ติดรอบ50แล้ว
4: ติดรอบ50
1: 3,000 กว่าคน
4: แต่ประมาณ 3,000 คน
0: เก่งมากค่ะ
4: คือแบบคนเยอะมากผมแบบโอ้โหทำไมคนแบบมาเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับวันนั้นเป็นวันศุกร์แล้ววันเสาร์ผมจะไปคัดรอบ50คนแล้วแบบผมแบบยกบอร์ดนะครับที่โรงเรียนแล้วแบบผมพลาดล้มแล้วแบบบอร์ดทับเข่าผมก็ดูเข่าแตกเลยแล้วแบบผมเจ็บใจแล้วแบบว่าหูความฝันมันอยู่แค่นี
0: ้
4: คืออยู่แค่นี้แล้วแต่ผมคว้ามันไม่ได้
1: แล้วคือเราเข้า50คนจาก3กว่าคนแล้วไอ้วันรุ่งขึ้นที่เราต้องไปนั่นคือคัดจาก50ให้เหลือกี่คน
4: เหลือ25

0: ประมาณ24-25คนประมาณนี
1: ้อ่
0: ะ
1: ก็คือเหตุเกิดเพราะว่าไปยกบอร์ดแล้วมันหล่นทับหัวเข่า
0: ใช่ครับ
1: แล้วไงต่อครับ
0: คือแบบก็เรียบร้อยครับก็คือหมดโอกาสที่จะไปคือถ้าวันนั้นน่ะไม่แน่นะอันนี้ผมไม่รู้นะว่าไม่แน่ถ้าวันนั้นผมไม่ได้ยกบอร์ดแล้วผมเข้าไปคัดแล้วถ้าผมติดผมได้เรียนต่อผมได้เป็นนักฟุตบอลไม่แน่ผมอาจจะไปเป็นนักฟุตบอลทีมชาติแทนที่จะเป็นแร็ปเปอร์ก็ได
1: ้เริ่มเข้าสู่วงการแร็ปได้ยังไง
0: ช่วงประมาณม.1 ม.2 เนี่ยช่วงนั้นอ่ะน้องชายผมนี่แหละที่เป็นลูกของแม่แต่ว่าคนละพ่อนี่แหละคือปกติก็เข้าร้านเกมอยู่แล้วครับเข้าเป็นชีวิตจิตใจเลยถ้าแบบน้องผมก็ชวนผมไปวันนึงไปเข้าร้านเกมแล้วแบบว่าน้องก็แบบมาแร็ปแบบด่าผมอ่ะโอ้ยอะไรวะมึงอะไรของมึงวะเนี่ยเขาบอกว่าพี่มันก็ยังไม่เลิกมันก็ยังด่าผมต่ออ่ะแล้วผมก็ถามว่าเฮ้ยมึงอะไรผมทำอะไรมึงบอกว่านี่ผมแร็ปไงผมถามว่าแล้วผมถามว่าแร็ปคืออะไรมันบอกว่ามันก็บอกว่าเปิดให้ดูดีกว่ามันบอกว่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนี่ยคนมาแร็ปด่ากันน้องผมก็เปิดให้ดูก็แบบอุ้ยเฟี้ยวว่ะไอชอบแล้วรู้สึกอยากเขียนเองตอนรู้สึกอยากเขียนเองเลยครับแล้วสิ่งแรกที่ผมเขียนเนี่ยคือแบบผมไม่รู้จะเขียนอะไรนะผมก็แบบเขียนแบบแซวเพื่อนในห้องเรียนอ่ะเฮ้ยไอ้ฟันเหยินมึงจะโชว์อะไรอะไรอย่างเงี้ยเออก็แรปผมก็แรปแบบฮาๆแล้วเพื่อนก็แบบชอบนะเพื่อนก็บอกเฮ้ยดีๆๆด่ากูอีกด่ากูอีกด่ากูอีกอะไรเงี้ยด่ากูอี
1: ก
0: ด่ากูอีกอะไรเงี้ยผมก็แบบเริ่มต้นมาจากจุดนั้นครับ
2: ค่ะแต่ทีเนี้ยถ้าไปร้านเกมมันก็ต้องใช้เงินแล้วตอนนั้นบุ๊กเอาเงินมาจากไหนไปร้านเกม
0: เอาจริงครับเรื่องนี้ครอบครัวผมก็ยังครับคือผมมีเพื่อนที่รู้จักกันมันแบบว่าใช้กระจกอยู่ตามสี่แยกใช้กระจกแล้วขอเงินหนึ่งเงี้ยครับก็คือแบบมันก็ชวนผมไปลองดูแล้วผมก็ไปเช็ดกระจกสี่แยกแล้วทำตั้งแต่แบบเลิกเรียนนะผมก็แบบว่าไปทำผมก็แอบหลบๆซ่อนๆผมมันอายครับผมก็อายคนใช่เขาแบบมันอายจริงนะครับเพราะว่าการที่เรามันก็เหมือนไม่ต่างจากการขอทานนะครับเพื่อความฝันเราและสิ่งที่ชอบอ่ะเราก็ต้องทำครับเราก็ต้องเต็มที่แล้วตอนนั้นก็แบบมีแบบป้าครับแบบว่าที่รู้จักกันนะครับที่อยู่ตรงนั้นพอดีเขาแบบร้อยพวงมาลัยอ่ะผมก็ไปบอกเขาเองผมบอกว่าสองร้อยหน่อยผมก็ลองร้อยดูแบบก็โดนเข็มแทงมือบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมันเป็นประสบการณ์ให้ดีนะครับคือแบบว่าได้ลองร้อยแล้วก็ลองแบบเดินขายก็ได้ค่าขนมครับคือแบบว่าเขาให้ผมอ่ะพวงละ5 บาทตอนนั้นอ่ะก็ได้ค่าชั่วโมงตอนนั้นชั่วโมงเกมประมาณชั่วโมงละ10 บาทวันนึงอ่ะผมก็หารายได้ประมาณ100-200บ้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็มาเข้าร้านเกมแบบ4-5 ชั่วโมงครับคือเพื่อนผมหรือใครก็มานั่งเล่นก็เริ่มก็รำคาญอยู่ครับแต่พอ ไปพอแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบบ่อยๆไปมาอะไรอย่างเงี้ย เขาก็เริ่มแบบเข้าใจแล้วอะจนแบบถ้าผมแบบผมไม่ไปร้านเกมอะถามหาแน่นอนเฮ้ยมันวันนี้มันเงียบปะจนแบบเขาจำผมได้ในร้านเกมจำผมได้ว่าให้แบบให้แรปให้ฟังหน่อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยบ้างอะไรครับ
3: ตอนนั้นก็เคยว่าเขาอยู่เข้าร้านเกมไปทำอะไรเขาบอกมาไปแล้วผมว่ามันคืออะไรผมก็ไม่เชื่
1: อ
3: เข้าไปเล่นเกมหรือเปล่ามันก็เริ่มขัดแย้งกัน
1: ครับแล้วตามไปดูบ้างไหมฮะ
3: เข้าผมก็เข้าไปดูแต่ผมก็ไม่รู้เรื่องคือไม่รู้ไงว่าเขาอยู่หน้าจอคอมอ่ะเขาแรปกันยังไงเขาอะไรยังไงผมก็คิดว่าเขาเข้าร้านเกมก็ต้องเข้าไปเล่นเกมอย่างเดียว
2: และจากเหตุการณ์ในวันนั้นก็เข้าร้านเกมไปเพื่อจะฝึกฝนเรื่องการแรปของเราเหตุการณ์เดินทางมาจนถึงวันสำคัญวันหนึ่งค่ะเป็นวันที่มีความเศร้าเกิดขึ้นในชีวิตวันที่ต้องจากลากันโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวเหตุการณ์นี้เป็นยังไงไปชมผ่านละครเวทีค่ะ
4: Yeah ขอเสียงอีกหนึ่งทีได้ไหม Here we go Yeah Yeah Hey

yeah. Okay. Yeah. Okay. ถึงวันที่แม่ต้องจากไปแล้วกอด

0: บุ๊ก
1: ครับพ
0: ่อแม่เขาจากไปแล้วแต่ยังไงเราก็จะได้กลับไปอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนเดิมนะลูก
2: จริงเหรอพ่อเฮ้ยเบสเราจะได้อยู่บ้านเดียวกันเลยนะเว้ยดีใจวะ
1: เราไม่ได้ไปอยู่ด้วยหรอกนะบุ๊ก
3: เบสน้าเก็บกระเป๋าให้เรียบร้อยแล้วไปกันเลยไหมหรือว่าจะกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน
1: ไปเลยก็ได้ครับนะ
2: เดี๋ยวคืออะไรคืออะไรเบสคืออะไรวะ
1: นายก็รู้ว่าเราจะต้องไปอยู่บ้านแม่ที่ต่างจังหวัดนะ
2: ได้ไงวะพ่อย่าให้เบสมันอยู่กับเราเถอะนะได้ไหมครับ
0: คือเบสเขาก็มีครอบครัวที่รอเขาอยู่เหมือนพ่อกับย่าที่รอบุ๊กอยู่เหมือนกันนะลูก
1: ขอบคุณนะครับที่คอยดูแลผมมา
4: โชคดีเบส
1: ขอบคุณครับ
2: เดี๋ยวเบสไม่รู้ว่านายกับเราจะได้เจอกันอีกไหมแต่ขอให้นายได้จำไว้เราเกิดมาร่วมท้องแม้โลกสลายเรายังเป็นอย่างพี่น้องไปจนวันตายถ้าไม่มีนายพี่ก็คงไม่มีวันนี้วันที่มีเพลงแรปเป็นอย่างเพื่อนซีและเพลงแรปนี่แหละมันจะเป็นแรงผลักดันที่จะทำให้เราได้เจอกันสักวันน้องชาย
1: Thanks bro ร้องได้ขนาดนี้นายดังแน่
2: ก็เพราะว่านายแหละเดี๋ยวพี่จะรีบดังให้ได้แล้วเดี๋ยวพี่จะพานายกลับมาอยู่ด้วยกันไว้เจอกันนะน้องชาย
1: ไว้เจอกันครับพี่ชาย
2: โชคดี
0: ไม่เป็นไรนะลูก
2: ฮะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
0: ยังไงพ่อกับย่าเนี่ยเราก็จะอยู่ด้วยกันจะไม่ทิ้งลูกนะ
5: รีบกลับเธอเย็นแล้วจะได้รีบไปทำกับข้าวแล้วอีกอย่างหนึ่งบุ๊กพรุ่งนี้วันจันทร์อ่ะแกต้องไปโรงเรียนไม่ใช่หรอ
2: ย่ากับพ่อกลับไปก่อนเลยเดี๋ยวบุ๊กตามไปค่ำๆ
5: จะไปไหนอีกล่ะจะไปร้านเกมอีกใช่ไหมนี่แม่เพิ่งเผานะยังมีอารมณ์ไปเล่นเกมอีกเหรอ
2: เปล่าบุ๊กจะไปเล่นไปเปิดเพลงแรปฟังบุ๊กจะได้ฝึกแรปจะได้เก่งๆไวๆและบุ๊กจะได้พาน้องกลับมาอยู่ด้วยไง
0: อ
2: ้
0: าว
6: ย้อนไปเหตุการณ์ในวันนั้นมันไม่ง่ายเลยสูญเสียคุณแม่แล้วก็ต้องจากน้องชายคนที่สนิทที่สุดคนที่แนะนำให้เรารู้จักแรปด้วยน้องบุ๊กผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ยังไงคะ
7: จะเรียกว่าผ่านก็ไม่เชิงครับผมก็ยังติดอยู่ในช่วงเวลานั้นครับแต่ว่าสิ่งที่มันเดินไปคือเวลาครับแต่สิ่งที่ยังอยู่คือความทรงจำดีๆครับที่ยังอยู่ในจุดนั้นเหมือนเดิมครับ
8: ถ้าอย่างนั้นย้อนกลับไปช่วงละครเวทีคือแสดงว่าตั้งแต่เด็กยันโตนี่คือพ่อไม่เคยได้อยู่กับน้องบุ๊กเลยใช่ไหมครับไม่ได้อยู่เลย
7: ไม่ได้อยู่ไม่ค่อยได้ดูแล
8: ไม่ได้ดูแลด้วยไม่ได้อยู่ด้วยแต่พอแม่เสียทำไมถึงตัดสินใจมาอยู่กับย่าแล้วก็เพื่อที่จะดูแลลูกคนนี้ครับ
7: ก็คิดว่าต้องถึงเวลาแล้วที่ตัวผมต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่มองดูลูกที่กำลังจะโตมองดูปู่กับย่าที่ท่านอายุมากขึ้น
8: ครับ
7: เราต้องทำมาหากินที่เป็นหลักเป็นแหล่งอ่ะหาเลี้ยงคนในครอบครัวได้แล้วต้องเป็นที่พึ่งของทุกคนในครอบครัวให้ได
8: ้
7: ก็เลยกลับมาอยู่กับบุ๊กกับปู่กับย่าครับผม
6: น้องบุ๊กคะคุณพ่อมาอยู่ด้วยดีใจไหมคะ
9: ดีใจครับก็รู้สึกเหมือนแบบว่าได้กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งครับแบบว่าคือผมก็บอกพ่อบอกว่าไอ้ที่ผ่านมาพ่อช่างมันอะไรที่แล้วก็แล้วกันไปครับคือแบบว่าอะไรที่มันจบไปแล้วให้มันจบไปครับเราไม่ต้องมายึดติดมันคือแล้วพ่อก็ทำอย่างที่พูดได้คือพ่อก็เริ่มใหม่ทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งครับอย่างที่เห็นครับคือแบบว่าทุกวันนี้พ่อก็ดูแลผมได้ดูแลครอบครัวได้แล้วนี่คือแบบบุคคลตัวอย่างนะที่แบบผมมองเป็นตัวอย่างเลยของความพยายามเลยว่าคนเราอ่ะพลาดได้พลาดกี่ครั้งก็ได้แต่สิ่งที่คนทำอ่ะคือการลุกขึ้นมาสู้ใหม่อย่ายอมแพ้
7: ขอโอกาสจากทางบ้านมากกว่า
8: ครับ
7: ข
10: ขอโอกาสเคยขอโอกาสมาหลายรอบแล้วแต่ไม่เคยทำได้ครั้งนี้ขอโอกาสอีกเหมือนเดิ
11: ม
10: ให้การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวผ
11: ม
10: ว่าผมจะทำตัวให้ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นที่พึ่งพาของครอบครัวให้ได้เป็นที่พึ่งพาของลูกผมให้ได้จะไม่ให้ลูกผมต้องการแค่เงิน5บาท10บาท20บาทลูกผมต้องไปเช็ดกระจกไปร้อยพวงมาลัยเอาเวลาน้องเขาควรจะไปเรียนหนังสือดีกว่าคือต้องทำหน้าที่ของพ่อให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได
11: ้ความตั้งใจกับแรปของน้องบุ๊กมันหวังไว้สูงมากขนาดไหนคะ
9: สำหรับผมเนี่ยคือผมไม่เคยหวังสูงนะครับผมแค่หวังว่าขอให้มากกว่าสิ่งที่มีพอ
11: เราเริ่มฝึกฝนอย่างจริงจังเมื่อไหร่คะ
9: ก็ม.3เลยครับหลังจากที่ไปขึ้นไซเฟอร์ที่เวทีแรปพิซซ่ามาครับ
11: ค่ะ
9: ก็เจอศิลปินเก่งๆครับก็แบบได้ไฟมาจากนั้นเลยครับไฟแบบโชนมากเลยครับคือว่าผมก็ฝึกเลยครับฝึกหนักกว่าเดิมเลยผมก็แบบไลฟ์แล้วตอนนั้นผมไลฟ์สดเลยครับไลฟ์สดแบบตั้งกล้องเลยแบบวันละชั่วโมงบ้าง2ชั่วโมงบ้างแบบไลฟ์สดแบบให้คนเขียนหัวข้อมาให้ผมแรปผมก็แรปสดให้เขาฟังอย่างเช่นแบบมีคนขอความรักมาผมก็จะแรปสดเกี่ยวเรื่องความรักขอเรื่องเรียนมาขอเรื่องทรงผมมาอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะแรปสดตามหัวข้อที่เขามันก็เป็นการฝึกสกิลเลยครับจนแบบมาถึงตอนม.4ผมได้มีโอกาสปล่อยเพลงแรกออกไปครับนะฮะเกี่ยวเรื่องคลองเตยนะครับแล้วแบบคนฟังในเฟซถล่มทลายเลยครับโอ้โหแบบมีพี่ๆศิลปินที่ผมเคยติดตามที่ผมเคยฟังเพลงเขาเนี่ยเขามาแชร์แล้วเขามาเขาเรียกว่าอะไรแบบมาชอบมาคอมเมนต์แบบว่าอุ้ยแบบดีเลยที่ทำแบบแนวอ่ะพรีเซนต์บ้านเกิดนะครับ
11: ค่ะชื่อเพลงคือ
9: คลองเตย My City ครับ
11: คลองเตย My City อยากฟังสักนิดนึงได้ไหมคะ
9: ได้ครับ
11: ค
9: ่
11: ะ
9: เมื่อสังคมมันตาหน้าว่าคลองเตยเราลากหญ้าหาว่าเราไม่ดีแต่พวกคุณมองว่าพวกเราไร้ค่าพวกเรามีความสุขถึงแม้จะรวยจะจนพวกเราถึงจะอยู่สลัมแต่ก็ไม่เคยดูถูกคน
11: โดนใจชาวคลองเตย
9: ครับ
8: อะไรที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราในการที่แรปเกี่ยวกับคลองเตย
9: ผมก็แบบจะแต่งเรื่องอะไรดีผมคิดเลยว่าเอาเรื่องใกล้ตัวเลยน่าเป็นเรื่องคลองเตยคนข้างนอกเขามองยังไงนะเขามองว่าเราเป็นแบบจนชั่วเลวอันธพาลเขามองเราอย่างนั้นจริงๆอย่างพ่อผมอย่างเงี้ยพ่อผมมาคลองเตยเขาไปสมัครงานเนี่ยพ่อผมเคยเล่าผมฟังอยู่ว่าเนี่ยเขาก็จะไม่เอาพ่อผมแต่พ่อผมเฟี้ยวมากบอกโคตรเฟี้ยวพ่อผมชมหน่อยชมหน่อยตบมือพ่อตบมือพ่อผมหน่อยแบบว่า
8: ไหนเล่าความเฟี้ยวของพ่อให้ฟัง
10: คือผมไปสมัครงานที่เราเริ่มกับทำตัวดีๆได้น
11: ะ
10: เริ่มไปสมัครงานวุฒิก็มีก็ยื่นไปสมัครไปบอกมาจากเขตเนี้ยเขตเนี้ยเขาก็ไม่อยากจะรับผมก็เลยถามอ้าวทำไมไม่อยากจะรับอ่ะเขาบอกคนเก่าๆเคยมาสมัครแล้วเขาทำตัววิธีอันนั้นคนเก่าอันนี้คุณต้องให้โอกาสผมและที่สำคัญคือเขตที่ทำงานคุณน่ะก็ตั้งอยู่เขตเดียวกับผม
8: เยี่ยม
10: แล้วทำไมคุณไม่รับผมอ่ะให้โอกาสผมขอโอกาสก่อนที่คุณจะมาดูว่าเอ้ยมันมาจากเขตนี
11: ้
10: เขี่ยเขาออกเลยแล้วเอาคนเก่าๆมาตัดสินคนใหม่ๆมันไม่ใช่ไงครับ
11: รับไหมคร
10: ับรับผมก็ทำตัวเป็นหัวหน้าแล้วตอนนี
11: ้ยุ
10: ่งใช่
9: เป็นหัวหน้าแล้วครับเป็นหัวหน้าแล้วทุกทีครับ
11: กลับมาที่เรื่องแรปอะค่ะตอนที่คุณพ่อมาอยู่ด้วยแล้วก็ที่น้องบุ๊กเล่าว่าเริ่มสนใจอย่างจริงจังแล้วก็มีการไลฟ์ตามที่แฟนๆขอมาข
9: ้
11: อตอนนั้นพ่อรู้ไหมคะว่าลูกเนี่ยสนใจแรปมากจริงจังมาก
10: รู้ครับรู้
11: ค่ะ
10: รู้ว่าเขาสนใจ
9: แต่ไม่รู้ว่าแบบบ้าขนาดนี
10: ้รู้อยู่มั้ง
11: ค่ะเวลาเขาออกไปทำเพลงออกไปแรปอย่างเงี้ยค่ะพ่อได้ฟังไหมคะ
10: ก็ฟังอยู่ครับแต่ฟังไม่ค่อยเข้าใจอ่ะไม่เข้าใจเหมือนว่ายุคผมกับยุคเขามันคนละยุคกันแล้วอ่ะ
11: ค
10: ่
11: ะ
10: แต่เขาบางทีผมว่างจากเรื่องงานหรือช่วงพักอะไรเงี้ยผมก็พยายามฟังอยู่นะว่าสิ่งที่เขาสื่อสารน่ะ
9: จริงจริงพ่อมาคอมเมนต์เพลงผมเยอะหลายเพลงเลยครับ
10: สิ่งที่เขาร้องที่เขาสื่อสารไปมันหมายถึงอะไรก็ต้องกำลังลองเปิดใจฟังดู
11: ค่ะ
8: แล้วพอแรปเริ่มดีการเรียนเป็นไงครับ
9: ก็ตกครับคือผมก็ประคองนะประคองให้รอดจนม.6ครับแล้วก็ติดศูนย์เลยติดศูนย์ประมาณ13-14ตัวแต่มันมีเหตุผล
8: เดี๋ยวติดศูนย์13-14ตัวคุณไปเรียนบ้างไหม
9: พี่ก็คิดแบบน
8: ี้พ่อชี้เลย
10: ใช่พี่คิดเหมือนผมเลยว่าลูกผมไปโรงเรียนบ้างหรือเปล่า

0: เนี่ยความคิดมัน
1: เริ่มมาแล้ว
0: ทั้ง
1: ที
0: ่
1: พ่อก็คือก็รู้ว่าน้องชอบแร็ปก็ไม่ได้กีดกันก็ทำไปแต่ขออย่างนึงคืออย่าทิ้งเรื่องการเรียน
0: แบ่งเวลา
1: ให้เป็น
2: ตอนนั้นนักเรียนเก่งนะ
3: เก่งครับตอนม.3นี่เกรดสูงสุดของผม 3.70 อันดับ1ของห้องแล้วก็อันดับ3ของสายชั้นเลยคร
2: ับ 3.70
1: นั่นคือม.3
3: ประมาณม.2 ม.3ใช่
1: นั่นก็คือยังเป็นช่วงที่เริ่มแร็ปเต็ม
3: ๆตอนนั้นยังช่วงแบบฝึกแร็ปครับ
1: ฝึกก็คือเรียนดี
0: ผมก็กลับมาเห็นตรงจุดนั้นเขาแล้วนะ
1: อ๋อนั่นคือพ่อกลับมาแล้วในชีวิตแล้ว
0: กลับมาจน
1: เห็นแล้วนะได้เห็นแล้วนะว่าเรียนดี
0: ใช่
3: ม.4 อ่ะผมเรียนโรงเรียนเดิมม.ปลายแต่ว่าเด็กที่เรียนม.3 เขาก็ย้ายไปที่อื่นหมดแล้วไม่ใช่ว่าผมไม่พยายามเข้าหาคนอื่นนะครับผมก็พยายามคุยกับเพื่อนแต่แบบก็เหมือนแบบเพื่อนเขาก็ไม่อยากคุยกับเราคือแบบผมอาจจะเป็นตัวเองมากเกินไปหรือผมอาจจะแบบทำสิ่งที่ต่างกับพวกเขาคือสายผมคณิตอังกฤษอ่ะคือเป็นเด็กเรียนไปเลยนะครับสายเรียนเลยคือช่วงนั้นเป็นช่วงเครียดเลยผมโดนด่าโดนโจมตีบ่อยอะไรเงี้ยโดนเพื่อนโดนแบบแชทกลุ่มก็ด่าผมอะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบเป็นห่วงผมแหละที่แบบผมไม่ไปโรงเรียนอะไรเงี้ยแต่แบบความถ้อยคำที่เขาใช้อ่ะมันทิ่มแทงมันไม่ได้พูดถึงเรื่องเรียนโดยเป็นแบบส่วนหลักแต่เขาพูดถึงเรื่องเพลงเรื่องแร็ปซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรอ่ะ
2: มัน
3: เป็นแบบสิ่งที่ผมทำข้างนอกมันไม่ได้เกี่ยวอะไรคุณไม่ควรไปพูดถึงเรื่องความฝันผมถ้าคุณจะวิจารณ์วิพากษ์ผมคุณต้องวิพากษ์เรื่องเรียนซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมกำลังแย่อยู่ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องแร็ปผมก็จะนั่งไปมุมหนึ่งอ่ะมีแค่กระดาษกับปากกาพอแบบเอาไปจดเพลงบ้างอะไรบ้างแล้วแบบตอนช่วงแบบที่ผมม.6 มีเหตุผลที่ว่าคือแบบตอนนั้นนะผมเป็นช่วงแบบว่าค่อนข้างพีคนะแบบว่ามีงานเยอะมากแล้วแบบครูก็ไม่เข้าใจครับแต่มีเรื่องเรียนครั้งหนึ่งเขานัดผู้ปกครองไปกับผมแล้วก็พ่อเขาบอกว่าการเรียนของผมเนี่ยแบบแย่มากนะครับควรไปเรียนกศน.ผมถามว่ากศน.เนี่ยมันไม่ดียังไงครับอาจารย์เขาบอกกศน.คือไอ้พวกไม่อยากเรียนเอ้ยผมบอกไม่ใช่กศน.เนี่ยคือคนที่อยากเรียนแต่เขาแค่ไม่มีเวลาเขาต้องทำงานทำหลายๆอย่างอะครับนั่นแหละครับคือแบบผมไม่เข้าใจเลยผมแบบ mindset เขาทำไมเป็นแบบนี
2: ้
3: ค่ะแล้วแบบผมก็ได้รับงานแก้มางานแก้ประมาณ13ตัวผมพูดเลยนะว่าผมทำเสร็จหมดแล้วแต่ผมมามองเลยผมพูดเลยว่าไม่ส่ง
2: อ้าว
3: 10วันอีก10วันจะจบม.6ผมไม่ส่งเพราะผมรู้สึกว่าม.ปลายไม่ได้แบบรสชาติผมไม่ได้รับรู้เลยอ่ะผมเลยอยากไปเรียนม.4ใหม่ผมก็เลยไม่ส่ง
2: ค่ะแล้ว
3: ทิ้งไปเลย
2: ฟังมาถึงตรงนี้นะคะวันนี้เรามีแขกรับแชร์นะคะมีมุมมองของคุณครู2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกครูเคสเนติยาชุมชัยโยนะคะปัจจุบันเป็นนักจิตวิทยาการศึกษาแล้วอีกหนึ่งค่ะครูเอ็มจีรังกูลนะคะเป็นครูสอนสังเกตแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Rap Is Now เราจะรู้จักเขาดีในชื่อของนาซีซัสค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ถามครูเคสก่อนเลยค่ะถ้าวันหนึ่งลูกมาบอกว่าจะไม่เรียนหนังสือจะออกแล้วเหลืออีก10วันจะจบม.6 อะค่ะครูเคสจะตัดสินใจยังไงคะ
4: จริงมีประสบการณ์ตรง
1: อ้าว
4: ไม่แต่ลูกครูเคสเนี่ยเหลืออีก1ปีจะจบโทเขาบอกว่าเขาขอกลับมาเมืองไทยก่อนเพราะเขาอยู่ต่างประเทศนานแล้วค่ะซึ่งตอนนั้นก็คุณพ่อคุณแม่หัวพันกันเลยนะคะเพราะนั้นเข้าใจความรู้สึกคุณพ่ออย่างดีเลยนะคะแต่อยากจะบอกคุณพ่ออย่างนี้ค่ะว่าคือรุ่นเราเนี่ยรุ่นพ่อเนี่ยนะคะเราจะมีภาพความสำเร็จว่าเราจะต้องเรียนหนังสือไปถึงขณะนั้นขณะนี้แล้วก็จะต้องไปทำงานบริษัทองค์กรที่มีความมั่นคงนะคะอันนี้คือภาพความสำเร็จของคนรุ่นพ่อรุ่นแม่นะคะแต่อยากจะบอกว่าภาพความสำเร็จของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยของน้องบุ๊กเนี่ยมันอาจจะแตกต่างไปนะคะแต่อยากจะให้คุณพ่อลองถอยออกมาเหมือนกับที่ครูเคสกำลังมองน้องบุ๊กนะคะวันนี้ครูเคสไม่มีความสงสัยเลยว่าคนอย่างน้องบุ๊กเนี่ยจะไม่ประสบความสำเร็จได้อย่างไรนะคะเพราะว่าน้องบุ๊กเนี่ยครูเคสสัมผัสสิ่งที่เรียกว่า passion นะคะเขามีความที่ชอบอะไรแล้วชอบจริงๆจังๆคืออยากจะไปเอาดีทางแร็ปเนี่ยเงินไม่มีเนี่ยนะคะแทนที่จะไปจี้ป้นอะไรไม่ใช่น้องบุ๊กเขาคิดแล้วคือเขารู้แล้วเขาจะไม่ทำร้ายอนาคตตัวเองโดยการที่ไปทำอะไรที่ผิดๆนะคะแต่เขายอมไปขายพวงมาลัยไปหารายได้ที่สุจริตนะคะเพราะนั้นตรงนี้ทำให้ครูเคสมั่นใจว่าคนอย่างน้องบุ๊กไม่มีวันอดตายและประสบความสำเร็จแน่นอนอยากให้คุณพ่อลองเปลี่ยนมุมมองนะคะ
1: แสดงว่าครูก็ยอมถ้าอีก10วันจบม.6ยอมให้ลูกออก
4: เพราะถ้าลูกตัดสินใจแล้ว
1: เราไปบังคับเขาไม่ได
4: ้คือถ้าบังคับนะคะมันจะส่งผลอะไรหลายๆอย่างกับเด็กนะคะเช่นสมมติว่าอ้าวเนี่ยที่จบไปก็จบไปก็คือเขาไม่

0: ได้มีแพชชั่นกับการเรียนถูกไหมคะแต่ว่าวันนี้เขากำลังเรียนรู้นะคะเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าเราไปบังคับเขาเนี่ยวันนี้ชีวิตน้องมุกอาจจะเปลี่ยนก็ได้ก็ทำอะไรเยาะๆแยะๆอะไรอย่างนั้นก็ได้ค่ะ
1: เพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ชมรายการเราอยู่เนี่ยผมว่าเผลอๆประมาณ 95% เลยก็ได้จะมองว่าทำไมไม่ฝืนให้ลูกเรียนให้จบ
0: ค่ะ
1: อย่างน้อยอีกนิดเดียวอ่ะ10วันมันมีวุฒิแล้วอ่ะผมเชื่อว่าน่าจะเป็นค่านิยมของคนไทยและค่านิยมของคำเป็นพ่อเป็นแม่มากกว่าจะอยากให้เป็นอย่างนั้นแต่พอเรานั่งฟังอยู่สักพักนึงเนี่ยเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยบางทีความคิดเขามีเป็นของตัวเขาเองคนเป็นพ่อเป็นแม่แน่นอนเราอยากให้ลูกอย่างน้อยมีวุฒิไว้ก่อนแต่บางทีมันก็ไปฝืนธรรมชาติไม่ได้จริงๆอยากให้คุณผู้ชมทางบ้านเผื่อใจตรงนี้ไว้ดีกว่าว่าพ่อแม่ทุกคนแหละพยายามแต่ณบางทีมาถึงจุดๆนึงที่เราไม่สามารถเถียงได้แล้วเพราะเด็กสมัยใหม่เนี่ยเขามีความคิดเป็นของเขาเองและบางทีการฝืนสิทธิ์วันนั้นน่ะอาจจะทำสิ่งไม่ดีมากกว่าสิ่งที่ดีใช่ไหมครับพ่อ
2: ใช่ครับ
1: คือเผื่อใจไว้อยากให้คนทางบ้านเข้าใจเพราะรู้สึกว่าคนทางบ้านอาจจะมองว่า10วันต้องสู
0: ้
1: แต่บางทีมันสู้ไม่ได้จริงๆ
0: ค่ะ
1: เป็นไงครับครูเอ็มครับ
0: ครูเอ็มนะคะ
3: ตัวผมเองเนี่ยตอนมัธยมตอนนั้นก็เหมือนน้องมุกเลยนะครับชอบที่จะแรปแล้วพอเราชอบที่จะแรปเนี่ยเราไม่ได้โฟกัสกับการเรียนละเพราะมันเหมือนกับมีเรื่องในสมองอยากจะเขียนอยากจะอะไรอยากจะแรปออกมาตลอดเพราะนั้นเนี่ยเรื่องการเรียนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นรองละเรามีฝันอีกอย่างนึงแล้วพอมีฝันมันชัดเราก็อยากจะไปอย่างน้องมุกเนี่ยเขาได้ขึ้นเวทีซึ่งถ้าเกิดว่าบอกว่าน้องบุ๊กเนี่ยออกมาเพราะความผิดของแรปเนี่ยก็น่าจะเป็นความผิดของผมด้วยเพราะว่าที่เวทีที่น้องบุ๊กขึ้นเนี่ยก็เป็นเวทีที่ผมทำขึ้นมาพอผมมามองน้องเหมือนกับกระจกสะท้อนมาที่ตัวเองอีกทีนึงว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเป็นแบบลุกจริงๆเราจะทำยังไงนะครับซึ่งผมก็มองว่าถ้าผมเลือกได้เนี่ยผมก็อยากจะออกมาอย่างบุ๊กแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมไม่สามารถทำได้อีกอย่างนึงเนี่ยผมไม่ได้แข็งแรงเท่าบุ๊กเนี่ยเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เขาสามารถดิ้นรนด้วยตัวเองได้ถึงแม้ว่าวันนึงเขาเกิดทำสิ่งที่เขาชอบแล้วพลาดเนี่ยผมรู้สึกว่าการเรียนไม่ใช่เรื่องที่การันตีเขาแต่สิ่งที่การันตีเขาก็คือสิ่งที่เขาทำมาตลอดเขาสามารถหาเงินจากการขายพวงมาลัยก็ได้เขาไปตรงไหนผมเชื่อว่าเขาจับอะไรเป็นเงินทองได้เพราะงั้นอันเนี้ยมันไม่ใช่การศึกษาไม่ได้เป็นเรื่องที่การันตีเขาแต่สิ่งที่การันตีเขาคือชีวิตที่เขาเป็นมามันก็เป็นเรื่องดาบสองคมนะครับส่วนหนึ่งบุ๊กออกมาตรงนี้มันอาจจะทำให้น้องบุ๊กเนี่ยได้พิสูจน์ตัวเองบางอย่างแต่ในอีกทางนึงถ้าวันนึงที่เขาออกมาแล้วไม่ได้เรียนแล้วแต่ว่าเขาสามารถไปเจออีกทางอื่นอย่างเช่นเขาอาจจะไปรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นทนายความหรือว่าเป็นผู้พิพากษาเราอาจจะช่วยสังคมได้นะฉันอยากจะเป็นตรงนี้นะแล้วทำไมเขาจะเรียนต่อไม่ได้ใช่ไหมครับเขาก็กลับมาพร้อมกับแพชชั่นอีกแบบแล้วก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็ไปจนถึงจุดที่เขาอยากจะเป็นได้เหมือนกันผมมองเรื่องนี้ครับ
0: ขอบคุณ 2K 2M นะคะเดี๋ยวมาให้ช่วยแชร์ต่อค่ะหล
1: ัง
0: จากที่น้องบุ๊กตัดสินใจแล้วนะคะว่าจะลาออกจากโรงเรียนเหตุการณ์นับจากวันนั้นเป็นยังไงไปชมจากละครค่ะ

0: ทำเสร็จแล้วครับครูแต่ผมไม่รู้จะส่งไปทำไมอะครับ
1: ส่งไปก็จะได้เรียนจบพ่อกับย่าของเธอเขาก็จะได้ภูมิใจในตัวเธอ
0: ผมว่าสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่มันก็สามารถทำให้พ่อกับย่าผมภูมิใจได้เหมือนกันนะครับครู

0: ไอ้การเป็นแรปเปอร์น่ะหรอนั่นน่ะมันโลกมายาเขาจะตัดต่อให้ตัวเธอเนี่ยดูเท่ยังไงก็ได้แต่เธอลองคิดสิว่าในความจริงแล้วเนี่ยคนอย่างเธอน่ะเหรอจะเป็นไอดอลให้ใครเขาได้
1: โอเค

0: นักหนา
1: เยี่ยมพ่อครับย่าพวกขอลาออกจากโรงเรียนได้ไหมครับ
2: ฮะลาออกเหรอเฮ้ย
1: ครับ
2: นี่แกไม่รู้เหรอว่าที่พ่อกับย่าทำงานหนักเนี่ยก็เพื่อส่งแกเรียนนะเว้ย
3: นี่แกยังไม่เลิกเพ้อเจ้อเรื่องนั้นอีกเหรอ
1: บุ๊กไม่ได้เพ้อเจ้อนะครับย่าแต่ย่ากับพ่อก็เห็นไม่ใช่เหรอครับว่ามันมีทางพอที่จะเป็นไปได้บุ๊กสามารถหาเงินได้จากเพลงแร็ปได้แล้วไม่ใช่เหรอครับ
2: ก็หาได้พ่อก็ไม่ได้ห้ามแร็ปแต่เราตกลงกันแล้วว่าลูกต้องเรียนหนังสือจำไม่ได้แล้วไง
1: บุ๊กจำได้ครับพ่อแต่ว่าบุ๊กไม่ไหวแล้วจริงๆอะครับพ่อให้บุ๊กไปลาออกเถอะนะครับนะพ่อนะ
3: ทำไมครูที่โรงเรียนเขาทำอะไรแกอีกบอยเดี๋ยวฉันจะไปจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวของฉันเอง
1: มันไม่มีประโยชน์นะย่าครูเขาไม่ได้ผิดอะไรเขาแค่ชินในระบบแบบนั้นส่วนบุ๊กเองก็สามารถหาทางเดินได้ตัวเองแล้วขอแค่พ่อกับย่าปล่อยให้บุ๊กได้ทำตามความฝันเถอะนะครับ
2: เดี๋ยวแล้วถ้าสมมุติออกจากโรงเรียนไปแล้วไปแร็ปแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ประสบความสำเร็จแล้วถ้ามันล้มเหลวแกจะทำยังไงต่อ
1: พ่อครับบุ๊กสัญญาว่าถ้ามันล้มเหลวบุ๊กจะกลับมาเรียนพ่อเชื่อใจบุ๊กเถอะนะครับนะครับพ
2: ่อบุ๊กเข้าใจใช่ไหมลูกว่าที่พ่อกับย่าเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการที่แกจะออกจากโรงเรียนเนี่ยเพราะอะไร
1: บุ๊กรู้ครับว่าพ่อกับย่ารักบุ๊กมากๆแต่ว่าที่บุ๊กหันมาจริงจังกับการแล้วก็เพราะว่าบุ๊กอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตอยากให้พ่อกับย่าอยู่อย่างสบายซึ่งนั่นหมายความว่าบุ๊กก็รักพ่อกับย่าเหมือนกันนะครับ
3: บอยพรุ่งนี้แกไปโรงเรียนกับมันแล้วกันนะ
2: ครับแม่
1: จริงเหรอครับพ่อขอบคุณมากแล้วครับขอบคุณมากครับพ่อ
2: ขอบคุณมากครับย่า

0: แม้ว่าพ่อจะพยายามยื้อแต่สุดท้ายแล้วพ่อก็ยอมเคารพการตัดสินใจของบุ๊กแล้วทำไมตอนนั้นพ่อถึงยอมให้บุ๊กไม่ส่งงานยอมทิ้ง10วันสุดท้ายของม.6 อะคะ
1: ก็พยายามยื้อแล้วผมพยายามยื้อพยายามหาข้อผิดพลาดอยากจะกลับไปเรียนพยายามขอโอกาสทางโรงเรียนด้วยพยายามคุยถึงปัญหานะว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนพยายามแก้ที่ปัญหาเผื่อเราจะเจอต้นตอปัญหาแล้วให้ลูกเรากลับไปเรียนขอโอกาสครูให้เด็กกับคนๆนึงอ่ะได้กลับไปเรียนได้ไหมครูพยายามครูมีแนวคิดอะไรจะช่วยแนะนำครูก็ช่วยคือแนะนำคือก็ช่วยได้แค่ว่าไอ้เรื่องที่ติดศูนย์ติดอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวเขาเปิดซ่อมให้แค่นี้เองแต่บางทีมันปัญหาเนี่ยมันลึกลงไปมากกว่านั้นมันเป็นปัญหาที่สิ่งแวดล้อมอ่ะการยอมรับของเพื่อน
2: ใน Facebook ก็โจมตีกันโจมตีผมบูลลี่ผมโพสต์แบบเพลงใหม่อยากฟังกันยังแล้วเพื่อนก็บอกมาคอมเมนต์แบบว่าเอาเรื่องเรียนก่อนไหมเรื่องเรียนจะไปไม่รอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบผมก็แบบโมไม่โอเคครับคือแบบผมแบบความฝันผมอะคือแบบผมไม่อยากผมก็รู้แหละว่ามันมีคนชอบแล้วก็มีคนไม่ชอบแต่ต้องแยกออกระหว่างชอบไม่ชอบกับเกียรตินะกับแล้วคำวิจารณ์เนี่ยกับคำดูถูกเนี่ย
3: ครับ
2: สิ่งที่เขาพูดเนี่ยกับมันกำลังดูถูกเลยเขาบอกว่าสิ่งที่ผมทำมันไม่เหมือนโลกมายาเขาตัดต่อรายการจะตัดต่อให้ผมดูดียังไงก็ได้ซึ่งแบบผมรู้สึกว่าไม่โอเคมากกับคำนี้ผมรู้สึกว่าพอแล้วผมต้องออกมาแสดงให้รู้ว่าเรามีความสุขมากกว่าการอยู่ที่โรงเรียนนี
0: ่ค่ะ
3: แล้วในมุมของพ่อล่ะครับ
1: ครับในเมื่อลูกเราไม่มีความสุขในสิ่งที่เขาจะทำผมก็จะถือไม่บังคับแต่แค่พูดกับเขาว่าวันใดวันหนึ่งที่เขาต้องการจะกลับมาเรียนหนังสือผมและที่บ้านก็คอยซัพพอร์ตเขาอยู่ไม่ได้ขัดขวางไม่ได้กีดกันในเรื่องการร้องเพลงร้องแร็ปอะไรพวกนี้ไม่ได้ขัดขวาง
0: พ่อยังรออยู่วันที่บุ๊กจะกลับมาเรียนซึ่งบุ๊กบอกว่าจะกลับมาเมื่อพร้อมแต่ในมุมของพ่อเชื่อว่าแล้วมันจะพร้อมเมื่อไหร่อะครับบุ๊ก
2: ก็สำหรับผมเนี่ยคือตอนนี้ผมกำลังเตรียมตัวไม่ได้เตรียมตัวเพื่อกลับเรียนนะครับคือแบบเตรียมตัวที่จะทำหลายๆอย่างคือตอนนี้เงินผมก็มีเก็บแล้วผมก็อยากแบ่งช่วยแบ่งเบาที่บ้านแล้ววันนั้นอะถ้าผมทำมันได้สม่ำเสมอเนี่ยเราจะกลับไปเรียนครับผมให้คำมั่นเลย
0: ค่ะให้คำมั่นกลางรายการของเรา
2: โอเคครับ
0: ค่ะต้องถามน้องบุ๊กนะคะว่าเส้นทางของแร็ปหลังจากที่ตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนแล้วมันเป็นดั่งฝันไหมคะ
2: ตอนแรกเลยครับช่วงเดือน2เดือนที่ออกมาเนี่ยต่อสู้นะครับกับความลำบากนะครับในช่วงที่ผมออกมาจากโรงเรียนนะครับจนโชคมันเข้าข้างผมนะครับจนงานต่างๆเริ่มติดต่อเข้ามาเยอะมากนะครับจนถึงตอนนี้ครับก็ยังติดต่อมาไม่หยุดนะครับก็เหมือนผมว่าหวังว่าเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นข้อพิสูจน์ให้พ่อได้รู้ว่าไม่ต้องห่วงครับผมดูแลตัวเองได้แล้วก็จะดูแลครอบครัวได้ด้วย
0: มีคนช่วยไหมคะตอนทำเพลง
2: มีของผมมีอยู่กับน้องๆครับคือผมตั้งกลุ่มหนึ่งขึ้นมาครับเป็นกลุ่มของพวกผมเองครับซึ่งจะรวมเด็กๆนะครับแล้วก็น้องๆที่อยากทำเพลงครับทั้งในคลองเตยแล้วก็นอกคลองเตยครับซึ่งของผมเนี่ยก็จะมีแบบเด็กมัธยมเลยนะครับแบบมีม.3บ้างม.4บ้างครับแต่ผลงานเพลงเนี่ยเป็นผลิตจากกลุ่มพวกเราทั้งนั้นเลยครับเหมือนอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเราช่วยเหลือกันมันไม่ใช่แค่ทำเพลงแล้วได้เงินครับแต่มันคือการนำเพลงและเชื่อมความสัมพันธ์ของเราเข้าด้วยกันครับนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามีความสุขกับการนำเพลงมากกว่าการได้ตังค์แล้วแล้วมันมีสำนักข่าวแบบใหญ่ๆเลยครับในประเทศไทยมาทำนิตยสารด้วยผมได้แบบลงนิตยสารครับกับพวกแรปเปอร์ศิลปินดังๆเลยครับคือแบบมีวางขายตามชั้นหนังสือเลยครับซึ่งแบบโอ
0: ้ค่ะ
2: แต่ก่อนผมได้แค่ซื้อมาอ่านอะแต่ตอนนี้มีรูปอยู่ในนั้นแล้วมีสำนักข่าวระดับโลกนะครับติดต่อมาสัมภาษณ์ด้วยครับ
3: มันเป็นข้อความเกี่ยวกับอะไรครับทำไมเขาถึงให้ความสนใจขนาดนี้
2: เพราะว่ามันแบบว่าเป็นสิ่งที่แบบเด็กมัธยมเลยครับอยู่ในระบบผมใส่ชุดนักเรียนใน MV เลยครับคือออกมาแร็ปเกี่ยวกับเรื่องแบ วิพากษ์วิจารณ์ระบบอะครับ
3: ครับ
2: เพราะมันไม่เอื้อต่อนักเรียนเลยมันกดทับนักเรียนกดขี่นักเรียนมาโดยตลอดนะครับเขาเลยสนใจว่าเฮ้ยทำไมมันเริ่มมีแรปเปอร์ที่เป็นวัยเรียนวัยที่กำลังศึกษาอยู่ครับออกมาพูดเรื่องนี้มากขึ้นเขาเลยสนใจแล้วก็มาสัมภาษณ์ผมครับ
3: พอมีสื่อต่างชาติมาสัมภาษณ์ลูกเราพ่อรู้สึกไงครับ
1: ก็รู้สึกดีครับที่เขาให้ความสนใจ
3: นี่สื่อระดับโลกเลยนะพ่อนะ
2: สื่อระดับโลกนะ
1: ก็ยังไม่ภูมิใจ
3: ยังไม่ภูมิใจ
1: เ
0: พราะว่าย
1: ังไม่ภูมิใจ
0: เพราะ
1: เขายังทำในสิ่งที่ผมภูมิใจยังไม่ได้แต่ผมก็รอไงรอวันนั้น
3: สิ่งที่พ่อภูมิใจก็คือการ
1: หาจุดร่วมตรงกลางกันอยู
3: ่
1: ใช่
2: อะไรจุดร่วมตรงกลางผม
3: จุดร่วมตรงกลางที่พ่อหมายถึงคือ
2: เรียนจบ
3: ใช่ไหมครับขอแค่นั้น
0: ค่ะ
1: แต่ก็ไม่ใช่ไปรับฟังคือรับฟัง
3: แต่ผมอันนี้ผมเข้าข้างพ่อนะเพราะพี่ก็เป็นพ่อคนเหมือนกันพ่อเนี่ยแมนมากที่ยอมให้ออกจากโรงเรียนยอมให้ทำในสิ่งที่เรารักนี่คือดีมากนะเพราะพี่นั่งอยู่นี้พี่ยังคิดเลยโอ้ยเราจะแข็งหรือว่าแข็งแกร่งเท่าพ่อเขาไหมเนาะคือเราก็คงวาดฝันอนาคตให้ลูกเราคือเราเป็นพ่อเป็นแม่คนก็อยากให้เขาได้สิ่งที่ดีที่สุดแต่อันเนี้ยพี่ต้องยอมรับเลยว่าพ่อบอยเนี่ยแข็งแกร่งมากที่ยอมให้ลูกออกแต่มันก็ติดใจคือเหลือนิดเดียวถ้าเรียนจบนิดนึงอ่ะเราก็จะหมดห่วงแล้วทีเนี้ยใช่ไหมครับ
1: ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เขา
3: พ่อเนี่ยเคยตั้งใจแบบฟังเพลงของบุ๊คคอลแลปไหม
1: เคยครับ
3: เคย
1: ก็ลอง

0: ฟังดูว่าสิ่งที่เขาสื่อสารมันหมายถึงอะไร
1: ก็แสดงว่าได้ฟังมาบ้าง
0: ฟังบ้าง
1: แต่เรียกว่าน้อย
0: เป็นบางเพลง
1: เฉพาะบางเพลง
0: ครับผมจะเลือกฟังแต่เรื่องเพลงที่เขาเนื้อหาที่เราอยากจะฟังมากกว่า
1: หมายความว่ายังไงฟังเฉพาะเพลงที่
0: บางเพลงเขาเกี่ยวกับการศึกษาอะไรเงี้ยผมจะเลือกเข้าไปฟัง
1: ว่าเขาพยายามจะสื่ออะไรจากมุมมองเด็กคนหนึ่งที่อยู่ในช่วงวัยที่โดนพอดี
0: เขาจะสื่อสารว่าเป็นเพลงเราก็ได้รู้อ๋อความคิดของเขาเป็นแบบนี้นะอะไรแบบนี
1: ้แต่เราเลือกฟังเราไม่ได้ฟังทั้งหมด
0: ใช่ครับใช่คร
2: ับ เพราะว่าลองฟังดูดีผมเอาคำพูดพ่อไปแต่งเพลงเยอะมาก
1: อ๋อนี่ไงเขาหยอดอยู
3: ่
1: ถ้าพ่อฟังดีๆเขาเอาคำพูดพ่อมาแต่งเพลง
2: ตอบพ่อในเพลงเลยคือพ่อเคยพูดครั้งหนึ่งว่า1ในล้านสำเร็จมี1คนผมก็เลยมันเป็นท่อนนี้1ในล้านสำเร็จมี1คนเดี๋ยวผมทำให้ดูว่ามี2คนตอบเหมือนแบบแล็ปตอบพ่อครับใช
3: ่พ่อฟังแล้วพ่อรู้เลยไหมว่าประโยคนี้พ่อเคยพูด
0: ใช่ผมเคยเคยดูถูกว่าการร้องเพลงแล็ปพวกนี้ล้านคนจะมีสำเร็จสักคนหนึ่งและเองจะเป็นคนที่สองเหรอวะในล้านจะสำเร็จเหรอวะมันยากนะอะไรเงี้ย
3: เขาร้องตอบมาเลยว่าเดี๋ยวเขาทำให้ดู
2: เขาทำให้ดูว่ามีสองคนใช่ครับ
3: ท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดในวันนี้นะคะเรามีบรรยากาศการร้องแร็ปสดๆมาให้ดูค่ะไปชมค่ะ
4: โอเคเจอกันอีกแล้วเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้

0: โอ้โหอะไรวะ
1: เออเออ1 2 3 4
2: นี่มันรายการอะไรมันชักน่าดูสุดๆนี่มันรายการอะไรมันชักน่าดูสุดๆอ๋อนี่มันรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good
1: ขอบคุณมากโอเคและสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณเบสมากๆนะครับที่ไว้ใจผมแล้วก็สัญญาว่าเพลงแรปจะนำพาให้เราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งและขอบคุณอุปสรรคที่ผ่านเข้ามานะครับที่ทำให้ผมสามารถก้าวเดินในเส้นทางนี้ได้และสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากขอบคุณที่สุดก็คือขอบคุณพ่อกับย่ามากๆนะครับที่เชื่อใจเบสเชื่อใจปุ๊กแล้วก็แล้วสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะบอกในค่ำคืนนี้ก็คือผมได้แต่งลาพิเศษสำหรับคนพิเศษมาให้ด้วยครับในค่ำคืนนี้แต่ว่าผมจะไม่ได้เป็นคนร้องเองนะครับผมขอเชิญบุ๊กตุ

ايوه في بعض تاينا في بعض تاينا دبي دبي لون yeah دبي لون yeah แล้วสิ่งที่ผมทำจะทำมันชาตินี้ไม่มีหรอกชาติหน้าผมจะดูแลพ่อให้ดีและจะเอาความสำเร็จไปฝากย่าสิ่งที่ผมตากตำและลงทุนทำมันมาผมจะบอกพ่อผมต้องแลกมันด้วยทุกอย่างแม้ว่าสิ่งที่ผมทำมันอาจจะดู

0: ไร้ราคาผมต้องออกจากโรงเรียนภาคเพียนและเขียนอ่านผมไม่เคยจะสนใจบางทีพ่ออาจจะคิดและมองผ่านผมขอโทษนะครับในบางครั้งผมคิดต่างแต่ผมจะเอาความสำเร็จเงินทองชื่อเสียงกลับไปตองให้พ่อกับย่าที่บ้านวะ
1: พ่อคะครั้งแรกที่ได้ฟังลูกร้องสดเราก็เป็นถ้อยคำที่ลูกตั้งใจสื่อสารกับพ่อรู้สึกยังไงคะ
2: ก็อยากให้เขาทำให้ได้อย่างที่เขาร้องพ่อจะเฝ้าดูอยู่ห่างๆแบบพุ่งพวงแล้วคอยซัพพอร์ตเขาอยู่ตลอดนั่นแหละ
3: ครับ
2: ใช่ครับพ่อทั้งย่าเขาคอยซัพพอร์ตเขาในวันที่เขาล้มอย่างน้อยต้องมีคนที่บ้านเขาหันหลังกลับมาก็เจอพ่อเจอย่าอยู่แน่นอนไม่ทิ้งเขาไปไหน
4: ครับ
3: และเห็นบอกว่าบุ๊กตั้งใจเขียนไรม์อันนี้ขึ้นมาเพื่อพ่อโดยเฉพาะเลย
4: อันนี้ไม่ได้เขียนพี่สดเลยคิดสดเลยครับ
3: สดเลย
4: สดเลยครับ
3: แสดงว่ามันคือสิ่งที่มันวนเวียนอยู่ในใจเราอยู่ตลอดเราก็อ่ะถ้าอย่างนั้นผมสรุปได้เลยว่าคุณก็รู้สึกผิดที่คุณไม่ได้จบไม่ได้วุฒิการศึกษามาให้พ่อคุณ
4: ก็รู้สึกผิดครับ
3: แสดงว่าทุกอย่างมันอยู่ในแก่นในตัวเรา
4: ใช่ครับ
3: มันเลยออกมาได้นุ่มนวล
4: ครับ
3: ชัดเจนและเจาะจงแบบเมื่อกี้เท่ป่ะลูกพ
5: ่อ
2: เท่
3: เฮ้ยเท่ดีและสิ่งต่อไปที่รายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดอยากเห็นนะในอนาคตนะคือวันที่ลูกขึ้นคอนเสิร์ตแล้วพ่อแต่งตัวเหมือนพ่อมันแค่ไปยืนโย่โย่อยู่ข้างๆอันนั้นคือผมเชื่อว่าน่าจะฟินสุดอยากเห็นภาพนั้นหนึ่งขอให้ได้เห็นแต่ตอนนี้ให้เวลาพ่อทำใจไปก่อน
4: ผมจะพาพ่อไปทัวร์ที่ต่างประเทศเลยดู
1: เป็นความฝันของเขาค่ะได้เห็นเขาแสดงแบบนี้ค่ะ
2: ว่าเขาเก่งนะคือคิดสดๆออกมาได
1: ้ค่ะ
2: คำพูดที่เราร้องออกไปแบบเมื่อกี้เนี่ยถ้าเป็นการท่องจำก็ต้องมีลืมมั่งอ่ะผมว่าตรงเนี้ยเป็นความโชคดีของเขาความเก่งความสามารถของเขาตรงเนี้ยเอาความสามารถตรงเนี้ยเอาไปทำงานอะไรได้อยู
3: ่คือสิ่งที่พ่อจะพูดก็คือเอาความสามารถที่ตอนนี้ทุกคนเห็นละทำให้ถึงเส้นชัยตามความฝันของตัวเอง
2: ครับ
3: และพ่อก็จะคอยเป็นกำลังใจ
2: ครับ
3: อย่างห่างๆแบบห่วงๆแต่จริงๆไม่ได้ห่างหรอกอยู่ติดกันอย่างนี้แหละตลอดไปนั่นแหละ
4: ครับใช่
1: แต่ว่าพ่อบอกว่าก็จะคอยสนับสนุนเขาตลอดห
3: ัน
1: กลับมายังมีพ่อยังมีย่าอยู่
2: ใช่ครับ
1: ค่ะทุกวันนี้มีรายได้แล้วได้ให้กับทางคุณพ่อกับคุณย่า
4: ก็ช่วยแบบแบ่งเบาค่าใช้จ่ายที่บ้านครับ
1: ค่
4: าไฟค่าน้ำครับผมอยากซื้อรถเก่าคันนึงรถเก๋งเก่าคันนึงผมอยากพาครอบครัวไปเที่ยวทะเลด้วยกันครับพร้อมหน้าครับ
3: นั่นคือสิ่งที่ทำได้แล้วทุกวันนี้และความฝันที่จะทำต่อในอนาคตแล้วพ่อล่ะครับพอลูกคนนี้เริ่มช่วยแบ่งเบาภาระในบ้านได้จริงจังอย่างที่เขาพูดว่าเขาจะทำให้ดูพ่อรู้สึกยังไง
2: รู้สึกดีครับภูมิใจในสิ่งที่เขาทำอยู
3: ่และที่พ่อพูดมาตั้งแต่เริ่มต้นรายการว่าทำให้เห็นก่อนนี่เริ่มเห็นแล้วใช่ไหมพ่อ
2: บางส่วนครับบางส่วนอยากจะเห็นมากกว่านี
3: ้ฮะ
2: อยากจะเห็นมากกว่านี้อ
3: ยากจะเห็นมากกว่านี
2: ้ใช
3: ่ถามย้อนกลับว่าไอ้วันที่เราพูดกับลูกว่าทำให้เห็นก่อนถามจากใจเลยคิดไหมว่าเขาทำได้ขนาดนี
2: ้ไม่คิดครับไม่คิด
3: แสดงว่าเราก็เลยภูมิใจในตัวเขามากแต่สิ่งที่พูดอยู่ทุกวันนี้คือเหมือนเป็นแรงผลักดันพร้อมกำลังใจมากกว่าเนอะพี่หมวยเนอะกับการที่พูดกับลูกว่าก็ทำได้แล้วแหละแต่ทำให้เห็นมากกว่านี้แต่จริงๆคืออยากจะบอกว่าฉันภูมิใจนั่นแหละแต่ไปถึงเป้าหมายให้เร็วนะลูกอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับพ่อ
2: ใช่ครับ
1: ห่วงน้อยลงไหมคะ
2: น้อยลงครับน้อยลงแต่เด็กมาผมก็ไม่เคยเลี้ยงเข้ามานะก็เพิ่งจะมาอยู่กับเขาเมื่อ 7-8 ปีเนี้ยก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกผมในวันที่มัน สุขก็อยู่กับเขาในวันที่ทุกข์ยิ่งอยากอยู่กับเขาในวันที่เขาล้มผมก็จะคอยเป็นกองหนุนดันเขาขึ้นมาให้ได้เวลาเขามีปัญหาลูกผมมีปัญหาอยากให้นึกถึงพ่อนึกถึงคนที่บ้านไว้ก่อนอย่าคิดอะไรสั้นๆ มันจะทำลายชีวิตเราครับแค่นี้ครับ
4: ครับ
1: น้องบุ้งได้ฟังพ่อแล้วรู้สึกยังไงคะ
4: ผมเชื่อนะครับอย่างหนึ่งถึงแม้ว่าพ่อผมปากจะบอกว่าเขาแบบเขาจะเห็นบางส่วนแต่ผมเชื่อว่าบางส่วนนั้นมันก็ทำให้เขาภูมิใจในตัวผมมากผมเชื่อว่าผมยังจะทำต่อไปครับแล้วผมจะเปลี่ยนสิ่งนี้ให้เป็นสิ่งที่พ่อภูมิใจให้ได้ผมจะเปลี่ยนมันเป็นสิ่งที่สามารถเลี้ยงครอบครัวให้ได้ในระยะยั่งยืนนะครับผมไม่อยากเห็นพ่อต้องมาลำบากนะทำงานไม่ได้นอนนะครับในเพลงผมเคยเสียไปท่อนึงว่าผมอยากมีเวลาสักหนึ่งวันผมอยากจ้างพ่อไปดูผมเล่นคอนเสิร์ตนะครับแต่ผมไม่ทำงั้นแล้วแต่ผมจะแบบหาให้ได้เยอะจนแบบพ่อต้องทำงานเลยให้นอนอยู่บ้านให้เวลาอยู่มีเวลาอยู่กับผมเวลามีเวลาอยู่กับย่านะครับให้พ่อได้สบายบ้างเพราะพ่อลำบากมาตั้งแต่แบบผมเกิดมาเราก็แบบลำบากมากแล้วถึงไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่เกิดผมก็รู้ว่าพ่อลำบากมากเพราะนั้นอ่ะผมอยากเห็นพ่อผมแบบสบายอ่ะอยากเห็นพ่อผมขับรถเก่งสักครั้งอยากเห็นพ่อผมแบบนั่งเครื่องบินสักครั้งสิ่งที่ผมอยากเห็นมีอีกมากมายครับเพราะนั้นผมจะทำต่อไปและผมจะสู้ต่อไปครับมีพ่ออยู่มีครอบครัวอยู่ไม่ว่าอะไรที่เข้ามาผมก็มองมันเป็นแค่ลมบางๆเท่านั้นแหละที่มันจะซัดผมเบาๆเขาพัดให้ผมแค่มีลมเย็นลมร้อนแต่มันไม่สามารถหยุดผมได้หรอกครับ
1: คือน้องบุ๊กเป็นตัวอย่างที่ดีของคนที่ค้นพบว่าตัวเองมีศักยภาพอะไรตัวเองชอบทำอะไรเราชื่นชมมากๆกับการพยายามเดินตามความฝันของน้องบุ๊กนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อด้วยในวันที่น้องบุ๊กจะกลับมาเรียนหนังสือเพื่อสร้างความภาคภูมิใจด้านการศึกษาให้พ่อค่ะต้องถามทูเคสกับทูเอ็มนะคะได้ชมเรื่องราวทั้งหมดของทอบตัวนี้มาแล้วเป็นยังไงคะ
5: ก็อยากจะบอกว่าเป็นเรื่องราวที่สวยงามแล้วก็เคล้าน้ำตานะคะแต่ว่าอันนี้ฝากถึงแบบทั้งลูกแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านนะคะจริงๆแล้วเป้าหมายของการที่มีชีวิตขึ้นมาเนี่ยนะคะก็คือเราต้องการเป็นคนเก่งต้องการเป็นคนดีแล้วก็ต้องการที่มีความสุขนะคะทีนี้บางทีเนี่ยการไปตีความคำว่าเก่งเนี่ยเราอาจจะลิมิตอะไรแคบไปนิดหนึ่งนะคะเช่นเก่งต้องแปลว่าต้องเรียนหนังสือต้องมีปริญญาเยอะๆนะคะแต่จริงๆน้องบุ๊กก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าณอายุขนาดนี้นะคะความเก่งของเขาก็ฉายขนาดนี้แล้วนะคะเพราะนั้นก็ถ้าเราแค่ขยายกรอบนะคะว่าคำว่าเก่งหมายความว่าอะไรคำว่าดีหมายความว่าอะไรแล้วก็ที่สำคัญลูกเรามีความสุขหรือเปล่านะคะคือถ้าเราสามารถขยายกรอบอย่างนี้แล้วเนี่ยบางทีแล้วอะไรที่เราคิดว่าเป็นปัญหาณวันนี้มันอาจจะไม่ใช่ปัญหาเลยก็ได้ค่ะ
1: ค่ะทูเอ็มล่ะคะ
6: ครับผมกำลังมองว่าทั้งคู่เลยนะครับทั้งคุณลูกทั้งคุณพ่อเลยโชคดีมากที่บังเอิญว่ามาเจอกันได้มาอยู่ด้วยกันในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อพอดีผมมองว่าถ้าเกิดว่าอะไรมันจะเป็นไปมันก็ต้องเป็นไปยังไงซะบุ๊กเขาก็ต้องค้นพบแรปค้นพบทางที่เขาจะชอบแต่ว่าถ้าเกิดว่าค้นพบทางที่เขาชอบแล้วเนี่ยแต่ว่าในทางนั้นน่ะไม่มีคุณพ่ออยู่อันนี้น่าเป็นห่วงกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครจะมองว่าสถาบันการศึกษาเนี่ยมันดีอันนั้นดีอันนี้ดีสถาบันไหนดีก็ตามไม่สำคัญเลยถ้าเกิดว่าสถาบันครอบครัวไม่ดีพอครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทูเคสขอบคุณทูเอ็มนะคะแขกรับแชร์ของเราค่ะขอบคุณน้องบุ๊กขอบคุณพ่อบอยด้วยค่ะ
7: ขอบคุณครับ
1: และทั้งหมดนี้นะคะคือท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้ค่ะกลับมาติดตามชมรายการท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่นะคะทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญา

เป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

หลังจากที่วันที่รู้ว่าไม่ได้เข้าเรียนแล้วมันมีความรู้สึกเสียใจครับทําไมเราต้องโดนแกล้งอย่างนี้ประเทศไทยยังมีความยุติธรรมไหมในส่วนที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในการสอบคัดเลือกนักเรียนพลตำรวจประจำปีพุทธศักราช2545ตามระเบียบการรับสมัครของโรงเรียนพลตำรวจนอกจากผู้สอบจะต้องผ่านข้อเขียนแล้วยังต้องถูกตรวจสอบประวัติคดีอาญาและสืบความประพฤติเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมแต่ในการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครสอบเกิดปัญหาขึ้นกลายเป็นที่มาของคดีนี้

ผมสิบตรีเอกฉลองจันทมิตรทำงานอยู่ที่สภ.กระนวลจังหวัดขอนแก่นครับมีความใฝ่ฝันที่อยากเป็นตำรวจตั้งแต่เด็กแล้วครับเพราะในความรู้สึกของเด็กบ้านนอกเนี่ยทำงานหรือว่ารับงานราชการเนี่ยมันจะมีความภูมิใจของพ่อของแม่ครับพอดีเรามีสิทธิ์แล้วก็ทางโรงเรียนบอกว่าจบม.6 อย่างเงี้ยมันสอบตำรวจได้ก็เลยไปสมัครสอบลองดูครับถ้าเราสอบข้อเขียนหรือว่าสอบพละพวกสัมภาษณ์อะไรเรียบร้อยจะมีตรวจสอบประวัติเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือของผมเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแต่ว่าเขามากล่าวหาพ่อผมว่าส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมานี้ครับ

ครับผมนายเรียบจันทมิตรนะครับอยู่บ้านหนองชุมแสงตำบลหนองใหญ่อำเภอหนองสีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับอาชีพที่ผมทำเป็นช่างตัดผมพอดีลูกชายอายุได้18เข้าไปสอบโรงเรียนเข้าโรงเรียนตำรวจใช่ไหมเสร็จทุกอย่างคือข้อเขียนภาระสัมภาษณ์อะไรก็สอบได้ทุกอย่างมาทีนี้มันมีเหตุการณ์ลักษณะคือทางโรงเรียนเขาส่งหนังสือให้ผู้นำหรือผู้น่าเชื่อถือในหมู่บ้านเข้าไปเซ็นรับรองความประพฤติของเด็กอะไรแบบนี้เขามาหาผมบอกว่าเขาจะไปเซ็นรับรองเขาอยากจะได้เงินอะไรกับผมแบบนี้แต่อยากได้ก็อยากได้เป็น 50,000 แต่ผมก็ไม่ยอมให้เพราะว่ามันเกินความเป็นจริงคือหลังผมไม่ได้จ่ายเงินให้เขาแล้วก็มีปัญหาลักษณะวันตัดสินวันที่ลูกชายเนี่ยไปดูขึ้นบอร์ดทางโรงเรียนเขาจะติดประกาศว่าจะได้ผ่านไม่ผ่านอะไรแบบนี้ไหมทีนี้ก็โทรมาบอกพ่อกับแม่บอกว่าไม่ผ่านประวัติมันไม่ผ่านประวัติเป็นเพราะคำให้การจากผู้นำให้การบอกว่าพวกคุณเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเขาว่างั้นผมก็เลยบอกว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นคือตัดสินใหม่ได้ไหมเขาบอกว่าคณะกรรมการเขาตัดสินแล้วตัดสินเลยไม่สามารถตัดสินรอบสองได้อะไรแบบนี้

้นเหตุจากเงินมูลค่า 50,000 บาทในครั้งนั้นทำให้ครอบครัวจันทมิตรมีพฤติการที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวซึ่งถือได้ว่าการถูกกล่าวหาในครั้งนี้เป็นบททดสอบ

ลังจากนั้นผมก็เลยมาอยู่บ้านประมาณสักอาทิตย์นี่แหละก็เลยไปเห็นหนังสือพิมพ์เก่าๆแบบมีสารปกครองอะไรเนี้ยก็เลยมาศึกษาดูเออก็รู้ว่ามีสารปกครองจะทำเรื่องฟ้องก็สอบถามไปมาบอกว่าขอนแก่นเขามีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ทำเรื่องฟ้องไปสารปกครองเอกสารที่ผมจะเตรียมเข้าไปศาลปกครองคือมันมีหลักฐานที่ผมขอมาก่อนแล้วมันเป็นหนังสือการรับรองเกี่ยวกับข้อมูลยาเสพติดในตำบลในหมู่บ้านอะไรแบบนี้ก็มีทางในอำเภอทางผู้ว่าอะไรก็มีหลักฐานเขาก็เซ็นรับรองว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดวันที่ศาลนัดไปฟังคำตัดสินหลังจากที่ผมส่งเอกสารไปครบหมดศาลเขาบอกว่าและบุตรชายผู้ฟ้องคดีเข้าอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ยินคำศาลตัดสินแบบนั้นเออก็ดีใจอยู่ทีนี้ผมมารู้ทีหลังว่าทางโรงเรียนภูธร4ขอนแก่นเขาไม่เปิดรับสมัครเอานักเรียนที่เข้าเป็นนักเรียนไอ้ภูธรภาค4อะไรอย่างนั้นนะพอมารับปุ๊บมันจะเป็นอุทธรณ์อะไรนี้ผมรู้ข่าวทีหลังว่าเขาอุทธรณ์อะไรอย่างนี้ทางโรงเรียนก็เลยอุทธรณ์สู้ไปอีกมันก็เลยยื้อเวลาไปอีก

0: การต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ที่ควรจะได้รับของผู้ฟ้องคดีเป็นไปอย่างเข้มข้นเพราะฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีเองก็เตรียมข้อมูลมาอย่างดีเช่นกันทำให้สุดท้ายต้องมีการต่อสู้กันจนถึงในชั้นของศาลปกครองสูงสุด
1: คือวันที่ผมไปฟังคำตัดสินผมไปฟังคนเดียวผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าจะมีเหตุการณ์แบบไหนแต่จริงๆแล้วพอศาลมาคันคำตัดสินนะผมก็ดีใจสบายใจขึ้นเพราะว่าคำที่เขาตัดสินเขาบอกว่าให้ยืนยันตามศาลชั้นต้นแล้วก็ให้บุตรชายผู้ฟ้องคดีมาอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปแบบนี้คำให้การที่ศาลออกมาอะไรเนี่ย
2: จากที่พ่อโทรบอกผมได้กลับมาเรียนแล้วตอนนั้นผมมีความรู้สึกดีใจมากครับผมยังคิดในใจว่าความยุติธรรมในประเทศไทยยังหลงเหลืออยู่แล้วก็ความฝันที่ผมอยากจะทำในตอนนั้นมันกลับมาอีกครั้ง

มาถึงบัดนี้ผมก็ขอบคุณทางศาลปกครองที่ให้การช่วยเหลือถ้าใครมีเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกับผมครอบครัวผมอะไรนี้ผมก็แนะนําให้ไปปรึกษากับทางศาลปกครองแล้วก็ไปขอคําแนะนํากับเขาทางศาลปกครองเขาจะให้คําแนะนําอย่างดีเลยครับผม

หนึ่งในคดีที่น่าสนใจของศาลปกครองคือคดีที่ชาวบ้านอำเภอแม่อายรวมกลุ่มกันยื่นฟ้องขอความเป็นธรรมเนื่องจากทางการมีคำสั่งเพิกถอนสัญชาติไทยและจำหน่ายชื่อของพวกเขาออกจากฐานข้อมูลทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนทำให้ผู้ฟ้องคดีเหล่านี้ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากต้องกลายเป็นชนกลุ่มน้อยที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงในประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตน

0: ค่ะคือนางบุญพงมาสัญชาติไทยนะคะสถานะสัญชาติไทยอาชีพก็เกษตรน้องสาวเรียนจบปริญญาและอยากทำงานข้าราชการทีนี้ก็เลยชวนกันไปอำเภอว่าไปขอพิสูจน์สถานะว่าเราเป็นคนไทยไหมพอไปพิสูจน์ปี42เนี่ยก็ผ่านเพราะว่าพอผ่านเสร็จน้องก็เข้ารับราชการเป็นตชด.เนาะพอมาปี45นี่น้องก็บอกว่าพี่บ้านเราอ่ะ5คนเนี่ยถูกจำหน่ายแล้วนะก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายแล้วเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่าเป็นมันเป็นเพราะอะไรแล้วก็คุยถึงน้องสาวว่าเป็นถึงข้าราชการทำไมโดนแบบนี้ก็เลยบอกว่างั้นก็ต้องไปหาสว.ท่านก็แนะนำว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องฟ้องศาลปกครองทีนี้ชาวบ้านก็รวมตัวกันไปพอเราไปถึงแล้วก็ไปคุยกับสภาทนายความแล้วได้ยื่นหนังสือวันนั้นแหละแต่จริงๆพี่บุญตามนะเพราะว่าอยากรู้ว่าถอนทำไมเขาเพิกถอนชื่อและจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎรเพราะอะไรทุกคนไม่ให้คำตอบเลยนะแต่มีอยู่ท่านเดียวที่ให้คำตอบก่อนจะขึ้นรถบอกว่าเนี่ยพวกเธอเป็นคนที่ซื้อบัตรใช่ไหมเอาเงินไปซื้อบัตรสวมบัตรใช่ไหมอ้าวเราไม่ได้ซื้อนะเราไม่ได้จ่ายนะก็มีความคิดว่าถ้าลักษณะแบบนี้สู้ได้ไม่ต้องกลัวเราบริสุทธิ์ละ
1: สรุปแล้วที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินลงมาก็คือให้นำรายชื่อชาวบ้านที่เพิกถอนตามคำสั่งอำเภอแม่อายเนี่ยเข้าทะเบียนขึ้นหมดวันนั้นนี่บรรยายไม่ได้คือมันดีใจสุดๆแล้วครับ
0: จะตัดสินว่าไงนะจะตัดสินว่าไงนะจนถึงวันสุดท้ายที่ศาลให้ไปฟังคำพิพากษาพอคำพิพากษาศาลออกมาปุ๊บชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกดีใจเฮร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีส่วนตัวพี่บุญก็ไปนั่งฟังเนาะนั่งฟังในศาลก็ดีใจอ่ะ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะคดีฟ้องขอให้ขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถไฟเป็นอีกคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการละเลยต่อหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ฟ้องคดีต้องโดยสารรถไฟขบวนด่วนพิเศษเพื่อไปกลับพระนครศรีอยุธยาเชียงใหม่เป็นประจำซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางนานนับ10ชั่วโมงกว่าจะถึงที่หมายระหว่างการเดินทางผู้ฟ้องคดีต้องมองวิวทิวทัศน์ผ่านกระจกหน้าต่างที่มีแผ่นป้ายโฆษณาสินค้ามาปิดทับไว้ทำให้เกิดอาการตาพร่ามัวคลื่นไส้ตลอดการเดินทางผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไขจึงได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

ชื่อปรีชาเชื้อพลากิจนะฮะขณะนี้รับราชการอยู่ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค5จังหวัดเชียงใหม่มาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆเนี่ยมันก็ต้องหาที่พักสายตาและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ฉันเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูปพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดนะพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวถ้าคิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะฮะผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยเอาออกให้หมด

0: คือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะก็เป็นใจความสำคัญว่าไอ้รถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะมันไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะก็โดนใจมากเลยนะฮะเพราะมาใช้ได้ถูกใจมากครับ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะอีกคดีหนึ่งที่เกิดจากบริษัททำเหมืองแร่และโรงแต่งแร่ปล่อยน้ำเสียปนเปื้อนสารตะกั่วลงสู่ลำห้วยคลิตตี้ส่งผลต่อชาวบ้านคลิตตี้ล่างซึ่งมีวิถีชีวิตแบบพึ่งพิงธรรมชาติไม่สามารถใช้น้ำและจับสัตว์น้ำเพื่อดำรงชีวิตได้เหมือนเดิมอีกทั้งทางการก็ไม่ได้ดำเนินการเพื่อขจัดมลพิษและฟื้นฟูลำห้วยคลิตตี้ให้คืนสู่สภาพเดิมชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

0: ผมชื่อในกำธรศิษย์สวรรค์มาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับเกิดผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะปวดหัวแบบเปี้ยงๆและมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆเนี่ยจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะบางทีปวดท้องนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบัตรนะเอกสารทะเบียนบ้านนะใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายก็จะจัดการวันนั้นก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องนี่ต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะพอไปวันนั้นก็ศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้นจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: ปัญหาสำคัญที่ประเทศไทยกำลังเจอกับการพัฒนาวัยรุ่นเป็นปัญหาของวิธีการมองของผู้ใหญ่ในแง่ของการเรียนรู้เรื่องพัฒนาการมนุษย์ยังไม่ได้เติบโตทางด้านองค์ความรู้ด้านนี้มากนักพอไม่ได้เรียนรู้มันเลยกลายเป็นข้อจำกัดของสังคมเราจะเห็นว่านโยบายที่ออกมาเพื่อพัฒนาการของวัยรุ่นเนี่ยส่วนนึงเนี่ยส่งสารแบบ one way communication วัยรุ่นควรเป็นอย่างนั้นวัยรุ่นควรเป็นอย่างนี้หรือแม้กระทั่งเด็กคนนึงทำความผิดในโรงเรียนเราก็เรียกพ่อแม่มาด่าแทนที่จะมีวิธีการในการช่วยกันฝึกวิธีคิดให้กับเด็กผมสมิธครับอรุณฉัตรครุวานิชจบจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวสาขาพัฒนาการมนุษย์มหาวิทยาลัยมหิดลครับเมื่อก่อนเวลาเราทำงานกับเด็กเยาวชนเนี่ยเรามักจะมองเป็นมิติเดียวเป็นคนใจร้อนเป็นคนที่ไม่ฟังสังคมสิ่งที่เราต้องทำเราก็มองไปมิติเดียวเลยก็โอเคพาพลังของเขามาทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์แล้วก็จบแต่ว่าพอเราได้มีโอกาสรู้จักกับสาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์มันทำให้เรามองคนหนึ่งคนเนี่ยไม่ใช่เป็นการมองแบบมิติเดียวละทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดมีครอบครัวมีโรงเรียนมีสังคมมีเพื่อนมากมายที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เราเข้าใจทั้งมิติของการพัฒนาในเชิงเนเจอร์ว่า brain development ของคนในแต่ละช่วงวัยเป็นอย่างไรให้เรามองและแยกแยะได้เวลาเราทำงานเนี่ยเราก็จะทำงานได้ถูกจุดมากขึ้น
1: ปัจจุบันนี้มีอยู่2หลักสูตรหลักเป็นหลักสูตรปริญญาโทสาขาพัฒนาการมนุษย์กับจิตวิทยาเด็กมีงานวิจัยนวัตกรรมสร้างนวัตกรรมทางด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัวใช้ความรู้สร้างองค์ความรู้ไปผลักดันนโยบายเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวแล้วก็ไปทำงานกับภาคีเครือข่ายกระทรวงทบวงกรมภาคเอกชนภาคชุมชนต่าง
0: ๆ Empower the Family to Kid เครื่องมือการเสริมพลังครอบครัวเราได้มีโอกาสไปทำวิจัยที่บ้านกาญจนาที่พูดถึงเรื่องของการขับเรื่องวิธีคิดของเด็กออกมาก่อนที่จะให้เด็กไปจำกัดพฤติกรรมของเด็กเมื่อ mindset เปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตของเขาก็เปลี่ยนเราก็เลย adopt วิธีคิดของวิชาชีวิตนะครับมาประยุกต์ร่วมกับ positive psychology และก็เชื่อมโยงกับครอบครัว empower the family to kid เครื่องมือการเสริมพลังครอบครัวช่วยในการไดแอคเหมือนเราตรวจโรคอะครับเวลาเราตรวจโรคเนี่ยเราก็ต้องรู้ใช่ไหมครับว่าปัญหามันอยู่ตรงจุดไหน
2: เกิดอะไรขึ้นในบ้านของเรา
3: โอ้บ้านกับพี่2คนพี่ก็จะทํางานหนักกว่าน้องคือเราก็ไม่มีส่วนร่วมเลยในที่ทําในบ้านเลยเราก็รู้สึกแค่ว่าเราเอาเปรียบพี่มากกว่า
2: ที่เราเลือกบ้านเอียงเนี่ยวันนั้นที่บ้านของเรามันเกิดอะไรขึ้นเราถึงรู้สึกแบบนั้น
4: ซื้อของให้แต่น้อง

0: เรามีเงื่อนไขที่เราคุยกับโรงเรียนว่าเราอยากจะทํากระบวนการเนี่ยที่ไม่ได้เป็นกระบวนการที่แปลกปลอมแต่ถูกแทรกเข้าไปในระหว่างเรียนเลยเรามีการทําความเข้าใจกับคุณครูจนคุณครูเองก็รู้สึกว่านี่แหละคือทางออกหนึ่ง
1: ตอนแรกก็มีความกังวลอยู่นิดๆเด็กจะต้องได้อ่านข่าวได้คิดได้เขียนถ้าเราทำรูปแบบนี้เด็กเขาจะทำได้ไหมมีความกังวลแต่ก็ยังแอบมีความหวังอยู่เล็กๆว่าดีกว่าที่เราไม่ได้ทำอะไรเลย

ซ้อมกีฬาแล้วกลับบ้านดึกพ่อแม่ก็เป็นห่วงเขาก็จะถามว่าไปไหนมาตอนนั้นหนูก็ไม่กล้าบอกหรอกว่าหนูเล่นกีฬากลัวเขาไม่ให้อะไรเงี้ยไม่ให้ซ้อมลงมารู้สึกดีใจที่พ่อให้เล่นพ่อสนับสนุน

ตอนที่อยู่โรงเรียนเก่าก็มีเรื่องกับคนอื่นไปทั่วอารมณ์ร้อนมันก็อารมณ์ร้อนเหมือนเดิมฮะแต่ว่ามันยับยั้งชั่งใจเวลาเราจะไปต่อยกับคนอื่นก็คิดก่อนว่าถ้าเราไปทําเค้าเราอาจจะโดนครูเหมือนกับไล่ออกหรือว่าจะโดนอะไรเราก็ควรแบบไม่ทําดีกว่าถ้าไม่ต่อยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ขอโทษไปก็จบ

สิ่งที่เราเห็นได้ก็คือว่าพฤติกรรมเขารู้สึกอ่อนโยนเยอะมากทุกครั้งที่เกิดปัญหาเขาจะกล้ายอมรับความจริงมากขึ้นก็ทำให้ครูมีความสุขนะทุกวันที่ได้อยู่กับเขา

0: เป็นงานที่ผมรู้สึกมันมีค่ากับชีวิตมากๆที่ได้ทำเรื่องนี้เหมือนเป็นหลักฐานบางอย่างที่ทำให้เรามั่นใจมากขึ้นว่าทางเดินที่เรากำลังจะเดินต่อไปในอนาคตเนี่ยถูกแนวทางแล้วล่ะที่เราจะทำงานร่วมกับทางสถาบันเด็กมหิดลจะก่อรูปเรื่อง positive psychology แหละภายใต้หลักคิดเรื่องของจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อจะเป็นทางเลือกให้กับสังคมไทย
1: หัวใจของรัฐบาลแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวคือสร้างองค์ความรู้ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาเด็กและครอบครัวในทิศทางที่สอดคล้องกับสังคมไทยแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

รู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองที่มีผู้เดือดร้อนเสียหายหรือผู้ฟ้องคดีหลายคนซึ่งแต่ละคนจะฟ้องคดีด้วยเหตุอย่างเดียวกันผู้ฟ้องคดีทุกคนอาจจะยื่นคำฟ้องร่วมกันเป็นฉบับเดียวก็ได้โดยลงชื่อผู้ฟ้องคดีทุกคนท้ายคำฟ้องหรือผู้ฟ้องคดีทุกคนจะมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของผู้ฟ้องคดีทุกคนในการดำเนินคดีต่อไปก็ได้โดยต้องระบุชื่อของผู้แทนคนนั้นไว้ในคำฟ้องและไม่ต้องทำใบมอบอำนาจหรือใบมอบฉันทะแยกต่างหากข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ซีรีส์วิถีคนวันนี้เดินทางมาที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากเรานัดไว้กับชายหนุ่มชื่อว่าหมอโวครับ
1: หัวสองครับ
0: ที่จะพาชาวบ้านบ้านกรูโบนั่งรถกว่า100กิโลเมตรเข้ามาหาซื้อของในเมืองครับกรูโบที่พูดถึงก็คือหมู่บ้านที่เราทราบมาว่าเขาใช้ชีวิตกันกลางป่าพร้อมทั้งยังคงวิถีการลงแขกช่วยเหลือกันในหมู่บ้าน
1: คนนี้ผมจะไปงานประเด็นโดยไฟฟ้าครับอ๋อครับ
0: หมอโวธงชัยกาญจนะเจริญชัยพนักงานสุขศาลาพระราชทานเทศบาลแม่จันอุ้มผางเขาไม่ได้เป็นหมอโดยวิชาชีพนะครับแต่ชาวบ้านเรียกหมอเพราะเป็นผู้ที่เข้าไปดูแลสุขภาพของพี่น้องกะเหรี่ยงที่บ้านกรูโบก
2: กำลังจะไปตัวของไข้ชาวบ้านว่ามีคนไข้คนหนึ่งแม่จะไปมาส่งมันนะครับไปครับพี่ได้เสียงเย็นตาคือเมื่อหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าภาษาให้กินยาครับก่อนเรื่องเลยครับ
0: หมอโวเป็นทุกอย่างของชาวบ้านที่นี่ครับรวมทั้งยามที่ต้องพาชาวบ้านเข้าเมืองมาทำธุระซื้อของหรือว่าอื่นๆไกด์ก็คือหมอโวนี่แหละครับ
2: คนส่วนใหญ่คนที่นี่ก็ไม่เคยไปอุมาตลาดถ้าไม่จำเป็นคนที่ไปก็ไม่ต้องเสียตังค์ครับไปฟรีนี่เลยครับไม่ต้องเสียค่ารถไม่แต่บาทเดียวครับ
0: การเดินทางออกนอกหมู่บ้านนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะความไม่สะดวกของถนนหนทางและก็รถราทำให้ชาวบ้านบางคนไม่เคยเข้าเมืองเลย

0: ียวกุ้งกระร้านล่ะร้านอยู่ก็เนี่ยคันนี้ที่มานี่ก็มีหลายคนครับผมเกือบ20คนครับผม
1: มาครั้งนี้เป็นครั้งแรกเหรอ
2: ครั้งแรก
3: ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจ
1: แล้วครั้งนี้พาคุณตามาทำอะไรคะ
0: เขาอยากจะมาเที่ยวแผ่นดินโดยไรฟ้าครับตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมาครับผมร้านนี้พี่ร้านนี้เป็นร้านขายส่งครับผมทุกกว่าร้านอื่นครับผม
4: ฝากให้ผ
0: ู้
4: ใหญ่นะ
0: ผ
4: ู้ใหญ่เขาฝากซื้อไป
0: ขายพี่ของคุณบ้านนะครับ
4: ครับโอเค
5: การออกมาในเมืองนั้นเป็นเรื่องลำบากครับด้วยหนทางนั้นไม่ค่อยจะสะดวกฉะนั้นการที่นานๆได้ออกมาทีทุกคนจึงอยู่ในชุดที่สวยแล้วก็ใหม่ที่สุดของตัวเองสีสันสวยงามแบบนี้แหละครับ
6: คุณลุงอยู่บ้านแต่งตัวแบบนี้ไหมแบบนี้แหละมาเข้าเมืองก็แต่งแบบนี้
5: หมอโวบอกว่าทุกคนตื่นเต้นแต่ว่าไม่ค่อยแสดงออกนะครับใจจริงนี่อยากอยู่นานๆบางคนถ้าอยู่ข้ามวันก็มีที่พักที่ทางอำเภอเขาจัดไว้ให้ครับ
0: ถ้ามากับผู้หญิงกับผู้ชายก็จะแบ่งแยกกันอยู่คนละห้องครับผมผู้หญิงเขานอนห้องนี้ผู้ชายก็ไปนอนห้องนี้ครับครับผมใช่ปะใช่เคย
5: วันนี้ทุกคนได้ซื้อของที่ตัวเองต้องการได้ครบถ้วนหมอโวที่แปลงกายเป็นไกด์ก็ควบคุมลูกทัวร์กลับทันที
0: ทุกคนขึ้นรถนะครับเอาอย่าไปก่อนหน่อยนะถ้าไปกันทีก็ต้องไปกันเยอะมากครับขานี่ชาตลอดเลยครับเทนั่งไม่ได้แต่ละคนนะครับไปแล้วครับ
5: ระยะทางประมาณ113กิโลเมตรจากอำเภออุ้มผางก็จะมาถึงหมู่บ้านครูโบใช้เวลา6ชั่วโมงในหน้าแล้งครับแต่ว่าถ้าเป็นหน้าฝนอาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นถึง10ชั่วโมงเลยทีเดียวผ่านเส้นทางหลากหลายรูปแบบทั้งเส้นทางคดโค้งแล้วก็ลาดชันเดินทางมาถึงหมู่บ้านครูโบหมู่บ้านกลางป่าที่เราได้ยินมาว่าที่นี่ยังมีวิถีดั้งเดิมอยู่
0: อยู่แบบสงบมากนะครับอาหารการกินก็หากินตามธรรมชาตินะครับเช่นผัดก็กินตามฤดูได้เลยครับอยู่แบบพอเพียงนะครับไม่มีเงินก็อยู่ได้นะครับ

0: จะพาไปพบกับผู้ใหญ่บ้านของครับ
1: เออผู้ใหญ่ติดต่อมาแล้วเนาะ
0: โอเคครับติดต่อมาตลอด
2: หมู่บ้านกูโบจริงๆแล้วเป็นภาษามองมองจะเรียกว่าเกรินโบนี่เป็นห้อยโบนี่เราจะเรียกว่าเป็นหวายนะครับหวายเยอะที่สุด
3: หมู่บ้านกรูโบเป็นหมู่บ้านที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยพม่าตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออกหมอโวบอกว่าจากที่นี่เดินทางไปอีกแค่1ชั่วโมงก็จะถึงพม่าแล้วล่ะครับซึ่งบริเวณนี้เป็นที่อยู่อาศัยของชาวปากากะยอหรือว่ากะเหรี่ยงเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่อายุกว่า100ปีมีประมาณ37หลังคาเรือนครับ
2: อาชีพหมู่บ้านเราคือไล่นะครับไล่นาส่วนใหญ่พี่น้องอาจจะทำเป็นอาชีพหลักนะครับคือเป็นวิถีชีวิตของเราม
4: ีผ่านไหลที่เราปลูกรวงกับข้าววัดทองก็มีวัดเขียวก็มีข้าวโพดก็มีครับ
5: อันโน่หลับเป่าไม่ได้มาสิแหละเจ้าดิ้น
6: ยูซี่อ่ะ
7: โอ้ยเสียบุรุษกันแน่
2: เราจะผสมประสานกันปลูกพีชเอาไว้สำหรับกินแต่ละปีถ้าพอกินที่เหลือจะเอาไว้แลกของหรือขายนะครับก็พี่น้องมารอทั้งหมดแล้วผมจะพาไปเอ็นนะครับไปรวมกันที่ในไร่เราช่วยกันครับไปช่วยกันเหยียบข้าวแบกข้าวเหยียบข้าวนะครับหมอวอนายเหนื่อยไหมขึ้นขา
8: โ
2: อ้ครับและนี่ถึงจุดที่เราอาจจะวันข้าวแล้วครับตอนนี้น้องๆกำลังตัดต่อไม้นะครับไว้สำหรับจะปูเตือหรือปูลำแพงทั้งตัวจะแพงลำแพง
3: วันนี้ที่ไร่ของลุงมอตะเซงและลูกชายเขามีการลงแขกนวดข้าวกันครับบรรยากาศคึกคักเลยทีเดียวข้าวถูกเกี่ยวไว้เรียบร้อยแล้วชาวบ้านก็มาช่วยกันแทบทั้งหมู่บ้านเพื่อขนข้าวและแบกข้าวเอามาวางเรียงกันเป็นวงกลม
9: มาช่วยกันอย่างนี้แหละค่ะช่วยกันทั่วเลยค่ะ
10: ช่วยเกี่ยวข้าวช่วยนวดข้าวเนี่ยช่วยกันอย่างนี้ในบ้านเราดีครับไม่มีการจ้างการอะไรครับช่วยกันเอาแรงกันอย่างนี้เลยครับถึงเวลาเราก็เขาก็มาช่วยเราอย่างนี้เลยครับเหมือนกัน
2: นวดข้าวแบบสนุกสนานเมื่อก่อนที่ยังไม่มีรถแท็กมาเราก็ใช้คมหรือใช้ควายนะครับเพื่อให้เหยียบข้าวมาอย่างนี้แหละ
3: วิถีของการลงแขกหรือว่าการร่วมมือช่วยกันของชาวบ้านที่นี่นะครับเป็นสิ่งที่ยังคงดำรงอยู่แม้ว่าบางส

0: จะมีเครื่องมือมาอำนวยความสะดวกแต่ก็ยังไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นมีอะไรก็บอกกันถ้าไม่บอกก็จะมีการโกรธกันได้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการดูถูกน้ำใจแหมน่ารักทีเดียวครับ
1: คือความต้องการจะช่วยยาโอปูโนปูโน
2: จะสายเป็นวิถีหลักๆคือความรักความสามัคคีในกลุ่มของพวกเรา
0: ไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะว่าน้องควายก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับการนวดข้าวนี้ด้วยครับ
3: ก็วันนี้เป็นไร่ของลุงผมนะครับแล้วผมเอาควายมาช่วยลุงลุงก็มีแค่สองพ่อลูก
4: เรานวดข้าวด้วยควายต้องใช้เวลากำคืนนะครับควายนี่มันไม่ชอบที่แสงแดดเยอะๆนะครับมันชอบเย็นๆมันไม่มีแสงแดดอย่างเงี้ยมันใช้เวลาทำงานได้นาน
0: เสียงฮือที่เราได้ยินนั้นนะครับเป็นเสียงของคนที่พูดกับควายครับเพื่อเป็นการเตือนให้มันทำงาน
4: เมื่อก่อนยังใช้ควายอยู่เยอะแต่ตอนนี้เทคโนโลยีเริ่มเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนแปลงบ้านนะครับยังมีพี่น้องอีกส่วนหนึ่งยังเริ่มใช้อยู่นะครับยังต้องใช้อยู
0: ่ผมว่าความยากลำบากในการเดินทางตลอดจนการอยู่ห่างไกลในป่าลึกทำให้ผู้คนที่นี่ยังคงรักษาวิถีดั้งเดิมและปรับตัวเข้ากับธรรมชาติในคืนที่เราไปชาวบ้านได้จัดการแสดงเต้นรำตรงซึ่งเป็นประเพณีของชาวกะเหรี่ยงที่จะแสดงในงานสำคัญเช่นงานทำบุญข้าวเปลือกใหม่อีกทั้งยังเป็นกุศโลบายในการสอนลูกหลานของบรรพบุรุษที่นี่ด้วยนะครับอย่างพี่สาวคนนี้เขาเป็นนักเต้นรำตรงประจำหมู่บ้านเลยนะครับเต้นมากว่า40ปีแล้วก็ยังเป็นครูสอนเต้นรำตรงให้กับเด็กๆในหมู่บ้านอีกด้วย
5: เป็นหมู่บ้านเรานี่ที่เวลาจังงานทำบุญนี่เขาเต้นงานทุกครั้งเลยค่ะ
6: แล้วพี่ต้องรำทุกครั้งไหมคะ
5: ทุกครั้ง
0: เป็นวิถีที่เราไม่ได้เห็นกันมากนะเราเจอว่ามีคนทุกรุ่นเรียกว่ามากันหมดทั้งหมู่บ้านเลยก็ว่าได้ครับผมดูจังหวะเต้นแล้วไม่ธรรมดาครับเต้นกันสนุกจริงๆบางคนถึงขนาดเข่าอ่อนกันเลยทีเดียว

0: เช้าๆที่หมู่บ้านกรูโบเดินไปไหนก็จะเจอคนออกไปหากินที่ผมพูดว่าหากินอันนี้คือเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับ
1: นี่เราจะไปดูตะไคร่กับเบ็ดครับเพราะว่าเป็นวิถีชีวิตของพี่น้องที่เลี้ยงชีวิตครอบครัวมาอยู่อย่างนี้ครับ
2: เก็บผักบุกนะครับผักบุกที่เราเคยกินมาตลอด
3: เก็บไว้เฉพาะหัดที่อ่อง
1: ๆเป็นผักธรรมชาติอยู่ในป่า
0: ที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้มีเรื่องราวและชีวิตผู้คนที่ใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายตามอัตภาพเรียนรู้การพึ่งตนเองและการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีลำน้ำแม่จันที่เห็นอยู่ข้างล่างนี้แหละครับเป็นที่พึ่งพิงหลัก
1: ใช้วิธีการโรยเบ็ดนะครับติดมาตัวหนึ่งแล้วนะครับคุณพ่อเกรียนต้องใช้อย่างนี้แหละแค่ได้แล้ว

0: อ๋อได้สองตัวครับ
1: เอามาแบ่งกินในครอบครัวหรือถ้าเหลือเล็กน้อยก็แบ่งกินครอบครัวที่อื่น
2: เวลาได้ปลาแล้วได้ผักด้วยเลยไปทางกับข้าวแกงส้มนะครับนี่ใส่ผักกุบไปเลยสุดยอดเลยนะครับเป็นอาหารหลัก
3: ที่กรูโบมีบางส่วนของลำน้ำแม่จันที่ถูกจัดให้เป็นวางปลาซึ่งชาวบ้านเขาพร้อมใจกันกำหนดเป็นเขตอภัยทานนะครับห้ามจับปลาตั้งค่าปรับกันตัวละ500บาท
2: บริเวณนี้เป็นเขตรักษาพันธุ์ปลาและดูแลสัตว์น้ำนะครับเนี่ยปลายังขึ้นเลยนะครับเวลาเราจะมาเนี่ยจะได้ยินเสียงเท้ามาอย่างเงี้ยโตตะโตตะก็ปลาจะขึ้นมารอกินอาหารเลยนะครับ

0: วันที่เราไปที่นี่ชาวบ้านเขาเตรียมตัวสำหรับการตำข้าวที่ลำน้ำแม่จันแห่งนี้เป็นแหล่งโรงสีของชาวบ้านครับเพราะว่าเขามีครกกระเดื่องพลังน้ำที่ทำหน้าที่ดังกล่าวซึ่งในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวจะเห็นครกกระเดื่องตำข้าวตั้งเรียงรายตลอดลำน้ำเพราะว่าชาวบ้านเขายังไม่มีโรงสีข้าวเปลือกในหมู่บ้านหรือว่าถ้าจะมีก็ต้องขับรถออกไปนอกหมู่บ้านประมาณ1ชั่วโมงจึงจะถึงนี่คือภูมิปัญญาโบราณใช้พลังจากน้ำในการตำข้าวหน้าฝนก็จะแย่หน่อยนะครับเพราะว่าน้ำในลำน้ำแม่จันก็จะสูงขึ้นมากกังหันน้ำและครกตำข้าวเหล่านี้ก็จะถูกน้ำท่วมชำรุดเสียหายจมน้ำจมตะกอนกันไปหมด
1: ไปไหนกันลุง
2: ไปไหนไปทางโคตรนั้นครับ
0: พอน้ำลดทุกปีการลงแขกซ่อมกังหันน้ำและครกกระเดื่องเหล่านี้จึงต้องมี
2: แต่ละปีก็ถึงหน้าแล้งน้ำโลมถึงเดินอย่างที่น้องก็ต้องใช้เวลามาซ่อมแซมต้องใช้อย่างนี้ทุกปี
3: ใส่บาตรแล้วก็ต้องให้ไม้นี่หมุนครับแล้วมาใส่มาทางนี้มันก็หมุนมาได้
4: มาช่วยกันบางคนก็ทานใบพัดกลับที่ต้องทานร่วมกันมันถ้าเราช่วยกันหลายๆคนก็มันก็ใส่เสร็จไวครับ
5: ไม่ว่า
6: บ้านเดิมกอง
2: อย่างพวกเราคือเรามีตันไม่เยอะซื้อลมสีเครื่องนึงอาจจะไม่พอใช้เราก็อาศัยคบตันน้ำธรรมชาติช่วยเราได้ตอนนี้นะครับเป็นวิธีการป้องกันดินสไลด์นะครับใช้วิธีการจอบและเสียดรูไม้นี่นะครับวิธีของเราไม่ต้องใช้ตะปูเลยนะครับเป็นภูมิปัญญาของดั้งเดิมของพวกเรานะครับตอนนี้จะเสียดไปเลยนะครับเสียดที่ในรูนี่นะครับเราจะมัดใบพัดน้ำตรงนี้เลยจะใช้ไหวตัวนี้เลยนะครับ
7: ไหวนี้ใช้ประโยชน์เท่ากับอายุเท่ากับตะปูครับตะปูนี่มี10ขึ้นสนิมอันนี้ไม่มีขึ้นสนิมถ้ามันดงฝนใช้ได้ประมาณ10กว่าปีครับ
8: ข้าวเปลือกได้1ปีครับเนี่ยพ่อคนนี้1ปีครับตรงนั้นข้างล่างเลยนะครับ
0: ในขณะที่อีกกลุ่มกำลังลงแขกซ่อมกังหันและครกกระเดื่องนั้นทางฝั่งนี้ก็กำลังเตรียมของเพื่อจะนำมาทำอาหารกินกันกลางป่านี่เลยนะครับ
9: อันนี้มื้อไหนครับ
10: มื้อเที่ยงค่ะกลับไปทางแบบข้าวค่ะ

0: แล้วต้องว่าน้ำ
1: ครับที่น้ำพริกครับ
2: ไปห่อข้าวค่ะก็มาทางงานที่ไร่แล้วก็มากินที่ไอ้ข้างข้างห้วยอ่ะ
3: ไปรวมการทำกิจกรรมอะไรเราก็จะห่อข้าวไปอย่างนี้แหละกับข้าวลาบๆคือผักกรูดนะครับลูกเดือถั่ว

0: ินเสร็จแล้วก็แปรงฟันกันตรงนี้เลยครับ
1: กินมันกินอะไรมันติดฟันใช่ไหมเอาไปนี่ถู
0: เป็นไงครับห้องแปรงฟันที่บรรยากาศดีที่สุดในโลกแหมผมนี่ชอบจริงๆเลยครับ
2: เขาขึ้นหน่อยหนึ่งครับ
0: ส่วนใครที่จะเอาข้าวมาตำก็ไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวเลยครับเพราะถือว่าเป็นเครื่องมือที่สร้างมาร่วมกัน
3: พี่เขาเทข้าวก็เหมือนกันเลือกคนนะครับอย่าให้ข้าวได้เยอะๆก็บอกอย่าให้เต็มยุ้งเทโป้หนึ่งให้เยอะขึ้นอีกหนึ่งโป้เขาบอกอย่างนี้ครับขึ้นมามองดาวเดือนเขาบอกอย่าให้ข้าวได้เยอะๆดี
0: การอยู่ริมน้ำมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียนะครับในบางช่วงเวลาหากถนนใช้ไม่ได้เลยลำน้ำก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดในการขนสิ่งของต่างๆเพื่อเอาไปใช้ในที่อื่น
4: เมื่อสมัยก่อนที่ยังไม่มีสะพานข้ามน้ำเราต้องใช้แพมาแล้วสำหรับเอาไว้ขมโสมของรถอีแต๊ะหรือคมนะครับที่จะข้ามฟานบรรทุกทั้งผู้ป่วยทั้งรถอีเตาะเวลาเราไปหาปลาหรือเราจะไปลงเบ็ดลงไข่น้ำที่ลึกๆเราต้องใช้แพนะครับ
0: ถึงแม้ว่าหมู่บ้านแห่งนี้จะอยู่กันมาอย่างสงบสุขแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งที่ดีก็คือชาวบ้านที่นี่กลับไม่รู้สึกกลัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เดินทางเข้ามา
4: ที่เราไม่กลัวเพราะว่าเป็นวิถีของเราจริงๆถึงแม้ว่าความเจริญจะเข้ามาในหมู่บ้านของเราหรือเข้ามาจาก3คนแต่ว่าเราต้องยอมรับเป็นส่วนหนึ่งขอให้พี่น้องเข้าใจแล้วว่าทุกฝ่ายก็เราต้องยอมรับกันนะครับ

คุมตัวอยู่ในห้องขังถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งหมดในวันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุราบุตรสาวของในวันเห็นว่าตนเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ 57/2562 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ไม่ได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงทำให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี

0: เชิญค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคนชื่อเหมือน
3: อุ้ยอุ้ยอุ้ยประต
2: ูชื่อเหมือนกัน
0: อ่ะคุณสวัสดีค่ะ
2: คุณเต้นี่ผมฮ่องเต
0: ้พี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต้
3: แต่อันนี้ก็ฮ่องเต
2: ้นี่ฟังดิฟังดินี่พี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต้นี
0: ่ใช่คิดไว้แล้วด้วยนะคิดไว้เมื่อวาน
2: โอ้โหโอเคโอเคคุณเต้อยู่ที่นี่
3: เหมือนอยู่แบบไม่ถาวรเหมือนแบบเอามาวางไว
0: ้เอามาแปะอะไรนี่ก่อน
2: เหมือนแคมป์
3: ใช่แคมปิ้ง
2: มีความเป็นแคมป์นิดนึง
0: ชอบผจญภัย
2: เฮ้ย
3: งั้นก็อยู่แบบนี้
2: เฮ้ยไม่ได้วันนี้จะมาทำอะไรกันวันนี้เราจะอยากให้เราเนรมิตอะไรทั้งประจำบ้านและเนรมิตให้
0: ได้เลยค่ะอย่างแรกเลยนี่เลย
2: ผ้าม่านสีแดงอันนี
0: ้อ๋อดิ
2: ให้เราเล่นง้อป่าให้ดู
0: ไม่ใช่ค่ะคือ
3: เขา extend มาม่านมินิแล้ว
0: ใช่
3: เขาต่อ
2: ม่านเอง
3: extend ออกมา
2: แต่สีมันไม่